ที่จะเข้าใจความจริงกิเลสอกุศลและความยึดถือว่าเป็นเรามีมากมายจึงต้องสะสมความอดทนและความเข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากการสนทนาสาวัชสูตรที่มสพ.7 ธันวาคม 2562

ขณะนี้นะคะรู้จักลักษณะของสติสัมปชัญญะหรือยังเพราะว่าทุกคนก็อยากจะมีกิเลสน้อยใช่ไหมคะฟังแล้วลืมจะพยายามหาหนทางเหมือนกับจะบังคับโดยหนทางที่คิดว่าจะทำให้เข้าใจได้แต่ว่าตามความจริงเลยคะนั่นผิดทันทีเลยเพราะเหตุว่าถ้ามีความเข้าใจว่าหนทางอื่นไม่ใช่การค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะจะสามารถทำให้รู้ความจริงได้ก็คือว่าไม่มีการที่จะสามารถเข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะทั้งหลายแค่คำเดียวลืมใช่ไหมคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นจากกำลังฟังเข้าใจเนี่ยรู้ว่าไม่สามารถที่จะประจักษ์ความจริงเดี๋ยวนี้ของธรรมะที่กำลังเกิดดับเพียงขั้นเข้าใจเรื่องแต่ว่าเมื่อเข้าใจแล้วมีการละไหมนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้นำไปสู่ความเข้าใจอีกขั้นหนึ่งถ้าฟังแล้วมีแต่อยากจะได้อยากจะทำก็คือว่านั่นไม่ใช่หนทางแล้วก็ไม่ใช่ทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ได้ยินคำว่าไม่ใช่เราเนี่ยมีความเข้าใจความลึกซึ้งของคำนี้มั่นคงขึ้นหรือเปล่าว่าไม่ใช่เราเห็นกำลังเห็นเนี่ยค่ะถ้ายังคงเป็นเราแล้วก็แสวงหาทางที่จะให้เข้าใจว่าเห็นขณะนี้เกิดดับเอาอะไรมาเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้ความเข้าใจพร้อมสติขณะนั้นเกิดได้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปริยัติไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเข้าใจขึ้นต้องเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่ฟังแล้วก็พูดตามสนุกสนานร่าเริงไปหัวเราะไปแล้วก็เป็นเราไปแล้วก็กล่าวว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะต้องเป็นคนที่ตรงแล้วก็จริงใจขณะนี้เสียงมาแล้วใครไปทำให้เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วทันทีที่ได้ยินเนี่ยใครรู้บ้างว่าเป็นไปตามเสียงทันทีที่เพียงเสียงหนึ่งยังไม่ต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะแค่เสียงหนึ่งที่กระทบหูดับไปอกุศลเกิดแล้วนี่คือความจริงนะคะที่จะทำให้ไม่ประมาทเลยไม่มีความเป็นเราที่จะไปหวังไม่มีความเป็นเราที่จะทำเพียงแต่ว่าขณะที่ฟังเนี่ยฟังด้วยความค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีน้อยไม่มีการรู้ว่าจับด้ามมีดครั้งหนึ่งเนี่ยด้ามมีดสึกไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแต่ละความเข้าใจชั่วหนึ่งขณะเนี่ยค่ะคุณค่ามหาศาลแต่ตราบใดที่ยังไม่มากพอก็ไม่เห็นว่าแค่หนึ่งขณะที่เข้าใจอย่างนี้หรือจะสามารถทำให้ละความเป็นเราได้เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าฟังแล้วอยากจะเป็นพระโสดาบันก็ผิดแต่ฟังแล้วรู้ว่าไม่ใช่เรานั่นถูกต้องเพราะฉะนั้นทางผิดมีมากนอกจากเป็นผู้ที่มั่นคงว่าไม่มีหนทางอื่นนอกจากฟังเข้าใจแล้วก็ฟังอีกเรื่องเดิมเข้าใจขึ้นอีกทีละเล็กทีละน้อยใครก็ไม่มีตัวตนเป็นตัวตนที่สามารถจะไปทำอะไรได้เลยเพราะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงฟัง

0: พื่อรู้จักลักษณะของธรรมะไม่ใช่แต่เฉพาะชื่อแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องแต่ธรรมะที่มีจริงทุกอย่างนะคะที่ว่าจริงและต่างๆกันก็เพราะธรรมะนั่นเองมีความหลากหลายและต่างกันมากอย่างชัดเจนนี่ค่ะเห็นกับเสียงนี่เห็นอยู่แล้วไม่เหมือนกันพร้อมกันไม่ได้ด้วยแต่ว่าเมื่อพร้อมกันไม่ได้ก็เกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นกว่าที่ฟังแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้มีการเกิดขึ้นที่จะรู้ตรงลักษณะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือไม่ใช่เราอีกคือทั้งหมดนี่ค่ะต้องไม่ใช่เราโกรธเป็นเราหรือเปล่าคะไม่ชอบเป็นเราหรือเปล่าเสียงอย่างนี้น่ารำคาญไหมคะก็ไม่ใช่เราทั้งหมดเลยค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ขาดการฟังซึ่งจะเป็นพื้นฐานปรุงแต่งให้มีการเข้าใจลักษณะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นลองคิดถึงนะคะกำลังฟังอย่างนี้ได้ฟังที่บ้านได้ฟังที่หรือฟังอะไรก็ตามพูดถึงแข็งปกติถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยเราจะไม่มีการนึกถึงลักษณะที่แข็งเลยแต่ในขณะที่กำลังฟังบ่อยๆถึงเวลาพร้อมด้วยเหตุปัจจัยจะรู้ตรงแข็งได้ไหมเพราะกำลังฟังเรื่องแข็งแล้วมีแข็งจริงๆขณะนั้นก็รู้ความต่างว่าที่เคยฟังมาเรื่องธรรมะทั้งหมดแต่ไม่เคยรู้ตรงนั้นเลยกับการที่ฟังไปฟังไปเกิดรู้ตรงแข็งว่ากำลังมีสิ่งนั้นจริงๆเท่านี้เป็นประโยชน์ไหมหรือว่ารู้แข็งไม่มีประโยชน์ต้องไปรู้โพชฌงค์รู้สติรู้อะไรต่างๆแต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะประมาทไม่ได้เลยเพราะเพียงไม่รู้สิ่งนั้นความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็อยู่ตรงนั้นแหละพระเซนเริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคือเห็นความจริงของสภาพธรรมะเห็นไหมคะสภาพธรรมะมีจริงๆเห็นความจริงของสภาพธรรมะเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็รู้ว่ามีผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงความเบื่อนี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะกำลังเบื่ออะไรหรือเปล่าแล้วได้ยินคำว่ารำคาญก็ยังเป็นแหมจริงนะเรากำลังรำคาญ
1: เป็
0: นเราอีกแต่ขณะที่กำลังรำคาญและได้ยินว่ารำคาญมีจริงๆยากไหมที่จะรู้ว่าตรงนั้นแหละไม่ใช่เราไม่ว่าพูดถึงอะไรทั้งนั้นไม่ว่าอะไรกำลังปรากฏทั้งนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแล้วก็ได้ยินคำว่าเกิดดับแม้ว่ายังไม่ประจักษ์แจ้งก็จริงนะคะแต่ความเข้าใจเริ่มเห็นความไม่มีสาระเห็นไหมคะกว่าจะถึงว่าไม่มีสาระรำคาญเมื่อกี้ก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นจะไปยุ่งอะไรกับรำคาญที่หมดแล้วใช่ไหมคะแต่ก็ยังไม่พอใจต่อไปอีกก็ได้ด้วยเหตุนี้นะคะความเป็นอกุศลที่ละเอียดมากติดตามไปทุกแห่งและก็มีโลภะความติดข้องในความเป็นเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นกุศลสิ่งนั้นจะเป็นอกุศลความเป็นเราอยู่ตรงนั้นทั้งหมดจนกว่าจะค่อยๆมีการระลึกได้และมีความมั่นคงว่าแค่เกิดแล้วก็ดับไปไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่อยๆมีความเข้าใจในสิ่งซึ่งเป็นจริงนะคะถึงจะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นความที่จะไปกระทำไม่ว่าอะไรทั้งนั้นก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเพราะอย่างนั้นก็คิดแล้วก็หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือจริงๆฮะเริ่มเข้าใจคำว่าสุญญตาสภาพธรรมะที่สูญสิ้นมีแล้วก็ไม่มีไม่สามารถที่จะมีอยู่ได้เลยสักขณะเดียวแต่กิเลสนะคะสะสมมามากยังเป็นอย่างที่สะสมจนกว่าความเข้าใจจะเริ่มต้นค่อยๆ คลายในความเป็นเราค่อยๆเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะแค่คำนี้ค่ะคลายไหมหมดแล้วไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วทำให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้ทุกขณะหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วก็เกิดอีกแล้วก็หมดอีกเห็นไหมคะพระเชนก็ฟังในสิ่งที่กำลังมีเป็นธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้แค่นี้ก็เลิกคิดที่จะบังคับเลิกคิดที่จะทำอะไรแล้วค่อยๆนะคะลดลงไปละไปทีละน้อยมากเมื่อเทียบกับขณะที่ไม่ได้ฟังเลยกับขณะที่ฟังแล้วเข้าใจนิดนึงขณะนั้นอกุศลก็เกิดไม่ได้ต้องอดทนระดับไหนเริ่มเข้าใจคำว่าบารมีถ้าไม่มีบารมีจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้แต่เพราะบารมีนั่นแหละทำให้คนที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาแล้วนานมากต้องใช้คำนี้เลยค่ะไม่มีใครซึ่งไม่เคยฟังเลยและเพียงฟังนิดเดียวและสามารถที่จะพ้นหลุดพ้นจากความติดข้องได้แต่ต้องรู้ว่านานมากแม้ในชาตินี้ชาติเดียวนะคะก็ยังนานกว่าจะเริ่มคิดติ่งหมดแล้วอกุศลมาอีกเท่าไหร่ก็ต้องเป็นเรื่องของความอดทนอย่างยิ่งซึ่งไม่เคยรู้จักความอดทนระดับนี้เลยนี่ระดับฟังแล้วต่อไปความอดทนจะเพิ่มขึ้นไหมถ้าไม่เพิ่มขึ้นไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ความอดทนต้องละเอียดขึ้นใช่ไหมพร้อมด้วยปัญญาที่เข้าใจบ้างแล้วใช่ไหมจนกว่าความอดทนและความเข้าใจบ้างจะเริ่มเข้าใจขึ้นอีกเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อย

0: ทิฏฐิสูตรว่าด้วยคนพาลและบัณฑิตจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่26พฤษภาคมพ.ศ.2550
1: พระสูตรที่อัญเชิญมาสนทนากันในวันนี้เนี่ยนะคะทิฏฐิสูตรว่าด้วยคนพาลและบัณฑิตดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคนพาลประกอบด้วยธรรมะสี่ประการเป็นผู้ไม่ฉลาดเป็นอสัปปุรุษย่อมบริหารตนให้ถูกขจัดถูกทำลายเป็นคนมีโทษวินยูชนติเตียนและย่อมประสบกรรมไม่ใช่บุญเป็นอันมากธรรมะสี่ประการเป็นไฉนคือกายทุจริตหนึ่งวจีทุจริตหนึ่งมโนทุจริตหนึ่งมิจฉาทิฏฐิหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้แลเป็นผู้ไม่ฉลาดเป็นอสัปปุรุษย่อมบริหารตนให้ถูกขจัดถูกทำลายเป็นคนมีโทษวินยูชนติเตียนและย่อมประสบกรรมมิใช่บุญเป็นอันมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการเป็นผู้ฉลาดเป็นสัปปุรุษย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกขจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีโทษวินยูชนไม่ติดเตียนและย่อมได้ประสบบุญเป็นอันมากธรรมะสี่ประการเป็นไฉนคือกายสุจริตหนึ่งวจีสุจริตหนึ่งมโนสุจริตหนึ่งสัมมาทิฏฐิหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้แลเป็นผู้ฉลาดเป็นสัปปุรุษย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกขจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีโทษวินยูชนไม่ติเตียนและย่อมประสบบุญเป็นอันมากจบทิฏฐิสูตรที่สองสูตรที่สามอกตัญญูสูตรว่าด้วยคนพาลและบัณฑิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการเป็นผู้ไม่ฉลาดเป็นอสัปปุรุษย่อมบริหารตนให้ถูกขจัดถูกทำลายเป็นผู้มีโทษวินยูชนติเตียนและย่อมประสบกรรมมิใช่บุญเป็นอันมากธรรมะสี่ประการเป็นไฉนคือกายทุจริตหนึ่งวจีทุจริตหนึ่งมโนทุจริตหนึ่งความเป็นคนอกตัญญูกตเวทีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้แลเป็นผู้ไม่ฉลาดเป็นอสัปปุรุษย่อมบริหารตนให้ถูกขจัดถูกทำลายเป็นผู้มีโทษวินยูชนติเตียนย่อมประสบกรรมมิใช่บุญเป็นอันมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการเป็นคนฉลาดเป็นสัปปุรุษย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกขจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีโทษวินยูชนไม่ติเตียนและย่อมประสบบุญเป็นอันมากธรรมะสี่ประการเป็นไฉนคือกายสุจริตหนึ่งวจีสุจริตหนึ่งมโนสุจริตหนึ่งความเป็นคนอกตัญญูกตเวทีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการนี้แลเป็นคนฉลาดเป็นสัปปุรุษย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกขจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีโทษวินยูชนไม่ติเตียนและย่อมประสบบุญเป็นอันมากจบอกตัญญูสูตรที่สามจะเห็นว่าทั้งทิฏฐิสูตรและอกตัญญูสูตรเนี่ยนะคะก็เป็นสูตรที่ว่าด้วยคนพาลและบัณฑิตโดยลักษณะต่างกันเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นสูตรที่สองและสูตรที่สามเนี่ยมีส่วนที่เหมือนกันคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะคะแต่สูตรที่สองนั้นธรรมะประการที่สี่คือมิจฉาทิฏฐิสูตรที่สามนั้นธรรมะประการที่สี่คือความเป็นคนอกตัญญูกตเวทีนะคะจะมีส่วนต่างกันเล็กน้อยนี่คือลักษณะความต่างกันของคนพาลและบัณฑิตได้รวบรวมพระสูตรที่กล่าวถึงลักษณะที่ต่างกันของคนพาลและบัณฑิตมาไว้ให้อีกหลายสูตรนะคะเช่นสูตรที่สี่และสูตรที่ห้าก็กล่าวถึงลักษณะของคนพาลและบัณฑิตที่มีส่วนต่างกันเล็กน้อยนะคะในสูตรที่4กล่าวถึงศีลนะคะ คนพาลก็เป็นผู้ที่ไม่มีศีลคือเป็นผู้ทำปานาติบาตอธินาทานกามสุมิสาจารมุสาวาทนะคะอันนี้เป็นธรรมะสี่ประการของคนพาลส่วนบัณฑิตก็จะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยศีลคือเว้นจากปานาติบาตเว้นจากอธินาทานเว้นจากกามสุมิสาจารและเว้นจากมุสาวาทนี่เป็นลักษณะต่างกันนะคะส่วนในสูตรที่ห้าก็เป็นลักษณะต่างกันของคนพาลและบัณฑิตนะคะแต่เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับมรรคนะคะสำหรับคนพาลก็จะเป็นผู้ประกอบด้วยมิจฉามรรคนะคะตั้งแต่เป็นผู้เห็นผิด1ดำริผิด1เจรจาผิด1ทำการงานผิด1ส่วนบัณฑิตนั้นก็จะเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมามรรคก็จะมีเป็นผู้มีความเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบและทำการงานชอบอันนี้เป็นสูตรที่5นะคะสูตรที่9ก็จะเป็นลักษณะความต่างกันของคนพาลและบัณฑิตนะคะคนพาลจะเป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธาเป็นผู้ทุศีลเป็นผู้ไม่มีฮิริและไม่มีโอตปะนี่คือลักษณะคนพาลส่วนบัณฑิตก็จะเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีหิริและมีโอตตัปปะค่ะนี่คือความต่างกันของคนพาลและบัณฑิตสำหรับสูตรที่10ทุปัญญาสูตรสูตรนี้ก็จะคล้ายๆกับสูตรที่9นะคะคนพาลเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลหรือทุศีลนะคะแต่ต่างกับสูตรที่9ตรงที่เป็นผู้เกียจคร้านและเป็นผู้มีปัญญาสามนะคะทุกปัญญาสูตรนี้ก็เน้นตรงปัญญาเนี่ยค่ะทั้งหมดทุกสูตรนะคะ1 2 3 4 5 6สูตรนั้นก็จะเป็นสูตรที่ว่าด้วยลักษณะที่ต่างกันของคนพาลและบัณฑิตโดยนัยยะต่างๆกันนะคะ
2: ครับความจริงก็ไม่มีสัตว์บุคคลใดๆนะครับแต่ก็มีสภาพธรรมะที่สมมุติกันว่าเป็นสัตว์บุคคลโน้นสัตว์บุคคลนี้บุคคลที่ประกอบด้วยอกุศลธรรมนะฮะมีอกุศลธรรมเจริญบ่อยๆเนืองๆเป็นส่วนมากคนนั้นก็สมมติเรียกกันว่าเป็นคนพาลส่วนคนที่ประกอบด้วยกุศลธรรมนะครับกัลยาณธรรมประการต่างๆนะครับอย่างมั่นคงก็เป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนะในสูตรต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเป็นไปด้วยอกุศลธรรมมากน้อยเพียงใดเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตนะฮะแต่ละท่านเนี่ยเราจะได้พิจารณาว่าเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตระดับใดที่จะมีความมั่นคงในกุศลแล้วก็เห็นโทษของอกุศลประการต่างๆแม้ในพระสูตรแรกคือทิฏฐิสูตรนะครับที่พระองค์ทรงแสดงว่าบุคคลที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเพียงแค่3ประการเนี่ยนะครับก็คือกายวาจาใจที่เป็นทุจริตด้วยอกุศลประการต่างๆเนี่ยแค่นี้ก็ครอบคลุมซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังทรงแสดงของข้อที่4คือมิจฉาทิฏฐิซึ่งมิจฉาทิฏฐินี่ก็เป็นอกุศลธรรมก็เป็นมโนทุจริตแต่ที่พระองค์ทรงแสดงแยกออกมาเนี่ยนะครับให้เห็นว่าผู้ที่ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วเนี่ยก็เป็นพาลยิ่งกว่าพาลคือด้วยความเห็นที่ผิดนั้นเนี่ยคัดค้านในพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงแสดงด้วยการตรัสรู้และเป็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นอริยสัจธรรมบุคคลผู้เป็นพาลเนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นผู้สามปัญญาเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงมีความยึดถือด้วยความเห็นผิดประการต่างๆแล้วก็แสดงความเห็นผิดนั้นกับผู้อื่นเพราะนั้นก็น่าเตือนเรานะครับว่าแม้เป็นผู้ที่ใคร่ในการศึกษาธรรมะเนี่ยแต่เมื่อฟังแล้วศึกษาแล้วความเข้าใจถูกต้องตรงตามที่พระองค์ทรงแสดงหรือไม่หรือเมื่อเราศึกษานะครับประกอบด้วยความสำคัญตนความต้องการนะหรือด้วยความเห็นผิดเนี่ยก็จะนำเราไปสู่ความไม่เข้าใจธรรมะแล้วก็เป็นผู้กล่าวตูแล้วก็เป็นพาลยิ่งกว่าพาลเพราะนั้นในพระสูตรเนี่ยนะครับพระองค์จึงทรงแสดงข้อที่4ด้วยว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยครับ ป็นลักษณะของผู้ที่เป็นผ่านคือเป็นผู้ที่ประกอบด้วยอกุศลธรรมที่มีความเห็นผิดด้วยก็จะเป็นผู้ที่ยากนะครับที่จะถ่ายถอนจากความเห็นนั้นๆเพราะฉะนั้นฮะจึงควรสอบทานการศึกษาธรรมะของเรานะครับว่าเข้าไปใกล้ความเห็นผิดบ้างหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ที่เข้าใจถูกต้องตรงขึ้นซึ่งก็จะเป็นผู้ที่มีกุศลธรรมในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นกายสุจริตก็เพิ่มวจีสุจริตก็เพิ่มมโนสุจริตก็เพิ่มและก็ปัญญาคือความเห็นถูกนะครับคือสัมมาทิฏฐิก็จะเจริญขึ้นด้วยครับ
1: เชิญคือสุปัญญาค่ะ
0: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะถ้ากล่าวว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนมีแต่สภาพธรรมะเพราะฉะนั้นนี่ในชีวิตประจำวันของปุถุชนทั่วไปอย่างถึงแม้เราจะมาศึกษาธรรมะเราก็มีขณะจิตที่เป็นทั้งพาลและบัณฑิตใช่ไหมคะ
3: คนละขณะนะคะขณะที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่บัณฑิตแน่ต้องเป็นพาล
0: ทีนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยจะให้เราเข้าใจสภาพจริงๆคือค่อนข้างยากแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยอย่างเวลาเรามาฟังธรรมเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีกัลยาณมิตรแต่ว่าจริงๆมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนบางครั้งเนี่ยเราก็ยอมรับในความเป็นปุถุชนแม้กระทั่งของตัวเราเองนี่ยังไม่ค่อยได้เลยค่ะอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้ละเอียดกว่านี้สักนิดนึงเพื่อความเข้าใจตรงขึ้นนะคะ
3: ค่ะจากพระสูตรที่ทรงแสดงเนี่ยนะคะดูธรรมดาไหมคะทั้งหมดในเรื่องของพาลและบัณฑิตจนกระทั่งน่าสงสัยว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะธรรมดามากใครๆก็สามารถที่จะเข้าใจได้ถ้าฟังเพียงเผินๆแต่ว่าความจริงทั้งหมดนะคะที่ทรงแสดงเนี่ยจากความเป็นผู้ที่ไม่รู้และหนาแน่นด้วยอกุศลจนกระทั่งถึงสามารถที่จะดับกิเลสได้ด้วยเหตุนี้แม้แต่คำที่ใช้คำว่าพาลกับบัณฑิตเนี่ยนะคะก็จะมีความละเอียดตามระดับขั้นของความเข้าใจถ้าเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องสภาพธรรมะก็มองเห็นเป็นสัตว์บุคคลนะคะแล้วก็รู้ว่าคนดีกับคนไม่ดีเพราะฉะนั้นคนดีที่มีกายวาจาดีก็กล่าวว่าเป็นบัณฑิตคนที่มีกายวาจาไม่ดีก็กล่าวว่าเป็นคนพาลอันนี้ตามความเข้าใจโดยทั่วๆไปแต่ถ้าจะมีความเข้าใจละเอียดอย่างที่คุณสุกัญญาสงสัยนะคะว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์แต่ว่ามีสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะมีความเข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็ละการยึดถือสภาพธรรมะนั่นคือความเห็นถูกเพราะฉะนั้นแม้แต่ในขั้นแรกเนี่ยนะคะก็จะกล่าวถึงเรื่องความเห็นถูกกับความเห็นผิดอย่างละเอียดถ้าเห็นว่าเป็นคนที่เที่ยงยั่งยืนอันนี้ก็ขัดขานกับที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความถึงสิ่งที่มีนะคะไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่เราไม่ว่าจะเป็นอกุศลธรรมเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะประเภทที่เป็นฝ่ายไม่ดีสำหรับกุศลธรรมนะคะเป็นเราหรือเปล่าคะกุศลธรรมก็ไม่ใช่เราค่ะแต่ก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้และเป็นถึงบัณฑิตได้ก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆเข้าใจสภาพธรรมะละเอียดขึ้นตั้งแต่ชีวิตประจำวันนะคะกายวาจาที่ไม่ดีก็เป็นระดับของพาลแต่ว่าแม้กายวาจาดีแต่ยังไม่มีความเห็นถูกก็เป็นพาลอีกระดับหนึ่งจนกว่าจะถึงความเป็นบัณฑิตด้วยเหตุนี้พระธรรมทั้งหมดแม้สั้นแต่ก็แสดงถึงการที่ได้ทรงแสดงธรรมะส่วนอื่นที่จะทำให้เข้าใจถึงการเป็นผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสจากผ่านไปสู่การที่ดับกิเลสเป็นบัณฑิตได
4: ้คำว่าอสัตบุรุษเนี่ยนะโดยลักษณะของสภาพธรรมเนี่ยเป็นไงฮะอาจารย์ช่วยกรุณาขยายด้วย
3: สัตบุรุษคือผู้ที่ประกอบด้วยธรรมะที่สงบนะคะจริงๆแล้วก็หมายความถึงสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นก็ถึงความเป็นพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นอสัตบุรุษเป็นผู้ที่ไม่มีธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้สภาพธรรมะที่สามารถที่จะดับกิเลสได
4: ้ฉะนั้นถ้าเผื่อยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยก็เหมือนที่คุณสุกัญญาพูดเมื่อกี้เนี่ยในตัวคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีทั้งลักษณะที่เป็นพาลและบัณฑิตโดยสภาพธรรม
3: ค่ะคิดถึงคนนะคะไม่ได้คิดถึงจิต แต่ถ้าคิดถึงจิตก็จะรู้ได้ค่ะว่าจิตหนึ่งขณะเกิดขึ้นจะเป็นทั้งกุศลและอกุศลไม่ได้ธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงนะคะและก็จริงเป็นสัจจะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเกิดเมื่อไหร่จะกล่าวว่าเป็นบัณฑิตได้ไหมไม่ได้และสภาพธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลเกิดขึ้นจะกล่าวว่าเป็นผ่านได้ไหมไม่ได้แต่ว่ามีหลายระดับค่ะ
4: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะเป็นบัณฑิตจริงๆเนี่ยยืนยาวมากนะอาจารย์มันจะต้องเป็นพระอริยบุคคลแล้ว
3: ปัญญาต้องละเอียดขึ้นนะคะถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยเราก็แยกผ่านและบัณฑิตตามความคิดความเข้าใจทั่วๆไปแต่ถ้าเรามีปัญญาละเอียดขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้ได้ถึงว่าขณะนั้นอะเป็นพานระดับไหนเป็นพานระดับที่ล่วงออกมาเป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและความเห็นผิดหรือว่าเป็นผ่านที่ไม่ได้ล่วงไปเป็นทุจริตนะคะแต่จิตเป็นอกุศลและถึงแม้ว่าไม่ได้ล่วงไปเป็นทุจริตและจิตเป็นอกุศลมีปัญญาหรือเปล่าที่จะเข้าใจถูกต้องว่าแม้อกุศลขณะนั้นก็เป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนก็เป็นเรื่องละเอียดนะคะที่จะต้องตรงต่อสภาพธรรมะ
4: เพราะงั้นตัวสำคัญที่สุดคือปัญญาเพราะงั้นอันสุดท้ายสุดสุดท้ายเนี่ยทุกปัญญาเนี่ยพวกคนพาณิชย์จะปัญญาสามคำว่าปัญญาสามในที่นี้เนี่ยนั่นคือระดับสุดของคนพาณิชย์หวัง
3: ค่ะเป็นคำที่สุภาพมากนะคะปัญญาสามแต่จริงๆแล้วหมายความว่าไม่มีปัญญาเพราะจริงๆแล้วปัญญาในพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะไม่ใช่ปัญญาอย่างชาวโลกนะคะปัญญาเป็นธาตุที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงแม้แต่ในขั้นการฟังนะคะฟังและพิจารณามีความเข้าใจนะคะขณะนั้นก็เป็นความเห็นถูกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะเกิดและค่อยๆมีปัญญาจนกระทั่งสามารถที่จะถึงความเป็นบัณฑิตก็เป็นผู้ตรงถ้าไม่เป็นผู้ตรงนะคะจะไม่ได้สาระจากพระธรรมเพราะว่าไม่มีความเข้าใจตามความเป็นจริง
4: ขึ้นอยู่กับปัญญานั่นเองในที่สุดในที่สุดก็มาลงที่ปัญญาเนี่ยจะเป็นพานหรือบัณฑิต
3: ค่ะพระพุทธศาสนานะคะ
4: ตามระดับด้วย
3: ค่ะเป็นศาสนาที่สอนให้มีความเห็นถูกเพราะฉะนั้นความเห็นถูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ขณะนี้เป็นผู้ที่ตรงมีความเห็นถูกระดับไหนหรือว่ายังไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นถูกในขั้นความคิดนึกเองไม่พอนะคะแต่ความเห็นถูกต้องสามารถที่จะฟังพระธรรมเข้าใจและเห็นถูกตามพระธรรมที่ทรงแสดง
5: เชิญค่ะ
6: ขออนุญาตนะคะอยากเรียนถามว่าคนพาลผู้ประกอบด้วยธรรมทำไมต้องใช้คำว่าธรรมคะธรรมที่เป็นของดีเนี่ยคะ
3: ค่ะธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมฉะนั้นธรรมะมาจากคำว่าธาตุหรือธาตุนะคะทุกอย่างเป็นธาตุซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ว่าธรรมะใดก็ตามที่เกิดมีปัจจัยเกิดขึ้นและก็เปลี่ยนสภาพธรรมะนั้นไม่ได้เลยเวลาโทสะความขุ่นเคืองใจเกิดแล้วนะคะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะเพราะฉะนั้นโทสะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นคะเคยเข้าใจว่าธรรมะเป็นฝ่ายดีเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่ค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีและไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตน
7: ในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเราฟังพระธรรมเนี่ยการพิจารณาถ้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเนี่ยในขณะที่เราพิจารณาเนี่ยแม้แต่ขณะจิตที่เป็นพานที่เกิดขึ้นแล้วเราสามารถรู้ได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปพิจารณาผู้อื่นว่าเป็นกัลยาณมิตรหรือว่าเป็นคนพาลซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเพียงแค่ความคิดของเราเองใช่ไหมคะท่านอาจารย
3: ์ค่ะคุณสุกัญญาต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจว่าอยู่คนเดียวกับความคิดค่ะเห็นคนเดียวได้ยินคนเดียวเห็นแล้วคิดอะไรก็คนเดียวตามการสะสมได้ยินอะไรก็คนเดียวตามการสะสมและตามความเป็นจริงนะคะจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะจะหาใครอยู่ที่ไหนอีกไม่มีเลยจิตเกิดรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏและดับอย่างรวดเร็วนะคะ พราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าจะคิดว่ามีคนอื่นขณะนั้นก็เป็นจิตที่คิดหรือว่าไม่คิดว่ามีใครแต่ว่ามีสิ่งของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏขณะนั้นก็จิตไม่ได้คิดถึงคนแต่คิดถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่มีและจำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นก็เป็นโลกของความคิดนะคะจากสิ่งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและถ้าทราบว่าจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะถ้าจิตขณะนี้ยังไม่ดับยังไม่ปราดไปยังไม่หมดไปนะคะจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้เลยและสภาพของจิตซึ่งเป็นนามธรรมเนี่ยค่ะเมื่อเกิดแล้วนะคะก็เป็นธาตุซึ่งเป็นปัจจัยที่ทันทีที่จิตนั้นหมดไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นจะมีคนที่ไหนและจะมีคนอื่นด้วยหรือเปล่าในเมื่อจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะและก็ดับไป
7: ส่วนใหญ่จะคิดนึกถึงเรื่องราวของคนคือทุกอย่างเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเพราะฉะนั้นก็คือคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแล้วก็ทำให้เราหมายถึงยังมีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ทีนี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าต้องไม่มีใครอยู่ตัวคนเดียว
3: ค่ะไม่ใช่ว่าต้องไม่มีนะคะความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าการฟังธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องต้องนะคะแต่เป็นเรื่องพิจารณาจนกว่าจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นถูกหรือเปล่า
7: ท่านอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายว่าอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะ
3: จิตเกิดขึ้นหรือเปล่าคะถ้าไม่มีจิตจะมีสัตว์บุคคลใดๆในโลกนี้ไหมเพราะว่ามีแต่รูปธรรมแต่ว่ามีธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้นะคะเกิดเมื่อมีปัจจัยแล้วก็เกิดแล้วก็หมดแล้วแล้วก็เกิดต่อสืบเนื่องจนกระทั่งปรากฏว่าธาตุรู้นั่นนะคะเหมือนเป็นเราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายแต่ให้ทราบว่าแท้ที่จริงนะคะสภาพธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยค่ะใครบังคับให้เกิดได้หรือว่ามีใครที่จะบังคับไม่ให้เกิดได้ในเมื่อสภาพนั้นเป็นจริงคือเป็นเพียงธาตุซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้เรื่องจิตนะคะใครล่ะคะเราถ้าไม่มีจิตจะมีเราไหมก็ไม่มีแต่เมื่อมีจิตและไม่รู้ว่าเป็นจิตก็ยึดถือจิตซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะว่าเป็นเราซึ่งเกิดแล้วไม่ได้ดับไปเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงณบัดนี้เนี่ยก็มีจิตหลายขณะนะคะหลายประเภทและรูปก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่คือการไม่รู้ว่าแท้ที่จริงทั้งนามธรรมและรูปธรรมเลยค่ะมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยความจริงเป็นอะไรถ้าไม่มีจิตเจตสิกไม่มีรูปจะมีเราไหมคะ
7: จริงๆก็ไม่มีค่ะท่านอาจารย์ค่ะแต่ว่าความคิดนึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้
3: ความคิดนึกเป็นอะไรเป็นเราหรือว่าเป็นจิตเจตสิกเป็นนามธรรม
7: จริงความคิดเนี่ยเป็นเรา
3: เดี๋ยวก่อนค่ะ
7: ความคิดเนี่ยเป็นสภาพธรรมะ
3: ค่ะตกลงความคิดเป็นอะไรคะ
7: ความคิดเนี่ยเป็นสภาพธรรมะ
3: ค่ะเป็นธรรมะซึ่งเป็นนามธรรม
7: เป็นนามธรรม
3: สามารถที่จะรู้สามารถที่จะจำสามารถที่จะเห็นสามารถที่จะคิด
7: แต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเมื่อความคิดเกิดขึ้นเนี่ยย่อมจะมีเรื่องราวที่คิดอะค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะกำลังคิดถึงคนอื่นแล้วก็คิดว่าคนอื่นไม่ดีใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
3: แล้วจิตที่คิดถึงคนอื่นเป็นจิตที่ดีหรือเปล่า
7: ไม่ดีค่ะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นมโนทุจริตหรือเปล่าไม่ต้องไปหามโนทุจริตที่อื่นนะคะชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าได้ฟังธรรมะและมีความเข้าใจก็สามารถที่จะเข้าถึงความหมายของคำว่ามโนทุจริตเพราะว่าขณะนั้นเป็นอกุศล
7: แต่ว่าเวลาเราคิดเราก็คิดแค่ว่าทำไมเขาไม่ดีเขาน่าจะดีอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยค
3: ่ะ
7: ทำไมเราก็มีความรู้สึกว่าคิดเนี่ยเราคิดดีเพราะว่าอยากจะให้เขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คนอื่นเขาจะคิดถึงเราในลักษณะนั้นได้ไหมเราไม่ดีนะคะทำไมเราไม่เปลี่ยนทำไมเราไม่เป็นอย่างที่เขาอยากจะให้เราเป็นคนอื่นเขาคิดอย่างนี้ได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะ
3: ก็คิดได้เหมือนกันแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะให้ทราบว่านะคะขณะนั้นน่ะผู้ที่ทั้งสองคนคิดอย่างนี้เนี่ย มีปัญญาเห็นถูกตามความเป็นจริงหรือเปล่าไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคะก็คือความเห็นถูกต้องตามที่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังได้ไตร่ตรองเพราะว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะได้อะไรบ้างคิดดูนะคะตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยได้อะไรบ้างได้ลาภหรือเปล่าได้ยศหรือเปล่าได้สรรเสริญหรือเปล่าได้สุขหรือเปล่าณบัดนี้อยู่ที่ไหนที่ได้ได้มาแล้วทั้งหมดนะคะเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยอยู่ที่ไหนเหลือไหมคะขณะที่จิตเกิดขึ้นแล้วเห็นจะไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นมีได้ลาภมีเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนะคะมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดแล้วก็หมดไปแต่ถ้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยเหมือนเราได้เหมือนเรามีเหมือนยังอยู่นะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยขณะที่กำลังเห็นเนี่ยจิตหนึ่งขณะเกิดไม่มีขณะอื่นเลยนะคะและจิตที่เกิดเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นถ้าเพียงตาบอดจากกุปสาทะกรรมไม่ทำให้เกิดขึ้นนะคะจิตเห็นขณะนี้มีไม่ได้เลยแต่ไม่เคยคิดว่าทุกขณะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นก็เต็มไปด้วยความไม่รู้อย่างนี้เป็นพานหรือว่าเป็นบัณฑิตถ้าไม่รู้นะคะมีเราแล้วก็มีเขาไม่ดีและจิตที่กำลังคิดถึงความไม่ดีของคนอื่นจิตนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลประกอบด้วยเมตตาหรือประกอบด้วยโทสะที่ขุ่นเคืองเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนี่นะคะทรงแสดงเพื่อให้เกิดปัญญาที่รู้ความจริงในสภาพธรรมะซึ่งมีจริงแต่ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นธาตุแต่ละประเภทซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและไม่ยั่งยืนเลยค่ะเพียงชั่วคราวที่สั้นมากเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจนกว่าจะรู้ความจริงเมื่อไหร่ก็เป็นบัณฑิต
5: เชิญคุณอรวรรณค่ะกราบท่านอาจารย์และท่านนิยกรนะคะท่านอาจารย์คะอย่างนี้ในการศึกษาพระสูตรแม้แต่เรื่องคนพาและบัณฑิตเนี่ยก็ต้องไม่ลืมคือเวลาถ้าศึกษาก็จะนึกว่ามีคนพาแล้วก็มีคนที่เป็นบัณฑิตแต่จริงๆถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องของขณะจิตถ้าขณะจิตเป็นกุศลก็เป็นบัณฑิตถ้าขณะจิตเป็นอกุศลก็เป็นคนพาลอย่างนี้หรือเปล่าล่ะ
3: ค่ะแล้วก็คิดจะตัดสินคนอื่นหรือเปล่าคะอย่างที่คุณสุกัญญาบอกเอ๊ะคนที่นั่งข้างๆเรานี่เป็นพาลหรือบัณฑิตหรือว่าจิตที่คิดถึงคนอื่นขณะนั้นเป็นพาลหรือบัณฑิตไม่ใช่รู้จักคนอื่นแล้วก็ไม่รู้จักตัวเองนะคะแต่ถ้าเข้าใจธรรมะแล้วก็คือธรรมะเหมือนกันหมดไม่ว่าเราหรือเขาโทสะเกิดกับใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของโทสะนั้นไม่ได้เมตตากรุณาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นธรรมะเป็นเราเมตตาหรือเปล่านี่ก็คือกว่าจะรู้ความจริงนะคะก็ด้วยการฟังพระธรรมจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจในความเป็นอนัตตาในความเป็นธรรมะ
5: เพราะฉะนั้นทุกสูตรที่เรามาเรียนเนี่ยก็คือต้องเรียนให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคล
3: ฟังธรรมะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจว่าฟังธรรมะธรรมะคืออะไรก็ไม่ได้ฟังธรรมะเลยแต่ถ้าฟังธรรมะและรู้ว่าธรรมะคืออะไรก็กำลังเข้าใจว่าขณะนี้ค่ะกำลังฟังเรื่องธรรมะแล้วก็มีธรรมะจริงๆตามที่เรากำลังฟังด้วยแต่ว่าในขั้นแรกเนี่ยนะคะก็เพียงแต่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อที่จะรู้ว่าที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยความจริงก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมซึ่งต่างกับจิตเจตสิกเพราะไม่ใช่สภาพรู้เท่านั้นค่ะไม่ว่าในโลกไหนแล้วก็ไม่ว่าในกาลละไหนด้วยนานแสนนานมาแล้วสิ่งที่เกิดในโลกเมื่อแสนโกรธกับก็ไม่มีอะไรเหลือเลยนะคะทุกขณะมีชั่วขณะที่เกิดปรากฏแล้วก็หมดไป
5: เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเรื่องพานกับบัณฑิตที่เป็นขณะจิตเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องมีความมั่นคงแล้วก็จำได้จริงว่าไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเป็นธรรมะแล้วก็เกิดดับและเป็นอนัตตาแล้วก็เกิดดับตามเหตุปัจจัย
3: มีความเห็นสองอย่างนะคะความเห็นถูกกับความเห็นผิดต้องไตร่ตรองจนกระทั่งรู้จริงๆว่าขณะไหนเห็นถูกขณะไหนเห็นผิดแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยนี่คือประโยชน์ของการฟังพระธรรมซึ่งจริงๆแล้วกาละหรือโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมเนี่ยน้อยนะคะถ้าเทียบกับขณะอื่น พราะฉะนั้นโอกาสที่สามารถจะเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งซึ่งยากที่จะได้ฟังเพราะว่าเป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกับเมื่อตรัสรู้แล้วจึงได้ทรงแสดงความจริงนั้นให้คนอื่นนะคะได้มีโอกาสฟังไตร่ตรองและอบรมเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อยๆอบรมความเห็นถูกพุทธะเนี่ยค่ะคือความรู้คือปัญญาเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าปัญญาคือความเห็นถูกต้องนะคะสิ่งที่มีจริงในชีวิตทั้งหมดที่เกิดดับแล้วก็ไม่ใช่เราน
8: ี้เมื่อเราศึกษาแล้วเนี่ยก็คือทราบว่าขณะจิตที่คนผ่านก็คือเป็นอกุศลบัณฑิตก็เป็นกุศลแต่พระพุทธองค์ก็แสดงเรื่องคนผ่านและบัณฑิตเนี่ยในหลายสูตรมากเนี่ยก็เพื่อที่ให้คนศึกษาเนี่ยเข้าใจในรายละเอียดว่าเป็นกุศลอย่างไรและเป็นอกุศลอย่างไรเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น
3: ค่ะคุณอรวรรณฟังธรรมะมาก็พอสมควรนะคะคำพูดที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยซ้ำไหมคะนามธรรมรูปธรรมนะคะจิตเจตสิกรูปกุศลอกุศลทำไงฟังแล้วต้องฟังอีกไม่พอที่จะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแต่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะสามารถที่จะกล่าวโดยไวยากรณ์หลากหลายที่จะให้มีความเข้าใจหลากหลายด้วยอย่างในสูตรที่หนึ่งนะคะหรือว่าในสูตรที่สองหรือว่าในสูตรอื่นๆในพระไตรปิฎกก็เป็นข้อความเรื่องสภาพธรรมะแต่กล่าวหลากหลายโดยไวยะต่างๆให้เห็นว่าธรรมะเป็นธรรมะจะกล่าวโดยไวยะไหนก็ไม่เปลี่ยนความเป็นธรรมะจะกล่าวโดยสามโดยสี่โดยเจ็ดโดยสิบก็คือเป็นธรรมะแล้วแต่ว่าจะทรงแสดงโดยไวยะใดไม่มีการจำกัดว่าวันนี้ให้กล่าวเพียงเท่านี้หรือว่าให้มีเพียงเท่านี้ให้มีแค่7ไม่ให้มี8หรือไม่ให้มี4อันนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะ
9: เชิญคุณประภาสค่ะ
10: ท่านอาจารย์ครับโดยไวยะคนผ่านแล้วนี่นะฮะถ้ากล่าวโดยอกุศลธรรมขณะใดที่อกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยกล่าวว่าเป็นคนผ่านนะครับแต่มีไวยะอื่นด้วย
3: ก่อนนะคะรับรองเห็นด้วยใช่ไหมคะคือก่อนที่จะข้ามไปเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกไหมค่ะ
10: คืออกุศลธรรมย่อมไม่ดีขณะใดอกุศลธรรมเกิดเนี่ยย่อมเป็นคนพา
3: เป็นบัณฑิตไม่ได้
10: เป็นบัณฑิตไม่ได้นะครับ
3: นั่นระดับหนึ่ง
10: ต้องระดับหนึ่งนะก็แสดงว่าต้องมีไวยะอื่นๆเช่นถ้าพระอริยบุคคลท่านยังมีอกุศลธรรมบ้างอกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาไต่ตรองว่าไม่ได้เกิดเป็นอกุศลธรรมลามกจนเกินเหตุใช่ไหมครับ
3: แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีหลากหลายค่ะ
10: เพราะว่า
3: อย่างในสูตรที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้แสดงเรื่องของมรรคในองค์8เพียงแต่แสดงทั่วๆไปแต่สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็รู้ละเอียดขึ้นว่าแม้กายไม่ทุจริตวจีไม่ทุจริตนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ประกอบด้วยมรรค
10: เพราะส่วนใหญ่ปุถุชนเนี่ยอกุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นผ่านก็เพื่อภพชาติทั้งนั้นแต่ภริยาบุคคลแล้วเนี่ยท่านเข้ากระแสก็เพื่อดับภพชาติสิ่งที่เหลือก็เป็นการสะสมเป็นส่วนมากใช่ไหมคร
3: ับ และคนที่ไม่มีปัญญาเวลาที่อกุศลจิตเกิดเนี่ยเป็นอกุศลที่หยาบและมีกำลังไหมเพราะไม่มีปัญญาเลย
10: หยาบครับ
3: นี่ก็เป็นความต่างกัน
10: โดยไวยะวินยูชนย่อมติเตียนคนผ่านนะฮะวินยูชนนี่ก็กล่าวถึงผู้ที่เป็นบัณฑิตแล้วก็ผู้ที่มีปัญญาใช่ไหมครับ
3: ตามระดับขั้น
10: ตามลำดับขั้น
3: อย่างคุณประภาสเนี่ยจะสรรเสริญคนโกงไหมคะ
10: ไม่ครับ
3: เป็นบัณฑิตเป็นวินยูชนหรือเปล่าเพียงแค่รู้นะคะสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด
10: ครับขณะที่ไต่ตรองก็ควรเป็นวินยูชนถ้าไต่ตรองถูกต้องครับอ๋อ
3: แต่ถ้าเป็นคนไม่ตรงเป็นคนผ่านสรรเสริญได้ใช่ไหมคะ
10: ใช่
3: เพราะมีความเห็นผิด
10: เพราะความเห็นผิดเพราะผมนัยยะของวินยูชนติดเตียนนี่นะฮะคือถ้าฟังโดยการติดเตียนเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงไม่พิจารณาตนชอบพิจารณาถึงอกุศลคนอื่น
3: ค่ะและข้อสำคัญคือไตรติพานติหรือว่าบัณฑิติ
10: เพราะฉะนั้นขณะใดบัณฑิตติเนี่ยกุศลธรรมเขาเกิดขึ้น
3: เพราะบัณฑิตรู้ว่าขณะไหนเป็นกุศลขณะไหนเป็นอกุศล
10: ขณะนั้นไม่ใช่เพื่อความเป็นตัวตนที่ข่มเหงรังแกเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจา
3: ในเมื่อธรรมะเป็นธรรมะไม่ดีจะติหรือจะสรรเสริญ
10: ต้อง
3: ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะ
10: ต้องติดเตียนสภาพธรรมะครับ
3: ด้วยปัญญาที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นไม่สมควรสิ่งนั้นเป็นอกุศลสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรละ
10: แต่ส่วนใหญ่นี่นะฮะการกล่าวสอนธรรมก็ดีติเตียนธรรมที่ไม่ดีก็ดีนะฮะต้องเป็นวินยูชนที่มั่นคงแล้วก็เป็นบัณฑิตเพราะผมสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยผมเคยแนะนำคนในครอบครัวก็ดีในขณะที่เป็นเมตตาละแต่ความไม่มั่นคงขณะที่พอเราติดเตียนโดยธรรมแล้วเนี่ยขณะนั้นเล็กน้อยมีสติที่เป็นกุศลแต่เมื่อเขาเถียงกลับหรือว่ากลับแล้วเนี่ยขณะคำที่สองที่เกิดขึ้นไม่ใช่ละจะเป็นการติดเขาด้วยอกุศลแล้วกลายเป็นไม่ใช่วินยูชน
3: ค่ะสภาพธรรมะละเอียดมากนะคะแล้วก็เกิดดับเร็วสภาพธรรมะใดซึ่งเกิดแล้วดับแล้วโดยสติสัมปชัญญะไม่ได้กำลังรู้ตรงลักษณะนั้นไม่สามารถที่จะบอกได้เลย
10: ครับจึงทำให้ชีวิตประจำวันบางทีดูเหมือนเราจะเป็นวินยูชนที่แนะนำแต่รวดเร็วมากเลยขณะนั้นอกุศลเกิดคุ้มลงแต่เราก็เหมาไม่ได้ว่าขณะที่เริ่มเมตตา
3: การฟังธรรมะไม่ใช่ให้เหมานะคะ
10: ค
3: แต่เป็นการค่อยๆรู้ความจริงและจะตรงต่อความจริง
10: เพราะนั้นขึ้นอยู่กับ
3: ค่ะเลิกคิดเลิกเดานะคะว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลไม่มีประโยชน์เลยไม่ใช่การเข้าใจธรรมะโดยการที่เราจะกล่าวว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลแต่เป็นความเข้าใจลักษณะธรรมะที่เป็นกุศลว่าต่างกับลักษณะธรรมะที่เป็นอกุศลต้องเป็นความเข้าใจค่ะไม่ใช่เป็นตัวเราที่จะตัดสิน
10: ต้องขึ้นอยู่กับปัญญาค่อยๆเจริญค่อยๆฟังครับมุทนาครับ
4: ท่านแสดงว่าการไม่คบคนผ่านการคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาสามอย่างนี้เป็นเหตุอันไปสู่ความเจริญสูงสุดเรียนอ่านแล้วก็ตีความคำว่าความเจริญเนี่ยคือลาภยศสรรเสริญสุขวันนี้พอมาสนทนากับท่านอาจารย์โอ้มันไม่ใช่อ่ะความเจริญในที่นี้คือปัญญาที่รู้ความจริงคำถามของดิฉันก็คือว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยอาจารย์ช่วย
3: ค่ะแต่ละคำที่ได้ฟังและเข้าใจนึกถึงนะคะแต่ละคำด้วยมาจากไหนค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้นะคะด้วยทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกัปเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ยินแต่ละคำเนี่ยซึ่งเป็นคำจริงเป็นคำที่มีประโยชน์เป็นคำที่หาฟังได้ยากนะคะเพราะว่าเป็นความละเอียดของการที่จะทรงแสดงธรรมะโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยคิดถึงสี่อสงไขยแสนกัปหรือเปล่าคะและจะบูชาไหมคะแต่ละคำด้วยว่าแต่ละคำเนี่ยควรบูชาผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้และได้ทรงแสดงตอนนี้คงไม่สงสัยนะคะค่ะ
11: สุดคุณราศีค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าคิดถึงบุคคลอื่นเป็นมโนทุจริตหมายความว่ายังไงคะ
3: ค่ะใจนะคะคือมโนทุจริตคือเป็นอกุศลค่ะมโนคือใจจิตนี่มีคำหลายคำนะคะจะใช้คำว่าวิญญาณะมโนมนัสหทยะได้หลายคำเพราะฉะนั้นทุจริตก็เป็นธรรมะที่เป็นอกุศลมโนทุจริตคือคิดถึงคนเองขณะจิตที่คิดเนี่ยจิตที่คิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเดี๋ยวนี้ก็ได้ค่ะขณะนี้จิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลลองคิดถึงใครสักคนสิคะกำลังคิดนั่นน่ะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคิดถึงใครดีคะมีพี่สาวไหมคะ
11: มีค่ะ
3: ค่ะลองคิดถึงพี่สาวสิจิตที่คิดเนี่ยค่ะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
11: ยังคิดว่าอยากจะให้เขามาฟังธรรมด้วย
3: คิ
11: ดว่าเป็นกุศลค่ะ
3: อยากละเอียดมากดับแล้วค่ะเป็นทุกข์ไหมคะถ้าเขาไม่มาฟังค่ะถ้าเป็นกุศลจะไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าไม่เป็นโลภะที่คิดก็เป็นโทสะที่คิดนะคะแต่ขณะใดที่กำลังฟังพระธรรมเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะแต่กำลังคิดถึงเรื่องที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของสภาพธรรมะและขณะใดที่เป็นความเข้าใจขณะนั้นก็ไม่ใช่เรา แต่ว่าเป็นกุศลที่เป็นมโนสุจริตมีความเห็นถูก
12: เชิญคุณบุษกร
3: ค่ะกราบท่านอาจารย์และพร้อมท่านผู้วิทยากรทุกท่านค่ะคือจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะการศึกษาธรรมะเนี่ยให้รู้จักตัวเองคือคำว่ารู้จักตัวเองเนี่ยคือหมายถึงว่าไม่น้อมจิตและส่งจิตไปเพ่งโทษผู้อื่นหรือว่าพยาบาทผู้อื่น
13: ขอโทษนะคะไม่มีกฎเกณฑ์ว่าให้ทำอะไรแต่ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจธรรมะค่ะ
3: ท่านอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยอกุศลจิตจะเกิดตลอดเวลาขนาดที่เพ่งโทษผู้อื่นเนี่ยจิตก็จะยิ่งคิดก็ยิ่งสะใจยิ่งคิดก็ยิ่งพร้อมคือพร้อมทุกอย่างที่มีความรู้สึกว่ามีความต้องการที่จะคิดในสิ่งที่เป็นอกุศลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยอย่างเงี้ย
13: ค่ะไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวนะคะสะสมมานานจนณบัดนี้ความคิดเป็นอย่างนี้เห็นโทษไหม
3: รู้ว่าเป็นโทษแต่ก็ทำไมไม่กลัวโทษตรงนั้นเลยอ่ะท่านอาจารย์คะ
13: เพราะไม่ใช่ปัญญาค่ะ
3: น่ากลัวจังเลยอาจารย์แล้วจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยเหรอคะ
13: จนกว่าจะมีความเข้าใจธรรมะหนทางเดียว
3: ท่านอาจารย์คะการที่จะเข้าใจธรรมะนี่ก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะขณะที่ฟังอยู่นะคะเข้าใจแล้วเดี๋ยวก็ลืม
13: เพราะอะไรทราบไหมคะ
3: อวิชชา
13: สะสมมาที่จะจำเรื่องอื่นมากแสนมากตลอดตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งณบัดนี้จำธรรมะเนี่ยจำบ้างเมื่อไหร
3: ่ขณะที่ฟัง
13: ขณะที่กำลังฟังเนี่ยนะคะสัญญาเจตสิกเป็นสภาพจำเกิดกับจิตทุกขณะจำชั่วขณะที่ได้ยินฟังเข้าใจแล้วหลังจากนั้นนะคะจิตอะไรเกิดเพราะอะไรถ้าไม่มีการสะสมมาที่จะคิดถึงเรื่องอื่นที่จะเป็นอกุศลทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะเป็นเรื่องราวมากมายนะคะแต่ละภพแต่ละชาติก็มาจากการเห็นการได้ยินก็เป็นเรื่องต่างๆไปแต่ละชาติสะสมมาเรื่องไม่มีเลยหมดแล้วแต่ละชาติแต่ว่าจิตที่สะสมอกุศลเนี่ยค่ะสะสมเพิ่มขึ้นหนาแน่นขึ้นเพราะฉะนั้นไม่น่าสงสัยใช่ไหมคะว่าอกุศลต้องมากกว่า
3: ค่ะอาจารย์คะพอศึกษาแล้วก็รู้สึกว่ากลัวมากเลยค่ะตรงนั้น
13: กลัวเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
3: เป็นอกุศลค่ะ
13: ก็เพิ่มเข้าไปอีก
3: หมดหนทางเลย
13: ไม่ใช่หาหนทางอื่นค่ะจะเป็นเราไปไม่กลัวจะเป็นเราไปอะไรนี่ไม่ได้เลยทั้งสิ้นนั่นคือไม่เข้าใจธรรมะฟังเพื่อที่จะเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่เราเป็นธรรมะจริงๆค่ะ
3: ค่ะรู้ทั้งรู้ก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้
13: ก็เพราะปัญญาไม่พอที่จะเห็นว่าเป็นธรรมะเพียงแค่เริ่มฟัง
3: ค่ะท่านอาจารย์คะแล้วตรงที่ว่ามโนทุจริตเนี่ยอย่างจิตคิดไม่ดีเนี่ยก็ครบองค์แล้วใช่ไหมคะ
13: หาองค์เองฮะแค่รู้ว่าเป็นอกุศลแล้วยังต้องไปหาองค์นั้นองค์นี้เพื่ออะไรคะ
3: คือสัญญาจำว่าจะต้อง
13: ครบองค์อกุศลจิตไม่กลัวแต่ไปกลัวอกุศลที่ครบองค์
3: ค่ะ
13: ถ้าไม่ครบก็ไม่กลัวอย่างนั้นเหรอคะไม่เห็นโทษหรือยังไง
3: ก็ยังไม่เข้าใจสภาพธรรมะจริงๆนะคะท่านอาจารย
13: ์ค่ะขอเชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
14: ค่ะกลัวก็เป็นอกุศลอีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นขณะที่เข้าใจนะคะขณะนั้นไม่ได้กลัวไม่ได้หวั่นไหวการศึกษาเนี่ยนะคะพระสูตรไม่ว่าจะเป็นนัยยะต่างๆเพื่อให้รู้จักอกุศลนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปกลัวอกุศลด้วยความเป็นอกุศลอีกแต่ศึกษาเพื่อที่จะรู้ลักษณะของอกุศลตามความเป็นจริงด้วยความเข้าใจถูก
13: ห้ามกลัวไม่ได้ถูกต้องไหมคะจะคิดห้ามธรรมะอะไรสักอย่างเนี่ยห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความเห็นถูก
3: ค่ะท่านอาจารย์คะขอบคุณมากค่ะ
6: ท่านอาจารย์คะขณะที่ได้ยินเขากำลังกล่าวว่าคนอื่นขณะนั้นจิตเราก็บอกเอ๊ะไปว่าคนอื่นทำไมไม่ดูตัวเองแต่มาน้อมอีกครั้งหนึ่งว่าขณะนั้นเราก็ไปว่าลูกสองคนกำลังคุยว่าคนอื่น ก็เลยสงสัยว่าขณะนั้นเป็นมโนทุจริตหรือเปล่าคะ
13: ค่ะกายทุจริตขณะนั้นมีการเคลื่อนไหวที่เป็นอกุศลหรือเปล่า
6: ไม่มีค่ะ
13: วาจาพูดอะไรหรือเปล่า
6: ไม่ได้พูดอะไร
13: ใจมีใช่ไหมคะ
6: ใจมี
13: เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
6: ขณะนั้นจะเป็นอกุศลเพราะไม่ชอบใจเขา
13: ก็มีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเพราะฉะนั้นเป็นมโนทุจริตหรือเปล่า
6: อ๋อก็การที่ไม่ชอบใจเพียงนั้นก็กล่าวว่าทุจริตล่ะค่ะ
13: ค่ะส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ตอบนะคะอยากจะฟังคำตอบ
6: ค่ะ
13: เป็นความเข้าใจของเราเองหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่จะฟังคำตอบ
6: โอ้ค่ะก็ดิฉันก็ระหว่างนั้นก็บอกไม่โน้มดูตัวเองขณะนั้นก็เป็นอกุศลของตัวเองเหมือนกันค่ะ
13: ไม่ถามคนอื่นเลย
6: ค่ะ
13: ใช่ไหมท่านอาจารย์คะอยากจะกราบเรียนถามถึงคือจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยอกุศลเนี่ยเกิดมากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราพอใจในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยว่าขณะนั้นอ่ะเป็นอกุศลนะคะก็เลยอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมโนทุจริตที่เป็นโลภะอะค่ะคือจะเห็นได้ยากแล้วก็จะเข้าใจยาก
12: คงไม่ต้องการชื่อระดับต่างๆของโลภะใช่ไหมคะแต่ให้ทราบว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลและขณะที่สภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นหลากหลายมากมีระดับต่างๆเมื่อรู้ว่าขณะนั้นเป็นอกุศลและเวลาที่อกุศลนั้นมีต่างระดับมีกำลังเพิ่มขึ้นก็รู้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่ออะไรเลยแต่ก็จะมีชื่อซึ่งแสดงความต่างกันนะคะแต่ไม่จำเป็นที่เราจะไปรู้ชื่อและพยายามไปหาว่าระดับนั้นชื่ออะไรแต่ว่าลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลเนี่ยค่ะก็ต่างระดับกันยิงโทสะนะคะเพียงแค่ขุ่นใจนิดเดียวไม่เหมือนกับกำลังโกรธแรงๆใช่ไหมคะและเราต้องการรู้ชื่อของทั้งสองอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าชื่อไม่จำเป็นแต่ว่าถ้ามีใครกล่าวถึงชื่อโทสะมากๆนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะว่าสิ่งนั้นเกิดกับเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าระดับไหนมีโทสะแต่ยังไม่ได้เปล่งเป็นคำร้ายๆออกมาเลยคนนั้นก็รู้ใช่ไหมคะกับขณะที่พอโกรธก็มีวาจาซึ่งไม่น่าฟังทันทีเนี่ยคนนั้นก็ต้องรู้ความต่างระดับและก็ต้องการจะเรียกชื่อหรือว่าต้องการที่จะเข้าใจให้ถูกต้องว่าเวลาที่มีชื่อต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะว่าสภาพนั้นเกิดกับเรา
7: ทีนี้ลักษณะของโลภะเนี่ยค่ะเมื่อเกิดขึ้นแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นโลภะไม่รู้ว่าเป็นอกุศลอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะ
12: แน่นอนค่ะถ้าไม่ฟังธรรมะไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่รู้ว่าเป็นโลภะหรือเปล่าด้วยเพราะเข้าใจว่าบางคนบอกว่าไม่มีโลภะเลยเขาจะได้ยินคำนี้นะคะแล้วก็เข้าใจว่าเวลาที่มีความต้องการมากมากโลภมากมากเขาใช้คำว่าโลภะแต่เวลาที่เห็นนะคะแล้วชอบเพียงชอบดอกไม้เนี่ยค่ะเขาก็ไม่บอกว่าเป็นโลภะแต่ความจริงสภาพของความติดข้องนะคะเป็นความติดข้องเปลี่ยนให้เป็นสภาพอื่นไม่ได้เลยไม่ว่าจะมีกำลังระดับไหนก็ตาม
7: แต่ว่าในชีวิตประจำวันนี้ก็พอจะทราบได้ใช่ไหมคะว่าคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆว่าในขณะที่แม้นติดข้องหรือว่าเป็นโลภะแต่ว่าไม่รู้อะค่ะแต่ว่าประมาณเอาว่าจริงๆแล้วมันต้องมีอะค่ะท่านอาจารย์
12: เพราะฉะนั้นก็ฟังให้เข้าใจนะคะว่ากว่าจะรู้ลักษณะของโลภะซึ่งปกติไม่รู้ว่าเป็นโลภะก็จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้น

0: ที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเช่นรูปธรรมรูปเป็นกุศลได้ไหมตัวรูปเองเนี่ยค่ะเป็นได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้รูปเป็นอกุศลได้ไหม
1: รูปเป็นอกุศลก็ไม่ได้
0: สภาพธรรมะใดที่ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลสภาพธรรมนั้นเป็นอัพยากตะค่ะคุณนิพัทธ์จะให้คำแปลหน่อยไหมคะขอเชิญค่ะ
2: ครับมาจากคำว่าอะละพยากตะแปลว่าไม่พยากรณ์คือไม่เป็นบุญหรือเป็นบาปบุญก็ไม่ใช่บาปก็ไม่ใช่พระนิพพานด้วยนะครับ
0: ขอประทานโทษนะคะคุณนิพัทธ์คะถ้าจะเข้าใจง่ายๆว่าไม่ทรงพยากรณ์เพราะไม่ใช่ได้ไหมคะไม่ทรงพยากรณ์ว่าเป็นกุศลเพราะไม่ใช่กุศลไม่ทรงพยากรณ์ว่าอกุศลเพราะเหตุว่าไม่ใช่อกุศลเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็ได้แก่รูปนะคะเป็นกุศลไม่ได้อกุศลไม่ได้นิพพานก็ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเพราะนิพพานไม่ใช่สภาพที่เกิดขึ้นและแม้จิตนะคะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็ได้แก่จิตที่เป็นวิบากจิตกับกิริยาจิตคือโดยศัพท์เนี่ยนะคะอาจจะทำให้เราเข้าใจได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้าตรงกับสภาพธรรมะไม่ทรงพยากรณ์ว่าเป็นกุศลเพราะไม่ใช่กุศลจึงไม่พยากรณ์ไม่ทรงชี้ว่าเป็นกุศล
2: ครับก็พูดอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าก็ชัดเจนครับทำให้เข้าใจง่ายขึ้นครับผม
1: ท่านอาจารย์คะอย่างจะใช้คำว่าบัณฑิตเนี่ยถึงขั้นไหนคะถึงเรียกว่าเป็นบัณฑิตคะ
0: ค่ะก็มีหลายสูตรนะคะค่ะตามระดับขั้นของความเข้าใจ
1: และอย่างปุถุชนทั่วๆไปก็มีทั้งบัณฑิตมีทั้งคนผ่านในตัวเองใช่ไหมคะ
0: กล่าวถึงจิตค่ะ
1: กล่าวถึงจิต
0: ถ้าไม่มีจิตไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใดๆเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ใช่ไปศึกษาเรื่องคนคนเป็นชื่อสมมุติเรียกนะคะสภาพของจิตเจตสิกถ้าเป็นผลของกุศลกรรมทำให้เกิดในภูมินี้เป็นมนุษย์ก็ใช้คำว่าคนถ้าเกิดในสวรรค์ก็ใช้คำว่าเทพถ้าเกิดสูงขึ้นกว่านั้นเพราะเหตุว่าเป็นผลของความสงบระดับขั้นที่เป็นอัปปนาสมาธินะคะก็เกิดในรูปภพภูมิไม่ใช่คนไม่ใช่เทวดาแต่เป็นเทพก็เป็นเรื่องของคำสมมุติเรียกนะคะสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาธรรมะก็คือว่าพรหมเกิดในพรหมโลกนะคะมีอกุศลไหม
1: เกิดในพรหมโลกถ้ายังไม่สิ้นกิเลสก็น่าจะมีอกุศล
0: เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องจิตอกุศลจิตเกิดที่ไหนนะคะก็เป็นอกุศลกุศลจิตเกิดที่ไหนก็เป็นกุศลเปลี่ยนสภาพของธรรมะที่เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้เลย
1: ท่านอาจารย์คะแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าขณะที่กุศล
0: จะเรียกอีกแล้วนะคะเข้าใจได้ไหม
1: เข้าใจได้ค่ะอย่างอกุศลจิตเกิดก็เป็นคนผ่าน
0: อกุศลเป็นบัณฑิตได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วยังสงสัยอะไรคะ
1: อ๋อไม่สงสัยละค่ะกราบขอบค
0: ุณคือเข้าใจธรรมะนะคะไม่ใช่ไปติดที่ชื่อ
1: ค่ะ
0: ขอสนทนากับท่านที่สนใจเรื่องของกุศลอกุศลนะคะค่ะอะไรเป็นอัพยากตะบ้างคะพอจะบอกได้ไหมค่ะกุศลรู้จักใช่ไหมคะได้ยินบ่อยๆอกุศลก็รู้จักได้ยินบ่อยๆนะคะแต่รูปเนี่ยค่ะอย่างเสียงหรือกลิ่นหรือรสเนี่ยไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นจะเป็นกุศลจะเป็นอกุศลไม่ได้เลยอันนี้พอจะเข้าใจได้ใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจคำว่ากุศลและอกุศลแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็พอจะทราบว่ากุศลก็เป็นธรรมะที่เป็นจิตเจตสิกฝ่ายดีอกุศลก็เป็นธรรมะที่เป็นจิตเจตสิกฝ่ายไม่ดีแต่ว่าเมื่อจิตเจตสิกฝ่ายดีและไม่ดีเนี่ยเป็นเหตุก็จะต้องมีจิตเจตสิกที่เป็นผลเกิดขึ้นนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะหมายความถึงวิบากกรรมที่ได้กระทำแล้วเนี่ยค่ะถึงกาลที่สุดงอมพร้อมที่จะให้ผลไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่ากรรมที่ได้กระทำแล้วเนี่ยจะให้ผลทางตาคือต้องเห็นหรือจะให้ผลทางหูคือต้องได้ยินหรือจะให้ผลทางกายที่ต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะถ้าเป็นผลที่ดีก็สบายมีความรู้สึกสบายถ้าเป็นผลที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์กายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นจิตเจตสิกที่เป็นผลของกรรมเป็นกุศล

0: ือเปล่าพอจะตอบได้ไหมคะเพราะว่าธรรมะนี่ตายตัวค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยกุศลและอกุศลเป็นเหตุกุศลและจิตเป็นเหตุให้กระทำกุศลกรรมอกุศลจิตเป็นเหตุให้กระทำอกุศลกรรมแม้ว่าเหตุจะดับไปนะคะเกิดแล้วก็ดับไปก็สะสมอยู่ในจิตเมื่อพร้อมได้ปัจจัยถึงการละที่จะทำให้จิตที่เป็นผลของกรรมนั้นเกิดจิตที่เป็นผลของกรรมนั้นก็ต้องเกิดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดคร่าวๆนะคะว่ากรรมเป็นเหตุแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดผลแต่ไม่ได้กล่าวว่าผลคืออะไรแต่ตามความเป็นจริงก็คือจิตที่เป็นผลเนี่ยขณะแรกคือจิตที่เกิดขึ้นทำกิจปฏิสนธิเป็นบุคคลต่างๆตามผลของกรรมและระหว่างที่กรรมยังไม่ทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้นะคะก็ให้ผลโดยมีจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าจิตเห็นเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมคำถามก็คือว่าจิตเห็นเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเปล่าคะถ้าพี่ฟังมาแล้วค่ะ
1: จิตที่เห็นนี่เป็นกุศลค่ะ
0: ไม่ใช่จิตที่เป็นเหตุค่ะเพราะฉะนั้นเป็นจิตที่เป็นผลอย่างที่คุณนิพัทธ์กล่าวถึงชื่อนะคะว่าอัพยากตะธรรมได้แก่อะไรบ้างผ่านหูไปแต่ว่าตามความเข้าใจต้องในขณะนี้ที่มีจิตเห็นกำลังเห็นไม่ใช่กุศลจิตและอกุศลจิตถูกต้องไหมคะเพียงเห็นต้องเห็นและก็เห็นต่างกันด้วยได้ยินก็ต่างกันตามกรรมที่กระทำให้เห็นสิ่งนั้นหรือว่าได้ยินสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจิตที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเป็นกุศลหรือเปล่าเป็นเหตุหรือเป็นผลไม่อยากจะให้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยผ่านไปนะคะโดยที่ยังไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเนี่ยก็ต้องทราบนะคะว่าถ้ากุศลธรรมหมายความถึงจิตและเจตสิกที่เป็นฝ่ายดีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลเท่านั้นนะคะตายตัวไม่เปลี่ยนและอกุศลธรรมก็คือจิตเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมนะคะฝ่ายไม่ดีที่เป็นเหตุให้เกิดผลนะคะเมื่อได้กระทำกรรมที่เป็นอกุศลแล้วก็ให้ผลที่ไม่ดีและผลเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่ตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดเป็นนกเกิดเป็นช้างเกิดเป็นคนต่างกันตามกรรมเพราะฉะนั้นก็พอจะทราบได้นะคะว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นผลของกุศลกรรมต่างกับการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมและระหว่างที่ยังไม่ตายกรรมก็ต้องให้ผลด้วยนะคะคือเมื่อพร้อมได้ปัจจัยที่จะให้เกิดผลทางตาทำให้จิตเห็นขณะนี้เกิดขึ้นเห็นเนี่ยค่ะคือผลของกรรมเพราะฉะนั้นคำถามย้อนนิดหนึ่งนะคะว่ากำลังเห็นขณะนี้เป็นกุศลหรือเปล่าเป็นอกุศลหรือเปล่าคะ
1: รู้สึกจะตอบลำบาก
0: ไม่ใช่ค่ะเห็นไม่ได้เป็นอกุศลใดๆเลยแค่เห็นแต่ว่าหลังเห็นแล้วนะคะจิตเป็นอกุศลได้เพราะว่าจิตเกิดดับอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นนะคะเป็นผลของกรรมกรรมถึงการละที่จะให้ผลทางตานะคะต้องเห็นวันนี้ทุกคนก็แข็งแรงดีนะคะแต่ถึงการละที่กรรมอกุศลจะให้ผลทางกายก็เกิดทุกขเวทนาโรคภัยต่างๆหรือกระทบกับไฟไหม้หรือน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่ที่ให้ผลทางกายเพราะฉะนั้นต้องทราบนะคะว่ากรรมมีทางที่จะให้ผลเนี่ยคือให้เห็นให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้ลิ้มรสให้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสถ้าเป็นฝ่ายดีนะคะก็เห็นสิ่งที่น่าพอใจฝ่ายที่ไม่ดีเป็นผลของอกุศลกรรมก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเคยได้กลิ่นหอมไหมคะเคยได้กลิ่นเหม็นไหมเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้ค่ะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันต่างกาละตามกรรมที่ให้ผลเพราะฉันก็ขอถามอีกครั้งหนึ่งนะคะจิตเห็นเป็นกุศลหรือเปล่าเป็นผลของกุศลหรืออกุศลแต่ไม่ใช่ตัวกุศลอกุศลค่ะเพราะฉะนั้นต้องแยกเหตุกับผลมิฉะนั้นเวลาที่เราฟังเรื่องกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาแปลได้แต่เมื่อไหร่เป็นกุศลธรรมเมื่อไรเป็นอกุศลธรรมเมื่อไรเป็นผลของกุศลธรรมและอกุศลธรรมต้องแยกเป็นแต่ละขณะจิตนะคะยังสงสัยไหมคะ
1: ค่ะดีขึ้นค่ะ
0: ค่ะดีขึ้นนะคะได้กลิ่นเหม็นมากเลย ไม่หอมเลยนะคะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
1: อกุศล
0: ไม่ได้ค่ะไม่ใช่เหตุเป็นอกุศลวิบากคือเป็นผลของอกุศลคือต้องแยกเหตุกับผลนะคะเหตุจะเป็นผลไม่ได้และผลก็ไม่ใช่เหตุแต่เมื่อมีเหตุและผลก็มีช้าหรือเร็วไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นผลของกรรมนะคะในชาติหนึ่งก็คือเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างและสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็มีสภาพที่ต่างกันที่ต่างกันนะคะบางอย่างก็น่าพอใจบางอย่างก็ไม่น่าพอใจเลือกได้ไหมคะอยากจะเห็นแต่สิ่งที่ดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีกระทบสัมผัสสิ่งที่ดีเท่านั้นเลือกได้ไหม
1: เลือกไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่กรรมถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเป็นผลของกรรมถ้าใครจะหาว่าผลของกรรมเมื่อไหร่ก็ตอบได้เลยขณะแรกคือเกิดต่างกันและระหว่างที่ยังไม่ตายก็มีผลของกรรมที่ต่างกันคือเห็นต่างกันได้ยินต่างกันเป็นต้นมีอยู่5ทางค่ะซึ่งเป็นทางที่จะรับผลของกรรมทำให้จิตเกิดขึ้นต้องเป็นจิตที่เป็นผลของกรรมที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏ
1: ได้ยินคนเขาบอกนะคะบอกว่าจะโทษกรรมเก่าอยู่เรื่อย
0: จะโทษกรรมเก่ามีกรรมเก่าหรือเปล่ามีกรรมที่ได้กระทำแล้วหรือเปล่าคะ
1: กรรมเก่านี่ก็ไม
2: ่ค่ะพูดใกล้ใหม่นะคะ
1: ที่คนเขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเขาบอกเกิดจากกรรมเก่าอันนี้กรรมเก่าเนี่ยใครจะเป็นคนรู้ระหว่างคนนี้ทำกรรมเก่าเลยมั้ย
0: ค่ะกรรมคืออะไรก่อนคือทุกอย่างเนี่ยนะคะถ้าจะให้เข้าใจจริงๆต้องรู้ว่าคืออะไรคือการกระทำซึ่งเกิดจากจิตที่ดีและไม่ดีนะคะถ้าเป็นจิตที่เป็นอกุศลก็ทำกรรมที่เป็นอกุศลกรรมกรรมกระทำแล้วใช่ไหมคะหมดไปแล้วแต่ว่าสะสมสืบต่ออยู่ในจิตพร้อมที่จะให้ผลทำให้จิตที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่เกิดมาในโลกนี้ค่ะต้องเป็นผลของกรรมแน่นอนและเมื่อเกิดแล้วนะคะยังไม่หมดกิเลสก็มีโลภะโทสะโมหะเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลนั่นคือกรรมใหม่เพราะฉะนั้นกรรมใหม่เนี่ยค่ะก็เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลข้างหน้าส่วนขณะนี้ที่เป็นผลเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วก็มีทั้งกรรมเก่าที่กำลังให้ผลให้เห็นให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้ลิ้มรส
1: เรียนถามนิดนะคะจะลบล้างกันไม่ได้ใช่ไหมกับกรรมเก่าที่ทำไว้แล้วแล้วก็ชาตินี้จะไม่ได้ทำกรรมอะไรเลย
0: ถ้ายังมีอะไรเหลืออยู่ก็พอจะลบได้นะคะแต่ว่าจิตเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยค่ะแต่ว่าสะสมทั้งกุศลและอกุศลไว้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีอัธยาศัยที่ต่างกันบางคนก็มีโลภะมากบางคนก็มีโทสะมากบางคนก็มีเมตตามากแต่ละขณะนี้กำลังสะสมด้วยถ้ามีความเข้าใจถูกนะคะก็กำลังสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูก
1: ขอบพระคุณค่ะ
3: คุณวิไลค่ะเชิญค่ะสำหรับพระสูตรวันนี้นะคะก็เป็นพระสูตรหนึ่งที่ให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับคนพาลนะคะซึ่งแตกต่างจากบัณฑิตอย่างไรแต่ทั้งหมดเป็นธรรมะโดยสภาพธรรมะแล้วสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีงั้นคนพาลในที่นี้นะคะก็คือสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมเท่านั้นอย่างท่านยกตัวอย่างแม้แต่ทุจริตทั้งหลายนะคะที่เป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอันนี้นะคะก็เป็นอกุศลธรรมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นไปในทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจที่เป็นจิตเป็นอกุศลหรือแม้แต่ความเห็นผิดนะคะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมส่วนผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยนะคะสภาพธรรมะก็คืออกุศลธรรมนั่นเองแต่อกุศลธรรมที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่บัณฑิตนั้นพึงมีนั่นเองเพราะว่าการที่จะเป็นบัณฑิตเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะมีความเห็นถูกเพราะว่าท่านจะมีส่วนของบัณฑิตที่ว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วยเนื่องการที่จะเป็นบัณฑิตจะต้องเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกและข้อสำคัญนะความเห็นถูกเนี่ยคือปัญญานั่นเองกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะเจริญแต่กุศลธรรมก็มีหลายระดับขั้นซึ่งขั้นที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ประกอบด้วยปัญญานั่นเองแต่การที่จะเป็นบัณฑิตเนี่ยนะคะก็คือกุศลธรรมที่ประกอบด้วยปัญญานั่นเองแต่ความรู้ความเห็นถูกเนี่ยก็มีหลายระดับขั้น ซึ่งบัณฑิตสูงสุดในที่นี้นะคะก็คือผู้ที่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสและอนุสัยกิเลสได้หมดเป็นพระอรหันต์นั่นเองซึ่งในส่วนของพระสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่จะให้เราเห็นถึงความต่างกันของสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมและกุศลธรรมนั่นเองพอพูดถึงธรรมะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนซึ่งเราก็สนทนากันมาตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงแล้วนะคะเพราะทุกอย่างก็เป็นธรรมะและก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นจิตเจตสิกและรูปนั่นเองซึ่งก็มีแต่เราในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเรายึดถือสิ่งเหล่านี้นะคะว่าเป็นเราแล้วก็ย่อมมีความที่จะเป็นปัจจัยให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นนั่นเองเพราะความไม่รู้ในสภาพธรรมะที่เป็นจริงงั้นทั้งหมดนะถ้าเป็นพูดถึงธรรมะแล้วเนี่ยนะคะธรรมะที่ท่านกล่าวถึง4ประการในที่นี้นะก็จะเห็นได้ว่าธรรมะใดที่เป็นกุศลธรรมและธรรมะใดที่เป็นอกุศลธรรมและในขณะเดียวกันนะคะธรรมะที่ไม่ใช่กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมก็ต้องเป็นอัพยากตธรรมนั่นเองซึ่งอัพยากตธรรมก็คือธรรมะที่ไม่ใช่กุศลธรรมและอกุศลธรรมก็ไม่พ้นสิ่งที่เป็นสภาพธรรมะที่เป็นวิบากหรือกิริยาถ้าเป็นในส่วนก็เป็นนามธรรมนั่นเองและยังหมายถึงรูปทั้งหมดนะก็เป็นอัพยากตธรรมเพราะว่าไม่ใช่กุศลธรรมไม่ใช่อกุศลธรรมนิพพานนะก็ไม่ใช่กุศลธรรมไม่ใช่อกุศลธรรมนิพพานก็เป็นอัพยากตธรรมงั้นธรรมะในที่นี้นะก็คือสิ่งที่มีจริงนั่นเองแต่ขณะนี้นะมีจริงแต่เรารู้ถึงธรรมะที่เป็นจริงหรือไม่ที่จะทำให้เราไม่ใช่คนพาลแต่เป็นบัณฑิตนั่นเอง
4: ค่ะเชิญคุณประภาสค่ะ
5: ท่านอาจารย์ครับสักครู่อาจารย์นิพัทธ์ได้ให้ความหมายของคำว่าอภิยากตะโดยนัยยะศัพท์ว่าไม่พยากรณ์นะฮะอาจารย์นิพัทธ์ให้ขยายความว่าทำใดที่ไม่ใช่กุศลธรรมอกุศลธรรมทำนั้นท่านก็ไม่พยากรณ์ว่าเป็นกุศลและอกุศลเพราะนั้นทำนอกจากนี้เป็นอัพยากตะให้ท่านอาจารย์ช่วยขยายความมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงครับท่านอาจารย์ครับ
4: ฟังดูว่าไม่พยากรณ์นะคะว่าเป็นกุศลและอกุศล
5: ครับ
4: ถ้าจะเปลี่ยนเป็นพยากรณ์ว่าไม่ใช่กุศลและอกุศลความหมายได้ไหมคะคุณนิพัทธ์คะค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปติดอยู่ที่คำและทำให้เราสับสนและไม่เข้าใจว่าไม่ทรงพยากรณ์เนี่ยหมายความว่ายังไงแต่ตามความเป็นจริงก็คือว่าพยากรณ์ว่าไม่ใช่กุศลและอกุศล
5: คือพยากรณ์ไม่ได้ว่าเป็นกุศลและอกุศล
4: ไม่ใช่พยากรณ์ว่าไม่ใช่กุศลและ
5: พยากรณ์ว่าไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะนั้นเพราะถ้าอย่างนี้ต้องหมายถึงธรรมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
4: ว
5: ่
4: านะคะถ้าบอกว่าไม่พยากรณ์ว่าเป็นกุศลก็แสดงว่าไม่ได้ชี้ว่าเป็นกุศลถูกไหมคะ
5: ครับ
4: อกุศล
5: ครับ
4: ธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศล
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นอย่างรูปเนี่ยค่ะก็ไม่พยากรณ์ว่าเป็นกุศลเหมือนกับความหมายว่าพยากรณ์ว่าไม่เป็นกุศลเพราะไม่พยากรณ์ว่าเป็นกุศลเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอภิญญาจิตตะ
5: อ๋อครับคือให้เข้าใจอัตถะความหมายว่าถ้าเว้นจากกุศลธรรมและอกุศลธรรมธรรมอื่นทั้งหมดจัดเป็นอภิญญาจิตตะแต่เมื่อศึกษาเพิ่มขึ้นก็จะแยกแยะละเอียดเข้าไปตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเช่นวิบากจิตนะท่านอาจารย์ครับขณะที่วิบากจิตเกิดขึ้นเนี่ยมีชื่อว่ากุศลวิบากอกุศลวิบากนะฮะ
4: เพราะอะไรแท้ทำไมถึงชื่ออย่างนั้น
5: เพราะว่า
4: ไม่ใช่ชื่อเปล่าๆนะคะแต่เพราะอะไร
5: ธรรมดาวิบากก็เป็นอัพยากตะเพราะไม่ใช่กุศลและอกุศลนะ
4: ฮะ
5: ในเมื่อไม่ใช่กุศลและกุศลแต่ต้องต่อท้ายว่าเป็นกุศลและกุศล
4: กุศลวิบากอกุศลวิบาก
5: ครับ
4: ค่ะแสดงว่าวิบากต้องเป็นผลของกุศล
5: นะ
4: ค่ะ
5: ไม่เกี่ยวเนื่องกันเลย
4: จะใช้คำสั้นๆว่ากุศลไม่ได้ต้องใช้แต่ว่ากุศลวิบากเป็นผลของกุศล
5: เป็นผลของกุศลกรรมแล้วก็อกุศลวิบากเป็นผลของอกุศลกรรมจึงไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลนะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดขณะใดที่เราได้ยินเสียงในขณะนี้นะฮะขณะที่สภาพธรรมอย่างหนึ่งได้ยินเสียงอยู่ก็ต้องเป็นผลเพราะขณะนั้นไม่ใช่กุศลละกรรมไม่ได้มีการทำกุศลนะฮะกุศลก็ดีอกุศลก็ดีที่จะเป็นทุจริตก็ดีหรือเป็นการกระทำที่เป็นสัมมาก็ดีนะครับขณะนั้นต้องเป็นผล เพราะว่าได้ยินอยู่ในขณะนี้เราเลือกไม่ได้นะแต่ต่างจากขณะที่เรากระทำชั่วทางกายหรือวาจานี่นะซึ่งขณะนั้นแสดงไว้ว่าเมื่อทำกรรมที่เป็นกุศลก็ต้องให้ผลเป็นกุศลวิบากเป็นผลของกุศลนะฮะต้องมีผลของกุศลแล้วก็อกุศลกรรมเมื่อกระทำแล้วนะฮะย่อมมีผลเป็นอกุศลวิบากกุศลวิบากกับอกุศลวิบากนี่ทำกรรมอีกไม่ได้ถูกไหมครับจึงใช้ชื่อว่าวิบาก
0: ค่ะท่านทราบว่าเห็นเป็นกุศลวิบากจิตเห็นไม่ได้ทำกรรมอะไรเลยเพียงเกิดขึ้นเห็น
5: ครับ
0: ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะแค่เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไป
5: ไม่ส่งผลให้
0: จะส่งอะไรได้ในเมื่อเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเท่านั้นเองค่ะ
5: หมดหน้าที่
0: เกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไป
5: ครับทีนี้คำถามใหม่อีกคำถามนึงครับท่านอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ให้ความหมายของคำว่ากายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตซึ่งเดิมเข้าใจว่ามีกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมซึ่งต่างกันอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะขณะที่เป็นอกุศลแต่ยังไม่ได้กระทำกายกรรมวจีกรรมได้ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: ค่ะ
5: ขณะที่
0: อกุศลจิตเก
5: ิดไม่ล่วงถึงกับฆ่าสัตว์เป็นต้น
0: อกุศลจิตเกิดแต่ยังไม่ได้กระทําอกุศลกรรมใดๆ
5: ขณะนั้นเรียกว่าทุจริตใช่มั้ยครับใช่คร
0: ับแน่นอนค่ะจะเป็นสุจริตไม่ได้
5: ไม่ได้แล้วถ้าเกิดเป็นกรรมแล้วก็ยังต้องเป็นทุจริตด้วยใช่มั้ยครับท่านอาจารย์คร
0: ับ ก็ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่ากําลังต่างกันใช่มั้ย
0: ค่ะถึงความเป็นกรรมบถหรือไม่ถึงความเป็นกรรมบถ
5: ครับทีนี้นัยยะของมโนทุจริตนะฮะท่านอาจารย์อย่างที่มีหลายท่านสนทนาเรื่องมโนทุจริตซึ่งเป็นความคิดที่เป็นอกุศลไม่ดีเช่นคิดถึงคนอื่นมีการกระทำของคนอื่นที่ไม่ดีแล้วติเตียนในทางที่ไม่ดีนะขณะนั้นยังไม่ติเตียนทางวาจานะแต่คิดแล้วเนี่ยว่าน่าจะด่าน่าจะว่าน่าจะกล่าวให้เขาเจ็บใจเสียใจนะฮะแต่ยังไม่กล่าวขึ้นมานะฮะอย่างนี้เรียกว่ามโนทุจริต
0: จะเรียกได้ว่าเกิดแล้ว
5: เกิดแล้ว
0: ค่ะก็เกิดแล้ว
5: อ๋อสิ่งนั้นเป็นมโนทุจริตนะถ้าบางครั้งมีความรู้สึกว่ามโนทุจริตเนี่ยฮะเกิดขึ้นเป็นอกุศลอยากจะว่าอยากจะด่าออกไปนะฮะแต่ก็อดกลั้นเอาไว้นะครับท่านอาจารย์ฮะอดกลั้นแต่อดกลั้นไม่อยู่ฮะนะคือคิดนานเลยนะฮะจนวันที่หนึ่งแล้วพอวันที่สองนี่อดก็คิดอีกนะแล้วก็ด่าออกไปนะฮะด้วยความคิดนั้นนะฮะถ้าอย่างนี้ยังเป็นมโนทุจริตไหมฮะเกิดจากเจตนา
0: เป็นเรื่องทั้งหมดเลยนะคะแต่ความจริงจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรืออกุศล
5: ขณะใดถ้าเรายังไม่รู้เราคิดเอานี่เราคิดจากสิ่งที่ดับไปทั้งหมดแล้วเราแยกไม่ได
0: ้แล้วก็อยากรู้ชื่อแต่ว่าสภาพธรรมะที่เป็นจริงทั้งวันตั้งแต่วันก่อนที่คิดจนกระทั่งถึงวันที่คิดต่อมาจนกระทั่งถึงวันไหนที่จะกระทำลงไปเราก็อยากเรียกชื่อแต่ว่าความจริงก็ต้องเป็นกุศลหรืออกุศลท่านนั่นเอง
5: เพราะว่าบางครั้งก็มีอดกลั้นรู้สึกว่ามีอดกลั้นแต่เราก็ไม่รู้ในขณะนั้นไม่รู้ตรงขณะที่เรากำลังอดกลั้นหรือว่าเรากำลังโกรธอยู่เราก็ไม่รู้ว่ากำลังโกรธอยู่จนอีกวันนึงแล้วแล้วก็มาคิดถึงสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปแล้วใช่ไหมครับ
0: เพื่อจะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
5: จึงจะสามารถแยกได้จริงๆในขณะที่ธรรมะกำลัง
0: คือยังไม่ต้องไปคิดเรื่องจะแยกหรืออะไรทั้งสิ้นนะเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อไหร่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแทนที่จะไปนึกถึงชื่อต่างๆเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะแต่ว่ามีธรรมะที่ปรากฏฟังเรื่องธรรมะจนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นตัวเราวันนั้นเป็นอย่างนี้และเป็นอะไรแต่ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นเองค่ะเพียงเกิดแล้วก็ดับแต่ว่าเร็วมาก
5: ครับอาจารย์ก็ทำให้สติเกิดขึ้นรู้ว่าขณะใดที่เราคิดนึกเรื่องอกุศลธรรมหรือจะเป็นกุศลธรรมแล้วไปตัดสินเนี่ยมันรวดเร็วมากเลยแล้วเราก็ไม่รู้ตัวที่สิ่งที่ดับไปแล้วแต่ขณะเดี๋ยวนี้ถ้าเราฟังธรรมแล้วมีความเข้าใจก็ดีหรือว่าอกุศลจิตเกิดแล้วถ้าเราเข้าใจในขณะนั้นก็ดีเนี่ยค่อยๆเข้าใจก็พอที่จะรู้จักได้ว่าตรงไหนเป็น
0: เพราะว่าเราฟังมานานมากนะคะ
5: ครับ
0: จนถึงขณะนี้ค่ะรู้ความเป็นธรรมะของสิ่งที่กำลังปรากฏมากน้อยแค่ไหน
5: น้อยครับ
0: ค่ะแต่เราไปคิดเรื่องมากทีเดียวนะคะ
5: ครับ
4: และก็ยังคงมีสิ่งที่ปรากฏและก็เทียบดูว่าหลังจากที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยนะคะ
5: ครับ
4: เข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะมากแค่ไหนเหมือนการจับด้ามมีดนะคะไม่รู้ว่าใครจะจับไปอีกนานเท่าไหร่นะคะแล้วก็ด้ามมีดจะสึกเพราะฉะนั้นสะสมความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนานแสนนานและก็กำลังเข้าใจเริ่มฟังเริ่มเข้าใจนะคะถ้าเทียบกับที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ต่างกันมากประมาณไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นตามความเป็นจริงได้ว่าแม้สิ่งนี้กำลังปรากฏแต่ว่าความเข้าใจจริงๆในความเป็นธรรมะของสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องอีกกี่ชาติหรือคิดว่าชาตินี้ก็เข้าใจได้แม้กำลังฟังอย่างนี้ค่ะก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะคะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงตรงต่อธรรมะว่ากำลังฟังเรื่องธรรมะทั้งที่ธรรมะกำลังปรากฏแต่กว่าจะมีความเห็นตรงจริงๆนะคะก็ต้องเป็นเรื่องที่ค่อยๆสะสมไปจนกว่าจะเป็นปัญญาที่ละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะนั้นใช้คำว่าอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นอัตตาตรงกันข้ามกับอนัตตาอนัตตาคือจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะเสียงเป็นเสียงเกิดแล้วดับแล้วสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาก็จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าจิตก็จะคิดนึกนะคะแล้วก็ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าความเห็นถูกจะค่อยๆเพิ่มขึ้นว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเพียงปรากฏเท่านั้นเองค่ะแล้วก็หมดไปเร็วมากด้วยปรากฏสั้นมากเร็วมากแล้วก็หมดไปทุกขณะ
5: เฉพาะที่เรียนโดยปริยัติแล้วเนี่ยจิตเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่มีจิตอย่างเดียวขณะที่จิตรู้อารมณ์เนี่ยเราก็ยังไม่รู้จักจิตเรารู้ค่อยๆรู้จักอารมณ์ว่ามีอยู่จริงเจตสิกยังอีกหลายประเภทที่เรียนอยู่นะเรื่องรู้ไม่ได้เยอะเลย
4: ทั้งหมดค่ะจนกว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่
5: นานจน
4: นานแต่ก็วันหนึ่งถึงได้ค่ะ
5: จนกว่าจะค่อยๆรู้ทีละอย่างนโมทนาคร
6: ับขอเรียนถามท่านอาจารย์นะครับที่ถ้าพูดถึงไอ้กุศลวิบากอกุศลวิบากเนี่ยคือผมยังไม่เข้าใจจริงๆตรงที่ว่าเรามาศึกษาแล้วเนี่ยทราบว่าอกุศลวิบากเนี่ยอย่างยกตัวอย่างทางหูเนี่ยก็ศึกษาก็ทราบว่าไม่ใช่ว่าเราไปรู้ความหมายของคำพูดที่เราได้ยินว่าความหมายเช่นที่เขามาว่ามาอะไรเราแล้วเราก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นอกุศลวิบากที่ทางหูที่ได้รับแต่จริงๆแล้วท่านอาจารย์ก็อธิบายว่าความสูงต่ำของเสียงเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้ตั้งแต่ตอนนั้น
4: ถ้าคุณรงกล่าวถึงจิตซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากนะคะจะรู้ไม่ได้เลยเพราะว่ากำลังตัดสินว่าจะเอาอะไรขณะไหนเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากแต่ถ้าคุณรงไม่คิดถึงจิตอื่นคิดถึงเฉพาะจิตได้ยินนะคะจิตได้ยินเสียงเสียงเหมือนกันหรือต่างกัน
6: ต่างกัน
4: ค่ะแต่ละเสียงที่น่าพอใจมีไหมคะ
6: เสียงที่น่าพอใจหมายถึงคลื่นใช่ไหมคร
4: ับไม่คลื่นอะไรทั้งหมดเลยค่ะเสียง
6: ไม่ได้หมายถึง
4: รู้จักเสียงใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะไม่ได้พูดถึงจิตอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากจิตได้ยินพูดถึงจิตประเภทเดียวค
6: ือ
4: จิตได้ยินเสียงมีจริงๆใช่ไหมคะจิตได้ยินเสียงจิตที่ได้ยินเสียงเนี่ยค่ะเสียงที่ได้ยินนั้นน่ะต่างกันหลากหลายหรือว่าเหมือนกันหมดเลย
6: ต่างกันหลากหลาย
4: ต่างกันหลากหลายนะคะเป็นเสียงที่น่าพอใจก็มีเป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจก็มีใช่ไหมหรือทุกเสียงน่าพอใจหมดหรือทุกเสียงไม่น่าพอใจหมด
6: แต่ตรงนั้นมันต้องยกตัวอย่างเป็น
4: คุณนรงค์กำลังคิดเรื่องอื่นค่ะแต่ไม่ได้ฟังคำถามนะคะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเหมือนกันหมดทุกเสียงหรือเปล่า
6: ไม่เหมือน
4: นะไม่เหมือนนะคะเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงที่น่าพอใจทั้งหมดเหมือนกันหมดเลยหรือว่าบางเสียงก็ไม่น่าพอใจ
6: เช่นเสียงที่ดังมาก
4: ถามค่ะถามนะคะ
6: ครับ
4: ค่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
6: เป็นอย่างนั้นแต่บางเสียงนี่เฉยๆเ ถ้า
4: ไม่ได้ถามถึงว่าความรู้สึกหลังได้ยินแล้วเฉยหรือเปล่าไม่ได้ถามอย่างนั้นไม่ได้ถามว่าพอได้ยินแล้วเฉยหรือว่าพอได้ยินแล้วชอบหรือว่าพอได้ยินแล้วไม่ชอบไม่ได้ถามอย่างนั้นเลยถามเฉพาะเสียงกับจิตได้ยินชั่วขณะที่จิตได้ยินเกิดขึ้นจะไม่กล่าวถึงจิตใดๆทั้งสิ้นนอกจากจิตได้
6: ย
4: ินหลังได้ยินก็ไม่ได้ถามถึงว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะแต่ขณะที่เสียงปรากฏกับจิตที่ได้ยินเสียงเสียงนั้นนะคะเหมือนกันหมดเลยทุกเสียงที่ได้ยินบางเสียงน่าพอใจบางเสียงไม่น่าพอใจหรือว่าเสียงน่าพอใจทุกเสียง
6: ไม่ครับ
4: ค่ะและเสียงไม่น่าพอใจทุกเสียงหรือเปล่าคะ
6: ไม
4: ่ค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเองต่างกันเป็นเสียงที่น่าพอใจบ้างนะคะบางเสียงและบางเสียงก็ไม่น่าพอใจใครเป็นผู้ได้ยินเสียงนั้นที่น่าพอใจและใครได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจ
6: จิตได้ยิน
4: เป็นจิตไม่มีตัวตนเลยนะคะแล้วทำไมคะจากไม่มีเสียงไม่มีได้ยินแล้วก็เกิดมีเสียงกับจิตได้ยินต้องมีเหตุ
6: ครับผมตรงนี้ผมเข้าใจแต่กำลังจะทำความเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเราเข้าใจผิดหมายถึงว่าเราคือคนทั่วไปที่เราคุยกัน
4: ศึกษาโดยละเอียดจะไม่ทราบความเป็นจริงของธรรมะเลยแล้วก็คิดกันไปต่างๆนานา
6: ถ้างั้นสมมติว่าเวลามีคนต่อว่าเราถูกไหมอันนั้นคือเป็นการคิดแล้วเป็นจิตคิดถึงความหมายของคำ
4: เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจธรรมะนะคะพูดถึงธรรมะแต่ละประเภทโดยละเอียดจะไม่สับสน
6: นั่นคือเราจะเรียนถามอาจารย์ว่าอย่างเวลาถ้ามีคนมาว่าใช่ไหมฮะแล้วเราน
4: ี่เป็นเรื่องเลยนะคะไม่ได้พูดถึงได้ยินนะคะ
6: ค
4: ุณณรงค์ไม่ได้พูดถึงได้ยินนะ
6: งั้นพอเป็นเรื่องเนี่ยแล้วเราก็จะบอกกันว่าเนี่ยเป็นอกุศลวิบากละแสดงว่าผิดถูกไหมฮะนี้ที่พูดอย่างนี้ไม่ถูก
4: ค่ะคุณณรงค์พูดถึงเรื่องแต่คุณณรงค์ไม่ได้พูดถึงจิตแต่ละขณะ
6: ครับผมแต่หมายความว่าที่เข้าใจฮะไปเข้าใจอย่างนี
4: ้ค่ะเพราะฉะนั้นกำลังศึกษาธรรมะอย่างละเอียดคือจิตแต่ละขณะให้รู้ตามความเป็นจริงว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากด้วยความไม่รู้นะคะจึงยึดถือเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเรื่องราวต่างๆแต่ว่าตามความเป็นจริงของธรรมะคือธรรมะเกิดแล้วดับอย่างรวดเร็วและก็กำลังเริ่มที่จะเข้าใจว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ถ้าไม่มีจิตเจตสิกรูป
6: คือตรงที่คิดนี่เลยไปแล้วไม่เกี่ยวกับอกุศล
4: ไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตได้ยินค่ะซึ่งจิตได้ยินเป็นผลของกรรม
6: เพราะว่าพอดีผมกำลังคิดว่าเอ๊ะมันขัดแย้งคือถ้าคิดอย่างที่ท่านอาจารย์อธิบายเนี่ยไม่มีอะไรขัดแย้งถูกไหมฮะที่ว่าไปคิดตรงจิตได้ยินแล้วก็เสียงนั้นมีชอบไม่ชอบเนี่ยอันเนี้ยไม่มีอะไรแย้งได้แต่ถ้าพอไปคิดถึงตรงความหมายว่าเข้ามาว่าเรารู้ความหมายของคำเนี่ยตรงเนี้ยมันมีข้อแย้งที่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นภาษาที่เราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็ไม่เห็นโกรธใช่ไหมเพราะฉะนั้นความหมายตรงนี้ผิดผมกำลังไต่ตรองตรงนี้ฮะว่าดังนั้นตรงที่ท่านอาจารย์อธิบายธรรมะตรงนั้นน่าจะถูกเพราะว่ามันไม่มีจุดที่จะแย้งได
4: ้ค่ะเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่รู้ว่านะคะขณะไหนเป็นผลของกรรมเนี่ยมีไหม
6: มีครับ
4: ค่ะมีคือให้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็ตามถ้าไม่มีกรรมพร้อมที่จะให้จิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงนั้นจิตได้ยินเกิดไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้ยินแล้วเนี่ยยังมีความเข้าใจต่อไปอีกว่ากุศลจิตหรืออกุศลจิตไม่ใช่ผลของกรรมเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะแยกได้และเข้าใจถูกต้องว่าในชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นผลของกรรมคือขณะที่เพียงเห็นเพียงได้ยินเพียงได้กลิ่นเพียงลิ้มรสเพียงรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหลังจากนั้นไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นเหตุใหม่ที่จะให้เกิดผลนะคะโดยเป็นกุศลบ้างและอกุศลบ้างนี่คือประโยชน์ที่จะรู้จริงๆว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนไม่ใช่ผลของกรรมไม่รวมกัน
6: เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นกุศลอกุศลหรือเป็นกิริยาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเนี่ยเป็นใคร
4: สะสมมาที่จิตใดจะเกิดขึ้น
6: เป็นปุถุชนหรือว่าเป็นโสดาบันหรือเป็นอรหันต์ใช่ไหมเพราะฟังในเทศน์อาจารย์อธิบายว่าถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยฟังเหมือนกับเราเนี่ยเราเกิดกับอกุศลจิตในชวนะได้แต่ว่าอรหันต์ไม่เกิดตรงนั้นก็คือแสดงให้เห็นว่าพิสูจน์ว่าไม่ใช่ผลของกรรมตรงนั้นก็คือเป็นเหตุใหม่ใช่ไหมที่ท่านอาจารย
4: ์ค่ะและเวลาที่ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นธรรมดาทุกวันอย่างนี้พอที่จะรู้ไหมว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมและขณะไหนไม่ใช่ผลของกรรม
6: ก็รู้แบบคิดเอา
4: ค่ะนี่คือประโยชน์ที่จะรู้ได้ว่าใครทำให้คะ
0: ถ้าคุณณรงค์ถูกใครก็ตามนะคะประทุษร้ายใครทำให้
6: ก็เป็นผลของกรรม
0: ค่ะถ้าไม่มีผลของกรรมไม่มีทางเลยนะคะที่ทุกขกายวิญญาณจะเกิดขึ้น
6: ขอบคุณครับ
0: ถ้ารู้ว่าเป็นผลของกรรมของตนเองโกรธคนอื่นไหมคะ
6: ก็ไม่รู้จะไปโกรธใครละ
0: ค่ะอาจจะโกรธน้อยลง
6: โกรธน้อยลงแต่ก็ยังโกรธอยู่เพราะว่าไม่ทัน
0: แต่ถ้ามีความโกรธพยาบาทก็แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรม
6: คือยังไม่มั่นคงเรื่องกรรมนะ
7: จะเรียนถามเรื่องมโนทุจริตนะฮะมโนทุจริตก็มีอยู่3แล้วทำไมต้องเอามิจฉาทิฏฐิแยกออกไปฮะคือรวมอยู่ในมโนทุจริตแล้วอภิชานะฮะปยาปาทะแล้วก็มิจฉาทิฏฐิก็อยู่ในมโนทุจริตแล้วทำไมแยกเอามิจฉาทิฏฐิออกไปต่างหาก
0: ขอเชิญคุณอนนท์ค่ะ
8: ครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ท่านก็อธิบายแล้วนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ากล่าวถึงกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเนี่ยก็ครอบคลุมอกุศลธรรมทั้งหมดจริงนะครับแต่ว่าอกุศลที่ไม่ได้ประกอบด้วยความเห็นผิดก็มีใช่ไหมครับอย่างขณะที่เกิดโทสะเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจามีเช่นนึกโมโหอยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้ว่าเขาขณะนั้นก็เป็นมโนทุจริตที่ไม่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิอันนี้มีใช่ไหมครับครับเพราะนั้นมโนทุจริตที่ไม่ได้ประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยมีแต่ทำไมพระองค์จึงทรงแยกคือกล่าวถึงข้อที่4ด้วยคือมิจฉาทิฏฐิทั้งที่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็เป็นมโนทุจริตที่เกิดกับโลภะใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ที่มีความเห็นผิดเนี่ยเป็นพาลยิ่งกว่าพาลอย่างถ้าเรามีโทสะเนี่ยนะครับแต่ว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ได้สะสมความเห็นผิดแต่ก็ยังมีอกุศลมีโลภะมีโทสะโมหะแต่เป็นผู้ที่มีความเห็นถูกเพิ่มขึ้นแต่ผู้ที่มีความเห็นผิดเนี่ยฮะที่ว่าเป็นพาลยิ่งกว่าพาลคือด้วยความเห็นผิดนั้นเนี่ยคัดค้านพระธรรมที่ทรงแสดงตามความเป็นจริงแล้วก็ถ่ายทอดแสดงความเห็นของตนให้กับผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจสภาพธรรมะผิดนะเข้าใจว่าสภาพธรรมะเป็นสัตว์บุคคลเป็นตัวตนทั้งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นผู้ที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยนะครับก็จะนำตนเองและผู้อื่นเนี่ยไปสู่ความเห็นผิดด้วยเพราะนั้นจึงเป็นบุคคลที่เป็นลักษณะของผ่านแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ที่แม้จะในชีวิตประจำวันเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตเพิ่มขึ้นก็จริงนะฮะบางคนเนี่ยเขาก็เป็นคนดีแต่เขาก็ไม่มีความเห็นถูกก็เป็นคนดีในระดับหนึ่งแต่คนที่จะดีจริงๆก็คือผู้ที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นแม้จะมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะครับแต่ถ้าเป็นผู้มีปัญญาด้วยคือมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของผู้ที่เป็นบัณฑิตจริงๆเพราะนั้นคือเพื่อให้ชัดเจนนะครับให้เห็นถึงโทษของมิจฉาทิฏฐิหรือลักษณะของมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงทรงแสดงข้อที่4ในเรื่องของทิฏฐิด้วยข้ออื่นก็เหมือนกันให้อย่างพระสูตรอีกพระสูตรนึงอักตัญญูสูตรเนี่ยนะครับก็ทรงแสดง3ประการแรกเหมือนกันก็คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแต่ทรงแสดงถึงความเป็นอกตัญญูนะครับอกตเวทีเนี่ยด้วยคือคนที่ไม่รู้จักคุณของผู้อื่นนะครับไม่รู้จักตอบแทนคุณของผู้อื่นเนี่ยซึ่งจริงๆอันนี้ก็เป็นอกุศลอยู่แล้วก็เป็นมโนทุจริตอยู่แล้วแต่ให้เห็นเครื่องหมายของคนไม่ดีที่อกุศลธรรมนั้นน่ะมากถึงขนาดแสดงออกนะครับที่จะไม่รู้จักคุณและไม่รู้จักแทนคุณของผู้อื่น
9: เชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
10: ครับก็ธรรมะเท่านั้นนะครับที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเท่านั้นนะครับที่ทำให้บุคคลนั้นเป็นคนพาลถ้าไม่มีธรรมะ4ประการนั้น นะดังที่กล่าวมานี้ก็ไม่ใช่คนพาลนะครับเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของธรรมะนะครับเพราะเราอาจจะเห็นคนอื่นว่าเป็นคนพาลนะครับหยาบช้าก็เพราะเป็นธรรมะนั่นเองนะครับไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นนะเขาจึงได้ทำกรรมอย่างนั้นนะได้แสดงกายอย่างนั้นวาจาอย่างนั้นแล้วก็มีความคิดอย่างนั้นและยิ่งถ้าประกอบด้วยความเห็นผิดอีกก็เป็นผู้ที่ควรจะอนุเคราะห์นะครับไม่ควรที่จะไปเพ่งโทษหรือว่าไปซ้ำเติมแต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าวันๆ นึงเนี่ยกุศลไม่ได้เกิดมากครับถ้าเห็นใครทำความผิดแล้วก็คอยที่จะเพ่งโทษขณะที่เพ่งโทษผู้อื่นก็ขณะนั้นก็ไม่ใช่บัณฑิตแล้วนะครับเป็นพาลไปด้วยโดยไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะมีการตอบโต้ไปกันมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เสพคุ้นกับความเป็นพาลทั้งหมดนะเพราะนั้นธรรมะเท่านั้นที่ทำให้เป็นคนพาลก็คือธรรมะสี่ประการที่กล่าวนี้นะครับส่วนธรรมะที่ทำให้เป็นบัณฑิตก็คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วก็สัมมาทิฏฐินะเป็นธรรมะที่ทำให้บุคคลนั้นเป็นบัณฑิตเพราะว่าบัณฑิตเป็นผู้ที่ฉลาดนะครับรู้ว่าขณะใดเป็นกุศลอกุศลธรรมะที่ควรละควรเจริญควรกระทำให้มากบัณฑิตเป็นได้เพราะธรรมะนั่นเองไม่ใช่เพราะชาติตระกูลหรือโพธนะครับแต่ว่าเป็นเพราะธรรมะนั่นเองขณะใดที่เป็นกายสุจริตก็เป็นสภาพธรรมะนะครับที่เป็นไปที่จะวิรัตนะกายนะครับหรือวจีสุจริตขณะนั้นก็วิรัตวจีทุจริตมโนสุจริตก็มีความคิดที่ดีนะครับส่วนสัมมาทิฏฐิก็เป็นความเห็นที่ตรงต่อธรรมะถ้าไม่มีความเห็นถูกเลยเนี่ยแม้จะมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่มีความเห็นถูกเลยนะครับก็เป็นคนพาลได้นะครับเพราะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าธรรมะทั้ง4ประการน่ะมีธรรมะที่เป็นปฏิบัติต่อกันระหว่างพาลกับบัณฑิต
11: ท่านอาจารย์คะจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงการประทุษร้ายเนี่ยค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าที่ถูกประทุษร้ายทางกายเนี่ยก็เนื่องจากผลแห่งกรรมที่ได้กระทำแล้วทีนี้อยากจะกราบเรียนถามถึงการประทุษร้ายทางใจอะค่ะซึ่งในสภาพชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้ประสบคือทางกายเนี่ยไม่ได้เจ็บอะค่ะท่านอาจารย์คะแต่มีลักษณะของโทมนัสที่เกิดแล้วก็มีการลักษณะของความเจ็บทางใจซึ่งเราก็มีความเห็นผิดอยู่ว่าลักษณะสภาพเนี้ยคือเป็นผลแห่งกรรมในอดีตที่ทำให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์คะ
4: ค่ะก็คงต้องขอทบทวนคุณสุกัญญานะคะผลของกรรมวันนี้นะคะมีอะไรบ้างทางไหนบ้าง
11: ผลของกรรมก็มีทางตา
4: เห็น
11: ค่ะ
4: เป็นผลของกรรม
11: หูได้ยิน
4: กำลังรู้กลิ่นเป็นผลของกรรม
11: แล้วก็การลิ้มรส
4: กำลังลิ้มรสเป็นผลของกรรม
11: แล้วก็ทางกายอะค่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือการเจ็บอะไรพวกนี้ค่ะทางกาย
4: จบหรือยังคะผลของกรรม
11: จริงๆอะจบ
4: ค่ะ
11: แต่ว่าในสภาพของความคิดนึกเรื่องราวหรือว่า
4: อันนี้ผิดแล้วใช่ไหมคะแย้งกับที่กล่าวเมื่อกี้นี้แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ตอบว่าผลของกรรมก็มีทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นลิ้มรสทางกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งห้ามได้ใช่ไหมคะมีกรรมที่ทำให้มีจักขุปสาทะสำหรับเป็นทางรับผลของกรรมคือต้องเห็นบังคับไม่ให้เห็นไม่ได้เลยเมื่อถึงเวลาที่เห็นจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็แสดงการเป็นผลของกรรมจริงๆไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนอกจากนี้เนี่ยจะเป็นผลของกรรมไหมถ้าไม่กล่าวโดยสภาพของจิตที่เกิดสืบต่อกันที่เป็นวิบาก
11: แต่ว่าทางใจเนี่ยค่ะท่านอาจารย์
4: ใจคิดเป็นผลของกรรมหรือเปล่า
11: จริงๆความคิด
4: เมื่อกี้นี้มีเท่าไหร่คะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส5ทางเป็นผลของกรรมจบหรือยังหรือยังมีอีก
11: ในชีวิตประจำวันที่จะสามารถรู้ได้ก็น่าจะมีแค่นี้ค่ะท่านอาจารย์คะแต่ว่าทางใจเนี่ยค่ะ
4: ยังไม่ต้องกล่าวถึงทางใจได้ไหมคะค่ะคิดเป็นผลของกรรมหรือเปล่า
11: คิดเนี่ย คิดนี่ก็คือเป็นสภาพของจิตที่คิดนึกซึ่งสภาพของจิตคิดนึกก็จะมีกุศลกับอกุศล
0: ค่ะเป็นผลหรือเป็นเหตุ
11: เป็นเหตุค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ปนผลกับเหตุ
11: แล้วเวลาเรามีความทุกข์ใจอย่างสภาพของโทมนัสที่เกิดรุนแรงทำไมถ้าเรามีความมั่นคงในเรื่องของกรรมแล้วจะเบาบางลงได้อย่างความโกรธเนี่ยก็จะโกรธน้อยลง
0: ค่ะมีความมั่นคงนะคะว่าขณะนั้นไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นการสะสมของอกุศลทำให้ความทุกข์ใจเกิดขึ้นขณะนั้นไม่มีการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายเลยแต่จากการที่สะสมโลภะโทสะมามากไม่ว่าจะเห็นนะคะขุ่นใจบางคนไม่ขุ่นใจเลยและบางท่านที่สะสมปัญญามาก็ถึงการดับกิเลสเป็นพระอรหันต
11: ์อย่างเราได้ยินคนเขามายืนว่าว่าว่าว่าว่าว่าอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์ค่ะเราก็ต้องคิดนึกแล้วก็มีความรู้สึกโกรธซึ่งจริงๆจิตขณะนั้นเป็นอกุศลแน่นอนแล้วก็เป็นสภาพของโทสะที่เกิดขึ้น
0: ค่ะแยกเป็นจิตแต่ละประเภทหรือยัง
11: ยังไม่ได
0: ้ไม่มีคุณสุกัญญานะคะแต่มีจิตที่เกิดดับสืบต่อจิตได้ยินไม่ใช่จิตคิดนึกค่ะคนละขณะ
11: แต่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่มันห้ามที่จะคิดไม่ได้เพราะว่าขณะที่ได้ยินเสียงเราก็คิดตามประโยคที่เขาพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะรู้ว่าลักษณะที่เกิดน่ะมันเป็นเพียงแค่เสียงที่จิตได้ยินเกิดแล้วรู้เสียงนั้น
0: ค่ะคิดต่างกันไหมคะคุณสุกัญญากับคุณอรวรรณคิดเหมือนกันหรือต่างกัน
11: คิดต่างกัน
0: ค่ะได้ยินเหมือนกันใช่ไหมคะ
11: ได้ยินเหมือนกัน
0: แต่คิดต่างกันพระอรหันต์ก็ได้ยินแต่ท่านไม่มีกิเลสใดๆเลยแต่คนที่มีโลภะมากพอได้ยินแล้วก็เกิดโลภะคนที่มีโทสะมากพอได้ยินแล้วก็เกิดโทสะคนที่สะสมกุศลมามากพอได้ยินก็เป็นกุศลได้ค่ะ
11: อย่างนั้นจะกล่าวได้ไหมคะว่าแต่ละบุคคลตัวตนก็จะรู้ได้เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นของจิตเจตสิกแต่ละบุคคลตัวตนจะไม่สามารถที่จะรู้ถึงบุคคลภายนอกได
0: ้คนที่กล่าวถึงเนี่ยเป็นใครเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเป็นคนประเภทไหน
11: ไม่ใช่ค่ะสุกัญญากล่าวอย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์
0: มีความรู้แค่ไหนก็รู้แค่นั้นค่ะรู้เกินฐานะการสะสมมาไม่ได
11: ้แต่ว่าโดยปกติเรามักจะคิดนึกว่าคนนั้นเขาคิดอย่างนั้นเพราะเราคิดอย่างนี้อันนี้มันเนื่องจากการสะสมของกิเลสของเราเองเหรอคะท่านอาจารย์
0: แน่นอนค่ะ
11: ท่านอาจารย์อธิบายทางใจอีกสักนิดได้ไหมคะขอความกรุณากราบ
0: เดินมากจะแยกเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและชอบพูดบ่อยๆว่าทางใจขณะนี้ไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าหลังจากที่เห็นแล้วนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยปรากฏทางใจด้วยแต่ทีนี้เวลาที่เราใช้คำว่าทางใจเนี่ยเราจะพูดถึงขณะที่เราคิดนึกนะคะไม่ใช่ขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าจิตแต่ละขณะนี้เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเวลาเห็นแล้วไม่คิดเนี่ยได้ไหมเป็นไปได้ไหมถ้าศึกษาแล้วเป็นไปไม่ได้เลยมิฉะนั้นจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นอะไรเพราะว่าเห็นเพียงแค่เห็นจริงๆแล้วก็ดับไปแต่จิตที่เกิดต่อเนี่ยนะคะสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นตามการทรงจำรูปร่างสันฐานเนี่ยสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าที่จะยับยั้งไม่ให้คิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสแล้วคิดหรือเปล่าคิดนะคะหลังเห็นแล้วก็คิดหลังได้ยินแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นเป็นของธรรมดาไหมที่ว่าเห็นแล้วก็มีการคิดได้ยินแล้วก็มีการคิดแต่คิดด้วยจิตประเภทไหนตามการสะสมค่ะคนที่ยังมีกิเลสอยู่จะให้คิดอย่างพระอรหันต์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย
4: จะให้ไม่มีกุศลอกุศลที่คิดเป็นไปไม่ได้แต่ผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่นะคะจะให้คิดด้วยจิตที่ไม่ใช่กุศลอกุศลจะให้เป็นเหมือนจิตของพระอรหันต์ที่คิดก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเป็นจิตต่างขณะแต่ละประเภทและถ้าจิตใดก็ตามที่เป็นวิบากนะคะต้องมีกรรมเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตนั้นเกิดวิบากทั้งหลายเช่นการเห็นการได้ยินเนี่ยจะเกิดโดยไม่ใช่ผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่เมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้วเนี่ยนะคะก็แล้วแต่ว่าสะสมมาที่จิตประเภทไหนจะเกิดขึ้นคุณสุกัญญาก่อนฟังธรรมะเนี่ยเคยคิดเรื่องธรรมะไหมคะเคยคิดเรื่องจิตเจตสิกไหมไม่เคยนะคะแต่พอฟังแล้วคิดไหมว่าขณะนี้เป็นจิตอะไรเพราะฉะนั้นนี่ก็แสดงเห็นว่าแม้แต่ความคิดเนี่ยค่ะก็บังคับไม่ได้แล้วแต่การสะสม
5: พระอาจารย์ก็ได้สนทนาให้ความเข้าใจในเรื่องของวิบากซึ่งต่างจากขณะที่เป็นกุศลหรืออกุศลชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงขณะที่ได้ยินเสียงที่เป็นเสียงด่าแล้วไม่ดีส่วนใหญ่นะฮะก็จะเป็นอกุศลจิตเกิดขึ้นสักครู่ท่านอาจารย์แสดงให้เห็นว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะอกุศลจิตแต่คนที่อยู่ใกล้ๆเราหรือหลายคนเนี่ยเมื่อได้ยินแล้วเนี่ยคิดนึกก็ต่างกันออกไปนะบางคนก็ไม่ได้เป็นอกุศลทั้งหมดบางคนก็คิดเรื่องอื่นไปก็มีซึ่งพอท่านอาจารย์เน้นคำถามนะฮะทำให้เกิดความไตร่ตรองขึ้นเพราะท่านบอกว่าถามถึงเสียงหรือถามถึงเรื่องของเสียงเพราะว่าชีวิตประจำวันได้ยินแล้วก็โกรธเลยมันเป็นเรื่องเลยฮะแต่ถ้าเกิดไม่ไตร่ตรองธรรมะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าสติไม่เกิดหรือกุศลไม่เกิดเนี่ยใครว่าก็ต้องว่าไอ้เนี่ยมันไม่ดีแล้ววันนี้เราได้รับสิ่งไม่ดีเขาด่าเราไม่ดีแต่เมื่อไตร่ตรองจากที่ท่านอาจารย์กล่าวสักครู่นี้ว่าจริงๆมันต่างกันเราก็ต้องพิจารณาเหมือนกันฮะท่านอาจารย์ว่าแล้วขณะใดล่ะที่มันมีอย่างนั้นซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าต้องเป็นขณะนี้นะต้องเป็นขณะนี้ที่ค่อยๆรู้ได้การพิจารณาหรือการฟังให้เข้าใจตรงนี้นะฮะท่านอาจารย์ช่วยแนะนำให้ยิ่งขึ้นว่าจะคลายความเป็นตัวตนได้ยิ่งขึ้นอีกอย่างไรครับ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็คือไม่ใช่ฟังเรื่องราวทุกคนก็เล่าเรื่องราวนะคะวันนั้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็เกิดโกรธบ้างไม่โกรธบ้างก็เป็นเรื่องทั้งหมดแต่การฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปไม่ใช่ตัวตนจิตเจตสิกรูปเนี่ยค่ะทรงแสดงไว้ละเอียดมากนะคะมีจิตทั้งหมดกี่ประเภทเช่นจิตที่เกิดร่วมกับความติดข้องนะคะเป็นโลภะมูลจิตเนี่ยก็จะต่างกันเป็นประเภทที่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยกับที่ไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยฟังเท่านี้นะคะแต่ว่าความหลากหลายของโลภะหรือความติดข้องและความหลากหลายของความเห็นผิดเนี่ยมากมายมหาศาลคนมีจำนวนเท่าไหร่ในอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ทรงประมวลสภาพของจิตนะคะโดยย่อๆโดยเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยว่าโลภะมูลจิตเนี่ยมี8ประเภทคือฟังธรรมะให้เข้าใจธรรมะนะคะไม่ใช่ฟังแล้วก็เรามีอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้นั่นคือยังคงเป็นเราอยู่แต่ฟังเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ของใครและก็บังคับบัญชาไม่ได้และแม้แต่จะทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดยิ่งนะคะแต่ความละเอียดแต่ละบุคคลที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นก็ยังมีต่างกันมากเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะก็สะสมความเห็นถูกนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ยึดถือว่ามีเราและมีตัวตนเพราะว่าทราบแล้วว่ายังไงยังไงก็ไม่เที่ยงต้องจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นที่ถามว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยได้อะไรบ้างใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็จากโลกนี้ไปเนี่ยได้อะไรจากโลกนี้ไปบ้างก็คือกุศลและอกุศลแต่ว่าทรัพย์สมบัติสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยได้ไปหรือเปล่าไม่มีทางที่จะได้ไปเลยเพราะเหตุว่าแม้แต่ขณะที่จิตเห็นจะเกิดขึ้นนะคะก็เพราะเหตุว่ามีเหตุปัจจัยคนที่มีทรัพย์สมบัติมากนะคะเห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ไหมได้ยินเสียงที่ไม่ดีได้ไหมเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไหมนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงความคิดว่าเรายังมีและมีเราและก็มีของเราด้วยแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นได้อะไรไม่ได้อะไรเลย นอกจากการสะสมนะคะถ้าเป็นอวิชชาทางฝ่ายอกุศลแล้วก็เป็นปัญญาความเห็นถูกทางฝ่ายกุศลนี่คือได้อะไรในชาตินี้นะคะย่อลงมาในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยได้อะไร
5: ได้
4: อกุศลเยอะไหมคะ
5: ได้ความได้อกุศลเยอะฮะได้ความเข้าใจน้อยเพราะว่าตอนที่ท่านอาจารย์ถามได้อะไรตอนต้นชั่วโมงก็คิดอยู่ว่าได้อะไรบ้างแล้วก็ฟังยังเข้าใจน้อยอกุศลยังท่วมอยู่แต่พอท่านแยกแยะถึงลาภยศสารเสริญนะหรือว่าเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกนะฮะชีวิตเราก็มีอย่างนั้นจริงๆเหมือนได้ลาภเดี๋ยววันนี้ก็มีคนสรรเสริญอีกแล้วมันก็พอใจไปไม่ก็เดี๋ยวก็เกิดยินดีบ้างไม่ยินร้ายบ้างฮะแต่ท่านแยกไปว่าพอเป็นจิตเจตสิกที่เราเรียนรู้เนี่ยแต่ละขณะเป็นธรรมะแต่ละขณะยังเกิดแล้วดับไปอีกก็ถึงจะเข้าใจตามความคิดนะแต่ว่าปัญญาบางคนผมว่าเขาอาจจะแล้วแต่
4: เหมือนอย่างเรื่องราวนะคะที่เล่ากันอะเมื่อกี้นี้ก็มีคุณณรงค์เล่าแล้วก็ใครก็ใครก็เล่ากันไปนะเหลือบ้างไหมคะเรื่องที่เล่าน่ะอยู่ที่
5: เล
4: ่
5: าเหมือนกันนะครับมันก็ไม่เหลือ
4: ก็เพียงแค่จำไว้แล้วก็พูดถึงอีกแต่เหตุการณ์จริงๆเสียงจริงๆความรู้สึกจริงๆในขณะนั้นน่ะไม่เหลือเลยค่ะก็ผ่านไปแต่ละขณะแล้วก็สิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้กำลังหมดไปทุกขณะแต่ปัญญาที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้มีมากน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าขณะที่มีประโยชน์ที่สุดในชีวิตก็คือขณะที่มีโอกาสจะได้ฟังพระธรรมได้เข้าใจพระธรรมซึ่งเป็นเวลาที่น้อยไม่มากเมื่อเทียบกับเวลาอื่น
5: น้อยเพราะว่าความเข้าใจเนี่ยน้อยนะฮะเมื่อรวมๆแล้วมันนิดเดียวอีกแล้วเลยก็เลย
4: แต่สะสมค่ะสะสมจนกระทั่งถึงวันหนึ่งนะคะซึ่งสามารถที่จะดับกิเลสได
5: ้ไม่มีทางอื่นเลย
4: ไม่มีทางอื่นนอกจากปัญญาที่เจริญขึ้นเข้าใจขึ้น
5: เพราะว่ายิ่งไปทางอื่นนี่ก็ทำให้เข้าใจผิดมากขึ้นหรือรู้น้อยลงครับหมดทนาท่านอาจารย์ครับ
6: ครับกราบเรียนอาจารย์ฮะผมมาพิจารณานิดหนึ่งฮะสุดท้ายที่ยังเห็นความแตกต่างอยู่ห้าทวารเนี่ยทวารที่เห็นชัดเจนเลยว่าเรารู้สึกว่าเป็นอกุศลวิบากหรือกุศลวิบากเนี่ยก็คือทางกายอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าประทุษร้ายทางกายเนี่ยก็เป็นกรรมของเราเนี่ยค่อนข้างชัดนะฮะมานั่งคิดอีกทีทางลิ้นก็น่าจะชัดแล้วก็ทางกลิ่นนี่ก็น่าจะชัดเจนได้ว่าเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลเนี่ยแต่ภาพทางตากับเสียงซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ก็พยายามอธิบายว่าเสียงเนี่ยมีทั้งชอบไม่ชอบเนี่ย
4: ไม่ใช่ค่ะเสียงที่น่าพอใจก็มี
6: เสียงที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าไม่ค่อยชัดเจนยกเว้นจะชัดเจนคือเสียงที่แบบสูงมากจนเราทนไม่ไหวอย่างนั้นนะฮะเช่นฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยก็อันนั้นจะชัดแต่ถ้าเป็นเสียงที่พื้นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าทางตาเนี่ยสีเนี่ยไม่ค่อยชัดเลยว่าจะเป็นอกุศลหรือกุศลวิบาก
4: เวลานี้ถ้ามีใครที่มีผมสักเส้นหนึ่งนะคะปรกหน้าผากเนี่ยเป็นทุกข์หรือเปล่าหรือเอ๊ะเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เฉยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงค่ะถ้าขณะนั้นไม่มีเราแล้วก็เป็นสภาพของธรรมะที่ปรากฏกับปัญญาขณะนั้นลักษณะนั้นจะปรากฏตามความเป็นจริงแม้ความรำคาญเพียงเล็กน้อยก็เป็นทุกข์ทางกายแต่ว่าถ้ากระทบมากๆนะคะจนกระทั่งสามารถที่จะปรากฏลักษณะที่ไม่น่าพอใจก็สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นเราพยายามเป็นเราที่ตัดสินแต่ว่าความจริงนะคะจิตได้ยินเกิดก่อนที่จะพอใจหรือไม่พอใจจิตที่เห็นก็เกิดก่อนแล้วจึงเกิดพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นใครสามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งสามารถที่จะบอกได้ว่านั่นเป็นเสียงที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเป็นกลิ่นที่พอน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแต่ยังไงก็ตามนะคะลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเนี่ยก็ต่างกันเป็นสองอย่างลักษณะที่น่าพอใจก็มีลักษณะที่ไม่น่าพอใจก็มีแต่เราจะมีปัญญาสามารถที่จะบอกได้ทุกรูปไหมเช่นเวลาเห็นดอกไม้เวลานี้นะคะใครจะบอกได้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาที่เราเห็นนะคะและก็ทรงจำรู้ว่าขณะที่เห็นเนี่ยกำลังเห็นดอกไม้สิ่งที่ปรากฏทางตาเพียงแค่สีนั้นน่ะเป็นสีที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจใครบอกได้
6: ม่ได้
4: เพราะฉะนั้นยังคงอยากจะบอกไหม
6: แต่แข็งไม่บอกได้
4: ที่วันหนึ่งก็บอกไม่ได้อย่างนี้แต่อยากจะบอกไหมคะอยากจะไปให้รู้จริงๆเลยว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแม้แต่แข็งนะคะถ้าน้อยมากเนี่ยไม่ได้ทำให้เรามีความสามารถที่จะรู้ได้ในลักษณะที่จิตขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลวิบากหรือกุศลวิบากอย่างเส้นผมที่กำลังถูกปลกมาที่หน้าผากเนี่ยเพียงเส้นเดียวเนี่ยถ้าขณะนั้นเราไม่

0: ิตตั้งแต่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราทั้งหมดทั้งวันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดเจตสิกประเภทใดแม้รูปก็คิดว่าเป็นเราและของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นความเห็นผิดในสิ่งที่มีจนกว่าจะได้ฟังธรรมะแล้วค่อยๆเห็นถูกขึ้น
1: ครับผมเพราะฉะนั้นคือการที่เราไปเข้าใจว่าคนนี้มาด่าเราแล้วเราไปเข้าใจว่าเป็นอกุศลวิบากเนี่ย
0: เข้าใจว่าเป็นคนถูกหรือผิด
1: อันนี้ก็ผิดตั้งแต่ต้นใช่ไหมฮะขอบพระคุณ
2: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะยังคำว่าพระอรหันต์เห็นแล้วคิดและปุถุชนเห็นแล้วก็คิดแต่ที่นี่หนูสงสัยว่าพระอรหันต์เห็นแล้วคิดแต่ว่าไม่ปรุงแต่งต่อปุถุชนก็จะมีสังขารขันธ์ปรุงแต่งไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ปรุงแต่งคืออะไร
2: คือหมายถึงคิดแล้วก็จิตก็ปรุงแต่งไปเรื่อย
0: สภาพธรรมมีโดยปรมัตถธรรมมี4นะคะจิตเจตสิกรูปนิพพาน
2: ค่ะ
0: รูปนั่นก็เป็นแต่เพียงสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ปรุงแต่งได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสภาพนามธรรมคือจิตและเจตสิกต้องเข้าใจชัดเจนนะคะว่าจิตไม่ใช่เจตสิกเพราะว่าจิตเป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นจิตจึงไม่ใช่เจตสิกใดๆทั้งสิ้นเจตสิกทั้งหมดก็มี52ประเภทนะคะถ้ากล่าวถึงเวทนาเจตสิกเป็นสภาพรู้สึกสุขทุกขณะนี้ไม่ใช่เราเฉยๆก็ไม่ใช่เราเป็นลักษณะของความรู้สึกนะคะซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นเจตสิกเพราะเกิดกับจิตจะเกิดโดยแยกจากจิตไม่ได้เลยเมื่อเป็นเจตสิกคือสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมที่เกิดในจิตหรือเกิดกับจิตก็ได้นะคะสัญญาสภาพที่จำขณะนี้ก็จำได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ว่าขณะนี้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นสัญญาก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นเจตสิกแต่เจตสิกทั้งหมดเนี่ยค่ะมี52เพราะฉะนั้นเจตสิกที่ยังมีอยู่อีก50นะคะนอกจากเวทนากับสัญญาเป็นสังขารขันธ์ถ้าจะใช้คำว่าปรุงแต่งเดี๋ยวกุศลก็เกิดเดี๋ยวอกุศลก็เกิด
2: ค่ะ
0: ทำให้สภาพจิตขณะนั้นเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยต่างๆกันไปก็ทำให้สภาพของจิตต่างๆกันไป
2: เข้าใจนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ท่านอาจารย์คะมีปัญหาจากท่านผู้ฟังฝากมาถามว่านะคะอันนี้เป็นเรื่องราวนะคะมีคนหนึ่งสมมติว่าชื่อนางกอเนี่ยนะคะทำงานที่สถานเด็กกำพร้าแล้วพูดในสถานที่นั้นว่าเด็กกำพร้าที่เกิดจากพ่อแม่ตายมีน้อยส่วนมากเป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่มีปัญญาเลี้ยงถามว่าที่นางกอกล่าวอย่างนี้ค่ะมีวิชาทิฏฐิหรือไม่และก็เป็นการกระทำกรรมทางวาจาหรือไม่ค่ะ
0: ค่ะไม่ทราบใครจะเป็นผู้ตัดสินค่ะมีหลายท่านค่ะใครจะเป็นผู้ตัดสินด้วยเรียกว่าแต่ละท่านมีสิทธิ์ที่จะตัดสินถ้าอยากจะตัดสินนะคะแต่ควรจะตัดสินหรือควรจะเข้าใจให้ถูกต้อง
3: มีท่านใดจะตัดสินไหมคะหรือท่านผู้ถามเองก็ควรจะฟังทำต่อไปนะคะแล้วให้ทำความเข้าใจด้วยตนเองดีไหมคะนอกจากนั้นยังมีถามปัญหาอีกนะคะว่าแล้วคนที่อุปถัมภ์เด็กกำพร้าเหมารวมทั้งที่พ่อแม่ตายหรือพ่อแม่ทิ้งก็ตามนะคะเป็นการทำทานที่ไม่มีปัญญามากน้อยใช่หรือไม
0: ่คือท่านผู้ถามเนี่ยทราบไหมคะว่าปัญญาคืออะไรและปัญญารู้อะไรแต่เพียงแต่อยากจะได้คำตอบว่าขณะนั้นมีปัญญาหรือเปล่าแต่ว่าท่านผู้นั้นเข้าใจหรือเปล่าว่าปัญญาคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าตอบไปเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรเนี่ยยังจะเป็นประโยชน์หรือเปล่า
3: ค่ะอันที่จริงเวลาที่ท่านผู้ฟังมีปัญหาสงสัยนะคะแล้วเขียนจดหมายฝากมาถามเนี่ยยินดีที่จะถามพระอย่างยิ่งแต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่ท่านอาจารย์ก็อยากจะถามกลับนะคะแล้วก็เพื่อจะได้เข้าใจธรรมะได้มากยิ่งขึ้นนะคะผู้ถามแทนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ถามด้วยตัวเองเนี่ยจะเป็นประโยชน์กว่ามากมั้ยคะ
0: ค่ะก็ต้องขอประทานโทษนะคะเพราะว่าคงจะมีหลายครั้งซึ่งไม่ถูกใจท่านที่ถาม

0: นะคะแต่ธรรมะไม่ใช่เรื่องกระโดดไม่ใช่กบกระโดดนะคะที่จะไปโดยที่ว่าไม่มีความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถึงจะมีคำตอบทุกคำถามมากสักเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ฟังเนี่ยได้มีความเข้าใจจริงๆในคำตอบนั้นแต่ที่จะเข้าใจจริงๆได้นะคะต่อเมื่อเป็นผู้ที่รอบคอบละเอียดแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงว่ามีความเข้าใจในคำที่ถามหรือเปล่ายังจะใช้คำว่าปัญญาเนี่ยชาวโลกก็ใช้คำว่าปัญญาในความหมายต่างๆกันแต่ว่าปัญญาจริงๆที่ถามเนี่ยจะถามอย่างชาวโลกหรือว่าจะถามอย่างปัญญาที่เป็นเรื่องของธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งควรจะเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับคำที่ชวนให้คิดนะคะว่าคืออะไรก่อนที่จะต่อไปเป็นเรื่องยาวแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเช่นอัพยากตะได้ยินคำนี้นะคะถ้าแปลได้เข้าใจหรือเปล่าหรือว่ารู้ชื่อบอกว่าได้แก่อะไรนะคะได้แก่สภาพธรรมะที่ไม่ใช่กุศลอกุศลเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดเองนะคะแล้วรูปล่ะเป็นกุศลหรือเปล่าเป็นอกุศลหรือเปล่าเมื่อรูปไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลรูปเป็นอัพยากตะหรือเปล่าถ้าสามารถที่จะตอบด้วยความมั่นใจด้วยความเข้าใจจริงๆนะคะผู้นั้นก็เข้าใจถูกต้องแต่ถ้ายังลังเลว่ารูปเป็นกุศลไม่ได้รูปเป็นอกุศลไม่ได้แล้วรูปเป็นอัพยากตะหรือเปล่าคะถ้าถามอย่างนี้หมายความว่ายังไงก็แสดงว่าก็ไม่ได้เข้าใจคำที่บอกว่านะคะสภาพธรรมะใดก็ตามที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแล้วเป็นอัพยากตะทั้งหมดไม่เหลือเลยใช่ไหมคะรูปเป็นกุศลไม่ได้รูปเป็นอกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปเป็นอะไรก็ต้องเป็นอัพยากตะวิบากจิตที่บอกแล้วว่าไม่ใช่กุศลจิตเป็นผลของกุศลอกุศลและวิบากก็ไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่กุศลเพราะเป็นวิบากเพราะฉะนั้นจะมีคำถามไหมว่าแล้วอกุศลวิบากกับกุศลวิบากเป็นอัพยากตะหรือเปล่าคะอย่างนี้หมายความว่าเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังหรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่จะเข้าใจถ้าเพียงแต่ได้รับคำตอบเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้ผิดหวังนะคะหรือว่าไม่พอใจแต่ยังไงก็ตามค่ะถ้าคิดถึงประโยชน์ว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจจริงๆตามลำดับและต้องเป็นความเข้าใจของตนเองนะคะเพราะเหตุว่าในพระไตรปิฎกพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจแต่ไม่ใช่ให้ไปถามว่าแล้วนี่เป็นกุศลหรือเปล่าและนั่นเป็นอกุศลหรือเปล่า
1: ค่ะสำหรับการสนทนา
2: ไม่รอเวลาทำดีเมื่อระลึกถึงความตายด้วยความเข้าใจความจริงจึงเห็นประโยชน์ที่จะทำความดีทุกประการโดยเฉพาะการอบรมเจริญปัญญาเพื่อเข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราตามความเป็นจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ17พฤศจิกายน2562
0: ข้อสำคัญที่สุดนะคะมรณสติมรณานุสติไม่ใช่ชื่อเห็นกันวันนี้พรุ่งนี้ไม่เห็นกันแล้วมรณานุสติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเอาชื่อมาพูดใช่ไหมคะมรณานุสติคือคิดถึงความตายถึงนั้นอย่างนี้แต่สิ่งที่มีเนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าถ้าใครก็ตามนะคะที่จากโลกนี้ไปขณะนั้นนะคะมรณานุสติมีไหมหรือว่าก็ธรรมดาคิดถึงเคยเห็นแล้วก็ไม่เห็นหรือว่าอะไรเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เห็นกันทุกอย่างพูดคุยกันทุกอย่างแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ทำให้เข้าใจความจริงนะคะนั่นคือมรณานุสติไม่ใช่เอาชื่อเอาคำมาลำดับว่าจะต้องคิดอย่างนั้นอย่างนี้ระลึกถึงความตายซึ่งไม่แน่นอนแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และตายแล้วจะไปไหนไม่มีคนนั้นอีกเลยในสังสารวัฏเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวนี่มรณานุสติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะก็นำไปสู่การที่จะเข้าใจความจริงว่าเมื่อมีเกิดต้องมีตายแต่ว่าเร็วกว่านั้นอีกคือทุกขณะที่เกิดก็ตายเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะว่ามรณะที่นี่หมายความถึงขณิกะมรณะความตายทุกขณะหรือสัมมติมรณะที่สมมติกันว่าตายจะต้องไปเผาไปฝังหรือว่าสมุจเฉทมรณะก็จะทำให้มีความเข้าใจธรรมะนั่นแหละมั่นคงขึ้น พราะฉะนั้นต้องรู้จริงๆค่ะไม่ใช่คำที่เราจะต้องนึกแต่ว่าความเข้าใจความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงความเป็นธรรมะความเป็นอนัตตามีใครคิดว่าจะถูกเสียบเหลาบ้างคะเป็นไปได้ใช่ไหมคะกว่าจะรู้อริยสัจธรรมไม่รู้ว่าชีวิตแต่ละชาติเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วก็จะประสบกับอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคำที่ได้ฟังที่ทำให้เกิดความเข้าใจค่อยๆมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะถูกเสียบเหลาจะได้ฟังอะไรหรือจะไม่ได้ฟังอะไรแต่การสะสมความเข้าใจถูกซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเลยนะคะก็เกิดได้ตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าไม่เคยเข้าใจมาเลยถูกเสียบแล้วก็มีแต่เจ็บความเข้าใจอะไรก็ไม่มีใช่ไหมคะก็จะต้องเผชิญกับชีวิตต่อไปในสังสารวัฏซึ่งไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เพียงคำพูดแต่ต้องเพิ่มความเข้าใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่ใช่คนอื่นหรือบางคนแต่เราเองนี่แหละถ้าคิดถึงความตายและคนหนึ่งคิดต่อไปว่ายังไงอีกคนหนึ่งคิดต่อไปว่ายังไงก็แล้วแต่การสะสมแต่ให้เห็นว่าถ้ารู้ว่าคนต้องตายและจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าอย่างนี้เป็นการคิดถึงความตายที่ว่าเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีเท่ากับทำความดีทันทีเท่าที่จะทำได้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะประมาทแล้วก็รอเวลาที่จะทำดีวันนี้ยังไม่ทำพรุ่งนี้อาจจะทำเศษกระดาษตกอย่าเพิ่งเก็บไว้ให้คนอื่นเขาเก็บหรืออะไรก็แล้วแต่แม้เล็กน้อยค่ะระหว่างกุศลกับอกุศลถ้าไม่มีการที่เหมือนกับมีมรณสติเพราะรู้แน่นอนว่าชีวิตไม่เที่ยงไม่แน่นอนจะพ้นจากความเป็นบุคคลนี้เมื่อไหร่แต่ตราบใดที่ยังเป็นโอกาสที่จะทำความดีคนนั้นก็จะไม่ละเลยที่จะทำความดีขณะใดที่ทำความดีเพราะมีความเข้าใจจริงๆว่าจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานจะเป็นคนนี้อีกไม่นานแล้วอะไรเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นที่จะพึ่งได้จริงๆนะคะต้องเป็นความเข้าใจโอกาสที่จะเข้าใจมีไหมถ้ามีทำไมทิ้งโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นรากฐานที่จะทำให้เมื่อมีความเข้าใจถูกแล้วก็ไม่ใช่เราแต่ว่าความเข้าใจนั่นแหละนำมาซึ่งกุศลหรือสิ่งที่ดีงามโดยประการทั้งปวงแต่ไม่ฝืนใช่ไหมคะเพราะถ้าฝืนก็เป็นเราเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้มั่นคงจริงๆว่าไม่มีเราเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่าเราจะรีบร้อนไปสำนักปฏิบัติแล้วสามารถที่จะละกิเลสได้นั่นเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจพระธรรมและก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องตรงถูกต้องมั่นคงไม่ว่าจะระลึกถึงธรรมะข้อไหนนะคะเช่นแม้ความตายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เตือนเป็นปัจจัยที่จะทำให้รู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปอะไรเป็นสิ่งที่สมควรที่จะค่อยๆสะสมไปเพื่อจะได้มีความเข้าใจจนสามารถที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้โดยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

0: สนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2561
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจต้องเข้าใจตั้งแต่คำแรกทุกคำต้องชัดเจนทีละคำทีละคำใครก็ตามที่ฟังธรรมะแล้วนะคะบอกว่าไม่มีเราแค่คำนี้ไม่ใช่พูดเล่นๆนะคะพูดจริงๆว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าไม่มีเราเนี่ยจริงยังไงเพราะอะไรก็เดี๋ยวนี้อยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นถามกลับกันมีเราไหมคะ
2: ท่านอาจารย์ถามว่ามีเราไหมก็พอจะตอบได้ว่าไม่มีเรา
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ตัวเราต้องไม่เจ็บต้องไม่ตายต้องไม่ป่วยเพราะฉะนั้นเมื่อถามว่าเรามีตัวตนจริงไหมเราจึงตอบว่าไม่จริงเพราะเราไม่สามารถบังคับตัวเราเองได้ค่ะ
1: ค่ะก่อนที่จะได้ฟังมีเราแน่นอนจริงหรือเปล่าจริงใช่ไหมก่อนฟังธรรมะมีเราแน่นอนแต่ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้ามีคนบอกว่าไม่มีเราก็ต้องสงสัยละก็มีเราเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนั้นก็เป็นเรามาหมดเลยแล้วจะบอกว่าไม่มีเราเนี่ยไม่มีเราได้ยังไงเพราะฉันถามกลับถ้าว่ามีเราตรงไหนเป็นเรา
3: ร่างกายนี่เป็นตัวเราใช่ไหมคะ
1: ค่ะลองกระทบสัมผัสสิคะตรงไหนเป็นร่างกาย
3: ทั้งหมดเนี่ยนะคะ
1: ทีละหนึ่งได้ไหมคะตรงไหนเป็นร่างกาย
3: อันนี้อธิบายไม่ถูก
1: เอาเลยค่ะตรงนี้เลยตรงไหนเนี่ยมีร่างกายทั้งตัวเนี่ยลองชี้มาเป็น
3: ที่ใจไหมคะ
1: ใจไม่ใช่ร่างกายแล้วค่ะใจเป็นสภาพรู้ร่างกายไม่รู้อะไรแต่ก็เป็นเราใจก็เป็นเราร่างกายก็เป็นเราเข้าใจว่าใจเป็นเราร่างกายเป็นเราใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: แต่เอาทีละอย่างเอาร่างกายก่อนตรงไหนของร่างกายที่เป็นเรา
4: แขนขานี่ไม่ใช่เรา
1: เดี๋ยวก่อนนะคะแขนลองกระทบแขนสิแขนเป็นไงคะมีจริงๆใช่ไหมคะตรงนั้นที่กระทบ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: อะไรปรากฏเย็นหรือร้อน
4: เย็น
1: เพราะฉะนั้นเย็นหรือร้อนเนี่ยเป็นเย็นร้อนเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเย็นก็ต้องเป็นเย็นร้อนก็ต้องเป็นร้อน
4: oh.
1: ในครัวนอกครัวที่บ้านที่โลกที่ไหนก็ตามร้อนมีจริงเย็นมีจริง
4: huh.
1: เพราะฉะนั้นร้อนกับเย็นที่มีจริงเนี่ยเป็นเราหรือว่าเป็นร้อน oh. เป็นเย็น
4: ไม่ใช่
1: เราไปคิด okay. เองฮะ
4: oh.
1: เราไปจำไว้ตลอดแต่ว่าเราไม่ได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงที่เราหลงว่าเป็นเราความจริงแท้ๆเนี่ยคืออะไรและเป็นเราจริงๆหรือเปล่าเพราะไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าไม่ใช่เราง่ายๆให้คนเชื่อแต่ให้คนคิดแล้วก็ไตร่ตรองจนกระทั่งค่อยๆรู้ความจริงซึ่งยากแสนยากที่จะละความเป็นเราได้เพราะว่าเคยเป็นเรามานานแต่ถ้าค่อยๆฟังนะคะพอจับตรงไหนที่ตัวเนี่ยก็ร้อนหรือเย็นใช่ไหมคะหรืออ่อนแข็งแสดงว่าตรงนั้นน่ะมีสิ่งที่มีจริงๆแน่นอนเย็นก็ต้องเป็นเย็นเย็นเป็นแข็งได้ไหม
4: ก็ไม่ได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเย็นเป็นเย็นแข็งเป็นแข็งเป็นเราหรือเปล่าต้องตรงค่ะว่าธรรมะเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้ใครจะเปลี่ยนแข็งให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแข็งก็ต้องเป็นแข็งใครจะเปลี่ยนเย็นให้เป็นอื่นไม่ได้เย็นก็ต้องเป็นเย็นไม่ว่าตรงไหนเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าตัวเราเนี่ยก็ความจริงคือเย็นหรือร้อนใช่ไหมคะทั้งวันเนี่ยเย็นหรือร้อนเนี่ยอ่อนหรือแข็งเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นเราแต่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตรงอื่นไม่คิดว่าเป็นเราเฉพาะตรงเนี้ยที่จำไว้ว่านี่เราเพราะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงเย็นก็ต้องเป็นเย็นจะเอาเย็นมาเป็นเราได้ยังไงแข็งก็ต้องเป็นแข็งจะเอาแข็งมาเป็นเราได้ยังไงเริ่มตรงต่อความจริงว่าที่ว่าเป็นเราเพราะไม่รู้นะคะสิ่งที่ปรากฏที่ตัวเนี่ยกระทบจับเมื่อไรเป็นผมเป็นคิ้วเป็นปากเป็นตาแต่ไม่รู้ว่าเป็นแข็งนี่เริ่มนะถ้าเราไม่ได้พูดถึงเราไม่ได้พูดถึงความคิดของเราความจำของเราแต่พูดถึงความจริงเรากำลังเริ่มไปสู่ความจริงแท้นะคะซึ่งจะค่อยๆเห็นตามว่าไม่ใช่เราแน่นอนต่อไม่ได้ฟังมากกว่านี้เข้าใจมากกว่านี้แต่ก็นี่เพียงแต่เริ่มให้คิดให้เป็นคนตรงก่อนว่าเปลี่ยนแข็งให้เป็นอื่นไม่ได้แข็งก็เป็นของใครก็ไม่ได้แข็งจะเป็นอะไรก็ไม่ได้แต่แข็งมีแล้วก็แข็งนี่แหละค่ะเกิดดับ ถ้าไม่เกิดไม่มีแข็งดับเพราะเหตุว่ามีการเปลี่ยนอย่างดอกไม้เนี่ยค่ะตอนเช้าก็เป็นอย่างหนึ่งตอนเย็นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพรุ่งนี้ก็เหี่ยวแห้งไปอีกหลายหลายวันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งที่เดิมก็ไม่เป็นอย่างนี้แต่มีแข็งเพราะฉะนั้นแข็งก็เป็นแข็งใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็เป็นแข็งแต่ต่อไปเหี่ยวแห้งไปก็ยังเป็นแข็งแต่การเกิดดับที่ค่อยๆทำให้สิ่งนี้เปลี่ยนรูปร่างสันฐานที่ปรากฏทำให้เราไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยไม่มีอะไรที่คงที่ถ้าแข็งคงที่ไม่เกิดดับเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้หรืออีกกี่วันกี่เดือนก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะแต่นี่เพราะสิ่งที่มีนี่แหละเปลี่ยนแปลงโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะประจักษ์แจ้งการเปลี่ยนแปลงได้เพราะไม่ได้ปรากฏให้เห็นทางตาว่าเกิดดับเพราะอะไรคะเพราะการเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เนี่ยเราเริ่มรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรจากการฟังทีละคำถ้าอะไรที่เกิดและดับช้าๆพอรู้ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเร็วมากสุดวิสัยเหมือนนักมายากลเนี่ยค่ะเขาเล่นกลเราก็เล่นไม่เป็นอ่ะแต่ว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นได้ถ้าเขาทำช้าๆเราก็รู้ได้ใช่ไหมคะว่าทำอะไรแต่นี่เร็วจนใครก็จับไม่ได้รู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการเกิดดับของธรรมะนี่นะคะเร็วยิ่งกว่านั้นไม่มีใครสามารถรู้เลยนะคะจนกว่าจะมีผู้ที่มีปัญญาเริ่มคิดถึงสิ่งที่มีว่าทำไมไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งที่มีจริงความเป็นจริงของสิ่งนั้นผู้นั้นคือผู้คล่องที่จะรู้ความจริงภาษาบาลีจะใช้คำว่าโพธิสัตว์สัตว์คือผู้คล่องอย่างเราเนี่ยเป็นสัตว์โลกคล่องอยู่ในโลกโลกมีอะไรเราก็สนใจข้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ได้ไปข้องอย่างอื่นเลยติดข้องอยู่นั้นแล้วเมื่อไหร่จะเห็นดีๆสวยๆงามๆเมื่อไหร่จะเสียงเพราะเมื่อไหร่จะกลิ่นหอมก็ติดข้องอยู่แต่ว่าผู้ที่ติดข้องในการที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งหายากมากเพราะฉันบำเพ็ญเพียรบารมีที่จะรู้ความจริงจนตรัสรู้และทรงแสดงความจริงว่ารู้ยากแต่รู้ได้มีคนที่สามารถรู้ได้จากคำที่ยากแสนยากเมื่อค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดจากพระมหากรุณาให้คนอื่นได้ฟังสิ่งซึ่งคนอื่นเขาพูดไม่ได้เพราะไม่รู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคำที่พระองค์ตรัสเนี่ยมาจากการประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งซึ่งใครก็รู้ไม่ได้เพื่อคนอื่นฟังแล้วนี่นะคะค่อยๆเข้าใจความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้พ้นจากความไม่รู้พ้นจากความหลงพ้นจากความลวงพ้นจากโลกเหมือนที่เป็นมายาเพราะว่าจำผิดมาตลอดเพราะว่าการเกิดดับของสภาพธรรมะเนี่ยเร็วมากเพราะฉะนั้นต้องฟังแล้วไตร่ตรองนะคะพอจะเป็นจริงอย่างนั้นไหมจริงอย่างนั้นหรือเปล่าค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะทุกอย่างไม่เที่ยงนี่คะพอที่จะเป็นจริงเริ่มตั้งแต่เกิดแล้วต้องตายมีใครไม่ตายบ้างแต่พอเกิดแล้วต้องโตก่อนใช่ไหมและตอนเด็กหายไปไหนอ่ะเห็นไหมคะถ้าสิ่งนั้นยังคงอยู่ก็ต้องมีจะโตไม่ได้หรอกก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่เพราะเกิดดับสืบต่อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะคะจากเหตุปัจจัยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงใครก็จะรู้ไม่ได้เลยทั้งสิ้นว่าขณะนี้ค่ะมีแต่สิ่งที่มีจริงๆแข็งเป็นแข็งเห็นเป็นเห็นคิดเป็นคิดจำเป็นจำแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่นะคะไม่ปะปนกันเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นพอรวมกันแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่ใช่สภาพรู้ไม่รู้อะไรเลยนะคะก็เป็นแข็งอ่อนเย็นร้อนเป็นเสียงเป็นกลิ่นใช้คำว่ารูปธรรมหมายความว่าสิ่งนั้นมีจริงทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เป็นธรรมะรวมไปเลยแทนที่จะพูดทีละหนึ่งทีละหนึ่งอะไรที่จริงก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งนั้นและก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ของใครด้วยใครจะไปเป็นเจ้าของนี่รวมกันแล้วก
5: ็เด็ดไปดีแล้ว
1: ค่ามากนะคะถ้าเราเห็นประโยชน์ว่าเริ่มเข้าใจผิวอะไรจะเกิดจะเป็นความกลัวหรือจะไม่กลัวก็ไม่หวั่นไหวไม่กลัวว่าอะไรจะเกิด
6: และความกลัวด้วยปัญญาที่รู้ความจริงว่าไม่กลัวว่าอะไรจะเกิด
1: ถูกต้อง
6: ว่ามีเหตุปัจจัยที่เป็น
1: ถูกต้อง
6: นี่คือการละความกลัวด้วยปัญญาที่เข้าใจความจริง
1: เพราะรู้ว่าบังคับบัญชาไม่ได้และไม่ใช่เรา
6: ที่ผมเป็นตัวตนที่จะไปละความกลัวเนี่ยคือ ไม่ใช่หนทางเลย
1: คุณนิรันดร์กลัวตายไหม
6: กลัวตายครับ
1: พระเจ้าก็กลัวเจ็บ
6: ก็กลัวเจ็บด้วย
1: ก็กลัวหมด
6: ฟังธรรมะไปก็ยังเป็นไปอย่างนี้เป็นความจริง
1: ค่ะ
6: เข้าใจความจริง
1: ค่ะแต่เป็นคุณนิรันดร์หรือว่าเป็นธรรมะ
6: เป็นธรรมะ
1: ตอบว่าเป็นธรรมะแต่เวลากลัวเป็นคุณนิรันดร์
6: ใช่เวลากลัวเป็นผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มั่นคงนะคะยังไม่ชัดเจนยังไม่ถึงการแทงตลอดยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งแค่ฟังเริ่มเข้าใจผิวผิว
6: กลัวหรือกังวลไปในที่อนาคตไกลๆเนี่ยวางแผนต่างๆเนี่ยก็เป็นการคิดนึกและกังวลไปในสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิด
1: เสียเวลาไหมแทนที่จะทำความดีหรือว่าเข้าใจทุกนาทีเนี่ยมีค่ามากนะคะถ้าเราเห็นประโยชน์ว่าเมื่อเป็นความดีแล้วค่าผิดกันมากแค่หนึ่งขณะหรือเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะค่ามหาศาลกว่าความไม่ดีในขณะเดียวกันเนี่ยประโยชน์คุณค่าของความดีแค่ไหนกับการที่ไม่ดี
6: ท่านอาจารย์ครับเวลาที่ฟังธรรมะแล้วมีความเข้าใจเนี่ยดูเหมือนจะไม่ไปไหนนะก็จะเริ่มกลับมาวนมาที่ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่เราเกิดแล้วก็ดับมีเหตุปัจจัยขอความเข้าใจท่านอาจารย์ด้วยครับ
1: ค่ะความไม่รู้เป็นธรรมะหรือเปล่า
6: ความไม่รู้เป็นธรรมะครับ
1: ก็ยังมีความไม่รู้ซึ่งยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เราม
6: ันไม่ว่าจะฟังกี่ชั่วโมงกี่ปีกี่สิบปียี่สิบปีก็วนกลับมาที่เก่าคือรู้ว่าไม่ใช่เรา
1: ก็รู้แค่นี้นี
6: ่คร
1: ับ ค่ะยังไม่รู้เลยว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่เราง
6: ั้นตลอดเวลาที่ท่านอาจารย์สนทนาธรรมบรรยายทำ45-50ปีเนี่ยก็เพื่อพูดมาสู่จุดนี้เท่านั้นเอง
1: เพื่อรู้ว่ารู้แค่ไหนเพราะเหตุว่านะคะคุณนิรันดร์ฟังดูเหมือนก็รู้เยอะความกลัวสุนัขก็ไม่ใช่เราแต่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มากกว่านั้นอีกที่ไม่รู้แล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะให้ไปไหนใช่ไหมคะจนกว่าจะค่อยๆรู้ในสิ่งที่มี
6: ไปปฏิปติสติปัฏฐาน
1: เ
6: นี่
1: ย
6: ฮะ
1: ยังเลยค่ะเพราะเหตุว่านะคะอะไรปฏิบัติ
6: ปัญญาปฏิบัติครับ
1: แล้วมีปัญญาถึงจะปฏิบัติหรือยังถึงขั้นนั้นหรือยัง
6: ยังครับ
1: ยังก็ต้องฟังจนกระทั่งเป็นผู้ที่มั่นคงว่าไม่มีใครที่จะไปดลบันดาลบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจากหนึ่งขณะไม่ใช่เยอะๆทีเดียวใช่ไหมคะแต่ฟังไปเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละขณะสองขณะหนึ่งขณะสองขณะเนี่ยน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับขณะที่ไม่รู้ซึ่งมากเพราะฉะนั้นการทำงานของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ใครรู้ว่าจิตกำลังทำอะไรใครรู้ว่าเจตสิกกำลังทำอะไรไม่มีใครรู้เลยเป็นเราทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ใช่เราจริงๆก็คิดดูค่ะการฟังนะคะก็คือว่าเข้าใจขึ้นเท่าไหร่ก็เท่าที่สามารถจะละความไม่รู้ตามที่ได้เข้าใจเท่านั้นเองเท่านั้นเองแต่ยังไม่พอเพราะฉะนั้นการรู้ว่ายังไม่พอและเห็นประโยชน์ของการที่สามารถเข้าใจขึ้นได้นี่แหละทำให้ไม่ละเลยโอกาสที่จะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องฟังด้วยความละเอียดจริงๆค่ะสภาพธรรมะคล้ายคลึงกันมากนะคะใกล้ชิดกันมากยากที่จะรู้ได้ต้องปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ตรงตามความเป็นจริงได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นฟังด้วยความเป็นเราเนี่ยก็คอยว่าเมื่อไหร่เราจะรู้ฟังด้วยความเข้าใจว่าไม่ใช่เราก็คือค่อยๆรู้ขึ้นทีละน้อยว่าแม้แต่ขณะเนี้ยก็ไม่ใช่เราที่กำลังใส่ใจเห็นไหมคะเมื่อกี้นี้ไม่ได้พูดคำว่าใส่ใจก็ไม่ได้คิดถึงคำว่าใส่ใจแต่ใส่ใจก็มีและใส่ใจก็เป็นเราทุกทีเลยพูดเมื่อไหร่ก็เราใส่ใจใช่ไหมคะแต่ตัวใส่ใจก็เป็นหนึ่งในธรรมะทั้งหลายซึ่งก็ไม่ใช่เราเลยนะคะเป็นจิตประเภทต่างๆนับจิตได้ไหมคะว่ามีประมาณเท่าไหร่
6: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะหนึ่งขณะเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกลองคิดดูจะเท่าไหร่สำหรับหนึ่งคนและทั้งโลกเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะจำแนกได้เลยนะคะแต่สามารถที่จะกล่าวถึงประเภทใหญ่ๆได้ให้รู้ว่าเป็นหนึ่งในประเภทใหญ่ๆนั้นอย่างความติดข้องมีหลายระดับแต่ความติดข้องก็เป็นหนึ่งในขณะนั้นซึ่งมีแต่ระดับของความติดข้องเนี่ยประมาณไม่ได้ว่าห่างกันแค่ไหนแม้แต่ตัวเราเองนะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้จักตามความเป็นจริงว่าวันนี้เราติดข้องแน่ แต่ติดข้องในอะไรแค่ไหนก็ไม่รู้ค่ะความไม่รู้เนี่ยมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดจะสติปัฏฐานหรืออะไรเลยนะคะแค่ฟังแล้วเข้าใจและรู้ว่าในสังสารวัฏที่เกินแสนโกรธกับเนี่ยไม่รู้แล้วก็เพิ่งได้เริ่มฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นเนี่ยจะพอกับการที่ไม่รู้มานานที่จะให้รู้จนหมดได้ไหมไม่ได้นอกจากว่าไม่ใช่เราขอคำนี้ให้เข้าใจมันคงจะเข้าใจก็ไม่ใช่เราไม่เข้าใจก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วไม่กลับมาอีกเลยจะไปพยายามค้นหาจะไปรู้สิ่งนั้นที่ไม่มีก็ไม่ได้และเสียเวลาด้วยเพราะสิ่งนี้มียังไม่รู้เลยแล้วจะไปค้นหาสิ่งที่ยังไม่มีได้ยังไง
6: ถ้าผู้ที่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องสัจจญาณมั่นคงในความเป็นอนัตตาความเป็นจริงเนี่ยก็เหมือนกับจะไม่มีโอกาสที่จะสติปัฏฐานจะเกิดถ้าจะเกิดก็ด้วยความเป็นเราที่จะไปจดจ้องหรือไปทำหรือว่าเข้าใจเองว่าสติเกิด
1: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญญาเพราะเข้าใจผิดปัญญาไม่เคยเข้าใจผิดเลยปัญญาต้องรู้ถูกเพราะฉะนั้นนะคะสติเดี๋ยวนี้มีไหม
6: เดี๋ยวนี้ไม่มีคร
1: ับ ก็ไม่รู้แล้วว่ามีที่เข้าใจขณะที่เข้าใจต้องมีสติไม่อย่างนั้นเราจะคิดเองหรือว่าจะฟังคำของผู้ที่ตรัสรู้ยิ่งกว่าเราสามารถจะคิดได้เพราะเราไม่มีปัญญาระดับที่จะไปรู้ความจริงค่ะรู้แค่คิดผิดเดี๋ยวนี้ไม่มีสติเงี้ยแต่ขณะใดก็ตามที่เข้าใจนะคะไม่มีเราแต่มีสภาพธรรมหลายอย่างที่ต่างเกิดขึ้นทำหน้าที่ของตนแต่ละหนึ่งโดยปัญญาคือเข้าใจแต่ปัญญาไม่ใช่สติเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จริงๆไม่ต้องไปคิดถึงว่าเมื่อไหร่สติปัฏฐานหรอกแต่ความเข้าใจต่างหากเมื่อพร้อมเกิดแล้วสติต้องเกิดถึงจะรู้จักสติปัฏฐานถ้าสติปัฏฐานยังไม่เกิดจะรู้จักสติปัฏฐานไหมได้แต่ฟังและรู้ว่าต่างกันใช่ไหมคะแต่สติปัฏฐานยังไม่ได้เกิดแต่เมื่อไรที่สติปัฏฐานเกิดจะสงสัยไหมว่านั่นแหละสติปัฏฐานไม่ใช่สติขั้นฟังไม่ใช่ไปนั่งคิดว่าสติหรือไม่ใช่สติหรือสติรู้อะไรสติระดับไหนไม่ต้องคิดเลยเพราะเหตุว่าความต่างของสติต้องมีเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะฮะได้ยินชื่อจำชื่อหวังชื่อหวังไปทำไมเอามาทำไมคะชื่อบอกว่าให้ทำสติปัฏฐานให้ปฏิบัติสติปัฏฐานแค่นั้นแหละปฏิบัติละทำละแล้วหวังอะไรที่ทำน่ะไม่รู้เลยว่าสติปัฏฐานคืออะไรก่อนจะรู้สติปัฏฐานก็ยังไม่รู้เลยว่าธรรมะคืออะไร
4: ก็อยากจะให้อาจารย์ตอบเลยได้ไหมคะว่าคือไม่มีเราแล้วมีอะไรนะคะ
1: แต่สิ่งที่มีจริงต้องมีจริงใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไม่มีเราแล้วมีอะไรเห็นไหมคะสิ่งที่มีจริงต้องมีจริงไงเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อไม่มีเราแล้วมีอะไรมีอะไรเปล่าคะเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะธรรมะเนี่ยค่ะลึกซึ้งขนาดที่ว่าฟังแล้วตอบไม่ถูกเนี่ยแต่ความจริงเหมือนเดิมแต่ไม่รู้แล้วจะได้รู้เพราะฉะนั้นถามก็คือต้องตรงเดี๋ยวนี้มีอะไร
7: มีความสงสัย
1: มีความสงสัยเดี๋ยวนี้มีความสงสัยและคนอื่นคิดอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่คิดก็ตอบมาว่ามีอะไรนี่มีสงสัยหนึ่งละ
8: ถ้าตอนนี้นะคะอาจารย์คะหนูก็ได้ยินได้เห็นท่านอาจารย์อยู่ค่ะตอนนี้ค่ะ
1: นี่สงสัยค่ะจริงไหมคะ
9: สงสัย
1: จริงใช่ไหมคะมีสงสัยจริงๆก็จริงทั้งนั้นค่ะแต่เป็นเราไปหมดไม่ได้ตอบนะคะด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสงสัยถ้าสงสัยก็ต้องเป็นสงสัยจะเป็นใครไม่ได้เลยใช่ไหมคะสงสัยต้องเป็นสงสัยสงสัยเกิดเมื่อไหร่ก็สงสัยเมื่อนั้นแหละจะชาติไหนภาษาไหนเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ตามแต่ลักษณะสงสัยเกิดขึ้นเปลี่ยนสงสัยไม่ได้สงสัยต้องเป็นสงสัยแต่เพราะความไม่รู้นะคะว่าสงสัยมีจริงเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นเราสงสัยทุกอย่างที่มีนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะแต่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็เลยเป็นเราไปหมดเลยนอกจากเป็นเราก็เป็นเขาด้วยแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแปลว่ามีความไม่รู้ความจริงตั้งแต่เกิดก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าจะได้ฟังคำที่เราต้อง ฟังแล้วก็คิดว่าจริงไหมยังสงสัยเนี่ยจะเป็นเราได้หรือเปล่าเพราะสงสัยต้องเกิดแล้วก็ดับไปถ้าสงสัยเป็นเราอยู่ไหนค่ะเริ่มจะพิจารณาแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคืออัตตาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องเป็นสิ่งนั้นเท่านั้นใช่ไหมคะอย่างโกรธต้องเป็นโกรธจะเป็นเราไม่ได้ค่ะพอไม่โกรธเราอยู่ไหนใช่ไหมคะถ้าเราคิดว่าโกรธเป็นเราแล้วเวลาไม่โกรธล่ะมีเราไหมใช่ไหมคะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความไม่รู้นะคะก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนเพราะว่าไม่รู้ในความเกิดขึ้นและความดับไปเพราะฉะนั้นการฟังสิ่งใหม่ๆที่เพิ่งได้ยินเนี่ยนะคะเป็นคำที่ไม่มีใครเคยคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งมีประโยชน์เพราะว่ากำลังเป็นความจริงทุกขณะซึ่งไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจมาก่อนก็หลงนะคะว่าเราจะมีชีวิตต่อไปนี้อีกนานเท่าไหร่แล้วก็หลงว่าเราจะได้อะไรบ้างหลงอย่างนั้นหลงอย่างนี้หลงไปทุกวันนะคะแต่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้ไม่อยากกลัวก็กลัวไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็เป็นไม่อยากเจ็บก็เจ็บทุกอย่างนี่ค่ะเป็นสิ่งซึ่งให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งไม่มีใครไปบังคับบัญชาได้แล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยเริ่มฟังคำซึ่งเราไม่ได้ยินมาก่อนและยากที่จะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่เคยคิดอย่างนั้นมาก่อนเลยแต่ถ้าฟังบ่อยๆนะคะถูกไหมล่ะที่ว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำแต่กำลังฟังอย่างนี้ก็มีเห็นเกิดไปเรื่อยๆเกิดดับไปเรื่อยๆและสงสัยก็เกิดขึ้นสงสัยก็ต้องไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่มีจริงเนี่ยจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นซึ่งเป็นอื่นไม่ได้จะเป็นเราไม่ได้จะเป็นอะไรไม่ได้ต้องเป็นสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปดับไปแล้วจะว่าเป็นใครเหรอคะก็เป็นใครไม่ได้เป็นของใครเหรอก็เป็นของใครไม่ได้เพราะไม่มีไม่เหลืออีกเลยค่ะสิ่งที่ดับไปนะคะไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นจะเป็นของใครไม่ได้จะเป็นใครก็ไม่ได้เพียงเท่านี้ค่ะฟังจนกระทั่งว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงจริงแค่ไหนมั่นคงหรือยังเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังบ่อยๆเนี่ยไม่มั่นคงเพราะเหตุว่าเพียงเท่านี้เนี่ยยังไม่ได้แสดงความละเอียดของสิ่งที่มีแจ่มแจ้งชัดเจนจนแม้ขั้นเข้าใจก็รู้ว่าไม่ใช่เราสักอย่างเดียวเพราะว่าเห็นเนี่ยนะคะใครไปทำให้เห็นเกิดได้ใครไปทำให้แข็งเกิดได้ไม่มีใครทำได้เลยใช่ไหมคะแต่เกิดแล้วแสดงว่ามีปัจจัยที่อาศัยกันและกันที่ทำให้เกิดเพราะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นมาลอยๆนี้ไม่ได้เราไม่รู้ต่างหากว่าอะไรทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดนะคะต้องมีสิ่งที่เกิดร่วมกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแม้แต่ขณะเห็นเนี่ยค่ะมีแต่เห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่านะคะเห็นเนี่ยเป็นสภาพรู้ค่ะรู้อะไรก็รู้ว่าที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นยังไงหมายความรู้แค่นั้นอะรู้สิ่งที่ปรากฏอย่างเสียงเนี่ยใช่ไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินก็รู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏจะไปรู้เสียงอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่เกิดถ้าเป็นสภาพรู้ก็เกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีสิ่งที่ถูกรู้แน่นอนเสียงปรากฏละถ้าไม่มีสภาพที่ได้ยินเสียงก็ปรากฏไม่ได้และเวลาได้ยินก็ได้ยินเฉพาะเสียงนั้นด้วยไม่ใช่เสียงอื่นเฉพาะเสียงที่ปรากฏเพราะเสียงนั้นกระทบหูถ้าเสียงนั้นไม่กระทบหูนะคะจิตได้ยินธาตุรู้เสียงก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นมีสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่มีใครรู้เลยเกิดจริงๆมีจริงๆต่างกันจริงๆนะคะธาตุรู้มีจริงเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดอีกอย่างนึงก็เกิดมาจริงแต่รู้อะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวก็เป็นความจริงทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะและใครเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เลยเป็นสัจธรรมความจริงแท้ซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้ใครคิดว่าเปลี่ยนได้บ้างเลิกคิดแล้วใช่ไหมคะที่จะไปเปลี่ยนโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมดับแล้วทุกอย่างดับแล้วหมดไม่ทันที่ใครจะเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นก็ดับไปเปลี่ยนไม่ได้เลยแสดงความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะเริ่มเข้าใจตอนนี้ก่อน ก่อนที่จะไปเข้าใจสติปัฏฐานอะไรต่ออะไรทั้งหมดนะคะต้องมีความเข้าใจมั่นคงว่าสิ่งที่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเลิกคิดที่จะหวังอย่างนั้นหวังอย่างนี้หรือยังคะคุณนิรันดร์ถึงหวังไปจะเป็นอย่างที่หวังหรือไม่เป็นอย่างที่หวังอะไรจะเกิดก็เกิดเดี๋ยวนี้ก็เกิดแล้วนี่คะเห็นก็เกิดไปคิดก็เกิดไปอะไรก็เกิดไปทั้งนั้นเลยนี่คือบันไดขั้นแรกความรู้ที่จะต้องมั่นคงขึ้นนะคะและคำที่ได้ฟังเนี่ยเช่นคำว่าสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเนี่ยก็จะปรากฏแต่ละหนึ่งเพราะความจริงเป็นแต่ละหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เพียงฟังแค่นี้นะคะแล้วสิ่งที่เคยเกิดดับเร็วมากจะค่อยๆแยกออกให้รู้ทีละหนึ่งได้ต้องอาศัยความเข้าใจเท่านั้นที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะแล้วค่อยๆมีความเข้าใจในหนึ่งแล้วก็มีความเข้าใจในหนึ่งแล้วก็มีความเข้าใจในหนึ่งจึงรู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยต่างกันและห่างกันด้วยอย่างเห็นอย่างเนี้ยจะไม่ใช่ได้ยินขั้นฟังแล้วค่อยๆเข้าใจเห็นขึ้นขณะนั้นไม่ใช่ได้ยินค่อยๆได้ยินเข้าใจขึ้นขณะนั้นไม่ใช่เห็นก็จะรู้ว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยแยกกันไม่ใช่ปนเปกันเลยนะคะจนกว่าสิ่งนั้นเกิดจริงๆดับจริงๆให้ปรากฏกับความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคำที่เราได้ยินเนี่ยไม่เลื่อนลอยค่ะเป็นคำจริงนะคะแล้วก็สามารถประจักษ์จริงๆได้แน่นอนในวันหนึ่งนะคะที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะเวลานี้ความเข้าใจของเราเนี่ยเพียงแค่ฟังความคิดยังไม่มากพอเพราะอะไรคะวันหนึ่งเราคิดเรื่องอื่นเยอะเราเห็นอะไรก็เยอะแยะมากได้ยินก็เยอะแยะมากนะคะแล้วเราก็จำเรื่องนั้นไว้นานมากเลยค่ะจำว่าเป็นเราจำว่าเป็นคนจำว่าเป็นดอกไม้จำเป็นเรื่องราวต่างๆเป็นพี่เป็นน้องเป็นถนนหนทางเป็นนักการเมืองเป็นวิทยุโทรทัศน์ก็จำไปหมดเลยนะคะแต่ว่าความจริงก็คือเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเพียงมีสิ่งที่กระทบตาถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบตาจิตเห็นเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ธาตุรู้ก็ไม่มีใครบังคับแต่มีเหตุปัจจัยก็ต้องเกิดค่ะเพราะอะไรคะเกิดแล้วไงแต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เริ่มรู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมีมากใช่ไหมคะไม่รู้ไปหมดเลยตั้งแต่ลืมตารับประทานอาหารเมื่อกี้นี่รู้ไหมรสอะไรถ้าไม่มีธาตุที่กำลังลิ้มรสที่กระทบกับชิวหาประสาทะรูปพิเศษนะคะไม่ใช่แข็งนี่กระทบอะไรรสก็ไม่ปรากฏธาตุรู้รสก็เกิดไม่ได้แต่ว่าถ้ากระทบรูปนั้นเฉพาะรูปนั้นนะคะที่สามารถกระทบแล้วธาตุรู้จึงจะเกิดขึ้นได้ถ้ากระทบอื่นธาตุรู้เกิดไม่ได้ที่จะลิ้มรสต้องกระทบกับสิ่งที่สามารถกระทบกันได้คือชิวหาภาษาบาลีเรียกลิ้นว่าชิวหานะฮะชิวหาภาษาท่ากับรสกระทบเมื่อไหร่เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นรู้รสแล้วดับเมื่อจิตที่รู้รสดับรสจะปรากฏได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะธาตุรู้ดับไปแล้วนี่แล้วรสจะปรากฏได้ยังไงรสนี่ดับนะคะรสนี่ดับด้วยทุกอย่างที่เกิดดับหมดค่ะแล้วเร็วมากด้วยเพราะฉะนั้นรสก็ดับใช่ไหมคะเวลาที่รถดับแล้วเนี่ยสภาพที่ลิ้มรถรู้รถจะเกิดได้ไหมไม่ได้นี่คือเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่เท่านี้มากกว่านี้อีกลึกซึ้งกว่านี้อีกที่จะแสดงความเป็นธรรมะที่มีแต่เพียงปัจจัยที่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นความคิดของเราเองเนี่ยเต้นมากไม่ได้สะสมมาที่จะเข้าใจนะคะแต่ว่ากว่าจะเห็นประโยชน์ของการที่ว่ารู้ดีกว่าไม่รู้แน่นอนเกิดมาแล้วก็เพลิดเพลินไปหลงไปไม่เหลืออะไรสักอย่างความสุขสมัยหนึ่งเกิดแล้วดับแล้วจะให้กลับไปเป็นอย่างนั้นอีกได้ไหมไม่ได้นะคะมีแต่ใหม่ซึ่งไม่เหมือนเดิมใหม่ตลอดแล้วก็ไม่เหลือตลอดแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วจบไม่ได้โดยไม่ใช่เราถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเริ่มคลายละใช่ไหมคะก็เหมือนไฟเกิดแล้วก็ดับเนี่ยอย่างครั้งหนึ่งก็พระผู้มีพระภาคก็ตรัสถามภิกษุที่พระวิหารเชตวันเวลาที่มีไฟไหม้กองหญ้าที่พระวิหารเชตวันภิกษุเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเพราะหญ้าไม่ใช่ภิกษุแต่ถ้าเป็นตรงเนี้ยถ้าเข้าใจว่าเป็นเราเดือดร้อน พราะฉะนั้นความเดือดร้อนทั้งหมดก็มาจากการที่ไม่รู้ความจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งใครยับยั้งไม่ได้ค่ะเกิดอย่างนี้แหละเกิดมานานแล้วด้วยแล้วก็สืบต่อนะคะการสืบต่อเนี่ยสืบต่ออย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นทรงแสดง1ขณะจิตว่าจิตขณะนั้นเกิดเป็นอะไรแล้วก็มาจากปัจจัยอะไรและตัวจิตเป็นปัจจัยที่จะทำให้อะไรเกิดต่อไปคือทันทีที่จิตนี้เกิดและดับไปการดับไปของจิตนี้ค่ะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดยับยั้งไม่ได้เลยนอกจากจุติจิตขณะสุดท้ายของพระอรหันต์ซึ่งไม่มีปัจจัยที่จะทำให้มีอะไรเกิดขึ้นจึงดับสังสารวัฏพระเช่นเราอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยหลายโกรธกลับเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะต่อไปอีกนับประมาณไม่ได้โดยที่ว่าไม่ใช่เราเนี่ยก็เหมือนไฟที่เกิดดับไปเรื่อยๆเงี้ยทุกอย่างก็เกิดดับไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่เราแต่ก็เป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ยึดถือว่าเป็นเรานะเข้าใจผิดจึงเกิดความทุกข์เพราะเป็นเราเพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็ใช้ความจริงเนี่ยนะคะคนนั้นเป็นผู้ตรงว่านี่เป็นความจริงใช่ไหมและเป็นความจริงที่ถูกปกปิดไว้ด้วยถ้ามีใครที่จะพูดคำที่แสดงความจริงนะคะความจริงนี้ไม่มีทางเปิดเผยเลยค่ะเพราะว่าการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วมากนะคะไม่มีเวลาจะไปคิดเลยว่าคืออะไรนอกจากผู้ที่บำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ขั้นพระมหาโพธิสัตว์ที่จะถึงการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการรู้ความจริงเนี่ยมีปัญญาหลายระดับระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีใครเปรียบได้เลยในสากลจักรวาลไม่ใช่แค่โลกนี้เทวโลกพรหมโลกกี่จักรวาลเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนะคะจะมีอีกพระองค์หนึ่งไม่ได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ต่างเปรียบกันได้แต่นี้ไม่มีใครเปรียบได้เลยกว่าจะถึงการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากไม่รู้อย่างนี้แหละและก็ได้ฟังธรรมะแล้วก็เห็นประโยชน์ว่านะคะถ้าสามารถจะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีโอกาสจะช่วยคนที่เขาไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองเห็นคุณไหมฮะพระมหากรุณาใช้คำนี้เลยไม่มีใครเทียบได้สูงสุดนะคะเพราะเหตุว่าแม้ว่าเขาอยู่แสนไกลแต่รู้ว่าเขาเนี่ยถ้าได้ฟังคำของพระองค์แล้วจะเข้าใจได้เสด็จไปถึงที่นั่นสาวกได้ฟังธรรมได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังแม้แต่ละคำเนี่ยเห็นคุณไหมคะเหนือใครหมดเลยพระบุญหิ้งกี่องค์ไม่ได้ให้เข้าใจความจริงอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้วไหว้อะไรเห็นไหมคะแต่อันนี้ค่ะเราสามารถที่จะระลึกถึงพระคุณได้ว่ายิ่งกว่าใครหมดเราทุกคนที่นี่อาจจะเคยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาแต่สังสารวัฏก็วนเวียนไปไม่มีใครสามารถที่จะรู้อะไรได้แต่ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละจากการฟังแล้วเห็นประโยชน์แล้วค่อยๆเข้าใจแล้วค่อยๆสะสมนะคะปัญญาที่สะสมแล้วแต่ว่ามีโอกาสที่จะเจริญขึ้นเมื่อไหร่มากน้อยยังไงเป็นบารมีที่ค่อยๆเจริญขึ้นเพราะถ้าไม่มีขณะนี้หนึ่งขณะจะมีความเข้าใจกว่านี้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยทำให้ความเข้าใจนั้นเพิ่มขึ้นจะขาดสักขณะเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นคุณอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็ชีวิตนี้แสนสั้นจริงๆค่ะไม่รอให้เราเป็นพระโสดาบันก่อนล่ะใช่ไหมคะจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ได้ทันทีเลยไม่มีสิ่งที่บอกล่วงหน้าด้วยว่าวันไหนเวลาไหนนอกบ้านไหนบ้านจากไปด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้แต่ไม่มีใครที่จะไม่ตายแต่จะตายด้วยความไม่รู้ต่อไปหรือว่ามีโอกาสที่ฟังต่อไปอีกเข้าใจต่อไปอีกนะคะแล้วก็สะสมสิ่งที่เข้าใจนะคะไม่มีใครสามารถจะลักขโมยไปได้เลยมีแต่ว่าถ้าเห็นประโยชน์นะคะได้ฟังอีกบ่อยๆแต่ละครั้งที่ได้ฟังเนี่ยคุณค่ามหาศาลแล้วอย่างนี้เราจะไปไหว้ใครแล้วอย่างนี้เราจะไปขอใครคะจะไปขอเขาว่าโอ้มาสิเราจะได้ลาภได้ยังไงแล้วลาภนั้นลาภอะไรและมันคืออะไรและมันของเราจริงๆหรือเปล่าแค่ตาเห็นใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการที่เราเรียกว่าลาภแค่หูได้ยินใช่ไหมแค่จมูกได้กลิ่นสิ่งที่เราพอใจมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมคะหรือว่าพอใจในรส แค่นั้นเองค่ะหมดแล้วค่ะพอใจในการกระทบสัมผัสความสุขความเย็นความร้อนสบายสบายก็หมดอีกแม้แต่ความคิดแค่คิดนะคะเพราะจำแล้วแต่ว่าจำอะไรไว้มากนะคะก็มีปัจจัยที่จะให้สภาพเจตสิกหนึ่งคือวิตกะเจตสิกนะคะคิดถึงเรื่องนั้นแม้แต่ความคิดก็บังคับบัญชาไม่ได้เลือกไม่ได้อยากคิดเรื่องอะไรลองสิคิดออกไหมแต่คิดแล้วโดยไม่ทันอยากคิดไปเรื่อยๆคิดไปทั้งวันเกิดละตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงนะคะว่าเกิดมาเนี่ยมีอะไรที่มีค่าในเมื่อสิ่งนั้นแค่มีปรากฏแล้วก็หมดไปแค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กลิ่นแค่ลิ้มรสแค่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแค่คิดนึกติดข้องมากเลยนะคะติดข้องในความเป็นเราก็มากละเรียงนำมาซึ่งความติดข้องในสิ่งที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินเพื่อตัวที่เราเข้าใจว่าเป็นเราที่ยั่งยืนแต่ความจริงไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้คำถามที่ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรใช่ไหมคะถ้าเข้าใจก็ตอบได้มีแน่แต่สิ่งนั้นไม่ใช่เราเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นและไม่รู้ด้วยว่าดับไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเข้าใจนี่ไม่ใช่ไปจำชื่อไม่ใช่ตอบได้แต่เป็นความเข้าใจว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะคือตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เองทุกอย่างที่มีจริงซึ่งคนอื่นไม่รู้แต่เมื่อฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะอานุภาพหรือเตชะเดชของธรรมะคือสามารถทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจได้แต่ต้องเห็นประโยชน์นะคะ
9: กลับเรียนท่านว่าความลึกซึ้งของสิ่งที่มีจริงขนาดนี้ไงเพียงเห็นเพียงได้ยินเนี่ยแต่ว่าต้องฟังนานมากเลยกว่าจะเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราย
1: ากไปจนกว่าจะรู้ความจริงยังไงก็ต้องยากเพราะอะไรคะฟังแค่นี้นะคะที่ไม่ได้ฟังเพิ่มเติมเข้ามาเท่าไหร่จนกระทั่งลืมสิ่งที่ได้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เข้าใจตลอดไปเรื่อยๆจากนี้ไปถึงเย็นแต่แค่เดี๋ยวก็หมดละและเรื่องอื่นก็มาละทับถมความเข้าใจที่มีอยู่ปิดบังจนกระทั่งไม่ได้เปิดออกมาเลยเพราะฉะนั้นพออะไรมาก็เป็นอย่างเดิมจนกว่าจะฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นก็จะรู้ตัวเองนะคะไม่ต้องถามใครไม่ต้องไปถามอาจารย์วิปัสสนารู้แค่ไหนใช่ไหมคะเขาจะมารู้ได้ยังไงล่ะคะเขารู้ไม่ได้หรอกไปหลงถามเขาทำไมตัวเองสิคะเป็นคนที่รู้ถ้าเป็นคนที่ตรงฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนเอาลืมไปเอาฟังใหม่พอฟังใหม่ก็เริ่มเข้าใจมั่นคงขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็รู้ว่าพอฟังจบเดี๋ยวก็เรื่องอื่นก็มาละเยอะแยะลืมไปเลยว่าเป็นธรรมะความเป็นเราก็เข้ามาอีกเรื่อยๆเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะในสังสารวัฏจนกว่าความเข้าใจเนี่ยจะเจริญมั่นคงขึ้นเป็นปัญญาแต่ละขั้นแต่ละขั้นที่ค่อยๆสามารถที่จะเพิ่มกำลังขึ้น
7: เมื่อสักครู่นี้ตอนที่ท่านอาจารย์ถามว่าตอนนี้มีอะไรอยู่ใช่ไหมก็ตอบไปว่าความสงสัยกำลังมีอยู่แล้วก็เลยคิดต่อไปว่าแล้วใครสงสัยอะไรเป็นตัวสงสัย
1: ค่ะถ้าไม่ได้เคยฟังมาจะไม่คิดอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะสงสัยก็สงสัยไปแต่พอได้ฟังเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้เริ่มคิดละแล้วอะไรสงสัยเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้สิ่งที่ได้ฟังเนี่ยจะปรุงแต่งนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยเราได้ยินบ่อยๆนะคะสังขารสังขารธรรมสังขารขันธ์สภาพธรรมะที่เกิดเนี่ยค่ะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะอะไรนะคะเดี๋ยวนี้กำลังปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เราก็เป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปต้องไม่ลืมค่ะความสงสัยเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
7: เป็นค่ะ
1: ค่ะเป็นธรรมะอะไรเมื่อกี้นี้เราคุยกันนะคะมีจิตมีเจตสิกมีรูปเพราะฉะนั้นความสงสัยเป็นธรรมะอะไร
7: น่าจะเป็นเจตสิกไหมคะ
1: ต้องเป็นเจตสิกเพราะเหตุว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะลักษณะของจิตที่ปรากฏก็คือเห็นนี่แหละรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะจิตรู้แจ้ง ใช่ไหมคะแค่เนี้ยแค่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏนั่นคือจิตนะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งลักษณะของจิตที่ปรากฏคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแต่วันนึงเลยเห็นแล้วเป็นยังไงคะชอบบ้างไม่ชอบบ้างใช่ไหมคะดีใจเสียใจบ้างทุกข์ร้อนบ้างอะไรบ้างทั้งหมดนอกจากนี้เป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะทั้งหมดมี52ประเภทที่เป็นความรู้สึกจะต้องทำหน้าที่อย่างเดียวคือเกิดแล้วรู้สึกและความรู้สึกก็มี5อย่างรู้สึกเฉยๆเป็นความรู้สึกหรือเปล่าคะ
7: เป็นค่ะ
1: นะคะรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจทางใจนะคะทางกายก็เจ็บคันเมื่อยปวดทุกข์ทางกายถ้าไม่มีกายทุกข์นี้จะไม่มีแต่เมื่อมีกายแล้วต้องมีทุกข์กายใช่ไหมคะแล้วก็สุขกายเพราะฉะนั้นความรู้สึกทั้งหมดนะในสังสารวัฏเลยชาติไหนก็ตามเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งนะคะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทางกายหรือทางใจหรือว่าเฉยๆไม่ใช่เราทั้งหมดต้องรู้ชัดแน่นอนว่าไม่ใช่เราขั้นฟังก็ยังดีขอให้รู้ว่าขั้นฟังก็ยังรู้เลยว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรากว่าจะนำไปสู่การเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะนี่คือฟังเรื่องธรรมะตัวจริงยังไม่รู้จักเห็นไหมคะธรรมะมีจริงๆไหมคะ
7: มีจริงค่ะ
1: รู้จักธรรมะหรือยัง
7: ยังไม่ค่อยแน่ใจ
1: ได้ยินแต่ชื่อค่ะถ้ารู้จักเมื่อไหร่เมื่อกำลังมีสิ่งนั้นปรากฏดีในพระไตรปิฎกปรากฏดีต่างกับที่เราเคยคิดใช่ไหมคะถ้าให้คิดเองปรากฏดีเป็นยังไงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าดีเมื่อปัญญาเข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะดีได้ยังไงเนี่ยดอกอะไรนี่อะไรปรากฏดีหรือเปล่าถึงบอกก็ไม่ได้ปรากฏดีใช่ไหมก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งที่ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นปรากฏดีเหรอใช่ไหมคะแค่นี้ก็ต้องรู้ว่าเพียงอย่างนี้ก็ปรากฏไม่ดีละเป็นคนเนี่ยปรากฏดีไหมค่ะแต่เป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาปรากฏระดับนั่นปรากฏดีเพราะฉันจะปรากฏดีกับปัญญาเท่านั้นถ้าไม่ใช่ปัญญาไม่มีทางเลยค่ะที่จะปรากฏดีเพราะปรากฏเฉยเฉยเป็นอะไรไปหมดไม่ใช่ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อเกื้อกูลและคิดดูให้ว่าความลึกล้ำซับซ้อนของสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วมากใครก็รู้ไม่ได้แม้แต่ละคำที่ทรงแสดงเนี่ยก็ต้องเข้าถึงความหมายของคำนั้นว่าหมายความว่าอย่างไรบางคนก็บอกใส่แว่นตาแล้วก็ปรากฏชัดดีใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ค่ะนั่นไม่ใช่ความหมายเลยปรากฏดีต้องกับปัญญาที่เข้าใจถูกว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพระธรรมก็มีมากนะคะฟังตลอดชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งก็ไม่จบก็ยังต่อไปอีกทุกชาติที่จะเข้าใจขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะถ้าอ่านประวัติของพระสาวกแต่ละท่านบำเพ็ญบารมีมานานเท่าไหร่ไม่ใช่แค่ชาติเดียวไม่ใช่หนึ่งกับด้วยไม่พอที่จะเข้าใจคำที่ได้ฟังแต่ว่าแต่ละคำนี่นะคะสะสมไว้เหมือนกับเราสะสมเรื่องอื่นน่ะฟังเรื่องอื่นก็ไปรู้เรื่องอื่นหมดเลยเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องปลูกต้นไม้เรื่องทำกับข้าวเรื่องอะไรก็รู้ไปหมดแต่ที่จะฟังเรื่องนี้เราฟังน้อยก็ต้องรู้น้อยแต่ถ้าจะรู้มากก็ต้องฟังเพิ่มขึ้นเพราะว่าประโยชน์มากกว่าที่จะรู้ว่าแต่ก่อนนี้มีเรานะคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่ก่อนนี้เราเป็นใครเดี๋ยวนี้แหละคะเราเป็นธรรมะใช่ไหมคะไม่ใช่อะไรเลยนอกจากสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนั่นแหละเพราะไม่รู้ความจริงก็เป็นเราแต่จริงๆนะเป็นธรรมะซึ่งเกิดระดับตามเหตุตามปัจจัยแหละเลือกได้ไหมคะที่จะเกิดเลือกได้ไหมที่จะต้องมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ค่ะมีเหตุที่จะให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุของทุกอย่างโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดทำให้ไม่สงสัย
10: ประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเมื่อวานได้สนทนากันในคลิป เรื่องศึกษาทำไมนี่สำคัญเนื้อหาในคลิปท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงการศึกษาไม่ใช่จำคำจำเรื่องแต่ต้องถึงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏค่ะก็อยากจะขอกราบเรียนความเข้าใจจากท่านอาจารย์ว่าการศึกษาด้วยความเคารพเพื่อเกื้อกูลต่อสติและความเป็นอนัตตาเป็นเช่นไรกราบท่านอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะศึกษาเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังศึกษาถูกต้องไหมคะ
10: ค่ะถูกต้องค่ะท่านอาจารย์ศึกษาเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังศึกษาก็ต้องเป็นคำเป็นเรื่องท่านอาจารย์ไม่ติดไม่ติดเรื่อง
1: เราศึกษาคำหรือว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงที่เราจะไม่เคยรู้เลยว่าคืออะไร
10: ค่ะก็ต้องศึกษาสิ่งที่มีจริงค่ะที่ไม่เคยรู้ค่ะอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นคำคำมานั่งคุยกันมานั่งพูดกันนะคะแต่รู้จุดประสงค์ว่าศึกษาอะไรไม่รู้อะไรแล้วจึงต้องศึกษาให้รู้สิ่งนั้นไม่ว่าวิชาใดๆทั้งสิ้นค่ะทำอาหารทำอะไรแกงจืดแกงส้มแกงกะหรี่เห็นไหมคะเพราะไม่รู้จึงศึกษาสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ต้องรู้จักว่าธรรมะคืออะไรไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะศึกษาเพื่อประเด็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เลยค่ะเดี๋ยวนี้แม้แต่คำว่าธรรมะใครเป็นผู้ตรัสคำนี้และหมายความว่าอะไรเนี่ยค่ะ

0: ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะเราฟังอะไรฟังคำสำหรับคิดสำหรับจำไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นธรรมะอะไรมีจริงและศึกษาอะไรเพื่ออะไร
1: ค่ะแบบท่านอาจารย์ค่ะแต่ละคำท่านอาจารย์ได้กรุณาเกื้อกูลที่จะย้ำว่าแต่ละคำกล่าวถึงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะท่านอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่จะต้องสะสมมากทีเดียวนะคะท่านอาจารย์
0: ไปคิดตั้งไกลไปคิดตั้งไกลฟังแต่ละคำและเข้าใจขึ้นนั่นคือการศึกษาใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะไตร่ตรองทุกคำที่กำลังได้ยินให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แล้วไปคิดอย่างอื่นอีกตั้งเยอะแยะขณะที่คิดอย่างอื่นไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมี
1: ขณะที่คิดอย่างอื่นไม่ได้ศึกษาสิ่งที่กำลังมีค่ะก็ท่านอาจารย์คะก็เป็นแต่ละคำก็ยากที่จะเข้าใจนะคะท่านอาจารย
0: ์เพราะฉันเข้าใจไปทีละคำไม่ต้องไปหวังอะไรเพื่อโน่นเพื่อนี่ค่ะเพราะรู้ว่าไม่เข้าใจคำไหนและจะเข้าใจไม่ล่ะจะศึกษาไม่ล่ะจะรู้ไม่ล่ะว่าคำนั้นใครพูดว่าอะไรหมายความว่าอะไรไม่ต้องไปเรื่องอื่นเลยทั้งสิ้น
1: ค่ะท่านอาจารย์คะแต่ละคำก็มีความละเอียดลึกซึ้งยากแก่การที่จะเข้าใจท่านอาจารย์กล่าวถึงแต่ละคำควรไตร่ตรองก็เหมือนกับจะเป็นเรื่องที่ปัญญาไม่สะสมแต่กิเลสก็จะปรากฏแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได
0: ้ก็คิดไปอีกแล้วไกลไม่เคยศึกษาอะไรหรือเปล่าหรือแค่คิดเรื่องที่จะศึกษาเห็นไหมคะห่างไกลกันไหมกับความตรงต่อศึกษาเพื่อเข้าใจอะไรนี่ไปคิดหมดเลยทุกต่อไปอีกยาว
1: ก็อาจารย์ก็ค่อยๆกระตุกนะฮะว่าให้มาถึงสิ่งที่กำลังมีไม่ให้คิดไปไกลเป็นเช่นนั้นนะคะอาจารย์
0: ไม่ใช่ไม่ให้ให้รู้ว่าความไม่รู้มหาศาลแค่ไหนฟังแล้วก็ดึงไปโน่นดึงไปนี่ตามที่ไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้แล้วก็ต้องการที่จะเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้ไปโน่นไปนี่ไปแต่นั่นไม่ใช่หนทางเลยหนทางอันนั้นกั้นเลยไปคิดเรื่องทั้งหมดยาวไกลแต่ศึกษาคืออะไรและศึกษาอะไรต้องตรงใช่ไหมคะ
1: ค่ะท่านอาจารย์ไม่คิดเรื่องหมายความว่าคำนั้นปรากฏคือสิ่งที่มีจริงกำลังปรากฏค่อยๆศึกษาเป็นเช่นนั้นนะคะท่านอาจารย
0: ์ต้องฟังแต่ละคำค่ะตั้งแต่คำว่าธรรมะคืออะไรจะได้รู้ว่าศึกษาธรรมะหรือเปล่าหรือไปคิดเรื่องธรรมะซะยาว
1: นะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ความต่างของการคิดเรื่องธรรมกับค่อยๆเข้าใจธรรมที่กำลังปรากฏก็แตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะคะซึ่งปกติก็ไม่ได้สะสมที่จะถึงความเป็นไปของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ค่ะท่านอาจารย
0: ์ค่ะพระเจ้าถ้าตราบใดไม่มั่นคงในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสก่อนที่จะแสดงธรรมะหนึ่งธรรมะใดจงฟังเห็นไหมคะและเวลาที่พูดเนี่ยจงฟังหรือเปล่าหรือไปคิดเรื่องอื่นบอกจงใส่ใจให้ดีฟังแล้วต้องรู้ว่าพูดเรื่องอะไรแล้วก็ไตร่ตรองเรื่องนั้นไม่ใช่ไปนั่งคิดเรื่องอื่นก่อนจะฟัง
1: ท่านอาจารย์คะความเข้าใจเนี่ยค่ะก็สะสมอบรมมาน้อยนะคะท่านอาจารย์
0: เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปไกลเข้าใจอะไรไม่ทราบที่สะสมมาน้อย
1: แต่เดี๋ยวนี้หมายความว่ามีสิ่งที่ปรากฏแต่ความเข้าใจไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ค่ะท่านอาจารย
0: ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานเพื่อเข้าใจอะไรคะ
1: เข้าใจสิ่งที่มีค่ะท่านอาจารย์
0: และคนอื่นจะไม่ต้องบำเพ็ญบารมีอะไรเลยเหรอ

0: ก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะคะต้องบำเพ็ญบารมีมากกว่าด้วยซ้ำไปนะคะท่านอาจารย์ค่ะฉะนั้นการศึกษาก็คือไม่คิดนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการสะสมที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่ะ
1: คิดอีกแล้วใช่ไหมคะคิดอีกแล้ว
0: เร็วค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
1: นั่นแหละแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆปกปิดสิ่งที่จะต้องศึกษากำลังมีอยู่ทุกขณะก็คิดเป็นเรื่องอื่นหมดเมื่อไรจะศึกษาสักที
0: แสดงว่ายังไม่ได้สะสม
1: มา
0: สิ่งที่ควรจะคิด
1: มาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะไปอีกแล้วทุกคำจนจบนั่นโดยศึกษาเห็นไหมคะความละเอียดความลึกซึ้งของการที่จะรู้ว่าแม้แต่ฟังว่าศึกษาไม่ใช่ไปคิดไกลเรื่องอื่นเลยทั้งสิ้นมีสิ่งที่ปรากฏศึกษาอะไรศึกษาเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏซึ่งรู้เองไม่ได้แต่ต้องอาศัยคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างแต่ไปคิดเรื่องอื่นหมดทุกอย่าง
0: ท่านอาจารย์ก็จริงๆนะคะว่าความคิดที่จะหันเหไปในสิ่ง
1: มาอีกแล้ว มาเรื่อยๆมาจนจบและศึกษาอะไรไม่ทราบ
0: ค่ะ อยู่ในความคิดนะท่านอาจารย์อยู่ในความคิดเสมอๆแต่ไม่รู้
1: นั้นไม่ได้ศึกษาใช่ไหมคะพอพูดถึงจะศึกษาอะไรก็คิดซะยาวทุกครั้งที่คิดถึงจะศึกษา
0: ค่ะต้องคิดซะยาวนะคะท่านอาจารย
1: ์โดยไม่ได้ศึกษาเลย
0: ฉะนั้น
1: ทำที่ศึกษา
0: อีกทีค่ะท่านอาจารย์จะไม่ได้คิดคำที่ศึกษาหรอคะ
1: ไม่ได้คิดเลยสักคำที่ได้ฟังที่จะศึกษา
0: ไม่ได้คิดสักคำค่ะท่านอาจารย์กราบท่านอาจารย์ในความละเอียดค่ะก็ เป็นความละเอียดจริงๆนะคะท่านอาจารย์ค่ะก็อาจารย์คะกิเลสมีเยอะกิเลสมีเยอะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจ
1: ใช่ไหมคะมาอีกแล้วใช่ไหม
0: มาทุกครั้งค่ะท่านอาจารย์ก็สนทนาเพื่อเข้าใจแต่ก็ไปสู่สิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้เป็นเช่นนั้นนะคะท่านอาจารย
1: ์ก็ไปอีกแล้ว
0: ถ้าไม่ไปนี่ยังไงคะท่านอาจารย
1: ์ศึกษาหรือเปล่าแล้วกำลังไปอ่ะ
0: กำลังไป
1: อย่างเมื่อกี้เนี่ยศึกษาอะไรหรือเปล่า
0: ไม่ได้ศึกษาค่ะท่านอาจารย
1: ์ค่ะแล้วขอพูดอีกก็ไปอีก
0: พูดอีกก็ไปอีกท่านอาจารย์ไตรตรองยังไงท่านอาจารย
1: ์ไงนั่นไงก็ฟังทีละคำสิคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรเดี๋ยวนี้มีไหมปรากฏตามความเป็นจริงหรือยังอะไรจริงอะไรไม่จริง
0: โอเคท่านอาจารย์ละเอียดทีเดียวแม้ฟังก็ไม่สามารถที่จะคิดได้นะคะท่านอาจารย
1: ์มาอีกแล้ว
0: ค่ะตรงที่ยากเนี่ยค่ะที่ไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้ค่อยๆศึกษาได้นะคะท่านอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นแม้แต่ศึกษาหรือศึกษาต้องรู้ว่าอะไร
0: ต้องรู้ว่าอะไรด้วยนะคะท่านอาจารย์ผ่านไปไม่รู้อะไรเป็นอะไรเช่นนั้นนะคะท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ในเรื่องของการศึกษานะคะสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้มีแต่ถ้าไปคิดถึงสิ่งอื่นก็เลยเช่นนั้นนะคะท่านอาจารย์ก็
1: แอบยนต์เขายังไปอยู่อีกนั่นแหละ
0: แกก็ไม่มีโอกาสศึกษาค่ะฉะนั้นอาจารย์อาศัยคำไม่ค่อยศึกษาเช่นไรคะท่านอาจารย
1: ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรคะ
0: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงค่ะท่านอาจารย
1: ์ในแบบนี้อะไรมีจริง
0: ไม่ไปไหนต้องหาให้เจอนะคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะกำลังจะไปหรือเปล่า
0: ไปแล้วค่ะท่านอาจารย
1: ์เห็นไหมคะนี่เลยค่ะคุณจุมพรคะต้องตรงต่อความเป็นจริงปานใด
0: ค่ะท่านอาจารย์ถึงแม้ฟังถึงแม้ฟังเดี๋ยวนี้ก็ยังหาไม่เจอนะคะท่านอาจารย
1: ์มีแต่ใช้คำว่าเลอะเทอะได้ไหมคะ
0: ค่ะหาไม่เจอจริงๆค่ะท่านอาจารย์แม้จะรู้ว่า
1: ค่ะขอโทษหาอะไรไม่เจอ
0: หาสิ่งที่เป็นจริงค่ะท่านอาจารย
1: ์โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเลยเลยค่ะ
0: ค่ะมีค่ะท่านอาจารย์แต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ค่ะท่านอาจารย
1: ์จบเลยทั้งที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ก็ไม่ฟังให้เข้าใจ
0: ต้องฟังให้เข้าใจค่ะโอ้ยากค่ะท่านอาจารย์ค่ะทีเดียวค่ะค่ะไม่ทราบ
1: จริงใช่ไหมคะ
0: ไหนคะท่านอาจารย
1: ์รู้ความจริงใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: รู้ว่าอะไรคะ
0: รู้ว่าไม่ตรงกับสิ่งที่ควรจะศึกษาค่ะท่านอาจารย์
1: ไม่ใช่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นจริงเดี๋ยวนี้เมื่อกี้พูดใช่ไหมคะยากที่จะรู้ความจริงได
0: ้ค่ะท่านอาจารย์ถ้าเหมือนฟังแล้วเหมือนใครจะรู้ก็จ้องแล้วไม่ได้เป็นเรื่องของปัญญาท่านอาจารย์คะ
1: อ
0: ้
1: าวเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงไหมคะ
0: มีค่ะท่านอาจารย
1: ์เป็นปัญญาหรือเปล่าย
0: ังค่ะยังเป็นแค่ท่านอาจารย์ฟังค่ะท่านอาจารย
1: ์แต่คำตอบว่ามีจริงเนี่ยจริงไหมหรือเปล่าเป็นความจริงหรือเปล่าที่ตอบว่ามีจริง
0: อืมค่ะค่ะมีจริงค่ะท่านอาจารย์
1: อะไรมีจริงถ้าบอกว่ามีจริงก็ต้องรู้ว่าอะไรมีจริง
0: ค่ะก็เสียงค่ะเดี๋ยวนี้กำลังมีจริง
1: เสียงมีจริงเพราะฉันไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะเสียงเกิดหรือเปล่า
0: ค่ะเสียงเกิดค่ะท่านอาจารย
1: ์ใครทำให้เสียงเกิดหรือเปล่า
0: ไม่มีใครบังคับได้ค่ะ
1: ทำไมรู้ว่าเสียง
0: เพราะฟังแล้วเสียงปรากฏค่ะท่านอาจารย
1: ์เสียงมีใช่ไหมคะทำไมรู้ว่าเสียงเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นเสียงถูกต้องไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วสิ่งที่มีจริงเป็นเสียงเนี่ยสามารถจะรู้อะไรได้
0: ไม่ได้ค่ะท่านอาจารย
1: ์ใครทำให้เกิดได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: แล้วทำไมเสียงปรากฏเพราะเป็นเสียง
0: ก็มีปัจจัยให้เกิดนะท่านอาจารย
1: ์ทำไมรู้ว่าเสียงเป็นเสียง
0: เพราะเสียงมีจริง
1: ๆรู้ได้ยังไงว่าเสียงมีจริง
0: เพราะอาศัยคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: อย่างนั้นหรือคะอย่างนั้นหรือคะที่รู้ว่าเสียงมีจริงเนี่ยต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย
0: ค่ะมีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะท่านอาจารย
1: ์ใช่นั่นต้องอาศัยคำของพระเจ้าเลยหรือว่าแม้ไม่ได้ยินคำสักคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียงก็มีจริง
0: ค่ะ
1: เห็นไหมคะ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไปอื่นด้วยความคิดยาวไกลแต่แม้แต่ว่าเสียงมีจริงเมื่อไหร
0: ่เมื่อเสียงกำลังปรากฏค่ะท่านอาจารย
1: ์เสียงปรากฏกับอะไร
0: กับสภาพรู้เสียงค่ะท่านอาจารย
1: ์ค่ะที่เราใช้คำว่าได้ยินใช่ไหมคะ
0: ค่ะท่านอาจารย
1: ์ถ้าได้ยินไม่เกิดเสียงจะปรากฏได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉันกำลังได้ยินเสียงเพราะเสียงเกิดและได้ยินก็เกิดขึ้นรู้เสียงนั้น
0: ค่ะ
1: มีใครหรือเปล่ามีใครหรือเปล่า
0: ไม่มีค่ะ
1: เห็นไหมคะศึกษาธรรมะหรือเปล่า
0: โอ้กราบท่านอาจารย์ค่ะ
1: เสียงมีจริงเป็นธรรมะได้ยินมีจริงเป็นธรรมะได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงเสียงปรากฏกับได้ยินเป็นธรรมะหรือเปล่า
0: เป็นธรรมะค่ะท่านอาจารย์
1: หมายความว่าอะไรครับเป็นธรรมะ
0: เป็นสิ่งที่มีจริงๆค่ะท่านอาจารย
1: ์เปลี่ยนให้เป็นเราได้ไหมเปลี่ยนให้เป็นสุนัขเป็นแมวได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะท่านอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นเริ่มรู้ว่าใครตรัสคำนี
0: ้ค่ะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ
1: ตรัสว่าเสียงมีสภาพรู้เสียงมีทั้งสองอย่างเกิดขึ้นโดยไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยแล้วก็ดับไปหมดใช่ไหมไม่เหลือเลย
0: ค่ะไม่เหลือเลยค่ะ
1: ศึกษาธรรมะหรือเปล่าคะที่จะรู้ว่าไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นทั้งวันทั้งปีทั้งชาติทั้งแสนโกรธกับเสียงเป็นเสียงเป็นใครไม่ได้ได้ยินก็เกิดขึ้นได้ยินเสียงเป็นใครไม่ได้แล้วก็ดับเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะที่หลากหลายมากกำลังศึกษาสิ่งที่มีในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะหรือเปล่าว่าสิ่งที่มีจริงนี่แหละที่อะไรที่ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: กลับเอาท่านอาจารย์ที่เกื้อกูลในการศึกษาทีละหนึ่งของความจริงที่กำลังปรากฏได้ศึกษาหรือเปล่าคะก็เป็นความละเอียดนะคะทุกขณะมีความจริงค่ะก็เห็นค่ะแต่ท่านอาจารย์เห็นจริงๆว่าตั้งแต่เริ่มต้นไม่เคยคิดถึงสิ่งที่มีจริงฉะนั้นจะพูดถึงเรื่องของการศึกษาก็ไกลทีเดียวนะคะท่านอาจารย์ใช้คำว่าเลอะเทอะก็สมอย่างนั้นจริงๆค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะรู้ความหมายของคำว่าศึกษาธรรมะแล้วใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่สงสัยอีกแล้วว่าศึกษาธรรมะคือศึกษาอะไร
0: ค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะต้องมั่นคงว่าศึกษาธรรมะต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมะที่มีจริงแต่ละขณะ
0: ค่ะนี่คือการศึกษา
1: ธรรมะ
0: ธรรมะที
1: ่ถ้าเชิญธรรมะอยู่ไหน
0: ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังมีอยู่
1: ถ้าไม่เกิดมีไหม
0: ไม่มี
1: เกิดแล้วดับไหม
0: ดับค่ะท่านอาจารย
1: ์กลับมาเกิดอีกได้ไหมสิ่งที่ดับแล้ว
0: ไม่ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเห็นเป็นใครเห็นหรือเปล่า
0: ไม่มีใครเห็นค่ะท่านอาจารย์
1: อะไร
0: เพราะความจริงไม่มีความจริงมีแต่เห็นกับสิ่งที
1: ่จะเป็นไหนอีกแล้วจะเป็นไหนอีกแล้วเห็นไหมคะความคิดเข้ามาแทรกเป็นความคิดเดิม
0: ๆไม่ไปไหนนะคะท่านอาจารย์
1: ไม่ไปไหนก็คือรู้ว่านี่แหละธรรมะนี่แหละศึกษาธรรมะไม่ได้ไปไหนกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่เคยคิดแต่มีตัวจริงที่กำลังปรากฏและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คิดสิลึกซึ้งแค่ไหนจึงต้องถึงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เมื่อทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานรู้สิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละไม่ว่าอะไรจะปรากฏเพราะฉันศึกษาธรรมะความจริงที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกอย่างที่มีจริงทุกขณะไม่เว้นเลยเพื่อให้คนอื่นได้รู้ความจริงว่าธรรมะและศึกษาธรรมะคืออะไร
0: โอกาสขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะว่าเป็นโอกาสอย่างยิ่งที่ได้สนทนาเกื้อกูลแล้วให้ค่อยๆเข้าใจว่าศึกษาคืออะไรค่ะก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งค่ะที่ท่านอาจารย์ได้เกื้อกูลที่ได้สนทนาที่จะได้รู้จักว่าศึกษาจริงๆคืออย่างไรไม่ไปไหนก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะอาจารย์บอกค่ะ
1: ยังมีคำว่าศึกษาอีกเยอะมากเพราะสภาพธรรมะที่ไม่เคยรู้มาก่อนกว่าจะรู้ตามลำดับขั้น การศึกษาก็ต้องตามลำบากจนทั่ว
0: ท่านอาจารย์ช่วยขยายความเข้าใจตามลำดับค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะแค่นี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าธรรมะไม่ใช่ของใคร
0: ค่ะท่านอาจารย
1: ์แล้วธรรมะมีอะไรบ้างอะ
0: ค่ะใหญ่ๆก็มีรูปธรรมกับนามธรรมค่ะท่านอาจารย์
1: แหมนะเอาชื่อมาตอบนะคะ
0: ค่ะ
1: แค่ตัวจริงของธรรมะถามว่าแล้วธรรมะน่ะมีอะไรเป็นธรรมะบ้างเห็นไหมบ้างมีอะไรเพราะฉันฟังจงฟังจงใส่ใจให้ดีเรากำลังจะพูดเรื่องอะไรเรื่องธรรมะให้เข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่ไปเอานามธรรมรูปธรรมมาตอบ
0: ค่ะตามลำดับค่ะท่านอาจารย์ตามลำดับเช่นไรคะท่านอาจารย
1: ์อ้าวคุณชุมพรรู้อะไรบ้างคะตอนนี
0: ้ค่ะก็เนี่ยค่ะเสียงค่ะท่านอาจารย
1: ์รู้ว่าศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงและเดี๋ยวนี้อะไรมีจริง
0: ค่ะเสียงกำลังมีจริงค่ะท่านอาจารย์
1: รู้จักเสียงหรือยัง
0: รู้จักเสียงขั้นการฟังค่ะที่รู้ว่าเสียงมีจริง
1: ไปไกลอีกแล้วถามว่าไงคะ
0: รู้จักเสียงหรือยัง
1: ค่ะ
0: ยังไม่รู้ความจริงค่ะท่านอาจารย์แต่รู้ว่าเสียงมีค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาเรื่องเสียงจนกว่าจะรู้ความจริงใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปศึกษาเรื่องอื่นไหมพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไหม
0: ค่ะท่านอาจารย์จนกว่าจะเข้าใจเสียงท่านอาจารย์ย้ำนะคะกับหนูเสมอเนี่ยค่ะว่าเสียงมีจริงเสียงเกิดปรากฏแล้วก็ไม่กลับมามีเหตุมีปัจจัยการเข้าใจตามลำดับแต่ละคำที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเสียงเกิดเพราะปัจจัยเกิดระดับเนี่ยคือเช่นไรคะท่านอาจารย์
1: เห็นไหมคะไม่อย่างคุณจะชุมพรก็ตอบว่านามธรรมรูปธรรมใช่ไหม
0: ค่ะท่านอาจารย
1: ์แต่ต้องฟังคำถามดีๆทุกคำเสียงเกิดเพราะอะไรคะ
0: เสียงเกิดเพราะอะไรเสียงเกิดเสียงเกิดเพราะอะไรโอ้โหท่านอาจารย
1: ์เห็นไหมคะ เห็นไหมคะทั้งวันเราไม่ข้ามอะไรเลยทีละนิดทีละหน่อยก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอะไรเลยกว่าจะรู้จนทั่วจนรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศแจ้งความจริงอย่างนี้เองละเอียดอย่างยิ่งถึงที่สุดไม่เหลือให้ใครสงสัยเลยเมื่อฟังและไตรตรองจนเข้าใจความจริงตามลำดับนี่เลยค่ะศึกษาธรรมะใช่ไหม
0: ค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะค่ะแม้จะพูดได้เสียงเกิดจากจิต
1: จริง
0: ความเข้าใจ
1: เหตุเดี๋ยวก่อนไม่ต้องไปไหนจริงไหม
0: จริงค่ะท่านอาจารย
1: ์ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะเสียงเกิดจากจิตถูกต้อง
1: อย่างเดียวเลยค่ะเกิดจากอย่างอื่นได้ไหม
0: ได้ค่ะเกิดจากอุตุได้ค่ะ
1: จริงอะไรเกิดจากอุตุ
0: เช่นเสียงฟ้าร้องเสียงพัดลมเนี่ยค่ะท่านอาจารย
1: ์เพราะฉะนั้นก่อนเกิดมีไหม
0: ก่อนเกิดไม่มีค่ะท่านอาจารย
1: ์แล้วทำไมเกิดขึ้นมาได้เลยคะ
0: แล้วทำไมเกิดขึ้นมาได้เพราะปัจจัยพร้อมนะคะท่านอาจารย์
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นชีวิตจริงๆหรือเปล่าคะ
0: เป็นชีวิตจริงๆค่ะท่านอาจารย
1: ์ของใครชีวิตของใคร
0: ชีวิตของเสียงที่ปรากฏค่ะท่านอาจารย
1: ์ค่ะของไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นแต่ต้องฟังอีกจนกว่าจะรู้ว่าถ้าไม่เกิดจะมีไหมเห็นไหมคะทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยไม่ใช่ให้ไปคิดเรื่องอื่นแต่ให้ค่อยๆศึกษาเพื่อเข้าใจแต่ละคำซึ่งละเอียดและลึกซึ้งอย่างยิ่งแม้เสียงเกิดก็ไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับกว่าจะรู้จนทั่วตรงตามความเป็นจริงก็ต้องอาศัยการฟังอย่างละเอียดขึ้นค่ะนี่แหละศึกษาธรรมะ
0: ็เป็นความเกื้อกูลท่านอาจารย์ที่จะได้เห็นความจริงที่ไม่เคยพิจารณาในชีวิตเลยนะคะท่านอาจารย์แม้จะคิดถึงว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรหนูก็ยังไม่เคยคิดนะคะเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงการเกิดการดับที่จะมั่นคงในความไม่ใช่เราเนี่ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นค่อยๆฟังค่ะแล้วค่อยๆ คิดนี่คือไตรตรองศึกษาพิจารณาจนเข้าใจ
0: ค่อยๆคิดค่อยๆไต่ตรองกว่าจะมั่นคงนะคะท่านอาจารย์
1: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งค่ะที่เป็นแนวทางของการศึกษาซึ่งทุกคนนะคะไม่เคยที่จะมีความละเอียดที่จะศึกษาเช่นนี้จริงๆฉะนั้นชีวิตนะคะก็ศูนย์เปล่านะคะไม่มีโอกาสศึกษาค่ะก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งค่ะอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: เยอะเลยค่ะทีละนิดทีละหน่อยค่ะ
0: ก็ทีละนิดทีละหน่อยกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะก็ไม่ทราบท่านอาจารย์ท่านอื่นนะคะจะมีประเด็นอะไรก็กราบเรียนเชิญได้เลยนะคะ
2: กราบเท้าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ก็สนทนากับอาจารย์ชุมพรนะครับก็เป็นประโยชน์ตั้งแต่ต้นเลยเรื่องการศึกษาธรรมะนะครับท่านอาจารย์ก็กล่าวถึงการศึกษาธรรมะตามลำดับเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเพื่อที่จะได้ชัดเจนนะครับท่านอาจารย์ขึ้นไปให้ขยายขึ้นไปอีกนะครับที่ท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์ก็พร้อมจะเพิ่มเติมทีละเล็กทีละน้อยใช่เลยครับกราบท่านอาจารย์ครับว่าการศึกษาตามลำดับเพื่อเข้าใจความจริงของเห็นเนี่ยคืออย่างไรครับ
1: มีเห็นไหมคะ
2: มีแน่นอน
1: มีไหมคะเห็น
2: มีครับ
1: กำลังเห็นหรือเปล่าก
2: ำลังเห็นครับ
1: ค่ะเห็นเกิดหรือเปล่า
2: เกิดครับ
1: เห็นเกิดขึ้นรู้อะไรหรือเปล่าร
2: ู้สิ่งที่ถูกเห็น
1: ค่ะรู้อย่างอื่นได้ไหมคะ
2: รู้อย่างอื่นไม่ได้ครับต้องรู้สิ่งที่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพรู้มีจริงใช่ไหมคะ
2: สภาพรู้มีจริงๆกำลังรู้อยู
1: ่แล้วสภาพรู้รู้อะไรบ้างคะ
2: สภาพรู้รู้อะไรบ้างก็ขึ้นกับว่าสภาพรู้นั้นเป็นสภาพรู้อะไรครับเป็นสภาพรู้แบบใด
1: อยากว่าสภาพรู้รู้อะไรบ้าง
2: สภาพรู้ก็รู้สิ่งที่กระทบตาเป็นต้นสิ่งที่กระทบหูเป็นต้น
1: อะไรอีก
2: เย็นไหวความรู้สึกต่างๆครับ
1: สภาพรู้มีตั้งแต่เกิดจนตายขาดสภาพรู้ได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ค่ะเดี๋ยวนี้มีสภาพรู้ไหมคะ
2: มีแน่นอนครับ
1: ค่ะรู้จักสภาพรู้อะไรบ้าง
2: ภาพรู้ที่กำลังคิดกำลังจำ
1: ค่ะอะไรอีกคะสภาพรู้อะไรบ้าง
2: ความจำความรู้สึกความคิดความชอบความไม่ชอบอีกมากมาย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นสภาพรู้หรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพรู้สามารถจะไม่รู้ได้ไหมไม่ต้องรู้ได้ไหม
2: ไม่ได้ครับเพราะเป็นสภาพรู้ต้องรู
1: ้แต่สภาพที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นรู้ได้ไหม
2: ไม่ได้ครับเพราะเขาเป็นสภาพที่ไม่รู้
1: พราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะที่ต่างกันอย่างไร
2: ต่างกันที่เป็นสภาพรู้กับสภาพที่ไม่รู้อะไร
1: ค่ะก็ค่อยๆรู้ว่านี่คือตั้งแต่เกิดจนตายใช่ไหมเป็นสภาพรู้กับสภาพที่ไม่รู
2: ้ถูกต้องที่สุดครับ
1: ค่ะและเมื่อไหร่จะรู้อย่างนี้เลยค่ะ
2: เมื่อความรู้ในระดับนั้นเกิดขึ้นโดยการที่เข้าใจความจริงอย่างนี
1: ้แล้วระดับนั้นคือระดับไหน
2: ระดับที่รู้ตรงสิ่งที่ปรากฏครับ
1: เมื่อไหร่จะรู้อย่างนั้น
2: เมื่อมีความเข้าใจในการศึกษาสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้โดยที่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นสะสมไปจนมีกำลังที่จะเป็นปัจจัยให้ความรู้ที่จะรู้ตรงเกิด
1: รู้อย่างนี้แล้วสงสัยอะไรบ้างไหมคะ
2: ไม่สงสัยไม่สงสัยครับท่านอาจารย์ไม่สงสัยในหนทาง
1: ไม่สงสัยเลยค่ะว่าเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพรู้ไม่สงสัยเลยหรือ
2: ยังไม่หมดความสงสัยอย่างนี้
1: จะสงสัยไหม
2: ยังมีความสงสัยอย่างนี
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงก็ยังสงสัยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะไม่รู้จึงสงสัย
1: และสงสัยมีจริงหรือเปล่า
2: สงสัยก็มีจริงๆแต่แม้สงสัยก็ไม่รู้ว่าสงสัย
1: สงสัยเป็นเราหรือเป็นใครหรือเปล่า
2: สงสัยก็เป็นสภาพรู้อย่าง
1: ค่ะเพราะฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่มีเราใช่ไหม
2: ไม่มีเรา
1: แล้วก็มีนกมีแมวมีหนูไหม
2: จริงๆต้องไม่มี
1: และเพราะมีอะไร
2: เพราะมีสภาพรู้กับสภาพที่ไม่รู
1: ้ค่ะแล้วเมื่อไรจะรู้จักสภาพรู้
2: จนกว่าสภาพรู้จะปรากฏเมื่อมีปัจจัยคือความเข้าใจในขั้นฟังขั้นไตรตรอง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งกำลังมีจริงทั้งหมดแต่ไม่เคยรู้ว่าสิ่งนั้นแต่ละหนึ่งคืออะไรไม่ใช่มีแต่เฉพาะเห็นกับสิ่งที่ปรากฏแล้วก็สงสัยแล้วก็ไม่รู้กับรู้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: จึงต้องเข้าใจแต่ละคำที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ทุกคำ
2: ครับนี่คือการศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้อง
1: เพื่อเข้าใจความจริงที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้รู้จุดประสงค์ด้วยไม่ใช่ศึกษาเพียงคำพระองค์ตรัสว่ายังไงคำนี้แปลว่าอะไรหมายความถึงอะไรแต่ว่าถึงสิ่งที่พระองค์ตรัสต้องกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเพื่อให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งอย่าง
2: ครับผมเกิดความระลึกว่านี่คือย้อนไปในอดีตของผู้ที่จะรู้ความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อวานก็อ่านข้อความในหนังสือประวัติธรรมสังเขปนะฮะหน้า29เมื่อวานเพิ่งอ่านเก็บจำได้อาจารย์ก็กล่าวว่าบุคคลในสมัยพุทธกาลเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงคำว่าจักขุวิญญาณท่านเหล่านั้นสามารถรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงคือจักขุวิญญาณได้ว่าความจริงของจักขุวิญญาณคือไม่เที่ยงใช่ไหมครับซึ่งผมก็มาสนทนากับท่านอาจารย์เช้านี้เนี่ยก็เกิดความซาบซึ้งเลยว่ากว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยจะได้ฟังคำว่าจักขุวิญญาณแล้วก็รู้ความจริงของจักขุวิญญาณนั้นว่าไม่เที่ยงในอดีตนานมาแล้วอาจจะเป็นแสนกับสำหรับพระมหาสาวกท่านก็จะต้อง มีความเข้าใจจากการศึกษาธรรมะที่ถูกต้องเมื่อแสนกับที่แล้วเนี่ยของพระมหาสาวกเนี่ยท่านจะต้องฟังธรรมะด้วยดีแล้วแหละแล้วตอนนี้ท่านอาจารย์กำลังเกื้อกูลให้เป็นในอดีตเหมือนอดีตของพระสาวกทั้งหลายเพราะถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะด้วยดีด้วยถูกต้องถ้าเราเพียงแต่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์ก็เกื้อกูลมากนะฮะเนี่ยที่สนทนากับอาจารย์ชุมพรเนี่ยแม้แต่ศึกษาอะไรเพื่ออะไรเนี่ยก็ต้องรู้นะครับแล้วก็ขณะที่เราไปคิดอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่ขณะที่ศึกษานะครับคิดเรื่องที่จะศึกษาลวงมากเลยฮะคิดเรื่องที่จะศึกษาขณะนั้นก็ไม่ใช่เป็นการศึกษาเนี่ยฮะซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งเลยที่ท่านอาจารย์สนทนาเมื่อ10โมงวันนี้ครับก็เลยคิดว่าถ้าไม่เป็นอันศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าการศึกษาโดยลำดับคืออะไรแล้วยิ่งก็กราบเท้าขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ได้อนุเคราะห์กล่าวถึงการศึกษาตามลำดับของเหตุโดยที่ท่านอาจารย์ก็ได้ถามแล้วก็ได้สนทนาเป็นลำดับมาท่านอาจารย์กราบเท้าท่านอาจารย์ครับว่าถ้าไม่เริ่มต้นอย่างนี้นะครับในอนาคตก็ไม่มีทางหรอกที่จะฟังคำว่าเห็นแล้วก็รู้ตรงเห็นประจักษ์แจ้งเห็นรู้ว่าเกิดรู้ว่าดับอะไรไกลครับท่านอาจารย์นานจริงๆนานจริงๆกราบเท้าครับเบื้องต้นผมก็มีเท่านี้ก่อนครับเพราะว่าแค่เท่านี้ก็เป็นประโยชน์มากนะครับเชิญอาจารย์ชุมพรจ้าท่าน
0: ค่ะก็ท่านอาจารย์พูดถึงเวลาไม่เข้าใจสงสัยไหมนะคะก็เมื่อวานนะคะท่านอาจารย์ได้สนทนากับเพื่อนธรรมะเขาก็มีความรู้สึกท้อแท้ค่ะคำตอบของท่านอาจารย์ที่สนทนากับอาจารย์อนบเนี่ยค่ะถ้าไม่ศึกษาก็เหมือนกับจะหาวิธีโดยที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเลยนะคะท่านอาจารย์ค่ะฉะนั้นทุกขณะเนี่ยค่ะสภาพธรรมะปรากฏวันนี้ก็ได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่ไม่ว่าอะไรปรากฏเข้าใจสิ่งนั้นไม่งั้นก็จะมีตัวเราที่จะหาทางแล้วก็เหมือนกับจะเป็นวิธีนะคะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาที่ไม่ถึงลักษณะของสภาพธรรมะเป็นเช่นนี้นะคะไม่ทราบอาจารย์ท่านอื่นจะมีประเด็นอะไรที่จะร่วมศึกษากับท่านอาจารย์ก็กราบเรียนเชิญได้เลยนะคะ
1: เราพูดถึงธรรมะแค่นี้เลยค่ะทำไมไม่พูดถึงธรรมะที่มีจริงๆทั้งวันให้ทั่วจะได้เริ่มรู้ว่าธรรมะไม่ได้มีแค่เห็นแค่ได้ยินทุกอย่างที่มีจริงมีลักษณะหลากหลายต่างกันเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แคบแค่นี้ลองกล่าวมาสิว่าเมื่อวานนี้ทั้งวันมีอะไรบ้างอ่ะดับไปแล้วก็ไม่ว่ากันเอาวันนี้แหละมีอะไรบ้างจึงจะรู้ว่าทั้งหมดแต่ละหนึ่งนั้นเป็นธรรมะไม่งั้นก็ไม่มีตัวอย่างที่จะทำให้ระลึกได้เลยว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเห็นไหมคะกว่าจะค่อยๆไปถึงว่าเมื่อมีปัจจัยจึงเกิดได้ค่อยๆไปทีละน้อยแต่ไม่ใช่ว่าเพียงแค่ตาหูจมูกลิ้นกายอะไรอีกล่ะที่มีจริงต้องรู้ไม่ใช่หรือไม่ใช่รู้เพียงแค่นี้เองเพราะจะมีอะไรอีกที่เริ่มรู้ว่าเป็นธรรมะทั้งนั้นในแต่ละวันในแต่ละขณะที่หลากหลายไม่เหมือนกันเราพูดถึงสิคะธรรมะอีกบ้าง
0: ค่ะแบบท่านอาจารย์ค่ะท้อแท้ค่ะท่านอาจารย
1: ์ท้อแท้มีจริงใช่ไหมคะ
0: มีจริงค่ะท่านอาจารย
1: ์ไม่ไร
0: เมื่อท้อแท้เกิดค่ะ
1: ท ท้อแท้เพราะอะไรเพราะท้อแท้เรื่องอะไร
0: ท้อแท้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะเพราะฉะนั้นท้อแท้เมื่อเห็นหรือเปล่า
0: อืมค่ะท้อแท้เมื่อเห็นจริงๆค่ะท่านอาจารย
1: ์เลยค่ะเลยค่ะเลยค่ะเห็นไหม
0: เห็นแล้วก็คิดฉะนั้นท้อแท้คิดใช่ไหมคะท่านอาจารย
1: ์ห้ามได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะท่านอาจารย
1: ์ห้ามไม่ได้เพราะเกิดแล้วใช่ไหมคะ
0: เกิดแล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกำลังท้อแท้เนี่ยเริ่มเข้าใจไหมว่าขณะนั้นมีจริง
0: ๆค่ะตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะตรงนี้กราบท่านอาจารย์เลยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับบุคคลที่ยังไม่เข้าใจการศึกษาเวลาท้อแท้เนี่ยค่ะเหมือนกับจะหาคนปลอบหาอะไรที่จะหายท้อแท้แต่ไม่ศึกษาท้อแท้เนี่ยค่ะท่านอาจารย
1: ์ยังไม่ต้องพูดเรื่องศึกษาเลยค่ะไม่มีปัญญาที่จะศึกษาอะไรแล้วใช่ไหมคะแต่จากการที่ได้ฟังให้ทั่วอย่างวันนี้ยังไม่ท้อแท้แต่วันหน้าจะท้อแท้ก็ได้เพราะฉะนั้นพูดถึงท้อแท้เดี๋ยวนี้ให้รู้ความจริงว่าท้อแท้ก็เป็นแต่ธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับเห็นไหมคะเตรียมตัวพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งถ้าไม่มีเลยก็หลงเป็นเรื่องเป็นราวท้อแท้เมื่อเห็นเรื่องนั้นได้ฟังเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมไม่มีความเข้าใจสักนิดเดียวว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะหายไปหมดเลยเพราะเราไม่เคยพูดถึงลักษณะที่มีจริงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยหลากหลายต่างกันตามปัจจัยและอะไรเป็นอะไรเห็นไหมคะต้องมีความเข้าใจละเอียดมากกว่านั้นอีกเพราะฉันไม่สามารถที่จะเข้าใจทันทีที่ท้อแท้เกิดว่าเป็นธรรมะชนิดหนึ่งถูกไหมคะก็ท้อแท้ต่อไป
0: กราบท่านอาจารย์ค่ะวันนี้นะคะปิติล่าเริงนะคะที่จะได้ค่อยๆเข้าใจว่าควรที่จะศึกษาอะไรค่ะท่านอาจารย์พูดถึงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ปรากฏแต่ว่าเรื่องราวกับความคิดแก้ไขกิเลสต่างๆปิดบังทันทีเลยค่ะท่านอาจารย์ไม่มีโอกาสได้ศึกษาค่ะท่านอาจารย
1: ์ค่ะถ้าไม่ได้เข้าใจขึ้นก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดใช่ไหมคะในสังสารวัฏออกจากหลุมลึกของความไม่รู้และความติดข้องยิ่งกว่ายางมะตอยใช่ไหมคะรูปธรรมยังสามารถที่จะทำลายไปได้แต่ธาตุรู้ซึ่งเกิดสะสมมาถ้าไม่มีความเห็นที่ถูกต้องไม่สามารถที่จะละความที่เคยยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปในสังสารวัฏหารู้ไม่ว่าแค่เกิดแล้วดับเท่านั้นเองกว่าจะรู้มั่นคงกว่าจะฟังให้เข้าใจเพื่อที่จะละความไม่รู้ซึ่งนำมาซึ่งความทุกข์และเรื่องราวทั้งปวงซึ่งเดือดร้อนกันทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผู้ที่ตรัสรู้ทรงแสดงไม่มีทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ไปติดอยู่แค่เห็นได้ยินได้กลิ่นนี่มามีอะไรอีกเยอะแยะทั้งหมดเป็นธรรมะก็บอกมาสิเพื่อที่จะได้รู้ว่าขณะนั้นน่ะรู้บ้างไหมหรือแค่วันนี้พูดถึงแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงมากกว่านี้ท้อแท้เกิดจะหวั่นไหวไหม
0: ค่ะกราบในการเกื้อกูลของท่านอาจารย์อย่างยิ่งนะคะซึ่งได้ชี้หนทางของการที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตนะคะซึ่งกำลังเป็นไปแต่ท่านอาจารย์คะเป็นความยากลำบากนะคะหลุมลึกเหนียวแล้วก็ติดสนิทเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้ค่อยๆทีละเล็กทีละน้อยคงจะต้องอยู่ในหลุมลึกอีกนานแล้วก็เหมือนลวงว่ากำลังศึกษาแต่ไม่ได้ศึกษาเลยค่ะท่านอาจารย์คะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นที่จะต้องตรงตามความเป็นจริงที่มั่นคงจนประจักษ์แจ้งได้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงนะคะของสิ่งที่มีจริงสัจธรรมะ มีจริงๆเกิดขึ้นจริงๆดับไปจริงๆหลากหลายมากรู้ได้เมื่อไหร่เมื่อได้ฟังคำจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วแสดงความจริงให้คนอื่นเริ่มฟังเริ่มไตร่ตรองไม่ใช่คิดเรื่องอื่นอย่างเคยมากมายมหาศาลแต่ว่าแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งจนกระทั่งละความหวังที่จะประจักษ์แจ้งเพราะไม่มีความเข้าใจสักนิดเดียวตั้งแต่ต้นแล้วจะไปสามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้อย่างไรด้วยเหตุนี้จึงต้องศึกษาคือรู้ว่าสิ่งที่มีแต่ละวันแต่ละขณะเจ็บปวดรวดร้าวสุขสบายแสนเลอเลอะหรืออะไรทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันที่เกิดระดับผ่านไปโดยไม่เคยรู้เลยจนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะเห็นไหมคะกว่าจะละคลายการที่ไปติดข้องในสิ่งที่เพียงเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่เหลือเลยสักอย่างต้องตรงต่อความเป็นจริงเพราะปัญญาสามารถเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เลย
0: ค่ะกับขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งนะคะซึ่งทำให้หนูหายสงสัยว่าทุกครั้งสนทนากับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ถามว่าเป็นสิ่งที่มีจริงไหมเกิดดับไหมเป็นของใครบังคับบัญชาได้ไหมหนูตอบไปอย่างนั้นนะคะแต่วันนี้เนี่ยค่ะได้ความละเอียดยิ่งขึ้นนะคะว่าที่เรากล่าวถึงว่าความเป็นอนัตตาก็ท่านอาจารย์ไม่ใช้คำนี้แต่ว่าท่านอาจารย์ใช้คำว่าไม่ใช่ของใครไม่มีใครบังคับใช่ไหมซึ่งก็เน้นนะคะให้เห็นถึงความเป็นจริงสัจจะความจริงค่ะท่านอาจารย์กราบค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอนัตตาไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นความเข้าใจความจริง
2: ขอโอกาสนิดนึงครับท่านอาจารย์ให้โอกาสว่าธรรมะไม่ได้มีแค่เห็นได้ยินมีอีกเยอะก็ให้กล่าวมาซิว่ามีธรรมะอะไรบ้างนะครับท่านอาจารย์ผมก็กราบเท้าท่านอาจารย์ครับก็หลายหลากมากธรรมะครับอย่างเช่นหงุดหงิดนะครับท่านอาจารย์หงุดหงิดก็มีได้ทุกวันหงุดหงิดครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นธาตุรู้มีกี่อย่าง
2: ธาตุรู
1: ้
2: มีหลายอย่างแต่ต่างกันเป็นสองอย่างหลักๆครับ
1: ไม่ลืมนะว่าแต่ละหนึ่งปนกันไม่ได้ต่างต่างหนึ่งคือหนึ่งปนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นความต่างของธาตุรู้คืออะไร
2: ความต่างของธาตุรู้มีลักษณะที่ต่างต่างกันนะครับแต่ธาตุรู้ที่หลักๆแล้วก็ต่างกันเป็นสองแต่ละอย่างก็ต่างกันไปมีลักษณะไม่เหมือนกันเลยครับแต่ละอย่าง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคำฟังแล้วเข้าถึงความจริงที่ละเอียดซึ่งต้องไตร่ตรองแล้วไม่ลืมขณะนี้มีเห็นแน่ๆใช่ไหมคะ
2: แน่ครับ
1: แล้วก็จำก็มีใช่ไหม
2: มีครับ
1: แล้วก็รู้สึกในสิ่งที่ปรากฏก็มีใช่ไหม
2: มีครับ
1: ทุกขณะในชีวิตประจำวันเป็นอย่างนี้มีสิ่งที่เกิดขึ้นหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเห็นเป็นจำหรือเปล่า
2: ไม่ใช่จำ
1: เห็นเป็นรู้สึกหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับ
1: เห็นไหมคะตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นความต่างของธาตุรู้ทั้งหมดที่เป็นธาตุรู้ต่างกันเป็นสองอย่างธาตุรู้อย่างหนึ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งไม่ได้เคยปรากฏเลยแต่ว่าธาตุรู้บางอย่างปรากฏเช่นหิวเป็นธาตุรู้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เป็นความรู้สึกที่ดีไหมสบายไหม
2: ไม่สบายครับ
1: เห็นไหมคะยังรู้จักความรู้สึกได้ว่าไม่สบายแต่ธาตุที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจึงมีสิ่งอื่นที่เกิดพร้อมกันทำหน้าที่หลากหลายฟังแค่นี้ไม่ต้องไปไกลเลยเอาแค่นี้จริง ธาตุรู้ต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งนะคะเกิดขึ้นไม่รู้สึกไม่จำไม่อะไรเลยแต่รู้แจ้งสิ่งที่ถูกรู้ต้องเริ่มต้นให้มั่นคงว่ามีสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร่สิ่งนั้นต้องถูกรู้จึงจะปรากฏได้ถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกรู้จะปรากฏไหมก็มี
2: ไม่ปรากฏ
1: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเริ่มจำเริ่มเข้าใจเริ่มค่อยๆเข้าใกล้ธาตุรู้ที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏทั้งวันมีแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามีธาตุรู้หนึ่งนะที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นไม่ใช่รู้สึกไม่ใช่จำไม่ใช่โกรธไม่ใช่หิวไม่ใช่อะไรเลยแต่เป็นใหญ่เป็นประธานทันทีที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ถูกรู้เพราะเมื่อเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สภาพรู้จะขาดสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้แต่ทุกคนคิดถึงแต่สิ่งที่ปรากฏเมื่อถูกรู้เสียงกลิ่นรสเรื่องราวต่างๆสุขทุกข์ทุกอย่างที่เป็นสภาพรู้แต่ลืมธาตุรู้หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏที่ใช้คำว่าอารมณะวิตถารัมภณะก็ได้สีต่างๆหลากหลายมากจริงไหม
2: จริงครับ
1: เห็นไหมอ
2: ารมณะก็ได้
1: เห็นไหมแค่ตอบว่าจริงก็แสดงว่าต้องมีการรู้ลักษณะที่หลากหลายจึงตอบได
2: ้ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเริ่มรู้ว่าสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้แจ้งลักษณะที่หลากหลายมีเพียงหนึ่งซึ่งไม่ทำไม่จำไม่อะไรทั้งหมดเพียงแค่เกิดขึ้นมีอารมณ์ปรากฏให้รู้และสภาพนี้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ถูกรู้เพราะเหตุว่าจิตจะเกิดตามลำพังธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานต้องอาศัยกันและการเกิดขึ้นมีหลายปัจจัยยังไม่ต้องพูดถึงเลยเพียงแต่รู้ว่าอะไรจะเกิดตามลำพังไม่ได้เกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เมื่อมีธาตุรู้จะขาดสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต่างกันเอาเพียงแค่ว่าทีละหนึ่งทีละหนึ่งถ้าพูดถึงธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ใช่เลอะเทอะพูดโน่นพูดนี่ยาวไปแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจให้มั่นคงเมื่อมีธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ทั้งวันทุกวันไม่เคยคิดเลยมีแต่เรื่องทั้งนั้นถ้าจะศึกษาธรรมะก็หยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแต่ลักษณะของธาตุรู้ซึ่งมีหลากหลายมากแต่มีหนึ่งเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้แจ้งลักษณะของอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์นั้นจะต่างกันละเอียดปานใดธาตุรู้นั้นสามารถรู้แจ้งในแต่ละสิ่งที่ปรากฏเป็นอารมณ์ได้จึงใช้คำว่าจิตตะเราเริ่มเข้าใจว่าธาตุรู้ที่เป็นจิตมีเป็นธาตุที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏซึ่งเป็นอารมณ์ความรู้ของเราแค่ไหนคะยังไม่ไปถึงไหนแค่กว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้อารมณ์ที่ปรากฏอย่างนี้ปรากฏกับอะไรบ้างและขณะไหนอะไรเป็นสภาพที่ทำให้รู้ได้ว่านี่เป็นสีที่อ่อนมากขาวบริสุทธิ์แล้วก็มีสีอื่นเข้ามาเจือปนเป็นเทาไปก็แล้วแต่รู้อย่างนั้นได้เพราะมีธาตุรู้ที่เห็นรู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่กระทบตาซึ่งหลากหลายมากแต่ธาตุรู้ก็สามารถรู้ความละเอียดได้เป็นหนึ่งในบรรดาธาตุรู้ทั้งหมดเห็นไหมคะถ้าไม่เริ่มเข้าใจความจริงที่ขณะตั้งแต่เกิดจนตายเราไม่สามารถที่จะรู้ความจริงสักหนึ่งเดียวมีแต่ชื่อหมดเพราะเดี๋ยวนี้แม้ธาตุรู้ที่กำลังรู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่กระทบตาสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นก็ยังไม่เคยคิดถึงเลยในวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นการศึกษาธรรมะจะขาดการไตร่ตรองอย่างละเอียดไม่ได้เลยมิฉะนั้นก็ปนเปกันหมดเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเริ่มเข้าใจแต่ละหนึ่งของธาตุรู้ดีไหมคะ
2: ดีที่สุดครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราเคยคิดถึงธาตุรู้ที่กำลังเห็นแจ้งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหรือเปล่า ตรงต่อความเป็นจริงมีบ้างไหมขณะไหน
2: ยากและลึกซึ้งครับ
1: ถ้าไม่รู้ความลึกซึ้งจะสามารถละความติดข้องความไม่รู้ไหม
2: ไม่สามารถครับ
1: เพราะไม่มีปรากฏเลยว่าอะไรเกิดดับใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นความจริงลึกซึ้งปานใดที่จะต้องตรงความจริงเพื่อจะละความไม่รู้ซึ่งเห็นผิดว่าเป็นราวเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะรวมกันหมดทันทีนี่แหละค่ะเริ่มรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้จักพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาระดับอย่างนี้ทำให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งปวงถึงความเป็นใหญ่ในการที่จะรู้ความจริงของทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกคำของพระองค์ที่ตรัสรู้และทรงแสดงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ไตร่ตรองเข้าใจได้จริงหรือไม่จริงไม่ใช่ให้เชื่อบอกอะไรก็ไปจำไม่ใช่แต่ลักษณะแต่ละลักษณะแม้เป็นธาตุรู้ด้วยกันเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันเกิดก็ยังต่างกันที่จะต้องรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งจึงไม่ปะปนกันจึงสามารถจะค่อยๆละคลายความติดข้องในสิ่งที่ไม่ปรากฏว่าเกิดดับจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งการเกิดดับได้นี่คือศึกษาธรรมะ
2: การสนทนาวันนี้มีประโยชน์มากเลยที่อาจารย์สุพรมาสนทนาและท่านอาจารย์ก็ได้ให้สิ่งที่เกื้อกูลที่สุดคือศึกษาธรรมฉะนั้นก็เลยทำให้มีการปรุงแต่งท่านอาจารย์เพราะผมเองก็ชอบไปโน่นไปนี่อยู่นะครับท่านอาจารย์กล่าวตรงนี้ก็เลยทำให้ใส่ใจตั้งใจที่จะเป็นการศึกษาเพิ่มขึ้นจริงๆครับฉะนั้นท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าดีไหมที่จะได้เข้าใจธาตุรู้ที่รู้ดีที่สุดครับ
1: เพราะฉะนั้นศึกษาไม่ใช่แค่ฟังจำพูดตามเห็นไหมคะกว่าจะมั่นคงได้การไตร่ตรองได้การพิจารณาว่าต่างกันจริงๆแต่ละหนึ่ง
2: แต่เขาก็อีกยาวไกลกว่าจะรู้ทั่วในแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแล้วก็เป็นการรู้ความต่างกันโดยสภาพของแต่ละหนึ่งนั้นที่ปรากฏให้รู้ก็ต้องนานจริงๆครับก็กราบเท้าท่านอาจารย์ครับที่อาจารย์ได้ขยายในเรื่องของธาตุรู้ที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ธาตุรู้ต่างๆที่เกิดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความจำเป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นการดีที่สุดที่จะได้เข้าใจความต่างกันของธาตุรู้แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ขอเชิญท่านอื่นนะครับ
0: อาจารย์ท่านอื่นนะคะกราบเรียนเชิญนะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ
3: ครับก็กราบท้าท่านอาจารย์ครับกราบอาจารย์ชุมพรแล้วก็คณะอาจารย์ทุกท่านครับท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงเนี่ยครับก็มีมากครับจากที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่ามีธรรมะอะไรอื่นอีกไหมนอกจากเห็นครับก็แต่ละขณะก็เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆครับกับผมก็จะขอยกตัวอย่างประการหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่ได้ยินเสียงที่เป็นเสียงดังเป็นเสียงที่ไม่น่าฟังก็เกิดโทสะเกิดความไม่พอใจเลยครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นตัวอย่างของธรรมะครับว่าได้ยินกับสภาพที่เกิดความไม่พอใจครับก็กราบท่านอาจารย์ในความ ละเอียดด้วยครับท่านอาจารย์ครับ

0: ทำจิตรู้แจ้งเสียงดับเพราะจิตเกิดขึ้นรู้แจ้งเสียงสภาพธรรมะที่รู้แจ้งในเสียงนั้นก็เกิดความพอใจขึ้นคนละขณะถ้าไม่ศึกษาโดยละเอียดไม่สามารถจะรู้ได้เลยค่ะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ละขณะเกิดดับต่อกันเร็วปานใดเหมือนพร้อมกันเพราะฉันเริ่มเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ตรัสรู้อย่างนี้ไม่มีทางออกจากการรวมธรรมะที่เกิดดับอย่างรวดเร็วว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตตาเป็นเราเห็นเป็นเราชอบค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆพิจารณาในความเป็นจริงของแต่ละหนึ่งธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงแสดงให้ได้รู้ได้เข้าใจด้วยมิฉะนั้นก็อยู่ในเหวลึกของความมืดมาตลอดเหมือนเดิมไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นแม้จะเห็นแม้จะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสนุกสนานร่าเริงเดือดร้อนจากชาติหนึ่งเป็นอีกชาติหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดพระฉันต้องเริ่มฟังความจริงซีลึกซึ้งที่ผู้ที่ตรัสรู้แล้วเท่านั้นจึงสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่สภาพธรรมะอย่างเดียวกัน
1: ครับอาจารย์ครับถ้าเป็นความติดข้องก็สภาพธรรมะอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นความไม่พอใจไม่ชอบก็อีกอย่างหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นคนละอย่างกันด้วยคือที่กราบเรียนถามท่านอาจารย์ตรงนี้ครับว่าเป็นความเร็วของสภาพธรรมะจริงๆครับว่าพอได้ยินเสียงก็เป็นเสียงที่ไม่น่าพอใจไปแล้วครับแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความไม่ชอบคือไม่พอใจในเสียงนั้นครับท่านอาจารย์ครับก็เหมือนกับพอได้ฟังแล้วอย่างนี้ก็มาพิจารณาว่าทำไมไม่ได้พิจารณาในความเป็นจริงของเสียงหรือว่าสภาพที่ได้ยินก็เป็นเพียงธรรมะที่เกิดแล้วดับแล้วครับเหมือนกับว่าพออะไรเกิดขึ้นเนี่ยครับเหมือนกับลืมในความเป็นธรรมะไปเลยครับท่านอาจารย์ครับก็กราบท่านอาจารย์ได้เกื้อกูลด้วยครับครับท่านอาจารย์ได้เปิดไมค์หรือเปล่าครับ
0: ค่ะใครจะช่วยใครได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่จงฟังจงใส่ใจให้ดีคนอื่นจะมาใส่ใจให้ได้ไหม
1: ครับไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องรู้ว่าทำไมพระองค์ตรัสว่าจงฟังเห็นไหมคะฟังแล้วไม่ใช่คิดเรื่องอื่นจงใส่ใจให้ดีในแต่ละคำธาตุรู้หลากหลายมากเห็นก็ไม่ใช่ชอบไม่ใช่โกรธเห็นจะไปโกรธไปชอบได้ยังไงเกิดขึ้นเห็นแล้วดับจริงไหมแต่สภาพธรรมะหลากหลายมากเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเป็นสิ่งที่น่าพอใจเกิดความติดข้องเพราะไม่รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นดับแล้วฟังแค่เนี้ยเชื่อไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะจริงไหมล่ะค่อยๆมั่นคงขึ้นไม่ใช่ไปทำอะไรทั้งสิ้นแต่ให้ตรงต่อความเป็นจริงเพราะแม้ขณะนั้นก็ไม่ใช่เราทรงแสดงละเอียดยิ่งแบบแล้วเป็นอะไรล่ะแล้วเป็นอะไรล่ะแล้วเป็นอะไรล่ะตลอดทั้งวันทุกขณะทั้งชาติทุกชาติจะรู้เองได้หรือเพียงแค่ฟังไม่ไตร่ตรองให้ละเอียดว่าขณะนี้อยู่ในความมืดพระองค์ตรัสว่าสว่างทางเดียวพระองค์ตรัสให้เชื่อหรือว่าให้พิสูจน์หลับตาสิมืดหรือสว่างปิดไฟให้หมดยังเห็นว่ามืดไม่ใช่สว่างเพราะมีตาทุกอย่างนี้ค่ะกล่าวถึงธรรมะที่มีจริงซึ่งเกิดดับทุกขณะลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่ค่อยๆมั่นคงในแต่ละคำที่พระองค์ตรัสถึงสภาพธรรมะแต่ละอย่างเห็นเป็นได้ยินได้เปล่า
1: เห็นเป็นได้ยินไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ใช่เห็นไหมคะตื้นๆธรรมดาไปก่อนเพราะอะไร
1: เพราะพอที่จะพิจารณาในเหตุในผลได้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ครับเห็นเป็นเห็นจะเป็นได้ยินไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็พูดไปแต่เพราะเห็นเฉพาะสิ่งที่ปรากฏเมื่อเมื่อเห็นเดี๋ยวนี้

0: ยาวหรือสั้นเห็นเฉพาะสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเพราะสิ่งนั้นต้องกระทบตาค่อยๆไตร่ตรองในความเป็นจริงไม่ใช่คิดเป็นเรื่องยาวเรื่องอื่นเห็นเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เห็นสิ่งที่กระทบตาแน่นอนจะไปเห็นสิ่งที่ไม่กระทบตาไม่ได้ไม่ใช่เรื่องอะไรยาวเฟ้ยไปเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยเห็นเฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะสิ่งนั้นกระทบตาถ้าไม่กระทบตาก็ไม่ปรากฏให้เห็นเห็นจะไปเห็นสิ่งที่ไม่กระทบตาไม่ได้ชั่วขณะเห็นหนึ่งขณะเนี่ยความจริงถึงที่สุดคืออย่างนี้มีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบตาไม่ได้กล่าวถึงใครเลยทั้งสิ้นแต่กล่าวถึงความเป็นจริงว่าธาตุรู้มีแน่ๆเมื่อไหร่ล่ะที่จะรู้ว่ามีธาตุรู้ก็เห็นนี่แหละรู้สิ่งที่กระทบตาคำว่ารู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เลยแต่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่กระทบตาเท่านั้นไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าฟ้าแดงขาวเขียวดำมืดแต่ว่ามีสิ่งใดที่กำลังกระทบตาปรากฏเดี๋ยวนี้ศึกษาธรรมะคือเดี๋ยวนี้ธาตุรู้คือเห็นกำลังเห็นเป็นธาตุรู้ซึ่งรู้อื่นไม่ได้เลยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะมีสิ่งกระทบตาจึงเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นแล้วก็ดับแค่นี้ต้องเข้าใจจนถึงที่สุดประจักษ์แจ้งไม่ใช่เพียงแค่ฟังมิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละความไม่รู้ที่เคยยึดถือว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรและเรากำลังเห็น
1: ครับกราบเท้าท่านอาจารย์ครับเป็นสิ่งที่เผินไม่ได้ประมาทไม่ได้เลยครับได้ยินมาก็ไม่รู้กี่ครั้งแล้วในเรื่องของเห็นแต่ว่าวันนี้เหมือนกับเพิ่มพูนความเข้าใจที่มั่นคงเพิ่มขึ้นจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะจะไม่เข้าใจเห็นได้ยังไงคะก็เห็นมีทั้งวันทั้งชาติและไม่รู้เลยมานานเท่าไหร่ละเพราะฉะนั้นถามว่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดนั่นแหละเห็นเกิดดับก็ไม่รู้เห็นอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นเห็นคนเห็นหมอนเห็นอะไรไปหมดเห็นไหมคะเคารพต่อความจริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้จะรู้ไหมเนี่ยไม่มีทางเลยแต่เมื่อได้ฟังแล้วทุกคำลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะไม่ได้เป็นไปอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงจนกว่ารู้ว่าความจริงคืออะไรมั่นคงต่อความเป็นจริงจนกระทั่งสามารถที่ระลึกถึงความเป็นจริงได้ไม่ลืมทีละเล็กทีละน้อยและตรงต่อความเป็นจริงเฉพาะหนึ่งมิฉะนั้นก็ปะปนกันไม่ใช่ความเป็นจริงรวมกันแล้วจะรู้ความจริงของอะไร
1: ครับก็ทราบซึ้งมากเลยครับท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวในความเป็นจริงของเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ครับก็ยิ่งเกื้อกูลอย่างยิ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวคำธรรมดามากนะครับซึ่งก็เป็นการกล่าวให้ได้เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะที่มีจริงที่กำลังกล่าวถึงก็คือเห็นนะครับซึ่งเห็นก็เห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาได้เท่านั้นครับซึ่งเป็นประโยชน์มากครับท่านอาจารย์ครับแม้ว่าท่านอาจารย์จะไม่ได้กล่าวคำที่ตามตัวที่แสดงถึงลักษณะของเห็นเลยครับแต่ว่านั่นแหละครับคือตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ครับก็คือลักษณะของเห็นก็คือมีการรู้ซึ่งรูปซึ่งอาศัยจักขุปสาทะเป็นลักษณะนี่คืออัตถะนี่คือความเป็นจริงแต่ว่าท่านอาจารย์ก็กล่าวในคำไทยๆเลยว่าเห็นเพียงสิ่งที่กระทบตาได้เท่านั้นก็เป็นจริงทั้งหมดเลยครับท่านอาจารย์ครับยิ่งฟังก็ยิ่งเกื้อกูลครับว่าไม่ให้ไปที่อื่นที่ไกลเลยครับว่าขณะเห็นเนี่ยคืออะไรครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์ครับ
0: ถ้าเพียงแต่พูดตามเพราะจำจะมีประโยชน์ไหมคะเนี่ย
1: ครับไม่มีเลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นจงฟังจงใส่ใจให้ดีขาดไม่ได้ไม่ใช่ฟัง
1: ครับก็ทราบซึ้ง
0: นะครับว่าความลึกซึ้งของธรรมะที่กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีแค่ไหนที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้โลกไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริง แน่นอนที่สุดเกิดก็ไม่ปรากฏดับก็ไม่ปรากฏไม่กลับไปอีกเลยก็คิดว่ายังอยู
1: ่ครับชัดเจนมากครับท่านจะครับแม้แต่ที่กล่าวถึงว่าดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยนี่ครับคำนี้ก็เป็นคำที่เกื้อกูลมากจริงๆครับท่านอาจารย์ครับว่าสิ่งที่ดับแล้วนี่ครับก็คือดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยครับว่าขณะก่อนหมดไปแล้วขณะนี้ก็กำลังจะหมดไปแล้วก็สุดท้ายก็จะต้องหมดไปมีแต่ไปต่อไปข้างหน้าไม่สามารถที่จะกลับมาได้อีกเลยไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้อีกเลยเพราะว่านี่ก็คือความเป็นจริงของธรรมะจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
0: พระอาจารย์ฟังท่านที่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงแล้วไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะรู้อย่างนั้นชีวิตของท่านแต่ละชาติเป็นยังไงไม่ขาดคำว่าบารมีเพราะฉันจะรู้ได้เลยค่ะต้องอีกนานเท่าไหร่กว่าจะเข้าใจขึ้นและไม่ลืมไม่ลืมคือเดี๋ยวนี้ไม่ว่าอะไรจะปรากฏรู้จากลักษณะที่แท้จริงซึ่งเป็นเพียงสภาพที่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไม่ปะปนกับอะไรเลยทั้งสิ้นลองคิดดูไม่ปะปนกับอะไรเลยทั้งสิ้นเห็นทางตาไม่ปะปนกับทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต้องอยู่ในความมืดสว่างทางเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทางใจไม่ได้ปรากฏว่ารับรู้ต่อทุกทวารแสดงโดยละเอียดก็ต้องมีภวังค์เกิดก่อนอะไรเกิดก่อนนี่แหละค่ะกว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้แค่เห็นเนี่ยความไม่รู้หนาแน่นทึบปิดบังไว้แค่ไหนจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจจนกว่าจะมั่นคงจนกว่าถึงเวลาที่จะประจักษ์แจ้งความจริงเพราะกว่าจะฟังจนเข้าใจจนมั่นคงกว่าจะมีการรู้ตรงลักษณะที่ได้ฟังแล้วกำลังปรากฏให้รู้ได้โดยไม่เลือกไม่ได้เพราะยังไม่เกิดขึ้นเฉพาะสิ่งที่เกิดแล้วเท่านั้นที่จะรู้ได้และเฉพาะสิ่งที่เกิดแล้วเดี๋ยวนี้ด้วยไม่ใช่เกิดนานไปแล้วเห็นไหมคะการฟังธรรมะต้องไตรตรองไม่ใช่ตามคำที่ได้ฟัง
1: ครับก็ท่านอาจารย์ก็เตือนอย่างยิ่งเลยครับท่านอาจารย์ครับก็เป็นประโยชน์มากเลยครับอาจารย์จุมพรครับตอนนี้ก็อาจารย์วิชัยก็ขอโอกาสที่จะได้กราบเรียนสนทนากับท่านอาจารย์ต่อครับ
2: ครับกับท่านอาจารย์ครับก็ขอโอกาสร่วมสนทนาจากเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ฟังคลิปที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเอาไว้นะครับในรายการแนวทางเจริญวิปัสสนานะครับก็ข้อความที่ท่านอาจารย์กล่าวนะครับบางตอนก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับก็ขออนุญาตอ่านข้อคำที่ถอดจากคำบรรยายท่านอาจารย์นะครับว่าถ้าศึกษาเรื่องของจิตเจตสิกและรูปมากแต่ไม่เข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานจะมีประโยชน์ไหมรู้แต่เรื่องของจิตของเจตสิกของรูปแต่ไม่เข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้เพราะว่าสติไม่เกิดไม่ระลึกไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ศึกษาเป็นเรื่องมาแล้วว่าจักขุวิญญาณมีกี่ดวงทำกิจอะไรเกิดเมื่อไหร่ท่านอาจารย์ครับอย่างที่ฟังตั้งแต่ต้นมาเนี่ยครับท่านอาจารย์ก็ให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาด้วยความเข้าใจในสิ่งที่มีนะครับไม่ใช่เป็นไปในเรื่องราวต่างๆแล้วก็คิดเรื่องโดยที่ไม่เข้าใจตัวจริงเดี๋ยวนี้ครับแต่ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าการศึกษาธรรมะนี่ครับแล้วถ้าไม่เข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมีประโยชน์ไหมตามความเข้าใจของกระผมก็คิดว่าถ้าจะเป็นผู้เบื้องต้นที่จะศึกษาก็ต้องรู้จักธรรมะก่อนแต่พอเริ่มมีความเข้าใจธรรมะขึ้นนะครับการรู้หนทางของการเจริญปัญญาหรือการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจึงจะรู้ได้ครับก็ขอกับท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจตรงนี้ว่าการที่จะศึกษาธรรมะโดยที่ต้องมีความเข้าใจเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานด้วยเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยค่ะเราก็เริ่มว่าสภาพรู้มีอะไรบ้างเห็นไหม ม่ใช่ให้ไปเลือกเลยแต่ทั้งวันเนี่ยมีอะไรบ้างกว่าจะรู้ว่าสติคืออะไรต้องเริ่มจากมีอะไรบ้างจะได้รู้ว่านั่นเป็นสติหรือเปล่าเพราะฉะน
1: ั้
0: นแกไม่ได้เข้าใจความจริงอะไรเลยทั้งสิ้นมีแต่สติปัฏฐานให้รู้ตรงนั้นตรงนี้เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานให้ระลึกตรงนั้นที่กายนั่นไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มจริงๆเนี่ยต้องเป็นความรู้ของผู้ฟังไม่ใช่บอกให้ไปจำให้ไปทำแต่ให้รู้ความจริงว่ารู้จักธรรมะหรือยังธรรมะต่างกันเป็นธาตุรู้กับสิ่งที่ไม่รู้อะไรมีอะไรบ้างสิ่งที่ไม่รู้อะไรมีอะไรบ้างและธาตุรู้มีอะไรบ้างจึงเห็นความหลากหลายว่าธาตุรู้ที่มีอะไรเยอะแยะต่างกันนั้นแหละเป็นแต่ละหนึ่งส่วนสิ่งที่เป็นใหญ่ที่ทุกคนเล็งก็คือธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตรู้จิตรู้อะไรขณะนั้นสภาพธรรมะอื่นที่เกิดร่วมกันเป็นธาตุรู้ก็รู้แต่ไม่ใช่โดยฐานะที่รู้แจ้งในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เป็นปัญญาแต่เป็นสภาพที่รู้แจ้งเพราะเห็นจริงๆหนึ่งขณะเดียวเองแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียงแค่จิตดับแล้วแต่รู้แจ้งนั่นหน้าที่ของจิตไม่ใช่ชอบไม่ใช่เข้าใจไม่ใช่จำเห็นไหมคะว่าเราจะค่อยๆเข้าใจธรรมะไม่ใช่กระโจนไปหาสติปัฏฐานเลย
2: ครับท่านอาจารย์ครับอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้ครับการศึกษาธรรมะตั้งแต่ต้นนะครับก็เริ่มพิจารณาได้ว่าขณะที่เริ่มรู้ลักษณะของสติครับแม้ในขั้นการฟังอย่างฟังเรื่องของธาตุรู้อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีหลายๆอย่างอย่างเห็นอย่างได้ยินเป็นธาตุรู้ที่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏนะครับอย่างเห็นก็เห็นสีสันบรรณะต่างๆได้ยินก็ได้ยินเสียงขณะที่ฟังอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ก็พอรู้ได้ว่าขณะที่ไตร่ตรองหรือพิจารณาแล้วก็เข้าใจในความเป็นธรรมะเพราะมีจริงๆขณะนั้นก็เป็นอาการของสติที่เกิดแต่ก็ไม่ใช่เป็นการรู้ในตรงในลักษณะของสภาพธรรมะครับท่านอาจารย์
0: พอจะคิดถึงสภาพรู้ที่มีจริงก็คิดถึงสติเลยเด็กค่ะ
2: คือก็พอพิจารณาถึงความต่างกันนะครับท่านอาจารย์เพราะว่าฟังเรื่องของสติเนี่ยก็เห็นถึงอกุศลมากในแต่ละวันก็ขณะนั้นก็พอรู้ได้ว่าขณะที่เป็นอกุศลไม่มีสติแต่ว่าพอฟังพระธรรมแล้วมีความเข้าใจก็ค่อยๆพิจารณาถึงความต่างกันกับขณะที่เพลินไปด้วยอำนาจของอกุศลกับขณะที่ฟังแล้วก็ค่อยๆไต่ตรองแล้วก็พิจารณาแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นก็เป็นความต่างกันครับท่านอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นฟังเรื่องของสติเลยเนี่ยจะเข้าใจไหม
2: ฟังเรื่องของสติเลยจะเข้ายังไม่เข้าใจครับท่านอาจารย์ครับยังไม่สามารถเข้าใจได้ครับท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นก็พูดถึงเรื่องสภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้ในชีวิตจริงๆเลยยังไม่ต้องไปพูดถึงสติหรืออะไรเลยเพื่อจะค่อยๆรู้ว่าลักษณะที่มีจริงนั้นคืออะไรที่ต่างกันไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะกำลังมีจริงขณะนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเป็นความต่าง
0: ที
2: ่
0: กับ
2: ธรรมะ
0: ใจสนใจเข้าใจนั่นก็มีสติแต่ไม่ได้พูดถึงเลยยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาเพียงว่าวันนี้ทั้งวันมีอะไรบ้าง
2: ครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวข้อความที่ท่านอาจารย์บรรยายไว้ในรายการแนวทางเจริญวิปัสสนาเนี่ยท่านอาจารย์ก็ให้ความเข้าใจในการอบรมเจริญสติซึ่งก็เป็นประโยชน์มากเพราะว่าหนทางของการเจริญอบรมปัญญาเนี่ยไม่ง่ายเลยครับท่านอาจารย์แล้วก็โอกาสที่จะเข้าใจผิดนี่ก็มีมากอย่างบางบุคคลศึกษาอภิธรรมะปรมัตถธรรมก็ยังมีการตั้งสำนักปฏิบัติเนี่ยก็รู้ว่าขณะนั้นก็เป็นความคิดเห็นที่ผิดนะครับแต่ว่าการศึกษาธรรมะจริงๆที่จะเป็นการอุปการะต่อการเจริญสติก็ต้องรู้จักหนทางว่าการอบรมเจริญสติคืออย่างไรด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวนี้เลยแหละค่ะ
2: ยังไม่ใช่เดี๋ยวนี้ครับ
0: นั่นสิพระอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นนะคะกำลังพูดถึงเรื่องธาตุรู้เนี่ย ก็ให้ค่อยๆเข้าใจความละเอียดของธาตุรู้ก่อนและก็กำลังมีจริงๆด้วยในชีวิตประจำวันและถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในชีวิตประจำวันจะไปเข้าใจชื่อเท่านั้นโดยสภาพธรรมนั้นในชีวิตประจำวันก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรเอาเพียงแค่เริ่มรู้ธาตุรู้ทีละเล็กทีละน้อยที่ปรากฏว่ามีในชีวิตประจำวันก่อนจะได้รู้ว่าเป็นสติหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ไปบอกให้เข้าใจว่าสติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่สติก็มีแต่ไม่รู
2: ้ครับท่านอาจารย์แม้เพียงขั้นฟังที่จะเข้าใจนะครับก็ยังยากอย่างยิ่งเลยครับท่านอาจารย์
0: ค่ะนี่จึงเป็นการที่เราสนทนากันไงคะเพื่อที่จะไม่ลืมความลึกซึ้งของสภาพธรรมะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้คิดถึงความลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้จนแม้กำลังมีเดี๋ยวนี้ต้องบำเพ็ญบารมีนานเท่าไรกว่าจะตรัสรู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นไม่มีทางที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ไม่รีบร้อนนะคะกว่าจะรู้จักลักษณะของสติไม่ใช่ไปหวังสติจะทำสติจะให้สติเกิดรู้นั่นรู้นี้แต่ต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรจะได้รู้ว่าไม่ใช่สติเลยแล้วก็ไปพูดถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ปรากฏโดยที่ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ปรากฏว่ามีแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับโดยมากจะรีบร้อนครับท่านอาจารย์จะรีบด่วนจะลิ่งรีบเสมอเลยครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะอาจารย์ต้องเห็นความละเอียดลึกซึ้งว่าว่าจะรู้และเข้าใจขึ้นต้องลึกซึ้งไม่ใช่ผ่านไปผ่านไปเหมือนเข้าใจแต่ความจริงไม่เข้าใจเลยมีแต่คำที่จำได้นิดๆหน่อยๆจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ไม่เห็นมีใครไม่พูดคำนี้นี่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่ะมีอะไรบ้างและอะไรล่ะที่เป็นจิตที่รู้แจ้งอารมณ์เห็นไหมคะปิดสนิทแล้วก็พูดถึงสติปัฏฐานแล้วสติปัฏฐานปรากฏหรือยังถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีที่ปรากฏจะไม่เข้าใจสติปัฏฐานแน่นอน
2: ครับถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏไม่เข้าใจสติปัฏฐานแน่นอนครับนี่ก็เป็นคำที่เตือนอย่างยิ่งเลยครับท่านอาจารย
0: ์ต้องละเอียดต้องไม่รีบร้อนต้องเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีก่อนและจึงจะเข้าใจว่าสติหรือไม่สติใช่ไหมคะไม่ใช่ไปบอกว่าสติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ว่าสภาพธรรมะอื่นที่ไม่ใช่สติก็ยังไม่รู้เลย
2: ครับท่านอาจารย์ครับก็เข้าใจเพิ่มขึ้นครับท่านอาจารย์ครับกราบเท้าท่านอาจารย์ครับกราบอาจารย์ชุมพรครับ
3: กราบท่านอาจารย์วันนี้ก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลจริงๆนะคะที่จะค่อยๆตามลำดับไม่ข้ามขั้นค่ะแล้วก็เริ่มรู้ว่าขณะไหนที่มีโอกาสศึกษากับขณะไหนที่ไม่ได้ศึกษาก็ละเอียดอย่างยิ่งเลยค่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กล่าวถึงการที่จะรู้ตามลำดับของธาตุรู้ค่ะกราบท่านอาจารย์อีกนิดหนึ่งค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีแต่จิตเท่านั้นหรือเปล่าคะ
3: ค่ะไม่มีค่ะท่านอาจารย์มีอย่างอื่นด้วยค่ะ
0: แม้แต่จำก็มีใช่ไหม
3: ค่ะท่านอาจารย์คะ
0: รู้ว่าจำต่างกับจิตจะลงว่าเป็นเราไหมที่จำ
3: ค่ะท่านอาจารย์คือพูดถึงจำนะคะท่านอาจารย์แม้กล่าวคำว่าจำแต่ขณะที่จำเกิดก็ยังไม่ค่อยจะรู้ว่าเขาเป็นจำเลยค่ะท่านอาจารย
0: ์ถ้าเราไม่พูดถึงจำจนกระทั่งไม่ลืมค่อยๆไม่ลืมจำจนกระทั่งสามารถรู้ขณะที่จำในลักษณะที่มีจริงว่าเป็นธรรมะได้มีหนทางอื่นไหมถ้าไม่เป็นอย่างน
3: ี้ก็ไม่มีหนทางอื่นจริงๆค่ะท่านอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นไม่รีบร้อนใช่ไหมคะ
3: ค่ะไม่รีบค่ะ
0: ถ้ารีบร้อนนั่นคืออะไรเพราะอะไร
3: เพราะรีบเพราะว่าไม่เข้าใจว่าสภาพธรรมะรู้ยากลึกซึ้งก็เป็นเรื่องของการติดข้องพอใจค่ะท่านอาจารย์
0: เห็นไหมคะเป็นเรื่องของความติดข้องพอใจและเมื่อไหร่จะรู้ว่าความติดข้องพอใจเนี่ยไม่ใช่สติถ้าจะอยากพูดเรื่องสติก็ต้องรู้ว่าเป็นความติดข้องใช่ไหมคะต้องเข้าใจแต่ละหนึ่งธรรมะจริงๆไม่ใช่ไปแค่จำชื่อแบบฝ่ายกุศลมีอะไรบ้างฝ่ายอกุศลมีอะไรบ้าง ม่ใช่ชื่อแต่ลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆความติดข้องเนี่ยเพราะไม่รู้แสนโง่เลยใช่ไหมฮะสิ่งนั้นดับแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วดับแล้วแต่ความโง่มหาศาลติดข้องในทุกอย่างที่เหมือนปรากฏว่ายังมียังไม่ได้ดับไปถึงแม้ดับไปแล้วก็ติดข้องก่อนจะดับไปแล้วตั้งเท่าไหร่อยู่ในโลกของความไม่รู้กับความติดข้องเนี่ยมานานเท่าไหร่และจะละเอาได้จริงๆต้องเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนมั่นคงลึกซึ้งจึงสามารถที่จะรู้ว่าที่ติดข้องนั้นเพราะไม่รู้ความจริงแน่นอนถ้ารู้แล้วจะติดข้องหรือแต่ก็ต้องตามลำดับของปัญญาที่จะค่อยๆละจนกว่าจะหมดมหาศาลแค่ไหนคะความติดข้องและความไม่รู้ไม่ต้องไปไกลเลยไม่รู้เดี๋ยวนี้เองค่ะที่กำลังปรากฏเห็นกำลังไม่รู้เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเห็นเกิดแล้วดับพูดขณะนี้แต่ละคำแต่ละคำก็ต้องมีคิดเกิดแล้วดับเสียงก็เกิดดับทุกอย่างเกิดดับไม่รู้ทั้งหมดในชีวิตประจำวันเห็นไหมคะไม่ต้องไปหาความไม่รู้หรอกว่าไม่รู้อะไรที่ไหนบ้างแค่ไหนทุกวันนี้แหละค่ะทุกขณะที่ไม่รู้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมด้วยความเคารพด้วยการไตร่ตรองกว่าจะเข้าใจความลึกซึ้งเหมือนกับสิ่งที่เกิดเล็กน้อยท่ามกลางคลื่นของความไม่รู้กระแสของความไม่รู้ซึ่งพัดไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่หยุดยั้งเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆสะสมการที่จะเป็นความเข้าใจต้านทานความไม่รู้ตามกำลังที่เราเข้าใจขึ้นแต่ละชาติทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยไม่สงสัยเลยใช่ไหมคะว่าอีกนานเท่าไหร่จะถึงวาระที่เพราะได้ฟังมาจนมั่นคงจึงสามารถที่จะเกิดเข้าใจความจริงในขณะนั้นได้เห็นไหมคะกว่าจะเอ่ยชื่อคำว่าสติไม่ต้องเอ่ยหรอกเข้าใจก่อนจริงหรือเปล่า
3: ก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งนะคะที่จะได้เห็นถึงการรีบเพราะไม่เข้าใจพูดถึงคำไหนก็จะอยากจะรู้คำนั้นแต่ว่าความเข้าใจก็ต้องตามลำดับจริงๆค่ะวันนี้ก็ท่านอาจารย์บอกว่าวันละเล็กวันละน้อยวันนี้ที่ได้วันละเล็กวันละน้อยนี่ประเสริฐมหาศาลจริงๆค่ะที่จะได้รู้จักว่าศึกษาจริงๆคืออย่างไรค่ะวันนี้ก็สมควรแก่เวลากับขอบคุณในความเกื้อกูลของท่านอาจารย์อย่างสูงแล้วก็ยินดีในกุศลของคณะอาจารย์และท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
4: อาศัยตัณหาละตัณหาอาศัยสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏให้ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏนั้นเช่นขณะที่มีความติดข้องปรากฏถ้าปัญญาเกิดขึ้นรู้ก็ต้องรู้ลักษณะความติดข้องนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อละคลายความติดข้องได้ตามความเป็นจริงจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.15 ธันวาคม 2562

0: อาศัยตัณหาละตัณหานะคะมีความลึกซึ้งอย่างไรคะ
1: ต้องไม่ลืมนะคะทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาซึ่งความเข้าใจลืมไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังสงสัยก็จะต้องพิจารณาไตรตรองแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นความเข้าใจถูกในคำที่พระองค์ตรัสไว้หรือเปล่าขณะนั้นภิกษุณีรูปนั้นมีโลภะถูกต้องไหมคะ
0: ค่ะ
1: และถ้าไม่รู้โลภะจะละโลภะได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอาศัยโลภะที่เกิดทำให้สามารถที่จะเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เว้นเลยแม้แต่โลภะขณะนั้นก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตน
0: ทีนี้ถ้าจะอาศัยความเข้าใจแนวนี้นะคะมากล่าวว่าเพราะว่าเหตุว่ามีความเป็นเราเป็นตัวตนก็อาศัยความเป็นเราเป็นตัวตนนี่แหละเหมือนกับที่อาศัยตัณหาที่มีอยู่ในภิกษุณีรูปนั้นอาศัยความเป็นเราเนี่ยเพื่อที่จะละความเป็นเราซึ่งดิฉันว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ความเป็นเราเป็นกิเลสกิเลสจะมาละกิเลสมันก็ไม่เป็นไปไม่ได้ค่ะท่านอาจารย์
1: ความเป็นเราเพราะไม่รู้
0: ค่ะ
1: เพราะฉันรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นความรู้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีเห็นเป็นเราเห็นแน่นอนไม่ต้องไปอาศัยไปทำให้เกิดความเป็นเราเห็นขึ้นมาก็มีความเป็นเราเห็นเพราะฉะนั้นเป็นความไม่รู้อาศัยเห็นและก็ปัญญาที่ได้สะสมมาจึงรู้ว่ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเห็นเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะจะต้องรู้ว่าเพื่อเข้าใจถูกต้องเห็นกำลังมีและจะไปรู้อย่างอื่นได้ไหมว่าไม่ใช่เราเห็นนั่นแหละที่กำลังเห็นเคยเป็นเราเห็นก็จะได้เข้าใจในขณะที่กำลังเห็นนี่นะคะค่อยๆมีอาตาปีเห็นไหมคะไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นเลยค่ะแต่อาศัยการที่ฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเริ่มเข้าใจเห็นต้องเป็นปัญญาทั้งหมดรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นสภาพรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็อาศัยเห็นเพื่อที่จะละความเป็นตัวตนเช่นเดียวกับอาศัยตัณหาที่เกิดขึ้นถ้าไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็ไม่สามารถจะละได้เลย
0: คือต้องอาศัยว่าความเข้าใจว่าตัณหาก็ไม่ใช่เรา
1: ต้องเป็นความเห็นถูกทั้งหมด
0: ต้องเป็นความเห็นถูกเพราะฉะนั้นถ้าอาศัยความเป็นเราก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วไม่มีเรา
1: ถ้าไปบอกให้ละให้ละเพียนให้ละให้ได้ก็คือไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้น
0: เพราะฉะนั้น
1: แต่เพราะเข้าใจจึงรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่เรา
0: ค่ะเพราะเข้าใจความที่ไม่ใช่เรา
1: ถูกต้องค่ะทุกอย่าง
0: กราบขอบพระคุณค่ะ
1: ไม่อย่างนั้นไม่มีทางเลยนะคะที่จะรู้ว่าโลภะไม่ใช่เราถ้าขณะนั้นไม่เข้าใจในสภาพที่เป็นธาตุรู้ที่กำลังเป็นอย่างนั้น

0: 1352สนทนาธรรมที่โรงแรมแลนด์มาร์ควันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2561
1: อาจารย์ครับพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างไรแล้วก็การศึกษาอย่างไรเนี่ยถึงจะถูกต้องกับเรียนท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาคุณจักริตนะคะที่ห่วงใยแล้วก็เห็นการที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจความจริงวันนี้ก็คงจะพูดถึงพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักน่าคิดไหมคะพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเพราะเหตุว่าชาวพุทธไปวัดแล้วก็ทำพิธีกรรมต่างๆมีการสวดมนต์มีการปฏิบัติมากมายไม่ใช่แต่เฉพาะที่ประเทศไทยค่ะทั่วโลกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณจักริตได้ช่วยให้คนอื่นเนี่ยได้เริ่มสนใจที่จะเข้าใจพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเลยใช้คำว่าเลยก็ได้นะคะเพราะถ้าถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรศาสนาคือคำสอนไม่ว่าจะเป็นคำสอนของใครเราก็บอกถึงศาสดาของผู้สอนใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับพุทธศาสนาเนี่ยแม้แต่คำว่าพุทธะเนี่ยชาวพุทธไม่ได้เข้าใจถึงความเป็นจริงนะคะว่าพุทธะเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านอย่างธรรมดาหรือไม่ใช่มิตรสหายที่เราพูดกันหรือว่าไม่ใช่ตำรับตำราที่ใครก็เขียนขึ้นมาได้แล้วก็คิดว่าได้เข้าใจแล้วแต่พุทธะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้ค่ะรู้สึกว่าคนจะไม่ค่อยสนใจนะคะแต่สนใจครูบาอาจารย์หรือว่าสนใจใครก็ตามแต่ที่คิดว่าเป็นผู้ที่รู้แต่ว่าคำว่าพุทธศาสนาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะนานเท่าไหร่กว่าใครจะได้ยินคำนี้สมัยก่อนการตรัสรู้นะคะโลกมืดเพราะเหตุว่าสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนอันตรธานก่อนไม่เหลือเลยค่ะเพราะฉะนั้นโลกที่คนอยู่มาหลังจากที่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยค่ะเป็นโลกที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทุกคนอยู่ในโลกด้วยความไม่รู้แต่พุทธะเนี่ยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้ความจริงซึ่งมีอยู่ทุกขณะแต่ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้เพราะไม่มีการตรัสรู้ความจริงเมื่อไหร่คำที่จะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงจะมีไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะสี่อสงไขยแสนกับที่จะรู้ความจริงซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ถูกปกปิดไว้เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะถึงกาลโอกาสที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้แล้วไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงข้อความนี้มีในพระไตรปิฎกด้วยความลึกซึ้งอย่างยิ่งของคำที่พวกเราจะได้ศึกษาได้เข้าใจถูกต้องว่าแต่ละคำนี่ค่ะมาจากพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครที่จะเทียบได้เลยนะคะเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดในสากลจักรวาลเทวดาพรหมก็ยังต้องมากราบไหว้ทูลถามปัญหาไม่มีใครเปรียบได้เลยนะคะพุทธะคือตรัสรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณารู้ว่าชาวโลกเนี่ยค่ะถ้าไม่ฟังคำของพระองค์ไม่มีทางที่จะรู้อะไรเลยทั้งสิ้นตั้งแต่เกิดจนตายชาวพุทธเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยค่ะเป็นคำที่ฟังแล้วนะคะไม่ใช่เข้าใจได้ทันทีค่ะฟังแล้วไตร่ตรองนะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจว่าทุกคำถูกต้องตามความเป็นจริงและกำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบให้ผู้ที่ได้ยินในฟังคำของพระองค์ซึ่งจะเรียกว่าชาวพุทธก็ได้นะคะก็คือปัญญาคิดดูค่ะปัญญาคำนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะแล้วก็ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆแต่ปัญญานี้มาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นปัญญานี้ใครก็คิดเองไม่ได้เลยแม้ได้ยินได้ฟังแล้วนะคะป ประมาทไม่ได้เลยถ้าประมาทก็คือเข้าใจผิดอ่านง่ายๆเปิดพระไตรปิฎกคิดว่าเข้าใจได้เหมือนคำธรรมดาธรรมดาที่เคยได้ยินได้ฟังแต่ความจริงนั่นลบหลู่พระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเท่านั้นเองหรือง่ายๆนะคะแต่ว่าแต่ละคำนี่ค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งเช่นนะคะเราได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำว่าพระธรรมคือคำสอนของพระองค์และก็ผู้ที่ฟังเป็นสาวกที่เข้าใจจนกระทั่งสามารถรู้ตามพระพุทธเจ้าได้จึงเป็นรัตนะคือสิ่งที่มีค่ายิ่งสามอย่างที่เราเรียกว่าพระรัตนตรัยพระพุทธรัตนะเหนือบุคคลใดเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจก็เป็นรัตนะด้วยและผู้ที่ได้รู้แจ้งแล้วนะคะก็เป็นสังฆรัตนะเป็นสาวกเพราะฉะนั้นจากความไม่รู้เลยมาสู่คำที่ได้ฟังแล้วเข้าใจจนกระทั่งรู้ตามได้ยากสักแค่ไหนที่จะถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้และทรงแสดงความจริงให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจและรู้ตามด้วยพระฉะนั้นธรรมะคืออะไรแค่นี้ค่ะใครก็ตามนะคะที่เผลอมากก็คิดว่ารู้แล้วทุกคำที่ได้ยินแต่ความจริงไม่ใช่เลยนะคะลองถามดูธรรมะที่ชาวพุทธไม่รู้จักก็คือเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้อะไรพระฉันจึงทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะไม่เหลือเลยโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดที่ไม่มีใครสามารถที่จะสงสัยในคำของพระองค์และในสภาพธรรมะที่พระองค์ตรัสแสดงถึงที่สุดได้ด้วยเหตุนี้นะคะขณะนี้ค่ะถูกปกปิดไว้ได้คำที่ไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ไหนมีธรรมะแน่ๆแต่ธรรมะอยู่ไหนเดี๋ยวนี้เองค่ะไม่ได้ไปไกลเลยแต่ถูกปกปิดไว้นะคะเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะแต่ละคนนี่นะคะต้องค่อยๆ คิดเพื่อจะได้รู้จักพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเมื่อรู้จักแต่เพียงพิธีกรรมต่างๆเช่นการสวดมนต์หรือการบวชโดยที่ไม่ได้เข้าใจเลยว่าบวชคืออะไรและสวดมนต์คืออะไรเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงคะถามใครๆเขาก็ต้องบอกว่าในห้องนี้มีจริงมีแสงสว่างมีดอกไม้มีโต๊ะมีเก้าอี้คำนี้ไม่ลึกซึ้งเลยค่ะถ้าบอกว่าเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงโต๊ะเก้าอี้มีจริงเนี่ยไม่ลึกซึ้งเดี๋ยวนี้มีคนในห้องนี้มากมายก็ไม่ลึกซึ้งใช่ไหมคะจะลึกซึ้งได้ยังไงธรรมดาที่สุดแต่ถ้ามีคำพูดที่ว่าขณะนี้มีเห็นทำไมต้องพูดเรื่องเห็นเพราะเราไม่รู้จักเห็นเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าถามว่าเห็นอะไรเราก็ตอบธรรมดาว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นคนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้คำไหนจริงเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้หลับตาคนหายไปไหนหมดคะห้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพอลืมตามีเพราะเห็นสิ่งที่สามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้เมื่อมีเห็นซึ่งสิ่งนั้นต้องกระทบตาเป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาและอยู่ที่ไหนจะมากระทบตาได้นะคะก็อยู่ที่เราเรียกว่าดอกไม้บ้างโต๊ะบ้างคนบ้างแต่จริงๆแล้วสิ่งนั้นต้องแข็งจับตรงไหนกระทบที่ไหนตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยต้องแข็งและสิ่งที่แข็งตรงนั้นแหละมีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้และเราก็เรียกว่าสีสันวรรณะต่างๆดอกกล้วยไม้สีขาวจับดูแข็งแข็งไม่ใช่ขาวแต่แข็งเป็นแข็งใบไม้เป็นสีเขียวแข็งไม่ได้เขียวเลยนะคะแต่พอจับแข็งเป็นแข็งแข็งไม่เขียวแต่ที่แข็งเนี่ยมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆหลากหลายมากนี่เป็นสิ่งซึ่งใครจะมาคิดถึง นักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดเรื่องอื่นไปนะคะแต่นี้ไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้และมีความจริงที่กำลังเผชิญหน้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างนะคะว่าไม่มีใครสามารถจะบังคับบัญชาได้ถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นจะมีไหมถ้าแข็งไม่เกิดอะไรไม่เกิดเลยจะมีสิ่งที่เกิดและรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งคืออัตตาจะมีไหมภาษาบาลีนะคะจะใช้คำว่าอัตตาหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกกล่าวว่าทุกคนเนี่ยค่ะสามารถจะรู้ความจริงได้ในภาษาของตนของตนทั้งที่เราไม่รู้ภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสคือภาษามัคคีซึ่งดำรงพระศาสนาเราใช้คำว่าบาลีนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจในคำของเราคำเดียวกันที่คนชาตินี้พูดอย่างนี้คนชาตินั้นพูดอย่างนั้นแต่หมายความถึงสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงว่าขณะนี้เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และสิ่งนั้นต้องเกิดด้วยชาวพุทธเคยได้ฟังเคยคิดอย่างนี้มาก่อนไหมคะถ้าไปสวดมนต์จะเข้าใจอย่างนี้ไหมถ้าไปสำนักปฏิบัติจะเข้าใจอย่างนี้ไหมไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยค่ะเพราะเหตุว่านั่นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำนะคะเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจได้เลยพิสูจน์ได้เลยว่าถูกต้องและจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าใหญ่โตมั่นคงรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งแยกได้ละเอียดยิบนะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอย่างรูปสิ่งที่มีจริงแข็งนี่นะคะเราแตะแข็งนิดเดียวแต่ความจริงตรงนั้นนะคะมีแข็งกี่แข็งที่ขั้นด้วยอากาศธาตุละเอียดยิบเพราะสามารถแตกทำลายออกได้ทำลายออกได้จนละเอียดมากแม้ละเอียดอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงว่าที่นั่นยังต้องมีสิ่งที่มีอยู่แต่ว่าสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งนั้นนะคะก็จะต้องมีลักษณะที่แข็งตรงนั้นและความจริงก็ไม่ได้มีแต่แข็งนะคะถ้ากระทบตรงนั้นแหละบางครั้งที่แข็งเนี่ยเย็นหรือร้อนบางครั้งตรงนั้นก็ตึงหรือไหวอย่างที่ร่างกายของเรานะคะกระทบบางแห่งจะรู้สึกตึงบางแห่งจะรู้สึกแข็งบางแห่งจะรู้สึกร้อนนั่นคือสิ่งที่มีจริงค่ะซึ่งคนอื่นเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะรู้ความจริงว่านี่คือสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเป็นโลกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนเกิดด้วยโดยที่ไม่มีใครไปทำให้เกิดเช่นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทำให้เกิดเลยมีหมดทุกอย่างละแม้แต่เห็นก็มีละแม้แต่คิดก็มีละจำก็มีละทุกอย่างมีโดยไม่มีใครไปทำเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดจึงมีและก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรทำให้เกิดขึ้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะให้รู้ความจริงว่าตั้งแต่เกิดจนตายก็มีอย่างนี้แหละแต่ไม่เคยรู้และเข้าใจผิดนะคะยึดถือว่าเป็นเราหรือว่ายึดถือว่าของเราแต่ถ้ารู้ความจริงแล้วก็คือว่ามีสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งละเอียดมากต่างกันมากนะคะแต่รวมกันก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาชาวพุทธได้ยินคำนี้พูดคำนี้ตามๆกันนะคะแต่ว่าเข้าใจความลึกซึ้งไหมว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยไม่ใช่คนเกิดแล้วก็คนตายเกิดแล้วก็ตายหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดแล้วก็แตกทำลายไปเก่าไปพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งถ้าไม่ฟังคำของพระองค์จะไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเหมือนไม่ดับไปเลยนั้นแท้ที่จริงต้องเป็นสิ่งที่มีเมื่อเกิดแล้วดับทันทีแต่ว่ามีสิ่งนั้นแหละเกิดสืบต่อนะคะตลอดเวลาเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนไฟเราคิดว่าสว่างอยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงก็มีการที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เร็วจนไม่เห็นอะไรดับไปสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ฟังเผินๆและเข้าใจว่าใครก็รู้แต่นี่ใครไม่รู้เลยค่ะว่าเดี๋ยวนี้เห็นต้องเกิดแล้วเห็นดับยังไม่ได้ยินเงียบสนิทแล้วได้ยินก็เกิดแล้วได้ยินก็ดับไม่มีขณะไหนที่ไม่เป็นอย่างนี้เลยแต่ไม่มีใครรู้ความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะละคลายความติดข้องนะคะยึดถือสิ่งที่มีมั่นคงแน่นหนาว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเหตุนี้นะคะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจพระธรรมก็ต่อเมื่อเข้าใจความจริงของแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้ได้พิจารณาและมีปัญญาที่เห็นถูกต้องตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้มิฉะนั้นลองถามดูสิคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและให้เรารู้อะไรใช่ไหมคะแต่นี้ให้รู้ความจริงค่ะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดและดับสิ่งนั้นไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราและไม่อยู่ในอำนาจของใครเลยทั้งสิ้นทุกอย่างทรงแยกละเอียดจนกระทั่งไม่เหลือความเป็นเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่นะคะถ้าจะค่อยๆพิจารณาตามลำดับว่าถ้าว่างเปล่าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีอะไรไหมคะจะมีดอกไม้จะมีเราตรงนี้ไหมถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดแค่สิ่งเดียวค่ะเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นโลกโลกะในภาษาธรรมะนะคะหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยโลกไม่มีและสิ่งที่เกิดแล้วดับไปทั้งหมดเป็นโลกด้วยเหตุนี้นะคะเราไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนี้ที่ปรากฏเป็นแม่น้ำเป็นภูเขาเป็นท้องฟ้าเป็นคนเป็นมดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเกิดทั้งนั้นนะคะต้องเกิดแต่ว่าเกิดซ้อนกันเร็วจนไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรเกิดมีแล้วทั้งหมดแต่ความจริงแต่ละหนึ่งนะคะต้องเกิดแน่นอนและความจริงที่คนอื่นไม่รู้ก็คือว่าสิ่งนั้นดับแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่เกิดสืบต่อจนไม่รู้ว่าสิ่งนั้นดับไปจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรลองหาคำที่พระองค์ตรัสรู้มาสิว่าพระองค์จะตรัสรู้อะไรก็เหมือนชาวบ้านธรรมดาใช่ไหมคะที่พูดธรรมดาแต่นี่ตรัสรู้ต้องมีสิ่งที่ตรัสรู้คือคำที่เรากำลังได้ฟังนี่แหละนะคะแค่คำเดียวแต่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะสิ่งนี้เหลือวิสัยที่ใครจะคิดที่จะรู้ว่าความจริงแท้ๆเป็นอย่างนี้แต่ถูกปิดบังไว้แต่เพราะเหตุว่ามีผู้ที่ได้ฟังได้เข้าใจได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเคยได้ยินได้ฟังมาด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีผู้ที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดดูเพียงได้ยินว่ามีผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะบางคนอยู่ใกล้มากนะคะพวกเดรัจฉีไม่ไปเฝ้าเลยฟังครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็มีผู้ที่พอได้ฟังแล้วนะคะเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแค่ได้ยินคำว่าพุทโธนอนไม่หลับเพราะอยากที่จะได้ฟังคำที่พระองค์ตรัสว่าคำนั้นน่ะที่ตรัสรู้เนี่ยคืออะไรเป็นความจริงอย่างไรท่านประสงค์ที่จะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะตื่นถึง3ครั้งยังไม่สว่างพอสว่างก็ได้ไปเฝ้าเห็นไหมคะว่าถ้าสะสมมาเนี่ยใครที่ได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพที่จะได้ฟังคำจริงๆไม่ใช่คำที่คนอื่นพูดแล้วก็กล่าวแล้วก็ไม่ได้ให้เหตุผลไม่ได้กล่าวความจริงถึงที่สุดก็เข้าใจว่านั่นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความจริงไม่ใช่นะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเริ่มต้นทีละคำแล้วก็เข้าใจไตรตรองทีละคำเพราะจะสามารถรู้แจ้งตามความเป็นจริงตรงตามที่ได้ฟังตั้งแต่คำแรกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลึกซึ้งเท่าไหร่ก็พอจะเข้าใจได้นะคะเห็นไม่ใช่ได้ยินใช่ไหมคะและถ้าไม่มีตาจะเห็นไหมไม่เห็นถ้าไม่มีหูจะได้ยินไหมก็ไม่ได้ยิน ถ้าไม่มีจิตใจจะคิดนึกไหมก็คิดนึกไม่ได้เราฟังอย่างนี้ค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แต่ละหนึ่งแม้เห็นเดี๋ยวนี้เองใครจะคิดบ้างใครจะเป็นจักษุแพทย์ยังไงเรียนมาศึกษายังไงนะคะไม่เหมือนและไม่เท่ากับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ว่าตาเดี๋ยวนี้ทุกคนมีตานะคะใครเห็นตาบ้างไม่มีทางเห็นเห็นไหมคะคนธรรมดาหมอก็บอกว่าตาใช่ไหมคะเรียนเรื่องตาคนไข้ก็ไปรักษาตาแต่มีใครรู้จักตาว่าความจริงนะคะตาเห็นไม่ได้เลยใครก็เห็นตาไม่ได้เห็นอะไรก็ไม่ได้นอกจากเห็นสิ่งที่กระทบตามีจริงๆนะคะถ้าสิ่งนั้นไม่กระทบตาไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะตาอยู่ข้างหน้าสิ่งนั้นไม่ได้กระทบตายังไงก็ไม่ปรากฏแต่ว่าสิ่งใดก็ตามที่อยู่ตรงตาและกำลังกระทบตาปรากฏแล้วค่ะเดี๋ยวนี้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเวลานี้กระทบตาทั้งนั้นก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มีขณะเนี่ยกำลังกระทบตาแต่ว่าสิ่งที่กระทบตาก็ไม่เห็นอะไรและตาก็ไม่เห็นอะไรเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่ตาและไม่ใช่สิ่งที่กระทบตาและถ้าไม่พูดคำต่างๆเหล่านี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอะไรลองหามาพระองค์ตรัสว่าอะไรธรรมะจริงแต่นี่ไงคะเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะตาก็เป็นธรรมะเพราะทุกอย่างจริงแต่ไม่มีใครสนใจเป็นตาของเราเป็นเราเห็นตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติก็เป็นอย่างนี้โดยที่ไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราสิ่งที่เคยยึดถือว่าเป็นเราแยกออกแล้วเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ทราบคุณหมอตาเห็นตาหรือเปล่านะคะทุกคนลองไปถามคุณหมอตาดูแต่ว่าถ้าตอบตามความเป็นจริงเห็นแต่เพียงสิ่งที่กระทบตาเพราะฉะนั้นตาเป็นรูปที่มองไม่เห็นค่ะอยู่ตรงกลางตาสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นมีสามอย่างนะคะมีตาเพื่อกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยซึ่งกระทบตาอย่างเดียวไม่กระทบอย่างอื่นเลยทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่เห็นแต่ว่าขณะนี้นะคะมีธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหมดหลากหลายไม่ว่าจะกี่จักรวาลก็ตามสามารถที่จะจำแนกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าภควาทรงจำแนกธรรมนะคะทรงจำแนกธรรมะที่มีได้เป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งก็คือไม่รู้อะไรค่ะมีจริงเกิดขึ้นจริงแต่ไม่รู้ไม่ใช่สภาพรู้แข็งเกิดเป็นแข็งไม่เกิดไม่มีแข็งหวานเกิดเป็นหวานไม่เกิดไม่มีหวานกลิ่นเกิดเป็นกลิ่นกลิ่นหวานแข็งไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นทรงบัญญัติคำว่าสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดขึ้นแต่ละหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรมสภาพธรรมะที่ไม่รู้ที่ภาษาไทยเราก็ใช้คำว่ารูปธรรมแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจว่ารูปธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสหมายความถึงสิ่งนั้นมีจริงนะคะแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมเดี๋ยวนี้มีรูปธรรมไหมคะเห็นไหมคะฟังเพื่อเข้าใจตรงไหนก็มีเมื่อกระทบกายเมื่อกระทบตาเป็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นที่ตัวเนี่ยค่ะต้องมีแน่ๆใช่ไหมคะรูปธรรมแล้วก็มีนามธรรมด้วยมีเห็นมีคิดมีจำมีชอบเพราะฉะนั้นรูปธรรมไม่รู้อะไรแต่นามธรรมเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนสัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตนะคะความจริงก็คือว่าแท้ที่จริงเป็นรูปธรรมและเป็นนามธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นหลากหลายต่างๆนานาที่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดอย่างยิ่งนะคะทั้งรูปธรรมและนามธรรมเกินกว่าที่ใครจะคิดได้แต่ว่าสามารถที่จะฟังและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเข้าใจคำที่พระองค์แสดงความจริงว่าคนอื่นไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้กล่าวอย่างนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างนี้ว่าธรรมะทั้งหลายที่เคยเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยั่งยืนเที่ยงนะคะเป็นอัตตาความจริงเป็นอนัตตา เราอาจจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าอนัตตาหมายความถึงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนที่ยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นเขาแต่ว่าแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นและดับไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเพราะฉะนั้นนะคะอนัตตาอยู่ตรงนี้ธรรมะอยู่ตรงนี้ความเข้าใจก็อยู่ตรงนี้ละเอียดไหมคะไม่กี่คำแต่ถ้านับคำในพระไตรปิฎกใครจะนับไหวและก็ต้องเข้าใจทุกคำแล้วก็ทีละคำแล้วก็ตามลำดับด้วยจะเข้าใจอริยสัจสี่ได้ไหมคะเนี่ยโดยไม่พูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ไปท่องกันไปอยู่ในหนังสือเรียนแต่ว่าไม่รู้เลยค่ะทั้งผู้สอนและผู้เรียนกล่าวได้เลยเพราะว่าต้องศึกษาโดยละเอียดนะคะอริยสัจธรรมถ้าไม่เข้าใจคำว่าธรรมะจะรู้จักไหมว่าเป็นความจริงเดี๋ยวนี้ที่มีความจริงเดี๋ยวนี้เป็นสัจจะแล้วอริยะทำให้ผู้ที่เข้าใจความจริงนั้นถึงการพ้นจากความไม่รู้และพ้นจากกิเลสเพราะความไม่รู้เพราะว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ทุกคนกำลังมีกิเลสรู้แค่นี้ใช่ไหมคะและทำยังไงถึงจะหมดกิเลสถ้าหนทางอื่นไม่ใช่เพราะเหตุว่ากิเลสเกิดเพราะไม่รู้หนทางเดียวนะคะที่จะค่อยๆหมดกิเลสก็เพราะรู้ตอนนี้ถ้าเข้าใจนิดหนึ่งนะคะความไม่รู้ก็หมดไปนิดหนึ่งเหตุที่จะให้เกิดกิเลสก็หมดไปหน่อยหนึ่งจนกว่าจะหมดเพราะเข้าใจขึ้นเป็นธรรมดาไหมคะธรรมะไม่ต้องไปซื้อสมุดหนังสืออะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะมีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เพียงแต่ว่าฟังละจริงหรือเปล่าถ้าจริงใครรู้ความจริงนี้และสอนเพื่ออะไรสอนให้พ้นจากความไม่รู้ความไม่รู้ภาษาบาลีว่าอวิชชานะคะวิชชาแปลว่ารู้อวิชชาแปลว่าไม่รู้คนไทยพูดอีกคำหนึ่งอาจจะไม่ชอบเลยนะคะแต่จริงๆก็คือโง่จะหายโง่จะพ้นโง่บางคนบอกว่าต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมซื้อโง่นี่ไม่ต้องค่ะฟังเข้าใจหายโง่เมื่อเข้าใจ
1: กลับเรียนท่านอาจารย์นะครับก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงตรัสรู้นะครับมีแต่ความมืดถึงแม้ว่าจะตรัสรู้แล้วแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นจริงมากขึ้นก็ยังมืดอยู่ตรงนี้มีความละเอียดอย่างไรครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะเรารู้จักความมืดที่เราเห็นด้วยตาใช่ไหมคะพอหลับตาเราบอกว่าไม่เห็นอะไรแต่

ิดไฟไม่มีอะไรปรากฏแต่ยังมีจิตมีสภาพรู้และสภาพรู้นั้นอยู่ไหนคะในความมืดใช่ไหมเพราะขณะนั้นดับไฟหมดแต่มีเรามีสภาพรู้อยู่ขณะนั้นนะคะมืดแต่ว่าถ้าหลับสนิทเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยแม้มืดก็ไม่ปรากฏเป็นใครคะชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีพี่น้องกี่คนมีวงศาคณะญาติหรือเปล่าไม่มีทางรู้เลยขณะที่หลับสนิทแล้วคิดดูค่ะชีวิตจริงใช่ไหมหลับสนิทแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นได้ยินทำทุกสิ่งทุกอย่างวันหนึ่งแล้วก็หลับอีกหายไปหมดไม่แค่วันนั้นทั้งวันไม่เหลือเลยแต่ก็ต้องตื่นอีกมีวันใหม่อีกมีเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปแล้วก็ในที่สุดก็ต้องหลับสนิทอีกทุกคนไม่เหลืออะไรเลยนี่เพียงคร่าวๆนะคะแต่ถ้าความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นถึงความมืดของความไม่รู้นี่ใช่ไหมที่เป็นความมืดที่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีเราค่ะแต่ธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะมีการที่เกิดขึ้นเป็นธาตุรู้เป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็ระหว่างที่ยังไม่มีการเห็นการได้ยินเลยทั้งสิ้นขณะนั้นโลกนี้ก็ไม่ได้ปรากฏนานเท่าไหร่ใครจะรู้ตอนนั้นไม่มีใครรู้หรอกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจนถึงว่าวาระจิตแรกที่คิดถึงอะไรนี่คือผู้ที่ทรงตรัสรู้แต่เราก็ห่างมานานนะคะเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงว่าไม่รู้นะมืดไหมแต่ว่ามืดคนละอย่างในทางที่เราคิดว่าแสงสว่างสว่างและความมืดมืดเราคิดเพียงแต่สิ่งที่ตามองเห็นได้หรือว่าตอนที่หลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏยิ่งกว่ามืดเพราะมืดก็ไม่ปรากฏพอตื่นมายังไม่สว่างก็รู้ว่ามืดใช่ไหมคะเพียงเท่านั้นแต่ที่รู้ว่าไม่มีเราที่หลับและตื่นมืดไหมมืดด้วยความไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นหลับไม่มีอะไรปรากฏแล้วฝันมีอะไรตั้งหลายอย่างในฝันใช่ไหมคะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นตื่นมันอยู่ไหนอะที่ฝันเมื่อกี้เนี่ยตื่นมาบางคนดีใจนะคะตื่นสักทีเพราะเมื่อกี้นี่ฝันร้ายมากตกใจมากเรื่องอะไรมากพอตื่นขึ้นพ้นจากเหตุการณ์นั้นละเป็นฝันไปพระเช่นก็แสดงให้เห็นว่านะคะแม้แต่ขณะที่ฝันก็ไม่รู้ใครรู้บ้างว่ากำลังฝันขณะที่ฝันไม่รู้เลยนะคะแต่พอตื่นมารู้ว่าฝันเพราะฉะนั้นเราอยู่ในความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรสุขทุกข์ยังไงนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงเหมือนกันเลยค่ะคือว่าไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวแต่คิดว่ามีถูกไหมคิดว่ายังอยู่เนี่ยถูกหรือเปล่าเพียงแค่เมื่อกี้นี้นะคะไม่เหลือแล้วค่ะไม่มีอะไรเลยเห็นเมื่อกี้นี้ดับแล้วไม่กลับไปอีกได้ยินแท้ๆแต่ละคำเมื่อกี้นี้นะคะก็หมดแล้วไม่กลับมาอีกเหมือนไฟดับใครจะไปให้ไฟนั้นกลับมาไม่ได้แต่ไฟที่จุดใหม่ก็สว่างใหม่เพราะฉะนั้นความไม่รู้ความจริงทุกภพชาติตั้งแต่เกิดเนี่ยเราเกิดมาแล้วนะคะและเราก็กำลังจะตายโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเหมือนมืดไหมหมดเลยค่ะชาติไม่เหลือแล้วก็ไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงอวิชชาว่ามืดแล้วก็หลงเพราะไม่รู้ความจริงคืออวิชชาอวิชชาความไม่รู้มีจริงไหมคะจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนี่คือเริ่มรู้จักพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธไม่รู้จักถ้าไม่ฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงนะคะแม้แต่คิดแม้แต่จำทั้งหมดค่ะอะไรก็ตามที่ปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นธรรมะที่เกิดทุกอย่างดับเร็วสุดที่จะประมาณได้กำลังอยู่ในความมืดเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เห็นอย่างนั้นนะคะพ้นจากความมืดเพราะรู้ตามความเป็นจริงไว้แท้ที่จริงแล้วก็คือสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยในสังสารวัฏด้วยคำว่าสังสารวัฏคืออะไรวัฏฏะคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีไหมคะวัฏฏะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปสืบต่ออยู่ตลอดเวลาเป็นสังสาระ

0: คือท่องเที่ยวทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่สิ้นสุดไม่หยุดเลยนั่นคือสังสารวัฏฏะยังมีคำอีกเยอะที่จะอธิบายวัฏฏะมีกี่อย่างอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องทีละคำแต่ก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจธรรมะก่อนสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นปรากฏเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดระดับต่อไปนี้นะคะใครจะพูดหรือไม่พูดที่ไหนก็ตามแต่ผู้ที่ฟังและเข้าใจรู้ว่ากำลังมีสิ่งที่เกิดดับไม่ลืมค่ะได้ยินดับแล้วเกิดแล้วดับอีกเห็นเกิดแล้วดับแล้วเกิดอีกเพราะฉันจึงมีเห็นเหมือนไม่ได้ดับไปเลยเพราะเร็วสุดที่จะประมาณได้ตอนนี้เริ่มคิดว่าเป็นพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่เคยรู้จักมาก่อนถ้าไม่ได้ฟังหรือเปล่าคะเพราะไปเข้าใจว่าพุทธศาสนาคือพิธีกรรมพุทธศาสนาคือสวดมนต์พุทธศาสนาคือบวชพระพุทธศาสนาคือสำนักปฏิบัติแต่ถามว่าคืออะไรที่เป็นธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ฟังธรรมะนะคะคนที่ได้ฟังธรรมะต้องไม่ใช่บังเอิญแต่ว่ามีเหตุปัจจัยทุกอย่างค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งไม่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรทั้งหมดนะคะมีเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นอันนั้นก็จะสะสมสืบต่อไปแล้วก็ในบรรดาสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงเลยนะคะลาภมีการเสื่อมลาภยศมีการเสื่อมยศสรรเสริญมีการนินทาสุขก็ต้องเสื่อมไปเป็นทุกข์แล้วแต่อะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังเมื่อไรยังไงแสดงความไม่เที่ยงใช่ไหมค่ะแต่เพราะไม่รู้ก็โศกเศร้าแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือทุกอย่างค่ะหาเป็นของใครไม่เพียงปรากฏให้เห็นดอกไม้บนโต๊ะเป็นของใครค่ะของโรงแรมหรือว่าของห้องนี้หรือเดี๋ยวกลับบ้านใครจะเอาไปไม่ใช่เลยนะคะเพียงแค่เห็นแล้วก็ดับไปไม่เป็นของใครเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะดอกไม้ที่วางอยู่ที่นั่นนะคะทุกอย่างหมดเสื้อผ้าสิ่งของที่มีทรัพย์สมบัติชื่อเสียงทุกอย่างมากมายนะคะไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นมีเมื่อปรากฏเวลานี้ใครจะรู้บ้างว่าสมบัติหมดไปแล้วถ้าเกิดจะมีเหตุอันเป็นนั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่ามีแต่เฉพาะสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นถ้าคิดให้ลึกต่อไปอีกนะคะจะเป็นของใครได้อย่างไรในเมื่อสิ่งนั้นเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวจะเป็นของใครไม่ได้เลยพระเจ้าก็แสดงให้เห็นจริงๆนะคะว่าการที่ได้ฟังและเข้าใจเนี่ยมีค่ากว่าอย่างอื่นเพราะเหตุว่าบุญและบาปดีหรือชั่วเท่านั้นค่ะที่สะสมอยู่ในจิตที่จะติดตามไปเพราะว่าจิตที่เกิดก็ดับสืบต่อจนถึงตายจิตไม่เคยหยุดการสืบต่อเลยทันทีที่จิตนี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีไม่มีใครรู้เลยนับไม่ถ้วนค่ะเวลานี้ว่าจิตอะไรเกิดบ้างเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดทั้งหมดนี้เป็นจิตนะคะเพราะฉะนั้นตายแล้วเกิดทันทีแต่สิ่งที่มีในชาตินี้ค่ะที่อยู่ในจิตเนี่ยติดตามไปเราใช้คำว่ากรรมนะคะทุกคนเคยได้ยินบ่อยๆเราก็รู้ว่าเป็นธรรมะที่มีจริงแล้วก็เป็นจิตเป็นเจตสิกก็อีกเยอะที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ให้ทราบพอคร่าวๆว่ากรรมมีแล้วก็การที่เกิดมาเป็นคนนี้ถ้าไม่มีกรรมที่ได้ทำแล้วก็คงจะไม่ได้เกิดเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงคำสองคำค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำธรรมดานะคะตายหรือเปล่า
1: ตาย
0: แล้วถ้าไม่ตายก็ต้องยังอยู่การตายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับการตายของคนอื่นเนี่ยเหมือนกันไหม
1: ก็เหมือนกันนะครับถ้ากล่าวในความหมายของความตายของมนุษย์นะครับ
0: ค่ะแล้วมีความต่างกันบ้างไหมต่างกันที่จิตขณะสุดท้ายจิตขณะสุดท้าย เกิดแล้วดับทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้สำหรับทุกคนจะเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยค่ะแม้แต่หนึ่งขณะจิตจะขอร้องเอาเงินท่วมหัวมาซื้อสมบัติมากมายมหาศาลขออีกชั่วสักหนึ่งขณะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษาไทยเราใช้คำว่าถึงแก่กรรมหมายความว่าถึงแก่กรรมที่ทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้กรรมนั้นถึงการสิ้นสุดที่จะให้เป็นบุคคลนี้จะเป็นบุคคลนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยแต่ไม่ลืมนะคะจิตสภาพรู้ธาตุรู้เดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นกำลังได้ยินเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับแต่การที่จิตหนึ่งดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยจะรวดเร็วสักปานใดเพราะฉะนั้นจิตแต่ละหนึ่งนะคะเป็นแต่ละหนึ่งไม่มีจิตซ้อนกันคนหนึ่งจะมีสองจิตพร้อมๆกันไม่ได้เพราะจิตหนึ่งเกิดแล้วยังไม่ดับจิตอื่นเกิดไม่ได้สืบต่อไม่ได้ต้องจิตนั้นแหละดับไปก่อนนะคะการดับไปของจิตนั้นเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีกิเลสจิตที่ทำกิจสุดท้ายคือพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ทันทีที่ดับมีกิเลสอยู่นะคะก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดพร้อมกิเลสที่สะสมไว้ในจิตก่อนทุกอย่างที่สะสมไว้ไม่หายไปไหนเลยค่ะเหมือนอย่างเมื่อวานนี้หลับไปแล้วใช่ไหมคะตื่นขึ้นมาก็คนที่มีกิเลสเมื่อวานนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้บุญบาปเมื่อวานนี้ทำอะไรมาก็ยังอยู่ตรงนี้และคืนนี้ก็หลับอีกไม่มีคนนี้วันนี้แต่หลับแล้วตื่นใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่หลับเมื่อวานนี้นะแต่ตื่นแล้วนะมีทุกอย่างเหมือนเมื่อวานนี้ฉันใดการตายก็ฉันนั้นแต่ยิ่งกว่านั้นเพราะเหตุว่าเปลี่ยนสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงนะคะแต่กรรมหนึ่งในสังสารวัฏที่ได้กระทำแล้วแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก่อนที่จะปรินิพพานก็ยังต้องรับผลของกรรมที่ทำมาแล้วแสนนานเพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งนะคะกรรมที่ทำไว้เนี่ยสะสมอยู่ในจิตและจะหายไปได้ยังไงคะจะมีใครขโมยไปลักไปเอาไปได้ไหมไม่มีทางเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่เก็บที่ปลอดภัยที่สุดแดดลมก็ไม่ต้องไม่กระทบกระเทือนด้วยใดๆทั้งสิ้นนะคะคือสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นบุญบาปกุศลอกุศลดีชั่วที่สะสมมานะคะไม่มีทางหายไปไหนเลยแต่กรรมเดียวในสังสารวัฏเท่าไหร่คะที่จะทำให้ขณะต่อไปเกิดต่อจากจิตขณะสุดท้ายทันทีเป็นบุคคลใหม่โดยกรรมนั่นแหละคนนี้เป็นมนุษย์นะคะจิตขณะสุดท้ายทำให้สิ้นสุดความเป็นคนนี้โดยสิ้นเชิงแต่กรรมหนึ่งที่ได้ทำแล้วในสังสารวัฏเราไม่รู้เลยว่ากรรมไหนค่ะจะเป็นกรรมดีในชาตินี้หรือว่าเป็นกรรมไม่ดีในชาตินี้หรือว่ากรรมดีในแสนโกรธกลับมาแล้วหรือกรรมไม่ดีที่ทำมาแล้วนานไม่มีใครสามารถจะรู้ได้นะคะกรรมนั้นแหละจะทำให้จิตที่เกิดสืบต่อเป็นบุคคลใหม่แต่กรรมนั้นประมวลมาซึ่งกรรมทั้งหลายที่สามารถจะให้ผลได้ในชาตินั้นเพราะฉะนั้นการเกิดจึงต่างกันนะคะยังเกิดเป็นสุนัขเป็นผลของอกุศลกรรมสุนัขบางตัวนอนเตียงทองสะสมกรรมที่ประมวลมาที่สามารถจะให้ผลได้ในชาตินั้นอย่างมากก็ได้แค่นั้นนะคะไปโรงเรียนก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่ได้รู้อะไรก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้คิดบ้างก็ไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่รู้เรื่องนั่นคือผลของอกุศลกรรมพระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งโลกนะคะที่เราสวดมนต์กันใช่ไหมคะโลกวิถูเรื่องหมายความว่ายังไงไม่รู้แจ้งยังไงก็ไม่รู้โลกเป็นยังไงก็ไม่รู้โลกนี้ก็ไม่รู้โลกก่อนก็ไม่รู้โลกหน้าก็ไม่รู้แต่สวดมนต์ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกแต่ขณะนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะ45พรรษาให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นสมบัติที่ติดตามตัวไปได้ทรัพย์สมบัติก็ติดตามตัวไปไม่ได้รูปสมบัติก็ติดตามตัวไปไม่ได้ความรู้ความอะไรทั้งหมดในชาตินี้นะคะไม่สามารถจะติดตามไปได้แต่กุศลและอกุศลและเข้าใจเมื่อไหร่สะสมไว้ก็สามารถที่จะเกิดแล้วมีโอกาสได้ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นจนเป็นสาวก โพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มี3อย่างนะคะสัตว์คือผู้คล้องเราเนี่ยค่ะคล้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะอะไรคะเกิดมาทุกคนมีตาทำไมจะได้เห็นต้องเห็นและเห็นแล้วนี่นะคะก็ทำกรรมแล้วแต่ว่าจะทำกรรมดีหรือชั่วเพราะความติดข้องใช่ไหมมีใครบ้างไม่ติดข้องในสิ่งที่เห็นไม่มีนะคะตอนแรกเรากล่าวแล้วว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโลกก็ไม่มีแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละโลกทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏก็ติดข้องนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดข้องเพราะอะไรคะเพราะไม่รู้เมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะสำคัญว่าเป็นเราเกิดธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสำคัญว่าเราเห็นธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินสำคัญว่าเราได้ยินธาตุรู้เกิดขึ้นโกรธสำคัญว่าโกรธเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นนามธรรมและรูปธรรมนะคะเพราะเหตุว่าธรรมะที่ไม่รู้อะไรทุกอย่างเป็นรูปธรรมแต่สภาพรู้ทั้งหมดโดยรวมนะคะใช้คำว่านามธรรมทั้งสองอย่างเป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นตื่นหรือยังคะหรือว่ายังหลับอยู่มืดแล้วสว่างขึ้นบ้างไหมต่อให้จะจุดไฟกี่ร้อยเล่มจุดเทียนเปิดไฟสว่างสวยแต่ถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ความจริงไหมเมื่อไม่รู้ก็มืดนะคะไม่รู้เลยว่าแค่เห็นแล้วเดี๋ยวก็เป็นอย่างอื่นแล้วก็เดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็เกิดอีกแล้วก็เป็นอย่างอื่นอีกเลือกไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ว่าปัญญาที่ได้ฟังนี่ค่ะสามารถที่จะมีธรรมะที่ตรงกันข้ามกับความไม่รู้ความไม่รู้ทำให้เกิดความติดข้องทำให้เกิดอกุศลทำให้เกิดกิเลสมากมายความเห็นเกิดตัวอะไรแต่ไรทุกอย่างแต่ความรู้นะคะตรงกันข้ามเริ่มละความติดข้องเพราะฉะนั้นบุญกุศลทั้งหลายก็เจริญขึ้นเพราะไม่ติดข้องเพราะรู้ความจริงว่าแต่ละอย่างก็เป็นแค่ธรรมะซึ่งดีหรือชั่วติดตามไปได้เท่านั้นเองแต่ทรัพย์สมบัติหรืออย่างอื่นก็ไม่สามารถจะติดตามไปได้เลยและมีใครบ้างคะเกิดแล้วไม่ตายทางรู้แล้วยังไงล่ะจะอยู่ไปโดยไม่รู้ต่อไปหรือว่ามีชีวิตอยู่ก็เป็นประโยชน์เมื่อรู้เมื่อเข้าใจความจริงไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดเพราะถ้ามีปัญญาไม่มีทุกข์ค่ะเพราะรู้ความจริงว่าไม่มีเราแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นแต่ละขณะที่มีค่านะคะโอกาสที่จะได้พบกันแล้วก็เป็นมิตรคือเพื่อนผู้ที่หวังดีพร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลถ้าขณะใดไม่เป็นอย่างนี้ขณะนั้นก็ไม่ใช่มิตรเพราะฉะนั้นมิตรต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดค่ะให้ความจริงไม่ใช่ให้สิ่งที่ลวงหรือว่าให้เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงเป็นกัลยาณมิตรสูงสุดใครที่รู้จักพระองค์แล้วก็มีคุณความดีที่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็กล่าวคำของพระองค์เพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยไม่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือว่าช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนานั่นเป็นสิ่งที่เป็นโทษอย่างยิ่งเพราะทำลายประโยชน์สูงสุด
2: ขอเรียนถามพระอาจารย์นะครับหลักธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยครับถ้าเราตระหนักรู้แล้วเนี่ยเราจะสามารถไปเท่าทันในการใช้ชีวิตประจำวันได้หรือไม่นะครับ
0: ค่ะคำนี้มีในพระไตรปิฎกนะคะและมีคำอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน 84,000 พระธรรมขันธ์คือข้อความตอนหนึ่งและบทหนึ่งคือคำหนึ่งแสดงเห็นว่าความไม่รู้ของเรามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะคะบางคนก็ไปจับตรงนี้มาหน่อยหนึ่งปฏิจจสมุปาทะบางคนก็ไปจับตรงนั้นมาหน่อยหนึ่งขันธ์5บางคนก็ไปจับตรงโน้นอายตนะ12แต่เข้าใจได้ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมให้คนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความหวังดีนะคะของคนที่ได้เข้าใจจะเข้าใจมากน้อยยังไงอย่างไรก็ตามแต่ต้องพูดให้คนเข้าใจ พราะเหตุว่านะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาคนอื่นไม่มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นคำหนึ่งถึงคนอื่นว่าเขาจะเข้าใจจากคำของพระองค์ได้อย่างไรไม่ใช่พูดคำของพระองค์ซึ่งคนอื่นไม่เข้าใจแต่พูดให้เขาเข้าใจได้อย่างไรนั่นเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากคำว่าธรรมะคืออะไรถ้าไม่รู้จักธรรมะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมจะรู้จักอายตนะไหมจะรู้จักธาตุไหมจะรู้จักปฏิจจสมุปบาทไหมเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะปฏิจจสมุปบาทมีจริงๆหรือเปล่านี่ใครคิดคะเราคิดไตร่ตรองปัญญาของใครปัญญาของคนที่คิดแล้วเข้าใจเมื่อคิดแล้วเข้าใจเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะมอบปัญญาของพระองค์แจกจ่ายไปให้ใครได้เลยนะคะแต่ทรงแสดงความจริงเพราะทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระองค์ทุกคำนะคะเป็นธรรมะเตชะเราได้ยินคำว่าเดชในภาษาไทยนะคะมาจากคำว่าเตชะในภาษาบาลีสามารถที่จะเผาความไม่รู้เป็นปาฏิหาริย์ที่ความไม่รู้ในแสนกฎกับที่แต่ละคนมีมาเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนเป็นปัญญาของตัวเองซื้อปัญญาได้ไหมไม่มีทางต้องฟังใช่ไหมคะไตร่ตรองเข้าใจถูกต้องเมื่อไหร่ก็เป็นปัญญาของผู้นั้นเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าปฏิจจสมุปาทะเป็นธรรมะหรือเปล่าทีนี้เราฟังมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้พอจะตอบได้ไหมนี่คือการที่เราจะทดสอบนะคะโดยการสนทนาธรรมการสนทนาธรรมที่ว่าเป็นมงคลหนึ่งในมงคล38การฟังธรรมะก็เป็นมงคลแต่ยังต้องมีการสนทนาธรรมเป็นมงคลเพราะเหตุว่าต่างคนก็ต่างฟังต่างคนก็ต่างคิดถ้าสนทนากันแล้วนะคะยิ่งกระจ่างยิ่งชัดเจนเพราะว่าคนนั้นอาจจะเข้าใจแง่นั้นมุมนี้ใช่ไหมคะสนทนากันไตร่ตรองก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ละเอียดถ้าไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งละเอียดแล้วยังต้องลึกซึ้งด้วยในคำเดียวหลายๆคำเนี่ยไม่มีทางเลยนะคะแต่ละคำมารวมกันไม่รู้แต่ละคำก็เข้าใจไม่ได้แต่ว่าแต่ละคำเนี่ยละเอียดยิ่งจนถึงความลึกซึ้งของแต่ละคำด้วยด้วยเหตุนี้นะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเราสามารถจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทันทีคำของพระองค์เข้าใจด้วยการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งทีละคำแต่เราสามารถที่จะพูดตามคนอื่นได้ทันทีโดยที่เราไม่เคยเข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยทุกคำต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะคำว่าปฏิจจสมุปาทะเป็นคำภาษาบาลีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำนี้ด้วยแต่เมื่อได้ฟังในภาษาไทยแล้วเข้าใจแล้วว่าธรรมะคืออะไรตอนนี้จะสนทนาคือให้คิดว่าปฏิจจสมุปบาทะเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ก็น่าจะเป็นฮะ
0: ไม่มีคำว่าน่าจะค่ะคือน่าจะนั่นยังไม่ได้ไตร่ตรองหรือไตร่ตรองยังไม่ตกลงนะคะแต่ถ้าไตร่ตรองแล้วแน่ใจแล้วมั่นใจแล้วไม่มีคำว่าน่าจะเพราะว่าน่าจะนี่จะลังเลไปตลอดไม่ว่าจะพบคำไหนก็จะลังเลไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ทำให้เข้าใจถ่องแท้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนี้ต้องเข้าใจชัดเจนเพราะอะไรคะคำนั้นไม่เปลี่ยนค่ะไม่มีทางเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะที่ไหนเวลาไหนตำราเล่มไหนพระสูตรพระวินัยหรือพระอภิธรรมต้องสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองและมั่นคงนะคะเราถึงจะสามารถเข้าใจคำต่อไปได้ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นต้องสนทนากันว่าไงคะปฏิจจสมุปาทะเป็นธรรมะหรือเปล่ามีเหตุผลทั้งนั้นเลยค่ะทุกอย่างมีเหตุผล
2: เป็นนะ
0: ถูกต้องยังไม่รู้ว่าปฏิจจสมุปาทะคืออะไรใช่ไหมคะแต่เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปาทะมีจริงแน่สิ่งใดก็ตามที่มีจริงสิ่งนั้นเป็นธรรมะคือต้องสาวไปจนกระทั่งมีความมั่นใจว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะเหตุว่ามีจริงเมื่อมีจริงแล้วจะไม่มีจริงได้หรือเพราะเหตุว่าธรรมะในภาษาบาลีคือมีจริงบอกว่ามีจริงแล้วบอกไม่มีจริงไม่ได้ใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงก็มีจริงเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทมีจริงแน่ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร ถ้าไม่ตั้งต้นอย่างนี้นะคะไม่มีทางเข้าใจธรรมะไม่มีทางรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เห็นความลึกซึ้งของพระองค์ว่าแต่ละคำเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่คนอื่นไม่รู้รู้ยากแม้ว่ามีต้องเข้าใจจริงๆนะคะด้วยการเห็นคุณค่าอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต้องแปลก่อนนะคะปฏิจจสมุปาทะขอเชิญคุณคำปันค่ะ
3: ครับท่านอาจารย์ครับปฏิจจสมุปาทะก็เป็นภาษาบาลีนะครับมาจากคำว่าปฏิจจแปลว่าอาศัยสมุปาทะก็มาจากคำว่าสังคือด้วยดีแล้วก็อุปาทะก็คือเกิดขึ้นนะครับเมื่อรวมกันนะครับก็จะเป็นปฏิจจสมุปาทะหมายถึงธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยดีเพราะได้อาศัยกันและกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยความหมายโดยรวมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกันและกันครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะแค่นี้เราไม่เคยฟังมาก่อนเลยใช่ไหมคะว่าธรรมะที่เกิดเนี่ยเกิดขึ้นเองลอยลอยไม่ได้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้อะไรเกิดขึ้นมาได้ลอยลอยแม้แต่สักอย่างเดียวแต่เราไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดนะคะต้องมีธรรมะคือสิ่งที่มีอาศัยกันและกันต่างคนก็ต่างอาศัยกันมีไม่ให้มีได้ยังไงอย่างแข็งเนี่ยมีจะบอกไม่ให้มีแข็งเนี่ยไปทำให้แข็งไม่มีสิไม่ให้แข็งเกิดสิก็ไม่มีใครทำได้เพราะแข็งเกิดโดยอาศัยธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปด้วยดีนะคะต้องตามปัจจัยไม่ใช่ว่านอกปัจจัยต่างปัจจัยไม่ใช่เลยค่ะต้องมีสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปตามความเป็นจริงของสิ่งที่อาศัยกันและกันนั้นนี่คือปฏิจจสมุปาทะเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดต้องอาศัยกันและกันแสดงว่าเกิดเองตามลำพังไม่ได้เลยอย่างรถที่เรารับประทานรถอะไรคะยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งรับประทานกันทุกวันนี่แหละค่ะปฏิจจสมุปาทะแน่ๆอยู่ในปฏิจจสมุปาทะด้วยแต่ต้องเข้าใจตามความเป็นจริง
2: รสอร่อย
0: รสอะไรอร่อยคะ
2: กล้วยหอม
0: ใช่ไหมค่ะกล้วยหอมไม่เรียกว่ากล้วยหอมก็เป็นกล้วยหอมใช่ไหมนะคะกล้วยหอมมีรสทุกคนนะคะพูดไปเถอะไม่เหมือนกำลังลิ้มรสกล้วยหอมต่างกับรสกล้วยน้ำว้าต่างกับรสกล้วยไข่รสหลากหลายมากตามอะไรกล้วยหอมเนี่ยนุ่มอ่อนหรือแข็งแข็งถ้าไม่มีแข็งมีกล้วยหอมไหมคะ
2: ไม่มีคร
0: ับ ไม่มีเพราะฉะนั้นรสอาศัยแข็งถ้าไม่มีแข็งไม่มีรสแน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเป็นรสที่นั่นต้องมีแข็งและที่ใดที่มีแข็งธาตุดินต้องมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคนไทยชินหูนะคะธาตุสี่เนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเด็กเล็กๆก็รู้จักพูดตามผู้ใหญ่แต่หารู้ไม่ว่าความจริงคืออะไรใช้คำว่าธาตุหรือธาตุเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าธรรมะเพราะอะไรคะเพราะใครเปลี่ยนแปลงธรรมะไม่ได้เช่นเดียวกับแต่ละธาตุทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนภาวะของตนเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งภาวะความเป็นอย่างนั้นซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้ก็เป็นแต่ละธาตุแสดงความจริงว่าสิ่งที่มีนั่นแหละเป็นธรรมะและสิ่งที่มีนั่นแหละเป็นธาตุเพราะเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าธาตุก็แสดงลักษณะภาวะของธรรมะว่าเป็นธรรมะที่เป็นธาตุเพราะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตอนนี้แข็งเป็นธาตุหรือเปล่าคะหวานเป็นธาตุหรือเปล่าเห็นไหมคะธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่แต่เฉพาะ4อย่างทั้งหมดเลยค่ะโกรธก็เป็นธาตุโกรธโลภะก็เป็นธาตุโลภะแต่ละหนึ่งเนี่ยเริ่มเข้าใจถูกต้องทีละเล็กทีละไม่ใช่เราจากขั้นการฟังถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะใครจะมาบอกเราว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ใช่เราก็ยังเป็นเรานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเพียงเท่านั้นแต่แสดงความจริงละเอียดยิ่งว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นอะไรเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งอาศัยกันเกิดแล้วก็ดับ พราะฉะนั้นปฏิจจสมุปาทะก็คือทุกอย่างที่เกิดต้องมีที่อาศัยกันและกันซึ่งเราจะใช้คำหลากหลายมากกว่าปัจจัยปัจจัยไม่ใช่เงินสำหรับมอบให้พระปัจจัยสำหรับสิ่งที่สามารถที่จะให้ดำรงหรือเป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่อยู่เครื่องอาศัยพวกนี้ต่างหากที่สามารถที่จะทำให้ดำรงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นไปก็ต้องอาศัยปัจจัยตอนนี้เข้าใจความหมายของคำว่าปัจจัยเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอะไรก็ตามที่เป็นที่อาศัยที่ทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นแข็งเป็นปัจจัยให้หวานเกิดถ้าไม่มีแข็งหวานเกิดไม่ได้แข็งก็เป็นธรรมะหวานก็เป็นธรรมะแต่แข็งไม่ใช่หวานและหวานไม่ใช่แข็งแสดงว่าทั้งหวานทั้งแข็งไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นทั้งหวานทั้งแข็งเป็นรูปธรรมไม่ใช่เราใช่ไหมคะและเป็นกล้วยหอมหรือเปล่า
2: ความชอบในรสชาติกล้วยหอมก็เป็นธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นความชอบไม่ใช่กล้วยหอมแต่ชอบกล้วยหอมใช่ไหมคะความชอบเป็นนามธรรมนามธรรมคือสภาพรู้ธาตุรู้นี่นะคะมี2 อย่างเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอาศัยกันเกิดด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาที่พูดถึงอย่างหนึ่งอย่างใดเราจะพูดถึงว่าอาศัยอะไรเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าทำให้เราเข้าใจสิ่งนั้นว่าต่างกับสิ่งอื่นนะคะเพราะฉะนั้นธาตุรู้มี2 อย่างนะคะแต่ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้คือจิตภาษาบาลีใช้คำว่าจิตตะจะใช้คำว่าวิญญาณะก็ได้มโนมนัสหทยะได้หมดแล้วแต่ว่าในความหมายใดแต่ให้หมายความถึงสภาพรู้มีจริงใช่ไหมคะแต่ไม่เรียกชื่อได้ไหมคะได้สิคะก็จะต้องบังคับมาให้เรียกเหรอคะมีแต่ไม่เรียกชื่อก็ได้แต่ทำไมต้องเรียกชื่อถ้าไม่เรียกจะรู้ไหมว่าหมายถึงอะไรที่กำลังมีเพราะฉะนั้นจึงมีชื่อสำหรับให้รู้ว่าหมายความถึงสิ่งไหนเพราะฉะนั้นชื่อเปลี่ยนไปตามแต่ละชาติภาษาอย่างภาษาไทยเราเรียกว่าดอกไม้ภาษาอื่นไม่ได้เรียกอย่างนี้แต่หมายความถึงสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะสิ่งที่มีจริงๆซึ่งใครเปลี่ยนไม่ได้เลยคือธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมปรมะใหญ่นะคะภาษาไทยใช้คำว่าบรมอัตถะคือลักษณะสิ่งนั้นต้องมีลักษณะปรากฏให้รู้ว่ามีเป็นธรรมะและจะได้เรียกตามนั้นใช่ไหมคะอย่างขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่รู้อะไรทั้งหมดเป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้มีเรียกรูปธรรมได้ไหมถ้าเรียกก็ผิดก็ไปรวมกันไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่รู้อะไรแต่มีสองอย่างก็ต้องต่างรูปธรรมไม่รู้อะไรแต่สิ่งอื่นที่มีแต่รู้เป็นนามธรรมนามธรรมมี2 อย่างคือจิตและเจตสิกจิตกำลังเห็นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ว่าอะไรกำลังถูกเห็นสิ่งที่กำลังถูกเห็นเนี่ยมีลักษณะยังไงนั่นเป็นหน้าที่ของจิตที่รู้แจ้งเพชรแท้กับเพชรเทียมต่างกันใช่ไหมคะเห็นแล้วจึงจําในลักษณะที่ต่างแต่ถ้าไม่เห็นต่างจะจำได้ยังไงว่าต่างเพราะฉะนั้นเห็นแจ้งในแต่ละหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้ว่าสองอย่างเนี่ยดูเหมือนคล้ายกันเหมือนกันเลยแต่ความจริงไม่ใช่อันหนึ่งแท้อันหนึ่งเทียมเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานนี่นะคะคือจิตเราทุกคนมีจิตแต่เราไม่เคยรู้ว่าจิตอยู่ไหนตอนนี้รู้ว่าขณะที่เห็นเป็นจิตที่กำลังเกิดขึ้นเห็นเพราะรู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นพอได้ยินเกิดขึ้นนะคะรู้เสียงเสียงนั้นที่กำลังได้ยินเป็นเสียงนั้นเสียงเดียวไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นจิตรู้แจ้งในเสียงที่กำลังปรากฏไม่ต้องเรียกอะไรเลยแต่ถ้าไม่เรียกไม่รู้ก็เลยบอกว่าเสียงซอเสียงเครื่องดนตรีต่างๆให้หมายรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรแต่ลักษณะของธรรมะนั้นก็ต่างกันด้วยเหตุนี้จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะจิตเห็นรู้แจ้งสิ่งที่กระทบตาจิตได้ยินรู้แจ้งเสียงจิตได้กลิ่นรู้แจ้งกลิ่นจิตลิ้มรสรู้แจ้งรสเพ เปรี้ยวสักนิดหนึ่งเปรี้ยวไปหน่อยหนึ่งจิตยังรู้เลยเพราะฉะนั้นจิตรู้แจ้งรสแล้วก็จิตรู้แจ้งสิ่งที่กระทบกายขนมบางชนิดนุ่มมากบางชนิดก็แข็งกรอบใช่ไหมคะรู้ได้ยังไงคะต้องกระทบมองนี่ไม่เห็นนะคะว่าอ่อนแค่ไหนหรือแข็งแค่ไหนแต่พอกระทบสัมผัสรู้ได้เลยว่านิ่มหรือว่าแข็งหรือว่ากรอบเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็คือจิตเห็นหนึ่งจิตได้ยินหนึ่งจิตได้กลิ่นหนึ่งจิตลิ้มรสหนึ่งจิตรู้สิ่งที่กระทบกายหนึ่งแล้วก็จิตคิดนึกตามสิ่งที่ปรากฏอีกย่อๆคือ6ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นทางที่จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบเพราะสิ่งนั้นต้องกระทบเป็นปัจจัยให้จิตธาตุรู้เกิดขึ้นนี่เป็นปฏิจจสมุปาทะแต่ก่อนที่เราจะเรียกชื่อว่าปฏิจจสมุปาทะเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นปฏิจจสมุปาทะไม่อย่างนั้นเราก็เรียกแต่ชื่อแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าปฏิจจสมุปาทะคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินใครพูดว่าปฏิจจสมุปาทะก็เป็นพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักถูกไหมคะเพราะไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะอะไรแต่เรียกชื่อเฉยๆก็เรียกกันไปแล้วบอกว่านี่พระพุทธศาสนาเขียนกันไปสอบกันไปตอบกันไปได้ปริญญากันไปแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะคะปฏิจจสมุปาทะคือสิ่งที่เกิดโดยอาศัยกันและกันเกิดขึ้น
2: เจตสิก
0: ค่ะ
2: อาจารย์
0: ค่ะทีนี้เจตสิกนะคะเห็นแล้วบางคนชอบบางคนไม่ชอบเพราะฉะนั้นชอบมีจริงนะคะไม่ชอบก็มีจริงเกิดพร้อมจิตจิตรู้อะไรเจตสิกที่ชอบก็เกิดพร้อมจิตที่รู้สิ่งนั้นถ้าจิตรู้อะไรและเจตสิกที่ไม่ชอบเกิดก็เกิดกับจิตที่กำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในขณะเดียวจิตเห็นเจตสิกเกิดร่วมด้วยและแต่ว่าจะเป็นเจตสิกอะไรแต่ที่เราพูดนี่นะคะเรายังไม่รู้จักว่าเจตสิกมีอะไรบ้างและเจตสิกอะไรเกิดกับจิตอะไรจำนวนเท่าไหร่มากน้อยต่างกันเพราะเป็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงโดยละเอียดยิ่งนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้เริ่มต้นที่จะเห็นว่าไม่ใช่เราเริ่มต้นนะคะแล้วอีกไกลไหมกว่าจะเห็นแจ้งจริงๆว่าไม่ใช่เราแต่ทรงแสดงหนทางคือมรรคมีองค์แปดไม่ใช่ไปให้ท่องจำแต่ไม่รู้ว่าอะไรนั่นคือพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเพราะไปรู้จักชื่อพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้รู้จักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะให้เข้าใจตัวจริงของธรรมะชอบไม่ใช่จิตนะคะชอบเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่ลืมว่าเห็นเป็นจิตได้ยินเป็นจิตชั่วขณะนั้นเองนะคะได้กลิ่นเป็นจิตกำลังลิ้มรสเป็นจิตกำลังกระทบสัมผัสเป็นจิตกำลังคิดนึกเป็นจิตอื่นจากนั้นทั้งหมดเป็นเจตสิกในวันหนึ่งวันหนึ่งโกรธไม่ชอบมีไหมคะมีจริงๆใช่ไหมคะเมื่อไหร่คะเมื่อเกิดถ้ายังไม่เกิดก็ไม่มีอ่ะเวลานี้ใครโกรธบ้างก็โกรธยังไม่เกิดจะมีโกรธได้ยังไงต่อเมื่อใดโกรธโกรธมีเมื่อเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรคะรูปธรรมหรือนามธรรมนามธรรมเป็นจิตหรือเจตสิก
2: เจตสิก
0: เจตสิกธรรมดาเพราะเดี๋ยวนี้มีให้รู้ได้ค่ะ
2: ความเครียดความทุกข์ก็เป็นเจตสิก
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะตอนนี้ไม่มีเราแล้วนะคะมีจิตมีเจตสิกมีรูปตรงไหนตรงนั้นก็คือจิตหรือเจตสิกหรือรูปไม่ใช่เรานี่คือธรรมะนะคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำสอดคล้องธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาลึกซึ้งกว่าที่เพียงฟังแล้วไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวนี้รู้เลยค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เกิดแน่ๆแต่ดับไม่มีใครรู้ถ้ารู้ก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมทุกขอริยสัจจะนั่นคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปประจักษ์แจ้งเพราะจริงแต่ว่าไม่ได้เคยรู้ไม่ได้เคยเข้าใจและปัญญาจะไปรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการฟังก่อนและมีความเข้าใจตามลำดับนะคะเป็นปัจจัยให้ปัญญาอีกขั้นหนึ่งเกิดได้คือขั้นปฏิปัตติ ซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่ถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเลยธรรมะที่จะเกิดต้องอาศัยปัจจัยเอาปัจจัยที่ไหนมาเป็นสติสัมปชัญญะที่จะปฏิบัติไม่มีเลยค่ะก็เรียกกันไปทั้งเมืองทั้งโลกสำนักปฏิบัติแต่ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครกล่าวว่าสำนักปฏิบัติเป็นพระพุทธศาสนาเขาก็คือพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเมื่อมีสำนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นนะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะไม่ได้สาธารณะทั่วไปกับทุกคนคนที่ไม่สนใจเลยเยอะมากคนที่เขาว่าพุทธก็พุทธตามไปหมดเลยมีสำนักปฏิบัติกันทุกคนทุกแห่งทั้งเมืองทั้งประเทศทั่วโลกด้วยเป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำพูดไม่จริงทำลายคำจริงใช่ไหมคะและคำของใครจริงและคำของใครไม่จริงเพราะฉะนั้นคำที่ไม่จริงทั้งหมดทำลายคำจริงคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมีข้อความว่าต้องเป็นผู้ตรงเท่านั้นนะคะจึงจะได้สาระจากพระธรรมเพราะความจริงตรงถูกคือถูกแล้วก็ผิดคือผิดเพื่อประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวค่ะควรที่จะคำนึงถึงชาติต่อๆไปในสังสารวัฏถ้าผิดในชาตินี้แล้วไม่แก้ไม่เปลี่ยนก็ผิดต่อไปในชาติต่อๆไปด้วยก็อยู่ไปในสังสารวัฏท่านใช้คำว่าเป็นตอในสังสารวัฏไม่เคลื่อนไหวไปไหนอยู่นั่นแหละและอันตรายไหมคะน่ากลัวไหมเกิดก็เลือกไม่ได้เกิดแล้วเลือกเห็นเลือกได้ยินเลือกสุขเลือกทุกข์ก็ไม่ได้เลือกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้เลือกจะตายดีตายไม่ดีก็ไม่ได้จะเจ็บก่อนตายแค่ไหนก็ไม่ได้สักอย่างเดียวเพราะเป็นธรรมะซึ่งเป็นไปตามเหตุเมื่อเหตุดีผลต้องดีถ้าเหตุไม่ดีผลดีไม่ได้เพราะฉะนั้นความไม่รู้ไม่ใช่เหตุที่ดีแล้วยังนำมาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีอีกมากมายเพราะฉะนั้นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาณไม่ได้เลยค่ะว่าช่วยให้ทุกคนเนี่ยที่ได้เข้าใจถูกต้องนะคะพ้นจากความไม่รู
2: ้ในบรรดาผู้คนทั้งหลายบนโลกนี้ไม่มีคนที่สามารถที่จะเข้าใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนได้เพราะนั้นสิ่งที่จะเผยแพร่ที่จะสอนที่จะสื่อผู้คนได้ต้องหลากหลายกันไปตามความสามารถในการที่จะคิดเข้าใจของคนด้วยหรือไม
0: ่แต่ต้องถูกไม่ใช่ว่าผิดเพราะไม่รู้ก็สอนไม่ว่าจะพูดคำใดนะคะต้องถูกขอเชิญคุณคำปันค่ะ
3: กราบท่านอาจารย์ครับพระบารมีทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมานี่ครับก็เพื่อที่จะทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงประกาศพระศาสนาคือคำจริงเกื้อกูลแก่สัตว์โลกนะครับอันนี้คือเป็นพุทธประสงค์ที่พระองค์ได้สะสมมานะครับที่จะเป็นอย่างนี้นะครับและเมื่อพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะครับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็พิจารณาถึงความลุ่มลึกความยากความลึกซึ้งของพระธรรมก็ไม่ทรงน้อมพระทัยที่จะทรงแสดงแต่ทั้งหมดนี้ครับพระองค์จะแสดงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพระบารมีทั้งหมดที่พระองค์ได้สะสมมานะครับก็เพื่อที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกแต่ที่ทรงพระดำริอย่างนั้นก็เพราะว่าแสดงถึงความลุ่มลึกความยากความลึกซึ้งของพระธรรมนะครับทีนี้เท้าสามบดีพรหมเห็นถึงความเป็นจริงว่าถ้าหากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงธรรมะสัตว์โลกก็จะไม่ได้ฟังพระธรรมก็จะเป็นผู้ที่เสื่อมโดยรอบจึงลงมาเข้าเฝ้ากราบทูลอาราธนาเพื่อให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมซึ่งข้อความตอนหนึ่งนะครับในอายาจนะสูตรนะครับที่เป็นข้อความที่แสดงถึงการกราบทูลอาราธนาของท้าวมหาพรหมเพื่อให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมนะครับข้อความในช่วงนั้นนะครับแสดงไว้ว่าณช่วงเวลานั้นนะครับชาวบ้านชาวเมืองกำลังได้รับการเผยแพร่ลัทธิต่างๆจากเจ้าลัทธิทั้งหลายซึ่งเป็นความเห็นผิดเป็นความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็เปรียบเหมือนกับการหว่านน้ำแล้วก็การกระจายยาพิษซึ่งเป็นโทษแก่ผู้อื่นจึงเป็นช่วงเวลาที่สมควรอย่างยิ่งแล้วที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ทรงแสดงความจริงประกาศความจริงเพื่อให้สัตว์โลก ได้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาถึงว่าสัตว์โลกทั้งหลายสะสมมาต่างกันผู้ที่มีกิเลสเบาบางมีกิเลสน้อยก็สามารถที่จะฟังธรรมะรู้แจ้งธรรมะได้และพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์โลกทั้งหลายด้วยนะครับพระองค์ก็จึงเริ่มที่จะพิจารณาแล้วว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รู้แจ้งธรรมะได้เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์ก็นึกถึงอารารบทแล้วก็อุทกาดาบทแต่ว่าท่านทั้งสองก็ได้สิ้นชีวิตไปแล้วไปเกิดในพรหมโลกทีนี้ก็ระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับซึ่งเคยอุปถัมภ์ดูแลพระองค์ว่าท่านทั้ง5นี้ก็เหมาะควรที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมนะครับพระองค์จึงเสด็จไปที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเพื่อที่จะประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยคนอื่นต้องสามารถรู้ได้เหมือนอย่างเมื่อครั้งพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์สมัยโน้นพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้แต่เมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่รู้ได้แต่ไม่ใช่ง่ายๆ7วัน1เดือนหรืออะไรอย่างนั้นเลยนะคะแต่ต้องเป็นเรื่องของการที่จะต้องรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามลำดับขั้นไม่มีปัญญาเลยและจะมีปัญญาอย่างสูงสุดเนี่ยเป็นไปได้ยังไงลองคิดดูนะคะฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งไม่รู้ใช่ไหมคะเราเนี่ยไม่เคยฟังเลยและอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งหมดจดจากกิเลสจะไปยังไงถึงจะถึงฝั่งนั้นต้องมีหนทางใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่เป็นสาวกเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ด้วยตัวเองด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมาแล้วตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงมีพระมหากรุณาที่จะให้คนอื่นได้รู้ตามไม่ใช่ว่าจะไม่ทรงแสดงธรรมะแต่เพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งขณะที่ลึกซึ้งเนี่ยที่ไม่น้อมตรงลึกซึ้งเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทรงแสดงธรรมะเลยและผลก็คือว่ามีผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มากเป็นพระอนาคามีเป็นพระสกทาคามีเป็นพระโสดาบันจากการที่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าเราจะเอาสิ่งที่ผิดไปสอนเพราะยากเกินไปเนี่ยไม่ถูกต้องหมายความว่าต้องดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิฉะนั้นแล้วก็คือช่วยกันทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยกล่าวคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผู้ที่เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะคะศึกษาทุกคำด้วยความละเอียดรอบคอบลึกซึ้งที่จะต้องสอดคล้องกันทั้งหมดในพระไตรปิฎกเพราะความจริงเปลี่ยนไม่ได้ค่ะสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างนั้นแล้วจะเปลี่ยนได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเคารพอย่างนี้นะคะก็ศึกษาและกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามลำดับที่ถูกต้องตามสมควรแก่ความเข้าใจของคนที่จะเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยหรือว่าเข้าใจว่ารู้แต่รู้ผิดแล้วก็เอาไปสอนอันตรายอย่างยิ่งค่ะนั่นเป็นการดูหมิ่นประมาทคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: อาจารย์ครับขณะนี้ถ้าเรายังไม่รู้ความจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงตอนนี้เนี่ยเราก็ยังฝันอยู่อย่างเช่นฝันว่ากระเป๋าสตางค์หายความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเข้าใจอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะสิ่งที่มีในความฝันนะคะพอตื่นขึ้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพอถึงชาติหน้าชาตินี้ทั้งหมดเหมือนฝันจะฝันว่ากระเป๋าหายหรือจะฝันว่าอะไรก็ตามแต่นะคะมันก็เป็นสิ่งซึ่งไม่มีเพียงแต่เกิดแล้วก็ดับไปมีเฉพาะตอนที่ปรากฏจริงๆค่ะอันเนี้ยทั้งที่ฟังทั้งที่เป็นความจริงนะคะกำลังเห็นก็มีสิ่งที่ถูกเห็นแต่พอไม่เห็นสิ่งที่ถูกเห็นไม่มีหายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนฝันทุกชาติเพราะว่าเรายังไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนี่นะคะไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่คิดที่จำที่เห็นก็เพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นอีกพระนามหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นไหมคะตื่นจากความไม่รู้ค่ะแล้วก็เบิกบานยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดที่ได้รู้ความจริง เราเบิกบานในสิ่งที่เราไม่รู้นะคะเราก็หลงเข้าใจว่ายังมีอยู่ยังเป็นเราอยู่ทุกอย่างแต่ถ้ามีความรู้ชัดเจนว่าไม่มีเราพ้นหมดทุกอย่างเลยค่ะไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องกังวลไม่ต้องเดือดร้อนเพราะไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนที่ตัวหรือที่ไหนก็ตามแต่นะคะเรายึดตัวว่าเป็นเรามากเลยแต่ว่าอุปมาเหมือนกับไฟแต่พระองค์ตรัสว่าดูไฟที่มีอยู่นะคะ5กอง10กองเท่าไหร่ก็ตามแต่ไฟเกิดแล้วไฟดับใครเดือดร้อนไม่มีใครสนใจเดือดร้อนเลยดับก็ดับไปนะคะเป็นไฟที่เกิดขึ้นร้อนก็ร้อนไปแต่พอเป็นเราเนี่ยเดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ขณะนี้กำลังมีนะคะเหมือนไฟที่เกิดดับแต่ไม่ใช่ของใครเลยขณะนั้นก็จะพ้นจากการยึดถือว่าเป็นเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนเราเห็นไฟเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับเห็นจริงๆว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่เกิดแล้วดับก็จะพ้นจากการที่เคยเป็นธาตุของความติดข้องแล้วก็เข้าใจผิดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นมีความเห็นสองอย่างความเห็นถูกอย่างหนึ่งกับความเห็นผิดอย่างหนึ่งมีสิ่งที่ปรากฏในขณะที่เห็นเท่านั้นแต่เวลาไม่เห็นไม่มีอย่างนั้นถูกใช่ไหมคะแต่เรายังไม่เคยคิดว่าเป็นอย่างนั้นเลยถึงเห็นเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะมีสิ่งที่ปรากฏเมื่อเห็นแต่ถ้าไม่เห็นไม่มีสิ่งนั้นไม่มีจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีนะคะหมดเลยจากโลกนี้หรือโลกไหนๆไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นความจริงก็มีหลายขั้นนะคะความจริงขั้นฟังเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นจะพร้อมกันไม่ได้ธาตุรู้คือจิตเนี่ยเกิดได้เพียงหนึ่งถ้าจิตนั้นยังไม่ดับจิตอื่นเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่ดูเหมือนกับเห็นและได้ยินพร้อมกันใครจะรู้ว่าไม่พร้อมกันเลยค่ะจิตเห็นต้องดับก่อนแล้วจิตได้ยินจึงเกิดขึ้นและจิตได้ยินก็ต้องดับและจิตเห็นจึงจะเกิดอีกได้ขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงที่เราได้ฟังเนี่ยเราเริ่มเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นต้องอาศัยตาและมีสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เสียงหมดแล้วนะคะและพอได้ยินก็ต้องอาศัยหูและสิ่งที่ปรากฏก็เป็นเสียงไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาความจริงแท้เป็นอย่างนี้แต่ปัญญายังไม่สามารถเห็นการเกิดและดับไปของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดติดต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เหมือนพร้อมกันเลยพระเจ้าก็ลวงให้เห็นนะคะเหมือนกับสิ่งที่มีในความฝันไม่จริงนี่ค่ะฝันตื่นขึ้นมาเราก็รู้ว่าไม่ใช่จริงนั่นฝันไปเพราะฉะนั้นถ้าปัญญาเกิดเมื่อไหร่ผู้ตื่นเมื่อนั้นตื่นจากการจำผิดนะคะการหลงยึดถือสิ่งที่มีว่าเป็นเราแล้วก็เที่ยงไม่เกิดดับทุกคำเป็นคำจริงค่ะแต่กว่าจะจริงในขั้นไตรตรองมั่นคงจนกระทั่งค่อยๆรู้เฉพาะทีละหนึ่งพอเริ่มเข้าใจหนึ่งอย่างอื่นไม่ได้ปรากฏแต่การเข้าใจเราน้อยมากเพียงนิดเดียวอย่างอื่นก็ปรากฏไปเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เหมือนเดี๋ยวนี้เลยนะคะปรากฏไปเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้แต่ถ้าเป็นขณะที่ปรากฏเพียงหนึ่งเท่านั้นจริงๆเนี่ยต่างกันแล้วแสดงว่าปัญญาสามารถละความสนใจความติดข้องในสิ่งอื่นเพราะขณะนั้นกำลังเริ่มเข้าใจเฉพาะสิ่งเดียวที่กำลังปรากฏนี่คือสติสัมปชัญญะหรือปฏิปติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่เขาไม่ได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของปัญญาเขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการไปนั่งทำแต่ทำยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกค่ะเพราะเหตุว่าไม่รู้จึงทำเพราะฉะนั้นก็ทำด้วยความไม่รู้ผลก็คือว่าไม่รู้ต่อไปแล้วก็ไม่รู้เรื่อยๆแต่ว่าการฟังเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจนี่นะคะเวลาที่เข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะถ้าปัญญาของใครค่อยๆเข้าใจขึ้นจนถึงเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ประจักษ์แจ้งความจริงเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นคนฟังเริ่มเข้าใจเริ่มค่อยๆมีปัญญานะคะเริ่มค่อยๆรู้ความต่างของเห็นกับได้ยินเริ่มละคลายการที่เคยไปติดข้องในสิ่งที่สืบต่อกันอย่างรวดเร็วเพียงหนึ่งที่ปรากฏให้เข้าใจขึ้นให้เข้าใจขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องปรากฏการเกิดดับซึ่งกำลังเกิดดับเพราะฉันไม่ใช่ไปทำอะไรเลยนะคะแต่มีสิ่งซึ่งถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้จนกระทั่งได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ฟังที่เข้าใจคำของพระองค์เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งและรู้ว่าในสังสารวัฏนี่ค่ะถ้าไม่มีการเริ่มเข้าใจถูกเราก็จะหลงผิดไปเรื่อยแต่พอมีการเริ่มเข้าใจถูกนะคะจะมีความอดทนเมื่อเช้านี้เราก็พูดนะคะความต่างของสองอย่างความไม่รู้กับความรู้ที่เกิดมาแล้วเท่าไหร่ก็ตามแต่เราไม่สามารถจะรู้ได้แต่ก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏจนกว่าจะมีการฟังพระธรรมเมื่อมีการฟังพระธรรมแล้วเห็นเลยค่ะความไม่รู้มากมายมหาศาลที่ทำให้เกิดความติดข้องโลภะโทสะทุจริตกรรมต่างๆพวกนี้นะคะถ้าไม่มีความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้นั่นก็คงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจากความไม่รู้สู่ความรู้ห่างไกลกันแค่ไหนเหมือนอย่างวันนี้นะคะเราเริ่มฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นธรรมะสิ่งที่มีจริงเริ่มฟังคำว่านามธรรมกับรูปธรรมไม่ใช่เราเริ่มรู้ว่าที่เข้าใจว่าเป็นเราคือจิตแล้วก็เจตสิกแล้วก็รูปไม่ใช่เรากว่าจะถึงการประจักษ์แจ้งเหมือนอยู่ฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรจะไปสู่อีกฝั่งหนึ่งคนที่ไปแล้วมีใช่ไหมคะเพราะว่ามีหนทางที่ทำให้ไปได้และผู้ที่ได้ไปแล้วเนี่ยค่ะก็รู้ว่าหนทางนั้นเป็นหนทางเดียวไม่ใช่หนทางอื่นคือหนทางที่เริ่มรู้เริ่มเข้าใจแล้วก็ละความไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะนี้เรามีความไม่รู้มากเห็นโทษไหมของความไม่รู้ถ้าไม่เห็นโทษเราก็บอกไม่เห็นเป็นไรนะคะเกิดมาทุกคนก็ตายเหมือนกันก็สนุกไปดีกว่ามีอะไรก็เพลินเพลินเสียทำเสียสนุกสนานดีจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรขอให้สนุกไว้ก่อนนี่คือความไม่รู้แต่ถ้าเป็นความรู้นะคะเราเกิดแล้วแต่ต้องตายก่อนตายเนี่ยดีหรือชั่วใครก็ต้องรู้ว่าไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ดีควรทำสิ่งที่ดีทุกคนอยากดีแต่บังคับไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ให้ไม่รู้ได้ไหมกำลังไม่รู้อย่างเงี้ยบอกว่ารู้สิรู้สิบอกยังไงก็ไม่ได้อ้าวทำอย่างนี้แล้วจะรู้นะได้ยังไงคะไม่มีเหตุผลเลยไม่ใช่เป็นการทำแต่เป็นการเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เลยทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกว่าจะประจักษ์การเกิดดับเพราะกำลังเกิดดับแต่ต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ไปหาทางด้วยความไม่รู้ที่จะไปรู้การเกิดดับเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะปัญญาต่างหากที่รู้ไม่ใช่เราด้วยเหตุนี้นะคะลองคิดถึงความจริงความไม่รู้อยู่ฝั่งหนึ่งและความไม่รู้มากมายมหาศาลเท่าไหร่ในสังสารวัฏไปสู่ความรู้อะไรล่ะพาไปความเข้าใจอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจมาแล้วจากการฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆและรู้ว่าสิ่งนี้ประจักษ์แจ้งได้แต่ไม่ง่ายนะคะและไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนแต่ต้องด้วยจากไม่รู้ค่อยๆรู้ละความไม่รู้ไปทีละน้อยนะคะค่อยๆรู้ขึ้นรู้ขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงได้เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าบารมีฝั่งของความไม่รู้กับฝั่งของความรู้เพราะฉะนั้นจากฝั่งของความไม่รู้ต้องมีบารมีคือความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นซึ่งกิเลสมีมากเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยจะทำความไม่ดีไปทั้งวันโดยไม่รู้เลยเมื่อกี้นี้เรารับประทานอะไรบ้างดีไหมฮะอร่อยดีไหมค่ะติดข้องใช่ไหมถ้าไม่อร่อยก็เติมเกลือนิดหน่อยเติมน้ำปลานิดหน่อยเห็นไหมคะปรุงแต่งเพื่อความติดข้องต้องการแค่นี้เรื่องเล็กค่ะและถ้าเรื่องใหญ่ล่ะเราหาเรื่องใหญ่ๆมาทำให้ปรุงแต่งให้มากขึ้นความไม่รู้ก็มากขึ้นความติดข้องก็มากขึ้นนะคะเพียงแค่วันนี้แต่ทุกวันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะละความไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยจะต้องเกิดบ้างไม่เกิดบ้างตามเหตุปัจจัยถ้าเราสะสมอกุศลไว้มากนะคะความโลภไว้มากติดข้องมากจะเห็นได้ค่ะบางคนเข้าไปตลาดนัดนะคะอยากได้หมดเลยทุกอย่างน่าซื้อไปหมดเลย ช่ไหมคะเพราะความติดข้องแต่ถ้าเป็นคนที่สะสมความหงุดหงิดความโกรธความไม่พอใจนะคะต่อให้อยู่ที่ไหนที่พร้อมไปด้วยสิ่งที่น่าพอใจเขาก็หงุดหงิดเนี่ยหาเรื่องหงุดหงิดจนได้เห็นไหมคะใครไปห้ามไปยับยั้งยังไงก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะเหตุว่ามีเหตุ

0: อย่างโกรธเนี่ยนะคะรู้สิว่าไม่ดีก็อย่าโกรธแล้วก็โกรธใครบังคับได้เวลาโกรธยังอยากจะไม่โกรธอีกพยายามหาทางที่จะไม่โกรธอีกทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้กว่าจะค่อยๆรู้จนกระทั่งรู้ว่าไม่ใช่เราต้องอาศัยการเวลานะคะอาศัยความอดทนอาศัยการเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยค่ะก็เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราถ้าโกรธเกิดขึ้นนะคะคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยเนี่ยเดือดร้อนหรืออาจจะยิ่งเพิ่มความโกรธขึ้นอีกก็ได้แต่ถ้าคนที่เห็นโทษของความโกรธพอโกรธก็อาจจะคิดว่าทำยังไงเราจะไม่โกรธปัญหาที่ทุกคนถามเสมอนะคะทำยังไงจะไม่โกรธแต่ไม่เคยถามเลยว่าทำยังไงถึงจะไม่พอใจไม่อยากได้หรือว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ที่จะทำได้แต่ความเข้าใจว่าโกรธไม่ใช่เราจนกระทั่งพอโกรธเกิดไม่ใช่เรานั่นต่างหากที่สามารถจะละความเดือดร้อนได้เพราะว่าก็โกรธเกิดแล้วดับและใครก็ไปทำอะไรโกรธไม่ได้โกรธก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโกรธนั้นก็ดับไปไม่มีใครไปทำให้โกรธดับด้วยไม่ต้องไปเสียเวลาหาทางดับความโกรธเพราะความโกรธดับแล้วแต่เกิดอีกเพราะมีมากถ้ามีน้อยนะคะก็หายเร็วถ้ามีมากก็โกรธไปอีกนานเพราะฉะนั้นก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะแต่สองทางค่ะอกุศลหรือความไม่เข้าใจเนี่ยจะนำไปสู่ความไม่เข้าใจเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มโทษคือความต้องการความติดข้องซึ่งจะนำไปสู่ทุจริตต่างๆเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นความเข้าใจนะคะทีละเล็กทีละน้อยนี่ค่ะเห็นโทษของความไม่รู้ก็มีความเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้ก็ค่อยๆละความไม่รู้เพราะฉะนั้นใครหวังที่จะเป็นคนดียิ่งขึ้นนะคะไม่มีทางสำเร็จถ้าไม่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นความเข้าใจหรือปัญญาเนี่ยค่ะจะนำไปในกิจทั้งปวงที่เป็นกุศลที่เป็นส่วนที่ดีงามไม่ใช่เรานะคะแต่ความเห็นถูกความเข้าใจถูกทำหน้าที่ของการรู้ว่าอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรทั้งหมดนะคะก็คือว่าฟังแล้วไม่ลืมว่าสิ่งที่มีจริงมีจริงๆแต่ไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะจะค่อยๆทำให้เข้าใจทุกอย่างเพิ่มขึ้น
1: จากสภาพธรรมที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายมาให้เข้าใจว่าสภาพธรรมทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะครับแต่ทีนี้ในส่วนของความเป็นอนิจจังและความเป็นทุกขังซึ่งอยู่ในหลักไตรลักษณ์ตรงนี้เนี่ยเราจะเข้าใจอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะนี่ก็คือความลึกซึ้งของคำที่เราได้ฟังนะคะเราได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาใครไม่เคยได้ยินบ้างคะได้ยินอนิจจังได้ยินใช่ไหมคะทุกขังก็ได้ยินอนัตตาก็ได้ยินหารู้ไม่ว่าเป็นสิ่งที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ตั้งแต่เริ่มต้นคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาคืออนิจจังในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อนิจจังทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่รู้เลยสักอย่างเดียวใช่ไหมคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะคะมีความดับไปเป็นธรรมดาคืออนิจจังสิ่งที่ไม่เที่ยงควรหรือที่จะติดข้องเพราะทุกข์มีความหมายสองอย่างมีใครต้องการทุกข์บ้างคะไม่มีใครต้องการเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นทุกข์เหนือทุกข์อื่นใดทั้งสิ้นคือสิ่งที่เกิดและดับทนอยู่ไม่ได้ไม่มีใครสามารถไปยับยั้งให้สุขนี่อย่าเพิ่งดับนะให้เห็นนี่อย่าเพิ่งดับนะสิ่งที่น่าพอใจเห็นต่อไปอีกดูต่อไปนานๆก็ไม่มีใครสามารถที่จะให้เป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะเป็นลักษณะประจำของธรรมะที่เกิดซึ่งต้องดับเพราะฉะนั้นใช้คำว่าไตรลักษณะในภาษาไทยไตรคือสามลักษณะสามอย่างในสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นคือสิ่งนั้นนะคะดับอนิจจังความเป็นอนิจจังไม่น่าที่ใครจะพอใจเลยถ้ารู้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเห็นระดับเห็นไหมคะไม่ใช่เราเห็นนะคะ

0: ไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งเกิดและดับห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มีตามีสิ่งกระทบตามีกรรมที่ได้กระทำแล้วให้ผลคือต้องเห็นค่ะไม่ใช่เราจะเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้นะคะแต่ต้องเห็นถึงเวลาเห็นก็ต้องเห็นนอนหลับอยู่แท้ๆตื่นขึ้นเห็นใครไปทำใช่ไหมคะเพราะกรรมทำให้เห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรารู้กรรมและผลของกรรมนะคะกรรมที่ได้ทำแล้วความดีความชั่วเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายเพื่ออะไรคะเพื่อรับผลของกรรมเราหารู้ไม่ว่ารับผลของกรรมเมื่อไหร่ก็ตอนเห็นนี่แหละถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิ่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบกายแล้วเราจะไปรับผลของกรรมเมื่อไหร่ใช่ไหมคะถ้าเกิดมาแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นนี่แหละเลือกไม่ได้เลยถึงเวลากรรมให้ผลทางกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยสารพัดโรคทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเป็นที่ตั้งของทุกทางกายได้หมดเลยนี่คือการรับผลของอกุศลกรรมแต่ถ้าเป็นกุศลกรรมนะคะเราก็อยู่ในที่อากาศสบายดีไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้นั่นก็คือได้รับผลของกรรมทางกายแต่ยังมีทางตาอีกต้องเห็นสิ่งที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างต้องได้ยินเสียงน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างต้องได้กลิ่นบางกลิ่นก็แย่มากใช่ไหมคะบางกลิ่นก็ดีติดข้องต้องลิ้มรสเมื่อกี้นี่ลิ้มรสไม่ใช่ไม่มีลิ้นไม่ใช่ไม่มีรสไม่ใช่ไม่มีการรู้รสทั้งหมดนั่นก็คือสภาพธรรมะที่เป็นผลของกรรมที่ต้องเกิดขึ้นลิ้มรสทางกายก็กระทบสัมผัสเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือสิ่งซึ่งน่าพอใจไหมในเมื่อหมดแล้วค่ะเมื่อกี้นี้รับประทานตั้งเยอะแยะมือก็หยิบซ้อนก็จับซ่อมอะไรทั้งหมดนะคะตัดโน่นตัดนี่เข้าปากกลืนกินอยู่ไหนหมดแล้วทุกอย่างไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยของเราคิดว่าหมดแล้วจากจานใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เท่านั้นแล้วค่ะไม่เหลือเลยจริงๆคือหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีสิ่งที่เกิดสืบต่อปิดบังสนิททำให้สัตว์โลกไม่สามารถที่จะรู้ความจริงซึ่งซ่อนเร้นจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เกิดดับยับยั้งไม่ได้เลยค่ะต้องเกิดดับไปในแสนโกรธกลับไปอีกตราบใดที่มีเหตุนะคะโดยไม่ใช่เราไม่ใช่เราเลยอยู่ดีๆสิ่งนั้นก็เกิดดับไปเกิดดับไปเกิดดับไปสมควรติดข้องพอใจไหมถ้าเป็นเราเมื่อไหร่ก็ทนได้ชอบมากขวนขวายแต่ถ้าไม่ใช่เราจะไปทำอะไรใช่ไหมคะในเมื่อไม่มีเราก็เป็นธรรมะทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นอนิจจังต้องเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีเลยแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยจึงพร้อมที่จะเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะ3ของสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นไม่แยกกันเลยค่ะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นทุกข์ไม่น่าพอใจแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ตรงกันข้ามกับธรรมะที่ไม่เกิดไม่เกิดแล้วจะดับได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นนิจจังคือไม่มีการเกิดดับใช่ไหมคะสุขขังสบายไหมลองคิดดูไม่มีอะไรเกิดดับดีไหมคะไม่ต้องมาเห็นน่ะไม่ต้องมาได้ยินไม่ต้องมาเดือดร้อนไม่ต้องมาแต่งตัวไม่ต้องมาทำอะไรหมดเลยสงบที่สุดไม่มีอะไรที่จะกระทบกระเทือนให้หวั่นไหวให้เดือดร้อนให้เป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นลักษณะนั้นที่ไม่เกิดนะคะนิจจังคือไม่ดับและก็สุขด้วยแต่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาที่เราได้ยินว่าสัพเพธรรมาอนัตตาเพราะฉะนั้นคำที่เราได้ยินชินหูเนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจก็จะมีการลึกซึ้งว่านี่คือสิ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งสามารถฟังเข้าใจได้ค่อยๆรู้ได้ค่อยๆละได้จนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาที่สามารถละความติดข้อง ว่าเป็นเราทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยสภาพธรรมะก็ปรากฏว่าเป็นธรรมะตรงตามความเป็นธรรมะพระเชนนี้คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งคนฟังเนี่ยมีความเข้าใจในขั้นฟังชื่อว่าปริยัตติหมายความว่ารอบรู้ในพระพุทธพจน์คำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อให้คนฟังเข้าใจไม่ใช่พูดไปไม่ให้เขารู้เรื่องไม่ให้เข้าใจมีแต่คำยากๆเยอะๆแล้วก็ไม่บอกว่าอะไรใช่ไหมคะนั่นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำรู้ว่าคนฟังเนี่ยเข้าใจได้แล้วก็เข้าใจขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงมีประโยชน์นะคะที่จะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่าปัญญาทั้งหมดต้องเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยทีละคำแต่ถ้าเราจะไปนั่งทำอะไรเดินบ้างนอนบ้างที่เรียกว่าปฏิบัติแต่ไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีอะไรสักอย่างที่ให้เข้าใจแต่คำของพระองค์ทั้งหมดเพื่อเข้าใจไม่ใช่ว่าให้ไปนั่งทำแล้วไม่พูดอะไรไม่บอกอะไรและคนจะเข้าใจได้ยังไงด้วยเหตุนี้45พรรษาเนี่ยค่ะทุกคำไม่มีสักคำว่าให้ไปทำอะไรแต่ว่าแต่ละคำเนี่ยถามคนที่ฟังให้ไตร่ตรองนะคะเห็นเที่ยงไหมเกิดขึ้นและดับไปหรือเปล่าได้ยินเที่ยงไหมเกิดขึ้นและดับไปหรือเปล่านี่คือให้คนฟังคิดเองจนกระทั่งเกิดสิ่งที่มีค่าที่ไม่มีในชีวิตคือความเข้าใจของตนเองมอบให้ใครก็ไม่ได้ค่ะอยากจะให้ลูกเข้าใจลูกไม่สนใจลูกไม่ฟังลูกอยากจะให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้าใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่สนใจก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะมีใครในที่นี้ที่ไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นเพื่อนในสังสารวัฏบ้างไหมคะไม่มีค่ะสังสารวัฏยาวนานมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงอดีตชาติพระเทวทัตเคยเป็นพ่อของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เห็นไหมคะแต่ลูกนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพ่อในชาติหนึ่งนะคิดที่จะฆ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นายธนูไปยิงก็แล้วจนกระทั่งในที่สุดก็กลิ้งหินลงมาเพื่อที่จะให้ตายก็แล้วแล้วชาติก่อนๆเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เลยค่ะไม่รู้ว่าคนต่อไปที่มาจากเราที่เข้าใจว่าเป็นเราในชาติเนี่ยจะไปทำกรรมอะไรสาหัสหรือเปล่าด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นประมาทกิเลสไม่ได้เลยค่ะอันตรายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่หายากนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะได้ฟังธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแต่ต้องเป็นบุญที่ได้กระทำไว้แต่ปางก่อนมีโอกาสได้ฟังแต่ว่าที่เคยฟังมาแล้วเนี่ยเข้าใจระดับไหนสนใจระดับไหนเป็นปัจจัยให้ถึงเวลาได้ฟังอีกเนี่ยการที่เคยเข้าใจในประโยชน์ก็ทำให้ฟังด้วยความสนใจด้วยการเห็นประโยชน์โดยการรู้ว่าเป็นผู้ตรงเพราะประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่ว่าคนอื่นจะทำให้เราได้ตนเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะเชื่อคำคนอื่นซึ่งทำให้เราได้ผิดจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นแต่ละคนเท่านั้นที่เกิดมาคนเดียวเห็นคนเดียวทำกรรมคนเดียวรับผลของกรรมคนเดียวและชาติต่อไปยังมีอีกมากเพราะฉะนั้นขอให้เป็นความสว่างสวยทีละเล็กทีละน้อยที่จะได้รู้ความจริงที่จะไม่ไปในหนทางที่ผิดเพราะเหตุว่าถ้าผิดชาตินี้นะคะชาติต่อไปก็ผิดต่อไปเหมือนพวกเดรัจฉีค่ะในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่นะไม่มาเฝ้าใครก็ช่วยไม่ได้เพราะสะสมมาแต่คนที่สะสมมาแล้วนะฮะเสนาบดีมหาอำมาตย์ถูกพวกเดรัจฉีครูอาจารย์ห้ามไม่ให้มาฟังพระพุทธเจ้าครั้งที่หนึ่งไม่มาฟังครั้งที่สองก็ไม่มาฟังครั้งที่สามห้ามยังไงก็จะฟังเพราะสะสมมาใช่ไหมคะใครจะกั้นได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งค่ะมีความหวังดีที่จะให้ความจริงความถูกต้องซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะคะเพราะชาตินี้จะนำไปสู่ชาติต่อไปถ้ามีความเห็นผิดมากก็นำไปหาสิ่งที่ผิดคำที่ผิดหลงเชื่อว่าเป็นคำที่ถูกใครเขาช่วยไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องแต่ละหนึ่งคนนะคะซึ่งจะต้องช่วยตัวเองใครก็ทำความเข้าใจถูกความเข้าใจผิดให้ไม่ได้นอกจากตนเองและต้องเห็นคุณค่าของความจริงซึ่งเป็นประโยชน์ซึ่งจะทำให้เข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้น
1: ครับท่านอาจารย์ครับคือความเป็นเรากับความไม่ใช่เราเคยได้ยินอยู่หลายครั้งว่าเก็บไว้ในหัวใจเลยว่าไม่ใช่เรา
0: คุณหมอคะขอขั้นนิดเดียวนะคะพอได้ยินอะไรเหมือนกับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราทำอย่างนั้นไม่ใช่
1: ครับ
0: อย่างบอกว่าเก็บไว้ในหัวใจเนี่ยไม่ใช่พระองค์สั่งแต่คำที่มีค่าเนี่ยควรที่เราจะไม่ลืมไหมนี่เป็นความเข้าใจของเราหลังจากที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นคำของพระเจ้าทุกคำไม่ใช่สั่งให้เราทำแต่แสดงความจริงให้เข้าใจส่วนใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่การสะสมของคนนั้นเพราะฉะนั้นเก็บไว้ในหัวใจเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าสั่งนะคะแต่สมควรไหมที่เราจะไม่ลืมขณะนี้ไม่ใช่เรานะคะเป็นธรรมะไม่ใช่มีใครสั่งแต่ความเข้าใจถูกต้องต่างหากที่เห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็คำนี้แม้ว่าเราไม่ต้องพูดเลยว่าเก็บไว้ในหัวใจนะคะแต่การเห็นประโยชน์และไม่ลืมนั่นคือเก็บไว้แล้ว
1: ครับทีนี้ขณะที่ฟังท่านอาจารย์ผมมีความรู้สึกมีปิติแต่เป็นเราที่ปิติเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชน
0: ครับเพราะฉะนั้นจะมีไปตลอดจนกว่าจะถึงความเป็นพระอริยบุคคลโสตาปัตติมัคคจิตรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่มีการที่จะเป็นเราอีกต่อไป
1: เพราะฉะนั้นอย่างที่ฟังและเข้าใจว่าไม่ใช่เราแน่นะตั้งแต่เกิดมาแล้วไม่ใช่เรา
0: เพราะฉะนั้นคนที่ฟังนะคะมีความเข้าใจถูกต้องว่านี่ขั้นฟังเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าเป็นเราเนี่ยโดยขั้นฟังคุณหมอปฏิเสธเลยเป็นเราไม่ได้แต่ยังเป็นเราเพราะยังไม่ถึงปัญญาอีกระดับหนึ่ง
1: เพราะฉะนั้นปุถุชนหนีเราไม่พ้นอยู่แล้วใช่ไหมคร
0: ับ เป็นอยู่แล้วหนาด้วยกิเลสแต่ว่าเป็นกัลยาณปุถุชนดีงามขึ้นจากความหนาแน่นด้วยกิเลสเพราะมีความเข้าใจบ้างเพราะฉะนั้นถ้ามีคำถามเดี๋ยวนี้เลยค่ะที่จะได้หายสงสัยไม่เก็บไว้ค่ะช้าไปแน่ๆไม่รู้วันเดือนปีผ่านไปกี่นาทีทุกขณะเนี่ยจะเห็นค่าของแต่ละหนึ่งขณะที่ได้เข้าใจธรรมะทำให้เห็นค่าของแต่ละขณะซึ่งกุศลและจิตสิ่งที่ดีงามเกิดซึ่งไม่เคยเกิดมาก่อนนะคะแต่การเข้าใจธรรมะปัญญาเนี่ยจะมองเห็นว่าขณะใดที่เป็นกุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าข้ามทิ้งโอกาสอันนั้นก็เป็นโอกาสของอกุศล
2: สิ่งหนึ่งที่ผู้ศึกษาธรรมะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความคิดว่าเมื่อเรายังอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็คนละฝั่งกับสิ่งที่สมบูรณ์เป็นปัญญาที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยแล้วก็ต้องมีบารมีนะครับก็มีความกังวลว่าจะไปถึงฝั่งนั้นเนี่ยได้อย่างไร
0: ที่รู้ว่าห่างไกลเนี่ยถูกค่ะแต่กังวลทำไมในเมื่อไกลนะคะแล้วก็ไม่มีเราที่จะไปถึงแต่ความเข้าใจต่างหากที่จะนำไปถึงเพราะเหตุว่าทะเลของอวิชชากว้างใหญ่มากใช่ไหมคะกว่าจะข้ามพ้นโดยการเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไปถึงอีกฝั่งหนึ่งมีหนทางเดียวคือเข้าใจเพราะฉะนั้นกังวลก็ไม่ได้ทำให้เข้าใจขึ้นแต่ก็อดไม่ได้เพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดกังวลอะไรก็ตามที่เกิดนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะแต่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นมีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปไม่ใช่เราไปทำทั้งหมดนะคะต้องนำไปสู่ความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีเหตุการณ์บางอย่างนะคะก็กังวลกันไปแต่ถ้าพอเข้าใจนิดเดียวเลิกกังวลแล้วค่ะนี่คือถ้ามีปัญญาก็จะรู้ได้นะคะเราจะตัดความวุ่นวายไปเยอะเลยค่ะโดยใช่เหตุแต่เพราะว่าเป็นความไม่รู้ใช่ไหมคะความไม่รู้ก็เกิดขึ้นก็ต้องเป็นไปตามความไม่รู้เพราะฉะนั้นเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องละเอียดยิบเนี่ยค่ะส่องถึงประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพราะความเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นที่เราจะเข้าใจธรรมะได้นะคะเป็นชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยค่ะที่ละเอียดขึ้นเพราะปัญญา พราะว่าถ้าไม่ละเอียดนะคะไม่เข้าใจธรรมะเราจะเป็นคนหยาบไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งแต่ธรรมะลึกซึ้งมากแค่นี้บางคนก็เป็นอุปนิสัยที่กังวลใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าแหมไม่ควรจะทำอย่างนี้เลยอย่างนั้นดีกว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นจบไม่ต้องมีอกุศลกุศลก็เกิดได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะแล้วแต่ละขณะนั้นจะเกิดปัญญาหรือไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็โอ้ยพูดไปละใช่ไหมคะพร่องไปละอะไรอย่างเงี้ยหลุดปากไปละเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เป็นอนัตตาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่หมดแล้วข้อความในพระไตรปิฎกไม่กังวลถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงค่ะเพราะปัญญารู้ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและอะไรที่เกิดแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมคะจะไปเรียกร้องกลับมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทำใหม่ไม่ได้จะไปพยายามสร้างให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดก็ไม่ได้นี่คือความไม่เข้าใจแต่ถ้ามีความเข้าใจนะคะปัญญานำไปในกิจทั้งปวงแม้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะคะเราก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าอะไรเป็นประโยชน์เพราะอะไรแต่ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดถ้าไม่ได้เลยใช่ไหมคะยังมีโมหะความไม่รู้ยังมีอวิชชายังมีความติดข้องโลภะยังมีโทสะความขุ่นเคืองแต่ปัญญาสามารถรู้ตรงนั้นได้เมื่อได้สะสมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปปราบอกุศลทั้งหลายนะคะแต่หน้าที่คือให้ปัญญาปราบหรือว่าละแต่เมื่อไม่มีปัญญาก็ต้องให้มีปัญญาก่อนและปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่ว่าเราจะไปทำหน้าที่ของปัญญาได้แต่สภาพธรรมะใดก็ทำหน้าที่ของสภาพธรรมะนั้นไม่ก้าวกายกันเลยค่ะจิต89ประเภทเจตสิก52อกุศลและเจตสิกจะเป็นกุศลไม่ได้แล้วก็โสภณะเจตสิกฝ่ายดีก็จะไปเป็นอกุศลไม่ได้และอกุศลแต่ละหนึ่งก็ไปยุ่งเกี่ยวกับอกุศลอื่นไม่ได้เกิดมาทำหน้าที่แล้วก็ดับทั้งหมดไม่มีเราเลยทั้งจิตและเจตสิก
2: อย่างการทำบุญทำทานนะครับท่านอาจารย์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสเอาไว้ว่าให้ทำทานครับขอความเมตตาท่านอาจารย์อธิบายในความละเอียดในเรื่องของทานนะครับที่ถูกต้อง
0: ค่ะเมื่อกี้คุณจักริดพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องทานใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ดีแน่คือการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นต้องไม่ลืมทุกคำนะคะให้คือให้นะไม่ใช่หวังได้ไม่ใช่ซื้อขายให้แล้วจะไปสวรรค์ให้แล้วจะร่ำรวยให้แล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือไม่ใช่ให้แต่หวังที่จะได้จากการให้เหมือนการซื้อขายไหมคะเพราะฉะนั้นให้คือให้ค่ะขณะนั้นนะคะจิตที่เห็นประโยชน์ของคนอื่นที่จะได้รับจากสิ่งที่เราให้ทำให้มีการให้เกิดขึ้นไม่ใช่หวังบุญก็เลยให้ใครจะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ละฉันให้เพราะว่าจะได้บุญนั่นไม่ใช่บุญนะคะเพราะบุญหมายความถึงจิตที่ดีงามจิตที่ดีงามต้องงามค่ะไม่ใช่ว่าอกุศลมาปะปนธรรมะเป็นเรื่องตรงธรรมะที่เป็นอกุศลเป็นกุศลไม่ได้เลยแม้เล็กน้อยสักปานใดและธรรมะที่เป็นกุศลก็จะเป็นอกุศลไม่ได้กุศลต้องเป็นกุศลและปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะรู้ตรงว่าขณะใดอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเรามีการให้เมื่อกุศลจิตเกิดแต่ต้องให้นะคะเพราะฉะนั้นการให้มีการให้อามิตรคือสิ่งของที่จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเพื่อเขานะคะไม่ใช่เพื่อเราจะได้บุญเพราะฉะนั้นคำว่าบุญเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการที่เราให้เขาและเราได้แต่บุญคือจิตที่เป็นกุศลดีงามขณะนั้นสามารถสละสิ่งที่เรามีเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นขณะนั้นนะคะอะไรก็ได้ทั้งหมดแม้เล็กน้อยสักปานใดก็ได้การช่วยเหลือคนอื่นก็สละเวลาเหมือนกันใช่ไหมคะสละความเห็นแก่ตัวสละความลำบากบางคนก็คิดว่าช่วยคนอื่นเนี่ยลำบากแต่เขากำลังลำบาก ใช่ไหมคะและถ้าเราช่วยเขาให้พ้นจากความลำบากสักนิดสักหน่อยขณะนั้นจิตก็เป็นกุศลเพราะฉะนั้นกุศลจิตเกิดได้นะคะกุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ภาษาไทยใช้คำว่าบุญหรือกุศลคือสภาพธรรมะที่ดีงามซึ่งไม่เป็นโทษเลยแล้วก็ให้ผลเป็นสุขด้วยแต่บุญก็คือการชำระจิตคือชำระกิเลสให้หมดไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะเหตุว่าบุญก็คือกุศลอกุศลเป็นบุญไม่ได้แต่ว่ากุศลที่ดีงามมีหลายระดับขั้นนะคะที่ชำระจิตก็มีที่ไม่ได้ชำระขัดเกลาจิตก็มีแต่บุญเกิดขึ้นขณะใดขณะนั้นเป็นสภาพที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเกิดการให้ก็ต้องพิจารณาจิตของแต่ละคนว่าขณะให้คิดอย่างไรและเป็นอย่างไรถ้าเป็นกุศลหรือบุญจริงๆก็คือว่าไม่ได้หวังอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่ในพระไตรปิฎกท่านจะพูดถึงการคบหาสมาคมนะคะว่าที่คบหาสมาคมก็เพียงเพื่อที่จะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันแค่นั้นก็หวังแล้วเห็นไหมคะจากการคบดูสิกิเลสคบทำไมคบคนนี้ไม่คบคนนั้นคบคนนี้ก็จะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันกับคนนี้แค่นั้นก็หวังเพราะฉะนั้นตรงหวังเนี่ยไม่ใช่บุญแต่บุญจริงๆก็คือว่าขณะนั้นเป็นจิตที่ประกอบด้วยโสภณะเจตสิกมีถึง25เจตสิกที่เป็นโสภณะนะคะแต่จิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะประกอบด้วยโสภณะเจตสิกอย่างน้อยที่สุด19ประเภทจึงจะเป็นกุศลได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้รู้เลยนะคะเกิดมาก็ไม่รู้สัตว์โลกก็เป็นไปตามการสะสมตามกรรมเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยไม่ต้องเป็นความเข้าใจพระพุทธศาสนาหรือเข้าใจอะไรเขาก็ให้ตามการสะสมได้น้องให้พี่ให้น้องก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่าต้องพิจารณาละเอียดมากว่าต่างต่างกันไปแม้แต่การให้ต้องเป็นผู้ที่ตรงถ้าให้นั้นประกอบด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ว่าไม่ใช่เรายิ่งขัดเกลากิเลสคนที่ให้ส่วนใหญ่เป็นเราให้แต่มีไหมที่ขณะที่ให้เนี่ยเป็นธรรมะเพราะเป็นธรรมะและปัญญาเนี่ยนะคะจะเกิดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ได้เลยค่ะขอให้มีเถอะขอให้สะสมไปเหมือนการสะสมของกันเราแต่ละชาติที่แล้วมานะคะเราก็พูดอย่างนั้นบ้างพูดอย่างนี้บ้างต่างการสะสมทำอย่างนั้นบ้างทำอย่างนี้บ้างต่างการสะสมเพราะฉะนั้นเวลาที่คนให้ก็ให้ตามการสะสมแต่ถ้ามีปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ในขณะที่กำลังให้ก็ได้ขณะนั้นไม่ใช่เราเลยดีกว่าเราให้ไหมเพราะฉะนั้นความดีก็มีเป็นลำดับดีที่สุดก็คือมีปัญญาที่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราซึ่งปัญญาที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยไม่จำกัดการเวลาเลยนะคะเรื่องที่ผ่านไปแล้ว30ปียังนึกออกเลยแต่โผล่ขึ้นมายังไงไม่ได้คิดเลยตั้งหลาย10ปีแล้วก็โผล่ขึ้นมาวันหนึ่งเห็นไหมคะฉันใดปัญญาที่สะสมไว้แล้วไม่ไปไหนขึ้นอยู่กับกำลังของปัญญาว่ามากน้อยเพียงไรท่านพระสารีบุตรไม่ได้รู้เลยนะคะว่าท่านจะได้พบท่านพระอัสสชิท่านยังไม่ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะแต่พบพระเถระซึ่งเป็นพระอัสสชินะคะเห็นกิริยาอาการที่สงบน่าเลื่อมใสท่านก็คอยจนกระทั่งถึงเวลาที่ท่านจะถามปัญหาได้พอท่านถามปัญหาท่านพระอัสสชิตอบสั้นๆท่านพระสารีบุตรนะคะก็คือปัญญาที่สะสมมาเลยค่ะสามารถเข้าใจแทงตลอดประจักษ์แจ้งในอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยในความเป็นอนัตตาจะให้จะพูดจะทำจะคิดกุศลบ้างอกุศลบ้างทั้งหมดนะคะขอให้มีความเข้าใจว่าไม่ใช่เรานั่นคือความดีสูงสุดที่สามารถที่จะละกิเลสจนดับกิเลสได้หมดไม่เหลือเลยแต่ถ้าไม่มีปัญญานะคะกุศลใดๆสูงสักเท่าไหร่ทำสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะขณะนั้นเป็นธรรมะมืดสนิทไม่มีการที่จะรู้เลยว่าไม่ใช่เรามานานเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องตรงเรื่องจริงนะคะที่จะต้องมีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นในความเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะที่กำลังให้ทาน เหมือนปกติเลยค่ะมีเห็นมีได้ยินมีคิดมีจับต้องวัตถุมีการยกยื่นให้ปัญญาสามารถจะรู้ธรรมะใดก็ได้โดยไม่ใช่ไปเลือกหรือไม่มีใครไปให้เจาะจงว่าต้องอย่างนี้รู้อย่างนั้นทำอย่างนี้นั่นคือความไม่เข้าใจความเป็นอนัตตาและก็จะหลงในความเป็นตัวตน
2: เรื่องของบารมีที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ความดีที่จะไปให้ถึงฝั่งก็ต้องเริ่มด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องแม้แต่ทานซึ่งเป็นหนึ่งในบารมีนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะคือคำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเปลี่ยนไม่ได้เลยและก็เป็นความจริงไม่ใช่ว่าเราต้องเชื่อแต่ฟังแล้วพิจารณาและเข้าใจความเข้าใจเนี่ยค่ะเป็นสมบัติที่เป็นของเราจริงๆที่ได้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะเหตุว่าเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งติดตามไปได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าไม่มีเราเนี่ยค่ะต้องมั่นคงไม่มีเราแต่มีธรรมะและธรรมะไม่ใช่เราการเข้าใจอย่างนี้จะนำไปสู่นะคะความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นไม่ว่าจะทำจะพูดจะคิดทั้งหมดแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจากการเริ่มได้ยินได้ยินแล้วพอออกจากห้องนี้ไปก็เราหมดเลยลืมละนั่งอยู่ในห้องนี้กำลังฟังความเข้าใจที่เกิดขึ้นนะคะท่ามกลางอกุศลถึงป่านนั้นเราไม่รู้ความรวดเร็วของอกุศลเลยค่ะดอกไม้แค่เห็นเนี่ยยึดมั่นละพอใจละไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่ปรากฏนะคะทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่าจิตเห็นดับไปชั่ว3ขณะจิตที่เกิดต่ออกุศลเกิดละและทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมากมายปานใดเพราะฉะนั้นก็คือว่านะคะสิ่งเดียวที่มั่นคงก็คือความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่เราโกรธจัดๆไม่ใช่เรานะรู้หรือยังแต่ถ้าไม่มีการฟังธรรมะจะเป็นเราไปตลอดซึ่งผิดเพราะฉะนั้นกว่าจะค่อยๆถูกค่อยๆตรงค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งปัญญามีกำลังเพิ่มขึ้นที่จะเข้าใจธรรมะท่ามกลางอกุศลใดๆก็ตามแต่สามารถเข้าใจได้นั่นคือบารมีเพราะฉะนั้นบารมีต้องมีปัญญาถ้าเราบอกว่าขณะนี้เราไม่รู้นะคะมีใครบ้างไหมที่คิดว่าควรจะรู้ถ้ารู้ว่าไม่รู้แล้วยังไม่รู้ก็ไม่รู้ไปก็ไม่ใช่บารมีแต่ไม่รู้แต่รู้ได้จะรู้ไหมล่ะถ้าคิดว่าสมควรรู้นะคะเริ่มต้นบารมีเพราะเหตุว่าความรู้เป็นความรู้กุศลเป็นกุศลความไม่รู้ไม่ใช่กุศลแต่ก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นบารมีคือปัญญาสามารถเห็นถูกในทุกอย่างกิเลสมีปรากฏให้รู้ว่ามีถ้าไม่ปรากฏจะละไหมอย่างความโกรธถ้าไม่เกิดเนี่ยเราจะไปละความโกรธเมื่อไหร่ล่ะคะมันไม่เกิดอะขณะนั้นเราจะไปละตรงไหนแต่พอโกรธเกิดขึ้นเป็นเราโกรธนี่สิละตรงนี้ที่จะเข้าใจได้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีเกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำไมมันเกิดกับเราทำไมร้ายปานนี้ทำไมแย่ขั้นนั้นนะคะถ้ามีปัญญาก็คือสามารถเข้าใจได้เพราะฉะนั้นไม่ได้พยายามไปเป็นคนดีเพื่อที่จะได้ให้รู้มีปัญญาไม่ใช่แต่มีปัญญาเพื่อจะรู้แม้ความไม่ดีก็รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าไม่ละเอียดนะคะบางคนก็พยายามไปทำความดีไปบวชน่ะใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เนกขัมมะบ้างชีบ้างศีลจารินีหรืออะไรก็เยอะแยะไปแล้วแต่จะคิดเพราะอยากจะเป็นคนดีใช่ไหมคะแต่ปัญญามีหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญญาไม่มีทางเลยค่ะที่จะรู้ว่าดีหรือเปล่าหรือว่าอยากเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนตรงนะคะอย่างที่บวชเนี่ยเพราะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทำให้เขาเนี่ยเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องที่สามารถจะขัดเกลากิเลสแต่สะสมมาที่จะขัดเกลากิเลสได้ยิ่งกว่าคฤหัสถ์โดยการที่สามารถจะประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นผู้ที่จริงใจที่จะสละเพศคฤหัสถ์ สละเพศคฤหัสถ์นี่ต้องทุกอย่างที่คฤหัสถ์มีนะคะเสื้อผ้าคฤหัสถ์มีเท่าไหร่สละเหลือเพียง3ผืนบ้านคฤหัสถ์มีสละบ้านทรัพย์สมบัติเงินในธนาคารยิ่งสมัยนี้นะคะมือถือทุกอย่างที่สมบัติของคฤหัสถ์มีพระภิกษุสละต้องรู้ว่าสละค่ะสละคือไม่ยินดีที่จะมีถ้ายินดีก็เป็นคฤหัสถ์ไม่ต้องบวชแต่ฟังธรรมะได้แต่ถ้าไม่ยินดีจริงๆสามารถที่จะสละได้หมดจริงๆนะคะจะไม่กลับมารับอีกเพราะสละแล้วจึงจะเป็นผู้ตรงถ้ากลับมาเมื่อไหร่นะคะพระพุทธเจ้าให้ลาสิกขาบทเมื่อนั้นง่ายมากค่ะเพียงบอกใครก็ได้ว่าจะไม่รักษาพระวินัยไม่ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตขอลาสิกขาสึกได้ทันทีด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็เป็นผู้ตรงฟังธรรมะขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์จึงสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เมื่อปัญญาสามารถที่จะเข้าใจตามลำดับขั้นไม่ใช่ไปนั่งทำอะไรแล้วก็คิดว่าเกิดปัญญากำลังจะเป็นพระโสดาบันหรือบางคนก็คิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นก็ผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงเท่านั้นถ้าเป็นภิกษุนะคะกระทำผิดสิกขาบทอาบัติต้องโทษถ้าไม่ปลงอาบัติตามธรรมวินัยไม่มีทางที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมและบวชทำไมเพราะว่าบวชเพื่ออะไรบวชเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตแสดงอยู่แล้วว่าไม่ใช่คฤหัสถ์ก็ต้องไม่ใช่คฤหัสถ
1: ์กราบท่านอาจารย์ครับผมสนใจตรงที่ให้ทานซึ่งดีมากคือการให้ทานที่ว่าไม่มีเราแต่ทีนี้ในฐานะที่เป็นปุถุชนอาจารย์ก็ยังต้องมีเรา
0: ฟังเข้าใจว่าไม่มีเราแค่ฟังกำลังฟังนี่ก็เป็นเราฟังพระฉันให้ทานก็เป็นเราให้ทาน
1: ใช่ครับ
0: แล้วปุถุชนจะเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระโสดาบันได้ไหมหรือยังไงก็ต้องเป็นปุถุชนหรือว่าปุถุชนเนี่ยเป็นพระโสดาบันได
1: ้ได้ครับได้ครับ
0: เมื่อไหร
1: ่ก็เมื่อถึงเวลาครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่คุณหมอบังคับได้ไหม
1: ไม่ได้คร
0: ับ ค่ะฟังวันนี้เท่านี้นะคะบางคนกลับไปบ้านยังคิดถึงคำที่ได้ฟังบางคนแม่ฝันก็ฝันว่าฟังธรรมะพระฉันทุกอย่างเนี่ยเราจะเลือกฝันได้ไหมคะคุณหมอ
1: เลือกไม่ได้ครับ
0: เลือกไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉันก็แสดงเห็นว่าทั้งที่รู้ว่าการเข้าใจนี่มีประโยชน์นะคะถ้าเข้าใจขึ้นก็ละกิเลสได้มากขึ้นใกล้เคียงต่อการที่จะค่อยๆละความไม่รู้จนกระทั่งความรู้เนี่ยสามารถจะรู้จริงๆคือประจักษ์แจ้งธรรมะได้
1: ครับครับ
0: นะคะแต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราว่าเมื่อไหร่กำลังให้ทานและจะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เรา
1: ครับ
0: ต้องแล้วแต่ปัจจัย
1: ครับ
0: คุณหมอให้ทานอีก50ครั้ง 1,000 ครั้งปีหนึ่ง2ปียังไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเกิดก็ได้เพราะเป็นอนัตตาแต่เกิดเมื่อไหร่คุณหมอจะรู้เลยจะรู้เมื่อเกิดแล้วถ้ายังไม่เกิดก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะหรือสติปัฏฐานซึ่งเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นปฏิปติสัทธรรมสัทธรรมคือธรรมะที่นำไปสู่ความสงบนะคะเพราะฉะนั้นปริยัติสัทธรรมการที่เราฟังเข้าใจเนี่ยกำลังนำไปสู่ความสงบจากกิเลสโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ทีละคำสองคำนะคะกำลังปรุงแต่งเป็นสังขารธรรมเป็นสังขารขันธ์ที่เมื่อเกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นว่านี่จากการฟังนะถ้าไม่เคยฟังก่อนเนี่ยจะไม่มีความเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดรู้เลยถ้าไม่เคยฟังไม่มีทางเกิดถ้าไม่เข้าใจก็ไม่มีทางที่จะเป็นสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นขณะที่ให้ทานจะไม่ใช่เราบังคับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แต่ถ้าขณะนั้นปัญญาเกิดรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ให้เกิดได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นก็คือว่าแล้วแต่ปัจจัย
1: ครับ
2: ก็มีวิตกกังวลเหมือนกันนะหมอ
0: วิตกกังวลมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ก็เป็น
0: กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเห็นไหมคะวิตกเกิดแล้วกังวลเกิดแล้วดับแล้วด้วยก็ไม่รู้เป็นอย่างนี้โดยตลอดธรรมะก็เกิดดับไปโดยไม่รู้จนกว่าปัญญาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยความไม่ใช่เราค่ะไม่อย่างนั้นก็วุ่นวายหมกมุ่นครุ่นคิดเมื่อไหร่พยายามจงใจขวนขวายผิดหมด เพราะเป็นตัวเราแต่ไม่ใช่ตัวปัญญาปัญญาเขาค่อยๆทำหน้าที่รู้ไหมเดี๋ยวนี้เองกำลังปัญญาทำหน้าที่ทุกขณะที่ฟังเข้าใจไม่ใช่เราเลยค่ะ
3: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับฟังพระธรรมอย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องสร้างบารมี
0: คุณหมอคะมีอันหนึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยความเป็นเราเนี่ยทำให้เวลาที่ฟังธรรมะแล้วเหมือนกับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราทำอันนี้ค่ะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเหมือนกับเราคุ้นเคยกับการเป็นนักเรียนครูบอกให้ทำอะไรก็ทำใช่ไหมคะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะพระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาโดยฐานะไหนโดยฐานะที่ให้คำที่ครูอื่นใดก็ให้ไม่ได้สำหรับให้คิดและไตรตรองให้เข้าใจไม่ใช่อย่างโรงเรียนบอกให้ทำใช่ไหมคะทำเลขและออกกำลังกายทำโน่นทำนี่แต่นี่ไม่ใช่เลยค่ะทุกคำเนี่ยต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังไม่มีหรอกค่ะที่เราจะไปทำตามแต่ว่าปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดและตัวปัญญานั้นเขาเป็นผู้ที่จะไม่ทำสิ่งที่ผิดไม่ใช่เราคิดว่าเราจะต้องทำอะไรและเรายังทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคำทุกคำเพื่อเข้าใจเท่านั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือจากคำที่เป็นธรรมะเตชะคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เกิดปาฏิหาริย์จากสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจทั้งที่กำลังมีทุกวันก็มีการเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีไม่ใช่ว่าให้เราไปทำอะไรแต่เข้าใจนะคะไม่มีเราแต่ฟังมีการได้ยินเสียงได้ยินแล้วยังคุ้นเคยว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรและคำนั้นกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆและสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นอย่างที่ได้ยินได้ฟังจริงหรือเปล่าเมื่อมีความเข้าใจขึ้นนั่นคือปัญญาซึ่งกำลังทำหน้าที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่ต้องไปทำอะไรไม่มีเราไปทำอะไรแต่รู้ว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
3: เพราะส่วนใหญ่คนไทยก็ยังติดอยู่กับว่าต้องทำ
0: นั่นผิดค่ะนั่นผิดเพราะฉะนั้นคนไทยไขว้เขวโดยการที่ถูกสอนให้ทำที่สำนักปฏิบัติไม่ได้ให้เข้าใจอะไรเลยนะคะให้นั่งให้เดินไม่ได้รู้อะไรเลยผิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำไม่ได้บอกให้ทำแต่ตรัสให้เข้าใจความจริงซึ่งเมื่อฟังแล้วต้องไตร่ตรองไม่ใช่ฟังแล้วเป็นบรรดาไปเลยต้องคิดต้องพิจารณาจริงไหมถ้ามีความเข้าใจเมื่อไหร่นั่นคือปัญญาของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นความเข้าใจค่ะ
3: จริงๆแล้วการฟังพระธรรมอย่างเดียวนี้ก็เป็นกุศลอยู่ทุกประการอยู่แล้วโดย
0: คุณหมอก็ต้องคิดว่าเป็นกุศลคืออะไรใช่ไหมคะไม่ใช่มีสองอย่างกุศลกับอกุศลแล้วก็มีคนบอกเราว่านี่กุศลนั่นอกุศลไม่ใช่แต่เป็นสภาพที่ดีงามความไม่รู้กับความรู้เนี่ยต่างกันมากเลยความไม่รู้ก็เห็นผิดยึดถือว่ามีเราทั้งที่เกิดก็ต้องตายก็ยังจะต้องเป็นเราไปอยู่ได้ทั้งที่ตายแล้วก็ไม่ใช่เราสักนิดเดียวเพราะฉะนั้นตอนอยู่จริงๆก็ไม่ใช่เราหรอกแต่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะเพื่อให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะนี่นะคะถ้าไม่ละเอียดนะคะจะแบ่งเป็นสองฝ่ายสองพวกคนที่ฟังธรรมะพวกหนึ่งนะคะเราฟังธรรมะเราได้เข้าใจธรรมะเราได้ทำตามธรรมะนี่คือพวกหนึ่งแต่อีกพวกหนึ่งนะคะฟังแล้วรู้เลยไม่ใช่เราที่ฟังธรรมะเป็นธรรมะทั้งหมดแม้แต่ที่ฟังแม้แต่ที่ได้ยินแม้แต่ที่คิดแม้แต่ที่เข้าใจทั้งหมดเป็นธรรมะฟังเข้าใจก็เข้าใจตอนไหนเป็นอกุศลก็รู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่เดือดร้อนแต่รู้ว่าถ้าเป็นอกุศลก็คือขณะนั้นไม่เข้าใจธรรมะหนทางเดียวที่จะไม่เป็นอกุศลก็คือว่าขณะใดก็ตามที่ดีงามเป็นกุศลเพราะฉันก็รู้ว่าความเข้าใจเป็นกุศลและจะนำมาซึ่งกุศลอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เราเลยฟังเพื่อถึงความไม่ใช่เราแต่อีกพวกหนึ่งฟังด้วยความเป็นเราพยายามจะถึงพยายามจะทำนั่นก็ไม่ตรงเพราะฉะนั้นนะคะในการฟังเนี่ยมีข้อความในพระไตรปิฎกนะคะตั้งจิตไว้ชอบ ถ้าฟังไม่ดีไม่เข้าใจในความเป็นอนัตตาตั้งแต่ต้นตัวตนตั้งจิตไว้ชอบเห็นไหมคะตัวตนทั้งนั้นคำของพระเจ้าทั้งหมดนะเป็นเราทำทั้งนั้นแต่ถ้าฟังด้วยความละเอียดความถูกต้องแยกคายนะคะตั้งจิตไว้ชอบไม่ใช่เราแต่รู้ว่าฟังเพื่อเข้าใจพอรู้ว่าเข้าใจก็เป็นธรรมะเข้าใจเป็นธรรมะที่เป็นปัญญาตรงกันข้ามกับความไม่เข้าใจความไม่รู้เพราะฉะนั้นตั้งจิตไว้ชอบคือฟังเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่มีตัวเราต่างหากที่ได้เข้าใจแล้วแต่ฟังเพื่อเข้าใจซึ่งเข้าใจก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่ได้ฟังอกุศลก็เกิดแต่ฟังแล้วมากพอที่จะรู้ว่านั่นเป็นธรรมะนี่คือประโยชน์ของการที่จะเข้าใจธรรมะคือเข้าใจสิ่งที่กำลังมีตามที่ได้ฟังว่าไม่ใช่เราถ้ายังคงเป็นเราก็กั้นอยู่ตลอดแล้วก็พยายามตลอดนะคะที่จะเป็นเราฟังหรือเราทำอันนี้ก็จะปิดกั้นไปเลยตลอดด้วยความเป็นเราเป็นเราตลอดไปฟังธรรมะก็เป็นเราฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างนอกจากที่ฟังธรรมะก็เป็นเราทั้งนั้น
2: ก็เปรียบเสมือนคู่ขนานที่ไม่มีทางที่จะมา
0: คือถ้าฟังนะคะและเข้าใจอย่าลืมนะคะเข้าใจไม่ใช่เราเพราะเกิดแล้วดับไปเราอยู่ไหนเห็นเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับเวลาไม่เห็นก็มีเช่นเวลาได้ยินเวลาคิดนั่นไม่ใช่เห็นแล้วเห็นที่เกิดแล้วไปไหนดับแล้วไม่กลับไปอีกเลยเราหรือคือปัญญาเนี่ยเขาจะค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมั่นคงเพราะความเป็นเราเนี่ยหนาแน่นมากเหนียวแน่นมากได้ยินได้ฟังอะไรนะคะที่จะเป็นประโยชน์เพื่อเราไปทันทีเพื่อเราแต่ที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราทันทีเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ใช่เราโดยขั้นการฟังมั่นคงเป็นสัจจญาณไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าไม่มีเราทำแต่สภาพธรรมะต่างหากทำปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาศรัทธาก็ทำหน้าที่ของศรัทธาสติก็ทำหน้าที่ของสติเรายังไม่ได้เรียนละเอียดส่วนที่ไม่รู้ก็เป็นเราแต่ส่วนไหนที่รู้ก็เป็นธรรมะแต่ส่วนที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งโดยสภาพธรรมะนั้นปรากฏความเป็นธรรมะนั้นก็ยังคงเป็นเราที่เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจเลยทำไมสี่อสงไขยแสนกับสี่อสงไขยแสนกับรู้อะไรก็รู้สิ่งที่กำลังมีที่เกิดดับขณะนี้มีอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่ปรากฏอย่างนี้กับอวิชชาความไม่รู้เพราะฉะนั้นวิชาความรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยไม่กังวลวิตกว่าเมื่อไหร่เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของใครจะไปจัดการแต่เป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาถ้าปัญญายังไม่เข้าใจขึ้นก็อยู่อย่างนั้นแหละพระโพธิสัตว์นานเท่าไหร่กว่าจะตรัสรู้ตรัสรู้คือเริ่มนะคะรู้สภาพธรรมะวิปัสสนาญาณที่หนึ่งจนถึงโสดาบันจนถึงพระอรหันต์สามารถเป็นไปได้จากการที่สะสมความเข้าใจเพราะฉะนั้นปัญญาของใครจะถึงระดับไหนแค่ไหนวันไหนไม่มีใครจะรู้ได้ค่ะแต่สะสมแล้วเหตุที่จะเกิดเป็นไปตามเหตุที่ได้กระทำแล้วแต่ละคนก็หลากหลายแต่ว่าไม่ใช่เราทำและไม่มีเราด้วย
2: มีความละเอียดมากๆครับอาจารย์ตอนนี้ในเรื่องของศีลคงมีความละเอียดคล้ายๆกับทานว่าที่ถูกต้องเนี่ยควรจะเข้าใจอย่างไรครับ
0: ค่ะคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวาจาสัจจะไม่มีเราแต่มีธรรมะทั้งหมดทุกชาติไม่ว่าจะเป็นทานหรือศีลพระเช่นความต่างของพระพุทธศาสนาคือไม่ว่าคำสอนอื่นก็มีทั้งทานมีทั้งศีลแต่ไม่มีความเข้าใจจึงไม่ใช่พุทธะจึงไม่ใช่คำที่แสดงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีเราในเรื่องทานฉันใดในเรื่องศีลและในเรื่องอื่นใดทั้งหมดก็ต้องไปสู่ความรู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นศีลคืออะไรถ้าจะเป็นผู้ที่ฟังธรรมะนะคะคือสามารถตอบได้ว่าคืออะไรเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคืออะไรอย่างศีลเนี่ยไม่ได้บอกให้ใครรักษาแต่ศีลคืออะไร ใช่ไหมคะแต่คนไม่รู้ก็รักษาศีลและคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมก็รักษาศีลด้วยทุกศาสนาก็มีศีลถ้าจะกล่าวว่าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเพียงแค่ศีลแต่ถ้าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะผู้ฟังรู้เลยว่าศีลคืออะไรตอนนี้รู้ไหมคะศีลคืออะไร
2: อาจารย์ครับทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะตอบได้อย่างฉะฉานฮะศีลก็มีอยู่5ข้อครับ
0: ค่ะ
2: หรือมี8ข้อก็มี227ก็มี
0: ค่ะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรรู้แต่ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าอะไร
2: ก็ตอบได้ครับห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์
0: แล้วคืออะไรนะคะที่ไม่ฆ่า
2: ก็เริ่มยากขึ้นแล้วครับครับ
0: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่ชาวโลกไม่รู้
2: ถ้าอย่างนี้เราจะเข้าใจศีลให้ละเอียดยิ่งขึ้นเนี่ยได้อย่างไรครับได้ถูกต้องด้วยนะครับ
0: คิดเองได้ไหม
2: ก็คงไม่ได้ครับ
0: ฟังคำของคนอื่นที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ไหม
2: ไม่มีทางที่จะทราบได้
0: เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าศีลคืออะไรคะคุณคำปัน
4: ครับท่านอาจารย์ครับก็ความหมายก็คือความเป็นปกติถ้ากล่าวถึงกว้างๆของศีลที่กล่าวถึงความเป็นปกตินี่ก็แสดงถึงความเป็นปกติของจิตและเจตสิกครับที่เกิดขึ้นเป็นไปซึ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงในเรื่องของศีลนี่ครับถ้าจำแนกโดยความประพฤติเป็นไปของสัตว์โลกนะครับก็คือขณะที่อกุศลเกิดขึ้นก็เป็นอกุศลศีลถ้าขณะที่ความดีหรือว่ากุศลธรรมเกิดขึ้นเป็นไปก็เป็นกุศลศีลสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยครับไม่พ้นจากความเป็นไปของกุศลกับอกุศลนะครับแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ที่ดับกิเลสหมดสิ้นแล้วนะครับท่านจะไม่มีทั้งกุศลและไม่มีทั้งอกุศลนะครับความเป็นปกติของท่านก็คือเป็นอัปยากตะศีลเพราะว่าไม่เป็นไปกับอกุศลหรือว่าไม่เป็นไปกับในเรื่องของกุศลใดๆเลยครับเพราะว่าท่านดับกิเลสหมดสิ้นแล้วครับ
0: ค่ะเห็นไหมคะจะไปให้ใครบอกก็ไม่ถูกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงชัดเจนรูปธรรมเป็นศีลหรือมีศีลได้ไหมโต๊ะเก้าอี้เนี่ยไม่ได้แต่ต้องสภาพรู้ซึ่งเป็นจิตและเจตสิกซึ่งเมื่อจิตเจตสิกเกิดขึ้นแล้วนะคะก็เป็นไปตามเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะว่าจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรากฏเท่านั้นค่ะหน้าที่อื่นทั้งหมดเป็นหน้าที่ของเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตแยกกันไม่ได้เลยแต่จิตเป็นจิตและเจตสิกแต่ละหนึ่งก็เป็นเจตสิกที่ไปทำกิจของเจตสิกอื่นไม่ได้เจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทนะคะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะจะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่น้อยกว่า7ชนิดใครรู้แล้วคะนี่คือความเป็นไปของจิตที่จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปกติของจิตและเจตสิกซึ่งจะต้องประพฤติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็คือขณะใดที่เป็นอกุศลเพราะมีอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยความเป็นปกติที่ต้องเป็นอกุศลตามปัจจัยก็เป็นอกุศลศีลไม่มีใครพูดถึงเลยใช่ไหมคะพูดถึงแต่กุศลศีลเพราะเขาไม่ได้ฟังเรื่องของอกุศลศีลเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีการที่จะสามารถรู้ว่าไม่ใช่เราก็เป็นรักษาศีลด้วยความเป็นตัวตนหมดหารู้ไม่ว่าศีลคือปกติของจิตและเจตสิกซึ่งเกิดดับเป็นไปเวลาที่ไปงานสวดศพเนี่ยจะได้ยินคำว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเห็นไหมคะแต่ไม่รู้แต่พอฟังแล้วกุศลศีลอกุศลและศีลอัพยากตะศีลแต่ถ้าเอาศีลออกกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตะธรรมเพราะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงมีภาษาบาลีว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตะธรรมาไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริงค่ะทรงแสดงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงนะคะแต่ต้องละเอียดถ้าพูดถึงจิตเจตสิกจะเป็นกุศลศีลอกุศลศีลอัพยากตะศีลไม่รวมรูปเพราะรูปเป็นศีลไม่ได้แต่จิตเจตสิกเป็นได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นกุศลศีลอกุศลศีลและอัพยากตะศีลซึ่งเป็นความประพฤติเป็นไปของจิต แต่ถ้าพูดถึงธรรมะกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตะธรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นกุศลอกุศลไม่ได้ต้องจิตและเจตสิกที่เป็นกุศลพอถึงอกุศลนะคะโต๊ะก็เป็นอกุศลไม่ได้ดอกไม้เป็นอกุศลไม่ได้ต้องเป็นจิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นจึงเป็นกุศลธรรมาจิตเจตสิกที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาก็เป็นจิตเจตสิกแต่พอถึงอัพยากตาธรรมาหมายความว่าธรรมะใดๆที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเป็นอัพยากตธรรมอัพยากตะก็ไม่พยากรณ์เพราะไม่ใช่กุศลจะบอกว่าเป็นกุศลไม่ได้ไม่ใช่อกุศลจะบอกว่าเป็นอกุศลไม่ได้ธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลก็เป็นอัพยากตะในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดเป็นกุศลอกุศลไม่ได้รูปเป็นอัพยากตธรรมจิตซึ่งเป็นเหตุเป็นกุศลจิตและอกุศลจิตทำกรรมคือกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นเหตุที่ดีก็เป็นกุศลธรรมาจิตและเจตสิกที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลธรรมาทำให้เกิดจิตที่เป็นผลคือปฏิสนธิจิตขณะแรกของชาตินี้ต่อด้วยจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นผลของกรรมไม่ใช่กรรมไม่ใช่กุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นวิปากะคือผลนะคะกุศลวิบากเป็นผลของกุศลอกุศลวิบากเป็นผลของอกุศลเป็นอัพยากตธรรมเพราะไม่ใช่ตัวกุศลและอกุศลถูกไหมจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้เข้าใจความเข้าใจนี่ค่ะเป็นปัญญาที่จะค่อยๆเข้าใจในความไม่ใช่ธรรมะจนกว่าจะฟังมากกว่านี้เข้าใจมากกว่านี้ในขั้นฟังนะคะก็ยังดับกิเลสไม่ได้อย่างที่สงสัยอะค่ะพอทำทานก็พูดว่าไม่ใช่เราความจริงไม่ใช่เราแต่พูดว่าไม่ใช่เราก็ยังเป็นเราที่พูดจนกว่าพูดด้วยความไม่ใช่เราที่พูดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำต้องเข้าใจค่ะมิฉะนั้นก็คือพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักเพราะถูกปกปิดไว้ด้วยพิธีกรรมต่างๆซึ่งไม่ทำให้เกิดความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้น
5: เรียนถามท่านอาจารย์ครับครับว่าไม่ใช่เราเช่นพอเหตุอาหารที่เราชอบทีนี้ตัวเราอยากจะทานหรือธรรมชาติอยากจะทานครับ
0: ค่ะความจริงก็คือว่าก่อนได้ฟังคำว่าไม่ใช่เราเป็นเรายังไงก็เป็นเรานะคะลูกเด็กเล็กแดงวัยไหนก็ตามแต่เราหมดเลยตั้งแต่เกิดเป็นของธรรมดาใช่ไหมคะมากมายมหาศาลพอได้ยินได้ฟังว่าเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งมารวมกันเกิดดับสืบต่อยึดมั่นว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งได้ฟังอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
5: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจากการฟังได้ยินคำนี้ว่าไม่ใช่เราเพราะเกิดไม่ได้ต้องการให้เกิดก็เกิดไม่ต้องการให้ดับก็ดับเลือกไม่ได้เลยเกิดได้ยินไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเสียงนี้คำนี้เลยแต่ก็ได้ยินเสียงนี้คำนี้แหละแสดงเห็นว่าไม่ใช่เราไปทำให้เกิดการได้ยินแต่ละหนึ่งที่เราอยากจะได้ยินถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นและดับไปต่อกันจนเหมือนไม่ให้รู้เลยว่าดับอย่างเราดูหนังทั้งเรื่องเนี่ยแต่ละภาพถ้าขาดไปสักหนึ่งภาพก็ไม่ใช่ละต้องติดต่อกันไปปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวฉันใดเดี๋ยวนี้ก็เหมือนในหนังเลยกำลังมีสิ่งที่ปรากฏเกิดดับสืบต่อนี่คือจากการฟังแต่ความลึกเหนียวแน่นของการยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยไม่ปล่อยเลยค่ะแค่ฟังอย่างนี้ก็เราฟังใช่ไหมคะไม่ใช่คนอื่นฟังยังคงเป็นเราไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็ยังเป็นเราเพราะความเข้าใจยังไม่พอเพราะฉะนั้นเพียงแค่ผ่านหูฟังเข้าใจแล้วก็จำแต่ความเป็นเราก็ยังคงเป็นเราด้วยเหตุนี้นะคะจึงเห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งว่าต้องเป็นผู้ตรงมั่นคงว่าไม่ใช่เราเนี่ยถูกไหมจริงหรือเปล่าขณะที่ได้ยินเป็นเราได้ยิน แต่หมดแล้วเราอยู่ไหนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเราอยากรับประทานอาหารขณะที่ความอยากความชอบเกิดขึ้นหมดแล้วดับแล้วอยู่ไหนทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าจะย้อนคิดไหนล่ะสิ่งที่มีเมื่อกี้นี้ไม่มีแล้วแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยค่อยๆปลูกฝังนะคะใช่ค่ะค่อยๆปลูกฝังเหมือนกับปลูกต้นไม้เมล็ดพืชของความเข้าใจจนกว่าจะเติบโตมีกำลังเป็นรากลึก

0: อโลภะไม่โลภอโทสะไม่โกรธอโมหะคือรู้คือปัญญาเพราะฉะนั้นขณะนี้แค่ฟังค่ะแต่ความเป็นเรายังมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเราในขณะที่เกิดแล้วไม่รู้จะเป็นอื่นไม่ได้แต่รู้เมื่อไหร่เข้าใจเมื่อไหร่แม้แต่กำลังฟังเนี่ยนะคะก็เริ่มเพาะปลูกความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรา
1: คนที่แบบไม่ใช่เรา
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นเพียงจำและพูดตามไงคะ
1: ครับ
0: เพราะได้ยินมาแต่ถ้าไม่ได้ยินเลยขณะนั้นจะไม่คิดจะไม่พูดอย่างนั้นแต่แค่พูดใช่ไหมอย่างเราเวลาเนี้ยเราก็บอกว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็แค่พูด
1: ครับ
0: แต่แค่พูดไม่พอที่พูดน่ะรู้แค่ไหนต่างกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พระโสดาบันพูดปุถุชนพูดความไม่ใช่เราก็ต้องต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเริ่มฟังใหม่ๆพูดคำเดียวกันธรรมะไม่ใช่เรากับคนที่เขาฟังมาตั้งนานเขาก็พูดว่าธรรมะไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจก็มากน้อยต่างกันเพราะฉะนั้นเป็นผู้รู้ด้วยตัวเองค่ะใช้คำว่าปัจจัตตังใครจะมาบอกว่าเรารู้แค่นั้นรู้แค่นี้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้จะมารู้ได้ยังไงสภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วรู้สภาพธรรมะไหนเพราะฉะนั้นก็ยังมีความเป็นเราแน่นอนนะคะแต่ฟังไปค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการฟังก็ค่อยๆมั่นคงชัดเจนว่าไม่ใช่เราขั้นฟังขั้นคิดขั้นจำแต่ยังไม่ถึงขั้นประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายระดับค่ะ
2: ที่พูดกันทั่วไปด้วยนะครับอาจารย์ว่าศึกษาธรรมะเนี่ยก็ต้องละความติดข้องต้องละความโกรธ
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ต้องละหรือว่าปัญญาเข้าใจเท่าไหร่ก็ละเท่านั้นเห็นไหมคะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะจึงต้องละเอียดว่าปัญญาละเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะถ้าไม่เข้าใจเลยเนี่ยจะละเหรอเข้าใจเท่าไหร่ก็ละเท่านั้นแต่ขั้นต้นคือละความไม่เคยรู้ไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจเท่านั้นเองแต่ยังมีอีกมากค่ะละจริงๆเมื่อประจักษ์แจ้งธรรมะโดยความไม่ใช่เราทีละหนึ่งและเข้าใจความหมายของทีละหนึ่งไหมคะหนึ่งจริงๆหมายความว่าอย่างอื่นไม่มีทั้งหมดถึงจะรอบรู้ในสิ่งนั้นถึงจะรู้ว่านั่นไม่ใช่เราจริงๆนั่นคือวิปัสสนา
2: ครับเรียนท่านอาจารย์ครับจะใช้ชีวิตที่สงบได้อย่างไร
0: ค่ะถ้าไม่มีปัญญาไม่สงบหรอกค่ะเบื้องต้นให้รู้ค่าของปัญญาเพราะอะไรคะเราคิดว่าสงบคือไม่ต้องไปทำธุรกิจการงานไม่ต้องคิดเรื่องวุ่นวายใช่ไหมคะไม่ต้องมีปัญหาเข้าใจว่านั่นสงบหรือว่ากรุงเทพน่าเบื่อจราจรคับข้างบ้านเรือนคับข้างไปชายหาดไปชายทะเลไปภูเขานั่นสงบใช้คำนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีปัญญาเข้าใจเอาเองว่าสงบแต่ความจริงเป็นอกุศลจะสงบหรือเนี่ยค่ะคือความลึกซึ้งว่าเราตัดสินใจเองไม่ได้เราโง่อวิชชาไม่รู้แล้วความไม่รู้เนี่ยจะไปเที่ยวบอกนั่นบอกนี่คิดนั่นคิดนี่ก็คิดผิดๆทั้งนั้นแต่ผู้รู้มีนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังแต่ละคำเนี่ยความลึกซึ้งอย่างยิ่งซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงไม่ผิดถูกต้องมั่นคงขึ้นและเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้เรานั่งเฉยๆสบายดีนะคะวันนี้ไม่มีใครมารบกวนยุ่งยากสงบไหมคะคิดว่าสงบนะคะเป็นอกุศลชอบโลภะเกิดเมื่อไหร่ไม่สงบค่ะต้องอโลภะไม่มีความชอบลองคิดง่ายๆเปรียบเทียบดูก็ได้นะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีแต่เราไม่ติดข้องดีกว่าไหมหรือว่าชอบมากๆอะไรดีอยากจะชอบเหรอหรือว่าไม่ชอบดีกว่าไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่ห่วงไม่กังวลสูญหายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าชอบไม่มีทางเลยค่ะต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาจริงๆนะคะจึงสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ว่าเราหลงเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่านั่นสงบแต่เราอยากนะคะอยากไปพอใจไปถึงก็ยังชอบซะด้วยไม่มีผู้คนเยอะแยะเงียบสงบดีเพราะฉะนั้นก็เป็นโลภะที่ละเอียดมากโลภะอยู่กับเราตั้งแต่เกิด

0: อยู่ในใจนะคะสะสมไว้แน่นมากพอกระทบเกิดทันทีตอนหลับสนิทมีโลภะไหมคะไม่เห็นไปชอบอะไรนี่หลับสนิทเลยไม่มีอะไรปรากฏจะไปชอบได้ยังไงเพราะฉันนอนหลับสนิทนี่นะคะมีกิเลสอย่างละเอียดสะสมอยู่ในจิตยังไม่เกิดแต่เหมือนเชื้อค่ะพอกระทบก็เกิดเชื้อโรคเกิดได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสิ่งที่ปรากฏที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณ์แต่ออกเสียงว่าอารมณะมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่จิตกำลังรู้ทั้งสิ้นนะคะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้คือเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นพอจิตรู้อารมณ์ใดเช่นเห็นยกตัวอย่างนะคะเห็นหนึ่งขณะดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเนี่ยรู้สิ่งนั้นตามจิตเห็นเพราะสิ่งนั้นยังไม่ดับสามขณะอกุศลเกิดแล้วโดยไม่รู้ตัวเลยเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าอาสวะสภาพที่หมักดองอยู่ในจิตนะคะพอกระทบก็ไหลเหมือนกับต้นไม้ที่มียางเนี่ยเพียงแค่อะไรไปกระทบนิดเดียวยางก็ไหลออกมาแล้วเพราะฉะนั้นกิเลสที่มีมากที่สะสมอยู่ในใจนะคะยังไม่เกิดตอนหลับสนิทแต่พอตื่นไม่ว่าอะไรปรากฏอกุศลระดับขั้นอาสวะเกิดแล้วไม่ปรากฏเลยค่ะเร็วมากแล้วก็หมดไปไม่เหมือนกับนิวรณะความที่สภาพของจิตผูกพันปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นว่าเราชอบสิ่งนั้นต้องไปหามาต้องมีมากๆหรืออะไรอย่างนั้นนั่นคือกิเลสที่ปรากฏให้รู้ได้ว่าความติดข้องเนี่ยถึงระดับปรากฏให้รู้ว่าติดข้องแต่ระดับที่ติดข้องโดยไม่รู้เนี่ยมีหลังเห็นหลังได้ยินเป็นต้นด้วยเหตุนี้นะคะผู้ไม่มีกิเลสดับกิเลสต่างกับผู้ที่ยังมีกิเลสจึงมีอีกคำหนึ่งสำหรับพระอรหันต์ว่าขีณาสวะขีณะคือดับอาสวะคือกิเลสอย่างละเอียดมากซึ่งไม่มีใครรู้เลยของทุกคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์เวลาเห็นและก็จิตดับความไม่รู้เกิดหรือว่าความติดข้องเกิดขึ้นทันทีแต่เมื่อไม่มีนะคะการเห็นของผู้ที่เป็นพระอรหันต์ต่างกับการเห็นของปุถุชนเพราะว่าเห็นนั้นไม่มีอนุสัยกิเลสที่จะทำให้เกิดอกุศลเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตใดๆที่เกิดต่อนะคะถึงวาระที่จะเป็นอกุศลอย่างเคยคืออาสวะไม่เกิดเห็นอนุภาพปาฏิหาริย์ของปัญญาไหมคะสามารถที่จะดับอนุสัยกิเลสไม่มีพืชเชื้อใดๆอยู่ในจิตที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะดับหมดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงกาละที่จะจากโลกนี้ซึ่งชาวบ้านใช้คำว่าตายมรณะนะคะเป็นสมุดเฉทะมรณะความดับที่ไม่มีการเกิดขึ้นใดๆอีกเลยเป็นความสงบอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังธรรมะเนี่ยเราผิดหมดเลยค่ะคิดว่าสบายนี่คือสงบไม่มีใครมากวนก็สงบไม่มีกิจธุระต้องทำก็สงบแต่ความจริงขณะนั้นนะคะไม่สงบเพราะไม่รู้สงบไม่ได้
1: สนทนาธรรมที่โรงแรมเชอราตันสุขุมวิทวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2561
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะว่าผู้ที่เริ่มต้นฟังใหม่ๆหรือแม้ว่าจะฟังมานานแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรเป็นความจริงอะไรคือบัญญัติหรือสิ่งสมมุติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญตนว่าเป็นเราเป็นเขาซึ่งนำมาซึ่งปัญหาต่างๆในสังคมเนี่ยค่ะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องกราบท่านอาจารย์ค่ะ
0: การฟังธรรมเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ยินคำของพระองค์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นค่ะทุกคำที่ได้ฟังเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองจากการที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ชอบเนี่ยนะคะก็คือฟังเพื่ออะไรไม่ใช่ฟังเพื่ออย่างอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ฟังเพื่อเข้าใจความจริงเพราะเหตุว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทุกคำเลยค่ะตรัสถึงสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่มีใครรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ และทรงแสดงธรรมะแต่ละคำให้เราเข้าใจเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยนะคะก็ต้องคิดถึงใครเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราเป็นใครเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงว่าจะได้เป็นพระโสดาบันดับกิเลสหรือว่าเป็นพระสกทาคามีดับกิเลสต่อไปอีกจนถึงความเป็นพระอนาคามีดับกิเลสต่อไปอีกจนถึงความเป็นพระอรหันต์ไกลแสนไกลเพราะอะไรคะเพราะไม่รู้ไม่ใช่ว่าใครสามารถที่จะไปถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหนทางเพื่อรู้ความจริงโดยง่ายเลยเพราะเหตุว่าแม่พระองค์เองนะคะก็ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้สิ่งที่พระองค์ตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ว่าจากการที่ตรัสรู้พระองค์ประจักษ์แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะคิดเองได้เลยได้ฟังแล้วก็ยังยากเหลือเชื่อค่ะแต่ใครเป็นคนตรัสจากการที่ได้ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะเป็นคำจริงซึ่งความไม่รู้ในแสนโกรธกับที่ผ่านมาทำให้ปิดบังความจริงที่ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะประโยชน์ไม่ใช่ไปแยกธรรมะหรือทำอะไรทั้งสิ้นค่ะประโยชน์คือได้เข้าใจสิ่งที่มีซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนซึ่งขณะนี้ก็กำลังถูกปกปิดด้วยความไม่รู้จนความเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะค่อยๆเปิดเผยนะคะสิ่งที่มีให้ปรากฏแต่ว่าถูกปกปิดไว้นานเท่าไหร่มากเท่าไหร่หนาเท่าไหร่แสนโกรธกลับมาแล้วทุกขณะเพราะฉะนั้นเป็นการยากยิ่งนะคะที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยง่ายแต่ประโยชน์ที่สุดก็คือว่าในสังสารวัฏมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังคำจริงซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะทำให้จากการที่หลงไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นจากเกิดแล้วก็ต้องตายทุกคนแต่ก่อนตายเนี่ยก็จะมีการเห็นมีการได้ยินมีการคิดนึกมีการทำดีทำชั่วหลากหลายมากซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเคยยึดถือว่าสิ่งนั้นยังเที่ยงและมั่นคงเช่นขณะนี้ลองคิดดูนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ต้องไปแยกอะไรใช่ไหมคะแต่ฟังให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ปรากฏเดี๋ยวนี้เกิดดับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทำไมกล่าวว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เกิดดับเห็นได้ยินสิ่งต่างๆหลากหลายมากจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้ต้องทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏดับแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏต่อกันสืบกันเหมือนไม่ดับเลยก็เกิดแล้วดับแล้วทั้งนั้นนี่คำของใครคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เพื่อให้คนฟังเนี่ยได้เริ่มเห็นถูกเข้าใจถูกซึ่งความเห็นถูกก็ไม่ใช่เรานะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรอะไรก็ไม่มีโลกก็ไม่ปรากฏแต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดแล้วก็มีสภาพที่รู้เกิดเห็นบ้างได้ยินบ้างโลกจึงปรากฏเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเพื่อเกิดความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีซึ่งคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้ด้วยความเข้าใจแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยนะคะไม่มีทางที่จะรู้ว่าคำจริงสามารถที่จะรู้ได้แต่ต้องด้วยการที่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่ใช่คิดว่าเมื่อไหร่เราจะรู้เมื่อไหร่เราจะแยกได้เมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ต้องไปแยกไม่ใช่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะฟังเข้าใจแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะคำนั้นจริงหรือเปล่าถ้าคำนั้นเป็นคำจริงไตรตรองจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ยังเป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าการศึกษาใดๆก็ตามเนี่ยค่ะต้องตั้งต้นถ้าไม่มีการเริ่มต้นเลยในสังสารวัฏและต่อไปก็ไม่ได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ เมื่อไรก็ตามนะคะชาติไหนก็ตามมีโอกาสได้ฟังคำจริงแล้วเห็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ละเลยการที่จะค่อยๆเห็นประโยชน์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่มีประโยชน์ในชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่เกิดมาไม่มีอะไรเท่ากับความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีตามความเป็นจริงเพราะว่าทุกอย่างต้องหมดสิ้นไปค่ะมีอะไรบ้างคะที่ไม่หมดสิ้นอาหารที่รับประทานเมื่อกี้นี้อยู่ไหนใช่ไหมคะความคิดอยู่ไหนเราอาจจะบอกว่าคิดเมื่อนั้นเมื่อนี้ตรงนั้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ไหนไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยมีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วดับไปไม่มีใครรู้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ได้ซ้ำกันเลยแม้แต่เดี๋ยวนี้ค่ะเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดแต่ละหนึ่งต้องเกิดแน่นอนแล้วก็ดับไปด้วยแต่ว่าไม่มีการรู้ว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วเพราะการสืบต่อรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นการฟังคำซึ่งเราใช้คำว่าธรรมะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ไตร่ตรองนะคะแล้วก็เห็นความหนาแน่นของความไม่รู้และความเข้าใจที่ค่อยๆเกิดขึ้นนี่ค่ะจะรู้ได้ว่าเพราะได้ฟังแล้วก็ยังมีอีกมากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะเพราะรู้ว่าเพียงคำสองคำประโยคสองประโยคเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงจนกระทั่งละความเห็นผิดที่หลงยึดถือว่ามีเราหรือว่าเป็นเราหรือว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ยั่งยืนแต่ละคำเนี่ยอีกไกลใช่ไหมคะขณะนี้สิ่งนี้กำลังเกิดดับแต่คำจริงแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นความเห็นถูกเพิ่มขึ้นและสิ่งที่กำลังเกิดดับจริงปรากฏไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นนะคะซึ่งสิ่งที่ปิดกั้นตลอดเวลาคือความไม่รู้ทุกอย่างเกิดดับเร็วค่ะแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่รู้เลยก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานแสนนานจนกว่าจะได้ฟังคำซึ่งชาตินี้จะเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าได้ฟังแล้วก็ได้ไตร่ตรองแล้วก็สามารถที่จะรู้ประโยชน์ยิ่งขึ้น
3: ครับดังนั้นขณะนี้นะครับยังมีความไม่รู้อยู่นะครับเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏแต่ว่ารู้หรือว่าเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้มากน้อยแค่ไหนจากการฟังก็รู้ได้ใช่ไหมครับว่าเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ว่าความรู้เป็นขั้นการฟังและยังต้องสะสมจนมั่นคงที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงนะครับว่าขณะนี้นะครับมีสภาพธรรมะแต่ละลักษณะแต่ความไม่รู้นะครับปกปิดไว้ไม่สามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงได้เพราะความไม่รู้หรืออวิชชาก็เป็นธรรมะเหมือนกันดังนั้นทุกๆขณะที่กำลังเป็นไปในขณะนี้นะครับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยแต่มีสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ของธรรมะนั้นๆครับ
0: ต้องไม่ลืมนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ทำอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มีทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายเป็นสิ่งที่เข้าใจให้ถูกต้องเพราะว่าเกิดมานี่ก็ไม่รู้เลยแล้วก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆเข้าโรงเรียนเรียนวิชานั้นวิชานี้มีชีวิตต่อไปจนตายก็ไม่รู้อะไรแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ให้ใครไปทำแต่ให้เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เริ่มต้นนะคะขณะนี้ทุกคนเห็นถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าเห็นมีจริงที่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปแค่คำนี้คำเดียวลองคิดดูสิคะคนฟังที่จะใส่ใจเนี่ยมีกี่คนที่จะรู้ว่าเป็นความจริงแน่นอนทุกคำเห็นมีจริงเมื่อเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะทุกอย่างจะค่อยๆเปิดเผยขึ้นแม้แต่ได้ยินมีจริงเมื่อเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปค่อยๆไตร่ตรองพิจารณาเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับคำที่ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้เลยนะคะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ปรากฏเดี๋ยวนี้ เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่มีตาไม่เห็นแน่นอนจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะที่ทุกคนมีตาและลืมตาแล้วเห็นพระเจ้าก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงชั่วคราวขณะนี้นะคะเพียงได้ยินเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเห็นต้องไม่มีและสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าเกิดมีแล้วดับไม่ใช่ไม่มีนะคะและไม่ใช่ไม่เกิดด้วยถ้าไม่เกิดไม่มีแน่นอนค่ะไม่ว่าอะไรทั้งหมดมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยจริงไหมไม่ใช่บังคับให้ใครเชื่อนะคะแต่ถ้ารู้ว่าเป็นความจริงจะรู้ว่าความจริงนี้สามารถประจักษ์แจ้งได้สามารถที่จะรู้จริงๆได้แต่ไม่ใช่ในขณะที่เพิ่งเริ่มฟังเพราะฉะนั้นอยู่ที่คนที่ได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะฟังแล้วเห็นประโยชน์ที่จะรู้ว่าจริงยังไงจริงแน่นอนเลยแต่ว่าจริงนี่เพียงแค่ตั้งต้นจริงถึงที่สุดก็คือว่าประจักษ์ความจริงได้สามารถที่จะละการที่เคยยึดถือว่ามีคนมีสัตว์มีสิ่งต่างๆเป็นรู้ว่ามีแต่สิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุภายนอกก็ตามทุกอย่างไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นขณะนี้เกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาฟังไว้เมื่อจริงนะคะก็ฟังต่อไปอีกเพื่อจะได้เข้าใจความจริงนี้ยิ่งขึ้นอีกนานไหมคะแต่ว่าแน่นอนคือเห็นขณะนี้ก็ดับได้ยินก็ดับทุกอย่างที่ปรากฏก็ดับแต่ปรากฏเหมือนไม่ได้ดับไปเลยเพราะว่าเกิดสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าใช้คำว่าสุดที่จะประมาณได้เนี่ยจริงอย่างนั้นเลยขณะนี้กี่คนในห้องนี้ดอกไม้กี่ดอกและยังมีอย่างอื่นอีกประมาณได้ไหมคะว่ากว่าจะเป็นดอกไม้แต่ละหนึ่งจะต้องมีเห็นกี่ขณะและยังคนแต่ละคนจะต้องมีเห็นกี่ขณะ
4: แต่ถ้าอาจารย์ครับความจำว่าเป็นเราความจำว่าเป็นเรื่องราวเนี่ยก็ช่างยาวนานถ้าอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ว่าอาหารที่ทานไปเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วตะกี้เพิ่งไปทานข้าวต้มปลามาความทรงจำก็คิดอ้าวก็อยู่ในท้องไงแล้วเดี๋ยวก็อยู่ในลำไส้ต่อไปเงี้ยถ้าจะ
0: ค่ะคิดว่า
4: อย่าง
0: ไรอยู่ในท้อง
4: พอทานเข้าไปแล้วก็ต้องอยู่ในท้อง
0: ก็เหมือนเดี๋ยวนี้คิดว่าดอกไม้ก็อยู่บนโต๊ะ
4: ไม่ต่างกัน
0: ทั้งที่ดอกไม้ยังปรากฏแต่อยู่ในท้องไม่ได้ปรากฏ
4: แต่ก็ยังจำไว้ว่าต้องเป็นอย่าง
0: น
4: ั้นก็ยัง
0: จำแค่คิดเองพระเชนแสดงเห็นว่านะคะทำไมนะคะเราฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแต่ละคำยังต้องฟังบ่อยๆฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเพราะหลงลืมเพียงแค่นิดเดียวก็ลืมละใช่ไหมคะก็เป็นดอกไม้ที่อยู่บนโต๊ะต่อไปเรื่อยๆพระเชนแสดงว่านะคะถ้าเราไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเรื่องสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดไม่ว่าในกาลไหนเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเรื่องได้กลิ่นเรื่องลิ้มรสเรื่องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเรื่องคิดนึกเรื่องราวต่างๆเพราะเหตุว่ามีแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเท่านั้นเองทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ซ้ำกันเลยสักขณะเดียวใครจะคิดอย่างนั้นบ้างเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี่แหละได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินเมื่อกี้นี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยควรใส่ใจไหมที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแล้วทรงพระมหากรุณาให้คนอื่นได้รู้ด้วยแล้วเราก็ไม่สนใจในการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้เรารู้ด้วยแต่ถ้าเห็นประโยชน์จริงๆว่าทุกคำนี่นะคะเป็นสิ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะคิดเองใครก็นำมาให้เราไม่ได้พูดสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จนเข้าใจมั่นคงขึ้นเพราะฟังบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขาดการฟังเราก็รู้ได้ว่าเป็นผู้ที่ประมาทอย่างยิ่งเหมือนรู้แล้วได้ยังไงคะเห็นกำลังเกิดและดับเนี่ยรู้แล้วได้ยังไงแค่ได้ยินนิดเดียวเท่านั้นเองว่าเห็นขณะนี้เพียงแค่เห็นระดับได้ยินก็เกิดระดับรู้แค่นี้พอหรือ แค่คิดแล้วก็ลืมยังไม่จำจนกระทั่งมั่นคงว่าไม่มีเราสิ่งต่างๆขณะนี้ชั่วคราวเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏจะไปหาที่ไหนอีกไม่มีพระเช่นก็แสดงเห็นว่าทุกคำเนี่ยมีค่าอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้ที่รู้ประโยชน์ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวความสุขชั่วคราวแล้วก็หมดไปโดยไม่เข้าใจความจริงกับการที่ความจริงอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะความจริงต้องเป็นความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้จะเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้เองสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแค่ฟังอย่างนี้ถ้าสะสมมานานนะคะได้ฟังจากพระโอษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาจะจำไว้ไหมคะจำไว้ว่าสิ่งที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้แต่เมื่อไรจะรู้จริงอย่างนี้ไม่ใช่มีหน้าที่ที่จะไปคิดทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะสาวกคือผู้ฟังฟังแล้วไตร่ตรองฟังแล้วค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งมั่นคงขึ้นนะคะเมื่อความเข้าใจเรื่องความไม่ใช่เรามั่นคงขึ้นปัญญาก็จะเจริญขึ้นอีกตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่าธรรมะที่มีจริงเนี่ยนะคะปัญญาสามารถที่จะฟังเข้าใจรอบรู้มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นปริยัติเป็นสัจญาณซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งไม่เลือกโดยความเป็นอนัตตาและเมื่อมีความเข้าใจขึ้นอีกก็สามารถจะถึงการประจักษ์แจ้งการเกิดดับการที่เคยยึดไว้อย่างมั่นคงว่าเป็นเราเนี่ยค่อยๆลดลงจนกระทั่งถึงการประจักษ์แจ้งอริยสัจ 4ดับกิเลสไม่เกิดอีกเลยคือความเข้าใจผิดที่หลงเข้าใจว่าขณะเนี้ยทุกอย่างเที่ยงเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นของเราเพราะฉะนั้นก็จะเห็นคุณนะคะและศรัทธาของพระโสดาบันมั่นคงยิ่งกว่าศรัทธาของคนอื่นเพราะเหตุว่าก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันศรัทธามั่นคงไหมคะเห็นขณะนี้กำลังเกิดดับฟังแค่นี้ไม่มีทางมั่นคงแต่ถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจอีกมั่นคงอีกมั่นคงอีกนะคะจนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏจะไม่มั่นคงได้อย่างไรเพราะตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างจนกระทั่งเมื่อดับกิเลสได้ไม่มีทางที่จะเป็นปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นฟังธรรมะบ้างแล้วก็จะเห็นความมั่นคงหรือไม่มั่นคงถ้ามีโอกาสที่จะได้ฟังก็ไม่ฟังมั่นคงไหมคะแล้วรู้ไหมคะว่าขณะนั้นมั่นคงในอะไรที่ไม่ฟังมั่นคงในความเป็นเราเพราะฉะนั้นก็ยากแสนยากนะคะกว่าจะเห็นว่าไม่ใช่เราเพราะระหว่างที่มั่นคงด้วยความเป็นเราก็เพิ่มความมั่นคงไปเรื่อยๆพอฟังอีกต่อไปก็ค่อยๆละความเป็นเราน้อยมากเพราะว่าความมั่นคงในความเป็นเรามานานแสนนานเนี่ยมากกว่าด้วยเหตุนี้นะคะจึงต้องอาศัยบารมีคุณความดีต่างๆเพราะรู้ว่าขณะใดก็ตามที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลแม้เพียงหนึ่งขณะประมาทไหมคะน้ำทีละหยดกว่าจะเต็มเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์จริงๆนะคะรู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยเลือกไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้นะคะแต่การเข้าใจในประโยชน์ความเห็นคุณค่าของการที่จะได้เข้าใจธรรมะเนี่ยก็ค่อยๆสะสมไปท่ามกลางอกุศลจนกว่าจะถึงเวลาที่ไม่ว่าขณะใดทั้งสิ้นนะคะปัญญาที่มีความมั่นคงนั้นก็สามารถจะเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏเพราะเหตุว่าการที่จะละความเป็นตัวตนเนี่ยไม่ใช่เป็นเลือกละบางสิ่งและบางสถานที่แต่ตลอดเวลาที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงของแต่ละคนซึ่งเป็นชีวิตปกติประจำวันเพราะฉะนั้นใครสะสมมาอย่างไรไปบอกให้เลิกไม่ให้ทำอย่างนั้นได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นตามความเป็นจริงว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกตามความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดแล้วรู้ด้วยตามเหตุตามปัจจัยเพราะขณะนั้นไม่มีเราเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางเดียวจริงๆค่ะที่จะต้องค่อยๆสะสมปัญญา
4: ถ้าจะคำอุปมาเหมือนเราเป็นทารกเด็กๆเนี่ย แล้วก็ผู้ใหญ่ก็สอนอันตรายตรงนี้อย่าไปเล่นแพรบเดียวลืมนะท่าน
0: ค่ะและตั้งแต่ทารกจนถึงเป็นคุณอันนบเดี๋ยวนี้อกุศลมากเท่าไ
4: หร่อกุศลเยอะ
0: พระเชษฐ์ก็ต้องรู้ประมาณนะคะกว่าจะเข้าใจถูกได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่ช่วงวันสองวันเจ็ดวันไปสำนักปฏิบัติไปนั่งนอนยืนเดินอะไรนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นเรื่องความเห็นถูกความเข้าใจถูกในชีวิตประจำวันตามปกติเพราะความเป็นอนัตตาไม่รู้เลยค่ะว่าปัญญาที่ได้สะสมแม้เดี๋ยวนี้กำลังสะสมอยู่นะคะจะมากเมื่อไหร่จะเข้าใจความจริงเมื่อไหร่แต่ถ้าไม่มีจะไปรู้ความจริงได้ยังไงแต่เพราะมีน้อยหรือว่าเพิ่มขึ้นแล้วมากพอที่จะสามารถรู้ความจริงในขณะไหนก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยโดยความเป็นอนัตตานั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: ท่านอาจารย์ครับมั่นคงได้ด้วยอะไรครับ
0: ค่ะถ้าไม่เข้าใจอะไรมั่นคง
4: ความไม่รู
0: ้ค่ะแล้วจะเข้าใจได้ยังไง
4: ก็ต้องอาศัยพระธรรมคำสอน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นชื่อสาวกเนี่ยเปลี่ยนไหมคะไปเป็นชื่ออื่นได้ไหมนอกจากผู้ฟังพระอรหันต์ยังฟังแล้วเราเป็นใครสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะคะแต่ไม่รู้คือประมาทในความลึกซึ้งของธรรมะพอฟังแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วคิดเองผิดหมดเพราะฉะนั้นจึงมีสำนักปฏิบัติทั่วประเทศและทั่วโลกเพราะเข้าใจผิดประมาทไหมคะในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งลึกซึ้งเหมือนกับว่าอ่านแล้วเข้าใจแต่ว่าแต่ละคำนะคะลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ที่ตรัสบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่ที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ความจริงด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ได้บำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจซึ่งจะประกอบด้วยพระญาณเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นในจักรวาลไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้เท่านั้น
5: กราบเท้าท่านอาจารย์ผมมีคำถามจากการที่ได้ศึกษาข้อความในอรรถกถาครับซึ่งมีข้อความว่าสติเป็นธรรมชาติที่บำรุงคืออย่างไรครับ
0: ก็ต้องขอให้คุณวิชัยช่วยบอกว่าสติคืออะไรเราตั้งต้นด้วยคำว่าคืออะไรนะ
3: ครับอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงนะครับว่าการได้ศึกษาพระธรรมหรือฟังธรรมนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระองค์ตรัสแม้ในเรื่องของสติเพราะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็เข้าใจอย่างคนทั่วไปที่คิดว่าการกระทำอะไรที่ไม่ประมาทก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินการวิ่งการขับรถที่จะไม่ประสบกับอุบัติเหตุก็คือให้มีสตินั่นก็เป็นผู้ที่เผินมากเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จักสติจริงๆเพราะว่าสตินะครับเป็นธรรมะประการหนึ่งสติหมายถึงธรรมะที่ดีงามเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในคุณความดีอย่างเช่นขณะที่ทุกท่านนะครับกำลังตั้งใจใส่ใจฟังพระธรรมไม่ใช่คนหนึ่งคนใดเลยนะครับแต่มีสภาพธรรมะที่กำลังทำกิจระลึกเป็นไปในการฟังธรรมะดังนั้นแม้จะกล่าวอย่างนี้นะครับแต่ว่าลักษณะของสติก็ยังไม่ปรากฏแต่เริ่มที่จะมีความเห็นถูกความเข้าใจปลูกว่าสติไม่ใช่อย่างที่คิดหรือว่าเข้าใจอย่างคนทั่วๆไปแต่เริ่มที่จะรู้ว่าสติคืออะไรต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีงามแน่นอนดังนั้นจะเห็นถึงคุณความดีโดยประการทั้งปวงนะครับประชุมลงในความไม่ประมาทก็คือการไม่หลงลืมสตินั่นเอง
0: เพราะระลึกเป็นไปในกุศลค่ะถ้าไม่ระลึกเป็นไปในกุศลก็เป็นอกุศลเพราะว่าสติระลึกเป็นไปในกุศลทุกประการเมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นนะคะฟังเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเมื่อไรสติจะระลึกที่ลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็เป็นการบำรุงปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้นมาแล้วฟังแล้วสติระลึกขณะที่เข้าใจแต่ถ้าคิดเรื่องอื่นขณะนั้นไม่ใช่สติเพราะสติระลึกในทางที่เป็นกุศล พราะฉันก็รู้ได้ด้วยตัวเองนะคะพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ให้คนอื่นรู้ค่ะแต่ให้ผู้ที่ฟังเนี่ยค่อยๆเข้าใจแล้วไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจขึ้นทุกคำเพราะฉันศึกษาธรรมะทีละคำนะคะนั่งอยู่ที่นี่มีคนข้างนอกเขาบอกว่าพวกเรามาฟังธรรมะดูดีแต่ว่าต้องแล้วแต่ขณะจิตแต่ละหนึ่งขณะว่าเป็นกุศลหรือเปล่ายิ่งละเอียดขึ้นใช่ไหมคะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทจริงๆว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปเป็นตัวตนทำอะไรได้เลยแต่เห็นผิดจึงเลยมีตัวตนที่จะพยายามไปทำเพราะฉะนั้นสติเกิดหรือเปล่าขณะนั้นไม่มีใช่ไหมคะเพราะเข้าใจผิดด้วยเหตุนี้ค่ะถ้าเราจะกล่าวถึงธรรมชาติของสภาพธรรมะที่เป็นสติที่ระลึกเป็นไปในกุศลนะคะก็ในขณะที่กุศลจิตเกิดตามลำดับขั้นแต่ไม่ใช่ว่ามาฟังธรรมะแล้วก็เป็นกุศลต้องขณะที่ฟังเข้าใจหรือเปล่าหรือคิดถึงเรื่องอื่นหรือไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตรง
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับการบำรุงของสติทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นสติปัฏฐานกับการที่ขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานเนี่ยมีลักษณะการบำรุงที่ต่างระดับกันอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะสติระลึกเป็นไปในกุศลแน่นอนแต่ว่ากุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีอย่างวันนี้นะคะก็คงจะมีหลายคนนะคะที่เป็นกุศลแต่ก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเพราะสติเกิดจึงมีการระลึกเป็นไปในกุศลแม้แต่การที่จะช่วยเหลือใครเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะแม้แค่บอกทางขณะนั้นก็เพราะสติก็บำรุงกุศลในทางที่ช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานเนี่ยต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะอะไรคะขณะที่กำลังช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่รู้ตัวเลยเป็นเราใช่ไหมคะสติเพียงแต่ทำให้เกิดการกระทำที่ดีงามแต่เมื่อประกอบด้วยปัญญาจึงรู้ว่าขณะไหนเป็นสติเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะแม้แต่เราจะช่วยเหลือใครบริจาคเงินช่วยคนทุกข์ยากหรือว่าจะพูดจาที่น่าฟังช่วยเหลือคนอื่นให้เขาสบายใจให้รู้จักประโยชน์นะคะขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่รู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังเป็นกุศลแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสติไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะแต่ก็บำรุงในทางที่ดีงามไม่ให้ตกเป็นไปในทางฝ่ายอกุศลแต่เมื่อประกอบด้วยปัญญาแล้วนะคะขณะนั้นนะคะจึงรู้ว่านี่คือสติปัญญาเท่านั้นที่จะรู้เช่นเดี๋ยวนี้นะคะฟังธรรมะเข้าใจไม่รู้เลยค่ะเข้าใจเป็นปัญญาแต่ก็มีสติอยู่ด้วยพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเพราะมีลักษณะเฉพาะของตนของตนซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วจะเป็นเราได้อย่างไรในเมื่อโกรธเกิดขึ้นนะคะเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะลักษณะอยากกระด้างเกิดแล้วขณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้ใช่คะก็เป็นลักษณะของความโกรธฟังเข้าใจแต่เวลาโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่สติขณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงอาศัยการฟังเข้าใจเข้าใจนะคะเป็นปัจจัยให้ขณะนั้นโกรธเกิดยังคิดขณะนั้นไม่ใช่เราแค่คิดก็เป็นสติแล้วแต่ก็ยังไม่ปรากฏลักษณะของสติเพราะเป็นเราคิดใช่ไหมคะเป็นเราตลอดเวลาจะโกรธเขาทำไมมีประโยชน์อะไรเขาสบายดีป่านนี้เขาคงสนุกสนานรื่นเริงแล้วเราก็มานั่งโกรธเขาเนี่ยใครเสียประโยชน์กันแน่ใช่ไหมคะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนั่นคือสติขั้นคิดก็ยังเป็นเราแต่ว่าเมื่อฟังธรรมะนะคะมีความเข้าใจว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเฉพาะหนึ่งปะปนกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่ฟังว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราฟังไม่ใช่ฟังแค่นี้นะคะเห็นเกิดขึ้นได้ยังไงได้ยินเกิดขึ้นได้ยังไงขณะนั้นต้องอาศัยอะไรบ้างเป็นปัจจัยโดยฐานะอย่างไรที่จะทำให้จิตแม้หนึ่งขณะเกิดขึ้นรู้ใช่ไหมคะมีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมคือเมื่อไรก็ตามที่มีอะไรก็ตามนะคะเกิดขึ้นแล้วสติเกิด แทนตัวตนที่ความโกรธเกิดก็ไม่อยากจะโกรธหาทางไม่โกรธแต่สติเกิดนะคะขณะนั้นรู้ลักษณะที่โกรธขณะนั้นจึงรู้ว่าขณะนั้นสติไม่ใช่เราเพราะเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องเป็นปัญญาค่ะไม่มีปัญญาเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะทรงแสดงไว้ตามลำดับขั้นว่าขั้นปริยัติคือขั้นฟังไม่ใช่ฟังเฉยๆฟังแล้วเข้าใจขึ้นระดับไหนคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์สามารถที่จะเข้าใจได้ไม่คลาดเคลื่อนว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่เกิดดับสัญญาจำมั่นคงขึ้นเป็นปัจจัยให้ถึงเวลาไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแม้แต่แข็งเดี๋ยวนี้ค่ะกระทบไปไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้ฟังว่าแข็งนี้ต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่ปรากฏและแข็งจะเป็นอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นลักษณะแข็งมีลักษณะเฉพาะให้รู้ว่านี่เป็นธรรมะเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้ถ้าฟังจนกระทั่งมีความมั่นคงนะคะสติสัมปชัญญะที่กำลังรู้แข็งเฉพาะแข็งเข้าใจถูกต้องในขณะนั้นปัญญาจึงรู้ว่าขณะนั้นต่างกับขณะที่เป็นกุศลขั้นอื่นที่เป็นทานบ้างศีลบ้างเพราะฉะนั้นลักษณะของสติก็ปรากฏเพราะขณะนั้นมีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏและรู้ว่ามีสภาพธรรมะซึ่งเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ขณะนั้นนะคะถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นขณะนั้นก็เกิดดับเพราะเกิดดับจริงๆด้วยเหตุนี้นะคะสติปัฏฐานก็ต้องปรากฏกับปัญญาที่ถึงพร้อมที่สามารถจะรู้ได้ว่าขณะไหนหลงลืมสติและขณะไหนสติเกิดไม่ใช่ไปทำสติแต่ขณะไหนมีปัจจัยที่สติเกิดปรากฏความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนนะคะเป็นหนทางตรงตั้งแต่คำแรกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นปัญญาเกิดขึ้นความเป็นอนัตตาก็ปรากฏเพิ่มขึ้นอย่างโกรธเนี่ยไม่อยากโกรธขณะนั้นก็ยังพอนึกขึ้นได้นิดๆหน่อยๆว่าบังคับบัญชาไม่ได้แต่ยังไม่รู้ลักษณะที่โกรธเพราะว่าสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าสติเกิดนะคะขณะนั้นลักษณะของสติปรากฏรู้ตรงลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏพร้อมการเข้าใจที่ถูกต้อง
6: ก็ผมก็อยากจะกราบเรียนว่าพระธรรมนี้น่าอัศจรรย์ที่สุดเลยครับก็ผมเห็นประโยคที่ติดอยู่ข้างหลังเนี่ยมีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏถ้าก่อนที่จะมาฟังธรรมะนี่ก็คงจะอ่านเฉยๆก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนักแต่ปัจจุบันนี้แตกต่างไปมากแค่นี้ก็นับว่าชีวิตนี้ประเสริฐอย่างยิ่งแล้วที่ได้มีโอกาสมาได้ฟังธรรมแล้วก็เห็นอย่างยิ่งว่าธรรมะนี้รู้ยากฟังมา3ปีจึงจะค่อยๆเข้าใจขึ้น
0: ทุกคนก็เห็นคุณของพระธรรมที่คุณฉนันได้สะสมมาแล้วมิฉะนั้นจะไม่สามารถที่จะเข้าใจในคุณของแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะว่าชีวิตเลือกไม่ได้เลยค่ะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งชีวิตเลือกไม่ได้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งอย่างนานนะคะแต่ละหนึ่งเดียวที่เกิดไม่กลับมาอีกเลยที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวคือคนเดียวเนี่ยก็อย่างน้อยใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วแบ่งออกไปเพียงแต่ละหนึ่งเห็นหนึ่งได้ยินหนึ่งเกิดแล้วดับไปไม่กลับมาอีกในสังสารวัฏแต่อาศัยการที่ได้ฟังพระธรรมมาแล้วนะคะเห็นคุณของพระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตในแต่ละชาติปัญญาที่เห็นถูกต้องสามารถที่จะเข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยนะคะถ้าอกุศลมีมากเราก็เห็นความประพฤติเป็นไปของจิตในทางอกุศลแต่ละวันนะคะทำร้ายกันประทุษร้ายกันหลงไปเบียดเบียนทุจริตต่างๆแต่เมื่อเป็นปัญญาแล้วนำไปในกิจของกุศลทั้งปวงเพราะฉะนั้นจากการที่ได้สะสมทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลนะคะมีปัจจัยที่อะไรจะเกิดขึ้นยับยั้งไม่ได้แต่ลองคิดถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะมาก่อนเลยนะคะฟังเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจากการที่ได้เคยสะสมมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้คุณชนันซึ่งได้สะสมความเห็นถูกต้องมาสามารถที่จะเห็นคุณอย่างยิ่งของพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นไม่ประมาทเลยนะคะเพราะเหตุว่า ไม่ว่าจะสุขทุกประการใดทั้งสิ้นยามทุกแสนทุกแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะขณะนั้นจะไม่ทุกเมื่อเข้าใจว่าสิ่งนั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ใครไปทำให้เกิดเลยแล้วดับแล้วไม่เหลือแต่เรายังไปติดตามคิดต่อใช่ไหมคะเป็นเรื่องราวต่างๆแต่สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแต่ละหนึ่งนี่คะดับแล้วไม่กลับมาเลยทั้งหมดทางฝ่ายอกุศลก็เช่นเดียวกันนะคะสะสมทางฝ่ายไม่ดีมามากความประพฤติเป็นไปทางกายทางวาจา ก็ย่อมเป็นไปตามการสะสมนั้นเพราะฉะนั้นฟังธรรมะก็ไม่เข้าใจก็มีแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณของธรรมะก็มีเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะให้เข้าใจว่าเกิดแล้วต้องตายแต่ตายแล้วเนี่ยต้องเกิดอีกแน่เพราะไม่ใช่พระอรหันต์เมื่อยังมีกิเลสอยู่ต้องเกิดแต่จะไม่เป็นคนนี้อีกต่อไปเป็นคนนี้ได้เพียงชาตินี้ชาติเดียวค่ะเท่านั้นเองค่ะแล้วหมดเลยนะคะเป็นใหม่หมดเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าคนใหม่ที่จะเกิดสืบต่อจากคนนี้จะเป็นยังไงย่อมมาจากการสะสมสืบต่อในสังสารวัฏทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้แต่คนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าชาติก่อนทำอะไรตอนจากโลกก่อนไม่รู้เลยค่ะว่าจะเป็นคนนี้แต่เป็นแล้วรู้พระชนชาติหน้ายังไม่มาถึงนะคะสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มาถึงไม่มีใครรู้เลยยังไงก็รู้ไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงแต่เมื่อถึงแล้วก็เป็นตามปัจจัยที่ได้สะสมมาพระชนชาตินี้นะคะก็เป็นการสะสมปัจจัยที่จะเป็นคนต่อไป
7: ขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ที่จะช่วยให้คลายจากโรควิบากเหล่านี้เนี่ยควรจะเริ่มต้นหรือว่ามีข้อแนะนำยังไงได้บ้างค่ะ
0: ค่ะความเข้าใจธรรมะทำให้คิดอย่างนี้ใช่ไหมคะแม้นิดเดียวยังเห็นคุณว่าถ้าอาศัยความเข้าใจพระธรรมก็สามารถที่จะเป็นอย่างนี้และถ้าเข้าใจมากกว่านี้ปัญญาความเข้าใจถูกก็นำไปในกิจทั้งปวงแต่ที่พูดมาเนี่ยค่ะอยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วยังต้องฟังธรรมะอีกมากนะคะให้รู้จริงๆว่าอะไรเป็นธรรมะฝ่ายดีและอะไรเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีภาษาบาลีก็กุศลธรรมฝ่ายดีนะคะธรรมะที่เป็นฝ่ายดีอกุศลธรรมธรรมะที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมคือความอยากถ้าอยากแล้วไม่ฟังธรรมะเลยก็คิดดูอยากไปเถอะแล้วจะแก้ไขอะไรได้ไหมแต่ฟังธรรมะและรู้ว่าธรรมะเท่านั้นที่จะรักษาโรคใจร่างกายแข็งแรงดีใช่ไหมคะมาที่นี่นั่งที่นี
7: ่ค่ะ
0: แต่ใจเห็นไหมคะเรารู้ใจของเราเองว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นธรรมะที่เข้าใจถูกต้องเท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะรักษาโรคใจได้ทุกโรคแต่ไม่ใช่เพียงอยากหายแต่ไม่มียาเพราะฉะนั้นยาก็คือพระธรรมคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำพระองค์ทรงเป็นเหมือนนายแพทย์นะคะที่รักษาโรคได้ทุกโรคเพราะฉะนั้นไม่ว่าโรคอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะโรคอยากโรคโกรธโรคหลงโรคอะไรทั้งหมดนะคะรักษาได้ด้วยพระธรรมแต่ต้องกินยา
7: ค่ะ
0: ไม่ใช่มียาไว้เฉยๆค่ะ
3: ครับดังนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะแล้วนะครับทุกอย่างไม่เว้นเลยนะครับไม่ว่าจะก่อนฟังธรรมะหรือหลังฟังธรรมะก็ตามก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดแต่การที่ได้ฟังพระธรรมนะครับก็มีปัจจัยของการได้ยินคำจริงซึ่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นได้แต่ไม่ใช่เป็นไปตามที่เราต้องการหรือปรารถนาเพราะทุกอย่างนะครับไม่ลืมว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาดังนั้นการที่จะมีความทุกข์เกิดแล้วเพราะมีปัจจัยสะสมมาแล้วที่จะให้ความทุกข์นั้นเกิดจะห้ามยังไงก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะมีปัจจัยให้เกิดแล้วแต่ขณะนั้นนะครับไม่มีปัญญาที่จะรู้ความเป็นจริงแต่เมื่อฟังธรรมะแล้วกำลังของปัญญาที่ค่อยๆเกิดทีละเล็กทีละน้อยซึ่งบุคคลที่ได้ฟังพระธรรมแล้วนะครับก็จะแสดงความปีติสมนัสที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงแล้วนะครับเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางส่องประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่าบุคคลผู้มีจักษุจะพึงเห็นได้แต่นั้นนะครับทุกข์ก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะแต่บุคคลที่เข้าใจธรรมะแล้วนะครับไม่ว่าสิ่งไหนเกิดบังคับไม่ได้แต่มีความเข้าใจในสิ่งนั้นปัญญาต่างหากนะครับที่สะสมแล้วอบรมแล้วเป็นสิ่งที่มีค่าประเสริฐที่สุดแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองนะครับก็ตรัสว่านักปราชญ์กล่าวว่าชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญานั้นประเสริฐที่สุดดังนั้นนะครับจากความไม่รู้ก็กระทำอะไรด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งอกุศลธรรมก็ตามความไม่รู้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโลภะไม่ว่าจะเป็นโทสะอหิริกะอโนตปะทุกอย่างนะครับเพราะความไม่รู้เป็นหัวหน้าของอกุศลธรรมทั้งหลายแต่ปัญญาเกิดได้ยังไงปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงดังนั้นนะครับต้องฟังคำของผู้มีปัญญาว่าพระองค์แสดงธรรมะความเป็นจริงไว้ว่าอย่างไรจนมีปัจจัยของความรู้ค่อยๆเกิดขึ้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการที่จะให้ปัญญาเกิดทันทีทันใดตามใจที่เราหวังนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างต้องมีปัจจัยแต่บุคคลที่สะสมมาแล้วอดทนไม่หวั่นไหวเพราะรู้ว่าสิ่งที่ดีงามนะครับต้องอาศัยปัญญานั่นแหละที่จะให้สิ่งดีงามโดยประการทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกแต่นั้นผู้ที่มีปัญญานะครับจึงไม่ละเลยในการที่จะกระทำคุณความดีโดยประการทั้งปวงและที่สำคัญที่สุดนะครับคือสามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของธรรมะว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังหรือเราคิดแต่ต้องมีปัจจัยที่จะให้สิ่งนั้นเกิด
0: พระธรรมทั้งหมดทุกคำนะคะมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมที่ว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพียงสั้นๆนะคะแต่ลองคิดดูว่าเราคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยด้วยความเป็นเราแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงด้วยความเป็นเราแล้วเมื่อไหร่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยมีความลึกซึ้งมากนะคะต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่ล่วงแล้วเนี่ยไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่ใช่แค่ชาตินี้ที่เราเป็นอย่างนี้ชาติก่อนๆล่ะเราเคยเป็นยังไงมาแล้วอาจจะเป็นคนที่เป็นโรคร้ายมากมายยิ่งกว่านี้นะคะหรืออาจจะเป็นคนดีบางส่วนแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีทุกข์ยากต่างๆทั้งหมดเลยค่ะไม่ได้กลับมาอีกเลยไม่มีเราเหมือนไม่มีเราแต่ไม่ใช่แค่เหมือนนะคะจริงๆไม่มีเราต้องมีความเข้าใจอย่างมั่นคงค่ะสิ่งที่ผ่านไปแล้วหมดแล้วน่ะแล้วยังจะมาเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นความเข้าใจเท่านั้นค่ะที่จะทำให้เราเนี่ยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ทุกข์เลยถ้าเราคิดถึงว่าเราเคยเป็นยังไงมาแล้วเนี่ยเราก็ยังทุกข์ใช่ไหมคะอยากจะให้ไม่เป็นอย่างนั้นอีกแต่ว่าถ้ารู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็หมดแล้วด้วยไปคิดถึงอะไรที่ไม่ใช่เราแล้วก็หมดไปแล้วเสียเวลาหรือเปล่านั่งคิดอยู่นั่นแหละนะคะถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ใช่เราอีกไปทำให้เกิดก็ไม่ได้สักขณะเดียวจะไปทำให้เห็นเกิดก็ไม่ได้ได้ยินเกิดก็ไม่ได้โกรธเกิดก็ไม่ได้ทุกอย่างมีปัจจัยก็เกิดแล้วก็ดับไปเป็นอดีตไปละไม่มีอีกแล้วค่ะลืมไปว่าไม่มีอีกแล้วยังคงเป็นเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นเห็นคุณค่าของแต่ละคำนะคะสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มีจริงๆคิดถึงทำไมเป็นเราแหละคะที่ล่วงไปแล้วเป็นเราได้ยังไงหมดแล้วไม่เหลือเลยสักหนึ่งแม้แต่ขณะเมื่อกี้นี้แต่ปัญญาไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาจริงๆนะคะก็สามารถที่จะทิ้งสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นเราเพราะรู้ว่าหมดแล้วแต่ทิ้งไม่ได้ด้วยความเป็นตัวตนนะคะเราสามารถที่จะค่อยๆละความเป็นเราต่อเมื่อค่อยๆรู้ลักษณะที่มีจริงว่าเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราถ้าไม่รู้ความเป็นจริงว่าแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรานะคะไม่มีทางที่จะละความเป็นเราได้ก็ยังคงเป็นเราต่อไปเพราะฉะนั้นก็รู้หนทางสำคัญที่สุดคือหนทางที่จะรู้ความจริงจากการที่เข้าใจละ สิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ใช่เราสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราไปบังคับให้เกิดขึ้นไม่ได้แม้แต่เดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงขึ้นนะคะก็จะทำให้ไม่สนใจในอดีตและอนาคตค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นคือหนทางที่จะทำให้รู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะสิ่งนี้แหละที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดระดับไป
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ก็มีข้อความว่าดำรงสติเฉพาะหน้านะครับจะไม่ใช่เป็นการคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคืออย่างไรครับ
0: ถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะเป็นไปได้ไหม
4: ไม่มีทาง
0: แต่เข้าใจผิดคิดว่าจะให้เป็นเพราะฉะนั้นความละเอียดก็คือว่าไม่มีใครที่จะดำรงสติเฉพาะหน้าได้แต่ต้องเป็นปัญญาที่มีความเข้าใจถูกต้องจริงๆว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังปรากฏเกิดแล้วด้วยความเป็นอนัตตาและลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆจะเป็นเราได้อย่างไรนี่เป็นหนทางที่จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นเราไม่ได้แน่นอนแข็งอย่างนี้ค่ะจะเป็นเราได้ยังไงแต่ก่อนเคยเป็นมือเราใช่ไหมคะศีรษะเราตัวเราแต่ว่าความจริงถ้าเข้าใจขณะนั้นนะคะก็คือดำรงสติเฉพาะหน้าไม่ไปที่อื่นแต่อยู่ที่ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจซึ่งใครก็ทำไม่ได้นอกจากปัญญาที่เข้าใจอย่างมั่นคงทำให้สามารถที่จะเกิดการเข้าใจในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏและลักษณะของสติก็ปรากฏลักษณะของปัญญาก็ปรากฏลักษณะของสภาพธรรมะก็ปรากฏจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้น
4: สติกำหนดธรรมะเครื่องนำออกจากทุกข์
0: ไม่ใช่ใครใช่ไหมคะสติรู้จักสติหรือยังทำไมไม่รู้จักก็ไม่ได้ฟังพระธรรมจนกระทั่งมีความเข้าใจละเอียดในความเป็นอนัตตาในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้แต่พยัญชนะที่ว่าสติกำหนดเนี่ยก็เลยเหมือนกับเราไปทำแต่กำหนดคืออะไรคะกำหนดยังไง
4: ก็คือจดจ้องที่การ
0: จดจ้องก็บอกว่าจดจ้องสิคะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำนะคะเมื่อไม่เข้าใจความหมายเพราะฉะนั้นก็ใช้คำที่ทำให้เข้าใจผิดซึ่งผู้รู้ภาษาบาลีนะคะท่านก็คงจะแปลของท่านในแบบที่ตรงกับความเป็นจริงแต่คนไม่รู้ก็เลยคิดเอาแล้วก็ใช้คำนี้เพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าสติระลึกรู้ชัดเจนกว่าไหมคะเพราะแต่ละแห่งก็ใช้คำว่าสภาพธรรมะที่ระลึกเป็นไปในกุศลสติไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเลยค่ะและถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะในเรื่องของสภาพธรรมะจะไปรู้ธรรมะได้ยังไงว่าขณะนี้แต่ละหนึ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเพราะเกิดขึ้นระดับไปความไม่รู้ทำให้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงจริงลงเข้าใจว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะหมดไปได้ต่อเมื่อรู้แต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่เกิดขึ้นระดับไปจึงสามารถที่จะละความเป็นสิ่งนั้นได้
8: ท่านอาจารย์คะจะกราบเรียนถามถึงศรัทธา
0: ค่ะต้องรู้จักก่อนนะคะว่าศรัทธาคืออะไรขอเชิญคุณวิชัยค่ะ
3: ครับศรัทธานะคะเป็นธรรมะที่ดีงามเป็นความผ่องใสเป็นความเรื่มใสเป็นไปในคุณความดีขณะใดก็ตามที่กุศลจิตเกิดขณะนั้นมีศรัทธาขณะนั้นนะครับไม่ได้เศร้าหมองเหมือนอกุศลใช่ไหมครับเพราะอกุศลเกิดขึ้นก็เศร้าหมองคิดต่างๆนะครับด้วยความโลภบ้างด้วยความโกรธบ้างด้วยความไม่รู้บ้างด้วยความเห็นผิดบ้างขณะนั้นนะครับไม่ใช่ศรัทธา
8: ท่านอาจารย์คะถ้าการทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนหรือว่ามิตรสหายอะไรพวกนี้มีศรัทธาก็ไม่ใช่
0: ใช่คิดเองหรือเปล่าคะว่าก็ไม่ใช่แต่ลองคิดดูว่าที่พูดอย่างนี้เพราะไม่รู้จิตซึ่งไม่มีศรัทธา
8: จิตที่ไม่มีศรัทธาก็คืออกุศล
0: ขณะใดก็ตามชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะตื่นขึ้นมารับประทานอาหารทำโน่นทำนี่สนุกสนานรื่นเริงมีศรัทธาไหม
8: ไม่มี
0: แต่สนุกนะค่ะสบายด้วยอร่อยด้วยใช่ไหมคะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นอ่ะจิตเศร้าหมอง เป็นมนทินด้วยอกุศลเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ลักษณะของศรัทธาว่าศรัทธาต้องเป็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแม้ว่าจะเกิดเพียง

0: ด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนี่ยทำให้คนที่ได้ฟังเนี่ยไตรตรองนะคะเกิดปัญญาเข้าใจถูกเริ่มเห็นตัวเองไหมว่ามากด้วยอกุศลระดับไหนเพราะฉะนั้นเรื่องความเศร้าหมองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะมีตลอดเวลาก็ไม่รู้จนกว่ากุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ต่างกันเลยกับสภาพที่ปกติเป็นอย่างนั้นคิดที่จะทำกุศลคิดที่จะช่วยคนอื่นให้เข้าใจธรรมะทำอะไรอะไรทุกอย่างหมดที่เป็นฝ่ายดีขณะนั้นนะคะจิตผ่องใสไม่ได้เศร้าหมองหรือว่าน่าเกลียดหรือว่าไม่สะอาดเหมือนขณะที่เป็นทุกวันแต่ไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเห็นความต่างนะคะเมื่อกุศลจิตเกิดขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งเลยค่ะแต่เป็นแบบที่คุ้นเคยจนไม่รู้จักจนสนุกสนานจนพอใจจนไม่เห็นโทษแต่ขณะใดก็ตามที่เป็นกุศลขณะนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ว่าในเรื่องของทานไม่ว่าในเรื่องของศีลไม่ว่าในเรื่องของการฟังธรรมะ
1: ท่านอาจารย์คะแล้วศรัทธาที่มั่นคงอะคงเป็นลักษณะที่แตกต่างจากการทำความดีปกติธรรมดา
0: เดี๋ยวนี้มีคุณสุกัญญาไหม
1: มีค่ะ
0: เพราะฉันไม่มั่นคงจากการที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยไม่เข้าใจเลยพอได้ยินสักคำแค่คำเดียวนะรู้ว่าสามารถที่จะทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องจิตผ่องใสไหมสะอาดไหมขณะนั้น
1: คือฟังจากท่านอาจารย์ก็ตอบได้ว่าสะอาด
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พระฟังต้องพิจารณาเอง
1: แต่ความสะอาดหรือว่าความผ่องใสของจิตเนี่ยไม่ปรากฏกับปัญญา
0: ค่ะ
1: ที่จะรู้ได้
0: เพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เห็นประโยชน์ไหม
1: เห็นประโยชน
0: ์นั่นแหละค่ะศรัทธาเพราะฉะนั้นไปดูหนังฟังเพลงดูโทรทัศน์ไปเล่นกีฬากับขณะที่ฟังธรรมะต่างกันไหม
1: ต่างกันค่ะ
0: ขณะนั้นรื่นเริงสนุกสนานมากเลยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ขณะนี้ไม่ได้ไปทำกิจเหล่านั้นเลยแต่กำลังได้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดความรู้ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนประเสริฐกว่าไหมจากการที่เข้าใจว่าเป็นเราไม่ได้เกิดดับเลยกับการที่รู้ว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยดีบ้างชั่วบ้างตามปัจจัยที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นก็รู้เหตุว่าจะดีขึ้นพ้นจากความชั่วร้ายทั้งหลายความไม่ดีทั้งหลายก็ต่อเมื่อได้เข้าใจขึ้นคิดอย่างนี้เข้าใจอย่างเนี้ยเป็นศรัทธาหรือเปล่า
1: เป็น
0: มั่นคงหรือยังเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ต้องถามใครเลยทั้งสิ้นนะคะตนเองนั่นแหละรู้เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระธรรมไหมพูดตามได้ใครก็พูดได้ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่ก็พูดได้หมดแต่เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่พูดตามนะคะกับคนที่เข้าใจต่างกันไหมถ้าคนที่เข้าใจจริงๆจะไปทำสิ่งที่ผิดเห็นผิดได้ไหมเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าที่ได้ยินเนี่ยคิดตามพูดตามคนอื่นคิดว่าเก่งมากเลยพูดได้จิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่แล้วก็ตั้งสำนักปฏิบัติก็ลองคิดดูว่าเข้าใจแต่ละคำหรือเปล่าถ้าเข้าใจจริงๆมั่นคงจริงๆคำนั้นไม่เปลี่ยนค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจะปฏิเสธได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงจึงเป็นอริยสัจธรรมความเข้าใจที่ทำให้ผู้นั้นประเสริฐพ้นจากความเป็นปุถุชนเพราะมีความเห็นตามความเป็นจริงของธรรมะที่ตนเองกล่าวถ้าบอกว่าธรรมะทั้งหลายไม่เที่ยงก็ต้องเดี๋ยวนี้ก็ไม่เที่ยงแต่ว่าสามารถที่จะรู้อย่างนั้นได้หรือเปล่าและเป็นตัวตนหรือเปล่าที่ไปทำเพื่อที่จะให้รู้ไม่ได้รู้เลยว่าเป็นหน้าที่ของปัญญาถ้าปัญญาไม่เกิดจะรู้ได้ยังไงและทำยังไงปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องรู้ว่าขณะนี้นะคะได้ฟังว่าเห็นเกิดดับได้ยินเกิดดับคิดเกิดดับทุกอย่างเกิดดับจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ต้องจริงตลอดจะไปจริงบ้างไม่จริงบ้างได้ยังไงใช่ไหมคะจะไปเปลี่ยนแปลงความ

0: ิงของสภาพธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะได้ฟังแล้วก็คิดแล้วก็พูดตามแต่เข้าใจจริงหรือเปล่า
1: ท่านอาจารย์คะขณะฟังธรรมะเนี่ยก็มีความเข้าใจเกิดขึ้น
0: แน่ใจเลยค่ะ
1: เข้าใจในสิ่งที่ได้ยิน
0: เข้าใจเรื่อง
1: ใช่
0: ค่ะแล้วรู้ไหมว่าเป็นอนัตตา
1: เข้าใจอะค่ะว่ามันเป็นอนัตตา
0: ก็เข้าใจเรื่องเข้าใจคำพูดภาษาอะไรก็เข้าใจภาษานั้นภาษาไทยบอกว่าธรรมะเป็นอนัตตาจะไปเข้าใจอย่างอื่นได้ยังไงก็เข้าใจตามภาษาที่ว่าธรรมะเป็นอนัตตาแต่เข้าใจคำว่าอนัตตาหรือเปล่าม
1: ันต้องปัญญาเยอะมาก
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปัญญาเพียงแค่นี้หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ถ้ามีนะคะปัญญาไม่ผิดความเห็นถูกนั้นต้องยังมีอยู
1: ่แล้วจะกล่าวได้ไหมคะท่านอาจารย์ว่าศรัทธาที่ไม่มั่นคงอะ
0: ทุกอย่างไม่มั่นคงไม่ใช่แต่เฉพาะศรัทธา
1: ที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนไหมก็ไม่ใช่อันเนี้ยมั่นคงแล้ว
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนได้ฟังอย่างนี้นะคะพิสูจน์ตนเองได้มีความมั่นคงระดับไหนถ้ามีคนชักชวนไปสำนักปฏิบัติรู้เลยมั่นคงหรือเปล่าที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหายไปไหนไม่มีเหลือแล้วเพราะแค่พูดตามค่ะ
2: ดังนั้นนะครับก็ค่อยๆเข้าใจนะครับธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่ากล่าวศรัทธาแล้วก็จะสามารถที่จะรู้ลักษณะของศรัทธาได้ทันทีแต่ว่าเป็นความเข้าใจขึ้นเพราะความรู้ความเข้าใจทั้งหมดนะครับเป็นกิจของปัญญาไม่มีเราเลยนะครับสักขณะเดียวที่จะไปกระทำสิ่งนั้นไปกระทำสิ่งนี้ดังนั้นนะครับอกุศลที่สะสมมานานแสนนานนะครับก็คิดดูนะครับว่าความเผินหรือความประมาทในพระธรรมเนี่ยครับก็เป็นเหตุให้หลงผิดหรือเข้าใจผิดได้ง่ายเพราะว่าอกุศลที่สะสมมานานแสนนานเนี่ยก็ไม่ได้สูญหายไปไหนแล้วการที่จะมีกุศลธรรมทั้งหลายที่จะมั่นคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของศรัทธาเท่านั้นสติวิริยะสมาธิหรือแม้ปัญญาเองก็ตามนะครับก็จากทีละเล็กทีละน้อยยังไม่มั่นคงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสะสมมากขึ้นเพิ่มขึ้นก็ค่อยๆมั่นคงขึ้นนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับความเป็นธรรมะดังนั้นเนี่ยครับไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องใดนะครับไม่ว่าจะเป็นศรัทธาหรือสติก็ตามก็ต้องไม่ประมาทนะครับที่จะให้เข้าใจในลักษณะของสิ่งนั้นจริงๆนะครับ
0: มีความเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ก็ยังมีอกุศลตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่เปลี่ยนความเข้าใจที่ถูกต้องว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าสะสมมานะคะที่จะเห็นประโยชน์ของการได้เข้าใจธรรมะและเห็นชีวิตซึ่งน้อยมากค่ะจริงๆแล้วเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงการหมดสิ้นความเป็นบุคคลนี้เมื่อจิตขณะสุดท้ายเกิดระดับไปทำหน้าที่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นั่นคือตายที่เราใช้คำว่าจุติมีอะไรที่ติดตามไปได้ถ้าเห็นประโยชน์จริงๆนะคะทุกอย่างนะคะจะจากไปวันไหนได้หมดขณะไหนก็ไม่มีใครรู้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ประมาทไหมแต่ก็เป็นผู้ที่รู้ความจริงว่าอกุศลยังมีมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะแม้โลภะความติดข้องเกิดขึ้นโทสะความขุ่นใจเกิดขึ้นนะคะก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นมั่นคงอยู่ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมิฉะนั้นความเป็นเราก็หวั่นไหวทำให้อยากจะทำอย่างนั้นบ้างทำอย่างนี้บ้างก็แสดงเห็นว่าความมั่นคงในความเข้าใจยังไม่พอด้วยเหตุนี้นะคะหนทางนี้ก็คือหนทางที่จะเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นจนประจักษ์แจ้งว่าธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็เป็นอนัตตาแต่ต้องเป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะซึ่งไม่ไปทำสิ่งที่ผิดเพราะเหตุว่าปัญญาไม่ทำให้เกิดการกระทำที่ผิด
3: ท่านอาจารย์คะในสภาพธรรมที่เป็นความผูกพันอย่างเช่นในวันนี้ค่ะหนูก็มีความผูกพันกับน้องตั๊กแล้วก็คุณแม่จิ๋มก็เลยทำให้วันนี้มีกำลังที่มาสนทนาธรรม สภาพธรรมที่ดูเหมือนเป็นอกุศลก็นำมาซึ่งกุศลได
0: ้ก็ต้องพิจารณานะคะเราไม่สามารถที่จะรู้สิ่งที่เราสะสมมาได้มากมายแต่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะต้องมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเรายังไม่พูดถึงชื่อคนเรื่องราวต่างๆนะคะคุณกนกวรรณพูดถึงความผูกพันหมายความถึงความติดข้องมีทุกอย่างทุกทางแล้วเราก็มาเลือกเฉพาะบางตอนที่จะกล่าวถึงเพราะเรารู้สึกชัดเจนใช่ไหมคะแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะสภาพธรรมะนั้นเกิดเมื่อไหร่ติดข้องเมื่อนั้นแล้วแต่ว่าจะมากหรือจะน้อยเช่นในขณะนี้ก็กำลังติดข้องไม่ใช่คุณจิมไม่ใช่ครอบครัวคุณจิมหรือใครทั้งนั้นใช่ไหมคะก็ติดข้องเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นนะคะเราสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้แค่ไหนเราคิดถึงสัตว์บุคคลแต่ถ้าไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นก็ไม่มีอะไรที่จะติดข้องแต่เพราะไม่รู้เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดซึ่งต้องเกิดจึงปรากฏว่ามีแค่นี้เราก็ลืมละเป็นคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดเลยจะมีไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่มีจริงๆเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมากมายมหาศาลรวดเร็วพร้อมกันไม่สามารถที่จะเข้าใจถูกต้องว่าเป็นเพียงหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับเพราะรวมกันเป็นอย่างนี้มานานแสนนานเพราะฉะนั้นความผูกพันก็เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสภาพที่ติดข้องและไม่ใช่ติดข้องเฉพาะคนนั้นคนนี้ด้วยนะคะติดข้องในทุกอย่างที่ปรากฏโดยความเป็นเราด้วยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือความจำทั้งหมดตลอดเป็นแต่ละหนึ่งแต่เพราะถูกปิดบังด้วยการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ไม่เห็นการเกิดดับเลยแม้ขณะนี้ลองคิดดูเพราะฉะนั้นคำที่เราได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งควรที่จะได้เข้าใจนะคะอย่างมั่นคงว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดเห็นไหมคะแม้แต่คำว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดคือแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงซึ่งเกิดขึ้นมีจริงชั่วขณะที่เกิดแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกไม่เหลืออีกเลยแม้เศษเล็กเศษน้อยสักนิดก็ไม่มีดับไปเลยจริงๆในสังสารวัฏหาอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นการเข้าใจความจริงอย่างนี้นะคะทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยดีกว่าเราพยายามที่จะไปตอบปัญหานะคะเราผูกพันเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำเรื่องนี้ทำให้เกิดเรื่องนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะเหตุว่านั่นก็คือความคิดแต่ให้ทราบว่าปัญญาของเราเนี่ยระดับไหนไม่รู้อะไรเลยทั้งที่กำลังปรากฏทั้งที่กำลังฟังอย่างนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราเพราะเวลานี้แต่ละหนึ่งไหนเห็นไหมคะดับหมดแล้วเร็วมากสุดที่จะประมาณได้เกินกว่าที่เราจะไปรู้ว่าขณะนี้หนึ่งนั้นที่เกิดและดับคืออะไรจนกว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นละคลายความติดข้องในหลายๆอย่างซึ่งติดพร้อมกันรวมกันแน่นมากออกเป็นทีละหนึ่งที่ติดข้องก็สามารถที่จะเห็นความต่างของแต่ละหนึ่งจนในที่สุดก็สามารถละคลายการไม่รู้ในแต่ละหนึ่งเมื่อนั้นก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นได้ว่าแต่ละหนึ่งนั้นที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นและดับไปโดยที่ว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดความเข้าใจอย่างนั้นได้เลยแต่อาศัยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยที่ค่อยๆมั่นคงว่าความจริงเป็นอย่างนี้ถ้าความจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยหวั่นไหวไหมคะคุณวิชัยหวั่นไหวไหมคะ
2: ถ้ายังเป็นความไม่รู้ความติดข้องก็ยังหวั่นไหวอยู
0: ่ยังหวั่นไหวอยู่ค่ะธรรมะเนี่ยตรงตามความเป็นจริงนะคะจะบอกว่าไม่ใช่เราเกิดขึ้นระดับไปไม่ติดข้องเป็นไปไม่ได้แต่ต้องรู้ว่าเพียงเท่านี้แค่เข้าใจเท่านี้เนี่ยและก็สะสมมามากนะคะที่ติดข้องก็ยังต้องหวั่นไหวเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงจึงจะได้สาระจากพระธรรมธรรมะตรงมากเลยค่ะได้ยินได้ฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะค่อยๆเข้าใจหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็หนึ่งทั้งนั้นเลยยังแข็งนี่ก็หนึ่งไม่ใช่เห็นไหมคะได้ยินก็หนึ่งไม่ใช่แข็งไม่ใช่เห็นแต่ละหนึ่งทั้งนั้นก็ไม่รู้เพราะฉะนั้น ตามความเป็นจริงก็คือว่าความไม่รู้มีมากมายมหาศาลแต่อาศัยความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะวิริยะบารมีขันติบารมีจากฝั่งของความไม่รู้ความจริงซึ่งกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้จนกระทั่งถึงฝั่งที่สามารถรู้ความจริงจะรวดเร็วมากไม่ได้เลยนะคะชาติหนึ่งจะไหวไหมไม่มีทางกลับหนึ่งล่ะเห็นไหมคะตั้งเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงว่าไม่ต้องมีใครมาบอกเลยแต่ปัญญาของผู้ฟังเนี่ยเริ่มเห็นถูกต้องว่าไม่มีทางเลยที่จะรู้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วถ้าไม่ฟังธรรมของพระองค์จนกระทั่งเข้าใจอย่างมั่นคงมั่นคงคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะดูว่าหวั่นไหวไหมถ้าหวั่นไหวก็คือความเข้าใจว่าเป็นเรายังมีมากแต่ถ้ารู้ว่าไม่มีอะไรแต่สิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเสียเวลาทุกร้อนไหมไปทุกร้อนเรื่องอะไรก็เป็นอย่างนี้แหละยังไงยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ใครสามารถที่จะไปทำความไม่หวั่นไหวให้เกิดขึ้นแต่ปัญญาต่างหากเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะค่อยๆรู้ความจริงนะคะและก็บุคคลที่มีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ว่าปัญญาระดับไหนก็ยังไม่พอนะคะจนกว่าจะหมดกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความหวั่นไหวใดๆเลยทั้งสิ้นหวั่นไหวเนี่ยดีไหมหวั่นไหวน้อยหรือมากเห็นไหมคะหวั่นไหวนิดเดียวดับแล้วไม่ปรากฏแต่หวั่นไหวมากๆจนปรากฏก็เป็นความทุกข์ซึ่งไม่มีใครยับยั้งได้นอกจากปัญญาเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสามารถรู้ความจริงได้ว่าไม่ใช่เราขณะนั้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับเร็วมากเลยค่ะก็ไม่ต้องห่วงก็มีปัจจัยเกิดต่อไปแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหลายนะคะไม่ว่าเราเคยคิดว่าสำคัญความผูกพันอันนั้นจะทำให้เกิดอันนี้อันนั้นก็ค่อยๆละไปเพราะเหตุว่าเรายังไม่ได้รู้เลยว่าเป็นธรรมะแต่เราไปคิดเรื่องธรรมะใช่มากมายแล้วก็คิดผิดถูกๆด้วยจะถูกต้องขึ้นเมื่อฟังธรรมะเพิ่มขึ้นพิจารณาละเอียดขึ้นแล้วก็รู้ว่าแม้แต่คำเดียวคำว่าธรรมะก็ยังไม่ถึงไหนใช่ไหมในเมื่อธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเลยไม่เว้นเลยนะคะมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นมากกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้ต้องเท่าที่ปัจจัยจะทำให้เกิดขึ้น
3: ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทราบว่าการศึกษาธรรมะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากมากจริงๆค่ะท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องใหญ่ทุกมากมาจากไหนถ้าไม่มาจากทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยนะคะว่าเราไม่รู้จริงๆและเราก็สนใจเฉพาะเรื่องใหญ่ๆและเรื่องเล็กๆเลยค่ะพอเรื่องใหญ่หมดไปก็สบายดีเลยค่ะหรือว่ายังเห็นโทษของการที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามเพราะฉะนั้นความเข้าใจถูกต้องในความเป็นอนัตตานะคะจะไม่เลือกเพราะเหตุว่าไม่รู้ทั้งนั้นค่ะใหญ่ก็ไม่รู้เล็กก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ารู้นะคะไม่ว่าใหญ่หรือเล็กก็คือธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นมีความมั่นคงที่จะเข้าใจในธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือให้เข้าใจถูกต้องในธรรมะค่ะว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นพอใช้คำว่าธรรมะจะเป็นเราได้ยังไงแค่นี้เราก็รู้ละใช่ไหมคะยังเต็มไปด้วยความไม่รู้ในธรรมะวันนี้ฟังเยอะรู้ขึ้นเท่าไหร่ไม่ต้องไปนับไม่ต้องไปวัดค่ะความจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนี่คือเข้าใจมั่นคงขึ้นในความไม่ใช่เราแต่ความห่วงใยในความเป็นตัวตนนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ามากน้อยเท่าไหร่ถ้ามากน้อยก็แหมเรารู้น้อยนะคะถ้ามากกว่านี้ก็ขวนขวายและทำยังไงที่จะให้เราต้องรู้มากขึ้นก็ขณะนั้นก็ไม่รู้ใช่ไหมเ พราะฉะนั้นหนทางเดียวก็คือว่าเข้าใจถูกต้องว่าความรู้เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เองแน่นอนมีมากมายมหาศาลที่ไม่รู้และจะให้เกิดรู้ขึ้นมาด้วยตัวเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้นอกจากการฟังคำแต่ละคำด้วยความเคารพสูงสุดในพระปัญญาคุณที่กล่าวคำที่ทำให้มีการไตรตรองมีการเข้าใจจนกระทั่งรู้จริงๆในความเป็นธรรมะจากที่ได้ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาพระเชนเราฟังจบไปยังคะไม่ได้จบเลยนะคะแต่ละคำลึกซึ้งมากพระเชนทุกคำนี้ก็สอดคล้องกันทั้งหมดประมาทไม่ได้เลยว่าถ้าเข้าใจคำหนึ่งย่อมนำไปสู่ความเข้าใจอีกคำหนึ่งโดยไม่คลาดเคลื่อนโดยไม่หลงผิดเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่พึ่งในสังสารวัฏไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวฟังธรรมะแล้วเป็นปกติไหมคะหรือว่าผิดปกติขณะนี้ทุกอย่างที่เกิดแล้วนะคะก็เป็นธรรมดาและก็เป็นปกติธรรมตาความเป็นไปของธรรมะคือเป็นแต่ละหนึ่งตามความเป็นจริง
2: ครับดังนั้นการได้เข้าใจถึงความเป็นปัจจัยของธรรมะเนี่ยครับก็สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นได้นะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องราวใช่ไหมครับที่กล่าวว่าความผูกพันของบุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นเหตุให้มาฟังพระธรรมแต่ว่าธรรมะที่กำลังเป็นไปในขณะนี้เกิดแล้วด้วยปัจจัยก็ยังไม่ปรากฏแต่นั้นความละเอียดของปัญญานะครับที่ค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจในพระธรรมที่ได้ฟังนะครับทั้งหมดเพื่อเข้าใจความเป็นจริงที่กำลังมีขณะที่คิดเรื่องสภาพธรรมะก็กำลังปรากฏคิดก็เป็นธรรมะแต่ไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นธรรมะเลยใช่ไหมครับเพราะขณะนั้นใส่ใจในเรื่องราวของสิ่งต่างๆแต่ความเป็นจริงนะครับถ้าไม่มีจิตเรื่องราวต่างๆเนี่ยมีไม่ได้ขณะนั้นก็เกิดแล้วด้วยปัจจัยกว่าที่ความรู้นะครับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและมีปัจจัยให้มีการไตรตรองพิจารณานะครับค่อยๆเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏโดยอะไรครับจากการที่ฟังแม้เรื่องของปัจจัยของธรรมะก็ตามก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็มั่นคงนะครับว่าขณะนี้สภาพธรรมะเกิดแล้วไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยและความรู้จากการฟังก็ค่อยๆมั่นคงขึ้นนะครับว่าเห็นใครสร้างขึ้นไม่มีใครสร้างขึ้นได้ยินก็ไม่มีใครสร้างขึ้นนะครับแต่เพราะมีปัจจัยและก็ไม่ใช่ว่าเห็นเคยมีก่อนเก็บเอาไว้และกลับมาเห็นอีกแต่ว่านะครับแต่ละขณะของสภาพธรรมะถึงพร้อมด้วยปัจจัยจึงเกิดดังนั้นจึงไม่รู้นะครับว่าถ้าออกจากห้องนี้ไปแล้วเนี่ยครับอะไรจะเกิดขึ้นหรือขณะต่อไปในเบื้องหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดไม่มีเก็บไว้รอก่อนเลยนะครับแต่ว่าเมื่อถึงพร้อมด้วยปัจจัยสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นแต่ว่าความเข้าใจจากการฟังความละเอียดของสภาพธรรมะนะครับทั้งหมดนะครับก็จะอุปการะต่อการที่จะเป็นผู้เข้าใจแล้วก็มั่นคงนะครับที่จะรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏได้เพราะว่าถ้าไม่มีความรู้จากการสะสมความเข้าใจในขั้นการฟังธรรมะก็ไม่มีปัจจัยเกื้อกูลที่จะให้ความรู้ที่จะเกิดขึ้นเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏนี้ได้เลย
4: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าโรคในพระพุทธศาสนาหมายถึงอะไรและอะไรเป็นโรคอย่างยิ่งครับ
0: โรคเป็นภาษาบาลีคุณสงบพอจะให้ความหมายได้ไหมคะ
5: โรคแปลว่าเครื่องเสียดแทงครับผม
0: ชัดเจนใช่ไหมคะเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นคือลักษณะที่เสียดแทงตรงไหนก็ได้ทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านะคะแล้วแต่ว่าตรงไหนจะเกิดอะไรเสียดแทงตรงไหนก็คือโรคสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ว่าโรคใจก็เสียดแทงใจกายเสียดแทงใจไม่ได้ใช่ไหมคะแต่โรคกายหรือโรคใจทั้งสองอย่างนี่ค่ะเกิดเมื่อไหร่ก็เสียดแทงแล้วแต่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจกำลังมีโรคไหมคะถ้าไม่ศึกษาเนี่ยบางคนก็บอกสบายดีแข็งแรงดีใช่ไหมคะไม่มีอะไรแต่ว่าเกิดเมื่อไหร่ปรากฏเมื่อไหร่ก็รำพันว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ใช่ไหมคะ แต่ว่าความจริงก็คือธรรมะซึ่งกำลังเสียดแทงโรคกายพอจะรู้ได้ไม่ยากเลยแต่โรคใจรู้ยากต้องปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ได้เพราะว่าอวิชชาคือความไม่รู้ค่ะจะให้ไปรู้ได้เป็นไปไม่ได้แต่วิชชาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกไม่มีที่จะผิดขณะที่เกิดขึ้นนะคะก็เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงตามกำลังของปัญญาตอนนี้เข้าใจหรือยังคะ
4: ก็เข้าใจขึ้นครับว่าเป็นสภาพที่เสียดแทงแต่ว่าที่รู้ยากก็คือกิเลสอกุศลครับ
0: ตราบใดนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่พบไหนชาติไหนก็ยังต้องมีโรคที่เสียดแทงต่อเมื่อใดไม่มีไม่เกิดก็ไม่มีโรคพระเชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแพทย์ที่รักษาโรคฟังดูง่ายๆเหมือนกับหมอทั่วๆไปนะคะแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ค่ะรักษาโรคจนโรคหายสนิทเพราะเหตุว่าถ้ายังมีกิเลสมีเกิดมีรูปมีร่างกายก็ต้องมีโรคแล้วแต่ว่าจะเกิดในภพภูมิไหนนะคะถ้าเกิดในภพภูมิที่ไม่มีกายประสาทะซึมซาบอยู่ใช่ไหมคะหรือว่าในภพภูมิซึ่งไม่มีร่างกายเลยโรคกายก็ไม่มีแต่ยังมีโรคทุกข์ใจพระเชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรักษาทุกโรคถ้าไม่มีการเกิดขึ้นเลยก็ไม่มีโรคตามลำดับในภพภูมิที่ไม่มีกายประสาทะไม่มีการที่จะมีโรคแต่ว่าในภพภูมิที่ไม่มีรูปร่างกายเลยโรคกายไม่มีแต่โรคใจก็ต้องมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐสุดรักษาได้ทุกโรคเมื่อไม่มีการเกิดอีกเลยทั้งโรคกายโรคใจก็ไม่มี
2: ดังนั้นก็จะมีข้อความนะครับที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอุทานนะครับว่าความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์8เป็นทางอันเกษมดังนั้นความไม่มีโรคถ้าโรคกายไม่มีก็ดีกว่ามีโรคใช่ไหมครับแต่ใจถ้าเป็นโรคก็ไม่ได้นำมาซึ่งคุณความดีอะไรเลยเพราะใจขณะนั้นประกอบด้วยอกุศลแต่ถ้าไม่มีโรคใจก็ถึงกาละของกุศลโดยประการต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่จนถึงความไม่มีโรคนะครับคือการที่กุศลถึงความเป็นพระหันนะครับก็ไม่มีโรคใดๆนะครับเพราะว่าดับทั้งหมดแล้วดังนั้นความเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับก็คือพระนิพพานนะครับเพราะว่าไม่มีการเกิดขึ้นอีกต่อไป
0: ทุกคนก็ห่วงกายนะคะพอมีโรคกายก็ต้องรักษาเดือดร้อนไม่อยากให้มีแต่ลืมโรคใจไม่เห็นคิดจะรักษาใช่ไหมคะจนกว่าจะรู้ว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดหนักหนาด้วยไม่รู้อะไรเลยทั้งที่กำลังปรากฏโรคร้ายไหมคะค่ะและหนทางเดียวก็คือว่าต้องเห็นโทษแล้วจึงจะคิดหาทางที่จะรักษาเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่นะคะไม่คิดเลยที่จะรักษาโรคใจไม่เห็นคุณของพระธรรมไม่คิดว่าแต่ละคำเนี่ยอีกกี่ชาติถ้าไม่ใช่จากชาตินี้แล้วนะคะที่จะได้ฟังไม่มีใครรู้ต่อไปจะได้ยินได้ฟังอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ฟังเนี่ยใครจะรู้ว่าจะอีกมากหรือน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่เห็นโทษของโรคใจจริงๆนะคะว่าหมอกายเนี่ยรักษาไม่ได้หรอกมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะรักษาได้ก็จะไม่พลาดโอกาสที่จะเห็นคุณค่าแม้แต่ขณะที่ได้ฟังพระธรรมแต่ละขณะ
6: สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาน
0: ี่เป็นธรรมะหรือเปล่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
6: ใช่ค่ะ
0: ก็สอดคล้องกันทั้งหมด
6: ก็หมายถึงเห็นขณะนี้ได้ยินขณะนี้
0: ทุกอย่างสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะเกิดแล้วก็ดับแล้วเราอยู่ไหนดับไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏเดี๋ยวนี้กำลังเห็นทุกวันนานแล้วด้วยแล้วก็ได้ยินคำว่าเห็นไม่ใช่เราก็ฟังไปแล้วเมื่อไหร่จะไม่ใช่เราถ้าไม่ฟังเลยมีทางไหมที่จะรู้ทุกครั้งควรเรียกให้มาดู ใช่ไหมคะภาษาไทยอยู่ตรงนี้แล้วเรียกให้มาดูอะไรอะไรควรดูอย่างยิ่งเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่พูดบ่อยๆเนี่ยดูอื่นดูม่านดูอะไรๆดอกไม้ลวดลายต่างๆแต่ควรเรียกให้มาดูสิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่งคือเดี๋ยวนี้เห็นเรียกทุกวันเห็นเกิดและเห็นก็ดับไปขณะนี้เห็นกำลังเกิดดับเรียกเถอะเรียกไปเรื่อยๆจนกว่าจะดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกให้มาดู45ปีทุกคำใช่ไหมคะพระเซนก็แสดงเห็นว่าไม่มีอะไรที่ควรจะดูให้เข้าใจให้ถูกต้องยิ่งกว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้และจะเอาคำไหนมาชวนมาเรียกนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ลืมนะคะทุกคำให้มาดูให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้มายากกี่ปีที่ได้ฟังบางคนบอก8ปีบางคนบอก10ปีดูอะไรคะไม่ใช่อื่นไกลเลยค่ะสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ซึ่งกำลังเรียกอยู่ตลอดเวลาด้วยคำของพระองค์
7: ท่านอาจารย์ครับสะสมมาน้อยที่ฟังพระธรรมเหมือนคำเรียกคำเตือนว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ว่าไม่เห็นแต่ชอบดูเรื่องอื่นอย่างเช่นเนี่ยสีปรากฏอยู่ก็ไม่ได้สนใจในลักษณะของสีที่จะปรากฏตามความเป็นจริงก็เป็นดอกไม้เป็นคนเป็นอะไรแล้วก็สนใจคนสนใจดอกไม้สนใจเรื่องราวอะไรเนี่ยมากกว่าที่จะใส่ใจในลักษณะของตัวจริงที่ปรากฏเนี่ยครับท่าน
0: ค่ะขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดนะคะรู้คุณไหมคะที่กว่าจะได้มาถึงด้วยคำของพระองค์ที่จะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นคือเริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะทำให้ปัญญาระดับนั้นเกิดได้เองแต่จากการที่ได้ฟังแล้วเข้าใจก็จะเห็นได้เลยค่ะขณะนี้ได้เข้าใจเห็นพระคุณละและยิ่งขณะที่กำลังเข้าถึงลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจซึ่งเป็นสติปัฏฐานจะรู้ไหมว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขณะนั้นเลยถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นระลึกถึงคุณนะคะเมื่อได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะศรัทธาของพระอริยบุคคลจึงมั่นคงกว่าผู้ที่ไม่ใช่พระอริยบุคคล
7: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับใครคือผู้ที่สมควรที่จะเรียกให้มาดู
0: ทุกคำยืนยันคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะเดือดร้อนไหมใครจะไปอยากทำให้ใครสนใจธรรมะมาฟังธรรมะบ้างก็ไม่ได้เข้าใจความเป็นอนัตตาแต่ถ้าเข้าใจก็คือว่าเมื่อถึงเวลาที่เหตุที่ได้สะสมมาแล้วจะให้ผลใครก็ยับยั้งไม่ได้ที่จะไม่ให้เกิดขึ้นมากันเองก็ตั้งเยอะแยะหลายตัวอย่างนะคะเปิดวิทยุหมุนเจอบ้างอะไรบ้างมากมายค่ะเมื่อถึงเวลาไม่เห็นใครไปชวนแต่กรรมที่ได้กระทำไว้ที่สะสมไว้แล้วถึงเวลาไม่มีใครสามารถจัดการได
8: ้ต้องอยากจะขอความเข้าใจในสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นความอยากทั้งสองอย่างก็คือพอเป็นทุกข์อยากไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ฟังธรรมะกับอยากที่จะไปฟังธรรมะยังด้วยความเป็นเราซึ่งตอนฟังธรรมก็หายทุกข์เวลาที่ได้ยินคำพูดบางคำที่อย่างนี้ค่ะว่าเราผิดหวังจากบางเรื่องแล้วเราก็ฟังธรรมแล้วท่านอาจารย์ก็มีการสนทนาในนั้นว่าก็เพราะเป็นเราที่หวังก็เลยผิดหวังด้วยคำพูดแบบนี้หรือว่าด้วยสะสมความเข้าใจมาน้อยๆแบบนี้ก็ทำให้ทุกข์หายไปได้บ้างค่ะแต่ขอความเข้าใจท่านอาจารย์ค
0: ่ะมีตั้งหลายขณะนะคะซึ่งเป็นโรคแต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นโรคใช่ไหมคะนั่งๆอย่างเงี้ยไปหาหมอหมอตรวจพบแน่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นโรคเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นทุกข์เดือดร้อนผิดหวังอะไรก็ตามแต่แล้วก็ไปแก้โรคนี้โดยวิธีอื่นแล้วก็หายไปเหมือนหายโรคโรคอื่นก็มีตั้งเยอะแยะไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคใช่ไหมคะพอโรคไหนโผล่ก็คิดว่านั่นเป็นโรคแล้วก็ไปรักษาโรคนั้นแต่ความจริงก็ยังเป็นโรคอยู่นั่นแหละเพราะยังไม่รู้จักโรคเพราะฉะนั้นนั่นก็คือขณะที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะใช่ไหมคะ นี่พอฟังธรรมะคำถามก็คือว่าแล้วอยากฟังธรรมะเนี่ยเป็นการรักษาความขุ่นใจหรือโรคบางโรคที่ไม่ชอบขณะนั้นเดือดร้อนได้ไหมก็ต้องรู้นะคะว่าฟังแล้วเนี่ยต้องการอะไรต้องการเพื่อจะรักษาโรคเท่านั้นหรือว่าฟังเพราะเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นหลายคนนะคะมาฟังธรรมะค่ะพอมีความสุขก็หายไปหมดโรคละไม่ฟังละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ไม่ใช่ฟังเพื่อนั่นเพื่อนี่เพื่อโน่นแต่ฟังเพราะไม่รู้แล้วก็รู้ว่าถ้าฟังแล้วจะรู้จะเข้าใจอันนี้ตรงตามความเป็นจริงว่าการฟังธรรมะทุกครั้งไม่ได้หวังอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เพื่อเข้าใจอันนั้นจริงจะค่อยๆรักษาโรคไม่รู้ได้
8: เดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์ก็ฟังพระธรรมค่ะ
0: เพราะนั้นค่ะเพราะเห็นประโยชน์เพราะบางทีปะปนกันนะคะบางคนบอกว่าชอบฟังแต่ว่าเข้าใจหรือเปล่าล่ะถ้าเข้าใจเข้าใจเป็นส่วนหนึ่งชอบก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าชอบฟังฟังไปแล้วไม่เข้าใจก็เป็นชอบฟังแต่ว่าไม่เข้าใจแค่ฟังใช่ไหมคะแต่นี่เห็นประโยชน์ก็ต้องอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ชอบเพราะรู้ว่าชอบตั้งหลายอย่างแล้วทำไมมาชอบฟังธรรมะนี่มันผิดตรงกันข้ามกันใช่ไหมคะเพราะชอบอย่างอื่นเนี่ยอยากได้ติดข้องพอใจแต่พอชอบฟังธรรมะเนี่ยเพื่อละความไม่รู้ก็ต้องรู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่าฟังเพื่ออะไรตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงนะคะสักนิดเดียวก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะยังเป็นเราอยู่นั่นเองที่ฟังเพื่ออย่างนั้นฟังเพื่ออย่างนี้แม้แต่ฟังเพื่ออยากจะเก่งก็ไม่ถูกต้องเพราะเป็นเราเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามด้วยความเป็นเรานะคะยังไม่ได้ค่อยๆละความเข้าใจผิดที่หลงว่ามีเราแต่ความจริงก็เป็นธรรมะ
3: กลับท่านอาจารย์ค่ะเราจะเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเข้าใจตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นให้จนเป็นสัญญาความจำที่จำได้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏไม่ไปจดจ้องแบบผิดๆด้วยว่าแต่ละหนึ่งเป็นยังไงค่ะท่านอาจารย
0: ์ฟังแล้วมีความต้องการอะไรหรือเปล่าคะ
3: มีค่ะ
0: มี
3: ความต้องการอยากรู
0: ้ค่ะอยากรู้ยังไม่หมดความเป็นเราเพราะฉะนั้นความเป็นเราที่มีเนี่ยมีแน่นอนมากด้วยแล้วแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้แม้แต่ประโยคที่จะถามเรื่องธรรมะต่างๆเนี่ยนะจะถามด้วยความเข้าใจหรือว่ายังไม่จบที่คุณกนกวรรณพูดนะคะก็แสดงความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาแล้วไม่คิดว่าจะมาก็จะมานะคะแล้วที่ตอบว่าวันนี้จะมาไหมก็แล้วแต่ปัจจัยนี่แสดงเขาของความที่ได้เคยได้ยินได้ฟังว่าเป็นอนัตตาแต่ยังไม่ลึกพอใช่ไหมคะจึงมีคำถามนี้เห็นไหมคะก็แสดงเห็นว่าความเป็นตัวตนเนี่ยจะออกมาในรูปแบบที่ขณะนั้นเนี่ยไม่รู้หรอกว่าด้วยความเป็นตัวตนไม่ใช่แค่อยากถามนะคะอยากหาวิธี
3: ค่ะ
0: เพราะฉันรู้ได้เลยใช่ไหมคะถึงจุดประสงค์ทั้งที่เคยฟังว่าเป็นอนัตตาทั้งที่มีความรู้ความเข้าใจพอสมควรที่จะพูดได้ว่าและแต่เหตุปัจจัยก็ยังถามแสดงว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆนะคะไม่ใช่อยู่ที่ผู้พูดค่ะแต่อยู่ที่ผู้ฟังให้ได้คิดได้ไตร่ตรองด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าฟังเขาบอกเนี่ยเชื่อว่าจริงเดี๋ยวก็ลืมแต่ถ้าถามให้คิดให้ละเอียดจะเป็นปัญญาของคนนั้นเองนะคะที่หลังจากที่ไตร่ตรองแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดจะทำให้เป็นคนที่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกหรือผิดไม่ใช่ให้เชื่อ
3: หรือแม้แต่ความเป็นไปที่สภาพธรรมในชีวิตประจำวันจะไม่ใช่เราเนี่ยคือยังห่างไกลอะค่ะท่านอาจารย
0: ์แต่ถ้าไม่มีหนึ่งขณะนี้จะถึงไหมเพียงแค่ขาดหนึ่งขณะนี้เป็นหนึ่งขณะเนี่ยจะถึงไห
3: ม
0: เพราะฉะนั้นประมาทแต่ละหนึ่งขณะไม่ได้เลยน้ำในมหาสมุทรหรือที่ไหนก็ตามนะคะทีละหยดเพราะฉะนั้นการที่จะไปละความไม่รู้ซึ่งหนาเหนียวแน่นมากในสังสารวัฏอาศัยอะไรถ้าไม่ใช่ความเข้าใจที่เกิดจากการไตร่ตรองพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นเป็นจุดเริ่มของปัญญาที่จะไม่หลงทาง
3: การเข้าใจอย่างละเอียด
0: ค่ะเพราะรู้ว่าความเข้าใจอย่างละเอียดก็ต้องมาจากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหม
3: ช่ค่ะ
0: ค่ะพอได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่ใช่ให้เชื่อไตร่ตรองพิจารณาจนเข้าใจความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะนั้นเห็นเกิดดับลึกซึ้งอย่างยิ่งไหม
3: ลึกซึ้งค่ะ
0: จริงไหม
3: จริงค่ะ
0: รู้ได้ไหม
3: รู้ได้ค่ะ
0: เพราะอะไร
3: ต้องฟังให้เข้าใจ
0: เพราะจริงสิ่งไหนที่จริงความจริงก็ต้องปรากฏเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้เกิดดับจริงๆรู้ได้แน่นอนแต่ไม่ใช่เพราะอยากรู้หรือไปทำให้รู้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ความเข้าใจค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งนะคะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าปัญญาที่สามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้เนี่ยรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขณะอื่นเลยทั้งสิ้นและโดยความเป็นอนัตตาเลือกได้ไหมเวลานี้มีทั้งคิดมีทั้งเห็นมีทั้งจำมีทั้งความรู้สึกชอบไม่ชอบสารพัดทุกอย่างที่มีเนี่ยค่ะแล้วจะเลือกรู้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านี่เป็นความเข้าใจที่รู้ว่าแม้แต่ความเข้าใจจะเกิดเองก็ไม่ได้ต้องอาศัยความเข้าใจที่เป็นไปโดยการละเพราะถ้ายังรวมกันนะคะไม่มีทางจะไปรู้หนึ่งได้แต่ละความที่เคยรวมกันโดยเข้าใจความจริงทีละหนึ่งอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเวลานี้รวมกันหมดเลยใช่ไหมคะแต่เริ่มเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นนี่เป็นจุดเริ่มเพียงเป็นสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นแล้วเราจะไปใส่ใจไหมคะนั่นสีแดงนั่นสีม่วงนี่สีขาวเราก็ไม่ใส่ใจแล้วเมื่อเริ่มเข้าใจเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏคำนี้คำเดียวนะคะสามารถนำไปสู่ความเข้าใจความลึกซึ้งขึ้นว่าสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะปรากฏในขณะที่ไม่เห็นเห็นเกิดเมื่อไหร่สิ่งนี้ต้องปรากฏเมื่อนั้นไม่มีใครไปทำเพราะฉะนั้นความเข้าใจความเป็นธรรมะเนี่ยค่อยๆละเอียดขึ้นว่าแค่เป็นสิ่งที่ปรากฏยังไม่ถึงหรอกเพราะว่าขณะนี้ก็ยังเป็นคนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะความใส่ใจสนใจในสิ่งที่รวมกันและถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะแยกออกละเอียดมากเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏแล้วดับด้วยและจิตที่เกิดต่อไม่เห็นหนึ่งขณะที่เห็นค่ะแต่มารวมกันเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่ใช่พระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ไหมคนธรรมดาไม่สามารถจะรู้ได้นะคะจนกว่าจะได้ฟังคำของพระองค์สาวกคือผู้ฟังและมีความเข้าใจที่มั่นคงด้วยคำของพระองค์เป็นคำจริงเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงก็คือว่าเริ่มเข้าใจถูกกว่าจะค่อยๆละความเป็นคนนั้นคนนี้ถ้าเกิดนึกถึงอะไรขึ้นมาจำใช่ไหมถ้าไม่จำจะคิดได้ไหมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลักษณะที่จำปรากฏไหมว่าไม่ใช่เราเพราะเหตุว่าเราเลือกคิดไม่ได้คิดเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่เคยกล่าวถึงนะคะเหตุการณ์เมื่อ10ปีก่อน20ปีก่อนเหมือนลืมไปเลยเราไม่ได้ไปจำหมดทุกอย่างแต่แล้วก็เกิดคิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะจำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะก็สะสมสะสมเหมือนไม่มีใช่ไหมคะเวลาไม่ได้ฟังเวลาไม่ได้คิดแต่เมื่อพร้อมด้วยเหตุปัจจัยเมื่อไหร่สิ่งนั้นเกิดจะเห็นความเป็นอนัตตาเหมือนกับที่ตั้ง20ปีก่อนดื่มไปแล้วทำไมเกิดคิดขึ้นได้นี่ก็แสดงให้เห็นการสะสมของธรรมะว่าไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะได้เลยค่ะจิตเป็นสภาพที่สะสมกุศลและอกุศลที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกเมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสโดยแล้วแต่เจตสิกไหนเกิดขึ้นทำหน้าที่อะไรสัญญาจำอย่างเดียวจำเท่านั้นค่ะแต่วิตกกะเจตสิกจดในอารมณ์ที่กำลังปรากฏไม่ว่าอารมณ์ใดทั้งสิ้นผัสสะเจตสิกกระทบทำอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกำลังเห็นเนี่ยผัสสะกระทบเกิดพร้อมจิตที่เห็นกระทบอะไรกระทบสิ่งที่กำลังปรากฏเสียงที่ปรากฏผัสสะกระทบเสียงจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงจิตจะไปรู้อย่างอื่นที่ผัสสะไม่กระทบไม่ได้เพราะฉะนั้นผัสสะก็เกิดขึ้นทำหน้าที่ของผัสสะสัญญาเจตสิกก็ทำหน้าที่ของสัญญาเจตสิก วิตกะก็ทำหน้าที่ของวิตกะเจตสิกเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องละเอียดโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราอยากแต่ถ้าอยากเกิดเมื่อไหร่นะคะปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วมีกำลังที่จะรู้ว่านั่นคือธรรมะชนิดหนึ่งมีลักษณะอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งขณะนี้เราไม่รู้เลยนะคะเพราะยังไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ในสังสารวัฏข้างหน้ามีปัจจัยที่จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งนั้นต้องเกิดโลภะก็ต้องเกิดโทสะก็ต้องเกิดปัญญาที่สะสมมาแล้วก็เกิดได้เมื่อมีกำลังหรือว่าเมื่อถึงเวลาที่จะเกิดนะคะใครจะไปห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้พร้อมที่จะเกิดก็เกิดพระเชนก็จะเห็นตัวอย่างของสาวกในพระไตรปิฎกนะคะท่านไม่ได้มีการหวังล่วงหน้าเลยกำลังล้างเท้าเป็นพระโสดาบันไม่ได้คิดมาก่อนไม่ต้องไปนั่งเตรียมตัวใช่ไหมคะว่ากำลังนั่งดีๆอย่างเนี้ยจ้องดีๆอย่างเนี้ยแล้วก็ปัญญาจะเกิดนั่นคือไม่เข้าใจธรรมะพระเชนขณะนี้นะคะก็เป็นครั้งหนึ่งณกาลครั้งหนึ่งชาติหน้าลืมหมดเลยค่ะเราอยู่ที่ไหนเคยฟังอะไรแต่คำที่ได้ฟังจะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตไม่ว่าจะไปเกิดเป็นใครเมื่อไรสถานการณ์อย่างไรก็ตามนะคะพร้อมด้วยปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดโดยเราก็ไม่รู้ว่าต่อไปคนข้างหน้าซึ่งมาจากคนนี้จะเป็นยังไงตามการสะสม

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1112
0: สนทนาธรรมที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดราชบุรีวันที่13กันยายนพุทธศักราช2560
2: พระมหากรุณาแสดงให้สัตว์โลกได้เข้าใจได้สำนึกได้รู้ความจริงว่าจากโลกนี้แล้วไปไหนไม่รู้แต่ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมต้องไปสู่อบายภูมิเพราะฉะนั้นกรรมในแต่ละวันนี่นะคะถ้าไม่เป็นทุจริตแต่ก็สะสมเป็นอัธยาศัยบางคนก็โลภมากบางคนก็โกรธมากบางคนก็เสียใจน้อยใจทั้งวันใครทำอะไรก็น้อยใจไปหมดเสียใจไปหมดอะไรกันใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ใครที่จะไปทำอะไรได้แต่ก็สะสมมานี่ทีละเล็กทีละน้อยก็เป็นอย่างนั้นแหละบางคนก็ขี้บ่นพูดทำไมพูดแล้วใครฟังฟังแล้วสบายดีเลยใช่ไหมคะก็ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยค่ะเพราะสะสมมาไม่ใช่เราเลยทั้งหมดเป็นธรรมะด้วยเหตุนี้แต่ละคำเนี่ยนะคะทำให้เราได้เข้าใจถูกต้องว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลปัญญาที่รู้อย่างนี้ก็นำไปสู่ทางที่ดีไม่ใช่นำไปสู่ทางที่ชั่วเริ่มฟังธรรมะเริ่มเข้าใจขึ้นและปัญญาค่อยๆละสิ่งที่ไม่ดีบ่นทำไมพูดออกมาทั้งทีเนี่ยให้เป็นประโยชน์ไม่ดีหรือใช่ไหมคะกลับไปพูดให้คนอื่นเขาฟังแล้วก็เขาก็รำคาญทำอะไรก็ไม่ได้แก้ไขก็ไม่ได้แต่ก็นั่งอยู่นั่นแหละพูดอยู่นั่นแหละบ่นอยู่นั่นแหละผลอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตนเองถ้าคนฟังนะคะไม่มีกิเลสเป็นพระอรหันต์ไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมคะคนพูดก็เดือดร้อนไปเพราะฉะนั้นต่างคนก็แต่ละหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเกิดได้เพียงหนึ่งขณะแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏแม้คนเดียวที่กล่าวว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยหนึ่งจริงๆเพราะประกอบด้วยเจตสิกที่เกิดกับจิตปรุงแต่งเกิดขึ้นทำกิจการงานแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย
3: พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความหมายของบุญว่าเป็นที่ต้านทานของผู้ไปสู่ปรโลกเป็นที่ซ่อนเร้น
2: ที่ซ่อนเร้นที่นี่หมายถึงที่กำบังภัยก็ได้
0: ใช่ไ
2: หมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูภาษาบาลีด้วยนะคะการฟังธรรมะต้องละเอียดพูดแล้วก็ต้องพิจารณาไตรตรองหลายแง่มุมว่ากำลังกล่าวถึงโดยนัยยะไหน
0: ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นที่ซ่อนเร้นจากภัยก็แน่นอนใช่ไหมครับว่าคุณความดีเกิดขึ้นพ้นจากภัยพ้นจากภัยคือกิเลสในขณะนั้นแล้วก็พ้นจากภัยที่จะนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าคุณความดีก็นำมาซึ่งผลที่ดีงามเท่านั้นไม่นำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนและถ้าจะพิจารณาโดยนัยยะของการเกิดขึ้นนะครับก็ชัดเจนใช่ไหมครับว่าขณะที่คุณความดีเกิดขึ้นก็หลีกออกแล้วจากอกุศลเพราะว่าคุณความดีจะเกิดร่วมกันกับอกุศลนี้ไม่ได้เลยนะครับปรองดองกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นธรรมะที่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงครับท่านอาจารย์ครับ
2: ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะอยู่ท่ามกลางพายุกิเลสหรือเปล่าเห็นไหมคะโทษภัยมหาศาลก็ไม่รู้เลยค่ะบางทีก็ทะเลเรียบแต่ก็เป็นทะเลพอพายุมาชัดเลยนะคะปั่นป่วนเดือดร้อนทั่วบ้านทั่วเมืองกันแต่ก็คือแต่ละหนึ่งนั่นแหละที่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นกุศลเป็นที่กำบังซ่อนเร้นจากภัยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะรู้ได้เลยถ้าเป็นผลของกรรมที่กำลังฟังธรรมะเข้าใจเป็นเหตุจะเกิดที่ไหนเห็นไหมคะสุคติภูมิแน่นอนจะมนุษย์หรือสวรรค์ก็ได้พระสวรรค์ก็มีศาลาสุธรรมาคนที่ได้สะสมแล้วที่จะฟังธรรมะก็ไปฟังธรรมะกันที่นั่นไม่ต้องห่วงนะคะมนุษย์ก็ไม่มากแข่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ธรรมะเนี่ยค่ะต้องไตร่ตรองยิ่งละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็ยิ่งรู้ตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราธรรมะที่เป็นเหตุก็มีแม้ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดธรรมะที่เป็นผลของเหตุนั้นซึ่งต้องศึกษาโดยละเอียดทั้งหมดจึงจะสามารถค่อยๆละคลายความเป็นเราได้เพราะความเป็นเราเนี่ยเหนียวแน่นมาก
0: กราบท่านอาจารย์นะครับซึ่งในท่อนที่กล่าวถึงว่าเป็นที่ซ่อนเร้นหรือว่าเป็นที่หลีกเร้นนี่นะครับเพราะว่ามาจากภาษาบาลีว่าเลนะจริงๆก็แปลได้หมดเลยนะครับซ่อนเร้นหลีกเร้นนะครับซึ่งแม้ว่าจะมีธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นเป็นไปก็ยากที่จะรู้ตรงตามความเป็นจริงเพราะว่าถูกปกปิดด้วยความไม่รู้ความจริงมานาน
2: ค่ะใครรู้เดี๋ยวนี้เองเดี๋ยวนี้เองซ่อนเร้นไหมไม่เห็นจิตไม่เห็นเจตสิกไม่รู้ด้วยว่ารูปธรรมไม่ใช่เราถูกปกปิดไว้นานมากปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถรู้ค่อยๆเปิดสิ่งที่ปิดให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะโดยขั้นการฟังเปิดออกมาแล้วว่าไม่ใช่เราที่นั่งอยู่ทุกคนนี่ค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปอะไรล่ะกุศลหรืออกุศลเห็นไหมคะใครรู้คะคนอื่นรู้ได้ไหมต้องตนเองอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นซ่อนเร้นไหมเนี่ยทันทีที่เห็นดับไปสามขณะจิตอกุศลเกิดแล้วอาสวะใครจะรู้เบาบางแค่ไหนคะหลังจากเห็นดับไปสามขณะแล้วเกิดใครรู้บ้างคะบางเบาแค่ไหนแต่ผู้รู้ตอบว่ามีเพราะฉะนั้นกำลังเจริญกุศลท่ามกลางอกุศลมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ยังมีแสงสว่างที่จะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนสามารถจะเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นได้แต่ต้องเป็นปัญญานะคะบอกว่ามีแต่ก็ซ่อนเร้นก็ยังไม่ใช่ปัญญาที่ประจักษ์แจ้งจริงๆยังไม่ถึงปฏิปติยังไม่ใช่ปฏิเวทะเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดนะคะเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองต่อไปค่ะ
3: พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความหมายของบุญว่าเป็นที่ต้านทานของผู้ไปสู่ปรโลกเป็นที่ซ่อนเร้นเป็นที่พำนัก
2: ค่ะขณะนี้กำลังอยู่กับบุญใช่ไหมที่เข้าใจบุญคือเจตสิกเป็นที่พำนักแม้เป็นที่ซ่อนเร้นก็ไม่มีใครเห็นจนกว่าจะได้รู้ว่าขณะนั้นนะคะจิตเป็นอะไรกุศลหรืออกุศลถ้าเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะทีละคำอย่างถูกต้องชัดเจนมั่นคงขึ้นจะเข้าใจคำต่อไปในพระไตรปิฎกได้แต่ถ้าไม่เข้าใจคำแรกตั้งแต่ต้นไม่มีทางเข้าใจผิดจึงมีสำนักปฏิบัติต่อไปค่ะ
3: เป็นที่พึ่งอาศัย
2: ค่ะตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมคะอาศัยอกุศลให้ไปสวรรค์ได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะพระเจ้าธรรมะที่ไม่ดีทั้งหมดนะคะไม่นำสิ่งที่ดีมาให้เลยอยากได้เงินทองทรัพย์สินสมบัติอกุศลนำมาให้ได้ไหมต้องตรงละเหตุไม่ดีจะนำผลที่ดีมาให้ไม่ได้โดยเหตุนี้ไม่มีใครบังคับบัญชาได้เลยค่ะผลของกุศลกรรมเห็นสิ่งที่ดีได้ยินสิ่งที่ดีได้กลิ่นที่ดีลิ้มรสที่ดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่ดีไม่ป่วยไข้ได้เจ็บพระภิกษุบางรูปในอดีตไม่ป่วยเลยตลอดชีวิตผลของบุญพระอาจารย์เห็นได้นะคะว่าทั้งหมดนี้ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะเป็นที่พึ่งได้เลยนอกจากธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศล
4: เพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับท่านพระภากุละเนี่ยท่านก็เป็นผู้เลิศทางด้านอาพาธน้อยก็มีอายุถึง160ปีดังนั้นเนี่ยการที่แต่ละท่านเนี่ยครับที่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์ตอนนี้นะครับก็เพราะบุญนั่นเองก็ต้องเป็นที่พำนักเป็นที่พึ่งพิงดังนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆนะครับรู้ว่าความเป็นจริงของธรรมะเนี่ยคืออะไรเพราะธรรมะก็มีหลายอย่างแล้วถ้ากล่าวถึงบาปหรืออกุศลธรรมเนี่ยเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะเหตุว่าเมื่อเกิดแล้วสะสมแล้วเจริญแล้วเนี่ยก็ มีแต่ฉุดรั้งบุคคลนั้นไปสู่ทางต่ำนะครับก็คืออบายภูมิแม้แต่ความประพฤติเป็นไปในแต่ละวันเนี่ยครับกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไหมถ้าอกุศลธรรมเกิดขึ้นก็ไม่เป็นประโยชน์แน่นอนความเห็นแก่ตัวความมุ่งประโยชน์ส่วนตนนะครับไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์บุคคลอื่นดังนั้นความต่างกันนะครับของการที่แต่ละบุคคลนะครับที่จะรู้ความจริงว่าอะไรที่จะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงดังนั้นที่พึ่งไม่ใช่เพียงแค่บุญเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องมีการเจริญขึ้นด้วยเพราะเมื่อยังมีการเกิดก็มีความเกิดร่ำไปแต่อะไรจะเป็นที่พึ่งที่จะให้ออกจากการเกิดคือไม่มีการเกิดอีกต่อไปก็ต้องเป็นบุญที่ประเสริฐและก็ยิ่งกว่าและหนทางที่จะเป็นไปได้นะครับถ้าไม่มีพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงก็ไม่สามารถที่จะอบรมเจริญบุญหรือว่ากุศลที่สามารถที่จะพ้นจากการเกิดอีกได้เลยดังนั้นก็เป็นเรื่องของความเข้าใจธรรมะนะครับที่จะรู้ว่าบุญเนี่ยครับไม่ใช่ใครทั้งหมดแต่เป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีงาม
3: มีผู้ฝากคำถามมานะครับฟังคำบรรยายมาก็มากดูท่านอาจารย์ไม่เหน็ดเหนื่อยเลยพูดทุกๆวันซ้ำๆแต่คนฟังด้วย
2: จนเหนื่อย
3: ฮะเบื่อว่าซ้ำ
2: ๆทั้งเบื่อทั้งเหนื่อยถ้าพูดเรื่องอื่นรู้สึกคนฟังจะไม่เบื่อไม่เหนื่อยใช่ไหมคะและคนฟังเองก็ฟังเรื่องที่ตัวเองไม่เบื่อไม่เหนื่อยแต่พอฟังธรรมะเบื่อและเหนื่อยลองฟังเรื่องอื่นสิคะสนุกสนุกเบื่อไหมคะดูหนังสักเรื่องหนึ่งหรืออะไรสักอย่างนั่งอยู่ได้ตั้งนานไม่เห็นเบื่อแต่พอได้ยินคำนะคะที่ยากและยังไม่รู้คุณของคำนั้นว่าแต่ละคำเนี่ยมีค่ามากทำให้ไม่ไปนรกได้เมื่อเข้าใจสารพัดอย่างนะคะแต่ว่าไม่เห็นประโยชน์เลยเพราะสะสมมาที่จะเบื่อและเหนื่อยที่จะได้ฟังคำซึ่งทำให้ต้องคิดต้องไตร่ตรองเพราะฉะนั้นบางคนไม่คิดไม่ไตร่ตรองเลยค่ะถามทำไมพูดไปสิจะฟังอย่างนี้ก็มีแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าคนฟังเข้าใจแค่ไหน
0: คือถ้าเข้าใจถึงจุดประสงค์นะครับของการศึกษาพระธรรมจริงๆนะครับก็จะค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาแล้วก็เห็นประโยชน์จริงๆนะครับว่าฟังพระธรรมในแต่ละครั้งนะครับประโยชน์ก็คือเพื่อความเข้าใจความจริงจากที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนนะครับก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานนะครับในการที่จะได้ฟังคำจริงไปเรื่อยๆนะครับจะห้ามไม่ให้เบื่อจะห้ามไม่ให้เหนื่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม

0: ังแล้วนะครับความเข้าใจเจริญขึ้นจึงไม่เบื่อในการที่จะได้ฟังคำจริงเหล่านั้น
1: ดังนั้นแม้การฟังพระธรรมเนี่ยครับเบื่อได้ไหมฮะก็มีได้ใช่ไหมครับก็คือไม่อยากฟังเพราะอะไรครับยังไม่เห็นคุณของสิ่งที่กำลังฟังกราบท่านอาจารย์ครับแต่ทุกคนก็คงไม่อยากเบื่อครับท่านอาจารย์อยากจะฟังธรรมด้วยความเข้าใจแล้วก็อย่างที่ท่านพระสายบุตรท่านมีปัญญาร่าเริงที่จะรู้ความจริงนะครับท่านอาจารย
2: ์หนีอยากไม่พ้นไม่อยากอย่างนี้ก็อยากอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความจริงเป็นความจริงคือไม่ใช่เราแม้แต่คนที่ฟังแล้วเบื่อใช่ไหมคะไม่อยากจะมาแต่ก็มาแสดงให้เห็นว่ากุศลเริ่มที่จะมีกำลังเพราะมิฉะนั้นก็ไม่มาแน่นอนเลยใช่ไหมคะเวลาที่อกุศลมีกำลังด้วยเหตุนี้ค่ะจิตต่างกันมากบางคนไม่ต้องชักชวนเลยนะคะพอได้ยินก็สนใจใคร่ที่จะฟังเพราะฉะนั้นจิตต่างกันเป็นสองประเภทไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายกุศลและอกุศลถ้าเป็นจิตที่มีกำลังนะคะก็ต่างกับจิตที่อาศัยการชักจูงเช่นทำไมคนอื่นเขามาเขาไม่เหนื่อยก็ไปเถอะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อาศัยการชักจูงโดยความคิดของตนเองก็ได้เพราะฉะนั้นทางฝ่ายกุศลนะคะก็ต่างกันเป็นภาษาบาลีจะใช้คำว่าสะสังคาริกะอสังคาริกะสะสังคืออาศัยการชักจูงมีกำลังอ่อนแน่ๆใช่ไหมคะว่าจะไม่มาใช่ไหมคะเบื่อแล้วก็เหนื่อยด้วยแต่ก็มาแต่ถ้ามีกำลังก็ไม่ต้องอย่างนี้เลยนะคะเพียงได้ยินก็ไปแล้วอย่างนั้นก็เป็นอสังคาริกทั้งทางฝ่ายกุศลและอกุศลไม่ต้องจำชื่อค่ะแต่ให้รู้จิตของตัวเองว่าแม้กุศลบางครั้งนะคะมีกำลังบางครั้งอ่อนกำลังบางครั้งก็อยากไปแต่ไม่มีใครไปด้วยไม่ไปใช่ไหมคะตัดไปเลยเป็นอกุศลไปละอย่างนี้ก็มีใช่ไหมพระเจ้าก็แสดงเห็นว่าธรรมะทั้งหมดค่ะทรงแสดงไว้อย่างละเอียดให้เห็นชัดเจนว่าไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้นก็ไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นก็เป็นอย่างนั้น
3: กราบเรียนท่านอาจารย์นะครับเจตนาไม่จ่ายภาษีหรือจ่ายภาษีอากรไม่ครบบาปหรือไม่คะอย่างนี้ถือว่าผิดศีลข้อ2หรือไม่คะ
0: คือตามกฎหมายบ้านเมืองใช่ไหมครับที่มีการกำหนดให้มีการจ่ายภาษีเพื่อบำรุงประเทศชาตินะครับซึ่งก็เป็นไปตามความเป็นไปของประเทศนั้นๆ นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีเจตนาที่จะไม่จ่ายก็คือเจตนาที่จะหลบเลี่ยงไม่กระทำในสิ่งที่เหมาะควรซึ่งก็แสดงถึงเจตนาที่ไม่ตรงเป็นเจตนาที่คดงอก็เป็นการล่วงศีลข้อที่สองหรือว่าถ้าหากว่ายังไม่พร้อมที่จะจ่ายก็อาจจะมีการเจรจาใช่ไหมครับมีการต่อรองมีการผ่อนผันนะครับว่าสิ่งที่จะถูกต้องนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็แสดงถึงไม่มีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงแต่ว่ากล่าวถึงความจริงใจของตนเองว่าเป็นอย่างไรก็สำคัญที่เจตนาครับ
2: ถามเขาหนึ่งคนละถามอีกคนหนึ่งคำตอบอยู่ที่ไหนคำตอบอยู่ที่ความเข้าใจธรรมะไม่อย่างนั้นเราจะต้องถามเขาทั้งวันเลยเดินไปตรงโน้นหยิบตรงนี้บาปไหมใช่ไหมคะสารพัดเรื่องที่จะต้องถามแต่ว่าถ้าเข้าใจธรรมะแล้วนะคะไม่ต้องถามใครเพราะความเข้าใจเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะเราศึกษาธรรมะให้ทราบว่าไม่มีเราโล่งใจหรือเป็นทุกข์ใจค่ะเหมือนดีไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลและอกุศลต่างกันเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าความจริงก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นเหตุซึ่งจะทำให้เกิดผลนะคะแล้วก็ไม่ใช่ใครทั้งหมดเลยเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละธาตุที่สะสมมาที่จะคิดอย่างนั้นทำอย่างนี้จึงมีเรื่องราวมากมายเฉพาะในพระไตรปิฎกและอรรถกถาก็มากน้อยนิดเดียวเมื่อเทียบกับจำนวนของคนทั้งประเทศอย่างอินเดียนะคะคนอื่นละที่ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกพระเจ้าก็แสดงเห็นว่าเป็นเรื่องของธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นระดับไม่หยุดนะคะแต่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าธรรมะใดเป็นเหตุและธรรมะใดเป็นผลจนกว่าจะได้ฟังความละเอียดที่ไม่ลืมว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรามิฉะนั้นแล้ว

0: คำถามเมื่อกี้นี้เราใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วก็ถามใครก็ถามเขาแล้วก็คิดว่าจะพึ่งคำตอบของเขาหรือแล้วถ้าคำตอบนั้นไม่ตรงไม่ถูกล่ะแล้วเราจะคิดยังไงเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาธรรมะเข้าใจแล้วนะคะธรรมะนั่นแหละตอบเพราะเหตุว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะฝ่ายกุศลและอกุศลเราไม่สามารถที่จะรู้เหตุการณ์ต่างๆได้นะคะชัดเจนว่าแล้วนี่เป็นกุศลนั่นเป็นอกุศลหรือว่าเป็นอะไรเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากค่ะถามเดี๋ยวนี้ก็ได้เมื่อกี้นี้เป็นกุศลหรืออกุศลตอบไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเกิดแล้วดับแล้วใครจะตอบได้แต่การศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะทำให้สามารถที่จะเข้าใจละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อเหตุเป็นอย่างนี้ผลจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะถ้ามีความเข้าใจว่ากิเลสมีถูกต้องไหมคะไม่รู้จะเป็นไม่ใช่กิเลสได้ยังไงเพราะฉะนั้นกิเลสตัวใหญ่มากซึ่งปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างให้ไม่รู้เลยนะคะก็คือโมหะหรือความไม่รู้ไม่รู้อะไรล่ะคะเขาบอกว่าไม่รู้ก็เฉยๆไปก็ไม่ได้ไม่รู้อะไรล่ะก็ไม่รู้เห็นเดี๋ยวนี้ไงว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปฟังธรรมะแล้วจะรู้ว่าไม่รู้ทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่เมื่อได้ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นพระเจ้าก็รู้ว่านะคะความไม่รู้เป็นกิเลสแล้วก็นำมาซึ่งกิเลสอีกมากมายทุกเรื่องอย่างเมื่อกี้นี้ที่ถามเดี๋ยวนี้มีกิเลสไหมตอบเลยเพราะเหตุว่าจริงมีกิเลสเพราะรู้ว่าทันทีที่เห็นนะคะใครก็ไปยับยั้งกิเลสไม่ได้เพราะว่ากิเลสที่สะสมมานะคะเพียงแค่มีอะไรปรากฏก็เป็นกิเลสเพราะไม่รู้เป็นอกุศลทันทีเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าตราบใดที่ยังมีอกุศลและไม่มีปัญญาอกุศลเพิ่มขึ้นทำให้มีการคิดในทางทุจริตต่างๆซึ่งขณะนั้นก็ต้องรู้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นไม่ว่าพฤติกรรมจะออกมาทางไหนก็ตามแต่ก็มาจากจิตนะคะซึ่งเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าจิตที่ดีเราก็รู้เลยใช่ไหมคะจิตที่ไม่ดีก็รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะจะทำให้เป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นละเอียดไปหมดเพิ่มขึ้นในห้องน้ำก็ละเอียดขึ้นในครัวก็ละเอียดขึ้นที่ไหนที่ไหนก็ละเอียดขึ้นเพราะมีความเข้าใจธรรมะและรู้ด้วยว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเห็นกระดาษตกที่พื้นเป็นกุศลหรืออกุศลคะตรงต่อตามความเป็นจริงต้องบอกไหมคนอื่นต้องมาบอกไหมถ้าเราฟังธรรมะและเราเข้าใจรู้เองใช่ไหมว่าขณะนั้นความละเอียดเพิ่มขึ้นและเป็นอกุศลแล้วจะทำยังไงต่อไปเห็นไหมคะบังคับบัญชาไม่ได้จะเก็บไปทิ้งหรือว่าจะไปเรียกมาถามดูว่าใครทำหรือว่าหาตัวคนทำเลยวุ่นวายไปหมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าทุกขณะเป็นธรรมะซึ่งละเอียดมากพระเจ้าก็แสดงเห็นว่าปัญหาที่มีคนถามเสมอนะคะว่าอย่างนี้เป็นบาปเป็นบุญจะทำอะไรอะไรต่อไปเนี่ยคำตอบต้องเป็นการเข้าใจธรรมะมิฉะนั้นแล้วก็เพียงฟังเขาว่าแต่ว่าไม่ได้เกิดความเข้าใจอะไรขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นผู้ที่มีปัญญานะคะต้องไตรตรองและก็ตรงตามความเป็นจริงตามเหตุตามผลใครยังมีกิเลสเห็นไหมคะตรงละได้ชื่อว่าปุถุชนเนี่ยรู้ไหมคะหมายความถึงใครคนอื่นหรือใครปุถุแปลว่าหนาปุถุชนเนี่ยหนาด้วยกิเลสอกุศลเมื่อกี้ในกิเลสเยอะไหมคะรับประทานอาหารแค่หนึ่งมื้อแค่หนึ่งคำกิเลสหรือเปล่าเพราะฉะนั้นยิ่งฟังก็ยิ่งรู้ว่านะคะตราบใดที่ยังมีกิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้กระทำอกุศลกรรมในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะสามารถที่จะกล่าวเป็นวาจาหรือว่าทางกายกระทำสิ่งต่างๆก็ได้ตามกำลังของกิเลสเดินไปเป็นกิเลสไหมคะค่ะใครเดินไม่มีกิเลสบ้างเห็นไหมคะต้องรู้แล้วค่ะว่านี่คือปุถุชนเพราะฉะนั้นจะค่อยๆเป็นกัลยาณะปุถุชนเป็นคนที่ยังไม่ได้รู้แจ้งสภาพธรรมะก็จริงแต่ดีขึ้นเพราะเข้าใจธรรมะ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1049ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2559
1: ถ้าศึกษาสรีระก็คือหนึ่งในสรีระก็ได้แก่จักขุประสาทรูปซึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้สำคัญมากนะคะเป็นจักขุนสี่เป็นใหญ่จริงๆเพราะเหตุว่าโลกของสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมากมายเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานต่างๆหลากหลายจนกระทั่งจำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเป็นคนเป็นแมวเป็นนกเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ทั้งหมดก็มาจากสีสันวรรณะต่างๆที่ปรากฏให้รู้ได้ทางตาในขณะนี้นะคะนำมาซึ่งความติดข้องและความไม่รู้เพราะเหตุว่าไม่มีการที่สามารถที่จะเข้าใจถูกเลยว่าขณะนี้ค่ะที่กำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่เราและเห็นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีรูปหนึ่งซึ่งสำคัญมากที่กลางตาที่กำลังกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏแค่นี้พอที่จะละคลายความเป็นเราหรือความเป็นตัวตนไหมคะไม่มีเราแต่รูปเนี่ยละเอียดมากแม้เพียงรูปหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสรีระรูปนี้เกิดขึ้นเพราะกรรมมองไม่เห็นเลยค่ะจักขุประสาทรูปไม่มีใครมองเห็นเพราะว่าสิ่งเดียวที่สามารถที่จะปรากฏให้เห็นได้ก็คือสิ่งที่ปรากฏทุกขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นจิตเห็นอะไรก็เห็นได้เฉพาะสิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วก็ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองด้วยเหตุนี้นะคะกว่าจะรู้ความจริงและกว่าจะละก็ต้องในขณะที่กำลังเห็นไม่มีใครไปรู้จักขุนสีหรือจักขุประสาทะแต่ขณะนี้เองเห็นมีเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นมนินทรีย์นะคะสามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏแจ่มแจ้งในลักษณะนั้นๆเช่นเขียวเหลืองส้มไม่ว่าจะผสมกันเป็นส่วนสัตว์ที่หนามากนะคะหรือเข้มมากหรือจางมากก็ปรากฏให้รู้ได้ในขณะนี้ที่กำลังปรากฏทั้งหมดที่ทรงแสดงก็เพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราแล้วก็ไม่มีของเรานานไหมคะกว่าจะเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่ฟังเข้าใจเพราะฉะนั้นก็เข้าใจอีกเข้าใจอีกจนกว่าความเข้าใจนั้นจะมั่นคงว่าไม่ใช่เราในขณะที่กำลังเห็นในขณะนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ปัญญาจะต้องอบรมเจริญนะคะจนกระทั่งสามารถรู้ความจริงประจักษ์แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเห็นไหมคะตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นคนที่ตรงว่าขณะนี้กำลังฟังเรื่องสิ่งที่มีจริงประโยชน์คืออะไรเพื่อสะสมจากการที่ฟังเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นมิฉะนั้นไม่มีการที่สามารถที่จะละคลายการยึดถือสิ่งที่กำลังปรากฏสักอย่างเดียวว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะหลากหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะโสตประสาทะก็นัยยะเดียวกันใช่ไหมคะกำลังได้ยินขณะนี้หรือถึงแม้ขณะที่กำลังคิดนึกก็ไม่ใช่เราแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยหลากหลายต่างกันมากนะคะฟังให้เข้าใจว่าแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะจนมั่นคงขึ้น
2: มีข้อความต่อมานะคะด้วยจักขุประสาทะอันเป็นเหตุถ้าจักขุประสาทะของสัตว์ยังไม่พึงแตกทำลายไปที่นั้นเขาก็พึงเห็นรูปที่มาสู่ครองด้วยจักขุนั้นหรือเห็นแล้วซึ่งรูปอดีตด้วยจักขุอดีตเห็นรูปปัจจุบันด้วยจักขุปัจจุบันหรือจะเห็นรูปอนาคตด้วยจักขุที่เป็นอนาคตนะคะถ้าอาจารย์ข้อ3ข้อความนี้นะคะท่านอธิบายให้เข้าใจอะไรคะท่านอาจารย์
1: ค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะถ้าไม่มีจักขุประสาทะไม่มีการเห็นเพราะฉะนั้นเห็นในอดีต ก็เพราะเหตุว่ามีจักขุประสาทะซึ่งเกิดแล้วดับในอดีตแสดงเห็นว่าขณะใดก็ตามที่จักขุประสาทะเกิดแล้วยังไม่ดับเท่านั้นที่สามารถจะทำให้รูปที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะกระทบกับจักขุประสาทะเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้เข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้ว่าต้องอาศัยจักขุประสาทะซึ่งเกิดแล้วยังไม่ดับถ้าดับไปแล้วก็ไม่สามารถจะทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นได้แม้สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะที่ปรากฏจริงๆไม่ใช่ขณะที่สืบต่อจนปรากฏเป็นรูปร่างต่างๆแต่ละหนึ่งรูปต้องเกิดแล้วยังไม่ดับอาศัยรูปที่มีที่เกิดแล้วยังไม่ดับในอดีตทำให้เห็นรูปในอดีตอาศัยตาหรือจักขุประสาทะขณะนี้ที่ยังไม่ดับและก็กระทบกับสิ่งที่กำลังกระทบเดี๋ยวนี้ในขณะนี้จึงปรากฏว่าเห็นในขณะปัจจุบันต่อไปอนาคตก็ต้องเป็นอย่างนี้คือตราบใดที่ยังมีจักขุประสาทรูปเกิดดับก็เป็นปัจจัยให้มีการเห็นไม่ว่าจะในกาลไหนแต่ว่าเพียงชั่วขณะที่สั้นมากนะคะแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยไม่มีอะไรสักอย่างที่กลับมาได้รูปในอดีตจักขุประสาทในอดีตเห็นในอดีตดับหมดเหมือนเดี๋ยวนี้เลยและก็เหมือนต่อไปในอนาคตด้วยเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าไม่มีเราค่ะแต่จะทำยังไงนะคะความเป็นเราเนี่ยหนาแน่นมากพูดสักเท่าไหร่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็คงเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่เคยฟังเรื่องเห็นเคยฟังแล้วไม่ใช่ไม่เคยฟังเรื่องตาจากขู่ภาษาทะเคยฟังแล้วไม่ใช่ไม่เคยฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏกระทบเดี๋ยวนี้อยู่ตลอดเวลาก็เคยฟังแล้วแต่อวิชชาความไม่รู้ซึ่งมากมายหนาแน่นนะคะยังไม่สามารถที่จะลดน้อยลงไปที่จะให้สามารถประจักษ์ความจริงของสภาพธรรมะที่เป็นอย่างนี้กำลังเกิดดับอย่างนี้จนกว่าความเข้าใจของเรานะคะไม่เบื่อที่จะฟังเรื่องนี้ฟังแล้วฟังอีกก็คือกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะก็มีสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เข้าใจขึ้นก็เหมือนเดิมแต่รู้ไหมว่าขณะใดที่ได้ฟังและเข้าใจขึ้นนิดๆหน่อยๆทีละเล็กทีละน้อยแต่บ่อยๆนี่แหละสามารถที่จะเป็นกำลังให้ปัญญาถึงเฉพาะลักษณะของสิ่งที่ปรากฏด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่กำลังปรากฏจริงเห็นจริงแต่ความเข้าใจในเห็นไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่มีจึงยังคงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงขณะที่ปัญญาสามารถที่จะประจักษ์แจ้งความจริงนะคะของสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานานแสนนานบ่อยๆก็รู้ตามความเป็นจริงว่าที่ยังไม่รู้อย่างนี้เพราะความเข้าใจเรื่องนี้ยังน้อยและก็ความไม่รู้ยังมากก็ต้องฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆเหมือนเดิมไหมคะเมื่อวานนี้ก็อย่างเงี้ยพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าต่อไปก็จะได้ยินอย่างนี้นะคะแต่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนกว่าจะรู้ความจริง
3: ใช่จ้ะครับถ้าเป็นการศึกษาสรีระวิทยาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ยังมีความคิดความจำว่าอันนี้เป็นชิ้นส่วนต่าง
1: ๆค่ะก็เป็นเราหรือของเราหัวใจก็เป็นหัวใจแต่หัวใจเป็นหัวใจหรือเปล่ามีหัวใจจริงๆหรือเปล่าอะไรแน่ที่มีจริง
3: ศึกษาคนละแบบแล้วก็คนละวัตถุประสงค์ครับอาจารย
1: ์ค่ะแล้วแบบไหนจริงและจุดประสงค์เพื่อรู้ความจริงที่มีจริงด้วยก็ต้องเป็นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจักขุโสตคานะจิวหากายะเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรท่านจึงแสดงว่ารูปเหล่านี้เป็นรูปที่เป็นตัวอัตภาพอัตภาวะจริง
1: ๆค่ะถ้าไม่มีรูปเหล่านี้เห็นไหมได้ยินไหมได้กลิ่นไหมลิ้มรสไหมรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไหมไม่มีอะไรปรากฏแน่นอนมีแต่คิดคิดอะไรก็ไม่รู
3: ้เพราะว่ารูปภายนอกเนี่ยก็ไม่เป็นอัตภาวะเพราะว่าไม่มีจักขุโสตคานะจิวหากายะ
1: เป็นอัตภาพได้ไหมคะคุณคำปัน
4: ครับต้องเฉพาะในสิ่งที่เกิดจากกรรมครับท่านอาจารย์ครับที่กล่าวว่าความเป็นบุคคลนี้ครับก็ต้องมีทั้งสภาพธรรมที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นามธรรมครับท่านอาจารย์ครับ
1: อั ตตาหรืออัตตาเฉพาะบุคคลนี้หรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใด
4: คือในความเป็นครับท่านอาจารย์ครับอัตภาพที่กล่าวถึงแม้แต่เวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบในช่างผู้สร้างเรือนคืออัตภาพนี้ก็จะมีข้อความนี้ครับ
1: เพราะเหตุว่าดอกกุหลาบไม่คิดว่าอัตภาพของฉันหรือของเราใช่ไหมคะแต่ว่าสภาพธรรมะที่มีจริงและก็ยึดถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นคือเราหรือของเรา
3: ทีฆานิกายสีละขันธวรรคนะครับที่แรกที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แล้วก็เปล่งพระอุทานนะฮะดูก่อนช่างผู้ทำเรือนคืออัตภาพเราพบท่านแล้วท่านจะทำเรือนคืออัตภาพของเราอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นอัตภาพนี่ก็ต้องเป็นรูปและนามธรรมจิตเจตสิกรูปเนี่ยในภพหนึ่ง
1: ภาวะที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
3: ข้างนอกเนี่ยเราก็ยึดว่าเป็นอัตตะเหมือนกัน
1: ค่ะแต่ไม่ใช่ของเราและรูปนั้นก็ไม่ได้รู้รูปนั้นจะยึดถือว่าเราได้ไหมดอกกุหลาบได้จะคิดว่าเราได้ไหมเราเป็นดอกกุหลาบได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
1: เราเป็นโต๊ะได้ไหม
3: ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้
3: เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความชัดเจนนะครับว่าโต๊ะเก้าอี้ไมโครโฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นอัตภาพไม่เป็นอัตภาวะ
1: แต่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะเหตุว่ายึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอัตตานุทิฏฐิมีความเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่เฉพาะอัตภาพที่เป็นร่างกาย
3: ครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้มีอัตภาวะของเขาแต่ว่าโลภะทิฏฐิก็ไปยึดกับสิ่งนั้น
2: ค่ะข้อความในพระพิธรรมนะคะก็ใช้คำว่าสุญญคามแปลว่าบ้านว่างหรือว่าเรือนร้างเหล่านี้นะคะด้วยอรรถว่าเป็นที่สาธารณะแก่สัตว์เป็นอันมากและด้วยอรรถว่าหาเจ้าของไม่ได้ท่านอาจารย์คะตาเราเนี่ยนะคะเป็นบ้านว่างนะคะแล้วก็สาธารณะแก่สัตว์เป็นอันมากเพราะไม่มีเจ้าของ
1: ค่ะก็ถูกต้องทั้งหมดไม่ใช่
2: ท่านอาจารย์คะแต่ตายังเป็นของเราอยู่
1: ของเราเหรอคะในเมื่อที่นี่บอกว่าไม่ใช่ของเรา
2: ค่ะเรายึดว่าเป็นของเรายึดว่าเป็นอัตภาพของเรา
1: เราคิดบ้านว่างตอนไหนคะตอนที่ไม่มีอะไรมากระทบไม่มีแขกมาเยือน
2: ค่ะ
1: ไม่มีอะไรจะปรากฏใช่ไหมคะ
2: ท่านอาจารย์คะแล้วถ้าโดยนัยยะที่ว่าขณะที่เรารู้ลักษณะของจักขุปสาทะตอนนั้นก็ว่างจากความยึดถือก็อีกนัยยะหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ค่ะเป็นปัญญาตามลำดับขั้น
2: แต่ถ้าปกติถ้าว่างนี่ก็หมายถึงว่าขณะนั้นไม่ได้กระทบอะไร
1: การศึกษาธรรมะนะคะจะเข้าใจได้ด้วยการที่เราเริ่มเข้าใจสภาพธรรมะขั้นต่างๆก็จะรู้ว่าตรงตามที่ได้ฟังแต่ไม่ใช่ไปเอาคำนั้นมานั่งคิดว่ามันคืออะไรถ้าเอาคำนั้นมานั่งคิดว่าคืออะไรนั่นคือไม่ได้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะจึงต้องคิดแต่เวลาที่สภาพธรรมะปรากฏและเข้าใจขึ้นก็สามารถที่จะเข้าใจข้อความต่างๆในพระไตรปิฎกได้นะคะถ้าไม่มีที่หนึ่งที่ใดที่จะมีการกระทบกันก็ไม่มีอะไรจะปรากฏแต่ที่กระทบอะไรบ้างก็เพียงอุปมาให้ฟังเท่านั้นไม่ใช่ว่าเป็นบ้านจริงๆว่างจริงๆนะคะแต่เพียงอุปมาว่าราบใดก็ตามที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระทบจักขุประสาทะขณะนั้นก็ไม่มีอะไรจะปรากฏทางตาได้เลยต่อเมื่อใดจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะการกระทบกันของจักขุประสาทะกับสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อนั้นสิ่งนี้ก็กำลังปรากฏอย่างนี้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นที่กำลังปรากฏอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเมื่อไรจะเข้าใจขึ้นในขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏจริงๆนี่คือเรื่องของการฟังเพื่อที่ปัญญาจะค่อยๆสะสมค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้เองค่ะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีใครไปรู้หน้าที่ของสังขารขันธ์ของจิตและเจตสิกซึ่งเกิดดับในขณะนี้จึงฟังด้วยความค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเป็นการปรุงแต่งที่จะให้สามารถที่จะเข้าใจข้อความแม้อุปมาที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว
4: ้ท่านอาจารย์ครับตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับแต่ถ้าหากว่าศึกษาไม่ละเอียดนี่ครับอาจจะเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้เพราะว่า มีหลากหลายที่ทรงแสดงถึงความจริงว่าอย่างข้อความที่พบก็คือเห็นรูปด้วยตาถ้าหากว่าศึกษาไม่ละเอียดเหมือนกับจะค้านกับพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแต่ว่าในความละเอียดแล้วเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับตามเพชนะที่บอกว่าเห็นรูปด้วยตาซึ่งก็ต้องมีความเข้าใจจริงว่าสภาพธรรมะที่จะรู้ได้ก็ต้องเป็นสภาพที่เป็นนามธรรมเท่านั้นครับท่านอาจารย์ครับ
1: ข้อความนี้ก็คือตรงตาไม่เห็นเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นบางคนก็แปลคำว่าด้วยบางคนก็แปลคำว่าโดยแล้วแต่จะใช้คำอะไรแต่หมายความว่าถ้าไม่มีตาเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ไม่ใช่ตาเห็น
4: ครับนี่คือประโยชน์จากการสนทนาจริงๆครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าศึกษาไปตามดับนี่ก็จะเป็นการค่อยๆสะสมความเข้าใจความจริงแม้ว่าจะทรงแสดงความเป็นจริงอย่างนี้ก็ยากที่จะเข้าใจความจริงเพราะว่ามีจริงในชีวิตประจำวันครับตาก็มีจริงเห็นก็มีจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีจริงยากที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงซ้ำๆบ่อยๆหนึ่งอย่างก็เพื่อเตือนให้เข้าใจถึงความจริงในชีวิตประจำวันจริงๆครับท่านอาจารย์ครับ
1: ถ้าใครเบื่อคิดว่ารู้แล้วไม่ต้องฟังอีกไม่มีทางที่จะรู้จักธรรมะได้เลยและไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้ด้วย
5: ท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเบื่อที่จะฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเนี่ยก็ไม่มีทางเข้าใจได้เนี่ยตรงนี้ค่ะท่านอาจารย
1: ์ค่ะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏด้วยดูเป็นของธรรมดาแต่เห็นยากใช่ไหมคะลึกซึ้งมากที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสิ่งธรรมดาทั้งหมดที่ดูเหมือนเป็นธรรมดาทั้งหมดเนี่ยค่ะลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าความจริงก็คือว่าเป็นแต่ละหนึ่งไม่ได้ปะปนกันและก็รวมกันเป็นหนึ่งอย่างเดียวกันไม่ได้ต้องเป็นหลายๆอย่างเกิดพร้อมกันได้แต่ว่าไม่ใช่มารวมกันเป็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เราบอกว่าไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยไม่ใช่มีแต่เพียงหนึ่งหลากหลายมากต่างๆนานาเพราะฉะนั้นมีปรากฏให้เห็นว่าทางตาก็มีเห็นแล้วก็มีตาแล้วก็มีหูแต่จริงๆเนี่ยเราเห็นหูหรือเปล่าคะ
5: ไม
1: ่ค่ะเห็นอะไร
5: ก็เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วคิดว่าเป็นอะไรตามความ
1: เพราะฉะนั้นเห็นได้ไหมคะว่าเริ่มที่จะรู้ว่าไม่ได้เห็นสิ่งที่เราคิดเลยว่ามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ในขณะที่เห็นเกิดขึ้นความลึกซึ้งก็คือว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเร็วแสนเร็วแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ได้ว่าขณะนี้สภาพธรรมะที่ปรากฏได้เพราะมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แต่ละหนึ่งอย่างแต่ว่าเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ลวงเหมือนมายาให้เข้าใจว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงๆแต่ความจริงไม่มีค่ะเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นเพียงสิ่งที่สามารถกระทบตาและปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นคุณอรวรรณหรือจะเป็นใครจริงๆนั้นไม่ได้เลยเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นเมื่อเห็นเกิดขึ้นถ้าเห็นยังไม่เกิดก็ไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพียงแต่มีความจำจากสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏนะคะแล้วเกิดแล้วก็ดับด้วยลึกซึ้งทั้งที่ขณะนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ความจริงก็คือเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับ
5: ท่านอาจารย์คะถ้าไม่ได้เรียนเลยงูชีวิตเกิดมาก็อยู่ไปเช้าตื่นมาก็ทำกิจกรรมแล้วก็มีอาชีพตรงนี้ก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าเห็นไม่ใช่เราเป็นธรรมะอย่างไรในการศึกษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจมากว่าธรรมะยากแล้วก็ต้องเรียนละเอียดจึงสามารถค่อยๆสะสมความเข้าใจว่าเป็นธรรมะทีละน้อยแล้วก็ความไม่มีเราไปทีละน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าคิดว่าธรรมะง่ายเนี่ยมันก็จะมันก็ตั้งต้นผิดอ่ะท่านอาจารย์ก็จะไม่มีทางรู้อย่างท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเบื่อที่จะฟังเรื่องเห็นเรื่องได้ยินเนี่ยก็จะไม่มีทางเข้าใจธรรมะหรือว่ามีปัญญาเพิ่มขึ้นเลยตรงนี้ท่านอาจารย
1: ์ค่ะคนที่เห็นว่าธรรมะง่ายกับขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงพิจารณาความลึกซึ้งของธรรมะเพราะฉะนั้นต่างกันแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะลืมไปว่าสะสมความไม่รู้มาเยอะเนี่ยแต่พอมาศึกษาพระอาจารย์แล้วก็ยังโลภะไม่ปล่อยอย่างท่านอาจารย์ก็จะรู้เร็วก็เหมือนกับไม่ตรงกับธรรมะและธรรมะยาก ก็จะขอความรักท่านอาจารย์เหมือนกับย้ำให้พวกเราไม่เข้าใจผิดตรงนี้นะ
1: ค่ะจะรู้เร็วขณะนี้จะรู้อะไรคะแข็งมีแล้วเห็นมีแล้วได้ยินมีแล้วจะรู้เร็วยังไงไม่มีทางเลยค่ะนอกจากฟังแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นความเข้าใจที่เกิดจากการฟังไม่ใช่เรานะคะแต่ความเข้าใจถูกต้องนั่นแหละค่อยๆเพิ่มขึ้นรู้หนทางว่านอกจากการเข้าใจขึ้นแล้วไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะทำเมื่อไหร่ก็คือว่าไม่เข้าใจเพราะสภาพธรรมนั้นเกิดแล้วต่างหากแล้วไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดแล้วแล้วไปทำให้เกิดขึ้นได้ยังไงไม่มีทางนอกจากเข้าใจว่าเราจะทำเราจะเพียรยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนี้มีแข็งใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
1: รู้ที่แข็งพูดแค่นี้เป็นปัญญาหรือเปล่าคนที่ตามก็ไปรู้ตรงแข็งเข้าใจว่านั่นคือหนทางแต่ก็ผิดเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยให้รู้ตรงแข็งก็รู้ได้และก็ตอบได้เพียงแค่ว่าแข็งตอบอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ได้รู้ความจริงว่าแข็งคืออะไรด้วยเหตุนี้ทุกอย่างนะคะกำลังเห็นให้รู้ที่เห็นได้ไหม
5: ถ้าปัญญาตอนนั้นไม่เกิดก็ไม่ได
1: ้แต่คนนั้นก็คิดว่ากำลังรู้ที่เห็นเพราะเขาบอกให้รู้ที่เห็นก็ไม่รู้ที่อื่นแต่ไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นรู้ที่ได้ยินเพราะเหตุว่ามีข้อความว่าสติเป็นสภาพที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ที่บอกว่าให้รู้ที่ได้ยินได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะท่านอาจารย
1: ์แค่ได้ยินดับแล้วก็ไม่รู้อะไรเหมือนกับแข็งเดี๋ยวนี้ค่ะให้รู้ที่แข็งก็ไปรู้ตรงแข็งแต่ก็ไม่มีปัญญารู้อะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญญาและไม่ใช่สติสัมปชัญญะแต่เป็นปกติของผู้ที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเราที่ทำแต่รู้ก็ไม่ใช่เราแข็งก็ไม่ใช่เราค่อยๆฟังจนกว่าจะค่อยๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราหนทางนี้จริงๆค่ะหนทางเดียวที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปของธรรมะทุกคำนะคะจริงไม่มีทุกคนรู้ได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะแล้วมีเสียงมีแล้วไม่มีรู้เพียงแค่นี้คือไม่มีเสียงแล้วมีเสียงแล้วก็ไม่มีเสียงตามที่ได้ฟังนะคะรู้เพียงเท่านี้แต่สภาวะขณะที่ไม่มีเนี่ยปรากฏไหม
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอักขระประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1050ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2559
1: เวลานี้มีเห็นใช่ไหมคะมีได้ยินมีหมดแต่ภาวะที่ไม่มีเนี่ยปรากฏไหมมีตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยังไม่เข้าถึงความจริงที่ว่าสภาพธรรมะเกิดเนี่ยหมายความว่าก่อนเกิดไม่มี นะคะแล้วเวลาที่ไม่มีก็ต้องไม่มีจริงๆคือไม่มีแล้วก็มีสิ่งนั้นแหละเกิดขณะนั้นก็คือสติที่สามารถที่จะรู้ว่าจากไม่มีแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในลักษณะที่เกิดแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่มีอีกขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะแต่การเกิดดับสืบต่อของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยติดกันแน่นมากจนไม่เคยปรากฏว่าสภาวะที่ไม่มีนั้นเป็นยังไงและสภาวะที่ไม่มีเนี่ยมีไหมมีแต่ไม่รู้ใช่ไหมคะ
5: ยังไม่รู้
1: โดยการศึกษาก็คือภวังคจิตไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกขณะนั้นภวังคจิตนะคะไม่รู้อารมณ์ใดๆของโลกนี้เลยเป็นจิตที่ต้องมีอารมณ์เหมือนปฏิสนธิจิตเหมือนขณะที่หลับสนิทเหมือนจิตที่ทำกิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนี้คือจุติจิตก็ไม่ใช่มีอารมณ์ของโลกนี้ตราบใดที่ยังมีอารมณ์ของโลกนี้ยังไม่ตายแต่ว่าที่จะตายก็คือว่าไม่มีอารมณ์ของโลกนี้แต่จิตนั้นเกิดขึ้นทำกิจเคลื่อนพ้นความเป็นบุคคลนี้เหมือนขณะแรกที่ทำกิจสืบต่อจากจิตใกล้จะจุติของชาติก่อนเพราะฉะนั้นภาวะที่ทรงแสดงไว้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นความจริงซึ่งปัญญารู้ได้แต่ไม่ใช่เป็นภาคเพียรทำด้วยความเป็นตัวตนเช่นรู้ที่แข็งพอเขาบอกก็รู้ที่แข็งนั่นก็ไม่ใช่สติสัมปชัญญะไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดนะคะเพราะเหตุว่าเข้าใจถูกในสิ่งที่มีแต่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยในสังสารวัฏไม่ใช่สิ่งนั้นไม่มีค่ะมีตลอดเวลาแต่ปัญญาไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของแต่ละหนึ่งเช่นเห็นเนี่ยเป็นหนึ่งไม่ปนกับคิดไม่ปนกับเสียงไม่ปนกับได้ยินไม่ปนกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะมีสภาพที่เห็นรู้คือกำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ก่อนเห็นเกิดไม่มีคิดดูสิคะความลึกซึ้งของธรรมะระดับไหนเฉพาะอย่างเดียวนะคะคือเห็นขณะนี้เห็นก็ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นเป็นธาตุที่เกิดขึ้นและกำลังเห็นจริงๆไม่ใช่ไม่มีเห็นแต่เห็นต้องเกิดแต่ว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นภาวะที่ไม่มีเห็นก่อนเห็นจะเกิดไม่ใช่เราถ้าประจักษ์อย่างนี้นะคะความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเนี่ยก็จะค่อยๆลดน้อยลงแต่ต้องเริ่มจากการฟังแล้วรู้ว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากเข้าใจสิ่งที่ฟังแล้วก็ไม่ใช่คิดแต่งเติมเสริมต่ออะไรทั้งสิ้นนะคะไตรตรองสิ่งที่ได้ฟังเช่นวันนี้เมื่อกี้เนี่ยได้ฟังอย่างนี้ก็สามารถที่จะค่อยๆพิจารณาความจริงว่าเป็นจริงไหมศึกษาเรื่องจิตเจตสิกศึกษาเรื่องภวังคจิตศึกษาเรื่องวิถีจิตก็คือเดี๋ยวนี้แต่ภาวะนั้นๆยังไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นไม่มีหนทางอื่นเลยนอกจากเข้าใจขึ้นเป็นปกติ
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะการศึกษาวาจาสัจจะหรือพุทธพจน์เนี่ยขณะเนี้ยที่อาจารย์บอกเนี่ยไม่มีแล้วก็มีทีละทางเนี่ยหรือว่าอาจารย์ถามว่ารู้แข็งยังถ้าปัญญาที่รู้ตรงแข็งลักษณะเดียวยังไม่เกิดเนี่ยก็ฟังจนมั่นคงว่าเมื่อปัญญารู้เขารู้อย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าพอถามว่ารู้แข็งแล้วยังก็รีบไปพิจารณาแข็งอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็ไม่ใช่แล้วสังเกตุ
1: นะเพราะเหตุว่าบอกให้รู้ที่แข็งนะคะไม่ใช่อนัตตาเลยเพราะไม่มีปัญญาที่รู้ว่าทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ในขณะที่บอกให้รู้ว่าแข็งถ้าเป็นสติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะหนึ่งลักษณะใดซึ่งไม่ใช่รู้และไม่ใช่แข็งก็ได้ต้องมีความเข้าใจในความเป็นอนัตตามั่นคงขึ้นกว่าจะละคลายนะคะไม่ใช่ดับนะคะละคลายการที่เคยยึดถือไว้อย่างเหนียวแน่นหนาแน่นมั่นคงว่าเป็นเรามานานแสนนาน
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกเอาพิจารณาอันนี้สิธรรมะนี้สิเนี่ยก็จะขัดหลักอนัตตาแล้วก็เหมือนกับว่าไปอะไรเนี่ยมีตัวตนน่ะไปทำได้ก็ไม่ใช่ละ
1: ก็เป็นเราพิจารณาไม่ได้มีความเข้าใจธรรมะด้วยเหตุนี้จึงเห็นความสำคัญว่าความเข้าใจไม่ใช่เราจนกว่าจะรู้ว่าขณะนี้ขณะใดที่เข้าใจนั่นคือธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราและกำลังทำหน้าที่เข้าใจนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยด้วยขณะนี้เหมือนมีคนเยอะแต่ความจริงจิตเจตสิกเกิดดับสืบต่อ มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีเสียงที่กำลังได้ยินทั้งหมดนะคะเพราะไม่มีใครรู้ลักษณะของจิตเจตสิกซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเลยแต่กำลังทำกิจหน้าที่ของตนของตนตลอดเวลาเกิดดับเพราะฉันต้องรู้ทั่วต้องเข้าใจจริงๆค่ะไม่ใช่เผินๆและคิดว่าพระธรรมง่ายไม่มีทางง่ายเลยคิดถึงเมื่อทรงตรัสรู้แล้วเปล่งอุทานก็แล้วกันนะคะ
5: ก็เหมือนธรรมะลึกซึ้งก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถคนจะรู้ตามได้หรือเปล่า
1: ลึกซึ้งเกินกว่าที่ใครจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดและคิดว่าทำได้และลึกซึ้งเกินกว่าที่จะคิดว่าไม่รู้ก็สามารถจะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได
5: ้กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นในความไม่ประมาทเนี่ยถ้าในการศึกษาเนี่ยก็รู้ว่าธรรมะยากมากจริงๆเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกด้วยว่าสัญญาที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างเงี้ยแข็งถ้ายังเป็นตัวเราเป็นกลุ่มก้อนอย่างเงี้ยมั่นคงอยู่เลยเพียงฟังว่าอ๋อจริงๆเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏหรือว่าแข็งปรากฏกับกายวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนตรงกับตัวเองว่ายังไม่มั่นคงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งยังรวมอยู่เลยทั้งตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะไปรู้ตรงแต่ละลักษณะเนี่ยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยเขายังไม่เกิดถ้าตรงแบบเนี้ยก็จะไม่ผิดทาง
1: เข้าใจอย่างนี้ตรงอย่างนี้คือเริ่มละเห็นไหมคะปัญญาเป็นการละโดยตลอดหนทางนี้เป็นหนทางละโดยตลอดถ้าจะได้จะทำจะพิจารณานั่นก็คือผิดหนทางนี้ละนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่ขณะที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะปรากฏก่อนนั้นไม่มีสิ่งนั้นอย่างเราพูดเมื่อกี้นี้นะคะแข็งก่อนแข็งไม่มีแข็งเพราะฉะนั้นในขณะที่แข็งปรากฏขณะนั้นไม่ใช่เราแต่มีสภาพที่รู้แข็งที่ปรากฏและแข็งขณะนั้นนะคะเป็นเราหรือเป็นอะไรคะที่ตัวเป็นขาเป็นแขนเป็นหูเป็นหน้าหรือเป็นอะไรขณะนั้นต้องไม่มีเราเพราะฉะนั้นขณะนั้นเฉพาะแข็งเท่านั้นที่ปรากฏเห็นไหมคะปกติมีเราทั้งตัวแล้วก็แข็งไปหมดทั้งตัวตรงไหนก็แข็งกระทบตรงไหนก็แข็งก็ยังคงเป็นเราแต่เวลาที่เป็นปัญญาจริงๆนะคะแข็งปรากฏจริงๆไม่มีเลยเราส่วนหนึ่งส่วนใดก็ไม่มีนั่นถึงจะเป็นการถูกต้องและขณะที่แข็งปรากฏนะคะก่อนแข็งต้องไม่มีแข็งเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยค่ะกว่าจะรู้ความจริงตรงที่ได้ฟังตามที่ได้ตรัสรู้ทรงแสดงให้คนอื่นได้รู้นี่นะคะก็ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดฟังแล้วต้องไตรตรองนะคะแม่คำที่ได้ยินว่าขณะที่แข็งปรากฏเดี๋ยวนี้ปรากฏกับอะไรถ้าไม่มีปัญญาเลยก็เป็นแข็งส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายยังจำไว้มั่นคงเดี๋ยวนี้ถ้าทุกคนหลับตานะคะมีแข็งปรากฏจำได้ไหมว่าตรงไหนแต่ไม่ได้ปรากฏส่วนหนึ่งส่วนใดอย่างที่คิดเลยไม่ใช่หัวเข่าไม่ใช่ขาไม่ใช่อะไรแต่พอลืมตานี่ไงแข็งตรงหัวเข่าแต่ความจริงแข็งขณะนั้นไม่มีหัวเข่าเลยไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่มีลักษณะของแข็งและแม้ขณะนั้นนะคะถ้าเป็นสติสัมปชัญญะจริงๆคือก่อนแข็งไม่มีแข็งเพราะฉะนั้นจึงรู้ว่าแข็งนั่นแหละเกิดเป็นแข็งแล้วก็หมดไปปัญญาก็สามารถที่จะรู้ความจริงว่าแข็งเป็นแข็งแล้วก็แข็งก็เกิดขึ้นและแข็งก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงปัญญาแต่ละขั้นเนี่ยค่ะก็สะสมความเข้าใจขึ้นความละอายมีจริงไหมคะ
5: มีจริงค่ะ
1: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นธรรมะค่ะ
1: เป็นธรรมะอะไร
5: เป็นธรรมะที่ดีค่ะ
1: ค่ะเป็นเจตสิกซึ่งไม่ใช่เรา
5: ค่ะ
1: จะมีมากมีน้อยใครรู
5: ้ก็ต้องผู้นั้นเอง
1: ค่ะคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้นะคะนอกจากการกระทำภายนอกส่องไปถึงสภาพของจิตขณะนั้นแต่บุคคลนั้นรู้ก่อนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยค่ะที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขณะใดก็ตามนะคะเพราะไม่รู้ไม่ละอายต่ออกุศลนั้นๆเลยถึงแม้ว่าจะบอกว่าอกุศลมีโลภะมีโทสะมีมานะละอายไหมคะมีอยู่เต็มและเวลาที่เกิดก็ไม่ละอายเพราะไม่เห็นโทษเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่สะสมกุศลมามากนะคะเห็นภัยของสังสารวัฏแม้เพียงอาบัติเล็กน้อยก็เหมือนกับปาราชิกคืออะไร ไม่กล้าที่จะทำเพราะละอายพระเช่นผู้ที่เป็นพระภิกษุเนี่ยค่ะท่านก็คือผู้ที่เห็นภัยจริงๆในสังสารวัฏสังสารวัฏก็คือเดี๋ยวนี้ทุกวันทุกขณะที่มีการเห็นการได้ยินเป็นการเกิดดับสืบต่อของจิตแต่ละขณะนะคะละอายที่จะไม่เข้าใจความจริงหรือไม่ละอายเห็นไหมคะก็ต่างกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือคฤหัสถ์ที่ฟังธรรมะเพราะละอายที่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะจึงฟังธรรมะเพื่อจะรู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วก็ไม่มีตัวตนที่จะไปละอกุศลซึ่งสะสมมามากขณะใดก็ตามที่เป็นอกุศลขณะนั้นไม่ละอายเพราะฉะนั้นก็มีเพศที่ต่างกันระหว่างคฤหัสถ์กับบรรพชิตเพราะว่าคฤหัสถ์ในการก็รู้ก็ฟังธรรมะนะคะมีความละอายในเพศของคฤหัสถ์คือละอายที่จะไม่กระทำทุจริตกรรมแต่โลภะเกิดเพราะไม่เห็นโทษเท่ากับพระภิกษุซึ่งท่านสามารถที่จะสละอาคารบ้านเรือนรู้ว่าถ้าตราบใดที่ยังคงติดข้องอยู่นะคะขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสได้เท่ากับเพศบรรพชิตซึ่งขัดเกลากิเลสตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ต่างกันละเพราะฉะนั้นความละอายก็ต่างกันระหว่างเพศบรรพชิตกับเพศคฤหัสถ์และเมื่อเป็นเพศบรรพชิตที่ได้มีความเข้าใจได้ศึกษาธรรมะก็จะแม้แต่อกุศลเพียงเล็กน้อยก็ปรากฏเหมือนกับปราชิตด้วยความละอายที่จะไม่ทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งตรงใครมีความละอายมากหรือน้อยก็คือว่าละอายในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องมานะในเรื่องโลภะในเรื่องโทสะหรือในเรื่องอกุศลต่างๆระดับไหนระดับที่ไม่ทำทุจริตกรรมหรือว่าระดับที่แม้เกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่จะสะสมให้มากขึ้นควรที่จะเข้าใจให้ถูกต้องนะคะโดยการฟังแล้วก็ไตร่ตรองทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมีความละอายเพิ่มขึ้น
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับจากการที่ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งถ้ากล่าวถึงความเป็นจริงของอกุศลธรรมก็คือธรรมะที่ไม่ดีไม่งามให้ผลเป็นทุกข์ไม่นำมาซึ่งคุณประโยชน์ใดๆเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงการล่วงออกมาทางกายทางวาจานี่ก็แสดงถึงกิเลสหรือว่าอกุศลธรรมที่มีกำลังจึงเป็นเหตุให้มีการประพฤติในสิ่งที่ไม่เหมาะควรไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือว่าคฤหัสถ์ก็ตามก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์อย่างเช่นในพระสูตรบางพระสูตรนี่นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตำหนิแม้อกุศลจิตที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะยังไม่มีการล่วงละเมิดออกมาทางกายทางวาจาแม้เป็นเพียงความคิดความตรึกไปด้วยอำนาจของอกุศลพระองค์ก็ทรงตำหนิว่าไม่ควรที่จะเป็นไปในอำนาจของกิเลสเพราะว่ากิเลสเมื่อเกิดมากขึ้นเจริญมากขึ้นก็มีแต่จะนำมาซึ่งความพินาศอย่างเดียวเหมือนกับศัตรูครับท่านอาจารย์ครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ในความละเอียดของพระธรรมครับ
1: ค่ะฟังแล้วกิเลสก็ยังเกิดเพราะว่าสะสมมามากนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นความเป็นอนัตตาก่อนอื่นคือรู้ว่ากิเลสทั้งหลายนี่ค่ะต้องละตามลำดับและถ้าไม่เห็นโลภะจะละโลภะได้ไหมมีแต่พยายามจะไปกั้นนะฮะไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เคยดูโทรทัศน์เคยดูละครสนุกสนานเคยไปเล่นกีฬาต่างๆก็พยายามที่จะงดเว้นไม่ไปนั่นเราใช่ไหมค่ะไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่าขณะนั้นนะคะปัญญาเกิดไม่ได้เพราะว่าความเป็นตัวตนหลงคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วจะดีแต่ไม่มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นปัญญาก็คือเข้าใจถูกนะคะในสภาพธรรมะที่เกิดแล้วไม่ใช่ไปคิดว่าจะเกิดหรือจะไปทำให้ไม่เกิดแต่ต้องรู้ว่าเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยด้วยเหตุนี้นะคะหนทางนี้คือหนทางที่ปัญญาเข้าใจถูกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้ามัวแต่ไปเป็นตัวเรานะคะก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะว่าธรรมะเป็นอนัตตาแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจสภาพธรรมะที่เกิดแล้วรู้ตามความเป็นจริงว่าลักษณะนั้นเป็นอะไรไม่ใช่สามารถที่จะรู้ละเอียดถึงความเป็นอกุศลอย่างหยาบอย่างกลางทั้งที่ขณะนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นลักษณะของธรรมะซึ่งไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะเกิดแล้วและการที่เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรา ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะไม่ใช่ไปละโลภะนะคะแต่ละการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราอันนี้สำคัญที่สุดค่ะที่ต้องไม่คลาดเคลื่อนห้ามไม่ให้อะไรเกิดได้ไหมคะทำให้อะไรเกิดได้ไหมคะเกิดแล้วไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญญาก็คือขณะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามเกิดแล้วเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะมีปัจจัยสภาพธรรมะจึงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นหนทางที่ถูกต้องค่ะที่จะทำให้ไม่มีอะไรกั้นปัญญาเพราะว่าปัญญาสามารถเกิดจากการที่ฟังเข้าใจจนกระทั่งขณะนั้นสามารถเข้าใจลักษณะนั้นในความเป็นธรรมะ
2: ค่ะเพราะจริงๆแล้วนะคะขณะที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะก็ยังไม่รู้จักเลยว่าสภาพเห็นเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่ปรากฏทางตาจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าจะรู้ลักษณะของเห็นนะคะซึ่งเป็นจิตซึ่งเป็นแค่เพียงสภาพรู้นะคะท่านอาจารย์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะค่ะแล้วท่านอาจารย์ยังกล่าวถึงว่าก่อนเห็นเนี่ยนะคะไม่มีท่านอาจารย์ครับภวังคจิตที่ขั้นระหว่างวิถีเนี่ยนะคะจะค่อยๆเข้าใจได้ยังไงคะ
1: อารมณ์ของโลกนี้ไม่ปรากฏเพราะไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีลิ้มรสไม่มีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึก
2: ค่ะท่านอาจารย์คะภวังคจิตเนี่ยก็เป็นจิตใช่ไหมคะท่านอาจารย์เป็นจิตเป็นสภาพรู้แต่เขารู้อารมณ์อื่นเท่านั้นเอง
1: แล้วรู้ไหมคะว่าอารมณ์นั้นปรากฏหรือเปล่าเป็นอารมณ์อะไร
2: อารมณ์ไม่ปรากฏค่ะเพราะว่าเป็นอารมณ์ของ
1: เพราะฉะนั้นไม่มี
2: ชาติที่แล้ว
1: แล้วมีเมื่อปรากฏหมายความว่าก่อนไม่มีก็คือภวังคจิตเพราะไม่ใช่มีอารมณ์ของโลกนี้ปรากฏเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วมีจึงสามารถที่จะเห็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่มีโดยความเป็นอนัตตาและสิ่งที่มีนั้นก็หามีไม่ตอนหามีไม่ก็กลับสู่สภาพเดิมคือไม่มีอารมณ์ของโลกนี้ปรากฏ
2: ท่านอาจารย์คะชัดเจนในคำที่ท่านอาจารย์อธิบายว่าไม่มีแล้วมีแล้วก็หามีไม่หมายถึงว่าก่อนที่วิถีจิตจะเกิดเนี่ยนะคะก็มีภวังค์ซึ่งก็ไม่มีอารมณ์โลกนี้นะคะแล้วขณะที่มีการเห็นมีการได้ยินก็คือมีสิ่งที่ปรากฏทางตาและเมื่อวิถีจิตทางตาดับไปก็เป็นภวังค์ที่ขั้นอีกก็คือหามีไม่ท่านอาจารย์อันนี้ก็หมายถึงว่าท่านอาจารย์กำลังอธิบายให้เห็นว่าเนี่ยนะคะธรรมะที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้อย่างเช่นเหมือนกับแม้กระทั่งสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะไม่ได้ติดต่อกันเหมือนอย่างกับที่เราคิดเป็นนิมิตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีภวังค์ขั้นระหว่างอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คะแต่มันเข้าใจยากค่ะ
1: ก็เรียนมาเพื่อที่จะรู้ว่ายากแค่ไหนถ้าไม่เรียนนะคะไม่คิดว่ายากแต่พอเรียนแล้วยิ่งรู้ว่ายิ่งยากยิ่งลึกซึ้งเพราะแม้แต่ประโยคที่ว่านะคะไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงตามที่ทรงแสดงไว้โดยวิถีจิตใช่ไหมคะหลับไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่มีหลับใช่ไหมคะแต่ขณะหลับไม่รู้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีเพราะฉะนั้นถ้าทุกวันเนี่ยนะคะไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะเลยก็บอกแต่เพียงว่าเราหลับแล้วเราก็ตื่นแล้วก็เข้าใจกันใช่ไหมคะว่าตอนหลับเนี่ยหลับสนิทหรือเปล่าบางคนเมื่อคืนนี้ฝันว่าก็แปลว่าขณะนั้นนะคะมีหลับก่อนฝันแล้วก็ฝันว่าเพราะฉะนั้นฝันก็คือคิดเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะเพียงแต่ไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นไม่มีเสียงปรากฏให้ได้ยินแต่สภาพจำเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นจำไม่รู้ว่าชาติไหนเพราะฉะนั้นฝันแต่ละเรื่องก็ประหลาดใช่ไหมคะแปลกแปลกคืนนี้จะฝันยังไงดีคะ
2: ไม่
1: มีทางรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ธรรมะก็แสดงความเป็นอนัตตาจริงๆแต่ไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าธรรมะนั้นเป็นอนัตตาหรือทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงมีการที่รู้ประโยชน์ของการที่ควรฟังเพราะว่าถ้ายังคงไม่รู้ต่อไปนะคะจะหลับจะตื่นจะจากโลกนี้ไปหรือมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่รู้ว่าสามารถเข้าใจได้และเป็นสิ่งที่มีแล้วทำไมจะไม่ฟังให้เข้าใจนี่คือปัญญานะคะปัญญาเริ่มเห็นทางและปัญญาก็จะไม่ไปทางผิดเพราะฉะนั้นปัญญาจะค่อยๆไตร่ตรองความเห็นที่ถูกต้องเกิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาที่เราใช้คำว่าปัญญาเนี่ยเกิดแล้วโดยไม่รู้นะคะไม่ต้องไปเรียกชื่อแต่ทำหน้าที่ของความเห็นถูกไปเรื่อยๆนี่คือสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่ง
2: ค่ะอาจารย์ครับหมายถึงว่าถ้าเราจะเข้าใจลักษณะของภวังค์ที่จะปรากฏตามความเป็นจริงนะคะท่านอาจารย
1: ์ไม่มีการที่จะเรียกว่าภวังค์หรืออะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีชื่อทั้งหมดตอนหลับไปเรียกอะไรเปล่าคะ
2: ไม่ได้เรียก
1: ตื่นมาต้องบอกว่าเมื่อกี้หลับหรือเปล่าก็ไม่ต้องเรียกตื่นมาก็ต้องบอกว่าตื่นหรือเปล่าก็ไม่ได้เรียกอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่สภาพธรรมะปรากฏอะไรเห็นคะปัญญาเห็นแจ้งไม่ใช่ว่าวิญญาณเห็นแจ้งตามปกติคือเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้แต่เห็นแจ้งคือเข้าใจจริงๆเข้าใจถูกต้องในความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏเวลานี้มีสิ่งที่ปรากฏนะคะแล้วก็ได้ฟังว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาสิ่งนั้นอยู่ที่มหาภูตรูปและสิ่งที่เป็นมหาภูตรูปกระทบตาไม่ได้แต่รูปอื่นที่อยู่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปนั้นแหละสามารถกระทบตาจึงปรากฏรูปร่างสันฐานตามมหาภูตรูปที่ปรากฏที่เกิดแล้วก็เห็นบ่อยๆจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นความจริงทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้ใครไปเรียกอย่างนั้นบ้าง

0: กิดมีอารมณ์ปรากฏจึงรู้ว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วดับกว่าจะค่อยๆ คลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นเรานานแสนนานมาแล้วเนี่ยนะคะถ้าไม่ค่อยๆเข้าใจขึ้นจากการฟังจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าจริงตามที่ได้ฟังทุกอย่างประจักษ์แจ้งว่าทุกคำเป็นวาจาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็แสดงถึงว่าไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญา
1: ท่านอาจารย์คะอย่างถ้าหากว่าจะรู้ว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วนี่นะคะดับไปเนี่ยหมายถึงว่าก็ต้องเข้าใจลักษณะของภวังคจิตใช่ไหมคะถึงจะเข้าใจว่าสภาพธรรมะนั้นหมดสิ้นไปอย่างนี้ค่ะความไม่มีอารมณ
0: ์ฮะก็ขณะนั้นไม่มีก็ไม่มี
1: ถึงจะเข้าใจถึงความขาดตอนของการมีสภาพธรรมะที่ปรากฏ
0: ที่เรียนมานะคะก็ปรากฏให้เข้าใจได้ถูกต้องโดยไม่ต้องเรียกชื่อเลยที่บอกว่านะคะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกชัดเจนเวลาหลับสนิทเพราะฉะนั้นขณะนั้นต้องเรียกว่าภวังค์ไหมไม่มีอะไรปรากฏใช่ไหมคะไม่มีแล้วมีเห็นไหมคะเมื่อไหร่มีเมื่อนั้นก็เห็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเนี่ยต้องดับ
1: ท่านอาจารย์คะแล้วถ้าเป็นอย่างวิปัสสนาที่รู้ลักษณะของนามมาทำกับรูปธรรมที่แยกกันเนี่ยคะต้องเข้าใจลักษณะของความไม่มีอารมณ์ตรงนี้ไหมคะ
0: ขณะไหนเป็นวิปัสสนาคะ
1: ต้องเป็นวิปัสสนาค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขณะนี้ใช่ไหม
1: ค่ะขณะนี้โอกาสที่สติจะระลึกได้ก็แต่เพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจถึงว่าสภาพธรรมะที่ปรากฏนั้นเกิดดับอย่างไรเพราะว่าสติปัฏฐานรู้แค่สภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละอย่าง
0: ฟังเข้าใจเมื่อไหร่นะคะขณะนั้นมีสติแน่แต่ไม่ใช่สติสัมปชัญญะและไม่ใช่สติปัฏฐาน
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: ไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1671สนทนาธรรมที่บ้านนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2552
3: ขออนุโมทนาทุกท่านนะคะที่มีศรัทธาที่จะฟังพระธรรมเพราะว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็ยากค่ะแต่ก็ค่อยๆเข้าใจได้แต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือการเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจต่อการฟังนะคะเพราะว่ารู้ว่าการฟังประโยชน์ก็คือว่าเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังว่าพูดเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เป็นธรรมะยังไงแล้วก็ถ้ามีความสงสัยก็กรุณาซักถามเพราะเหตุว่าประโยชน์ที่จริงสูงสุดก็คือว่าไม่เสียเวลาในการฟังคือเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเมื่อไหร่ตอนนั้นนะคะเสียเวลาเพราะว่าไม่เข้าใจนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามค่ะเนื่องจากพระธรรมเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากการสนทนาธรรมนี้ก็คงจะเป็นแบบขอถามบ้างนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่ได้ฟังเนี่ยตอบว่าความเข้าใจมั่นคงแล้วก็ตามที่ได้ฟังหรือเปล่าเรียกว่ากำลังพูดเรื่องนี้ถามเรื่องนี้แต่ว่าคิดเรื่องอื่นใช่ไหมคะอันนั้นก็คงจะตอบไม่ได้แน่นอนนะคะก็ขอเริ่มค่ะว่าทุกคนมีความจริงใจที่จะฟังพระธรรมและเป็นผู้ตรงที่จะเข้าใจธรรมะเพื่อประโยชน์คือไม่คลาดเคลื่อนนะคะทั้งพระธรรมวินัยและตนเองเพราะเหตุว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะคลาดเคลื่อนก็เท่ากับทำลายพระศาสนาไม่ตรงตามที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ทำลายประโยชน์ของตนเองด้วยเพราะเหตุว่าการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเพื่อละไม่ใช่เพื่อได้ข้อสำคัญที่สุดคือเพื่อละยากไหมคะละค่ะยากกว่าได้ใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอยากได้อะไรเนี่ยเราก็ไปแสวงหามาพอได้แล้วไม่ได้ละสิ่งที่เราได้ติดข้องต้องการเพราะฉะนั้นก็แสวงหาไม่จบแล้วก็ได้มาเก็บไว้เก็บไว้ในใจด้วยความติดข้องไม่จบไม่มีการที่จะละหรือสละสิ่งที่เราเคยติดนะคะซึ่งความจริงและความละเอียดของธรรมะเนี่ยมีมากมากจนกระทั่งต้องค่อยๆฟังนะคะแต่ว่าประโยชน์แท้จริงก็คือว่าเพื่อละค่ะเวลานี้เราไม่ได้ฟังเพื่อจะได้อะไรนะคะแต่ว่าเพื่อละความไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนอะไรตรัสรู้อะไรและเราไม่ได้รู้เพราะว่าเราไม่ได้ฟังพระธรรมที่ทรงแสดงโดยละเอียดจริงๆนะคะอาจจะฟังนิดหน่อยแล้วก็คิดว่ารู้แล้วแต่ความจริงเนี่ยไม่ได้รู้เลยสักคำเดียวต้องใช้คำว่าสักคำเดียวไม่ทราบคนอื่นจะคิดว่าไม่จริงหรือเปล่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่าดูเหมือนกับว่ารู้ธรรมะเยอะแล้วแต่ความจริงไม่ได้เข้าใจสักคำเดียวมีใครเข้าใจหลายๆคำบ้างไหมคะเข้าใจเพียงชื่อนะคะแต่ว่าเข้าใจความจริงของคำที่เราได้ยินหรือเปล่าเช่นคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะทุกคนได้ยินคำนี้นะคะยังไม่ทันไรเลยค่ะอยากจะรู้จักธรรมะนะอยากจะพบธรรมะแต่ว่าก่อนที่จะพบหรือว่ารู้จักต้องฟังก่อนว่าธรรมะเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงถ้ามีจริงแล้วทุกคนรู้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ต้องทรงแสดงแต่สิ่งที่มีจริงนะคะเพราะว่าไม่รู้ตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารู้แล้วกับการที่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยจะรู้ได้ว่าต่างกับที่เราเคยคิดเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคยฟังพระธรรมเลยและมีคนพูดว่าพระธรรมคืออะไรเนี่ยจะตอบได้ไหมคะอยู่ดีๆก็มาถามว่าธรรมะคืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำไมจะไม่ให้ถามก็ได้ยินคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำว่าธรรมะและรู้ด้วยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะ พราะฉะนั้นก็ต้องน่าสนใจที่จะรู้ว่าแล้วธรรมะคืออะไรไม่ใช่ว่าผ่านไปโดยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงคืออะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นจะแสดงว่าเราเข้าใจธรรมะไม่ได้นะคะเราคิดเองเรื่องธรรมะแล้วคิดว่าเข้าใจธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นน่าถามน่าคิดไหมคะว่าธรรมะคืออะไรลึกผ่านไปไม่ต้องสนใจว่าธรรมะคืออะไรแต่ถ้าจะฟังธรรมะได้ยินคำนี้แล้วผ่านไม่ได้เลยสักคำเดียวค่ะคำเดียวก็ผ่านไม่ได้ไม่ว่าจะพูดคำอะไรทั้งหมดนะคะต้องคืออะไรก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะมีผู้ที่จะตอบหรือจะถามค่ะว่าธรรมะคืออะไรคุณก้าวค่ะเชิญค่ะ
4: ขอตอบว่าธรรมะเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ประการหนึ่งค่ะและธรรมะก็ยังเป็นสิ่งที่มีจริงนี่ก็อีกประการหนึ่งค่ะ
3: เพราะฉะนั้นรู้จักธรรมะหรือยังเห็นไหมคะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนนะคะรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังถ้าไม่ฟังจะรู้ได้ไหมคะ
4: ไม่ได้ค่ะ
3: คิดเองก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่คำสอนของเราหรือของใครแต่ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าก็เพียงรู้ว่าธรรมะเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่ารู้ธรรมะแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: พระเจ้าต้องฟังแน่นอนนะคะหรือต้องอ่านหรือต้องคิดต้องไตร่ตรองเพียงธรรมะคำเดียวและคำตอบที่สองของคุณแก้วก็คือว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะก็เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรต้องตรัสรู้สิ่งที่มีจริงแน่นอนไม่ใช่มาพูดเรื่องสิ่งที่ไม่มีจริงใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมเมื่อมีจริงแล้วคนอื่นรู้ไม่ได้ทำไมต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีมานานแสนนานกว่าจะได้รู้ความจริงของสิ่งซึ่งทุกคนก็ยอมรับว่ามีจริงก็ต้องแสดงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะลึกซึ้งมากแม้มีจริงแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็แม้มีจริงไม่รู้ก็ต้องฟังคำสอนของผู้รู้ให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นแท้จริงคืออะไรเริ่มยากแล้วไหมคะธรรมะต้องคิดละต้องไตร่ตรองละไม่ใช่เพียงแต่ฟังเฉยๆเพราะฉะนั้นขณะนี้คำถามต่อไปนะคะก็คือถามว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีสิ่งที่มีจริงหรือเปล่า
5: ธรรมะมีจริงค่ะ
3: และธรรมะมีจริงอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ล่ะคะถ้ามีจริงก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่และเป็นอะไรค่ะ
5: ถ้าตาก็เห็นหูก็ได้ยิน
3: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเราเผลอไม่ได้เลยเราจะข้ามแต่ละคำและคิดว่าเรารู้แล้วนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่คุณหมอบอกว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงก็คือเห็นมีจริงๆได้ยินก็มีจริงๆมีใครปฏิเสธหรือว่าไม่จริงบ้างไหมคะเห็นจริงๆค่ะไม่ต้องบอกไม่ต้องถามไม่ต้องใช้คำอะไรเลยเห็นก็กำลังเห็นเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงๆแล้วรู้จักเห็นหรือยังเห็นไหมคะเพียงแค่เห็นคำเดียวแล้วก็มีจริงด้วยแล้วรู้จักเห็นหรือยังเนี่ยค่ะคือการที่จะไม่เผลอนะคะแล้วก็ไม่ประมาทพระธรรมเห็นกำลังเห็นอยู่ทุกคนเห็นแล้วรู้จักเห็นที่กำลังเห็นหรือยังเพราะว่าเห็นมีจริงต้องเป็นธรรมะแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะไปหาธรรมะจะไปเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ใช่ไปหาที่อื่นนะคะแล้วก็เข้าใจที่อื่นเลยแต่ขณะนี้สิ่งใดที่มีจริงเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีความเข้าใจสิ่งนั้นจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นความจริงของสิ่งนั้นได้แม้แต่เพียงกำลังเห็นเนี่ยค่ะก็มากมายที่จะทรงแสดงโดยประกาศทางปวงที่จะทำให้รู้ได้ว่าเห็นมีจริงๆและเห็นขณะนี้เป็นอะไรเพียงแค่กำลังเห็นนะคะไม่รู้ความจริงของเห็นใช่ไหมคะและควรรู้หรือเปล่าเห็นไหมคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็จริงใจถ้าไม่ควรรู้แล้วจะควรไปรู้อะไรถ้าไม่ใช่รู้เห็นรู้สิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะข้อความในพระไตรปิฎกทรงแสดงไว้ว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไม่ใช่ไม่ควรรู้ค่ะเกิดมาทุกคนก็เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแต่ละวันนะคะทุกวันก็ซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ควรเป็นสิ่งที่รู้ยิ่งไหมหรือว่าไม่ควรรู้ถ้าไม่ควรรู้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าทำไมจะบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้สิ่งที่มีจริงๆอย่างนี้ต้องแสดงว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้ค่ะแม้มีก็ไม่รู้ความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากใครรู้บ้างแล้วยังคะความลึกซึ้งของเห็น กำลังเกิดและดับค่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาที่ไปวัดเนี่ยจะได้ยินคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อกี้นี่ทุกคนรับประทานหอยทอดอร่อยใช่ไหมคะอยู่ไหนอะคะรสอยู่ไหนสิ่งที่เห็นจานช้อนส้อมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ไหนไม่มีอะไรที่เหลือเลยค่ะทุกขณะจิตเนี่ยผ่านไปผ่านไปแต่ว่าการเกิดดับของสภาพธรรมะไร้ร่องรอยนะคะเพราะเหตุว่าเร็วมากเนียนมากจากเห็นมาเป็นได้ยินเป็นคิดนึกแต่ละวันแต่ละขณะผ่านไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าไม่มีอะไรเหลือเลยดับแล้วดับเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยแต่ว่าความจำมีนะคะสภาพที่จำมีแต่จำก็ไม่ได้จำเพียงสิ่งเดียวค่ะจำสิ่งนี้แล้วก็จำสิ่งอื่นแล้วก็หมดไปแล้วก็จำสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นทุกขณะในชีวิตเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือความไม่เที่ยงมีใครคิดว่าอะไรเที่ยงบ้างคะฟังอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีใครคิดว่าอะไรเที่ยงบ้างตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้นะคะมีอะไรเที่ยงบ้างไหมคะ
5: ไม่มี
3: ค่ะเข้าใจได้แต่ยังไม่เห็นการเกิดดับเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดไม่ใช่บอกเฉยๆนะคะแต่ทรงแสดงตลอด 45,000 พรรษาเนี่ยค่ะให้เกิดความเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมะได้แต่ต้องเป็นความเข้าใจของคนที่ฟังเพราะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญาซึ่งในภาษาไทยเรานะคะก็หมายความถึงความเข้าใจถูกความเห็นถูกในทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงแต่ใครล่ะที่จะรู้อย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ถ้าไม่ศึกษาไม่ฟังและไม่ไตร่ตรองว่าพระธรรมที่ทรงแสดงทุกคำจริงค่ะไม่มีคำไหนเลยที่ผิดเช่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยตั้งแต่เกิดขณะแรกจนถึงขณะเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นควรที่จะรู้จริงๆนะคะเพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้เนี่ยค่ะหลงยึดถือนะคะแล้วก็หลงต้องการแล้วก็ได้มาแล้วก็หลงคิดว่ายังมีอยู่แต่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเมื่อไรขณะไหนโลกมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดก็ต้องเปลี่ยนแปลงต้องดับไปโลกสวรรค์ก็เหมือนกันพรหมโลกนรกเปรตอสุรกายไม่ว่ามีการเกิดที่ไหนก็ต้องมีการดับไปต้นไม้เล็กๆเกิดมาเพียงแค่ต้นไม้นะคะนิดเดียวมีรากหน่อยนึงแล้วก็มีกิ่งมีก้านมีใบในที่สุดก็ต้องแก่แล้วก็ตายไปไม่มีอะไรที่คงที่ได้เลยเพียงแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นจะช้าหรือจะเร็วนะคะแต่ก็คือเป็นสิ่งที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เข้าใจได้ในชีวิตประจำวันที่มีจริง
6: ๆผมมีคำถามอยู่นิดนึงว่าทำไมสมัยพุทธกาลถึงมีคนตรัสรู้ได้เร็วสมัยนี้นั่งสมาธิเป็นปีๆก็ยังไม่ไปไหนทำไมมันมีความแตกต่างกันมาก
3: แต่สมาธิไม่ใช่ปัญญานะคะแม้ในขณะนี้เองนะคะเราคิดว่ามีเพียงเห็นแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดของเห็นขณะนี้ว่าเกิดแล้วมีอะไรด้วยในขณะที่เห็นและแม้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นก็ต้องมีจริงๆเพราะฉะนั้นทรงแสดงทุกอย่างนะคะที่เรามองเห็นเป็นส่วนรวมเหมือนเห็นเป็นโต๊ะเห็นเป็นเก้าอี้นะคะแตกย่อยจนกระทั่งละเอียดที่สุดเพราะฉะนั้นก็มีหลายๆสิ่งที่ประกอบกันจะมีอย่างเดียวไม่ได้เลยเก้าอี้ตัวนี้ก็ต้องมีหลายอย่างใช่ไหมคะประกอบกันมีแข็งแล้วก็มีเย็นด้วยแต่ความจริงมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสมีทั้งสิ่งที่สามารถกระทบจากขุปสาทะทำให้เกิดเห็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าฟังพระธรรมแล้วก็จะเห็นได้ค่ะว่าละเอียดยิบค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มศึกษาทีละหนึ่งนะคะเราจะเข้าใจชัดกว่าแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาทีละหนึ่งเนี่ยเราจะสับสนเพราะว่าเรื่องเยอะอย่างที่คุณหมอบอกว่าฟังมันก็มีหลายเรื่องใช่ไหมคะโน้นบ้างนี่บ้างแต่ว่าถ้าเราเริ่มทีละอย่างเพียงอย่างเดียวให้เข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยค่ะก็ทำให้เข้าใจได้ไม่สับสนเพราะฉะนั้นถ้าเพียงแต่เราจะพูดถึงเพียงสิ่งเดียวนะคะแล้วก็ให้เข้าใจสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยค่ะก็ทำให้สะดวกกว่าเวลาที่เราไปพูดหลายเรื่องแล้วก็เข้าใจไม่ละเอียดนะคะอย่างพูดถึงเห็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เห็นมีจริงๆเนี่ยแล้วเราจะรู้ความละเอียดของเห็นในขณะนี้ว่าอย่างไรคือตามพระธรรมที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดง นี่ค่ะคือธรรมะถ้าจะฟังธรรมะก็คือฟังสิ่งที่มีจริงและไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจให้เป็นความรู้เป็นความเข้าใจของตนเองหลังจากที่ฟังแล้วด้วยคือไม่ใช่จะไปเอาความรู้ของคนอื่นมาเป็นของเราได้นะคะคนอื่นพูดอย่างไรเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราฟังแล้วเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลที่เราไตร่ตรองแล้วว่าจริงนะคะเราก็รับความจริงอันนั้นเพราะฉะนั้นเพียงเห็นอย่างเดียวเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะน่าเข้าใจไหมคะไม่จะไปเข้าใจอย่างอื่นค่ะเห็นขณะนี้มีจริงๆนะคะใครรู้รูปร่างของเห็นบ้างคะเห็นมีรูปร่างที่แสดงว่าเห็นเนี่ยต้องเป็นรูปร่างอย่างนี้ไหมคะมีสีมีกลิ่นของเห็นได้ไหมคะลองคิดดูค่ะคือทุกคนที่ฟังธรรมะในครั้งพุทธกาลนะคะคนที่ฟังและรู้เร็วเนี่ยค่ะถ้าศึกษาประวัติของท่านเหล่านั้นแล้วนะคะ1อสงไขยแสนกับก็มีแสนกับไม่ใช่แสนชาติไม่ใช่แสนวันนะคะกับหนึ่งนี่ก็นานแสนนานมากมายนับไม่ถ้วนเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่เรายังไม่เคยเข้าใจเลยเนี่ยกว่าจะเข้าใจถึงอย่างนั้นเนี่ยต้องนานแต่ว่าเริ่มฟังก่อนและผู้ที่ได้ฟังธรรมในครั้งโน้นเนี่ยอย่างบางทีข้อความในพระไตรปิฎกบอกว่าไม่นานก็รู้แจ้งอริยสัจธรรม12ปีก็มี16ปีก็มีซึ่งคนสมัยนี้คิดว่าแค่ฟังสักปีหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเข้าใจได้แต่ว่าถ้าใครสามารถที่จะฟังถึง16ปี12ปี20ปี30ปี60ปีนะคะแล้วรู้ได้ก็น่าอนุโมทนาเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นไปได้โดยว่าไม่เคยสะสมความเข้าใจมา
7: ครับท่านอาจารย์คะเมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าความจริงของการเห็นที่ท่านอาจารย์กล่าวอย่างนี้หมายถึงอะไรคะ
3: ค่ะก็เห็นมีนะคะใครรู้ความจริงของเห็นบ้างกำลังเห็นแท้ๆเนี่ยแล้วถ้าไม่รู้จักเห็นแล้วเมื่อไหร่จะรู้จักอะไรเพราะว่าเห็นก็มีจริงๆค่ะทุกอย่างที่จริงนะคะควรรู้คิดนึกมีจริงชอบมีจริงโกรธมีจริงทุกอย่างที่มีจริงควรรู้ค่ะไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ไม่มี
7: ความรู้ตรงนั้นคือรู้เพื่ออะไรคะท่านอาจารย
3: ์ค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่ว่าเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถูกหรือผิดเมื่อไม่รู
7: ้ก็ไม่ถูกค
3: ่
7: ะ
3: ก็ไม่ถูกและควรจะไม่ถูกไหมคะ
7: ใช่
3: แม้แต่ถามว่าเห็นเป็นยังไงแล้วจะตอบไม่ถูกเนี่ยใช่ไหมคะก็จะตอบทำไมในเมื่อมันไม่ถูกแล้วก็จะจำไปไม่ถูกไม่ถูกจำไปทำไมก็คือผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจและไม่มีการรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรไปคิดว่าตรัสรู้อย่างอื่นแต่ความจริงตรัสรู้ความจริงเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงๆซึ่งยากแล้วก็ลึกซึ้งมากเพราะเห็นทุกคนมีแต่ใครจะมาบอกให้รู้ว่าและความจริงเห็นคืออะไรขณะที่ได้ยินเป็นเห็นหรือเปล่าคะไม่เป็นคนละขณะละเพราะฉะนั้นเห็นต้องไม่ใช่ได้ยินแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งก็มีเห็นบ้างได้ยินบ้างผ่านไปผ่านไปโดยไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมจึงละเอียดนี่ค่ะไม่ข้ามเวลานี้อยากจะเข้าใจเรื่องเห็นหรือว่าไปที่อื่นสนใจเรื่องอื่นดีกว่าค่ะลองคิดถึงนะคะคือเป็นการที่เราจะรู้การสะสมของเราว่าเรามีความมั่นคงในเรื่องรู้กับไม่รู้และธรรมะในแค่ไหนเพราะว่าทุกคนกำลังเห็นใช่ไหมคะคำถามก็คือว่าแล้วจะไม่รู้จักเห็นไปรู้เรื่องอื่นกันดีไหมควรไหมหรือว่าเมื่อไม่รู้สิ่งใดก็ควรที่จะเริ่มเข้าใจพิจารณาจนกระทั่งรู้จักสิ่งนั้นจริงๆก่อนเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งก็คือแค่นี้เองค่ะหลับแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็เห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นเป็นอย่างนี้จนถึงวันสุดท้ายแล้วก็ไม่จบนะคะยังต่อไปอีกเกิดอีกเห็นอีกได้ยินอีกก็เท่านี้เองค่ะถ้าใครไม่รู้ก็คือไม่รู้ไปตลอดชาติถ้าใครเริ่มรู้ก็เริ่มค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็รู้จักผู้ที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆบางคนฟังแล้วก็ถามว่าแล้วจะรู้ไปทำไมใช่ไหมคะไปทำอย่างอื่นดีกว่าได้ทรัพย์สินเงินทองแต่ได้ทรัพย์สินเงินทองแล้วเป็นสุขจริงๆหรือเปล่าต้องพลัดพรากนี่แน่นอนต้องจากไปสิ่งนั้นจากไปก่อนหรือเราจากสิ่งนั้นไปไม่มีการที่จะเป็นของเราได้อย่างแท้จริงเลยเพียงแต่ว่าพอมีอะไรปรากฏก็พอใจอยากได้แสวงหาเก็บแล้วก็ติดข้องแล้วก็ไม่รู้จบนะคะทุกวันเห็นแล้วค่ะมีใครทำเห็นได้เห็นไหมคะอนัตตาเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาก โกรธเกิดขึ้นนะคะจะให้ไม่โกรธก็ไม่ได้โกรธก็ไม่ใช่เห็นธรรมะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยเพียงแต่ว่าโลกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับ
3: ค่ะเพราะอะไรคะเพราะเหตุว่ามีจริงๆค่ะโลกต้องเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะว่าขณะนี้นะคะทุกคนคิดเรื่องต่างๆตามที่เห็นถ้าไม่มีเห็นเป็นโลกหนึ่งเนี่ยจะมีสิ่งต่างๆปรากฏในห้องนี้อย่างนี้ไหมคะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีคนมีพรมมีงาช้างมีกล้องถ่ายค่ะมีไหมคะจะมีได้ไหมแค่หลับตาก็ไม่มีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นโลกก็คือสิ่งที่มีจริงสอดคล้องกันไหมคะกับธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง
8: สอดคล้องกัน
3: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะนี่นะคะเกิดถ้าไม่เกิดจะไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นเกิดแล้วก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นความหมายตรงกันหมดค่ะธรรมะเกิดแล้วดับเป็นโลก
8: ครับ
3: ค่ะโลกถ้าไม่มีธรรมะเลยเนี่ยจะมีโลกได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโลกก็คือสิ่งที่มีจริงก็ซึ่งเป็นธรรมะมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นโลกทางตาสำหรับคนตาไม่บอดนะคะก็คิดไปเรื่องโลกทางตาเนี่ยมากมายก่ายกองไม่จบเลยเดี๋ยวอ่านหนังสือพิมพ์เดี๋ยวทำอย่างนั้นเดี๋ยวทำอย่างนี้ก็เป็นโลกสีสันวรรณะที่ปรากฏทางตาโลกทางหูเดี๋ยวนี้ค่ะมีเสียงต่างๆและแต่ว่าพอได้ยินแล้วเนี่ยจะคิดถึงเรื่องอะไรตามเสียงที่ได้ยินก็เป็นอีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าแยกออกเป็นแต่ละโลกไม่ปนกันโลกทางตานะคะจะเห็นโลกทางหูไหมคะ
8: ไม่เห็นครับ
3: แยกกันไปเลยค่ะเหมือนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไปเลยแต่นี้ไม่ใช่คนนะคะเป็นธรรมะแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันซึ่งเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดเป็นโลกสภาพธรรมะใดก็ตามที่มีการเกิดดับธรรมะนั้นเป็นโลกและที่เกิดจะไม่ให้ดับเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแล้วขณะนี้นะคะทุกคนยังอยู่ในกรงในโลกหรือเปล่าคะ
8: ยังอยู่ครับ
3: ออกไปจากโลกได้ไหมคะ
8: ไม่ได้
3: ไม่มีทางที่จะพ้นจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเกิดแล้วก็เห็นอีกได้ยินอีกตายแล้วก็เกิดอีกไม่พ้นไปจากโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเพราะอะไรกั้นไว้ไม่ให้ออกไปเพราะความติดข้องซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนี้ค่ะเพียงแค่เห็นเนี่ยก็ติดข้องในสิ่งที่เห็นแล้วได้ยินแล้วก็ไม่รู้ความจริงก็ติดข้องในสิ่งที่ได้ยินแล้วอย่างนี้จะไปนั่งทำสมาธิแล้วจะไปรู้อะไรได้ในเมื่อไม่รู้จักโลกคือสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆนะคะไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เป็นชั่วขณะที่เกิดแล้วดับไปเท่านั้นเองค่ะดับแล้วไม่กลับไปอีกด้วยข้อสำคัญที่สุดนะคะไม่มีอะไรเหลือเลยใครสามารถที่จะเอาสิ่งที่ดับไปแล้วกลับมาได้บ้างเสียงเมื่อกี้นี้เสียงใหม่ไม่ใช่เสียงเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเสียงที่ดับแล้วก็ดับไปเลยนะคะไม่กลับมาอีกแต่ก็มีปัจจัยให้เสียงใหม่เกิดขึ้นนี่เฉพาะทางเดียวนะคะแต่ทั้งทางตาก็อย่างนี้ทางหูก็อย่างนี้ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเกิดมาในโลกอยู่ในโลกที่ขณะเห็นบ้างได้ยินบ้างเลยนะคะชั่วคราวจริงๆค่ะชั่วคราวที่สั้นมากน้อยมากบางคนอาจจะบอกว่าขณะนี้ไม่เหมือนกับแสงไฟได้ดับไปเลยมีอยู่ตลอดเวลาอะไรๆก็เหมือนไม่ดับไปเลยแต่ความจริงเพราะการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่เห็นการสืบต่อว่าแท้ที่จริงนะดับแล้วเกิดอีกดับแล้วเกิดอีกดับแล้วเกิดอีกสืบต่ออย่างเร็วมากจึงปรากฏเหมือนกับว่าโลกไม่มีอะไรดับไปเลยนั่งอยู่ในห้องนี้ก็เป็นห้องนี้อยู่นานแสนนานใช่ไหมคะแต่ความจริงถ้าแตกย่อยเป็นขณะที่สั้นที่สุดเล็กที่สุดทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่ใช่ขณะเดียวเลยขณะเห็นหนึ่งขณะดับไปขณะได้ยินไม่ใช่ขณะที่เห็นแล้วก็กลับมาเห็นอีกแล้วก็กลับไปได้ยินอีกแล้วก็กลับไปคิดอีกแต่ละขณะเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่ออย่างเร็วแล้วอย่างนี้จะไปนั่งสมาธิแล้วจะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ได้ไหมถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะรู้จักพระธรรมหรือเปล่ารู้จักธรรมะไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรสอนอะไรและสมาธิคืออะไรก็ไม่รู้ปัญญาคืออะไรก็ไม่รู้และไปนั่งทำอะไรก็ไม่รู้ด้วยก็รวมความว่าไม่ได้รู้อะไรสักอย่างเดียวแต่ว่าอยากนั่งใช่ไหมคะอะไรกั้นให้อยู่ในกรงของอวิชชาของโลกซึ่งจะต้องอยู่ตลอดไปโดยที่ว่าไม่มีทางจะออกไปได้เลย
8: ความติดข้อง
3: ทั้งหกทาง
8: ทั้ง
3: วันเป็นอย่างนี้ค่ะ พราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าถ้าไม่มีผู้ที่อบรมพระบารมีมีปัญญาที่ตรัสรู้ความจริงเนี่ยไม่มีใครสามารถจะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันได้เลยพระเช่นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องละเอียดลึกซึ้งและก็ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจของคนฟังที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการฟังธรรมะหรือพุทธศาสนิกชนนี่คืออะไร
8: ฟังสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะฟังให้เข้าใจไปเรื่อยๆถ้าฟังเข้าใจแล้วความรู้เหล่านั้นเนี่ยก็จะช่วยในการปฏิบัติธรรมไปในตัว
3: ยังมีความหวังว่าจะช่วยนะคะซึ่งความจริงไม่ใช่เลยค่ะเพื่อละพระธรรมคำสอนทั้งหมดค่ะเพื่อละความไม่รู้เพื่อละความติดข้องเพื่อละกิเลสทั้งหมดจนกระทั่งไม่มีกิเลสเหลือเลย
8: ครับอย่างนั้นก็หมายความว่าต้องไม่มีความหวังด้วยก็หน้าที่อย่างเดียวคือฟังให้เข้าใจอย่างเดียว
3: ค่ะปัญญาคือความเข้าใจจะเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได
6: ้ชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยนะครับมักจะเกิดความโกรธโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วผมก็เคยคุยกับเพื่อนหมอด้วยกันเขาบอกว่าเราไม่ต้องไปบังคับตัวเองไม่ให้โกรธหรอกเพราะเราทำไม่ได้ก็มีคนบอกว่าต้องไปนั่งสมาธิสิเราจะได้จิตนิ่งแล้วก็จะได้นับ1 2 3ถึง10ก่อนที่จะไปด่าเขาตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับการทำแบบนั้นก็ยังไม่ใช่วิธีที่ถูกถ้าตามที่ของอาจารย์บอก
3: แน่นอนค่ะ
6: ครับ
3: เพราะว่าสมาธิหรือสมถภาวนามีก่อนการตรัสรู้แต่เพียงความสงบหรือการตั้งมั่นของจิตโดยที่ไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีทางที่จะดับกิเลสได้เลยเพราะไม่เห็นกิเลสไปปกปิดไว้ไม่ให้เกิดน่าจะอะไรไปดับนะคะขณะนี้นะคะทุกคนถ้าพูดภาษาไทยก็ใช้คำว่าจิตดูไม่ยากใช่ไหมคะทุกคนมีจิตแต่รู้จักจิตของตัวเองหรือเปล่ารู้จักจิตของตัวเองได้เมื่อไหร่คะทั้งที่มีจิตค่ะก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าความจริงจิตคืออะไรเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าหรือแท้ที่จริงจิตก็คือธรรมะแน่นอนใช่ไหมคะเพราะมีจริงๆแล้วก็เกิดเป็นจิตไม่ใช่เกิดเป็นแข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะต่างกันไปซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาหรือไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณานะคะแสดงพระธรรมกับผู้ที่มีศรัทธาที่ได้สะสมมาแล้วที่จะฟังและก็เห็นคุณค่าซึ่งถ้าไม่เห็นคุณค่าเนี่ยชีวิตเกิดมาก็เพียงเป็นสุขบ้างทุกบ้างนะคะรื่นเริงไปหาเงินทองทรัพย์สินมั่งมีแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเกิดมาได้อย่างไรและก็จากไปเนี่ยจากไปไหนซึ่งทุกคนก็ต้องเกิดแน่ๆใช่ไหมคะเกิดมาแล้วด้วยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ถ้าสามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ก็ยังพอที่จะรู้หนทางหรือว่าขณะนี้ค่ะทุกวันเนี่ยทุกคนกำลังเดินทางเพราะว่ามีทางเดินสองทางค่ะทางเดินที่เป็นกุศลหรือทางเดินที่เป็นอกุศลทางเดินที่เป็นปัญญาหรือทางเดินที่ไม่ใช่ปัญญาซึ่งไม่สามารถที่จะไปบังคับนะคะคนที่สะสมมาที่จะไม่เห็นประโยชน์ของปัญญาว่าให้เขาเห็นประโยชน์ของปัญญาว่าชีวิตทุกชีวิตเนี่ยค่ะชั่วคราวมากไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ตามเหตุตามปัจจัยจะไปไหนก็ต้องตามเหตุตามปัจจัยเป็นมนุษย์โกรธนิดเดียวก็เดือดร้อนใช่ไหมคะไม่อยากจะโกรธและถ้าไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วค่ะเป็นอย่างอื่นเนี่ยการเจ็บการไม่พอใจความลำบากยากไร้เป็นสัตว์มีขาไม่มีขาอย่างงูไงค่ะลำบากไหมสัตว์ที่อยู่ในป่าทุกตัวเนี่ยมีแต่ความกลัวความตกใจซึ่งก็คือความไม่พอใจนั่นเองไม่รู้ว่าอันตรายจะมาถึงตัวเมื่อไหร่และก็จะไปเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปโดยที่ว่าไม่มีทางที่จะออกจากกรงของสังสารวัฏเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาพระธรรมเนี่ยค่ะจะไม่เห็นพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแม้แต่พระปัญญาคุณหรือพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณก็เหมือนกับพระองค์เป็นบุคคลซึ่งเราถูกสอนมาแต่เล็กแต่น้อยนะคะให้กราบให้ไหว้ให้บูชาแต่ว่าถ้าบูชาจริงๆเนี่ยต้องบูชาคุณความดีค่ะถ้าเรายังไม่รู้จักคุณนะคะเราก็มีแต่เพียงความเคารพว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีกิเลสเลิศกว่า ไม่ว่าจะเป็นใครในจักรวาลสากลจักรวาลทั้งพรหมโลกทั้งเทวดาทั้งหลายในภพภูมิทั้งหลายก็รู้เพียงเท่านี้แต่ไม่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระปัญญาของพระองค์เนี่ยสามารถที่จะรู้ความจริงในขณะนี้นะคะทั้งหมดด้วยประการทั้งปวงและทรงแสดงพระธรรมด้วยพระมหากรุณาให้คนที่ฟังนะคะพิจารณาและเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเพียงแค่โกรธระงับไปยังไม่ได้ดับต้องโกรธอีกค่ะจะวิธีไหนก็ตามแต่ถ้าฟังพระธรรมและเกิดปัญญาสามารถที่จะถึงปัญญาที่ดับความโกรธไม่เกิดอีกเลยไม่ต้องไปแสวงหาวิธีจากคนโน้นคนนี้เลยนะคะเพราะว่าวิธีทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะดับเชื้อของความโกรธหรือว่าไม่สามารถที่จะดับความโกรธให้หมดไปได้ด้วยเหตุนี้นะคะในบรรดาธรรมะทั้งหลายปัญญาประเสริฐที่สุดถ้ามีปัญญาโกรธไหมคะพระพุทธเจ้าโกรธหรือเปล่าพระอนาคามีบุคคลโกรธหรือเปล่าพระโสดาบันโกรธหรือเปล่าปัญญาไม่เท่ากันเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเราอยากจะไม่โกรธแล้วก็อ่านหนังสือคนโน้นคนนี้บอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่ไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะไม่โกรธได้เมื่อมีปัจจัยก็โกรธแน่นอนค่ะแต่ปัญญาเป็นสิ่งที่โตยากนะคะพืชพันธุ์ทั้งหลายก็ยังโตง่ายกว่านักเกษตรกรก็มีปุ๋ยมีอะไรสารพัดที่จะไปทำให้บำรุงให้เจริญเติบโตได้แต่ปัญญาเนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะต้องทีละเล็กทีละน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไหนก็ตามเพื่อละไม่ได้ต้องการลาภยศสรรเสริญสุขเกียรติยศหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ฟังเพื่อรู้เพื่อเข้าใจความจริงเพื่อเห็นถูกเพื่อละอกุศลและต่อไปนะคะแม้กุศลก็ละจึงจะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะว่าถ้าตราบใดยังเป็นกุศลหรืออกุศลซึ่งเป็นเหตุก็ต้องมีผลเพราะฉะนั้นพระธรรมสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดนะคะคือสามารถที่จะทำให้ดับกิเลสได้เมื่อเป็นผู้ที่ดับกิเลสไม่มีกิเลสความบริสุทธิ์ของผู้ที่หมดจดจากกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์เนี่ยค่ะก็ทรงแสดงพระธรรมเพื่อเกื้อกูลให้บุคคลอื่นได้เข้าใจไม่ได้หวังสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ของพระธรรมความจริงความถูกต้องเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะไปปฏิเสธได้ถ้าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจจริงๆนะคะแต่สิ่งที่เป็นอันตรายก็คือว่าเมื่อไม่ได้ศึกษาพระธรรมแล้วเข้าใจเองจะเข้าใจพระธรรมผิดและทำให้พระธรรมลบเลือนด้วยอย่างทำสมาธิเนี่ยค่ะก่อนอื่นนะคะทำคืออะไรสมาธิคืออะไรเดี๋ยวนี้กำลังเห็นใช่ไหมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะคุณหมอทำให้เห็นเกิดขึ้นหรือเปล่าเห็นที่เห็นแล้วเนี่ยคุณหมอทำหรือเปล่าคะหรือมีปัจจัยก็เห็นมีปัจจัยก็เห็นเพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยจะโกรธให้ไม่โกรธได้ไหมไม่ได้ก็เป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักธรรมะนี่ค่ะก็คือว่าเห็นเนี่ยเราก็ทำให้เกิดไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วใครไปทำสมาธิทำได้ไหมคะเนี่ยค่ะคือความละเอียดของธรรมะถ้าทำเห็นให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วทำสมาธิได้ไหมกว่าเราจะมั่นคงถึงความเป็นอนัตตาคำเดียวเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้ว่าทุกอย่างเกิดตามเหตุตามปัจจัยขณะนี้เห็นเกิดแล้วเราไม่ได้ทำได้ยินก็เกิดแล้วเราก็ไม่ได้ทำคิดนึกเกิดแล้วเราก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้ก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดได้จึงจะเข้าใจถึงความหมายของคำว่าธรรมะและอนัตตานี่เป็นจุดตั้งต้นของพระพุทธศาสนาซึ่งศาสนาที่ไม่ได้สอนให้เข้าใจความจริงคำสอนที่ไม่ทำให้เข้าใจความจริงนะคะก็คือเป็นแต่เพียงความคิดแล้วก็เลื่อนลอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นกล่าวได้เลยนะคะตั้งแต่เกิดจนตายจะพูดจะทำจะคิดจะสนุกสนานจะอะไรก็ตามแต่ไม่รู้เลยทั้งสิ้นว่าเป็นอะไรทุกขณะนี้เลยเพราะฉะนั้นทำสมาธิได้ไหมคะถ้าทำสมาธิได้ก็ต้องทำเห็นได้ทำได้ยินได้เพราะฉะนั้นทำสมาธิในถูกหรือผิดกับเข้าใจเห็นไหมคะฟังแล้วเข้าใจในความเป็นธรรมะในความเป็นอนัตตาเนี่ยเราจะหลงผิดไหมเพราะว่าถูกหรือเปล่าที่ว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดตามเหตุตามปัจจัยจึงเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาต้องพิจารณาตั้งแต่คำแรกแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเดี๋ยวนี้ด้วย เดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปคอยเวลาทำสมาธิยังต้องทำใช่ไหมคะก่อนทำก็ไม่รู้อะไรละกำลังทำก็ต้องทำไปจนกว่าจะอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ทางนั้นค่ะทำแล้วก็ไม่รู้ก่อนทำก็ไม่รู
4: ้เท่าที่ฟังดูการทำสมาธิมักจะมีรูปแบบสร้างรูปแบบขึ้นมาว่าจะต้องกำหนดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นการทำซึ่งไม่ใช่เป็นอนัตตาแน่นอน
3: ขณะนั้นไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าขณะนั้นคืออะไรค่ะต้องมีจิตถ้าไม่มีจิตได้ไหมก็ทำอะไรก็ไม่ได้เลยและที่ทำนั้นก็ไม่ใช่จิตทำนะคะคือธรรมะทุกอย่างเนี่ยให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะจริงๆค่ะแล้วก็แต่ละอย่างไม่รวมกันด้วยแต่พอไม่รู้แล้วรวมกันหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าฟังพระธรรมจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าธรรมะหนึ่งก็คือนั่นแหละจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยอย่างแข็งอย่างเงี้ยค่ะเป็นโต๊ะหรือเป็นเก้าอี้หรือเป็นแก้วน้ำหรือว่าเป็นแข็ง
4: ถึงที่สุดก็ต้องเป็นแข็ง
3: ค่ะใครทำให้แข็งเกิด
4: เป็นสภาพธรรม
3: ค่ะนี่คืออนัตตาและก็เป็นธรรมะด้วยต้องมีความมั่นคงตั้งแต่ขั้นต้นค่ะ
4: ท่านอาจารย์ถ้ายังมีผู้ที่กล่าวว่าทำสมาธิแล้วก็กล่าวว่าเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นก็ให้พิจารณาสภาพเวทนาความรู้สึกหรือว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นขณะนั้นก็พิจารณาไปอันนี้ก็
3: พิจารณายังไงคะ
4: นี่นะคะสิ่งที่เขาได้พูดขึ้นมาคล้ายๆกับว่าจะพิจารณา
3: เดี๋ยวนะคะคุณแก้วคะเขาพูดและเขาเข้าใจใช่ไหมคะแต่เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจแล้วมีประโยชน์ไหมคะจะฟังอะไรที่ไม่ทำให้เราเกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกเลยแม้แต่สมาธิก็ไม่ได้บอกว่าคืออะไรเราก็ได้ยินแต่คำว่าสมาธิสมาธิทำสมาธิแล้วสมาธิคืออะไรถ้าไม่ให้เราเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องก็เท่ากับเราเสียเวลาไม่ได้อะไรเลยใครจะเข้าใจว่าทำสมาธิแล้วจะพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าอะไรอย่างพูดถึงความรู้สึกนี่ค่ะคืออะไรมีจริงหรือเปล่าและเป็นอะไรเป็นเราหรือว่ามีปัจจัยก็เกิดขึ้นและขณะนั้นนะคะความรู้สึกเกิดระดับหรือเปล่าหรือยังอยู่อันเดียวมาจนกระทั่งตลอดถึงวันนี้ก็ไม่ใช่
4: ค่ะ
3: ประโยชน์ของการฟังคือเข้าใจค่ะจะน้อยจะมากคือเข้าใจถูกต้องถ้าไม่เข้าใจเลยก็คือว่าไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังเลย
4: แล้วที่ดิฉันรับฟังมาเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นการหยุดความคิดคือเราเนี่ยคิดมากมายไก่กองคือสงบซะหน่อยจะได้ไม่ฟุ้งซ่านหยุดความคิดอันเนี้ยมีอยู่อันที่เขาพูดกัน
3: อย่าลืมนะคะถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่ว่าจะทำจะพูดจะคิดทั้งหมดตลอดชีวิตคือไม่รู้อะไรเพราะไม่รู้ว่าสงบคืออะไรเดี๋ยวนี้สงบหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเมื่อไหร่จะรู้คะถ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วจะไปรู้เมื่อไหร่
4: คือกราบเรียนถามเรื่องความหมายของคำว่าสงบด้วยค่ะเพราะคนจะเข้าใจผิดมากสำหรับการทำสมาธิ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อัน

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่842
2: เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครนะคะพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงในพระไตรปิฎกจุดประสงค์ก็เพื่อให้เป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐาน4จนกระทั่งสามารถที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์ถึงจะจบกิจที่ควรทำและได้ทำเสร็จแล้วและแม้พระอรหันต์คือผู้ที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุทั้งหลายที่เป็นอรหันต์ขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้วโดยลำดับสิ้นสังโยชน์ที่จะนำไปสู่ภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบก็ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวพรากจากกายแล้วย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พรากจากเวทนาแล้วย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พรากจากจิตแล้วย่อมพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมะเอกผุดขึ้นมีจิตผ่องใสมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เดียวพรากจากธรรมะแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายที่เป็นผู้ใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้อันเธอทั้งหลายพึงให้สมาทานพึงให้ตั้งอยู่พึงให้ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐาน4เหล่านี้ตั้งแต่บวชใหม่ยังไม่นานจนกระทั่งบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หมดสิ้นกิเลสแล้วก็เป็นผู้ที่ระลึกรู้ลักษณะของกายของเวทนาของจิตของธรรมะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่ยังไม่ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐานท่านก็มีการฟังเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานเรื่อยๆบ่อยๆเนืองๆเพื่อที่จะเกื้อกูลอุปการะจนกว่าท่านจะเป็นผู้ที่ดำรงมั่นจริงๆในการเจริญสติปัฏฐาน
3: ธรรมะเอกผุดขึ้นธรรมะเอกนั่นน่ะคืออะไรครับ
2: สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏค่ะพร้อมกับปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้น
3: หมายความว่าพิจารณาอารมณ์ทางตาอารมณ์ทางตานั้นเป็นธรรมะเอกในขณะนั้นอย่างนั้นเหรอ
2: คะทีละอย่างปรากฏตามความเป็นจริง
3: แต่อีกเรื่องนึงฮะคือว่าเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นเกาะทีนี้เรื่องการเจริญสมถะภาวนานั้นก็น่าจะเป็นเกาะได้นี่ครับอาจารย
2: ์ถ้าเป็นได้ก็ทรงแสดงไว้สิคะใครจะรู้ดีกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าจะได้บรรลุถึงอรูปฌานก็ยังมีกิเลสซึ่งจะทำให้เกิดในกามโลกในกามภูมิจะต้องมีการเห็นมีการได้ยินมีสุขมีทุกข์ต่อไปเรื่อยๆจะเรียกว่าเป็นเกาะเป็นที่พึ่งได้ยังไงคะไม่ทำให้ถึงฝั่ง
3: ก็ในเมื่อเจริญสมถะภาวนาเนี่ยโอกาสที่จะไปเกิดในสุคติภูมิแล้วก็ในสุคติภูมิเนี่ยก็เจริญกุศลขั้นต่างๆได้อีกเพราะฉะนั้นก็เจริญกุศลขั้นต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเกาะด้วย
2: เวลานี้นะ

0: ติปัฏฐานเนี่ยมันเกิดยากกว่าสมถะเพราะฉะนั้นถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดแล้วสมถะก็ไม่เจริญแทนที่จิตเนี่ยเป็นกุศลก็เป็นอกุศลไปการเจริญสมถะเนี่ยมันง่ายกว่าการเจริญสติปัฏฐานครับเพราะว่าสติขั้นสมถะมันเกิดง่ายกว่าสมมุติว่าวันหนึ่งที่ขับรถถนนติดนะฮะเราก็เจริญสมถะในขณะที่รถติดนะฮะขณะที่รถติดก็นั่งอยู่ในรถนึกไปท่องไปขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีความสุขบริหารตนอยู่เถอะท่องไปอย่างนั้นนะฮะขณะที่ท่องไปขณะนั้นจิตมันก็ยังเป็นกุศลแต่ว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยฮะสติปัฏฐานเกิดขึ้นนิดเดียวพิจารณาอารมณ์ทางใดทางหนึ่งเสร็จแล้วก็หลงลืมกันตั้งอยู่ไม่นานเพราะว่ากุศลขั้นสมถะภาวนาเนี่ยมันตั้งอยู่ได้นานแล้วก็ท่องไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าสมถะภาวนาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งจำเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันแทนที่จะให้จิตเป็นอกุศลก็เป็นกุศลไปก็ยังดีกว่าครับ
1: มีความพอใจในกุศลจะละความพอใจในกุศลนั้นได้เมื่อไหร่คะถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานยังไม่หวังเมื่อไหร่จะถึง อยากจะถึงแล้วก็บอกว่ายากแต่ว่าเมื่อบอกว่ายากก็ไม่อบรมด้วยและเมื่อไหร่จะถึงนะคะถ้ารู้ว่ายากก็เริ่มอบรมเจริญไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นผู้ที่ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐานเมื่อมีเหตุสมควรแก่ผลแล้วย่อมสมหวังคือถึงแต่นี่อยากจะถึงแล้วก็บอกว่ายากแล้วก็แทนที่จะอบรมเจริญให้ง่ายขึ้นก็กลับไม่อบรมเลย
0: ทีนี้ก็ทุกวันนี้ก็กลัวนรกนะฮะเพราะฉะนั้นต้องการกุศลกุศลมันไม่ได้พาให้ไปนรกนะส่วนเนี่ยปัญญาที่จะรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นยังไม่ได้หวังครับกลัวแต่ว่าจะไปอบายเท่านั้น
1: เวลานี้ไม่ได้อยู่ในอบายไม่ต้องกลัวนะคะและที่อบายภูมิเนี่ยค่ะเจริญสติปัฏฐานก็ไม่ได้ที่นี่เจริญได้และขณะนี้กำลังอยู่ที่นี่ซึ่งยังไม่ต้องกลัวอบายเพราะว่ายังอยู่ในภูมิที่ไม่ใช่อบายถ้ากลัวจริงๆนะคะทางเดียวที่จะไม่ไปสู่อบายภูมิคือบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันนั่นคือผู้ที่กลัวจริงๆและก็อบรมเจริญสติปัฏฐานเพื่อที่จะให้บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบัน
2: นี่ก็กลัวนรกเหมือนกันเรื่องรู้สึกว่ายาศึกษายังไม่เคยพูดในพระไตรปิฎกนะคือผู้ที่เจริญสมถะหรือปรารถนาสมถะเนี่ยผมว่าเป็นการปรารถนาที่ดีเหมือนกันแล้วก็เป็นการปรารถนาที่ถ้าหักเสียเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องทารุณที่สุดในโลกเพราะว่าดูผมอ่านพบในพระไตรปิฎกสู้สัตว์จะเดินได้ชันได้อภิญญาแสดงฤทธิ์อะไรก็ได้พอกรรมราคะเกิดขึ้นเท่านั้นหมดไปเลยสิ้นไปเลยชั่วพริบตาเดียวแล้วอบรมมานานเท่าไหร่ดูมันพาลุนแค่ไหนผมมาคิดถึงว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นช่างอยู่เคยไปใส่กระจกให้เท่านะฮะแต่กระจกที่ผมจะไปใส่ให้ตามร้านค้าเนี่ยใหญ่มากแล้วก็พยายามประคับประคองไปถึงที่แล้วช่วยกันยกใส่ไปใส่มาจนแตกเนี่ยหมดไรตายอยากเลยครับมันพาลุนใจเหลือเกินแล้วผู้ที่เจริญสมถะลงคิดดูชั่วพริบตาเดียวได้เจอสติที่งามกรรมราคะเกิดมดพังที่หน้าแล้วไม่มีอะไรเหลือคิดแล้วมันทารุณจริงๆเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานนี่เป็นเลิศจริง
1: ๆกุศลทั้งหลายอื่นซึ่งไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่ว่าไม่ดีค่ะดีแต่ว่าไม่ใช่เกาะไม่ใช่ที่พึ่งอย่างแท้จริงเพราะเหตุว่าเปรียบเสมือนกับเสบียงในการเดินทางถ้าท่านผู้ใดได้มีกุศลที่เป็นทานกุศลศีลกุศลหรือว่าการอบรมเจริญความสงบของจิตก็เป็นผู้ที่มีเสบียงในการเดินทางไกลแต่ว่าท่านจะไม่จบสิ้นการเดินทางยังจะต้องเดินไปอยู่เรื่อย

0: แล้วก็ทางนั้นก็ทุรกันดารด้วยไม่ใช่ว่าประสบแต่สิ่งที่น่าพอใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตั้งแต่เด็กย่อมประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจด้วยมีเด็กคนไหนบ้างไหมคะที่ได้ประสบแต่สิ่งที่น่าพอใจตลอดชีวิตไปไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะเดินทางไกลที่ไม่รู้จักจบสิ้นท่านก็ไม่เจริญสติปัฏฐานแต่ท่านเจริญกุศลอื่นเพื่อเป็นเสบียงในการเดินทางไกลแต่ยังจะต้องเดินไปเรื่อยๆไม่จบไม่ใช่ไม่ดีค่ะแต่ว่าไม่ใช่ที่พึ่งอย่างแท้จริงถ้าเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงจะเห็นได้ว่าแม้ในขณะที่ชีวิตต้องประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจประสบกับเรื่องเศร้าโศกขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยธรรมะใดจะเป็นเกาะธรรมะใดจะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงถ้าขณะนั้นสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจะขจัดความโศกหรือความทุกข์ได้ทันทีชั่วในขณะนั้นเองที่สติเกิดรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่านี่เป็นความต่างกันระหว่างกุศลขั้นอื่นกับการอบรมเจริญสติปัฏฐานซึ่งยากไม่ใช่ไม่ยากแต่เพราะยากเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคทรงโอวาททรงแสดงธรรมเพื่อที่จะให้พุทธบริษัทเริ่มอบรมเจริญเนืองๆบ่อยๆจนกว่าจะเป็นผู้ที่ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐานจริงๆมิฉะนั้นแล้วขับรถเกิดรถติดนึกถึงเมตตายาวทีเดียวแต่สติไม่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ถ้าเห็นคุณค่าจริงๆของสติปัฏฐานแล้วแต่อะไรจะปรากฏในขณะนั้นถ้าจะเกิดเมตตาขึ้นก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะชนิดหนึ่งไม่ได้ติดไม่ได้ต้องการที่จะให้มีเมตตามากขึ้นเพิ่มขึ้นสงบขึ้นแล้วแต่สภาพธรรมะในขณะนั้นจะเป็นอย่างไรสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นแล้วละความพอใจนี่คือปัญญาจริงๆที่เห็นสภาพธรรมะว่าไม่ใช่เรามิฉะนั้นแล้วก็ยังเป็นเราที่สงบขณะนั้นเริ่มพอใจในความสงบที่กำลังสงบจะเอาอะไรละความพอใจในความสงบที่ต้องการสงบถ้าไม่ใช่การอบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วไม่สามารถจะมีสิ่งใดที่จะละความพอใจหรือโลภะได้แม้แต่กุศลทั้งหลายก็เป็นที่ต้องการของโลภะได้เช่นต้องการสงบเป็นต้นขอกล่าวถึงข้อความในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคสติสูตรซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าจุดประสงค์ของการที่ทรงแสดงธรรมะทั้งหมดก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัทเป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานดำรงมั่นในสติปัฏฐานจริงๆข้อ682มีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัมพปาลิวันใกล้เมืองเวสาลีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายและได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่าดุกระภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายทรงเตือนแล้วเตือนอีกนะคะจนกระทั่งทรงชี้แจงตรัสว่านี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายอนุสาสนีหมายความถึงธรรมะที่ทรงแสดงบ่อยๆเนืองๆพร่ำสอนทรงสอนแล้วสอนอีกนั่นคืออนุสาสนีดุกระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่โดยนัยยะเดียวกัน พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนี้แลดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างไรเมื่อกี้นี้เรื่องสตินะคะตอนนี้เรื่องสัมปชัญญะดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับกระทำความรู้ตัวในการเหลียวการแลกระทำความรู้สึกตัวในการคู่เข้าและเหยียดออกกระทำการรู้สึกตัวในการทรงผ้าสังฆาสิกบาตรและจีวรกระทำการรู้สึกตัวในการกินการดื่มการลิ้มกระทำการรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะกระทำการรู้สึกตัวในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะอย่างนี้แลภิกษุพึงเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายติดอยู่ในรถยนต์นะคะมีการแลการเหลียวการคู่เข้าเหยียดออกเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งกระทำการรู้สึกตัวในการกินการดื่มการลิ้มแต่ว่าแทนที่จะรู้สึกตัวพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมะในธรรมะก็ไปสงบเสีย
1: คือมันอย่างนี้ครับกระทำการรู้สึกตัวนั่นน่ะมีบางครั้งแต่ว่าตั้งอยู่ไม่ได้นานนะในเมื่อตั้งอยู่ไม่ได้นานแล้วถ้าว่าไม่ได้เจริญสมถะภาวนามันก็เป็นอกุศลไป
0: ขอประทานโทษนะคะพอตั้งอยู่ไม่ได้นานก็เลยทำอย่างอื่นเสียเห็นไหมคะไม่ได้ตรงตามที่ทรงแสดงไว้เลยว่าระลึกรู้ตั้งต้นใหม่ปรารภเริ่มอีกตั้งต้นใหม่ระลึกอีกรู้อีกหมดไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่ระลึกอีกรู้อีกเพื่อที่จะให้สติสามารถที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจนชำนาญจนสามารถที่จะเกิดสืบต่อกันได้ที่สติเกิดน้อยนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ไม่นานเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจนทั่วทั้ง6ทางอย่างชำนาญอย่างคล่องแคล่วซึ่งจะต้องอาศัยการระลึกรู้เนี่ยค่ะบ่อยๆเนืองๆอกุศลย่อมมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นแต่กระนั้นสติก็ยังระลึกรู้ในลักษณะของสภาพของอกุศลนั้นได้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้ทำอย่างอื่นค่ะ
1: ก็ใช่อยู่แต่ทีนี้ทำยังไงได้ครับก็สติมันก็ยังเกิดน้อยสัมปชัญญะมันก็ยังเกิดน้อยเพราะฉะนั้นนายเมื่อเกิดน้อยไอ้สิ่งที่พอจะเกิดได้หรือว่าเกิดได้มากกว่าก็ต้องเอาด้วย
0: ค่ะก็เลยไม่มีกำลังที่สติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไม่ได้อบรมนี่คะพอน้อยแล้วก็เลยทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีกำลังที่จะเกิดบ่อยๆเนืองๆได้อย่างท่านที่ได้อบรมแล้วด้วยความอดทนอย่างยิ่งด้วยความเพียรอย่างยิ่งคือไม่ว่าจะน้อยอย่างไรก็เพียรใหม่ระลึกใหม่รู้ใหม่ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนี้เป็นอนุสาสนีของพระผู้มีพระภาคสำหรับพุทธบริษัททั้งหลาย
2: ตะกี้ที่พูดบอกว่าอยู่ในรถอย่างนี้ท่องว่าสัตว์ทั้งหลายอย่าเบียดเบียนกันอันนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย
0: ์ถูกไหมความว่ายังไงคะถูกสติปัฏฐานหรือว่าถูกเป็นกุศลขั้นความสงบ
2: กุศลขั้นความสงบครับ
0: เป็นกุศลขั้นความสงบค่ะทานะเป็นทานศีลเป็นศีลความสงบเป็นความสงบ
2: แต่อันนี้ผมรู้สึกว่าได้ยินคนตรวจท่องบนมาเยอะแล้วผมก็เคยท่องชนิดนี้เหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนนี้ผมมาท่องไหว้พระก็ท่องแบบนี้ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งผมก็ไปไหว้พระเช่นกัน ทีนี้มาคิดดูว่าเรานี่ไม่ได้เห็นโทษของอกุศลเลยแล้วเราคล่องแบบนี้คล้ายๆเหมือนผู้ใหญ่สอนไม่ใช่ผู้ใหญ่อย่างคนเราเนี่ยสอนผู้อื่นบอกว่าอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าทำชั่วอย่าด่าคนเนี่ยแต่ตัวเองกลับทำมาในคำนองนี้ผมมีรู้สึกว่าเคยมีครั้งหนึ่งก่อนจะไหว้พระนี่ไปทะเลาะพูดวาจาเก่าวาจาที่หยาบคายต่างๆแล้วก็ไปไหว้พระแล้วก็อธิษฐานอย่างนี้ลายใจกับตัวเองครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เรานี่ยังไม่ได้เห็นโทษของอกุศลเลยแต่แล้วก็คล้ายๆเหมือนกับว่าเราไปเรียกให้ผู้อื่นอย่าเบียดเบียนกันนะแต่ตัวเราทำตัวเองในคำนองนี้ดูมันน่าลายใจแค่ไหนนั้นลายใจที่สุดขณะที่ไหว้พระนะก็อย่างนี้จะไปประโยชน์อะไรต่อเมื่อเราไม่ตั้งมั่นในศีลไม่เห็นโทษของอกุศลในการพูดศีลเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรในการอธิษฐานผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการพิจารณาสภาพธรรมะและเป็นผู้ที่ตรงต่อสภาพธรรมะเป็นปัญญาที่จะทำให้กุศลธรรมเจริญขึ้นด้วยท่านที่เคยท่องเรื่องเมตตานะคะแต่แท้จริงแล้วจิตของท่านไม่ได้เมตตาเลยถ้ารู้ความจริงในขณะนั้นก็จะได้เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นท่องไม่ใช่ขณะที่กำลังมีเมตตาจริงๆแต่การรู้ถูกต้องตรงตามลักษณะของสภาพธรรมะเป็นประโยชน์และก็ดีนะคะที่ท่านเกิดหิริคือความละอายขึ้นว่าท่านเพิ่งกระทำสิ่งที่ไม่ดีงามทางวาจาทางกายด้วยกำลังของอกุศลแต่เสร็จแล้วท่านก็หลบมาท่องสักประเดี๋ยวหนึ่งโดยที่ว่าเป็นเพียงการท่องเท่านั้นไม่ใช่เป็นกุศลจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นความต่างกันใช่ไหมคะซึ่งการเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานจะรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดไม่ใช่กุศลแม้ในขณะที่กำลังท่องอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นกุศลจิตเสมอไปข้อความในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคอกุศลราศิสูตรทั้งหมดจะเห็นได้นะคะว่าที่ยกข้อความต่างๆในพระไตรปิฎกมากล่าวไว้ด้วยนะคะก็เพื่อที่จะให้พิจารณาจริงๆว่าพระผู้มีพระภาคทรงมุ่งหมายอย่างไรคือให้พุทธบริษัทเป็นผู้ที่ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐานแม้ว่าในขณะนี้บางท่านก็อาจจะคิดว่าอย่างโน้นง่ายกว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ด้วยพระมหากรุณาที่ทรงแสดงธรรมไว้มากมายก็จะทำให้พิจารณาได้ว่าแทนที่จะต้องการอย่างอื่นก็ควรที่จะเป็นผู้ที่เห็นคุณของการอบรมเจริญสติปัฏฐานแม้เพียงชั่วขณะนิดๆหน่อยๆในภายหลังก็ย่อมเป็นผู้ที่มีความชำนาญและก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมได้จริง
3: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชและคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
4: ครั้งที่843
0: ข้อความในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคอกุศลราศิสูตรทั้งหมดจะเห็นได้นะคะว่าที่ยกข้อความต่างๆในพระไตรปิฎกมากล่าวไว้ด้วยนะคะก็เพื่อที่จะให้พิจารณาจริงๆว่าพระผู้มีพระภาคทรงมุ่งหมายอย่างไรคือให้พุทธบริษัทเป็นผู้ที่ดำรงมั่นในการเจริญสติปัฏฐาน แม้ว่าในขณะนี้บางท่านก็อาจจะคิดว่าอย่างโน้นง่ายกว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ด้วยพระมหากรุณาที่ทรงแสดงธรรมไว้มากมายก็จะทำให้พิจารณาได้ว่าแทนที่จะต้องการอย่างอื่นก็ควรที่จะเป็นผู้ที่เห็นคุณของการอบรมเจริญสติปัฏฐานแม้เพียงชั่วขณะนิดๆหน่อยๆในภายหลังก็ย่อมเป็นผู้ที่มีความชำนาญและก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมได้จริงๆข้อความในอกุศลราศีสูตรมีว่าสาวัตถีนิทานณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องกล่าวถึงนิวรณ์ 5เพราะว่ากองอกุศลทั้งสิ้นนี้ได้แก่นิวรณ์ 5นิวรณ์ 5เป็นไฉนคือกามฉันทะนิวรณ์ 1พยาปาทะนิวรณ์ 1ทีนมิทธะนิวรณ์ 1อุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์ 1วิจิกิจฉานิวรณ์ 1ดุกระภิกษุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องกล่าวถึงนิวรณ์ 5เหล่านี้เพราะกองอกุศลทั้งสิ้นนี้ได้แก่นิวรณ์ 5ไม่มีใครชอบใช่ไหมคะนิวรณ์ 5เพียงได้ยินชื่อก็รังเกียจไม่อยากจะมีเลยแต่มีอยู่เป็นประจำเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อจะกล่าวว่ากองอกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องกล่าวถึงนิวรณ์ 5เพราะว่ากองอกุศลทั้งสิ้นนี้ได้แก่นิวรณ์ 5ทุกคนไม่อยากมีอกุศลธรรมภาคเพียรที่จะใช้วิธีอื่นที่จะละที่จะดับอกุศลธรรมแต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวว่ากองกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องกล่าวถึงสติปัฏฐาน4เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี้ได้แก่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวว่ากองกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องกล่าวถึงสติปัฏฐาน4เพราะว่ากองกุศลทั้งสิ้นนี้ได้แก่สติปัฏฐานถ้าท่านผู้ฟังที่รู้ตัวเองเมื่อกี้นี้นะคะว่าเพียงแต่ท่องเมตตาไม่ใช่ในขณะที่เป็นเมตตาจริงๆถ้าไม่เคยอบรมเจริญสติปัฏฐานเลยจะรู้อย่างนั้นได้ไหมคะไม่ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานมีปัจจัยที่จะให้สติแต่ละขั้นเกิดขึ้นได้รวดเร็วเป็นต้นว่าบางครั้งก็ระลึกเป็นไปในฌานหรือว่าเป็นไปในศีลหรือว่าเป็นการระลึกพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
2: การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยถ้าหากว่าสับลายกุศลจิตเป็นไปในฌานเป็นไปในศีลเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็สติเราอย่างลงสู่สภาพของจิตที่เป็นกุศลนั่นนะสุขสูงมากครับ
0: ทราบไหมคะ
2: เห็นความสงบเห็นความสุขที่เกิดจากจิตที่เป็นกุศล
0: ทราบไหมคะ
2: ทราบครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ติดบ่วงไปตลอดทางการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะต้องแกะบ่วงไปตลอดทางเหมือนกัน
2: อยู่ว่าอันนี้มันเป็นปัจจัยแก่โลภะแต่มันก็มีกินเลยมีทำแรงหน้ามันก็ชอบแล้ว
0: มีหนทางเดียวค่ะคืออบรมเจริญสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในขณะนั้นละเอียดขึ้น
2: ผมมีบางทีมีจิตเป็นกุศลที่จะใส่บาตรในวันอื่นแล้วเมื่อถึงเวลาตอนเช้าจะใส่บาตรนี่ก็ง่วงแล้วไม่อยากตื่นทีนี้เรามาคิดถึงไอ้ช่วงที่ระยะที่ว่าเรามีความตนหนีไม่ยอมเผื่อแผ่ในเหตุการณ์ต่างๆมาคิดแล้วเราต้องขัดเกลากิเลส ในขณะที่จิตที่คิดจะสละช่วงนั้นเกิดความสงบเกิดเป็นกุศลอย่างแรงๆขึ้นมาเหมือนกับลุกจากเตียงรีบแต่งตัวออกใส่บาตรสติก็เกิดภายในสติปัฏฐานความสุขเกิดจากความสงบ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการอบรมเจริญสติปัฏฐานนั้นเป็นหนทางไกลนะคะไกลมากทีเดียวเพราะเหตุว่าปัญญาจะต้องรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยละเอียดจริงๆจึงจะละได้มิฉะนั้นแล้วพอมีสภาพธรรมะบางอย่างบางประการเกิดขึ้นและไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเป็นแต่เพียงลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนถ้าไม่รู้จริงๆอย่างนี้นะคะก็ยังคงมีความพอใจในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้เมื่อเห็นความละเอียดของความพอใจที่มีอยู่เรื่อยๆแม้ว่าในขณะที่เป็นผู้ที่เจริญสติปัฏฐานก็จะทำให้เป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นแล้วก็เห็นโลภะเนี่ยค่ะละเอียดขึ้นเมื่อเห็นละเอียดขึ้นก็ย่อมละโลภะอย่างละเอียดได
2: ้ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานนี้เหมือนกับผู้ที่มีลักษณะเหมือนกับผู้ที่สังเกตได้อย่างดีที่สุดได้อย่างดีที่สุดคนหนึ่งทีเดียวถ้าใครว่ามีอาจารย์สติปัฏฐานให้ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะเรื่องนี้ผมก็ที่อาจารย์ได้พูดว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานให้มากแล้วให้เจริญขึ้นก็จะเห็นอันนี้นะครับเห็นจิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นสภาพของธรรมะที่ไม่แน่นอนเดี๋ยวเปลี่ยนไปเดี๋ยวเปลี่ยนมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยในความที่ว่าไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆสภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
0: แต่ต้องรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะทั้ง6ทางโดยแยกจากกันว่ารูปธรรมทางตาไม่ใช่นามธรรมที่เห็นรูปธรรมคือเสียงทางหูไม่ใช่นามธรรมที่ได้ยินต้องแยกลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมแต่ละทางให้ชัดเจนถูกต้องว่าลักษณะใดเป็นรูปธรรมลักษณะใดเป็นนามธรรม
2: คือมันอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นสติปัฏฐานแต่ว่าที่ผมเห็นสภาพจิตที่มันสับเปลี่ยนไปมาเนี่ยบางทีอยู่ยังการคุยหรือว่าการอะไรที่เรามีความหมกมุ่นอยู่เรื่องนั้นพอมีอะไรนิดหน่อยมาผ่านทางตาหรือทางหูนิดหน่อยจิตเราก็วักไปทางอื่นไปแล้วมีเหตุปัจจัยมาทำให้จิตมีไหวไปก็ไหวไปเลยทั้งเรื่องเลยทิ้งไอ้เรื่องเก่านั้นไปพอมีปัจจัยใหม่มาอ้าวมันก็ไปละในลักษณะมันเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้เห็นในความเป็นอนัตตาของรูปอันนี้ไม่ได้เห็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องรู้ความละเอียดไงคะว่าจะต้องมีการพิจารณารู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏถึงสภาพที่แท้จริงของสิ่งนั้นว่าที่เป็นนามธรรมนั้นคืออย่างไรในบางพระสูตรนะคะพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงเรื่องของอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ว่าโดยโวหารเทศนาก็ทรงเทศนาหลายประการเพื่อที่จะให้ผู้ฟังแต่ละท่านในขณะนั้นได้เข้าใจสภาพธรรมะโดยทั่วถึงข้อความในสังยุตตนิกายสคาถวรรคเทวตาสังยุตชาครสูตรที่6ข้อ14มีข้อความว่าบุคคลหมักหมมทุลีเพราะนิวรณ์5อย่างบุคคลบริสุทธิ์เพราะอินทรีย์5อย่างเพราะฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานโดยละเอียดแล้วนะคะที่จะไม่รู้ลักษณะของศรัทธาลักษณะของวิริยะลักษณะของสติลักษณะของสมาธิลักษณะของปัญญาไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีเกิดขึ้นปรากฏเป็นอินทรีย์ห้าซึ่งข้อความในสมณะพราหมณสูตรที่หนึ่งนะคะซึ่งท่านผู้ฟังจะต้องพิจารณาต่อไปด้วยโดยละเอียดมีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ห้าประการนี้ห้าประการเป็นไฉนคือสัทธินทรีย์หนึ่งวิริยินทรีย์หนึ่งสตินทรีย์หนึ่งสมาธินทรีย์หนึ่งปัญญินทรีย์หนึ่งก็สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรีย์5ประการนี้ตามความเป็นจริง สมณะหรือฌานพวกนั้นเราไม่นับว่าเป็นสมณะในพวกสมณะหรือเป็นพราหมณ์ในพวกพราหมณ์เพราะท่านเหล่านั้นยังไม่กระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดุกระภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดรู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอินทรีย์ห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเรานับว่าเป็นสมณะในพวกสมณะหรือเป็นพราหมณ์ในพวกพราหมณ์เพราะท่านเหล่านั้นกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ของความเป็นสมณะและของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ถ้าท่านผู้ฟังไม่ละเลยการพิจารณาพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดอย่าลืมนะคะไม่ใช่รู้เฉยๆว่าขณะนี้เปลี่ยนไปแล้วจากทางนี้เป็นทางนั้นลักษณะอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งนั่นไม่ใช่รู้ชัดในความเกิดกำลังได้ยินเสียงรู้ว่าไม่ใช่เห็นเสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตารู้ชัดในความเกิดหรือเปล่าเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะจากทางตาไปเป็นทางหูเพียงอย่างนั้นนะคะชื่อว่ารู้ชัดในความเกิดหรือเปล่า
2: จะว่าเกิดขึ้นดับไปนี้ผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเห็นสภาพที่ว่าอย่างบางทีเราเกิดโทสะจิตให้ขุ่นมัวพอมีเรื่องที่จะมากระทบให้กระทบทางหูที่จะเป็นเสียงมาทำให้เราเกิดการวอลล์สมมตินั้นไม่ก็เกิดในทางที่รีบเปลี่ยนไปนั่นเมื่อออกสภาพธรรมของจิตมีเหตุปัจจัยทำให้มันทำที่เคยเรียนมาที่เคยฟังมาจำที่บรรยายก็เป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆค่ะแต่ชื่อว่ารู้ชัดไหมคะในความเกิด
2: อันนี้ผมไม่ยืนยัน
0: พิจารณาค่ะ
2: ใครก็เห็นสภาพอันนี้เปลี่ยนไปแล้วแต
0: ่ขอให้พิจารณานะคะชื่อว่ารู้ชัดในความเกิดไหมไม่แน่ใจเลยค่ะหรือว่ารู้จริงๆว่าไม่ชัดยังไม่ใช่การรู้ชัดในความเกิดนั่นสิคะต้องแน่ใจค่ะไม่อย่างนั้นบางท่านอาจจะคิดว่าท่านรู้ชัดแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะต้องกระทำอีกแล้ว
2: ทำไมรู้ชัดได้ยังไงเหมือนกันเห็นการเกิดขึ้นต่อไปก็ย่อมเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้อยู
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นรู้ชัดในความเกิดหรือเปล่าเวลาที่รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นเปลี่ยนจากทางตาที่กำลังเห็นหรือเสียงที่กำลังได้ยินขณะนั้นชื่อว่ารู้ชัดในความเกิดหรือเปล่า
2: ถ้าเป็นเช่นนั้นอย่ารู้ชัดคือแบบนี้มันผมเห็นสภาพธรรมมันเป็นอย่างนี้เองนี่แต่ว่าความ
0: ท่านผู้ฟังอย่าประมาทความหมายคำว่าชัดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะรู้สึกว่าท่านรู้ชัดจริงๆหรือว่ารู้ชัดแล้วโดยที่ไม่ใช่ปัญญาที่รู้ชัดในความเกิด
2: มันยังเจริญสติปัฏฐานเพื่อรู้ภาวะของนามรูปันนี้นะครับบางทีก็ระลึกไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็กลับมาคิดพิจารณาที่ว่าท่านอุปายของเองพิจารณาลอยทางว่าเราธรรมชาติน่ะไม่ว่านามหรือรูปไม่ว่าการกระทบทุกขณะทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นปรมัตถ์หมดต้องกลับมาพิจารณาอย่างนี้เรากระทบแล้วก็จากเริ่มต้นใหม่การพิจารณาแล้วก็สติล้อมไปใหม่กับเป็นอย่างไร
0: อยากให้ตอบตัวเองให้แน่ใจค่ะว่ารู้ชัดแล้วหรือยังในความเกิด
2: ไม่ชัด
0: ค่ะอย่างนั้นดีกว่าค่ะเป็นปัญญาจริงๆที่รู้ตามความเป็นจริงเพื่อที่จะได้อบรมต่อไปนะคะเพราะว่าความรู้ชัดจะต้องมีแน่และก็เป็นความรู้ชัดจริงๆซึ่งไม่เหมือนกับความที่คิดว่ารู้ชัดแล้ว
2: ไม่ใช่แจ้งตัวมีเหตุทำให้ผมต้องพูดผมก็ต้องพูดเพราะว่าโดยลักษณะความเป็นนามรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ผมก็ยืนยันด้วยสัจจะว่าผมนี่เคยดูชัดในสภาพความเป็นอนัตตาไม่ใช่แก้ตัวนี่เป็นความจริงไม่ได้แก้ตัว
0: นี่เป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคต้องทรงแสดงธรรมะมาก แล้วก็โดยละเอียดทั้งพระสูตรและพระอภิธรรม
2: อันนี้ยังไงครับผมรู้รู้ความเป็นอัตตาแค่นั้นจริงๆใครจะกล่าวใครจะเชื่อไม่เชื่อก็สุดก็แล้วแต่แต่ละคนจะคิดเอาแต่ผมรู้อย่างนั้นจริง
0: ๆยาก
2: ยากครับอันนี้ผมเคยผ่านมาแล้วผมรู้อย่างนั้นจริงๆอันนี้ผมกล้ายืนยันกับตัวเองแล้วก็ไม่กลัวบาปและไม่กลัวต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆยากค่ะที่จะให้รู้ความต่างกันของการประจักษ์แจ้งกับความคิดว่ารู้ชัด
4: สภาพที่รู้ชัดนี่หมายถึงว่าตัวเองจะต้องไม่สงสัยด้วยนะครับจะต้องไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อข้องใจจะต้องกระจ่างแจ้งด้วยตัวเองใช่ไหมครับ
0: บางท่านนะคะพอรู้อย่างนี้ก็เลยบอกว่าไม่สงสัยค่ะยังไงยังไงก็ไม่สงสัยเชื่อแล้วแน่ใจแล้วก็หลอกตัวเองอีกใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าสงสัยเดี๋ยวก็จะเกิดเป็นไม่ชัดก็เลยไม่สงสัยดีกว่าก็เลยแน่ใจเสียนะคะว่าไม่สงสัยชัดจริงๆซึ่งก็เป็นการหลอกตัวเองด้วยค่ะ
2: ผมขอยืนยันตามเดิมครับผมเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าไม่มีคำว่าไม่พ้นจากความสงสัยในขนาดนั้นแล้วก็รู้อย่างนั้นจริงๆความเป็นอนัตตาในนามทางตาหรือทางรูปทางตาทางหูก็เคยจมูกลิ้นก็เคยกายก็เคยเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะอันนี้ผมไม่มีเปลี่ยนผมรู้อย่างนั้น
0: นั่นสิคะและจะมีการที่รู้ชัดกว่านั้นอีกไหมหรือว่าหมดแล้วจะชัดกว่านั้นอีกไม่ได้แล้วจะมีการรู้ชัดกว่านั้นอีกไหมคะหรือว่าจะรู้ชัดกว่านั้นอีกไม่ได้แล้ว
2: เราพูดอาจารย์เข้าใจว่าผมไม่พยายามพูดเรื่องไม่จริงหรือพูดโกหกเข้าใจว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะถ้าหากว่าขนาดนี้มีองค์ตรัสรู้ว่าคงจะรู้วิบากของผมนะฮะว่าผมเนี่ยไม่ได้พูดเท็จหรือไม่ได้พูดโกหกพูดมุสาทั้งสิ้นแต่ว่าจะมีปัญญาขั้นต่อไปนี้ก็แล้วแต่การอบรมเจริญต่อไปแต่ละสภาพความเป็นไม่ใช่ตัวตนอะไรเนี่ยผมประจักษ์มาแล้ว
0: ค่ะรู้ชัดนามอะไรรูปอะไรคะ
2: นามทางตารูปทางตาเราอีกปัจจัยตัวตน
0: อะไรอีก
2: ทางหูก็เช่นกัน
0: ต่อกันหรือเปล่า
2: ต่อไม่ต่อไม่รู้แต่รู้ว่าขนาดนั้นปัจจัยตัวตน
0: ต่อหรือไม่ต่อไม่รู้นี่ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องของการประจักษ์แจ้ง
2: แต่ผมรู้อย่างนั้นจริง
0: ๆถูกค่ะแต่คำตอบที่ว่าต่อหรือไม่ต่อผมไม่รู้อันนั้นไม่ใช่การประจักษ์แจ้ง
2: แต่ผมรู้อย่างนั้นจริง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจึงได้เรียนให้ทราบไงคะว่าถ้าตอบอย่างนี้หมายความว่าไม่ใช่การประจักษ์แจ้งเพราะคำตอบตอบว่าต่อหรือไม่ต่อผมไม่รู้นี่ไม่ใช่ลักษณะของการประจักษ์แจ้ง
2: ผมนี่ไม่ได้รู้ลักษณะที่ถูกต้องเพราะว่าขณะนั้นตัวเองเป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆค่ะเมื่อตัวเองเข้าใจอย่างนั้นนะคะเดชันถึงได้เรียนถามว่าต่อหรือไม่ต่อกัน
2: อ๋อความนี้ครับความหมายได้ว่าอะไรครับ
0: ค่ะหมายความว่ารู้ลักษณะของนามธรรมนั้นรูปธรรมนี้และนามธรรมนั้นและรูปธรรมนี้ที่ตอบว่าเมื่อกี้นี้รู้ชัดในลักษณะของนามธรรมทางตารูปธรรมทางตารู้ชัดในลักษณะของนามธรรมทางหูรูปธรรมทางหูใช่ไหมคะที่ตอบอย่างนั้น4อย่างใช่ไหมคะ
2: ทางจมูกและทางตาหูจมูกลิ้นกาย
0: ทางตาหูจมูกลิ้นกายลักษณะของมโนทวารไม่ได้ปรากฏใช่ไหมคะ
2: ไม่รู้ครับเพราะนั้นไม่รู้ทั้งสิ้นแต่รู้อยู่ว่าสภาพอันนั้นอ่ะเลยไม่ใช่ตัวตนปรากฏรู้สภาพอันนั้นแต่
0: เพราะฉะนั้น
2: ไม่รู
0: ้ถ้ามีการสอบถามให้พิจารณาจะพิจารณาไหมคะในเรื่องความรู้ที่เข้าใจว่ารู้เนี่ยจะเป็นความรู้ที่เป็นการประจักษ์แจ้งเพราะเหตุว่าการใช้คำว่ารู้ชัดเนี่ยค่ะหมายความถึงประจักษ์แจ้งในสภาพของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริง
2: อันนั้นแหละครับอันนั้นแหละครับพูดง่ายๆว่าผมนี่อันนี้ความจริงย่อมเป็นความจริง
0: ก็ถามคำถามเดิมที่ว่าต่อกันหรือเปล่ายังคงตอบว่าผมไม่รู้ต่อหรือไม่ต่อผมไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่การประจักษ์แจ้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมรู้ชัดได้ตามความรู้สึกว่าชัดแต่ไม่ใช่การประจักษ์แจ้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่ปรากฏโดยความเป็นอนัตตาทางมโนทวารเพราะเมื่อกี้ตอบว่ารู้ชัดในลักษณะของนามธรรมทางตารูปธรรมทางตานามธรรมทางหูรูปธรรมทางหูไม่ได้บอกว่าทางใจจากคำตอบอันนี้นะคะ อารมณ์ไม่ได้ปรากฏทางมโนทวารแล้วก็จากคำถามที่ว่าต่อกันไหมก็ยังตอบว่าผมไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่การประจักษ์แจ้งเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะต้องพิจารณาแล้วก็อบรมเจริญปัญญาจริงๆขณะใดที่มีความรู้สึกพอใจจะเป็นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นหรือเป็นความพอใจในความคิดความเข้าใจในขณะนั้นว่าเป็นความรู้ชัดยังจะต้องอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยมีการที่ประจักษ์แจ้งในสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนทางมโนทวารด้วยไม่ใช่โดยการที่ว่าเมื่อพิจารณาไปพอสมควรแล้วก็คิดว่ารู้ชัดแล้วขอกล่าวถึงข้อความในสมณพราหมณสูตรที่2นะคะเพื่อท่านผู้ฟังจะได้พิจารณาต่อไปอีกนิดหนึ่งซึ่งมีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดซึ่งสัตถินทรีย์ความเกิดแห่งสัตถินทรีย์ความดับแห่งสัตถินทรีย์และปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัตถินทรีย์และสำหรับข้อความต่อไปก็โดยนัยยะเดียวกันนะคะคือไม่รู้ชัดซึ่งวิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์ความเกิดแห่งปัญญินทรีย์ความดับแห่งปัญญินทรีย์และปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งปัญญินทรีย์ไม่ใช่รู้ชัดแต่เฉพาะปัญญินทรีย์หรือความเกิดแห่งปัญญินทรีย์ความดับแห่งปัญญินทรีย์ในพระสูตรนี้คือสมณพราหมณสูตรที่2พระผู้มีพระภาคยังทรงแสดงถึงการรู้ชัดในปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งปัญญินทรีย์นี่แสดงว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะแสนละเอียดจริงๆซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่อบรมเจริญปัญญาแล้วก็ความรู้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นไปอย่างช้า
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: ไม่รู
1: ้อกุศลเกิดง่ายและเกิดอยู่เสมอยังประมาทไม่ฟังธรรมอยู่หรือไม่ฟังธรรมเพื่อจะให้เป็นคนดีหรือเพื่อให้เห็นถูกเข้าใจถูกอวิชชามีมากและแน่นเหมือนเกลียวที่ยากจะคลายแล้วจะศึกษาธรรมะอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อคลายเกลียวของอวิชชาได้จริงๆจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.26 กุมภาพันธ์ 2555

อย่าหวังนะคะว่าวันนี้ฟังธรรมะแล้วจะเป็นกุศลไปทั้งวันหรือว่าแค่สักไม่กี่นาทีก็หวังไม่ได้เพราะว่าไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าแค่เห็นอกุศลก็เกิดแล้วเพราะไม่รู้ความจริงจึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทค่ะเห็นประโยชน์ของการที่จะได้เข้าใจธรรมะนะคะและทางเดียวที่จะเข้าใจได้จริงๆคือตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่และมีโอกาสได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือการได้เข้าใจพระธรรมมิฉะนั้นแล้วจะไปได้ยินพระธรรมเมื่อไรอีกก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะจากวันนี้ไปเกิดเป็นนอนก็ได้เป็นสุนัขก็ได้เป็นแมวก็ได้แล้วก็มีใครไปพร่ำสอนไหมคะมีเห็นมีได้ยินไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่มีโอกาสเลยค่ะที่สามารถจะฟังแล้วก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นความไม่ประมาทก็คือว่าเป็นโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะควรที่จะได้ฟังพิจารณาไตร่ตรองเป็นการสะสมความเห็นถูกซึ่งไม่ใช่เราจงใจต้องการที่จะฟังเพื่อเราจะได้เข้าใจจะมีบ่อยมากเลยนะคะมาฟังธรรมะเพื่อเราจะได้เป็นคนดีฟังธรรมะเพื่อเราจะได้เข้าใจเป็นเราไปหมดเลยค่ะแต่ไม่ได้ฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าเป็นธรรมะไม่มีใครเลยเป็นธรรมะจริงๆเมื่อใดเริ่มเข้าใจลักษณะของธรรมะเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะเหตุว่าอกุศลมีปัจจัยที่จะเกิดมากกว่ากุศลเวลาฟังธรรมะเมื่อเช้านี้นะคะก็คงจะมีหลายท่านที่ฟังรายการวิทยุเข้าใจใช่ไหมคะเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังฟังและเข้าใจแต่ว่าพอฟังจบความเข้าใจนั้นอยู่ที่ไหนทางตาเห็นละอกุศลเกิดละทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นเรื่องราวของอกุศลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นตามความเป็นจริงนะคะว่าเพราะอวิชชามีมากแม้ว่าจะมีการสะสมความเข้าใจความเห็นถูกบ้างแต่แล้วก็อวิชชานั่นแหละก็เกิดปิดบังอีกแล้วค่ะอวิชชาเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อนั้นความรู้ที่สะสมมาน้อยนะคะแต่อวิชชาสามารถที่จะปิดบังจนกระทั่งขณะนั้นเป็นอกุศลมากจนกว่าเมื่อไหร่มีปัจจัยที่กุศลจิตจะเกิดเมื่อนั้นกุศลจิตก็เกิดขึ้นมาอีกเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วอวิชชาก็เกิดขึ้นบังด้วยเหตุนี้ฟังแล้วเหมือนเข้าใจขณะที่กำลังฟังก็เข้าใจแต่ความเข้าใจนั้นไม่พอที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีลักษณะของสภาพธรรมะให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะก็เป็นแต่เพียงความคิดและความจำเรื่องราวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่าตามความเป็นจริงคือเดี๋ยวนี้นะคะธรรมะปรากฏและก็จากการฟังเนี่ยค่ะกว่าจะถึงการที่เข้าใจจริงๆว่าไม่ว่าอะไรที่ปรากฏขณะนี้ก็เป็นลักษณะของธรรมะแน่นอนค่ะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดมาตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจประโยชน์จริงๆนะคะการฟังเพื่อมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆสะสมความเข้าใจแล้วก็จะรู้ได้นะคะว่าอวิชชาที่มีมากๆคลายไปบ้างไหมเพราะว่าเป็นสิ่งที่หนาแน่นมากและยังถูกฉาบทาไว้ด้วยโลภะความติดข้องและอกุศลอื่นเหมือนกับสิ่งซึ่งกว่าจะคลายเกลียวของความมั่นคงจะเป็นกลอนประตูหรือจะเป็นฝาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ออกได้ต้องอาศัยกำลังของปัญญาแล้วก็ค่อยๆออกไปทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าสามารถที่จะค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งผู้นั้นก็จะรู้ว่าต้องอาศัยการฟังแล้วเข้าใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะความต่างคือความละเอียดศึกษาธรรมะเพราะเข้าใจถูกว่าขณะนี้มีธรรมะที่กำลังปรากฏแล้วไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องเริ่มจากการฟังจนกระทั่งเข้าใจขึ้นนี่คือศึกษาธรรมะไม่ใช่ศึกษาวิชาธรรมะหรือว่าไม่ใช่ศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาหรือว่าไม่ใช่ศึกษาวิชาพระอภิธรรมถ้าเป็นวิชาก็จะเหมือนวิชาทั้งหลายใช่ไหมคะเต็มไปด้วยชื่อเต็มไปด้วยเรื่องเต็มไปด้วยจำนวนแต่ไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษายิ่งควรรู้ยิ่งเป็นศีลสิกขาเป็นจิตสิกขาเป็นปัญญาสิกขาเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะที่ไม่รู้ให้ได้เข้าใจว่าความจริงของสภาพธรรมะนั้นคืออย่างไรนี่คือศึกษาจริงๆในลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆไม่ใช่เป็นแต่เพียงศึกษาวิชาธรรมะนะคะ
แต่ถ้าในขณะนั้นรู้ว่าคิดไม่ใช่เห็นก็จะศึกษาและเริ่มเข้าใจลักษณะที่เห็นว่าต่างกับขณะที่กำลังคิดเพราะว่ามีสภาพธรรมะจริงๆแต่ละอย่างที่กำลังปรากฏให้ศึกษาให้เข้าใจโดยที่ว่าไม่ต้องกังวลว่าจะเรียกว่าอะไรในภาษาไหนนะคะเพราะว่าลักษณะนั้นก็ปรากฏตามความเป็นจริงบางคนก็คิดว่ากำลังกระทบสัมผัสอะไรอยากจะเรียกชื่อมากเลยแม้แต่คำว่าเหนียวหนักหนักหรือว่าลื่นก็อยากจะรู้อยากจะรู้คำอยากจะรู้ชื่อแต่ไม่ได้รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ได้เมื่อสิ่งนั้นปรากฏก็หมายความว่าต้องมีธาตุรู้ที่กำลังรู้ลักษณะนั้นไม่ว่าจะแข็งปรากฏก็มีลักษณะที่กำลังรู้แข็งแข็งจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นก็เริ่มเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงแต่ละขณะซึ่งจะขาดทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะคือเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะโดยไม่กังวลถึงชื่อว่าจะเรียกว่าอะไรหรือว่าจะเรียกโผฏฐัพพะก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะหมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏเมื่อมีการกระทบกายแล้วก็มีธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างจึงเป็นการศึกษาธรรมะ

0: สนทนาธรรมที่บ้านพลตรีเสริมผู้หิรันวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2562
1: ก็ขออนุโมทนาอย่างยิ่งนะคะในกุศลที่ได้ทำที่เราได้ฟังกันแต่ว่ายังไม่พอค่ะเพราะเหตุว่าจะทำกุศลมากสักเท่าไหร่นะคะก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญยิ่งสำหรับแต่ละชีวิตที่เกิดมาเพราะเหตุว่าเราต้องจากโลกนี้แน่นอนนะคะทำความดีมาแล้วก็จริงแต่ว่าความไม่ดีของเรามีบ้างไหมดีไหมคะคือได้ยินแต่ว่าคนนั้นทำดีคนนี้ทำดีมีใครบ้างที่จะบอกว่าคนนี้ไม่ดีตรงไหนเพื่อเขาจะได้แก้ไขและทำให้ดีขึ้นแทนที่จะปล่อยให้ความไม่ดีนั้นมีเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่านะคะทุกคนพอใจที่จะเห็นคนทำดีอนุโมทนายินดีด้วยแต่ถ้าใครทำไม่ดีไม่มีใครอนุโมทนาไม่มีใครยินดีด้วยเลยแต่ไม่ให้ทำไม่ดีก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเขาไม่รู้จริงธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีกับทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วนะคะก็คือความไม่รู้แต่ถ้าไม่มีใครบอกนะคะคนนั้นก็จบปริญญาเอกบ้างทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้บ้างแต่ว่ามีใครบอกบ้างไหมว่ามีสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งตลอดชีวิตนี้ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไม่ดีตรงไหนถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะประโยชน์สูงสุดก็คือว่ามีผู้ให้เรารู้ว่าอะไรที่ไม่ดีเพื่อที่สิ่งไม่ดีนั่นจะค่อยๆหมดไปเพราะว่าเท่าที่เราเห็นเหตุการณ์ของโลกนะคะแม้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆนะคะก็เห็นว่ามีแต่เรื่องทุจริตมีแต่เรื่องทำร้ายกันต่างๆเป็นต้นนับวันยิ่งเพิ่มขึ้นทั้งที่คนทำดีก็ทำดีแต่ก็ไม่สามารถที่จะระงับหรือช่วยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเห็นไหมคะเราลืมคิดถึงปัญหาระมัวแต่จะทำสิ่งที่ดีแต่ถ้าคนนั้นไม่ได้สะสมมาที่จะเป็นคนดีให้เขาทำดีได้ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะดีชั่วก็หลากหลายต่างกันมากทั้งหมดเลยค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้และทรงอนุเคราะห์คนอื่นให้สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกตามความเป็นจริงเพื่อแก้ไขหมายความว่าสิ่งที่ไม่ดีก็จะได้ลดน้อยลงและสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะได้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นทางเดียวค่ะที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะคะแต่ว่าใครรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไม่เคยคิดเลยใช่ไหมคะเหมือนรู้จักแล้วแต่ถ้าถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครตอบได้หมดเลยเจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้วก็แสวงหาความจริงออกจากพระราชวังนะคะแล้วก็บำเพ็ญพระบารมีพยายามทุกทางซึ่งไม่ใช่หนทางเลยคือการทรมานตนตามแบบที่ชาวโลกอาจจะเข้าใจกันว่าถ้าสุขนักก็จะหลงในความสุขเพราะฉะนั้นค่อยๆทุกข์ให้มันมากขึ้นจะได้หมดความติดข้องนะคะด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่ดีแต่นั่นไม่ใช่หนทางค่ะไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้หนทางนี้ได้เลยทั้งสิ้นไม่ว่าเมื่อไหร่ก่อน 2,600 กว่าปีหรือก่อนนั้นอีกแสนปีก่อนนั้นอีกล้านปีเท่าไหร่ก็ตามไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวถึงสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และทรงแสดงเพราะฉะนั้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะถ้ารู้จักจะรู้จักเพียงแค่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็บำเพ็ญพระบารมีทรมานพระองค์แต่ก็ไม่ใช่หนทางเพราะฉะนั้นหนทางนั้นต้องเป็นหนทางที่ไม่มีใครเคยพบเคยเจอมาก่อนและสิ่งที่ทรงตรัสรู้นี่ค่ะถ้าไม่ศึกษาจริงๆนะคะไม่มีทางที่จะรู้ว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เลยนอกจากพระโพธิสัตว์ซึ่งได้บำเพ็ญพระบารมีแสนนานมากนะคะหลังจากที่ได้รับฟังคำพยากรณ์ว่าจะต้องได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนแต่ต้องอีก4อสงไขยแสนกับไม่ใช่วันเดือนปีแต่เป็นกับกับก็คือโลกก็ทำลายไปนะคะนี่ก็อย่างคร่าวที่สุดเพราะฉะนั้นค่าของทุกคำที่ใครมีโอกาสได้ฟังนะคะลองไตร่ตรองนะคะมากแค่ไหนมิฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยรู้เพียงว่าตรัสรู้และตรัสรู้อะไร หนังสือเรียนบอกไว้เลยนะคะอริยสัจธรรม4หนังสือเรียนบอกแต่ว่าอริยสัจธรรมคืออะไรแม้แต่ธรรมะคืออะไรก่อนจะถึงอริยสัจจะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่านะคะถ้ามีการสะสมมาที่จะเห็นคุณค่าไม่มีใครฟังพระธรรมคิดหนทางที่จะแก้ไขด้วยความเข้าใจของตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นหนทางนั้นไม่ใช่หนทางที่จะแก้สิ่งที่กำลังมีนะคะด้วยความไม่รู้จึงปรากฏว่าเป็นทุจริตมากมายและว่าส่วนที่เป็นสุจริตก็มีแต่กระนั้นนะคะก็ไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคนทำดีหลายคนค่ะถามเขาสิคะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมต้องตรงจริงใจคือสัจจ์ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนะคะจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เพียงพระกุณนามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมดาที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็หมดกิเลสเหมือนกันนะคะแต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยจะหมดกิเลสด้วยตัวเองได้ไหมโดยไม่ฟังคำและหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศว่านี้เป็นทางที่จะทำให้บริสุทธิ์จากกิเลสมลทินทั้งหลายเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดค่ะความละเอียดควรรู้ไหมหรือว่ารู้เผินๆรู้ง่ายๆแล้วก็บอกว่ารู้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งทำให้โลกเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ก็คือความเผินไม่ได้ไตร่ตรองแต่ละคำทีละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นพระองค์ตรัสรู้ไม่ได้บอกว่ารู้นะคะแต่ตรัสรู้เพราะฉะนั้นต้องพิเศษอย่างยิ่งที่ไม่ใช่ความรู้ของคนทั่วไปทั้งโลกไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามมีความรู้มากแค่ไหนก็ตามก็แค่ที่เขาเข้าใจว่าเป็นความรู้ในบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ใช่การตรัสรู้เพราะฉะนั้นไม่เพลินคือเริ่มคิดว่าตรัสรู้คืออะไรขอเชิญคุณวิชัยค่ะ
2: ดังนั้นความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมต่างจากบุคคลอื่นและเมื่อได้ฟังธรรมะแม้บุคคลในครั้งนู้นก็ได้รับประโยชน์อย่างประเสริฐที่สุด

0: ราสมุทรเจ้านะครับได้แสดงความเป็นจริงเดี๋ยวนี้ที่เป็นเหตุให้ผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะธรรมะขณะนี้มีจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่ฟังพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ไม่สามารถเข้าใจได้เลย
1: ก็คงจะยากนะคะเพราะว่าการตรัสรู้รู้โดยยากยิ่งไม่ใช่ว่าจะตรัสรู้โดยง่ายเพราะฉะนั้นมีใครบ้างคะที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตรงจริงใจธรรมดามากเลยค่ะสามารถที่จะตอบได้ว่ามีใครบ้างไหมคะที่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่รู้ว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรจะรู้จักพระองค์ไหมแค่นี้ค่ะคำตอบถ้าไม่รู้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉันเป็นสิ่งซึ่งต้องไตร่ตรองนะคะจะมีประโยชน์ไหมถ้าได้รู้จักพระองค์ต้องจริงใจทุกคำตั้งแต่ต้นเพื่อความมั่นคงเพราะเหตุว่าวันนี้อาจจะเป็นวันแรกของบางท่านนะคะที่มีโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยละเอียดขึ้นหรือค่อยๆเข้าใกล้พระปัญญาคุณที่ได้ทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรม 45 พรรษานานไหมคะแล้วเราฟังกี่นาทีและวันนี้เราฟังแค่วันเดียวพอแล้วหรือว่าเห็นประโยชน์แล้วนะคะรู้คุณค่าอย่างยิ่งจึงไม่ได้ฟังแต่เฉพาะวันนี้แต่เมื่อมีความเข้าใจแล้วก็จะฟังอีกต่อไปไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นนะคะแต่เพื่อประโยชน์ของตนเองที่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีความมั่นคงค่ะในประโยชน์อื่นทั้งหมดในชีวิตจะเทียบกับประโยชน์ที่ได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมแค่นี้ค่ะค่อยๆ คิดค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆเห็นคุณไม่ใช่ตื่นขึ้นมานะคะก็กราบพระนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใครไม่เคยพูดคำนี้บ้างพูดแล้วรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญแม้เพียงคำแรกๆนะที่ได้ฟังนะโมหมายความว่าอะไรคะก็นะโมแล้วนี่หรือจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าได้พบสิ่งที่มีค่าที่สุดละเอียดที่สุดต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราเองเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่เพื่อพระองค์ผู้เดียวนะคะที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะทุกประการจนสามารถที่จะดับกิเลสได้แต่เพื่ออนุเคราะห์ให้เราเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้ได้มีโอกาสได้ฟังความจริงด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับชีวิตนี้นะคะเพราะทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วเป็นคนอื่นพระฉันไตร่ตรองแม้สักนิดหนึ่งนะคะเห็นคุณค่าที่จะได้ยินได้ฟังแต่ละคำมากพอที่จะไม่ละเลยไม่ละทิ้งการที่จะค่อยๆเข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเข้าใจแต่ละคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้เช่นนะโมคุณคำปันค่ะ
0: ครับท่านอาจารย์ครับนะโมคำเดียวแปลว่านอบน้อมครับท่านอาจารย์ครับ
1: ใครนอบน้อมคนเลวบ้างคนชั่วคนทุจริตไม่มีใครนอบน้อมคนนั้นเลยนะคะแต่นอบน้อมคุณความดีเพราะฉะนั้นเพราะรู้ว่าความดีสูงสุดไม่มีใครเสมอคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าควรอย่างยิ่งที่จะนอบน้อมไม่ว่าเขาผู้นั้นเป็นใครเป็นคนงานเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนักวิชาการเป็นสารพัดเป็นนะคะที่เข้าใจว่าเก่งแล้วก็มีคนนอบน้อมแต่ว่าถ้าคนนั้นไม่เป็นคนดีเก่งเท่าไหร่นอบน้อมไหมคะก็ไม่นอบน้อมเพราะฉะนั้นต้องจริงใจค่ะนอบน้อมต่อคุณความดีโดยเฉพาะต่อนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ว่าเป็นใครก็นอบน้อมต่อพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ว่าเป็นใครพระเจ้าอโศกมหาราชยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะพระมหากษัตริย์แต่และพระองค์ที่ในครั้งพุทธกาลเนี่ยค่ะก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์แม้อย่างนั้นก็นอบน้อมอย่างยิ่งต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวดามาเฝ้าทูลถามปัญหานอบน้อมอย่างยิ่งพรหมก็มาเฝ้าทูลถามปัญหานอบน้อมอย่าง

0: เราเป็นใครถ้าไม่มีโอกาสจะได้ฟังธรรมจะนอบน้อมอย่างนั้นไม่ได้เลยค่ะแต่พอได้ฟังคำแล้วนะคะไม่มีใครอีกที่ควรนอบน้อมอย่างยิ่งเท่ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวมาก็โดยสาระเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับนอบน้อมใครนะครับซึ่งคำที่ชาวพุทธนะครับกล่าวอยู่เสมอนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับ3ครั้งหรือว่า3รอบข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ทรงตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองครับบทที่กล่าวถึงว่าภควโตก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับซึ่งเป็นบุคคลผู้ควรเคารพอย่างสูงสุดนะครับเพราะเหตุว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ความจริงดับกิเลสทั้งปวงได้หมดสิ้นและทรงเป็นผู้ที่ประกอบด้วยพระมหากรุณาที่จะจำแนกแจกแจงแสดงความจริงเกื้อกูลแก่สัตว์โลกนะครับอันนี้คือในบทภควโตบทว่าอรหะโตก็คือพระอรหันต์เป็นผู้ที่ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวงสัมมาสัมพุทธัสสะก็คือทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงโดยชอบด้วยพระองค์เองโดยไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ครับ
0: ตรงกับเรื่องที่เราจะสนทนาวันนี้ไหมคะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งไม่ใช่ธรรมดาแต่สิ่งที่ควรรู้ยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจในผู้ที่เรารู้ว่านะคะเป็นบุคคลที่ควรรู้ยิ่งจึงจะมีความนอบน้อมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามความรู้ความเข้าใจแต่ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจความนอบน้อมต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพียงแค่คิดและจำแต่ไม่รู้เลยว่าคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเรากำลังจะเริ่มกล่าวถึงตามลำดับนะคะทีละคำแต่ว่าต้องชัดเจนว่าเห็นคุณก่อนหรือยังว่าการฟังวันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างสูงสุดเพราะเหตุว่าถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้เข้าใจวันนี้นะคะไม่มีการเริ่มต้นที่จะเข้าใจไม่มีการเริ่มต้นที่จะเข้าใกล้พระพุทธศาสนาหรือว่าไม่มีการเริ่มต้นที่จะรู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนก็รู้แล้วนะคะว่าไม่มีใครมีความรู้เท่าเทียมกับพระองค์ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราเป็นใครต้องไม่ลืมค่ะคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเรากล่าวตามเรารู้แค่ไหนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงดับกิเลสหมดเรารู้แค่ไหนก็ได้แต่เอ่ยใช่ไหมคะทรงจำแนกธรรมะโดยละเอียดอย่างยิ่งใหความเข้าใจค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยมากมายมหาศาลในสังสารวัฏที่ผ่านมาจนกว่าจะมีการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้นะคะเรากำลังจะได้เข้าใจสิ่งที่ควรรู้ยิ่งแต่ต้องคิดไตร่ตรองค่ะไม่ใช่บอกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะเป็นคำถามซึ่งคนที่ได้ฟังแล้วเลยค่ะก็คงพิจารณาเองนะคะเพราะว่าถ้าตอบไปก็ไม่ใช่ความเข้าใจของคนที่กำลังฟังแต่ถ้าถามเขาจะตอบได้และเขาก็จะรู้จักตัวเองว่าเขาเองนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่สำหรับตัวเขาเนี่ยได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำถามแรกเรื่องนี้ค่ะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคืออะไร
2: ณเวลานี้ตอบได้เลยว่ายังไม่รู้ครับ
0: ค่ะถูกต้องค่ะจริงใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็รู้ไม่ได้แน่ๆถ้าอย่างนั้นถามต่ออีกนิดหนึ่งมีสิ่งที่ควรรู้ยิ่งจริงๆหรือเปล่าม
2: ีจริงครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหม
2: มีครับ
0: เอ๊ะไม่รู้นี่ค่ะ
2: เคยฟังอาจารย์มาบ้างครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะรู้ได้เลยนะคะคำตอบเนี่ยแสดงถึงว่ามายังไงไปยังไงแค่ไหนค่ะพระฉันเคยฟังมาบ้างนะคะพระฉันก็ถูกต้องนะคะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเดี๋ยวนี้ก็มีถ้าฟังมาแล้วนะคะต่อไปเรื่อยๆจะได้แสดงว่าเท่าที่ฟังมาแล้วเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยอย่างไรสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีแน่นอนใช่ไหมคะ
2: มีครับ
0: อะไรคะเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเดี๋ยวนี
2: ้เห็นมีจริงครับ
0: ค่ะถูกต้อง
2: ได้ยินมีจริงครับ
0: แล้วทำไมควรรู้เห็นควรรู้ได้ยิน
2: เพ พราะที่แล้วมาเรายังไม่รู้ครับว่าสิ่งที่มีจริงคืออะไรบ้าง
0: ค่ะทีนี้รู้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างที่มีจริงๆปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีคิดมีไหมจำมีไหมชอบมีไหมโกรธมีไหมทุกอย่างที่มีจริงจะบอกว่าไม่มีไม่จริงไม่ได้เพราะมีจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมคะ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าสิ่งนี้มีเมื่อเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีมีใครทำให้เกิดได้ไหมคะเห็นเนี่ยใครทำเห็นให้เกิดขึ้นได้บ้างได้ยินเดี๋ยวนี้กำลังได้ยินใครทำให้ได้ยินเกิดหรือได้ยินแล้วไม่มีใครทำเลยทั้งที่ได้ยินเนี่ยก็เห็นแล้วอีกแปลว่าทุกอย่างเกิดโดยไม่มีใครทำแต่เกิดได้ยังไงถ้าไม่มีใครทำไม่ใช่คนที่ทำเพราะมีเห็นแล้วก็เกิดขึ้นไม่ใช่ได้ยินเห็นต้องดับก่อนจึงมีได้ยินทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีใครรู้เลยเพราะเหตุว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะทันทีที่สิ่งหนึ่งดับสิ่งอื่นเกิดต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยตลอดมาในสังสารวัฏพระเชนเราไม่ใช่แค่เกิดเป็นคนนี้วันนี้นะคะแต่เคยเกิดมาแล้วนานสุขทุกข์ในชาติหนึ่งก็เหมือนชาตินี้แต่แค่เหมือนนะคะแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันอันเดียวกันไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปไม่เหลือเลยแล้วไม่กลับมาอีกด้วยค่อยคิดเพื่อที่จะได้รู้ว่าความจริงเราอยู่ในโลกของความไม่รู้นะคะซึ่งเป็นเหตุให้มีการยึดมั่นว่ามีเรามีเขามีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีทุกอย่างเป็นเหตุให้มีการกระทำทุกอย่างเพื่อเราตัวเองเพื่อญาติของเราเพื่อพี่น้องของเราซึ่งความจริงก็คือเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างจำบ้างคิดบ้างทั้งหมดรวมกันแล้วก็เหมือนเป็นเราแต่ความจริงแต่ละหนึ่งในขณะนี้นะคะเกิดแล้วดับเป็นธรรมดาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยินคำนี้บ้างนะคะบางคนอาจจะได้ยินบ่อยบางคนอาจจะได้ยินนิดหน่อยบางคำเช่นอนิจจังไม่เที่ยงเนี่ยเพราะอะไรแตกไปเสียหายไปก็บอกว่าอนิจจังไม่เที่ยงแต่ความจริงถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีอะไรดับไหม
2: ไม่มีครับ
0: ค่ะเนี่ยค่ะคือเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะกว่า 45,000 พรรษาที่ทรงอนุเคราะห์ให้ความเข้าใจขั้นต้นนี่แหละค่อยมากขึ้นมากขึ้นจนสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือได้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งตอนนี้ใครถามว่าอะไรควรรู้ยิ่งเนี่ยตอบได้ไหมคะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะสิ่งที่ดับไปแล้วรู้ไม่ได้จะไปตามรู้ยังไงก็ไม่ได้สิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไม่มีลักษณะใดปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นจะรู้สิ่งที่ดับไปแล้วไม่ได้จะรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ได้ถ้ารู้ยิ่งก็คือรู้แค่นี้ไม่พอในสิ่งที่กำลังมีจนกว่าจะได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจจะวาจามีใครค้านหรือมีใครคิดว่าไม่เป็นอย่างนี้บ้างไหมคะเคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนไหมคะว่าไม่มีเราเพราะเหตุว่าอนิจจังดับสภาพที่ดับนั้นไม่เหลือเลยค่ะก่อนมีไม่มีก่อนเห็นไม่มีเห็นพอเห็นมีเกิดขึ้นแล้วเห็นก็หมดไปไหนเห็นเมื่อกี้นี้ไม่เหลือเลยสักขณะเดียวอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นควรเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราควรพอใจไหมสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อกี้นี้เองนะคะหมดแล้วไม่เหลือเลยแต่มีสิ่งอื่นเนี่ยเกิดดับสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นแต่เมื่อกี้นี้เราพอใจในสิ่งที่มีและสิ่งนั้นนะคะดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่เรายังจำไว้และหลงชอบในสิ่งที่หมดแล้วเป็นอย่างนี้ทุกขณะทุกชาติเพราะเกิดแล้วต้องตายตายแล้วก็มีปัจจัยที่จะเกิดอีกไม่จบนี่คือสังสารวัฏออกไม่ได้เลยนะคะไม่มีอะไรก็จริงมีแต่สิ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปจะเข้าใจอย่างนี้บ้างนะคะตอนตายจากทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สมบัติเงินทองมิตรสหายเพื่อนฝูงจากความเป็นบุคคลนี้คือจะกลับเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยและมีปัจจัยคือกรรมที่ได้ทำไว้นะคะยังไม่หมดเลยเป็นปัจจัยให้เกิดต่อทันที พราะฉะนั้นตายแล้วจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดทันทีโดยกรรมหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้ว่าชาติต่อไปต่อจากความตายของชาตินี้แล้วนะคะจะเป็นอะไรควรรู้ยิ่งไหมคะว่าเป็นแน่แต่เป็นอะไรไม่รู้ถูกไหมคะไม่รู้นี่ก็ควรรู้ยิ่งว่าไม่รู้แน่ๆเพราะเหตุว่าสิ่งนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นจะรู้ได้ยังไงแต่ชีวิตนี้ค่ะเหมือนกับช่างวาดภาพวาดเก่งไหมสวยงามดีไหมวาดตัวอะไรก็ไม่รู้หรือว่าวาดสิ่งที่น่าดูชีวิตหน้าก็สืบต่อจากชีวิตนี้รวมทั้งชาติก่อนๆสืบเนื่องกันมาในสังสารวัฏจนเป็นแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วจนไม่รู้ว่าไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มารวมกันก็ทำให้ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวทั้งตัวนี่นะคะแตกย่อยได้ละเอียดยิบไม่เหลือเลยเพราะมีอากาศธาตุช่องว่างขั้นอยู่ทุกกลาปะคำว่ากลาปะในภาษาบาลีหมายความถึงกลุ่มของรูปนะคะซึ่งเกิดร่วมกันพร้อมกันปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีการที่เราจะสามารถเห็นเพียงหนึ่งได้เพราะว่าแตกย่อยออกไปแล้วอย่างละเอียดนะคะจะเห็นไหมผมเนี่ยค่ะบางแค่ไหนมีใครเห็นผมตอนตกหรือร่วงบ้างคะถ้าอยู่ที่อ่างล้างหน้าเอ๊ะทำไมมีเส้นผมตรงนี้ไม่เห็นตกมาเลยพยายามจะดูสิคะจะจ้องไม่ถึงเวลาที่จะปรากฏตรงนั้นก็ปรากฏไม่ได้แต่ขณะที่จากศีรษะมาสู่อ่างล้างหน้าเนี่ยใครเห็นว่ากำลังค่อยๆร่วงมาบ้างไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะจะเห็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วแต่ว่าจะรวมกันเป็นอะไรก็เป็นการจำว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ความจำมีจริงไหมคะ
2: ความจำมีจริงครับ
0: ตรงทุกอย่างเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่เราครับ
0: อนิจจังหรือเปล่า
2: อนิจจังครับ
0: ทุกขังหรือเปล่า
2: ทุกขังครับ
0: อนัตตาหรือเปล่า
2: อนัตตาด้วยคร
0: ับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะทุกอย่างที่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดมีแล้วต้องหมดต้องดับแต่เร็วจนกระทั่งไม่มีใครสามารถจะเห็นการเกิดและการดับได้แต่ว่าปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เริ่มเข้าใจคำว่าตรัสรู้แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่รู้อย่างที่คนไม่รู้เดี๋ยวนี้ว่าสภาพธรรมะหนึ่งเนี่ยเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลาแต่สืบต่อกันจนไม่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดดับไปเลยเสานี่ก็เห็นมาตั้งนานเก้าอี้คนนั่งนี่หลายนาทีแล้วนะคะหารู้ไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าจากไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่ทุกอย่างพิสูจน์ได้รู้ได้อย่างนี้ไหมคะถ้ารู้ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะของผู้ที่เริ่มฟังเริ่มเข้าใจเริ่มรู้ความจริงเริ่มรู้ว่าทรัพย์สินเงินทองก็ยังหมดไปได้แต่ความเข้าใจที่เกิดแล้วนี่ค่ะไม่มีใครสามารถเอาไปจากจิตเพราะว่าเก็บในที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะฝนไม่สามารถทำให้เปียกได้แดดส่องไม่ได้ลมแตะต้องไม่ได้ทุกอย่างเพราะว่าจิตเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้เป็นสภาพรู้เราค่อยๆเริ่มชินกับความเข้าใจสิ่งที่เราพูดบ่อยๆแต่ว่าพูดโดยไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าแท้ที่จริงแล้วคืออะไรถึงที่สุดนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องฟังด้วยความเคารพจริงๆนะคะด้วยการไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นมรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำที่ได้ฟังแล้วเนี่ยนะคะไม่ลืมที่จะไตร่ตรองจนกระทั่งมีความมั่นคงจริงๆว่าเห็นมีแน่ๆเพราะกำลังเห็นใครจะบอกว่าเห็นไม่มีผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงไม่ว่าใครทั้งนั้นที่พูดนะคะแล้วเห็นต้องเกิดก็จริงอีกเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังเลยค่ะเข้าใจเพื่อที่จะไม่ลืมและเพื่อที่จะทบทวนในความไม่มีเราแต่ว่ามีสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยค่อยๆนำไปสู่ความเป็นอนัตตาเพราะว่าทั้งสามนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความจริงทุกขณะเพราะมีสภาพธรรมะที่เกิดแล้วโดยไม่มีใครไปทำแต่เกิดตามปัจจัยยังความโกรธเลยค่ะถ้าเราเห็นสิ่งที่น่าพอใจได้ยินเสียงที่น่าพอใจกลิ่นก็ดีนะคะรสก็อร่อยจะโกรธไหมใครโกรธบ้างถ้าโกรธต้องโกรธทั้งวันใช่ไหมคะ แต่นี่บางครั้งก็โกรธบางครั้งก็ไม่โกรธตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่ดีนะคะจะชอบติดข้องอยากได้ไม่พอแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่พอใจให้หมดไปเร็วๆนะคะโดยวิธีไหนก็ได้เพราะฉะนั้นความจริงต้องเป็นความจริงที่ละเอียดทุกคำที่มีจริงๆนะคะทุกขณะเนี่ยมากมายนับไม่ถ้วนเลยในความมืดสนิทคือความไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีในความมืดนะคะเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏชัดเจนต่อพระปัญญาเนื้อบุคคลใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกำลังฟังเนี่ยค่ะได้เริ่มเข้าใจแต่ละคำที่พระองค์ตรัสเพราะฉะนั้นปัญญาของเราเนี่ยน้อยแค่ไหนและสิ่งที่พระองค์ตรัสตอนที่ให้เราได้เข้าใจตอนต้นเนี่ยน้อยสักแค่ไหนกับสิ่งที่ยังมีอีกมากกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆทั้งหมดละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนเป็นปัญญาไม่ใช่เราพระเช่นขณะไหนคือฟังแล้วนะคะไม่ลืมนี่คือไม่เผลอแล้วก็ไตรตรองขณะนั้นเข้าใจขึ้นว่าไม่เปลี่ยนแปลงต้องเป็นความจริงอย่างนี้บังคับหรือทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะความจริงไม่มีเราในขณะนั้นก็คือคิดและทำไมคิดอย่างนั้นไม่คิดอย่างอื่นก็มีเหตุปัจจัยที่ขณะนี้นะคะคิดหลากหลายมากทุกคนไม่เหมือนกันเลยเพราะปัจจัยที่จะให้คิดต่างกันใช่ไหมคะและความรู้สึกที่กำลังคิดเนี่ยเป็นยังไงคะเห็นไหมคะไม่มีการที่จะรู้แล้วได้เลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำลังคิดเนี่ยรู้สึกยังไงเห็นไหมคะตอบได้ไหมคะทุกอย่างเนี่ยตอบไม่ได้ทั้งหมดเลยค่ะถ้าไม่ได้เข้าใจว่าขณะไหนก็ตามนะคะจะต้องมีความรู้สึกในสิ่งนั้นทันทีที่สิ่งนั้นปรากฏเพราะฉะนั้นคิดอย่างนี้ลำบากไหมเหนื่อยไหมไม่พอใจไหมหรือว่ากำลังเริ่มรู้ตัวเองว่ามีความเห็นถูกต้องในสิ่งซึ่งควรรู้ยิ่งเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายตลอดเวลามีหมดแต่ไม่เคยรู้เลยเพราะไม่เคยฟังแล้วก็ไม่เคยคิดและยังต้องจำอีกใช่ไหมคะไม่ลืมเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของความเป็นเราเนี่ยมานานเท่าไหร่ซึ่งเป็นโลกของความไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราทั้งหมดเป็นธรรมะสัพเพธรรมาอนัตตาไม่เว้นเลยแต่สำหรับอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะเฉพาะสิ่งที่มีจริงที่เกิดดับแสดงว่ายังมีสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดดับเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะค่อยๆนำไปสู่ความเข้าใจสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆแต่ไม่เคยไตร่ตรองเพลินๆอยู่ตลอดเวลาเข้าใจว่าเข้าใจแล้วจนกระทั่งหนังสือเรียนของเด็กก็ยังมีอริยสัจธรรมได้ยังไงคะครูก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ก็มีหนังสือเรียนสอนเด็กแล้วเพื่ออะไรคะเพื่อไม่รู้เป็นประโยชน์ไหมเสียเงินเสียทองไหมที่จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์ของความดีคือความถูกต้องก็จะแก้ไขสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ขึ้นนะคะโดยที่ว่าตลอดชีวิตเนี่ยถ้าเราได้ทำสิ่งนี้จะดีไหมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไหมเพราะฉะนั้นต้องรู้จริงๆค่ะพรุ่งนี้ตายก็ได้เย็นนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้และจะมีชีวิตเหลือพอที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะเพื่อที่จะแก้ไขตัวเองนะคะเพราะเราแก้เองไม่ได้ต้องเป็นปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้องที่จะค่อยๆลดความไม่รู้และความเห็นผิดซึ่งเป็นรากเหง้าที่จะทำให้ทุจริตต่างๆและความไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์จริงๆเนี่ยมากค่ะขอเพียงให้เข้าใจถูกทีละคำ
3: ขออนุญาตนะครับข้อแรกแล้วก็คือว่าเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยเขาดูอภิธรรมเนี่ยเป็นเหมือนกับนามธรรมอะฮะไม่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้อย่างพระเจ้าเนี่ยเข้าใจได้ไงว่าพระเจ้ามีจริงนะครับ
0: ใครก็ตามที่ไม่ได้ฟังธรรมะเด็กหรือผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ก็ตามก็คือผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมะเด็กพูดเด็กได้ฟังบ้างไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นโดยมากนะคะคนเนี่ยจะตามกันไปใครว่าอะไรก็ตามกันไปเขาบอกว่าพระเจ้าไม่มีก็ไม่มีไปด้วยหรืออะไรก็ตามแต่รู้จักพระพุทธเจ้าไหมก็ใครพูดอะไรก็ตามกันไปหมดนะคะพระฉันได้ยินคำว่าอภิธรรมบ้างไหมเผินไหมคิดว่าเข้าใจแล้วแต่ต้องรู้ไหมแต่ว่าธรรมะคืออะไรอภิคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเด็กถามอย่างนี้นะคะก็ต้องถามเด็กว่าเคยได้ฟังคำไหนบ้าง ซึ่งไม่ใช่คำของคนทั่วๆไปแต่ว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแม้แต่คำเดียวนี่ค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกคนยอมรับนะคะที่แคว้นมคธไม่ได้พูดคำว่าสิ่งที่มีจริงแต่ใช้คำว่าธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสภาษาไทยเพราะว่าพูดกับชาวมคธีชาวมคธเพราะฉะนั้นทุกคนพูดอย่างนั้นก็ต้องใช้คำที่เขาเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นนะคะพระเจ้าตรัสคำว่าธรรมะไม่ได้ตรัสคำว่าสิ่งที่มีจริงแต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใช่ไหมถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรถ้าไม่มีสิ่งที่มีจริงจริงเช่นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แสดงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีจริงค่ะคือธรรมะไม่มีอะไรที่มีจริงแล้วเราจะบอกว่าไม่เป็นธรรมะเพราะธรรมะมีจริงเมื่อสิ่งนั้นมีจริงก็ต้องเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่รู้จักสิ่งที่มีนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปัจจัยของสิ่งที่มีในคัมภีร์พระธรรมคัมภีร์สุดท้ายแสดงว่าต้องมีความเข้าใจตามลำดับค่ะแต่ละคำไม่เผินต่อไปนี้ถ้าใครบอกว่านั่นไม่ใช่ธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะอกุศลไม่ใช่ธรรมะกุศลเป็นธรรมะไม่ถูกต้องค่ะเพราะเหตุว่าอกุศลมีจริงหรือเปล่ามีจริงก็เป็นธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของอกุศลหรือเปล่าทรงตรัสรู้ทุกอย่างที่มีจริงไม่เหลือเลยถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงพระเช่นผู้ละเอียดเป็นผู้ที่ไม่เผินนะคะจะเข้าใจความสอดคล้องของพระไตรปิฎกทั้งหมดพระเช่นแค่ธรรมะรู้จักแล้วใช่ไหมคะใครไม่รู้จักธรรมะบ้างสิ่งที่มีจริงเพียงแค่เข้าใจว่ามีจริงแต่ความจริงของสิ่งนั้นยังมีอีกมากไม่ใช่เพียงเข้าใจว่าเป็นแค่สิ่งที่มีจริงอย่างเสียงเมื่อกี้เนี่ยถามว่ามีจริงไหมจริงใครได้ยินเห็นไหมคะสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยค่ะไม่พ้นจากธรรมะแต่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีราวไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วก็ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆทำให้จำได้เสียงสุนัขข่าวยังรู้เสียงกลองเพลงก็ยังรู้ทั้งๆ ที่ก็คือแค่เสียงแล้วทำไมรู้ล่ะคะจำเสียงซึ่งต่างกันไม่ให้จำได้ไหมไม่มีทางเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีปัจจัยเกิดไม่ให้เกิดไม่ได้ต้องเกิดและเกิดแล้วด้วยดับด้วยไม่เหลือเลยด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีกลองไหมถ้าไม่เกิดมีก็ไม่มีมีแล้วก็ดับแต่ต่อกันสนิทจนปรากฏเป็นรูปสันฐานที่จำว่านี่กลองเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นโลกของอวิชชาถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้นะคะสัตว์โลกก็อยู่ในความมืดต่อไปทั้งชาติและอีกกี่ชาติเพราะอีกไม่นานนะคะพระศาสนาก็อันตรธานเพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจจะอยู่ได้อย่างไรหรือเข้าใจผิดช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้เลยคิดว่ากำลังส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอันตรายอย่างยิ่งนะคะซึ่งจะต้องพิจารณาจนกระทั่งเป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงทีนี้พอจะประมวลได้ไหมว่าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เมื่อไม่รู้จักธรรมะก็จะต้องมีความสงสัยและคิดเองว่าไม่มีหรือไม่ใช่เป็นต้นแต่ถ้าให้เขาได้ยินได้ฟังทีละเล็กทีละน้อยนะคะใครจะปฏิเสธความจริง
3: คือเขาจะสงสัยนะครับว่าทางสั่งสอนถ้าเกิดดึกดื่นบันแล้วเราก็เกิดไม่ทันนะครับเด็กก็ถามว่าแล้วอันนี้เชื่อมั่นได้ไงว่าเป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าครับ
0: สมัยพระพุทธกาลมีเห็นไหมมีได้ยินไหมมีคิดไหมมีเสียงดนตรีต่างๆไหมเหมือนสมัยนี้ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่ากาลไหนก็มีสิ่งที่มีประจำโลกเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าโลกเนี่ยก็ไม่รู้จักก็พูดกันโลกบางธรรมบางโน่นบางนี่บางนะแต่โลกคืออะไรทุกคำเว้นไม่ได้เลยค่ะเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและทรงบัญญัติคำให้เข้าใจว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นโลกะในภาษาบาลีนะคะซึ่งคนไทยก็เรียกสั้นๆโลกหมายความถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับและอีกสภาพธรรมหนึ่งนะคะมีคำว่าโลกุตระเหนือโลกมีอย่างเดียวที่เหนือโลกคือนิพพานแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะรู้จักสิ่งที่ไม่ปรากฏเพราะแม้สิ่งที่ปรากฏนะคะก็ยังไม่รู้จักความเข้าใจในการถ้าจะรู้จริงๆต้องตามลำดับจนหมดความสงสัยเห็นไหมคะเด็กสงสัยว่าสมัยก่อนเนี่ย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะธรรมะที่ทรงแสดงคงไม่ใช่ยุคนี้สมัยนี้แน่แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ไม่ว่าสมัยไหนนะคะมีเห็นมีได้ยินมีคิดมีนึกมีจำมีสัตว์โลกเทวโลกพรหมโลกตามปัจจัยพอที่จะให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้าใจจริงๆนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำอะไรให้เกิดขึ้นได้ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรเป็นอัตตาและทำไมเข้าใจว่าเป็นอัตตาคือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะอะไรทุกยุคทุกสมัยค่ะเมื่อกี้นี้ได้ยินคำว่าธรรมะและพูดคำว่าอภิธรรมะสองคำนี้ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างนี
3: ้ธรรมะก็คือสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติมันเป็นสิ่งจริงที่เกิดขึ้นนะครับอย่างต้นไม้เนี่ยเรามองไปนะครับมันก็เป็นพืชใบสีเขียวใบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะใบไม้สีเขียวเนี่ยเป็นธรรมชาติ
3: เขาเกิดมาตามธรรมชาตินะฮะเขาเกิดใบอ่อนสีเขียวมาเสร็จเขาแก่ลงแล้วเขาเหลืองเขาก็ร่วงลงอันนี้คือสิ่งที่เกิดตามธรรมชาตินะคร
0: ับ นั่นคือความคิดใบไม้ใบเดียวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมค
3: ะ
0: แต่ก่อนอื่นต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะถูกต้องไหมคะต้องถูกต้องจริงจริงหมดจดไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเห็นไหมคะคือเรารับธรรมที่คนอื่นกล่าวง่ายมากและก็ตามอย่างรวดเร็วด้วยทุกคนก็เรียกว่าธรรมะคือธรรมชาติหมดเลยแต่ถ้าถามว่าคืออะไรชาติคืออะไรธรรมะคืออะไรกระดาษเป็นธรรมชาติหรือเปล่าคะต้องมีตัวอย่างให้ไตร่ตรองให้คิดว่าที่เข้าใจอย่างนั้นนะครบถ้วนถูกต้องหรือว่ายังไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นแต่เพียงความคิดที่ตามไปทันทีพอใครบอกว่าธรรมชาติเราก็ธรรมชาติไปด้วยแต่ถ้าเราไตร่ตรองนะคะธรรมะกับธรรมชาติมีอะไรที่ต่างกันสำหรับคนพูดเหมือนกันหรือต่างกันธรรมะกับธรรมชาติเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะถ้าไม่ละเอียดนะคะหลงทางง่ายมากเพราะว่าคนฟังเนี่ยค่ะแทรกความคิดของตนเองเข้ามาโดยไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถึงที่สุดตรงละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งแม้แต่คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเนี่ยไม่ง่ายกำลังมีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดแต่ไม่มีใครรู้ความจริงที่เป็นธรรมะพอมารวมๆกันก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็กล่าวว่าเป็นธรรมชาติเช่นใบไม้เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเป็นธรรมชาติแต่ธรรมะที่เกิดที่ปรากฏเป็นใบไม้เนี่ยมันคืออะไรนี่คือความลึกซึ้งไม่ใช่ตามไปเลยว่าธรรมชาติกระดาษเป็นธรรมชาติไหมคะก็ต้องคิดละจะตอบว่าไงดีคะเนี่ยค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ตามแต่ให้ไตร่ตรองและให้คิดจนกระทั่งเป็นความเข้าใจมั่นคงที่ถูกต้องสิ่งที่มีทั้งหมดต้องเกิดจึงมีถ้าไม่เกิดไม่มีและเกิดแล้วก็ดับไปแต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดอะเรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่มีจริงจริงนั้นคืออะไรอย่างกระดาษนี่คืออะไรใบไม้อ่อนๆคืออะไรแล้วก็ไปคิดถึงว่าเพิ่งเกิดมามันก็สีอย่างนี้แหละใช่ไหมคะและต่อไปมันก็เปลี่ยนแปลงนั่นคือความคิดของเราแต่คำว่าธรรมะกับคำว่าชาติเนี่ยยังไม่ได้มีความเข้าใจที่มั่นคงและพอมาถึงคำว่าอภิธรรมะเราเลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะประเภทไหนยังไงแต่ความจริงก็คือว่าอภิละเอียดยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นที่เรากำลังได้ฟังนี่นะคะเป็นสิ่งที่ละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงว่าธรรมะจริงๆที่เราเข้าใจว่าเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เนี่ยความจริงนั้นคืออะไรถ้ากระทบสัมผัสนะคะหลับตาดอกไม้ก็อ่อนนุ่มโต๊ะก็แข็งมีอ่อนมีแข็งไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ยังไม่เห็นเลยว่ารูปร่างอะไรเพราะเราหลับตาพอเราหลับตาเนี่ยมีดอกไม้ไหมมีโต๊ะมีเก้าอี้ไหมหรือมีสิ่งที่ปรากฏเป็นเสียงบ้างเป็นแข็งบ้างเป็นจำบ้างนั่นแหละคือตัวจริงของธรรมะไม่ใช่ตอนที่มารวมกันแล้วปรากฏและไปจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ไปเรียกว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นได้เลยทั้งสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนสภาพธรรมนั้นแต่ตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมนั้นจึงทรงแสดงความจริงของธรรมะจึงชื่อว่าพระธรรมประกาศพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ไม่ใช่คนอื่นคิดด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะที่มีจริงแต่ใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเช่นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเสียงให้เป็นหวานไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแข็งให้เป็นร้อน แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตนนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมนั้นเป็นปรมัตถธรรมมาจากคำสองคำคือปรมะซึ่งภาษาไทยจะใช้คำว่าบรมปรมะยิ่งใหญ่ใครไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดที่มีลักษณะเป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่มารวมกันแล้วเข้าใจว่าเป็นสิ่งอื่นไปแต่ว่าความจริงก็คือต้องมีธรรมะตัวจริงๆซึ่งเกิดและมารวมกันปรากฏรูปร่างสันฐานเป็นดอกกุหลาบบ้างเป็นใบไม้บ้างเป็นอะไรบ้างแต่ต้องมีสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นปรมัตถธรรมใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะทั้งหมดที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะเพราะเหตุว่าลึกซึ้งอย่างยิ่งกว่าจะรู้ว่าที่เห็นเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นดอกกุหลาบเป็นใบไม้ต่างๆนะคะถ้าหลับตาไหนล่ะจับดูซิดอกอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่ปรากฏรูปร่างสีสันที่จะจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเหตุนี้ละเอียดทุกคำลึกซึ้งทุกคำเพราะว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่สามารถที่จะคิดเองได้จึงเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นเองนะคะไม่ใช่อย่างอื่นเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมจากธรรมะคำเดียวนะคะทรงแสดง45พรรษาโดยประการทั้งปวงทุกอย่างโดยละเอียดอย่างยิ่งเพราะว่าธรรมะหลากหลายเสียงก็เป็นธรรมะมีจริงกระทบหูได้ไม่ใช่อ่อนหรือแข็งทั้งที่ตรงเสียงนะคะมีอ่อนหรือแข็งด้วยแต่ว่าเฉพาะเสียงสามารถจะกระทบหูและเมื่อจิตเกิดขึ้นธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะก็ได้ยินแล้วก็ดับไปไม่ใช่เรานี่อภิธรรมหรือเปล่าคะประจักษ์แจ้งอย่างนี้ถึงที่สุดทรงแสดงหนทางเพราะฉะนั้นจึงมีปริยัติปฏิปติและปฏิเวทะแต่คนไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดนะคะก็ปฏิบัติโดยไม่มีปริยัติเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะถึงปฏิเวทะได้ทุกคำต้องละเอียดค่ะต่อไปนี้ใครพูดอะไรก็แล้วแต่เขาคิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่จะนำทางไปสู่ความเข้าใจความจริงนะคะมิฉะนั้นก็หลงผิดเข้าใจผิดไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้นะคะต่อไปนี้ได้ยินคำว่าธรรมะก็เป็นปรมัตถธรรมถ้าอื่นเป็นปรมัตถธรรมอะไรล่ะจะไปเป็นปรมัตถธรรมพระเจ้าพื้นก็คือต้องมีจริงเป็นธรรมะและธรรมะที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็แสดงความยิ่งใหญ่นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนหวานให้เป็นเค็มได้ไหมไม่ได้ใครก็ไม่ได้ทั้งหมดค่ะทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดว่าธรรมะเป็นธรรมะจริงเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะมีคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาจะฟังธรรมะจะเรียนธรรมะแต่ไม่เรียนอภิธรรมพูดได้ยังไงพอฟังแค่นี้นะคะคนรู้ก็รู้แล้วว่าผิดถ้าคนไม่รู้ก็อ้อจริงนะอภิธรรมนี่ลึกซึ้งเราไม่เรียนเราจะเรียนแต่ธรรมะเห็นไหมคะเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นน่าจะรู้ความจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทางถูกต้องถูกทุกคำเหมือนกำลังเดินอยู่นะคะท่ามกลางหนามรอบรอบต้องระมัดระวังที่จะไม่ถูกแทงให้เจ็บคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดหรือความคิดเองและเผยแพร่ความคิดเองนั้นไปจนกระทั่งคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไร
4: ท่านอาจารย์ก็บอกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงๆแล้วธรรมะก็ละเอียดเป็นอภิธรรมแล้วธรรมะก็มีลักษณะมีสภาวะอย่างนั้นจริงๆจึงเป็นปรมัตถธรรมแต่นี้คนทั่วไปเนี่ยถ้าเขาได้ยินคำว่าอภิธรรมเขาก็นึกว่าเอามาสวดงานศพถ้าได้ยินปรมัตถธรรมเขาก็นึกว่านี้ต้องเข้าไปเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมกันมาอะไรอย่างเงี้ยคนจะมีพื้นฐานความคิดอย่างนี้แต่ถ้าอาจารย์จะช่วยกรุณากล่าวว่าธรรมะที่เป็นอภิธรรมะหรือเป็นปรมัตถธรรมเนี่ยคือขณะนี้ครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเมื่อกี้นี้คุณอนุพูดคำหนึ่งไม่ทราบใครฟังและจำหรือเปล่าสภาวะถ้าได้ยินคือละเอียดไม่ข้ามทุกคำแต่ถ้าบอกเอ๊ะไม่ได้ยินผ่านคำนั้นไปแล้วเพราะคิดว่าเข้าใจแล้วแต่อย่าลืมนะคะทุกคำต้องเข้าใจอย่างมั่นคงเพราะเป็นความจริงตลอดไปไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นมีคำว่าสกับภาวะจึงเป็นสภาวะภาษาไทยจะใช้คำว่าสภาพธรรมะตัววอกับตัวพอได้ก็ใช้แทนกันได้นะคะขอเชิญคุณคำปันค่ะ
1: สภาวะธรรมะหรือว่าสภาพธรรมะนี่นะครับจริงๆในพยัญชนะภาษาบาลีนะครับคือสภาวะธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆใช่ไหมครับและสิ่งที่มีจริงนั้นก็มีสภาวะก็คือมีความเป็นจริงอย่างนั้น มีความเป็นจริงอย่างนั้นของแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งในวันนี้ก็ได้ฟังหลายหนึ่งใช่ไหมครับเห็นก็มีลักษณะมีภาวะมีความเป็นของเห็นซึ่งก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ใครๆก็เปลี่ยนไม่ได้ความจำก็มีจริงๆเป็นสิ่งที่มีจริงที่มีความเป็นอย่างนั้นใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็เปลี่ยนความเป็นจริงของธรรมะไม่ได้นะครับเพราะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆนะครับมีสภาวะคือมีความเป็นจริงอย่างนั้นโดยที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดนะคะบอกว่ามีจริงแล้วอย่างที่คำถามมาแล้วจะรู้ยังไงว่าจริงใช่ไหมคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าคำสอนของพระองค์มีจริงหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะเขาไม่ได้ศึกษาและไม่ได้เข้าใจคำที่พระองค์ตรัสไว้เพราะฉะนั้นจะจริงได้ยังไงจริงหรือไม่จริงเอาอะไรตัดสินภาวะความเป็นสิ่งนั้นใช่ไหมคะภาวะของสิ่งนั้นหมายความว่าสิ่งนั้นมีภาวะของตนที่จะไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นภาวะของร้อนคือร้อนใช่ไหมคะมีความเป็นร้อนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นร้อนมีจริงไหมสิ่งที่มีจริงมีสภาวะมีภาวะความเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเฉพาะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่มีจริงเพราะว่ามีลักษณะอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เป็นเฉพาะลักษณะของสิ่งนั้นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะแข็งเนี่ยเป็นสภาวะไหมมีสภาวะไหมก็มีภาวะคือเป็นแข็งไม่เป็นอย่างอื่นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นก็เป็นสภาวะธรรมธรรมะที่มีลักษณะว่ามีจริงๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ฟังเรื่องเทศไม่ได้ฟังเรื่องไม่มีไม่ได้ฟังเรื่องมีเฉพาะกาลและสมัยหนึ่งและอีกสมัยหนึ่งไม่มีแต่สิ่งที่มีคงไว้ซึ่งภาวะของตนเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเห็นเป็นสภาวะคือมีภาวะเห็นไม่ใช่อย่างอื่นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทุกคำเนี่ยสอดคล้องกันหมดถ้ารู้จักคำว่าธรรมะมีจริงแต่ลักษณะนั้นนะคะต้องเป็นนั้นไม่เป็นอื่นเป็นภาวะที่ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นสภาวะเติมคำว่าธรรมธรรมะที่มีภาวะของตนที่จะเป็นอื่นไม่ได้แล้วก็เป็นปรมัตถธรรมใครก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้เป็นอภิธรรมะเพราะลึกซึ้งอย่างยิ่งกว่าจะรู้ว่าไม่มีเราเป็นแต่เพียงธรรมะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นจำเป็นเราหรือเปล่าคะกำลังจำไม่ใช่ค่ะเป็นสภาพจำซึ่งเกิดขึ้นมีภาวะที่ต้องจำจะเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจำจะเป็นสุขได้ไหมไม่ได้จำเป็นจำและสุขล่ะภาวะความเป็นสุขก็อย่างหนึ่งใช่ไหมคะสภาวะสุขเกิดขึ้นไม่ต้องเรียกก็ได้แต่รู้ว่ามีจริงๆเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่เกิดใครไปทำให้สุขเกิดสิคะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่ปรากฏค่ะก็ปรากฏตามภาวะสิ่งที่เป็นที่มีของตนของตนเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือสัจธรรมแล้วเด็กสมัยนี้หรือผู้ใหญ่สมัยนี้หรือคนสมัยก่อนหรือสมัยไหนจะเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมจะบอกว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีได้หรือในเมื่อพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีทุกอย่างละเอียดอย่างยิ่งตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพื้นฐานต้องมั่นคงค่ะเพราะว่าจะไม่เปลี่ยนเลยแข็งมีจริงไหมคะ
5: มีครับ
0: เสียงมีจริงไหม
5: มีครับ
0: ค่ะเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นธรรมะครับ
0: อะไรทั้งหมดที่มีจริงๆนะคะในภาษาไทยคือคำว่าธรรมะในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นจะพูดว่าเสียงคือสิ่งที่มีจริงชาวมคธไม่เข้าใจแต่คนไทยเข้าใจแต่พอบอกว่าธรรมะชาวมคธเข้าใจได้ว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นภาษาหนึ่งนะคะก็ใช้คำอย่างหนึ่งอีกภาษาหนึ่งก็ใช้คำอีกอย่างหนึ่งแต่ธรรมะเป็นธรรมะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงไหมคะ
5: มีครับ
0: เป็นธรรมะเท่านั้นเองใช่ไหมคะทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะนะคะแล้วเกิดขึ้นเห็นเราจะเปลี่ยนเห็นนั่นให้เป็นได้ยินได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะธรรมะทุกอย่างที่มีจริงต้องมีสภาวะความเป็นของตนที่จะต้องเป็นอย่างนั้นมีภาวะคือความเป็นความเป็นแข็งเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้ความเป็นเสียงเป็นเสียงเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้ความจำเป็นจำเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทั้งหมดนะคะไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยจึงเป็นปรมบรมยิ่งใหญ่ลักษณะ ต้องมีไม่ใช่ว่าพูดลอยๆแต่ไม่มีลักษณะที่ปรากฏแล้วก็ธรรมะทุกอย่างนะคะเป็นปรมัตถธรรมคือไม่มีใครสามารถเปลี่ยนความเป็นจริงของสภาวะนั้นได้เลยเป็นปรมัตถบรมจริงๆลักษณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้จึงเป็นปรมัตถอัตถธรรมะรวมเป็นปรมัตถธรรมอย่างเดียวกันกับธรรมะใช่ไหมคะแต่ขยายให้เข้าใจอีกว่าธรรมะนั่นแหละใครไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นพอเข้าใจคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าปรมัตถธรรมก็เข้าใจเลยธรรมะนั่นแหละเปลี่ยนไม่ได้จึงภาษาบาลีว่าปรมัตถธรรมแล้วลึกซึ้งไหมคะเพราะเหตุว่ามีดอกไม้จริงๆหรือเปล่ามีโต๊ะจริงๆหรือเปล่าหรือแข็งมีจริงไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสันฐานอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งก็แข็งจะเป็นต้นไม้จะเป็นใบไม้จะเป็นผลไม้จะเป็นรากไม้ก็แข็งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะที่แข็งเปลี่ยนไม่ได้แต่เปลี่ยนชื่อใบไม้ได้ใช่ไหมคะแต่เปลี่ยนลักษณะของแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะเป็นปรมัตถธรรมแล้วก็เป็นอภิธรรมะเพราะอะไรคะพูดอย่างนี้ใครรู้บ้างเห็นไหมคะแค่ฟังยังไม่รู้เลยว่าความจริงเลยนะคะที่เราว่าเป็นดอกไม้เนี่ยถ้าเพียงแค่หลับตาก็แข็งเท่านั้นเองโต๊ะก็แข็งดอกไม้ก็แข็งอะไรก็แข็งเพราะฉะนั้นอะไรมีจริงเป็นปรมัตถธรรมคือแข็งแต่ดอกไม้เป็นชื่อเรียกสิ่งที่มารวมกันรูปร่างสันฐานต่างกันใบไม้ก็สันฐานอย่างหนึ่งสีเขียวนะคะดอกไม้ก็อีกอย่างหนึ่งโต๊ะก็อีกอย่างแต่ทั้งหมดก็คือแข็งเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะจริงๆจะเรียกอะไรก็ตามแต่จะเป็นรูปร่างสันฐานอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมมีจริงใครเปลี่ยนลักษณะไม่ได้กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเปลี่ยนเห็นให้เป็นแข็งได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะคือไม่มีเรา
5: คำว่าอภิธรรมสำหรับนิมนต์พระมาสวดหน้าศพกับพระธรรมเทศนาที่พระท่านขึ้นเทศเนี่ยแต่สองคำนี้ต่างกันยังไงครับ
0: ค่ะภาษาต่างใช่ไหมคะแต่ต้องมีความหมายต่างด้วยเชิญค่ะคุณคำปัน
1: ก็ได้เริ่มแล้วใช่ไหมครับกับคำว่าอภิธรรมะก็คือขณะนี้เองนะครับเป็นอภิธรรมะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆจึงเป็นอภิธรรมะอยู่ทุกขณะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอภิธรรมะไม่ใช่สำหรับสวดในงานศพแต่เป็นสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ที่ควรจะได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้องว่าไม่ใช่เรานะครับถ้ากล่าวถึงพระธรรมเทศนาก็คือการแสดงในสิ่งที่มีจริงตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังจะได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความจริงครับ
0: ขณะนี้กำลังชี้แจงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะที่เราสนทนากันเนี่ย
5: ครับผม
0: เป็นเทศนาหรือเปล่าประกาศเปิดเผยชี้แจงให้เข้าใจถูกต้องในธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะเทศนาไม่ใช่เรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องสนุกสนานนะคะเรื่องการเกษตรไปช่วยชาวนาทำอะไรแต่ไรไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถ้าเป็นธรรมะเทศนาก็คือประกาศชี้แจงกล่าวถึงธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นงานศพหรือเปล่าค่ะกำลังพูดถึงธรรมะที่เป็นอภิธรรมะด้วยเดี๋ยวนี้เป็นงานศพหรือเปล่าคะ
5: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ต้องงานศพก็เข้าใจได้ทำไมไปแสดงอภิธรรมในงานศพคนฟังเข้าใจหรือเปล่าเป็นการชี้แจงหรือเปล่าหรือเป็นการพูดคำที่ไม่มีใครรู้จักหรือว่าใครไปงานศพแล้วได้ยินแล้วรู้จักเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็ต่างกันนะคะไม่ใช่เทศนาด้วยเพราะเหตุว่าเพียงแต่กล่าวคำที่มีในพระสูตรบ้างหรือในพระอภิธรรมบ้างแต่ว่าไม่ได้มีใครเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นการประกาศชี้แจงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นธรรมะควรที่จะเข้าใจทุกโอกาสทุกกาละนะคะเพราะเป็นมงคลการฟังธรรมเป็นมงคลการสนทนาธรรมเป็นมงคลมงคลคือเริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งยากยิ่งที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นต้องรู้นะคะว่าถ้ามีการเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือได้ชี้แจงข้อความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่สำหรับไปงานศพหรือสวดศพเพราะเหตุว่าสวดแล้วไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์เลยพูดคำที่ไม่รู้จักเนี่ยดีไหมคะ มานั่งกันตรงนี้แล้วก็พูดคำที่ไม่รู้จักเลยเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ไม่ใช่คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี่คือความต่างกันอย่างยิ่งนะคะของพุทธบริษัทเพราะเหตุว่าถ้าชื่อว่าพุทธบริษัทหมายความว่าเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมถ้าเป็นบรรพชิตนะคะก็เป็นพระภิกษุและสามเณรถ้าเป็นคฤหัสถ์ใช้คำว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรคะทำไมนั่งใกล้เพื่อฟังคำของพระองค์ไม่ใช่เพื่อไปนั่งเฝ้าแล้วก็ดูพระองค์แต่ว่าเพื่อฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในเหตุผลนะคะและในประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งคงจะไม่มีใครรู้ว่าเท่าที่ได้ฟังและเข้าใจนะคะประโยชน์ยิ่งใหญ่คือถ้าไม่มีคำเหล่านี้เป็นเบื้องต้นนะคะจะไม่มีวันได้เข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับผม
0: เป็นบุญหรือเปล่า
5: เป็นบุญครับ
0: ค่ะเป็นบุญบุญคืออะไรค่ะเราได้ยินคำนะคะเฉียดเฉียดเหมือนเข้าใจแต่ว่าคำมีมากซึ่งแสดงความต่างกันหลากหลายแม้เพียงเล็กน้อยนะคะขอเชิญคุณคำปัน
1: ครับก็เป็นอีกคำหนึ่งนะครับที่คุ้นหูใช่ไหมครับบุญนะครับภาษาบาลีคือปุญญะสภาพธรรมะที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลเพราะฉะนั้นก็กล่าวถึงขณะที่คุณความดีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเป็นบุญ
0: ค่ะถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจจิตดีงามไหม
5: ไม่ดีครับ
0: ไม่ดีนะคะเป็นอกุศลหรือกุศล
5: อกุศลครับ
0: ค่ะนี่ตอบได้นะคะเป็นอกุศลนะคะถ้าเข้าใจนะคะ
5: ถ้าเข้าใจแล้วเป็นกุศลครับ
0: ค่ะเป็นกุศลนะคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเป็นกุศลที่เป็นบุญไม่ใช่กุศลอื่นแต่เป็นกุศลที่ชำระจิตจากความไม่รู้ให้มีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกว่าจะหมดจดบริสุทธิ์จากความไม่รู้ไม่เหลือเลยลึกซึ้งแค่ไหนเพราะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าอกุศลอยู่ไหนมากแค่ไหนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของธรรมะนี่ค่ะทำให้เป็นผู้ที่ละเอียดเพราะฉะนั้นไปงานศพฟังสวดอภิธรรมเป็นบุญไหม
5: เป็นครับ
0: เป็นยังไงคะเข้าใจไหม
5: เข้าใจเป็นบางตอนครับ
0: เข้าใจคำไหนคะลองบอกสิ
5: ยินนโมตัสสะท่านก็รู้แล้วครับว่าเป็นนอบน้อมครับ
0: ค
5: ุณแ
0: ม่คือคนที่ได้ฟังนโมตัสสะนี่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ยินหมดแต่ใครจะรู้ว่านโมคืออะไรและพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความทราบซึ้งมีไหมว่าเรากำลังฟังอะไรเรากำลังนอบน้อมอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่างนั้นที่ไม่รู้ความไม่รู้เป็นบุญหรือเปล่าต้องตรงค่ะถ้าไม่ตรงจะไม่สามารถรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะต้องตรงอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นฟังสวดพระอภิธรรมเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจเป็นบุญหรือเปล่าถ้ารู้ว่าบุญคืออะไรจะรู้ได้เลยความไม่เข้าใจแต่ละคำไม่ใช่บุญไม่ใช่ให้พูดคำที่ไม่รู้จักและไม่ใช่ให้จำคำที่ไม่รู้จักและคิดว่าการทำอย่างนั้นเป็นบุญเพราะฉะนั้นต้องตรงค่ะไปฟังสวดพระพิธรรมในงานศพแต่ไม่เข้าใจเป็นบุญหรือเปล่า
5: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็นค่ะกี่คนที่ไม่เป็นบุญที่ฟังสวดแล้วไม่เข้าใจกี่คนคะทั้งหมดของผู้ที่ไปในงานศพหรือเปล่าหรือว่าคนไหนฟังแล้วศึกษาธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งเข้าใจแล้วจึงเข้าใจได้จึงเป็นบุญต้องตรงนะคะเพราะฉะนั้นยังจะทำสิ่งที่ไม่ตรงอยู่ต่อไปหรือไม่เพราะเป็นอกุศลถ้าจะเป็นกุศลก็เริ่มฟังเดี๋ยวนี้ค่ะต่อไปนี้ถ้าได้ยินสวดที่ไหนนะคะก็คือการทบทวนคำที่ได้ฟังแล้วให้เข้าใจขึ้นจึงเป็นภาษาบาลีสาธยายแต่ภาษาไทยเราใช้คำว่าสวดถ้าสวดโดยไม่เข้าใจก็เสียประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยเสียประโยชน์คืออะไรคะเสียเวลาที่เวลานั้นจะมีค่าเมื่อมีความเข้าใจ
2: คือผมยังติดข้องอยู่กับคำว่าปฏิปฏินะครับจากที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากที่อื่นนะครับว่าปฏิบัติมันเหมือนกับการฝึกฝนหรือไม
0: ่ค่ะฟังธรรมะแล้วเข้าใจทันทีหรือเปล่า
2: ไม่ทันทีครับ
0: แค่ได้ยินถ้าได้ยินบ่อยๆนะคะแล้วก็เข้าใจคำที่ได้ยินบ่อยๆความเห็นถูกต้องก็ต้องเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าตอนที่ได้ยินครั้งแรกๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: พราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองนะคะในภาษาไทยแล้วก็รู้ว่าถ้าเราเรียนหนังสือเนี่ยเราตั้งต้นด้วยกอไก่นะคะกี่วันเราจำได้กี่วันเราเขียนตามได้กี่วันเราพบที่ไหนเราก็รู้ว่านั่นคือกอไก่ต้องอาศัยการเวลาแต่กอไก่เนี่ยธรรมดามากน้อยนิดมากแต่นี่ตัวธรรมะที่ไม่ใช่เรากำลังมีอย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่เราจะค่อยๆเห็นจริงว่าไม่ใช่เราแน่นอนเพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเห็นแล้วก็หมดได้ยินแล้วก็หมดไม่มีการทำแต่มีการเข้าใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องมีความมั่นคงในความเป็นจริงคือไม่มีเราแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าความจริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและประดับไปแต่ต่อกันจนไม่มีเวลาให้คิดให้เข้าใจว่าสิ่งนี้ดับแล้วอย่างแต่ละคำที่พูดเนี่ยค่ะจะมีเวลาพอสำหรับคนที่จะเข้าใจถูกต้องไหมว่าดับหมดเลยดับหมดเลยเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับทุกอย่างเป็นอย่างนี้มีเวลาพอที่จะเข้าใจความจริงอย่างนี้ไหมเพราะติดกันแน่นมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะดูเหมือนมากมายหลายอย่างแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมีจริงๆปรากฏจริงๆแต่หลับตาแล้วมีไหมคะ
2: หลับตาก็ไม่เห็นครับ
0: ไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ดอกไม้หายไปโต๊ะหายไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปรากฏเลยแต่พอลืมตามาทันทีมากมายหลายอย่างได้ยังไงเห็นไหมคะแต่ถ้าเข้าใจความจริงว่าถ้าไม่เกิดไม่มีแน่ๆเพราะฉะนั้นที่เกิดเนี่ยเกิดมากแค่ไหนจึงจะเป็นพัดลมจึงจะเป็นเสาจึงจะเป็นเก้าอี้จึงจะเป็นโต๊ะต้องมีการเกิดจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานที่หลากหลายโดยสีสันต่างๆแต่ตามความจริงคือไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีเดี๋ยวนี้หามีไม่เพราะเกิดจึงมีแต่ก็ไม่เห็นตอนเกิดแล้วก็ไม่เห็นตอนดับเพราะว่าเกิดดับเร็วติดกันแน่นมากเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานให้จำได้ถูกต้องไหมคะถ้ามีก้านทูบหนึ่งก้านและก็จุดมีแสงสว่างเพียงจุดเดียวแต่พอหมุนให้เป็นวงกลมทำไมมีวงกลมตั้งหลายจุดใช่ไหมคะแต่ความจริงคือจุดเดียวซึ่งหมดไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อกันจนกระทั่งติดกันเหมือนกับว่าเป็นวงกลมของไฟจริงๆฉันใดนะคะเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งกำลังเกิดดับไม่มีใครสามารถที่จะรู้การเกิดดับได้แม้ว่ากำลังเกิดดับถูกต้องไหมคะเมื่อกี้ไม่มีเสียงนี้เดี๋ยวเสียงนี้ก็หมดแหละแต่ความจริงทันทีที่มีนะหมดแล้วแต่มีเสียงเกิดสืบต่อจนเหมือนกับว่าเป็นนิมิตของเสียงนั้นให้รู้ว่าไม่ใช่เสียงอื่นแต่แม้กระนั้นนะคะแค่นิดเดียวต้องดับเร็วมากค่ะไม่อย่างนั้นไม่ปรากฏว่ามากมายอย่างนี้ได้เพื่อความรวดเร็วเหมือนนักเล่นกลเขาทำสิ่งที่คนอื่นงงใช่ไหมคะสงสัยหมวกไม่มีนกแล้วก็หยิบนกออกมาจากหมวกถ้าเขาบอกวิธีไม่สงสัยเลยค่ะแต่ว่าเพราะไม่รู้เพราะฉันก็คิดว่าทำไมเป็นอย่างนั้นได้ฉันใดเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงหนทางที่จะเข้าใจความจริงของแต่ละหนึ่งให้รู้ว่าแยกขาดจากกันได้เมื่อมีปัญญาความเห็นถูกว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันแล้วก็เกิดด้วยแต่ก็ต่อกันเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเพื่อละความไม่รู้ละความสงสัยละการที่เคยเข้าใจว่าทุกอย่างที่กำลังปรากฏขณะนี้ไม่ได้ดับไปเลยจึงเป็นที่ตั้งของความยินดีของความพอใจนี่คือปริยัติการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าไม่เข้าใจตามที่ได้ฟังก็แปลว่าไม่เข้าใจความจริงเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้จะกล่าวอย่างนี้ได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้แต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดปรากฏแล้วหมดไปสืบต่อกันแน่นเนียนละเอียดมากหลายอย่างจนไม่มีใครสามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับเลยถ้าไม่ได้มีความเข้าใจตั้งแต่ต้นพระเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะสี่อสงไขยแสนกับเมื่อได้รับคำพยากรณ์แล้วเนี่ยค่ะเป็นเวลาที่ยาวนานที่จะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะพระองค์ได้เคยฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเมื่อได้รับคำพยากรณ์แล้วนะคะก็ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง24พระองค์คิดดูนะคะแต่ละพระองค์กว่าจะอุบัติและกว่าพระศาสนาจะอันตรธานและนานมากกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์ระหว่างนี้เป็นการอบรมความเข้าใจที่เริ่มมีให้ค่อยๆมั่นคงขึ้นแล้วก็ละความไม่รู้โดยการรู้ว่า ไม่มีเราแต่ทั้งหมดที่ปรากฏเนี่ยเป็นธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่อกันทำให้รวมว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มั่นคงกว่าจะมีความมั่นคงอย่างนี้นานไหมเพราะวันนี้ฟังแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็ฟังอีกแล้วก็เหมือนเดิมอีกคือไม่ประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะแต่มีความมั่นคงว่าต้องเกิดแน่นอนแล้วก็ต้องดับแน่นอนค่อยๆมีปัญญามั่นคงขึ้นทีละน้อยนะคะ

พราะเหตุว่าธรรมะคือความจริงซึ่งจะนำความไม่รู้และความสงสัยออกไปเพราะได้รู้ว่าความจริงต้องเป็นอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่คือมีความสอดคล้องในปริยัติไม่ว่าจะพูดโดยนัยยะของพระวินัยพระสูตรหรือพระอภิธรรมธรรมะนำความไม่รู้ออกโดยฟังคำที่กล่าวถึงความจริงซึ่งไม่เคยฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นพระธรรมก็นำกิเลสออกความสงสัยหรือความไม่รู้ออกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเพศบรรพชิตเห็นความจริงว่ายากเหลือเกินเวลาของชีวิตนี่ก็น้อยมากแล้วก็สะสมมาที่จะสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตนะคะโดยเข้าใจธรรมะและเข้าใจการสะสมของตนเองว่าสามารถที่จะรักษาชีวิตของบรรพชิตโดยประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่ต้องบวชค่ะแต่ว่าเป็นคฤหัสถ์ก็ฟังธรรมะได้เด็กเล็กอายุเท่าไหร่ก็ฟังธรรมะได้ถ้าสะสมมานะคะอายุ7ขวบก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งซึ่งตรงกับแต่ละคนว่าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมีพุทธบริษัทนะคะคือภิกษุภิกษุณีเป็นเพศบรรพชิตนะคะสละอาคารบ้านเรือนแล้วก็มีคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาซึ่งเข้าใกล้พระธรรมแต่ละคำที่จะเข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้ค่ะรู้ธรรมะไหนที่เกิดและดับบ้างได้แต่ฟังเรื่องของเห็นใช่ไหมคะฟังเรื่องของได้ยินแล้วเห็นก็ดับไปแล้วได้ยินก็ดับไปแล้วยังไม่รู้เฉพาะทีละหนึ่งซึ่งเกิดหนึ่งและหนึ่งนั้นดับจะเกิดปรากฏสองขณะพร้อมกันไม่ได้เลยเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะปรากฏสิ่งนั้นก็หมดไปเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงปฏิปติเพราะเหตุว่าปฏิแปลว่าเฉพาะหนึ่งปฏิแปลว่าถึงด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องทุกคนนี่ค่ะกำลังกระทบสัมผัสสิ่งที่แข็งใช่ไหมคะถ้าไม่พูดถึงจะรู้ไหมว่ามีแข็งกำลังปรากฏไม่รู้ใช่ไหมคะแต่แข็งก็ยังคงเป็นโต๊ะแข็งก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่เป็นแข็งก็บอกว่าเป็นแข็งคือสิ่งหนึ่งที่แข็งไม่ได้รู้ว่าความจริงเนี่ยสิ่งนี้เกิดเป็นสิ่งหนึ่งที่แข็งแล้วดับแล้วไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสำหรับเรานะคะกระทบสัมผัสแข็งก็เป็นแข็งเข้าใจอะไรบ้างไหมถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าเหมือนเดิมเรารู้แข็งแล้วก็มีแข็งและแข็งก็ไม่เห็นดับแต่ความจริงเป็นธรรมะแม้แต่ขณะที่กำลังรู้ก็ไม่ใช่เราเพราะว่าขณะที่รู้แล้วก็ดับหมดแล้วจะเป็นเราแต่ที่ไหนเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งเป็นอภิธรรมะมีลักษณะของตนเป็นสภาวะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันหมดนะคะต้องตรงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อย่างไรก็ตรัสแสดงความจริงของสิ่งนั้นตามที่ได้ประจักษ์พระองค์ต้องประจักษ์การเกิดและดับไปของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้จึงได้ทรงประกาศคำสอนของพระองค์ว่าเมื่อไม่มีตัวตนแต่มีธรรมะธรรมะก็หลากหลายต่างกันมากมายแต่ก็ประมวลได้เป็นลักษณะที่ต่างกันสองอย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะมีจริงแต่ไม่รู้อะไรแข็งหวานเค็มเปรี้ยวไม่โกรธไม่เสียใจไม่อะไรเลยเกิดเป็นแข็งอย่างเดียวแล้วก็ดับพระเชนก็มีธรรมะที่ไม่รู้อะไรทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปธรรมะเราก็บอกว่ารูปธรรมที่ตัวมีไหมคะต้องมีแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะคิดว่าเป็นแขนคิดว่าเป็นเล็บคิดว่าเป็นผมแต่ความจริงเป็นธรรมะเมื่อปรากฏก็คือแข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวคนไทยคุ้นกับคำว่าธาตุสี่ใช่ไหมคะดินน้ำไฟลมแล้วเข้าใจว่าอย่างไรคะดินไม่ได้หมายความถึงที่เราปลูกต้นไม้แต่ดินไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีลักษณะแข็งหรืออ่อนเป็นลักษณะของธาตุชนิดหนึ่งถ้าไม่ใช่คำใดเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้คนเข้าใจแต่ถ้าใช้คำว่าธาตุดินภาษาบาลีก็คือปฐวีธาตุธาตุที่อ่อนหรือแข็งเราก็รู้ได้ว่าทุกอย่างเนี่ยต้องมีอ่อนหรือแข็งซึ่งเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะคะธาตุไฟก็เย็นหรือร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนน้อยจนกระทั่งเหมือนไม่ร้อนแล้วก็ยังยิ่งกว่านั้นอีกคือเป็นเย็นไปเลยใช่ไหมคะก็คือธาตุชนิดนั้นซึ่งมีลักษณะต่างกันหลากหลายธาตุดินธาตุไฟธาตุลมลมเวลานี้มีไหมคะ

0: นี่ค่ะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ไม่มีเราเพราะฉะนั้นตั้งจิตไว้ชอบไม่ใช่เราตั้งนะคะแต่จากคำที่ได้ฟังเนี่ยทำให้รู้ว่าจุดประสงค์ของการฟังเพื่อรู้ความจริงว่าไม่มีเราเป็นทุกข์เพราะหลงยึดถือสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงแล้วก็เป็นเราด้วยเป็นของเราด้วยเมื่อสิ่งนั้นพลาดจากไปก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมาจากความติดข้องยึดถือโดยความเป็นสิ่งที่เหมือนไม่ดับและก็เป็นเราและเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งความจริงถ้ารู้ว่าแค่มีสิ่งหนึ่งเกิดและดับตลอดเวลาไม่ว่าในสังสารวัฏปีไหนเดือนไหนชาติไหนก็ตามและจะไปติดข้องในสิ่งซึ่งไม่มีแล้วหรือแค่เกิดมาปรากฏให้ไม่รู้และติดข้องแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องพ้นจากการที่จะต้องเป็นทุกข์เพราะไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราด้วยเป็นของธรรมดาซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไฟเป็นธรรมดาไหมคะจุดไฟมีไฟแล้วก็ดับไฟไฟก็ไม่มีละเป็นทุกข์ไหมเมื่อไม่ใช่เราก็ไม่เป็นทุกข์แต่พอเป็นตัวเราขณะนี้แหละนะคะทุกอย่างที่เกิดไม่เที่ยงเลยสุขก็สั้นแสนสั้นเล็กน้อยที่สุดแต่เพราะเกิดบ่อยๆจึงปรากฏว่ามีความสุขมากนะคะพอใจชอบมากแต่ความจริงต้องทีละนิดจนกระทั่งสืบต่อนานก็ปรากฏว่ามากถ้าเพียงหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะปรากฏให้ติดข้องให้พอใจได้และโดยเฉพาะหนึ่งนั้นเกิดด้วยแล้วก็ดับไปด้วยนี่คือการที่จะเข้าใจขึ้นนะคะว่าจะดับทุกข์ได้ด้วยความรู้ว่าไม่มีเราที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะเป็นเราและคิดว่ามีเราต้องพิจารณาว่าจริงไหมถูกต้องไหมเห็นไหมคะแค่นี้ก็ต้องรู้แล้วจริงหรือเปล่าถ้ายังไม่จริงอยู่นะคะก็ไม่ฟังเพราะจะไปฟังทำไมสิ่งที่ไม่จริงแต่เพราะเหตุว่าจริงแน่นอนกำลังปรากฏก็รู้ว่าแค่ฟังเท่านี้ดับกิเลสไม่ได้เลยเป็นความรู้ขั้นฟังซึ่งใช้คำว่าปริยัติต้องรอบรู้ด้วยนะคะไม่ใช่ฟังแค่นี้แต่ทั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงประกอบกันให้เข้าใจว่าความไม่มีเราเนี่ยเพราะเป็นอะไรเพราะเป็นธาตุเพราะเป็นอายตนะเพราะเป็นอริยสัจจะเพราะเป็นปัจจัยต่างๆทรงแสดงให้ความที่ไม่รู้มานานและความยึดถือมานานเนี่ยค่อยๆจางลงเพราะมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแต่เมื่อไหร่เป็นเราเพราะไม่รู้และเพราะติดข้องซึ่งอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทำให้พ้นจากทุกข์เบิกการรู้ความจริงว่าบังคับบัญชาไม่ได้เป็นคนนี้เนี่ยเลือกเกิดเป็นคนนี้หรือเปล่าคะใครเลือกได้เลือกเกิดเป็นคนนี้หรือเปล่าเลือกไม่ได้เป็นคนนี้แล้วเลือกเห็นแต่สิ่งที่น่าพอใจไม่ให้เกิดโรคภัยต่างๆเลยให้มีแต่สิ่งที่น่าพอใจทั้งสิ้นเห็นดีๆได้ยินดีๆได้กลิ่นดีๆได้ลิ้มรสดีๆได้สัมผัสที่น่าสบายเลือกได้ไหมใครเลือกได้คะคิดให้ดีใครเลือกได้เดี๋ยวนี้ถ้าเลือกได้เลือกซะเลยเดี๋ยวนี้เลยจะเลือกอะไรดีจะเลือกให้อะไรเกิดขึ้นไม่ได้เลยนี่คือความรู้ขั้นปริยัติค่ะทั้งหมดที่ยังไม่ตรงลักษณะไม่ได้ถึงเฉพาะด้วยความเข้าใจในสิ่งที่มีเพียงหนึ่งและทีละหนึ่งจึงจะชัดเจนถ้าหลายๆอย่างรวมกันนะฮะไม่เห็นการเกิดดับยังดอกไม้ก็ยังอยู่อย่างนี้โต๊ะก็ยังอยู่อย่างนี้เราก็ยังอยู่อย่างนี้แต่เมื่อไหร่ที่ถึงเฉพาะหนึ่งจะรู้ว่าขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นและจะชัดเจนไหมสามารถที่จะรู้รอบในสิ่งเดียวที่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เป็นไปได้เลยนอกจากสภาพนั้นเมื่อเกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้ไปเลือกไม่ได้ไปทำแต่มีแล้วเมื่อมีปัจจัยมีแล้วก็หาบินไม่กลับมาอีกเลยอาหารที่รับประทานเมื่อกี้นี้อยู่ไหนคะเดี๋ยวนี้พอเข้าไปสู่ท้องนะคะมีทอดมันไหมมีน้ำพริกไหมไม่มีเลยนะคะใช่ไหมคะหรือยังมีอยู่มีแต่สิ่งที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวปรากฏทีละลักษณะโดยที่ว่าไม่ได้ไปเลือกให้อะไรปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะไม่มีปฏิปฏิเลยเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งค่ะรู้ว่านี่เพียงขั้นฟังทั้งๆที่ขณะนี้กำลังเห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นเกิดระดับเสียงเนี่ยค่ะชัดเจนเกิดระดับก็ไม่รู้ทั้งๆที่กำลังฟังอยู่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเพราะยังไม่ถึงเฉพาะหนึ่งเพราะสิ่งนั้นก่อนนั้นไม่มีแล้วก็เกิดมีแล้วก็ดับไปหามีไม่หาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งและยากที่ต้องเข้าใจทุกคำ พอได้ยินคำว่าปฏิบัตินะคะคนไทยคิดว่าทำได้หรือแค่นี้ก็ผิดละผิดตั้งแต่ต้นไปจนกระทั่งผิดตลอดทำให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะอันตรธานจากความเข้าใจเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าวันหนึ่งพระพุทธศาสนาจะอันตรธานแต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็อันตรธานจะมีได้ยังไงในเมื่อไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพระศาสนายังไม่อันตรธานหมดสิ้นเพราะเหตุว่ายังมีผู้ที่เข้าใจได้ศึกษาอบรมปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อจะตรัสรู้แล้วเรามีความเพียรตรงไหนที่จะไปตรัสรู้แค่ไปสำนักปฏิบัติเพียรทำอะไรไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องตามลำดับขั้นนะคะขั้นต้นถ้าไม่มีขั้นกลางไม่มีขั้นปลายไม่มีเพราะฉะนั้นกอไก่แล้วต้องมีขอไข่ไหมคะต้องมีอะไรอีกไหมหรือว่าแค่นั้นพอแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะว่าเมื่อกี้นี้หมดแล้วต่อไปก็ยังไม่มาถึงและเดี๋ยวนี้ก็แสนสั้นสั้นมากค่ะไม่มีใครรู้เลยสั้นแค่ไหนแต่ทรงแสดงจิตตามลำดับว่าอะไรเกิดบ้างทีละหนึ่งรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์จึงลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่เป็นลาภอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ฟังความจริงเหมือนพระอริยเจ้าในครั้งโน้นก่อนที่จะเป็นพระอริยเจ้าเลยค่ะท่านฟังมานานเท่าไหร่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์ในสมัยพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรพยากรสุเมธดาบสนะคะอีก4อสงไขยแสนกัปจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสมณะโคดมนานเท่าไหร่คะกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละพระองค์จะ24พระองค์กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้จะได้รู้ความจริงจากพระมหาโพธิสัตว์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเราล่ะเพียรมาเท่าไหร่นะคะแค่ฟังนี้บางคนก็เบื่อแล้วเราจะรู้ความจริงได้อย่างไรแต่ถ้ารู้ว่าความจริงนี้รู้ได้แน่นอนแม้ไม่ใช่วันนี้หรือชาตินี้นะคะแต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้ความเข้าใจเนี้ยไม่สูญหายฟังอีกเข้าใจอีกเพิ่มอีกทีละเล็กทีละน้อยไม่หลงทางเป็นพุทธบริษัท1ในพุทธบริษัท4ในสมัยโน้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีภิกษุณีก็มีแต่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมเลยจะมีพระพุทธศาสนาได้หรือเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะใครก็ตามที่ไม่เข้าใจธรรมะพระพุทธศาสนาก็อันตรธานแล้วจากเขาแต่ถ้าใครก็ตามที่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นพระศาสนาก็ยังไม่อันตรธานจากบุคคลนั้นจึงสามารถที่จะดำรงพระพุทธศาสนาได้เพราะฉะนั้นนะคะจึงมีปริยัติก่อนซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปัตติมีความเข้าใจมั่นคงว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏนี่แหละดับวันหนึ่งสามารถจะรู้ได้ด้วยความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นละคลายความไม่รู้ซึ่งกำลังปิดกั้นด้วยความต้องการขณะนี้เราไม่รู้แล้วค่ะเมื่อกำลังฟังอย่างนี้เราต้องการเห็นและเห็นดับแล้วก็ยังต้องการอย่างอื่นอยู่ตลอดเวลาความต้องการมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะนี่ค่ะคือการทดสอบหมายความว่าฟังแล้วไตร่ตรองคือพิจารณาสิ่งที่ได้ฟังเพื่อเข้าใจที่มันคงว่าเดี๋ยวนี้นะคะเป็นธรรมะหรือเปล่าความเข้าใจที่กำลังเข้าใจเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่ลืมคำแรกทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะก็ไม่ยากที่จะตอบไม่ใช่เอ๊ะเราตอบอย่างนี้จะผิดไหมเนี่ยหรือว่าต้องตอบอีกอย่างนึงไม่ใช่นะคะแต่เป็นความจริงหรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้มีการฟังธรรมะแล้วก็มีการเข้าใจธรรมะโดยไม่ใช่เราไตร่ตรองแต่มีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตต่างหากที่ทำหน้าที่นั้นที่ทำให้ความเห็นถูกความเข้าใจถูกเกิดเพิ่มขึ้นนะคะจากปริยัติจะนำไปสู่ปฏิปติที่ใช้คำว่าสติปัฏฐานหรือว่าสติสัมปชัญญะเพราะขณะนั้นนะคะสตินั้นเกิดพร้อมกับปัญญาที่มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏเพราะได้ฟังมาถ้าไม่มีการฟังจะเอาอะไรมาทำให้สติสัมปชัญญะเกิดเพราะฉันฟังแล้วนะคะกระทบแข็งความเข้าใจมีแค่ไหนแค่ฟังว่าเป็นธรรมะเกิดหรือเปล่าบางทีก็ไม่เกิดเลยใช่ไหมคะเหมือนกับฟังส่วนหนึ่ง แล้วก็จะไปปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งถ้าไม่เข้าใจจะปฏิบัติอะไรและจะรู้อะไรเมื่อไม่เข้าใจปฏิบัติก็ไม่เข้าใจปฏิบัติแล้วก็ไม่เข้าใจจะเข้าใจได้อย่างไรในเมื่อไม่รู้ว่าปฏิบัติคืออะไรและต้องมีปัจจัยที่จะเกิดด้วยสติสัมปชัญญะคือสติที่เกิดพร้อมกับปัญญาความเข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏมาแต่ไหนแม้แต่สติพร้อมด้วยปัญญาขณะนั้นมาแต่ไหนถ้าไม่มีปัจจัยจะเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่หลงไปทำด้วยความเป็นตัวตนแล้วไม่รู้ความจริงว่าทำไม่ได้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีจริงมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติหรือที่ใช้คำว่าสำนักปฏิบัติธรรมะสำนักปฏิบัติวิปัสสนาสอนให้เข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าและถ้าเข้าใจแล้วต้องเป็นสำนักไหมเวลานี้ค่ะที่เนี่ยกำลังเป็นสำนักเพราะสำนักคือที่อยู่อยู่ตรงไหนเป็นสำนักตรงนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ไหนตรงนั้นเป็นสำนักของพระองค์ถ้าพระองค์ประทับอยู่ใต้ร่มไม้นั่นแหละคือสำนักของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อประทับอยู่ใต้ร่มไม้คนไปสู่สำนักของพระองค์คือที่พระองค์ประทับอยู่เพราะฉะนั้นสำนักก็คืออยู่ตรงไหนนะคะตรงนั้นแหละเป็นสำนักมีสำนักช่างทองไหมช่างทองอยู่ที่อื่นหรืออยู่ที่นั่นก็ต้องอยู่ที่สำนักนั้นจึงเรียกว่าสำนักช่างทองสำนักช่างไม้มีไหมใครอยู่ตรงนั้นแม่ครัวไปอยู่หรือใครอยู่ก็ต้องช่างไม้อยู่ที่นั่นช่างไม้อยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นสำนักของช่างไม้เพราะฉะนั้นตรงนี้ขณะนี้นะคะเป็นสำนักของทุกคนที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้เพราะอยู่ตรงนี้ก็เป็นสำนักไม่ต้องไปไหนก็เข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่ามีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กำลังได้ฟังเพื่อไตร่ตรองให้เข้าใจถูกต้องต้องไม่ลืมค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงจึงทรงแสดงความจริงให้คนอื่นรู้คือเข้าใจถูกแต่ละคำที่พระองค์ตรัสรู้ทั้งนั้น
1: ครับท่านอาจารย์ครับท่านก็พูดถึงเรื่องปฏิบัติกับการฝึกฝนนะครับแม้ในพระไตรปิฎกก็มีครับเช่นจิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้
0: ไม่ได้บอกว่าใครฝึกแต่บอกว่าจิตที่ฝึกแล้วละเอียดไหมคะต้องตรงไหมที่พระองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะแน่นอนและธรรมะก็หลากหลายเป็นแต่ละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เกิดบ่อยๆก็มีมากใช่ไหมคะถ้าขณะนี้ความเข้าใจมีนิดเดียวแล้วเราจะอบรมให้มีมากขึ้นโดยวิธีไหนใช่ไหมคะเมื่อเป็นเพียงขั้นฟังก็ไม่ใช่อีกระดับหนึ่งที่จะมีการเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตรงนั้นเท่านั้นพูดถึงเห็นเนี่ยค่ะเกิดดับพูดไปสิเท่าไหร่เท่าไหร่เห็นก็เกิดดับแต่ใครรู้แจ้งใครกำลังประจักษ์เห็นซึ่งเกิดและดับโดยไม่มีอย่างอื่นเพราะขณะใดก็ตามที่เห็นเกิดนะคะจะมีได้ยินจะมีคิดนึกพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นใหญ่เป็นประธานเพราะว่าสภาพรู้อื่นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเจตสิกเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตเช่นหิวนะคะทุกข์สุขชอบไม่ชอบเบื่อง่วงทั้งหมดมีจริงอะไรที่มีจริงต้องมีจริงและก็ไม่ใช่เราด้วยจึงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขั้นฟังก็อบรมในขั้นเข้าใจให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดมากขึ้นมีขึ้นก็คืออบรมเวลาเราใช้คำว่าภาวนาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าหมายความถึงอะไรแต่หมายความถึงสิ่งที่ไม่มีก็ให้มีขึ้นและสิ่งที่มีเล็กน้อยก็ให้มากขึ้นเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นภาวนาคือการอบรมเราคงไม่ไปอบรมความเห็นผิดเราคงไม่ต้องไปอบรมโลภะให้มีมากๆเราคงไม่ต้องไปอบรมความไม่รู้ให้เกิดบ่อยๆเราคงไม่ต้องไปอบรมโลภะหรือว่าความสงสัยเพราะว่ามีแล้วควรจะมีน้อยลงไม่ใช่ว่าควรจะมีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะเนี่ยก็คือแสดงต้องตรงกับไม่มีเรามีแต่ธรรมะและเมื่อไหร่ล่ะคะจะประจักษ์ได้ชัดเจนว่าหนึ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ต่างกับอีกหนึ่งหนึ่งและเกิดพร้อมกันไม่ได้ขณะนี้เหมือนเห็นด้วยได้ยินด้วยเร็วอย่างนั้นค่ะเหมือนมายากลแต่ว่าความจริงคือขณะที่เห็นจะมีเสียงปรากฏไม่ได้แต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏที่เห็นเท่านั้นในขณะนั้นขณะที่กำลังได้ยินนะคะต้องไม่มีเห็นแต่ดูเสมือนว่าทั้งเห็นทั้งได้ยินเนี่ยเกิดพร้อมกัน ไม่เคยขาดเห็นเลยไม่ว่าจะได้กลิ่นไม่ว่าจะลิ้มรสไม่ว่าจะคิดนึกก็มีเห็นแต่รู้ความจริงไหมคะว่าเห็นนั่นแหละต้องเกิดแล้วก็ดับด้วยแต่ว่าอย่างอื่นแทรกขั้นมากมายจนเหมือนเห็นเนี่ยไม่ดับไปเลยเพราะฉะนั้นกำลังเห็นไม่ใช่ขณะที่กำลังลิ้มรสปรากฏแค่นี้ก็ต้องประจักษ์ชัดเจนจึงจะสามารถละความเป็นเราซึ่งฝังมาลึกและนานมากแต่ก็สามารถที่จะดับได้เมื่อเข้าใจเพิ่มขึ้นจากขั้นการฟังนะคะจะรู้ว่าแค่ฟังอย่างนี้ดับกิเลสไม่ได้หรอกก็แค่ได้ยินเรื่องของเห็นเรื่องของได้ยินทั้งที่เห็นได้ยินเนี่ยกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นจึงต้องมีความรู้อีกขั้นหนึ่งนะคะที่ใช้คำว่าปฏิปติในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่มีเราใช่ไหมคะแล้วอะไรล่ะที่ถึงเฉพาะสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ด้วยความเข้าใจถูกไม่ใช่ด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นแสดงชื่อของสภาพธรรมะที่หลากหลายนะฮะเป็นธรรมะฝ่ายอกุศลมีอะไรบ้างธรรมะฝ่ายโสภณะฝ่ายดีงามมีอะไรบ้างเราได้ยินคำว่าสติบ่อยๆใช่ไหมคะเหมือนมีสติใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ที่มีคนบอกว่าข้ามถนนต้องมีสติเดี๋ยวรถชนอะไรๆก็ต้องมีสติทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เลยนั่นไม่ใช่สติแต่ก็เรียกด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นเข้าใจผิดได้ง่ายมากเมื่อไม่ได้ศึกษาพระธรรมโดยละเอียดนะคะแล้วก็คิดเองหมดแล้วจะถูกได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็เป็นความจริงนะคะสติต้องเป็นธรรมะฝ่ายดีเวลาข้ามถนนเนี่ยจะมีสติจะดียังไงคะใช่ไหมคะสติต้องเป็นไปในสิ่งที่ดีงามเช่นทานศีลและภาวนาแค่สามคำแต่ความเข้าใจต้องมากมายในทั้งสามนี้ไม่ใช่ว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่ทานนะคะการให้เป็นการสละกิเลสหรือเปล่าที่ไม่ให้ของมีเยอะที่บ้านเนี่ยตั้งหลายอย่างนะคะให้หมดไหมคะไม่ได้เลยค่ะนานนานให้ใช่ไหมและให้อะไรให้สิ่งที่สามารถให้ได้เรามาขอสิ่งที่ให้ไม่ได้ใครจะให้บ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการให้จะมีได้ตามกำลังคือให้ในสิ่งที่สามารถให้ได้เท่าที่จะให้ได้ด้วยไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะพอเราได้รู้ว่าแม้การให้นะคะก็ไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นสติสภาพหนึ่งที่ดีงามดีงามอย่างไรดีงามคือระลึกได้เป็นไปในทางฝ่ายกุศลถ้าระลึกเป็นไปในเรื่องจะไปดูหนังดูละครไม่ใช่สตินะคะเพราะว่าจับสนุกสนานแต่การที่จะเป็นสติได้ต่อเมื่อระลึกเป็นไปในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่เป็นการสละไม่ใช่เป็นการหวังจะได้เพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งมากบางทีเราคิดว่านี่แหละเป็นกุศลแล้วแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสละเอียดถึงขณะจิตซึ่งสลับกันได้เพราะฉะนั้นใครจะรู้ถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆด้วยเหตุนี้ควรรู้ถูกตามความเป็นจริงไหมหรือว่าควรไม่รู้ต่อไปทั้งที่ยังมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ฟังให้ไตร่ตรองให้เข้าใจเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะทุกคำสงสัยคำไหนตอนนี้สงสัยเรื่องปฏิบัติชัดเจนหรือยังคะ
2: แต่ก่อนนี้ผมเคยไปตามสำนักเขาฝึกให้เรารู้สึกตัวประโยชน์ที่ได้ก็คือเราเดินไปที่ไหนแม้แต่ก้อนหินก็ไม่เคยที่จะสะดุดหรือเหยียบมันเลยเนื่องจากว่าเราเกิดความระวังเกิดความเคยชินที่เราไปฝึกกันนะครับแต่ว่าเมื่อมาฟังอาจารย์ก็จะรู้ได้ทันทีว่ามันละความเป็นตัวเราไม่ได้ถ้าไม่เริ่มต้นมาจากชื่อว่าธรรมะคืออะไรแล้วอะไรเป็นธรรมะตรงนี้ครับ
0: และเริ่มต้นที่จะเป็นคนตรงเป็นสัจจะต้องการรู้สิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ฟังนะคะต้องไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความถูกต้องกล้าที่จะพูดสิ่งที่ถูกต้องไหมคะ
2: ครับต้องกล้าครับ
0: ต้องกล้าต้องไม่ลืมนะคะเพราะจริงเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วทำไมไม่กล้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักประโยชน์จริงๆเนี่ยต้องกล้าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถามว่านะคะที่ว่าเป็นประโยชน์อะไรตรงไหนเป็นประโยชน์ที่ไปสำนักปฏิบัติหรือสำนักอะไรก็ได้หรือไม่ใช่สำนักก็ได
2: ้อย่างเช่นเราเดินไปไหนเราก็จะไม่เดินชนเนื่องจากว่าเราระวังตัวตลอด
0: เพราะฉะนั้นประโยชน์คือเราเดินไม่ชนอะไรนั่นแหละค่ะการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ให้เราเดินไม่ชน นั่นเหรอคะเห็นไหมคะไม่ใช่สิ่งที่ประโยชน์ก็ถือเป็นประโยชน์ทั้งที่ไม่ใช่ประโยชน์เลยก็เข้าใจว่าเป็นประโยชน์เพราะฉันต้องตรงจริงๆค่ะฟังอย่างนี้แล้วนะคะรู้จักสติไหมเห็นไหมคะรู้สึกตัวหมายความว่ายังไงเดี๋ยวนี้ใครไม่รู้บ้างคะว่ากำลังนั่งรู้ใช่ไหมว่ากำลังนั่งแล้วเป็นปัญญาตรงไหนในเมื่อเป็นเรานั่งเพราะฉันรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้อะไรทั่วตรงไหนเดี๋ยวนี้มีอะไรคะ
2: มีคิด
0: มีคิด
2: ครับ
0: แล้วรู้สึกตัวตรงคิดเป็นยังไง
2: คิดเป็นคิดครับ
0: ไม่ใช่เลยที่กำลังคิด
2: วางจักรจัน
0: ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าไปเข้าใจและเอาคำที่ได้ฟังมาตอบแต่ขณะนั้นไม่ได้รู้อะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะแต่มีความยินดีที่เราสบายใจเราเดินไม่ชนอะไรนี่ไม่ใช่คำสอนของผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงว่าขณะนั้นไม่มีเราเพราะฉะนั้นอะไรเดินอะไรนั่งไม่ใช่ให้รู้สึกตัวว่านั่งก็เป็นเรานั่งไม่เห็นจะแปลกอะไรใช่ไหมคะและความจริงมีเราหรือเปล่าและนั่งนั้นเป็นอะไร
2: คือเมื่อไม่มีเราอะนะครับชาติที่แล้วก็ไม่มีเราชาตินี้ก็ไม่มีเราชาติหน้าก็ไม่มีเราเมื่อไม่มีเราแล้วเราจะต้องการอะไรอีก
0: ไม่มีเราแล้วเราจะต้องการได้เลยค่ะแค่นี้ก็แสดงความไม่รู้และความเป็นเราซึ่งหนาแน่นเหนียวแน่นมากค่ะเอาไม่ออกพูดออกมาก็คือเรานั่นแหละสงสัยบ้างถามบ้างหาวิธีบ้างก็ยังคงเป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าจะไม่เป็นเราขั้นฟังต้องมั่นคงกว่าจะถึงปฏิปฏิที่จะมีสติการระลึกได้คือไม่ได้ไปนึกถึงอย่างอื่นเลยนะแต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏและสามารถจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็รู้เฉพาะหนึ่งซึ่งมีความจริงก็เกิดดับจนกระทั่งปรากฏเป็นอย่างนั้นอย่างความรู้สึกนะคะถ้าขณะนี้เป็นความรู้สึกเฉยๆไม่ใช่หนึ่งจิตที่เฉยต้องหลายหลายขณะเกิดดับเป็นเฉยเฉยจึงได้ปรากฏว่าเป็นเฉยที่จะปรากฏให้รู้ว่าถ้าเข้าใจตรงนั้นมากขึ้นนะคะสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับปรากฏได้แต่ต้องปัญญาที่ละคลายความเป็นตัวตนสภาพธรรมะถึงจะปรากฏได้เพราะเหตุว่าขณะนี้นะคะเกิดและดับต่อกันหมดเลยแล้วจะไปรู้อันไหนถ้าไม่ใช่ปัญญาที่เริ่มเข้าใจถูกต้องว่ามันมากมายจนกระทั่งปรากฏว่าเป็นลักษณะนั้นอย่างแข็งนี่ค่ะกี่แข็งกี่ขณะเพราะว่าเห็นก็มีได้ยินก็มีสลับแล้วก็แข็งก็ยังแข็งอยู่แสดงว่าแข็งตรงเนี้ยนานพอสมควรที่จะปรากฏลักษณะที่แข็งโดยความเป็นนิมิตของแข็งเพราะไม่ว่าเกิดก็แข็งนิดนึงแข็งจริงแข็งนิดนึงจนสามารถเข้าใจว่าแข็งเป็นอย่างนี้แต่ไม่ประจักษ์การเกิดดับของแข็งเพราะฉะนั้นทั้งที่แข็งกำลังเกิดดับแต่กว่าจะรู้ตามความเป็นจริงนะต้องไม่ใช่เราแล้วก็เป็นปัญญาที่ไม่ได้หวังว่าและหลังจากแข็งดับและอะไรอีกล่ะอะไรอีกล่ะความสงสัยและความต้องการนั้นจะมีตลอดเวลาค่ะเพราะยังอยู่ต้องมีความเข้าใจถึงที่สุดจนกระทั่งเป็นปฏิเวทะสภาพนั้นจึงจะปรากฏที่ใช้คำว่าวิปัสสนาคือรู้แจ้งชัดเจนนะคะทีละหนึ่งถ้าไม่ใช่ทีละหนึ่งละไม่มีการที่จะรู้ว่านั่นเกิดและก็ดับเพราะว่ารวมกันอยู่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละนะคะไม่ใช่ให้ไปทำให้เกิดทำไม่ได้เลยค่ะมีแต่รู้และค่อยๆละคลายความเป็นเรา
2: เมื่อไม่มีเราแล้วจะศึกษาธรรมะไปเพื่ออะไร
0: ค่ะไม่มีเราแน่ใจนะคะต้องไม่เปลี่ยนเลย
2: ครับ
0: ไม่มีเราแล้วมีความไม่รู้ไหม
2: ความไม่รู้มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความรู้มีไหม
2: ก็ค่อยๆมีขึ้นครับ
0: ค่ะความรู้กับความไม่รู้เหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือนกันคร
0: ับ อะไรดีกว่า
2: ความรู้ดีกว่าครับ
0: เพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปทำไมก็เป็นคำตอบแล้วใช่ไหมคะ
2: เรียนไปเพื่อรู
0: ้ค่ะเพราะฉันไม่เรียนก็ไม่รู้ทั้งที่ไม่ใช่เรา
2: คงนานกว่าจะเข้าใจครับ
0: เห็นความลึกซึ้งทีละน้อยนะคะยิ่งเรียนยิ่งลึกยิ่งเข้าใจยิ่งลึกสุดที่จะประมาณได้จึงรู้ว่านั่นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆเห็นพระปัญญาคุณของพระองค์
1: ขอโอกาสนิดนึงครับคำว่าปฏิเวทเนี่ยครับมีความหมายยังไง
0: ได้ยินคำนี้นะคะขอเชิญคุณคำปัน
3: ครับท่านอาจารย์นะครับที่กล่าวถึงปฏิเวทหรือว่าปฏิเวทะนี่นะครับเป็นปัญญาที่แทงตลอดในลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นปฏิเวทเป็นผลจากการอบรมปัญญาตั้งแต่ในขั้นของการฟังใช่ไหมครับ ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจฟังในสิ่งที่มีจริงจนปัญญาเจริญขึ้นไปตามลำดับมีเหตุมีปัจจัยที่จะให้ถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏในขณะนี้ได้เป็นขั้นปฏิปัตติซึ่งก็ไม่ใช่เวลาอันรวดเร็วนะครับเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งก็ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานในการสะสมอบรมจนกว่าจะมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้เมื่อปัญญาเจริญขึ้นไปตามลำดับคมกล้าขึ้นก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งความเป็นจริงของธรรมะถึงขั้นปฏิเวทฮะเป็นวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆจนถึงการรู้แจ้งธรรมะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงปฏิเวทะนี่ครับเป็นผลมาจากการอบรมเจริญปัญญาที่ค่อยๆมีขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นจริงๆนะครับไม่ใช่ตัวเราที่ไปทำอะไรที่ผิดปกติเลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ต้องไตรตรองนะคะปฏิเวทะออกเสียงตามภาษาบาลีนะคะรู้แจ้งอะไร
4: รู้แจ้งธรรมะครับ
0: อะไร
4: รู้แจ้งในการเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึง
0: เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏรู้แจ้งสิ่งนั้นหรือยัง
4: รู้แต่ไม่แจ้งฮะ
0: ค่ะเพียงขั้นไหนคะ
4: ขั้นการฟัง
0: ค่ะยังไม่รู้แจ้งนี่คือตรงนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้การที่ยังไม่รู้แจ้งเป็นอย่างไรและรู้แจ้งเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่ว่ารู้แจ้งไม่ได้หมายความถึงอย่างอื่นแต่เดี๋ยวนี้อะไรที่ปรากฏเกิดการประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นของหนึ่งถ้าทุกอย่างเกิดมากมายเร็วมากไม่รู้จะแจ้งอันไหนใช่ไหมคะดับไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเราที่จะไปทำสติหรือจะให้สติเกิดหรือจะให้รู้แจ้งได้แต่ปัญญาความเข้าใจถูกที่อบรมมาแล้วนะคะทำให้ละความต้องการที่จะทำเพราะเหตุว่าทำไม่ได้แน่นอนทำคือเราและทำก็คือว่ามีความสัมพันธ์ผิดคิดว่าทำได้ไม่ใช่อนัตตาเราทำได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่มีการรู้แจ้งแต่มีการฟังให้เข้าใจก่อนที่จะรู้แจ้งเพราะฉะนั้นรู้แจ้งขั้นนี้ก็คือขั้นฟังรอบรู้หรือยัง
4: อย่างเรารู้เรื่องอริยสัจ4เนี่ย
0: อริยสัจที่1คืออะไร
4: คือทุกข์ครับ
0: รู้แจ้งยังไง
4: รู้ว่าทุกข์เนี่ยคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือมันต้องแปรเปลี่ยนไปตลอด
0: เดี๋ยวนี้รู้แจ้งทุกข์หรือยัง
4: พอรู้บ้างนะ
0: พอรู้บ้างไม่ใช่รู้แจ้งค่ะต้องตรงรู้ขั้นฟังทั้งที่ขณะนี้กำลังเกิดดับสักหนึ่งก็ไม่รู้ไม่ประจักษ์ขณะที่สิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจะชื่อว่าแจ้งไม่ได้ชัดเจนไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ประจักษ์ขณะเกิดและขณะดับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขั้นปฏิเวทะต้องมีความมั่นคงในขั้นปริยัติก่อนนะคะจนกระทั่งเริ่มเข้าใจในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะที่มีปัจจัยแล้วเกิดทั้งนั้นเลยเราไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งซึ่งไม่ใช่ชีวิตประจำวันเนี่ยเกิดสิ่งใดเกิดนั่นคือปกติของชีวิตประจำวันซึ่งมีปัจจัยเกิดทั้งนั้นไม่มีใครไปทำเลยทั้งสิ้น
5: ครับเรียนอาจารย์นะครับที่ผมฟังมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลักษณะของความจำที่เราไปเรียนเนี่ยนะครับตอนนี้พอฟังคำยากๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกโอ้โหเราจะจำพวกนี้ไปเพื่ออะไรนะครับ
0: ต้องเข้าใจจุดประสงค์นะคะฟังธรรมะไม่ใช่เพื่อจำถูกไหมคะ
6: ใช่ครับ
0: ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วจำเกิดพร้อมกับที่เข้าใจไม่มีเราไปจำตัณหาได้ยินคำว่าธรรมะตอนนี้เข้าใจใช่ไหมคะและจะลืมไหมหรือว่าเป็นคำยากคำที่คิดว่ายากเพราะไม่เข้าใจแต่เข้าใจแล้วนะคะก็เพราะเข้าใจจึงจำได้ไม่ใช่ไปจำไว้แล้วไม่เข้าใจเหมือนอย่างเด็กๆนะคะเกิดมาได้ยินคำแต่เข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจเขาก็จำแต่ไม่เข้าใจแต่นี่พอเห็นก็นั่นพ่อนี่แม่นี่อาหารนั่นพี่เลี้ยงหรืออะไรเพราะเขาเข้าใจและความเข้าใจก็มีความจำในสิ่งที่เข้าใจด้วยไม่ดื้อต่อไปนี้มีคนถามว่าธรรมะคืออะไรเข้าใจหรือจำ
5: ถ้าเข้าใจนะครับก็จะตอบได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องต้องจำค่ะแต่เพราะเข้าใจเพราะฉะนั้นจะไม่ลืมธรรมะมี โดยที่ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่าอนัตตาถ้าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นอัตตาดอกไม้นี่เป็นสิ่งหนึ่งใบไม้เป็นอีกสิ่งหนึ่งทั้งหมดในครั้งคืออัตตาหมายความถึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าอนัตตาไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามีดอกไม้จริงๆยั่งยืนไม่เกิดดับเพราะว่าถ้าไม่ได้ยินได้ฟังว่าสิ่งนี้มีเมื่อเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ต้องดับไปแต่ว่าการเกิดเนี่ยมีมากมายมหาศาลทุกอย่างที่มีเนี่ยต้องเกิดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ปิดบังการเกิดดับของแต่ละหนึ่งแต่ความจริงนะคะไม่มีอะไรที่ไม่ดับไม่อย่างนั้นเกิดมาแล้วเราก็ไม่ต้องโตเกิดมาโตแล้วเราก็ไม่ต้องแก่แล้วเราก็ไม่ต้องตายแต่นิหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้กว่าจะปรากฏความเปลี่ยนแปลงจากเด็กเล็กๆแต่ละวันค่อยๆโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆโตขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นแล้วก็มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บหรือความสุขความทุกข์ต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปไม่เหลือเลยค่ะแต่ถ้าเกิดอีกก็ต้องอันใหม่แล้วก็เกิดมากพอที่จะปรากฏเพราะฉะนั้นเพียงเกิดหนึ่งขณะเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะเล็กน้อยมากแต่พอรวมกันแล้วจึงปรากฏก่อนที่จะเป็นดอกไม้ใหญ่ๆเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดเลยใช่ไหมคะที่ต้นไม้ที่กิ่งไม้แล้วยังไงมีดอกไม้ดอกโตขึ้นมาได้ก็ต้องมีการเริ่มที่จะเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นรวมกันมากขึ้นก็ปรากฏสีสันวรรณะที่ทำให้รู้ว่าต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างเลยค่ะถูกซ่อนเร้นปิดบังด้วยความไม่รู้ในความเกิดดับของธรรมะก็หลงเข้าใจว่ามีเรามีสิ่งต่างๆมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีฝูงแต่เป็นธรรมะทั้งหมดที่ว่าเป็นญาติพี่น้องของเราก็มีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกเหมือนที่ว่าเป็นเราก็เพราะมีเห็นมีได้ยินมีทุกอย่างในวันนี้ทั้งหมดแต่ก็ดับหมดทุกวันไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นไม่น่าสงสัยเลยนะคะถ้าขณะนี้ดับแล้วไม่มีอะไรเกิดต่อตายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดต่อเพราะฉันตายคืออะไรแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉันคืออะไรคือมีสิ่งที่เกิดดับสืบเนื่องติดต่อปรากฏหลากหลายจึงเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์แต่สภาพที่มีจริงก็คือว่าสภาพธรรมนั้นมีลักษณะว่าเห็นเป็นเห็นทำไมว่าเห็นมีสิ่งที่อาศัยตาเราพูดถึงตาเนี่ยทุกคนรู้ใช่ไหมคะแต่เฉพาะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเล็กมากไม่ใช่ตาทั้งหมดแต่ดำแต่ขาวรูปนั้นเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยสามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่มีอยู่ที่ธาตุแข็งดินน้ำไฟลมที่เราใช้คำว่ามหาภูตรูปแต่ไม่แข็งไม่อ่อนเป็นรูปหนึ่งที่ต้องอาศัยเกิดกับมหาภูตรูปซึ่งรูปนั้นเดี๋ยวนี้กำลังเป็นอย่างนี้ค่ะจะเรียกหรือไม่เรียกจะใช้คำอธิบายเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่คำที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าสิ่งนี้มีและต้องเกิดด้วยเกิดที่ไหนเกิดที่มหาภูตรูปแต่ไม่ใช่มหาภูตรูปเพราะฉะนั้นที่มหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมีทั้งสิ่งที่กระทบตาได้เป็นสีสันวรรณะปรากฏมีจริงๆมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสเพราะฉะนั้นก็เป็นรูปแต่ละรูปซึ่งต่างกับมหาภูตรูปเกิดตามสมุฏฐานคือบางรูปเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานบางรูปเกิดเพราะจิตเป็นสมุฏฐานบางรูปเกิดเพราะอุตุความเย็นความร้อนเป็นสมุฏฐานบางรูปก็เกิดเพราะอาหารที่เราต้องรับประทานเข้าไปนี่ค่ะทำให้รูปเกิดขึ้นดำรงอยู่ได้นี่คือทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความไม่ใช่เราแต่เป็นสิ่งที่มีจริงๆเกิดขึ้นหลากหลายถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้รวมกันก็เป็นเราไปทุกชาติแต่พอแยกออกมาแล้วนะคะไม่มีตัวตนเลยมีแต่ธรรมะซึ่งเกิดและกระดับแล้วก็รวมกันปรากฏเป็นรูปร่างให้จำผิดใช้คำว่าวิปลาสสัญญาคือความจำภาษาบาลีไม่มีคำว่าจำนะคะแต่มีคำว่าสัญญาเจตสิกเป็นสภาพที่จำมีจริงๆเพราะฉะนั้นจำคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดดับเพราะไม่รู้ก็เข้าใจว่ามั่นคงจึงเป็นสัญญาวิปลาสเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจผิดใช่ไหมคะว่ามีตัวตนวิปลาสไหมแต่ถ้ารู้เป็นอนัตตาไม่วิปลาสเพราะเป็นความจริงเนี่ยค่ะต้องฟังทุกคำไตรตรองทุกคำเข้าใจทุกคำซึ่งถ้าไม่ฟังนะคะเราจะไม่รู้จักสิ่งที่เราพูดเช่นตายอะไรตายและตายคืออะไรและทำไมตายเห็นไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเกิดมาเนี่ยบางคนอายุสั้นบางคนอายุน้อยมีอะไรเป็นปัจจัย ถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะอายุสั้นอายุยืนนานสักเท่าไหร่ทุกอย่างนะคะถ้าฟังแล้วค่อยๆไตร่ตรองไม่ใช่เราเชื่อแต่ผู้ที่รู้กว่าเราเนี่ยมีไหมและพูดคำที่สามารถทำให้เราได้เข้าใจถูกตามความจริงว่าไม่มีเราแต่ว่ามีธรรมะซึ่งไม่ใช่ใครทั้งสิ้นถ้าเป็นนามธรรมนะคะเกิดต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้แล้วไม่ไปไหนด้วยพอรู้แล้วก็ดับเห็นแล้วก็ดับได้ยินแล้วก็ดับแต่ละคำที่คิดแล้วก็ดับและทรงแสดงว่าก่อนคิดจะเกิดก่อนเห็นจะเกิดมีจิตประเภทไหนเกิดสืบต่อกันละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจถูกถ้าถามว่าฟังทำไมก็ฟังเพราะเหตุว่าเราไม่ได้รู้ความจริงพอได้ยินคำอื่นซึ่งไม่ใช่ที่เราคิดคำนั้นกับคำที่เราเคยคิดมาก่อนคำไหนถูกต้องคำไหนจริงนี่คือประโยชน์ของการฟังเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเราไม่ได้พูดคำว่าปฏิจจสมุปบาทะคืออะไรต่างๆเพราะเหตุว่าเราต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นค่ะไม่ว่าจะศึกษาอะไรก็ตามนะคะต้องตั้งต้นตั้งแต่ต้นครึ่งกลางๆหรือเรียนตอนปลายก่อนไม่ได้เรียนตอนต้นไม่ได้เข้าใจตอนต้นจะเข้าใจจริงหรือเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาปฏิจจสมุปบาทะหรือว่าอริยสัจจะอายตนะธาตุใดๆมาพูดถึงนะคะแต่จะพูดถึงทีละคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ธรรมะคืออะไรที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงและสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงจากที่ไม่เคยเข้าใจอย่างนี้เลยใช่ไหมคะได้แต่จำคำมาเป็นความเข้าใจความจริงว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะมีจริงๆถ้าไม่มีจริงๆจะพูดถึงสิ่งนั้นได้อย่างไรโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนค่ะว่าธรรมะคืออะไรต้องมั่นคงว่าธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นวาจาสัจจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงที่ได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงมีบ้างนะคะที่จะเป็นผู้ที่มั่นคงที่จะเข้าใจพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องถูกคือถูกผิดคือผิดมิฉะนั้นก็จะรักษาคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาให้เราได้ฟังและได้เข้าใจขึ้นและบอกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็คือว่าเป็นชาวพุทธไม่ได้เพราะพุทธะคือรู้นะคะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดตรัสรู้ได้ทรงแสดงไม่ใช่ว่าเราไปรู้เองคิดเอง
6: ขออนุญาตครับเราจะทำกันยังไงซึ่งให้ศาสนาเนี่ยค่อยๆดีขึ้นฟื้นขึ้นก็ขอฝากอาจารย์ไว้ด้วยนะฮะขอบคุณครับ
0: มีทางเดียวนะคะคือให้คนเข้าใจธรรมะถูกต้องโดยการพูดความจริงทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นการรักษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ไปคิดกันเอาเองแล้วก็ทำสิ่งที่ทำลายพระศาสนาโดยความไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องทราบว่าความไม่ดีทั้งหมดเพราะไม่รู้ค่ะถ้ารู้แล้วเป็นปัญญาที่มีความเห็นที่ถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นปัญญาจะนำไปในกิจที่เป็นประโยชน์และถูกต้องทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกิจอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจธรรมะนะคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็เข้าใจผิดทำผิดเช่นสำนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่ตรงถ้าทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยให้คนไปทำแต่ไม่มีความเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตรงกันข้ามกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นการช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนาไม่ใช่ส่งเสริมเพราะไม่เข้าใจจริงๆนะคะไปสำนักปฏิบัติกลับมาแล้วก็ทุจริตได้เพราะฉันต้องรู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะอะไรจะไม่มีทุจริตได้จริงๆเมื่อไรขั้นไหนของปัญญาก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร
7: ู้ยิ่งคืออย่างไรอะไรคือสิ่งที่ควรรู้ยิ่งถ้าไม่เริ่มรู้จะถึงความรู้ยิ่งได้ไหมและแนวทางที่จะถึงความรู้ยิ่งคืออย่างไรจากการสนทนาอภินยยสูตรที่มสพ.18 กุมภาพันธ์2555

0: รู้อย่างไรครับจึงจะชื่อว่ารู้ยิ่งในตาเป็นต้นครับ
1: เข้าใจก่อนค่ะที่อ่านแล้วเหมือนเข้าใจเข้าใจหมดหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่ผ่านแล้วก็ความเข้าใจอย่างน้อยมากเช่นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งขณะนี้ค่ะจักขุปสาทะมีแน่ๆในขณะที่กำลังเห็นรู้ยิ่งได้ยังไงเห็นไหมคะก็ต้องฟังจนกระทั่งเข้าใจว่ามีก่อนมีแล้วปรากฏหรือเปล่าถ้าไม่ปรากฏจะรู้ยิ่งได้ไหมในเมื่อขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นค่ะทั้งที่จิตเกิดขึ้นเห็นก็ยังไม่ได้รู้ลักษณะของจิตที่เห็นและตาหรือจักขุปสาทะก็มีแต่ก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงสิ่งที่ปรากฏค่อยรู้หรือยังยังไม่ต้องไปถึงการรู้ยิ่งนะคะเพราะเหตุว่าจะรู้ยิ่งก็ต่อเมื่อค่อยรู้ขึ้นแต่ว่าจะรู้ยิ่งทันทีโดยที่ไม่มีการเข้าใจลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเพียงเดี๋ยวนี้เองค่ะสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่ยังไม่ใช่รู้ยิ่งแต่เป็นความเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมคะหรือไม่ถูกเนี่ยค่ะก็คือความมั่นคงถูกแน่นอนใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเพียงปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะรู้ยิ่งหรือยังยังเพราะฉะนั้นจนกว่าการฟังนี้มีความเข้าใจขึ้นนะคะจนเริ่มเข้าใจได้ว่าคลายการยึดถือเพราะเข้าใจจริงๆเพิ่มขึ้นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ตรงว่าวันนี้ได้ยินอย่างเนี้ยไม่ทราบกี่ครั้งละแต่ก็ยังเป็นคนนั้นคนนี้อยู่หรือว่าบางขณะไม่ต้องตั้งอกตั้งใจอยากจะรู้หรืออะไรเลยนะคะแต่เพราะอาศัยการฟังแล้วฟังอีกเข้าใจเนี่ยค่ะก็มีการเริ่มเข้าใจแม้ไม่ต้องพูดเป็นคำนะคะแต่ก็มีความเข้าใจว่าเพียงเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้าจะมีการคิดนึกก็ไม่ห้ามธรรมะนี่ห้ามอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยวันนี้คิดบ้างไหมเวลาที่ไม่ได้ฟังและกำลังเห็นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ยังไม่มีแม้แต่แนวทางที่จะทำให้รู้ยิ่งในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะรู้ยิ่งจริงๆนะคะก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็จะรู้ได้ค่ะว่านานไหมหรือว่ายังน้อยมากแต่ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งนั่นเองเพราะเริ่มรู้แล้วในขั้นการฟังเริ่มรู้แล้วนะคะเริ่มรู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งแต่ก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาถามว่ารู้หรือยังก็ตอบว่ายังแต่ก็ต้องรู้ว่ายังเพราะอะไรเพราะเพียงเริ่มที่จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งยังไม่ถึงกาละซึ่งขณะนั้นรู้เริ่มรู้เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็จะรู้หนทางว่าการที่จะคลายการที่เคยเข้าใจยึดถือสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงก็เริ่มจะรู้ว่าเที่ยงไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดที่ได้ฟังเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปจับให้ปัญญามาเกิดตรงนี้มากๆวันนั้นวันนี้นะคะแต่สังขารขันธ์ธรรมะทั้งหมดค่อยๆปรุงแต่งแม้แต่ความคิดจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งหรือความเข้าใจจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งโดยไม่มีใครสามารถที่จะรู้หรือสังเกตหรือว่าจะประจักษ์อย่างแจ่มแจ้งทันทีได้นะคะแต่ก็เริ่มรู้ว่าค่อยๆเข้าใจเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ห่วงใหญ่ไม่มีโลภะเข้ามาแทรกขั้นที่อยากจะรู้ให้เร็วกว่านี้มากกว่านี้จนกระทั่งว่าทำยังไงถึงจะรู้อย่างนี้ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าทั้งหมดเป็นเรื่องละเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะละความไม่รู้บ้างไหมเพราะฟังเข้าใจใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ายังคงไม่รู้เหมือนเดิมก็รู้ด้วยตัวเองอีกก็ยังเท่าเดิมแต่การฟังก็ทำให้สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังเพิ่มขึ้นอีกในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำว่ารู้ยิ่งนี่ก็เป็นความรู้ที่ไม่ธรรมดา
1: แน่นอนค่ะ
0: แต่ว่ากว่าจะถึงขั้นนั้นก็ต้องเริ่มด้วยการฟัง
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็ค่อยๆเป็นลำดับขึ้นจึงจะรู้ยิ่ง
1: ค่อยๆละความไม่รู้ค่ะแล้วจะรู้ได้ว่าไม่รู้แค่ไหนมากมายแค่ไหนทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพียงฟังกี่พระสูตรแล้วก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็เลยแต่ว่าสิ่งที่ได้ฟังและเข้าใจนะคะก็ยังคงสะสมอยู่ในจิตทำให้เวลาฟังอีกก็เข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกค่ะ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1051ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2559
2: ท่านอาจารย์ครับการที่บุคคลอื่นที่ได้ยินนะครับเรื่องของจิตก็เมื่ออาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะวันนี้จิตใจเป็นยังไงบ้างก็รู้ว่ามีจิตต่างกับการที่จะรู้เรื่องจิตหรือว่าธรรมะที่เป็นจิตที่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงอย่างไรครับ
3: ค่ะถามใครใครจะตอบได้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดนะคะหนังสือเล่มไหนก็ตามที่จะพูดเรื่องจิตเขายังไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่รู้จักจิตเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะกล่าวถึงจิตโดยละเอียดอย่างยิ่งต่อเมื่อใดได้ฟังพระธรรมแล้วนะคะคำตอบของคำว่าจิตคืออะไรอยู่ที่ไหนก็ชัดเจนขึ้นแต่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเพราะเหตุว่าแม้ขณะนี้กำลังมีจิตเห็นไหมคะลืมอีกแล้วแม้ขณะนี้ก็กำลังมีจิตแล้วจิตอะไรทั้งที่เห็นเนี่ยค่ะก็ถามว่าจิตเป็นยังไงก็แสดงว่าไม่รู้ว่าจิตคือเห็นที่กำลังเห็นขณะนี้แหละเป็นธาตุรู้เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีเห็นหรือธาตุรู้นะคะแล้วก็มีแต่รูปของตาของหูจมูกลิ้นกายถึงแม้จะนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลย
2: ดังนั้นความรู้ว่ามีจิตเนี่ยไม่เพียงพอใช่ไหมท่านอาจารย์ที่จะเข้าใจจิตนะครับ
3: จิตมีจริงๆนะคะเพียงแค่รู้ว่ามีจิตเท่านั้นพอไหม
2: ก็ไม่พอ
3: ไม่พอนี่คือความลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะของธรรมะซึ่งดูเหมือนเป็นธรรมดาแต่ว่าความที่เป็นธรรมดาเนี่ยลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ว่าแม้คำใดๆก็ตามที่ได้ฟังนะคะถ้าเข้าใจลักษณะของจิตในขณะนั้นที่กำลังปรากฏตรงกับคำที่ได้ฟัง
2: อาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงจิตก็รู้ว่ามีเพราะว่าขณะนี้นะครับก็มีธาตุรู้อันนี้ก็คือบุคคลที่เริ่มศึกษามาบ้างแล้วนะครับที่จะรู้ว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพรู้ครับอาจารย
3: ์ถ้าใช้คำว่าธาตุรู้นะคะหมายความว่าคนนั้นรู้จักจิตโดยไม่ต้องเรียกว่าจิต
2: คือความรู้ว่าเป็นธรรมะกับความรู้ว่าเรามีจิตเนี่ยจะต่างกันนะครับท่านอาจารย์
3: เรามีจิตและจิตที่เรามีเป็นยังไง
2: ก็เหมือนอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ก็ยังเห็นอยู่ยังรู้สึกอย่างต่าง
3: เพียงแต่ว่าเห็นได้ยินแต่ไม่รู้ว่านั่นเป็นจิตถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องศึกษาอะไรอีกนะคะก็พบแล้วว่ากำลังเห็นนี่ก็คือจิตก็ไม่มีการถามว่าแล้วจิตอยู่ไหนถ้ารู้จริงๆว่าขณะที่เห็นเนี่ยเป็นจิต
2: ดังนั้นความรู้ที่จะเข้าใจเรื่องจิตนะครับอาจารย์จะมีระดับหรือว่าจะเริ่มต้นยังไงที่จะเข้าใจถึงสภาพที่เป็นจิตจริงๆนะครับ
3: ต้องไม่ประมาทนะคะสิ่งที่มีจริงอย่างนี้ค่ะอย่างเห็นได้ยินเนี่ยก็มีมานานแสนนานแล้วแล้วทำไมไม่รู้ล่ะคะไม่ใช่ต้องไปหาที่ไหนต้องไปทำอะไรให้ลำบากทั้งที่มีอยู่เนี่ยได้ยินก็กำลังได้ยินเห็นก็กำลังเห็นคิดก็กำลังคิดแล้วทำไมถึงไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงๆแสดงว่านะคะแม้สิ่งที่มีจริงนี้ลึกซึ้งแค่ไหนยากแสนยากที่ใครจะรู้ความจริงจึงยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอย่างได้ยินถ้าไม่มีเสียงกระทบหูได้ยินยังไงก็เกิดไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เวลาที่กำลังได้ยินเนี่ยค่ะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นน่ะลึกซึ้งที่ว่าธาตุรู้ต้องมีและธาตุรู้นี่ไม่มีรูปร่างลักษณะเลยนะคะมีแต่เสียงที่กำลังถูกได้ยินเท่านั้นที่ปรากฏแต่ตัวธาตุรู้ที่กำลังได้ยินไม่ได้ปรากฏแล้วก็จำพอได้ฟังก็จำไว้ว่าได้ยินนี่เป็นจิตแค่นี้เองนะคะแต่เสียงพอจะปรากฏแต่จริงๆแล้วค่ะพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแม้เสียงที่ปรากฏว่าเกิดดับเร็วแค่ไหนเราคิดว่าขณะนี้เสียงเกิดและดับไปยังไม่เร็วเท่าความเป็นจริงเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราชอบหรือไม่ชอบในเสียงที่ปรากฏแต่ความจริงก่อนที่เสียงนั้นจะดับไปนะคะก็มีความติดข้องในเสียงนั้นแล้วซึ่งไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงเต็มไปด้วยความไม่รู้นะคะเกิดมาในโลกด้วยความไม่รู้แล้วก็ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยก็จะไม่รู้ต่อไปเลยกี่ชาติก็เหมือนคนตาบอดคือไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเพราะเขาไม่เห็น แต่นี่ด้วยปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงของทุกอย่างซึ่งธรรมดาเหลือเกินนะคะธรรมดาแล้วก็ปกติคือเดี๋ยวนี้เองแต่ว่าสภาพธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะถ้าไม่ฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าลึกซึ้งก็คิดว่าง่ายแล้วก็คิดว่าจะรู้ความจริงได้โดยไม่ต้องอบรมเจริญปัญญานั่นก็เป็นการผิดเพราะเหตุว่ายังไงนะคะได้ยินไปอีกกี่ครั้งประมาทได้ไหมคิดว่าจะรู้เร็วๆได้ไหมไม่ได้เลยค่ะแล้วแต่ว่าแม้ความเข้าใจคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะจะบ่อยนะคะเสมอทุกวันฟังวิทยุก็มีสนทนาธรรมกันก็มีแต่สภาพรู้ก็ยังคงเกิดดับโดยไม่มีใครรู้คือจิตและเจตสิกซึ่งกำลังมีอยู่ในขณะนี
2: ้พระอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงสภาพรู้เนี่ยต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ครับพระอาจารย์ความต่างของสภาพรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ที่กล่าวว่าถ้าเข้าใจหนึ่งก็คือเป็นอารมณ์นะครับคือจะมีความเหมือนกับสองอย่างนี้ก็เหมือนกับต้องเป็นไปด้วยกันนะครับท่านอาจารย
3: ์ค่ะตามเหตุตามผลนะคะธรรมดาถ้ามีสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แค่นี้ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้ว
2: หมายความต้องมีสิ่งที่ถูกรู
3: ้เดี๋ยวนี้ค่ะที่ปรากฏเป็นสิ่งที่จิตรู้ทั้งนั้นกำลังรู้ด้วยไม่ว่าอะไรที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะที่ปรากฏให้เห็นก็เพราะจิตเกิดขึ้นเห็นถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ก็ปรากฏว่ามีเป็นอย่างนี้ไม่ได้แม้แต่เสียงค่ะถ้าจิตไม่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเสียงก็จะปรากฏว่ามีเสียงอย่างนี้ไม่ได
2: ้อาจารย์ครับก็ดูเหมือนกับดังนั้นชีวิตประจำวันก็เป็นเพียงแค่จิตที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้อารมณ์แล้วก็เกิดดับเท่านั้นเองเหรอครับ
3: ถ้ารู้สึกยังไงถ้าคิดว่าเท่านั้นเองถ้าเข้าใจจริงๆว่าเท่านั้นเองแล้วรู้สึกยังไงหรือไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะแต่ให้ฟังสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอะไรหรือยังไงเห็นไหมคะว่าพูดได้แต่ปัญญาตามคำพูดมากน้อยแค่ไหน ใครๆก็พูดได้ใครๆก็เอาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพูดได้คัดข้อความไปได้แต่ว่าความเข้าใจในคำของพระองค์ที่กล่าวถึงความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เข้าใจหรือยัง
2: ครับท่านอาจารย์เมื่อกล่าวถึงจิตแล้วก็เป็นสภาพรู้แล้วก็มีสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยครับก็มีความอาจจะสงสัยขึ้นมาแล้วจิตนี้เกิดมาได้ยังไงครับท่านอาจารย์ตั้งแต่เกิดมาก็เล็กๆจนตอนนี้ก็ยังเป็นไปอยู่ที่จะต้องรู้ต่อไปก็ต้องรู้อีกต่อไปครับ
3: ถ้ารู้ว่านะคะจิตไม่ได้เพิ่งเกิดแต่เกิดมาแล้วนานแสนนานเกินแสนโกฏกับจะตามไปรู้ไหมว่าจิตเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ถ้าสามารถจะเข้าใจเดี๋ยวนี้นะคะคือเห็นเนี่ยกำลังเห็นจริงๆเห็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแต่เห็นกำลังรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามที่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตาและไม่มีสิ่งที่กระทบตาที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้จะมีเห็นได้ไหม
2: ก็มีไม่ได้แน่นอนครับ
3: ถ้าแม้มีหูแต่เสียงไม่มากระทบได้ยินได้ไหม
2: ก็ไม่ได้ครับ
3: ธรรมดาใช่ไหมคะแต่ลึกซึ้งแค่ไหนที่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะเหมือนทั้งเห็นทั้งได้ยินแค่เห็นนี่ก็รู้แล้วว่ามีอะไรตั้งมากมายหลายอย่างไม่ใช่เพียงหนึ่งเล็กๆขณะหนึ่งกว่าจะมารวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะรูปร่างสันฐานต่างๆเพราะฉะนั้นก็คิดไม่ถึงว่าจิตจะเกิดดับรวดเร็วสักแค่ไหนแต่มีแน่นอนเพราะเหตุว่ากำลังมีเห็นขณะนี้ที่กำลังเห็นแต่ใครรู้คะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้สืบต่อกันตั้งแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่ปรากฏทางตาทางหูแต่ธาตุรู้นี่ก็เกิดขึ้นแล้ว
2: ท่านอาจารย์ครับการที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมีกิจหน้าที่ครับท่านอาจารย์ดังนั้นเนี่ยการที่อย่างเช่นมีโอกาสได้ไปศึกษาเรื่องของหน้าที่ของจิตนะครับว่าธาตุรู้สภาพรู้ที่เป็นประธานที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์เนี่ยครับก็จะมีกิจหน้าที่ของจิตนะครับที่จะต้องเป็นไปครับอย่างเช่นขณะแรกครับท่านอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของปฏิสนธิครับการเกิดครั้งแรกของจิตในความเป็นบุคคลนี้นะครับการที่จิตที่ทำกิจปฏิสนธิเนี่ยครับเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีหน้าที่ตรงนั้นที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นไป
3: ตรงไหนก็ตามแต่นะคะจิตเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้แจ้งในสิ่งที่กำลังปรา

0: ไปนะคะต้องรู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นเสียงมีหลายเสียงเวลาได้ยินครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะจิตรู้แจ้งเสียงนั้นแล้วก็เสียงนั้นดับไปจิตก็รู้แจ้งเสียงอื่นต่อจึงสามารถที่จะรู้ว่าเสียงไม่เหมือนกันเสียงต่างกันเป็นเสียงสูงสูงต่ำต่ำเป็นแต่ละเสียงซึ่งมีความหมายหลากหลายมากแม้แต่กาเสียงก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนั่นก็แสดงเห็นว่ากว่าจะรู้อย่างนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีเสียงกระทบหนึ่งครั้งและได้ยินเสียงกาและได้ยินเสียงกาและได้ยินเสียงกาก็แต่ละขณะไปจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งแม้บางคนนะคะได้ยินแต่ว่าไม่คุ้นเคยก็อาจจะออกเสียงไม่ได้เช่นภาษาซึ่งไม่ใช่ภาษาของตนเอง
1: พระอาจารย์ครับที่กล่าวถึงจิตนะครับก็มีความหลากหลายครับอาจารย์แล้วก็แต่ละประเภทอย่างเช่นถ้าอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของการเห็นเนี่ยตามที่ศึกษามาบ้างแล้วก็คือมีความต่างกับความชอบหรือไม่ชอบนะครับดังนั้นความละเอียดของจิตที่จะกล่าวถึงแต่ละขณะที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่นะครับจะเห็นถึงความละเอียดของจิตนะครับ
0: ค่ะถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะแล้วเข้าใจจริงๆอย่างมั่นคงจิตเป็นสภาพรู้เกิดขึ้นต้องรู้นี่คือหน้าที่ของธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นนะคะแต่ลักษณะของจิตเป็นลักษณะที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นทะเลกับฟ้าจิตรู้แจ้งไม่สับสนว่านั่นฟ้านี่ทะเลถ้าไม่มีสภาพที่รู้แจ้งอย่างนั้นนะคะก็บอกไม่ได้ว่าอะไรคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะคะกำลังมีนิพพานเป็นอารมณ์จิตรู้แจ้งลักษณะของนิพพานกำลังมีเสียงเป็นอารมณ์จิตรู้แจ้งในเสียงที่กำลังปรากฏนี่คือลักษณะของจิตซึ่งไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นชอบเนี่ยจะเป็นจิตได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าเป็นจิตมีหน้าที่อย่างเดียวคือรู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏไม่ทำหน้าที่อะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าแยกนะคะคำในภาษาบาลีสำหรับจิตล้วนๆไม่กล่าวถึงเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยซึ่งเป็นนามธรรมอีกประเภทหนึ่งเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันแต่ว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกันพระสภาพธรรมะหนึ่งเป็นสภาพที่รู้แจ้งเท่านั้นแต่สภาพธรรมะที่เกิดร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวก็ชอบไม่ชอบตามสภาพธรรมะซึ่งหลากหลายมากต่างเป็นถึง52ประเภทส่วนจิตจะเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนก็เป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานรู้แจ้งเพราะเหตุว่าถ้าจิตไม่เกิดชอบหรือไม่ชอบซึ่งเป็นเจตสิกหลากหลายก็เกิดไม่ได้และเมื่อจิตเกิดขึ้นแล้วนะคะลักษณะที่รู้แจ้งในอารมณ์นำมาซึ่งระดับของเจตสิกต่างๆว่าชอบมากน้อยแค่ไหนไม่ชอบขุ่นเคืองไม่พอใจมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็อาศัยจิตซึ่งเป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏนำมาซึ่งเจตสิกอื่นๆซึ่งเลือกไม่ได้ต้องเป็นไปตามปัจจัย
1: อาจารย์ครับเมื่อกล่าวถึงความชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็พอเข้าใจละเอียดเมื่อสักครู่นี้ว่ามีความต่างกันคือไม่ใช่จิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกันกับจิตจะเป็นความชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าโดยสภาพของการที่จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาครับอาจารย์คือแต่ละบุคคลเนี่ยก็มีอุปนิสัยที่ต่างกันการที่จะเป็นไปของธรรมะเหล่านั้นที่เป็นความชอบหรือไม่ชอบซึ่งต้องอาศัยจิตเนี่ยจะมีปัจจัยยังไงให้เป็นอย่างนั้นครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องละเอียดนะคะเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นมีเสื้อสองตัวตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งสีฟ้าให้คุณวิชัยตัวหนึ่งจะเอาสีอะไร
1: สีขาวครับ
0: จะเอาสีขาวทำไมนะคะเลือกได้ไหมว่าจะให้คุณวิชัยเนี่ยไปชอบสีฟ้า
1: อ๋อไม่ได้ครับก็ชอบสีขาว
0: แม้เพียงเท่านี้ก็แสดงถึงการสะสมของสิ่งซึ่งจิตเนี่ยนะคะเห็นบ่อยๆชอบบ่อยๆคุ้นเคยบ่อยๆแม้เพียงแค่สีไม่ว่าจะเป็นปากการองเท้าเสื้อผ้าเข็มขัดอะไรก็ตามแต่นะคะหรือแม้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆการสะสมมาที่จะพอใจในสีคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะสีหลากหลายและสีไหนซึ่งชอบแล้วก็ชอบอีกคุ้นเคยมากเลยก็เป็นอัธยาศัยนะคะคงทราบคำบางคำที่เป็นภาษาบาลีนะคะจิตเป็นสภาพรู้และสิ่งที่ถูกจิตรู้เนี่ยค่ะใช้คำว่าอารมณะแต่คนไทยใช้คำว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาศึกษาธรรมะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะถ้ามีอารมณ์โดยไม่มีจิตรู้ได้ไหม

0: ไม่ได้จิตเกิดขึ้นรู้ไม่มีอารมณ์ได้ไหมไม่ได้แต่อารมณ์ไหนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นใหญ่เข้าไปในตลาดนะคะเห็นอะไรก็ซื้อกลับบ้านหมดหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะบางอย่างเฉพาะบางอย่างซึ่งเป็นที่พอใจกว่าอย่างอื่นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นใหญ่ไม่ละเลยนะคะต้องซื้อต้องเอากลับบ้านหรือจะต้องไปให้ใครก็ตามแต่นี่ก็แสดงให้เห็นว่าสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถจะรู้ความไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแค่คำนี้ค่ะกว่าจะรู้จริงๆได้นะคะถึงปัญญาระดับที่เป็นพระโสดาบันหมายความว่ารู้ทั่วไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยได้ฟังนิดหน่อยแล้วก็ไปนั่งปฏิบัติคิดว่าจะได้รู้สภาพธรรมะที่เกิดดับนั่นก็เป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนเพราะว่าไม่ต้องไปคิดเรื่องจะประจักษ์การเกิดดับเดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยรู้ไหมว่าเห็นอะไรแค่นี้ก็ยังไม่รู้แล้วก็จะไปละคลายกิเลสจนกระทั่งสภาพธรรมะปรากฏการเกิดขึ้นระดับไปได้อย่างไรในเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแต่ละคำเนี่ยค่ะลงไปถึงใจนะคะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเวลาที่ได้ยินได้ฟังคำอื่นต่อไปอีกก็เข้าใจชัดขึ้นอีกในเมื่อมีความเข้าใจจริงๆในแต่ละคำที่ได้ฟังจนกระทั่งเป็นสัจญาณปัญญาที่มีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นดับแล้วเป็นธรรมดาขั้นเข้าใจนะคะยังไม่ใช่ประจักษ์ความจริงแต่เมื่อใดที่สภาพธรรมะเริ่มปรากฏทุกคำที่ได้ฟังเป็นคำจริงทั้งหมด
1: ครับท่านอาจารย์ก็พอที่จะรู้ว่าจิตเนี่ยโดยฐานะคือเป็นประธานแต่ว่าต้องมีธรรมะที่เกิดร่วมกันที่จะปรุงแต่งจิตให้ต่างๆกันครับท่านอาจารย์แต่ถ้ากล่าวถึงอย่างเช่นมีการกล่าวถึงการเกิดขึ้นของจิตเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นชาติครับท่านอาจารย์จะมีกุศลบ้างอกุศลวิบากกิริยานี่คือเป็นความต่างกันของจิตโดยประการอย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์จิตเป็นจิตตลอดกาลเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เจตสิกคือสภาพนามธรรมเกิดพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวคือรู้อารมณ์เดียวกับจิตนะคะแล้วก็ดับพร้อมจิตด้วยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเป็นนามธรรมแยกกันไม่ออกเลยโดยปัจจัยซึ่งใช้คำว่าสัมปยุตตปัจจัยปัจจัยนี้เฉพาะนามธรรมซึ่งเป็นจิตและเจตสิกซึ่งเป็นธาตุรู้เท่านั้นรูปแม้ว่าเกิดร่วมกันก็ไม่เป็นสัมปยุตตปัจจัยไม่ได้รู้อารมณ์ไม่ได้มีอารมณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องละเอียดนะคะแล้วไม่ว่าจะศึกษาธรรมะอะไรไม่ใช่ต้องไปจำกัดแยกว่าอันนี้เรียนทีหลังเอาไว้ปริเฉด8แต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเรียนแล้วเข้าใจแล้วฟังอีกเพิ่มเติมอีกก็ทำให้เข้าใจความเป็นสภาพธรรมะนั้นมั่นคงขึ้นอีกว่าเป็นธรรมะนี่เพียงขั้นปริยัตินะคะขั้นฟังแล้วก็รอบรู้แล้วก็เข้าใจอย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ตามปกติคือตามความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่เราที่จะไปทำแต่ว่ามีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดไม่ต้องนั่งห่วงใยนะคะฟังแล้วทำไมไม่รู้สักทีนั่นคือฟังไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะหรือเปล่าที่คิดก็เป็นธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะที่จะต้องค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: ท่านอาจารย์ครับเมื่อกล่าวถึงจิตเนี่ยเปลี่ยนสภาพไม่ได้แต่ว่าที่ต่างโดยความเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างวิบากกิริยานี่คือจะเป็นความต่างกันของจิตไหมหรือว่าลักษณะของจิตไม่เปลี่ยนครับ
0: ต้องเข้าใจคำว่าชาติคือชาติถ้าศึกษาจิตนะคะจิตหนึ่งต่างหลากหลายเป็นถึง89ประเภทอย่างใหญ่ๆเลยนะคะถ้าย่อยออกไปก็นับประมาณไม่ได้เลยแต่ว่าเมื่อประมวลแล้วอย่างใหญ่ๆเนี่ยจิตก็มีประเภทที่ต่างกันเป็น89ประเภทเพราะสภาพของเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยทำให้จิตเนี่ยหลากหลายต่างกันไปหรือเพราะการรู้อารมณ์ก็ทำให้จิตหลากหลายต่างกันจะเป็นประเภทเดียวกันไม่ได้เช่นจิตได้ยินเนี่ยจะเป็นเห็นไม่ได้นี่ก็ต่างกันเป็นสองแล้วสองประเภทแต่ไม่ว่าจะต่างสักเท่าไหร่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ปันดระหมายความว่าผ่องใสสะอาดในเวลาที่ไม่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่เกิดร่วมด้วยแต่ว่าเมื่อเจตสิกมีมากมายหลายประเภทเจตสิกที่ดีก็มีโทสะอย่างเงี้ยไม่ใช่จิต แต่เกิดกับจิตนะคะเป็นเจตสิกดีไหม
1: ไม่ดี
0: ก็เป็นจิตหนึ่งประเภทละที่มีโทสะเกิดร่วมด้วยถ้ามีความติดข้องเพลินสนุกสนานหัวเราะเรื่นเริงนะคะเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งละก็เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจิตจึงหลากหลายนะคะตามประเภทของเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยและก็ตามสิ่งที่จิตรู้หลากหลายกันไปอีกนี่ก็เพียง2ประการนะคะแต่ก็ยังมีจิตที่ต่างกันเป็นโลกุตระหรือเป็นโลกิยะมากมายค่ะคือการศึกษาเนี่ยต้องตั้งต้นเข้าใจอย่างมั่นคงแล้วก็จะรู้ว่าถึงจะเป็นจิตประเภทไหนก็ตามจิตก็เป็นจิตแต่ถ้ากล่าวโดยประเภทของชาติคือการเกิดมี4จิตนั้นเกิดขึ้นเป็นเหตุคือเป็นกุศลเหตุที่ดี1เป็นอกุศลเหตุที่ไม่ดี1จิตเป็นกุศลและอกุศลเพราะอะไรคะ
1: ก็ถ้าสนทนาก็คือมีธรรมะที่เกิดร่วมด้วยที่จะปรุงแต่งให้จิตเป็นอย่างนั้นนะ
0: เพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยถ้าเจตสิกที่เป็นอกุศลเกิดร่วมด้วยนะคะแม้จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งแต่ก็ไม่สามารถจะแยกออกจากเจตสิกต้องเกิดร่วมกันด้วยเหตุนั้นไม่มีเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเกิดร่วมกับจิตแต่เป็นนามธรรมที่เป็นฝ่ายเลวเป็นอกุศลจิตนั้นก็เป็นอกุศลด้วยรู้อารมณ์เดียวกันและก็ดับพร้อมกันด้วยแยกกันไม่ได้เลยแต่อย่างไรก็ตามนะคะจิตก็ต้องเป็นจิตเจตสิกก็ต้องเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยชาติการเกิดถ้าจิตเกิดเป็นอกุศลต้องต่างกับจิตที่เกิดขึ้นเป็นกุศลแต่ทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยค่ะเป็นเหตุซึ่งจะทำให้เกิดผลเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีแม่กุศลก็ยังต้องเป็นเหตุให้เกิดถ้าเป็นอกุศลนะคะก็เป็นเหตุให้เกิดเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่ากุศลและอกุศลหมายความถึงธรรมะที่เป็นเหตุให้เกิดผลเป็นเหตุอะไรคะเป็นเหตุให้เกิดผลพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงดับกิเลสมีกุศลจิตและอกุศลจิตไหมคะ
1: ถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีทั้งกุศลและอกุศล
0: อกุศลไม่มีแน่นอนและกุศลก็ไม่มีเพราะว่าตราบใดนะคะแม้ดับอกุศลบางประเภทแล้วแต่ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นอวิชชายังมีและก็กุศลก็ยังเกิดได้เพราะว่าเป็นเหตุที่จะให้เกิดแต่เมื่อใดที่ดับกิเลสหมดกิเลสซึ่งเป็นเชื้อที่จะทำให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นไม่มีอีกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตขณะสุดท้ายนะคะดับไปก็เป็นปรินิพพานเพราะฉะนั้นความเข้าใจของผู้ที่ฟังเลยค่ะต้องละเอียดถึงความต่างกันของจิตแต่ละประเภทด้วยนะคะทุกคนค่ะมีกุศลจิตไหมคะเป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมคะแต่ก่อนนี้เราเป็นกุศลแต่ความจริงเพราะเจตสิกที่ดีเกิดร่วมกับจิตขณะนั้นจิตนั้นจึงเป็นจิตที่ดีแต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นจิตก็เลยกลายเป็นเรายึดถือธาตุรู้นั้นว่าเป็นเราดีถ้าขณะใดที่ไม่ดีนะคะเพราะเจตสิกที่ไม่ดีเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างเมื่อเป็นสภาพที่เป็นเหตุต้องมีผลคือทำให้จิตที่เกิดภายหลังเนี่ยเป็นผลของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นเมื่ออกุศลและจิตดับไปเป็นปัจจัยให้จิตซึ่งเป็นผลของอกุศลนั้นเกิดขึ้นทำหน้าที่ของผลไม่ใช่ทำหน้าที่ของเหตุเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นผลของกุศลก็เป็นกุศลและวิบากวิบากแปลว่าผล
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิกุลพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตแก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงชินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1052ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2559
0: จิตที่เป็นผลของกุศลก็เป็นกุศลและวิบากวิบากแปลว่าผลตามความหมายเดิมก็คงจะหมายความเท่าที่ได้ฟังมาก็สุขงอมพร้อมที่จะให้ผลเกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดเองตามลำพังไม่ได้แม้แต่เหตุมีเยอะกรรมมีมากในอดีตที่ทำมาแล้วเลือกให้กรรมไหนให้ผลก็เลือกไม่ได้แต่ว่าเวลาผลเกิดขึ้นนะคะรู้ได้เลยค่ะถึงเวลาแล้วพร้อมแล้วที่ผลของกรรมนั้นทำให้เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโดยเหตุนะคะกุศลอกุศลเป็นชาติที่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลซึ่งเป็นวิบากกี่ชาติละคะกุศลหนึ่งเป็นชาติหนึ่งอกุศลอีกหนึ่งเป็นอีกชาติหนึ่งและวิบากอี
1: กชาติหนึ่ง
0: ค่ะซึ่งเป็นผลของกุศลและอกุศลยังมีอีกที่เราไม่รู้เลยกิริยาจิตจิตซึ่งไม่ใช่เหตุคือไม่ใช่กุศลและอกุศลและจิตที่ไม่ใช่วิบากคือไม่ใช่ผลของกุศลและอกุศลแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ที่จะเกิดโดยไม่มีปัจจัยไม่ได้เลยนะคะจิตซึ่งไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่วิบากจิตนั้นคือกิริยาจิต
1: ก็เป็นความละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกค่ะอาจารย
0: ์ไม่ฟังได้ไหมก็ไม่รู้อยากไม่รู้ต่อไปก็คือไม่ฟังต่อไปแต่ถ้ารู้ว่าเท่านี้ไม่พอยังเป็นเราฟังเท่าไหร่ก็ยังเป็นเรายังไม่พอที่จะทำให้ละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได้พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงพระธรรมนะคะละเอียดยิ่งขึ้นโดยนัยยะต่างๆโดยประการต่างๆแต่ไม่ใช่ให้ไปหลงติดในคำที่จะศึกษาแบบวิชาการแต่ศึกษาให้รู้ว่าแม้แต่เดี๋ยวนี้แต่ละคำที่ได้ยินนะคะคือเดี๋ยวนี้แม้แต่อารมณ์เดี๋ยวนี้ก็มีอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบอะไรก็แสดงความต่างของการสะสมแล้วเพราะว่าจิตเกิดแล้วดับทันทีที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะไม่ช้าเลยค่ะแต่ว่าการดับไปของจิตนั้นเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นใครจะเห็นกระแสของจิตนะคะเกิดดับสืบต่อจากแต่ละชาติแสนโกรธกลับมาแล้วจนถึงชาตินี้และแต่ละชาติเนี่ยผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านเหตุการณ์ต่างๆเป็นบุคคลต่างๆเศรษฐีมั่งมียาจกเข็นใจเป็นพระราชามหาอำมาตย์เป็นพ่อค้าเป็นคนพิการทุกอย่างหมดจำได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: และก็จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นอีกได้ไหม
1: ก็ไม่ได
0: ้ในเมื่อทุกอย่างที่จะเป็นไม่ว่าเป็นอะไรนะคะก็ต้องเพราะมีปัจจัยที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ยินเลยค่ะก็สอดคล้องกันหมดธรรมะทั้งหลายไม่มีคนเลยไม่มีสัตว์บุคคลเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ถ้าเป็นคนก็เป็นอัตตาถ้าเข้าใจผิดยึดถือว่ามีคนต่างหากจากธรรมะ
1: ท่านอาจารย์ครับเมื่อสักครู่กล่าวถึงจิตที่เป็นฝ่ายเหตุนะครับหรือว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายเหตุคือกุศลและอกุศลแต่บางครั้งเราคุ้นเคยกับคำว่ากรรมที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมความต่างของจิตที่เป็นชาติกุศลหรือว่าธรรมะที่เป็นกุศลเนี่ยจะมีความเป็นเกี่ยวเนื่องกับกรรมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมยังไงที่จะให้ผลเกิดขึ้นเป็นวิบากครับท่านอาจารย
0: ์คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะคิดอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยมาถึงละกรรมชินหูเก็บมาจากไหนก็ไม่รู้เขาว่ากรรมเราก็กรรมแต่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่ากรรมคืออะไรและไม่รู้ด้วยว่าขณะไหนเป็นกรรมขณะไหนไม่ใช่กรรมเพราะฉะนั้นก็เหมือนเลื่อนลอยนะคะปรากฏว่าสนทนากันต่อไปก็ไม่รู้เลยสักอย่างแต่ว่าถ้าได้ฟังพระธรรมความเข้าใจค่อยๆเป็นไปตามลำดับนะคะได้ยินคำว่ากรรมเนี่ยนะคะกรรมเป็นอะไรลองบอกสักนิดนึง
1: กรรมได้แก่เจตนาครับอาจารย์ก็ทํา
0: ได้ยินอีกคำละใช่ไหมคะจากกรรมก็มาได้ยินคำว่าเจตนาคนไทยออกเสียงว่าเจตนาแต่ภาษาบาลีต้องออกเสียงแต่ละคำนะคะเจตนาเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยมีจริงๆแน่ๆเลยแต่ไม่รู้ว่าอะไรมีจริงๆเพราะได้ยินคำนี้ถ้าไม่มีจะเอาคำนี้มาแต่ไหนแต่เพราะเหตุว่าได้ยินคำนี้แสดงว่ามีคำนี้แต่ไม่รู้ว่าคำนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นเจตนาคืออะไร
1: หมายถึงความจงใจความตั้งใจความขวนขวายในการกระทำสิ่งต่างๆครับท่าน
0: มีแน่ใช่ไหมคะ
1: มีจริง
0: ๆแล้วเป็นอะไร
1: ก็ตอบว่าต้องเป็นธรรมะอย่างหนึ่งครับท่านอาจารย
0: ์เป็นธรรมะอะไรไม่อย่างนั้นไม่มีความเข้าใจจริงๆเลยค่ะได้ยินครึ่งๆสับสนหมดแม้แต่ว่าพูดถึงกรรมก็ไม่รู้อะไรแต่พูดแล้วเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะอะไรก่อนอื่นนะคะต้องทราบว่าธรรมะมีหลากหลายมากแต่ก็ต่างกันเป็นสองประเภทคือประเภทหนึ่งเกิดเป็นอย่างนั้นเช่นแข็งเป็นแข็งเสียงเป็นเสียงแต่สภาพธรรมะที่แข็งและเสียงไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะก็เป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรประเภทหนึ่งทรงบัญญัติใช้คำว่ารูปะรูปธรรมธรรมะที่มีลักษณะจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่อีกธรรมะหนึ่งนะคะเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามกับสภาพธรรมะที่ไม่รู้เกิดเมื่อไรต้องรู้เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้เดี๋ยวนี้ก็กำลังรู้แต่ว่ากว่าจะรู้ความจริงของธาตุรู้ที่กำลังรู้คิดดูสิคะฟังมาเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังต้องฟังต่อไปเพราะความเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะให้ตัวตนเนี่ยไปเร่งรัดไปพยายามที่จะให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งให้หมดสิ้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดก่อนอื่นนะคะจะศึกษาธรรมะต้องรู้จากใครก็ตามคำไหนก็ตามต้องเป็นคำที่ละเอียดแล้วก็ทำให้เข้าใจจริงๆจนสามารถจะตอบได้เพราะฉะนั้นในโลกนี้ทุกอย่างธรรมะก็คือธาตุทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดมีลักษณะของตนซึ่งใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช้คำว่าธาตุธาตุเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุทั้งหมดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งธาตุไปนะคะด้วยเหตุนี้ใช้คำว่ารูปธรรมได้แต่พอใช้คำว่ารูปธาตุแยกเป็นส่วนๆใช่ไหมคะเช่นเสียงเป็นสัทธธาตุสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นรูปธาตุลักษณะของเขาต่างกันและส่งไว้ซึ่งสภาพนั้นๆและสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยค่ะใช้คำว่านามธาตุมีสองอย่างนะคะคือจิตและเจตสิกจิตเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างที่ได้กล่าวถึงในตอนต้นไม่ว่าจะเกิดเมื่อไรบนสวรรค์ในนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรก็ตามจิตไม่เปลี่ยนจิตเป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏส่วนเจตสิกนะคะก็เป็นความรู้สึกต่างๆความจำความชอบความไม่ชอบซึ่งต้องเกิดกับจิตทำให้จิตหลากหลายเป็น89ประเภทเพราะฉะนั้นเจตนาเป็นอะไร
1: เป็นเจตนาเจตสิกเป็นความทรงจำครับ
0: เป็นเจตนาเจตสิกไม่ใช่จิตแต่เจตนานั้นเกิดกับจิตถ้าเจตนานั้นเป็นอกุศลจิตนั้นก็เป็นอกุศลด้วยไม่แยกจากกันจะให้แยกจากกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นกรรมคืออะไรเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าพูดว่ากรรมแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เราก็จบไม่ใช่ค่ะต้องรู้จริงๆว่าเป็นธรรมะอะไรเพื่ออะไรคะจะได้มั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราการที่ถามบ่อยๆซ้ำบ่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะตอบบ่อยๆแต่ก็เพื่อให้พร้อมกับความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าการที่เราฟังธรรมะเนี่ยไม่เสียเวลาเลยคิดว่าจะฟังซ้ำไปซ้ำมาเสียเวลาไม่ใช่เลยค่ะถ้าไม่ซ้ำอย่างนี้จะรู้ไหมละเอียดขึ้นไหมว่าแม้ขณะนี้มีเจตนาหรือเปล่าม
1: ีเจตนา
0: เห็นไหมคะถ้าไม่เรียนตอบได้ไหมสภาพจงใจสภาพตั้งใจเป็นลักษณะของเจตนาเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งนามธรรมทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ได้กับจิตและเจตสิกแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นนามธรรมอื่นนอกจากนี้เป็นเจตสิกทั้งหมดแม้ความจงใจนะคะก็เป็นเจตสิกเดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีครับ
0: มีรู้ไหม
1: แต่ไม่รู
0: ้แต่ไม่รู้ทั้งหมดพอฟังธรรมะแล้วนะคะก็คือทั้งหมดไม่รู้เพราะว่าเป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เพราะเกิดแล้วไม่รู้มาเลยตลอดเวลาไปทำอย่างอื่นคิดว่าจะให้รู้จะไปหาอื่นมารู้ได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้เกิดแล้วด้วยยังไม่รู้ และสิ่งที่ยังไม่เกิดจะรู้ได้ยังไง
1: ท่านอาจารย์ครับแสดงว่าขณะนี้เจตนาก็กำลังทำกิจหน้าที่เป็นกรรมที่จะเป็นเหตุให้ผลเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับท่านอาจารย
0: ์คงไม่ลืมนะคะว่านามธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยเกิดขึ้นต้องรู้
1: ต้องรู้ครับ
0: ต่างคนก็ต่างทำกิจหน้าที่ของตนไม่ใช่นั้นก็เหมือนกันจิตจะไปทำหน้าที่ของเจตสิกไม่ได้เจตสิกทำหน้าที่ของจิตไม่ได้เจตสิกจึงหลากหลายไปตามประเภทของเจตสิกนั้นๆเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องชาติของจิตนะคะแล้วเจตสิกมีชาติหรือเปล่าชาติคือการเกิดเราพูดถึงการเกิดของจิตนะคะว่าจิตที่เป็นกุศลก็มีจิตที่เป็นอกุศลก็มีซึ่งเป็นเหตุซึ่งจะทำให้เกิดวิบากของตนของตนคืออกุศลและจิตหรืออกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลวิบากถ้าเป็นกุศลและจิตหรือกุศลกรรมก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบากเป็นจิตหรือเป็นอะไรคะวิบาก
1: วิบากเป็นทั้งจิตก็ได้เจตสิกก็ได้
0: ทบทวนให้รู้ว่าเป็นนามธรรมจะได้มั่นใจว่ารูปธรรมไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นเจตนามีกี่ชาติ
3: เจตนาเจตสิกก็มี4ชาติค่ะ
0: ค่ะชาติอะไรบ้างคะ
3: ชาติกุศล
0: หมายความว่าเจตนาที่เป็นกุศลก็มี
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
3: มีค่ะ
0: เมื่อไหร่คะ
3: เมื่อมีความเข้าใจ
0: ค่ะฟังธรรมะมีศรัทธามีความเข้าใจเป็นกุศลเพราะฉะนั้นจิตขณะนั้นเป็นกุศลเจตนาต้องเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะเจตนาที่เป็นกุศลเกิดกับจิตจิตนั้นก็เป็นกุศลชาติเดียวกันไม่ว่าจิตเป็นชาติอะไรเจตสิกเป็นชาติอะไรแยกชาติไม่ได้เลยเพราะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันกลุ่มเจตนามีกี่ชาติ
3: มี4ชาติค่ะ
0: ชาติอะไรบ้างคะ
3: ชาติกุศลแล้วก็ชาติอกุศล
0: ค่ะ
3: ชาติวิบาก
0: ค่ะ
3: แล้วก็ชาติกิริยา
0: ชาติกิริยา
3: เพราะว่าเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงค่ะ
0: ค่ะแล้วแต่ว่าขณะนั้นเป็นอะไรก็ทั้งจิตและเจตสิกเป็นอย่างนั้นเหมือนกันพร้อมกันแยกกันไม่ได้แล้วกรรมล่ะคะ
3: กรรมก็คือเจตนา
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะค่ะ
0: ค่ะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม
3: เป็นนามธรรมค่ะ
0: ฆ่าเขาเนี่ยเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรม
3: เป็นนามธรรม
0: เป็นนามธรรมรูปทำกรรมได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: นี่ต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นค่ะมิฉะนั้นก็คิดว่าเนี่ยไปทำกรรมมาใช้ปืนใช้มีดใช้อะไรแต่ความจริงเพราะจิตจงใจที่จะให้กายเคลื่อนไหวเป็นไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดก็เพราะเจตนาเจตสิกจะพูดให้เป็นประโยชน์หรือว่าจะทำร้ายคนอื่นแม้ด้วยคำพูดจนเขาตายก็ได้ฆ่าคนด้วยคำพูดได้นี่ก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะเจตนาเป็นนามธรรมแต่ถ้าไม่มีรูปร่างกายเลยนะคะเจตนาก็ไม่สำเร็จทางกายทางวาจาแต่ทางใจก็สำเร็จเป็นกรรมได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่อเข้าใจว่าเมื่อไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ค่อยๆสะสมปัญญาจนกระทั่งคลายการยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏด้วยไม่ใช่เป็นนึกเอาว่าเราฟังมาเป็นอย่างนี้ลำดับเรื่องราวได้ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้อะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นก็คือว่าเป็นแต่เพียงขั้นฟังนะคะยังไม่ถึงขั้นที่เห็นความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกคำที่ทรงแสดงไม่ใช่จากคิดไตรตรองแต่ว่าเป็นการประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะในขณะนั้น
1: ท่านอาจารย์ครับดังนั้นถ้าเข้าใจเรื่องกรรมแล้วเนี่ยคงไม่เหมือนกับที่ก่อนศึกษาที่จะกระทำกรรมอย่างเช่นเบียดเบียนคนอื่นเขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือว่าการที่จะกระทำกุศลต่างๆแต่ว่าพูดถึงก็คือความเป็นไปของจิตที่มีเจตนาเป็นไปแต่ละขณะแต่ว่าถ้ากล่าวถึงเรื่องของผลของกรรมก็เป็นจิตที่เกิดเป็นผลของสภาพที่เป็นกุศลและอกุศลครับท่านอาจารย์ดังนั้นขณะนี้นะครับถ้ากล่าวว่าก็ทั้งกระทำกรรมแล้วก็มีจิตที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นอย่างนี้ครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะขณะใดก็ตามที่ผลของกรรมคือจิตที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นขณะนั้นเป็นกรรมหรือเปล่าไม่ใช่เป็นกรรมซึ่งเป็นเหตุแต่ละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกนะคะก็มีเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะแต่เจตนานั้นเกิดเพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดพร้อมกับจิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรม ฟังธรรมะนี่ต้องเข้าใจค่ะถ้าไม่เข้าใจไม่มีทางที่จะละความเป็นตัวตนคิดว่าไม่รู้อะไรเลยก็จะไปละความเป็นตัวตนหรือคิดว่าฟังมานิดๆหน่อยๆก็จะไปละความเป็นตัวตนไม่มีทางนะคะคิดถึงคำว่าบารมีต้องสะสมนานเท่าไหร่คำอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสเหมือนกันแต่ว่าคนฟังเนี่ยค่อยๆสะสมความเข้าใจจนกว่าจะประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริง
1: ท่านอาจารย์ครับฟังเรื่องกรรมเนี่ยก็ดูเหมือนกับกรรมเนี่ยเป็นฝ่ายเหตุแต่ว่ากรรมที่เป็นผลของกรรมอะครับท่านอาจารย์ขอละเอียดตรงนี้
0: เมื่อกี้นี้ก็พูดถึงจิตซึ่งเป็นเหตุกุศลและอกุศลนะคะดับไปแล้วไม่รู้เลยค่ะว่ากรรมไหนพร้อมที่จะใช้คำว่าสุกงอมคือให้ผลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลของกรรมต้องรู้นะคะจิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรมไม่ใช่อย่างอื่นเป็นวิบากจิตขณะแรกในชาตินี้ก็คือขณะเกิดจิตขณะแรกที่เกิดเนี่ยค่ะไม่ได้ทำกรรมอะไรเลยแต่ว่าเกิดจากกรรมที่ได้กระทำแล้วกรรมหนึ่งทำให้จิตที่เป็นวิบากเกิดขึ้นพร้อมเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะเป็นวิบากทั้งหมดเพราะฉะนั้นเจตนาที่เกิดกับวิบากจิตก็เป็นวิบากกรรมทำให้เจตนานั้นเกิดขึ้นทำกิจขวนขวายสหชาตธรรมให้กระทำกิจของตน
1: ในขณะนั้น
0: แต่ไม่ใช่เป็นตัวที่ไปกระทำกรรมด้วยความจงใจฟังธรรมะต้องละเอียดนะคะฟังและไตรตรองคิดจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองแล้วจะไม่สับสนแต่ถ้าเพียงฟังมานะคะพูดตามแต่ว่าไม่ได้ไตรตรองยังไม่ใช่ความเข้าใจของตนเองจริงๆก็สับสนเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะจิตที่เป็นกุศลและอกุศลดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดผลคือจิตและเจตสิกซึ่งเป็นวิบากถ้าใช้คำว่าวิบากผลของกรรมนี่มันอยู่ตรงไหนก็ตรงเกิดหลากหลายต่างกันมีกำเนิดต่างๆเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเกิดในนรกก็มีเกิดเป็นเปรตก็มีเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมก็มีนะคะไม่ใช่ว่าโดยไม่มีเหตุแต่ต้องเป็นไปตามเหตุซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้เลยธรรมะตรงเหตุอย่างไรจะให้ผลอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยรู้ไหมขณะแรกที่สุดก็คือขณะที่จิตเกิดซึ่งใช้คำว่าปฏิสนธิจิตทำไมต้องมีชื่อล่ะคะเรียกจิตเฉยๆไม่ได้หรือถ้าเรียกจิตเฉยๆจะรู้ได้เลยฮะว่าจิตไหนเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นแม้จิตจะเกิดขึ้นเป็นชาติต่างๆแต่จิตเหล่านั้นก็ทำกิจต่างๆด้วยแม้ว่าเป็นชาติเดียวกันคืออกุศลก็เป็นอกุศลกุศลก็เป็นกุศลแต่จิตแต่ละจิตก็หลากหลายกันไปตามกิจหน้าที่เพราะฉะนั้นผลของกรรมตอนนี้ไม่สงสัยนะคะเกิดมาต่างกันเพราะกรรมแสดงว่ากรรมที่ได้ทำแล้วชาติไหนไม่รู้แต่ต้องเป็นกรรมที่ได้ทำแล้วในสังสารวัฏที่ยังสามารถที่จะให้ผลได้เพราะยังไม่สิ้นสุดการให้ผลของกรรมด้วยเหตุนี้นะคะเกิดมาเป็นคนนี้เพราะกรรมที่ได้ทำแล้วประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆที่สามารถจะให้ผลในชาติที่กรรมนี้ได้ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นสุนัขก็ต่างกับเกิดเป็นเสือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลของกรรมก็ต้องต่างกันไป
1: ประมวลมาให้เป็นบุคคลนี้ให้รับผลของกรรมอย่างนี้ความเป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
0: คะทำมาเองนะคะเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่มีใครทำให้ได้เลยค่ะนอกจากทำเองทั้งหมดที่ได้ทำมาแล้วแต่ไม่ใช่คนนี้เป็นคนก่อนๆแต่สะสมสืบต่อมาคนเก่าหายไปเลยเพราะว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับแล้วจะเหลืออะไรแต่เพราะไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าเป็นคนนะคะก็อย่างคนเกิดตายไปตลอดแต่ความจริงที่เข้าใจว่าเกิดตายเป็นคนก็คือธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้มีลักษณะซึ่งเป็นของตนของตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งหมดมิฉะนั้นจะไม่เข้าใจว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยคืออะไรก็คือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใครเลยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ว่าเป็นความจริงซึ่งกว่าจะรู้ได้ต้องอาศัยการบำเพ็ญบารมีคือคุณความดีนะคะจนกว่าจะสามารถรู้ความจริงได้มีกรรมไหมคะเนี่ยต้องมีจิตต้องมีเจตสิกต้องมีเจตนาแม้แต่การเอื้อมมือไป ยังไม่ได้เป็นการกระทำทุจริตกรรมแต่ความต้องการเกิดแล้วกิเลสเกิดก่อนเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากเพราะฉะนั้นโดยย่อนะคะสังสารวัฏก็คือกิเลสกรรมวิบากพอเกิดวิบากกิเลสก็รับต่อไปเลยเห็นปุ๊บชอบไม่ชอบทันทีได้ยินชอบไม่ชอบก่อนเสียงดับแล้วใครจะรู้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม
1: ครับก็เป็นเรื่องละเอียดอย่างยิ่งนะครับก็ตั้งแต่ช่วงแรกเรากล่าวถึงเรื่องของจิตแล้วก็มากล่าวถึงเรื่องของอารมณ์ด้วยแล้วก็ชาติด้วยเห็นไหมครับธรรมะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ค่อยๆพิจารณาทั้งหมดเป็นขณะนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นจิตเป็นธรรมะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่ว่ามีธรรมะที่ประกอบกับจิตที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นหลากหลายต่างๆกันออกไปแต่ละท่านเหมือนกันไหมครับคิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยนะครับตามการปรุงแต่งของธรรมะก็คือเจตสิกที่เกิดร่วมกัน
0: ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะไม่มีทาง
1: ไม่มีทางคือไม่มีโอกาสจะรู้เลยใช่ไหม
0: ก็พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้อะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรากราบไหว้หรือแต่กราบไหว้ในพระปัญญาคุณที่รู้ความจริงนะคะดับกิเลสหมดพระบริสุทธิ์ที่คุณจนถึงพระมหากรุณาคุณรู้ว่าคนอื่นรู้ไม่ได้แน่นอนถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงพระธรรม
3: ท่านอาจารย์คะเห็นแล้วก็เกิดชอบค่ะชอบในสิ่งที่ไม่มี
0: ถูกต้องไหม
3: ถูกต้องค่ะ
0: หมายความว่ายังไงคะที่ว่าถูกต้อง
3: หมายความว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลย
0: ค่ะต้องประจักษ์ว่าไม่เหลือถึงจะค่อยๆ คลายการยึดมั่นได้เพราะฉะนั้นชอบในสิ่งที่ดับไปแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่รู้ว่าดับไปแล้วก็ยังชอบอยู
3: ่ท่านอาจารย์คะโกรธก็เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
3: ก็คือโกรธในสิ่งที่ไม่มีเหมือนกัน
0: โกรธเกิดแล้วดับไหมคะ
3: ดับค่ะ
0: สิ่งที่ถูกโกรธดับไหม
3: ดับค่ะ
0: แล้วไปโกรธอะไรในสิ่งที่ดับไปแล้ว
3: ไม่มีเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็โกรธในสิ่งที่ไม่มีหลงเข้าใจว่ายังมีอยู
3: ่ค่ะดังนั้นเวลาสภาพธรรมะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นความไม่รู้ก็ไม่รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ไม่มีสิ่งนั้นไม่มีก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้หมด
3: เช่นกัน
0: ค่ะ
3: หรือว่าจะเป็นอิสามัจฉริยะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ
0: ถ้ารู้อย่างนี้จะอิสามั้ยในเมื่อไม่มีให้อิจฉาต่อไป
3: หรือแม้แต่ปัญญา
0: ทั้ง
3: ปัญญาก็รู้ในสิ่งที่ไม่มี
0: ค
3: ือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
0: ปัญญาเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ปัญญาเป็นของเราหรือเปล่า
3: ไม่เป็นค่ะ
0: ปัญญาเป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะค
0: ่ะใครไปบังคับปัญญาให้เกิดได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วปัญญาเกิดแล้วดับไปแล้วยังเป็นปัญญาอยู่หรือเปล่าที่ดับไปแล้วกลับมาอีกได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้
3: เจตนาก็เช่นเดียวกัน
0: ทั้งหมดเลยค่ะถึงจะมีความเข้าใจขึ้นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละสิ่งนั้นล้วนดับไปเป็นธรรมดาแต่เป็นธรรมดาไม่ได้ปรากฏได้แต่พูดใช่ไหมคะจนกว่าปัญญาเจริญจนถึงระดับที่ประจักษ์แจ้งอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่ขั้นฟังแต่ถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะจะไปประจักษ์แจ้งการเกิดดับเป็นเราที่กำลังประจักษ์แจ้งเป็นเราที่รู้สึกว่าไม่ใช่เราแต่ความจริงไม่ใช่ปัญญาเพราะยังไม่ได้อบรมปัญญา
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

ใจไตรลักษณ์ได้อย่างไรไตรลักษณ์ไม่ใช่คำลอยๆแต่เป็นการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งกว่าปัญญาจะเจริญจนรู้ความเกิดดับของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้ก็ต้องอาศัยพระธรรมและวิตกะที่จะก้าวไปในทางของปัญญาจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ19 กุมภาพันธ์ 2555

0: ต้นที่จะเข้าใจไตรลักษณะนี้จะเข้าใจยังไงครับท่านอาจารย
1: ์เห็นกับได้ยินพร้อมกันไหมคะ
0: ก็ไม่พร้อมกัน
1: ไม่พร้อมกันถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นไม่ดับไปจะมีอะไรไหมคะ
0: การเห็นก็ไม่มี
1: การเห็นไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีเมื่อเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ต้องดับไปเพราะว่ามีลักษณะอื่นสืบต่อโดยที่ว่าไม่รู้เลยว่าเห็นเกิดแล้วดับถ้าสิ่งที่เกิดต่อก็ดับด้วยแล้วก็มีสิ่งอื่นซึ่งเกิดต่อแล้วก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นการเกิดดับของสภาพธรรมะนะคะยากที่จะรู้ได้แต่พอเข้าใจได้ไหมว่าจิตแต่ละขณะหลากหลายต่างกันแล้วก็มีท่านที่สงสัยนะคะว่ารูปดับด้วยเหรอจิตเกิดดับก็ไม่รู้แล้วรูปเกิดดับจะรู้ไหม
0: ก็ไม่รู
1: ้ก็ไม่รู้ก็เหมือนกันก็ไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจิตเกิดดับรู้แต่รูปเกิดดับไม่รู้เมื่อจิตซึ่งละเอียดกว่ารูปอีกเกิดดับเร็วมากก็ยังไม่รู้รูปก็เกิดดับแล้วจะรู้หรือแม้แต่จิตเกิดดับถ้าไม่ฟังจะไม่รู้เลยไม่มีใครรู้ว่าจิตเกิดดับคิดว่าเกิดแล้วก็ดับเมื่อตายใช่ไหมคะแต่ความจริงขณะนี้เห็นเกิดและดับได้ยินก็เกิดและดับคิดนึกก็เกิดและดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นรูปเกิดหรือเปล่าร
0: ูปเกิด
1: แล้วรูปจะไม่ดับหรือ
0: ก็ต้องดับสิ่งใดเกิดก็ต้องดับ
1: ในเมื่อจิตเกิดดับก็ไม่รู้และรูปเกิดดับจะรู้หรือเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์ไม่ใช่คำลอยๆนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีปรากฏในขณะนี้เมื่อไม่รู้จึงคิดว่าไม่เกิดและไม่ดับด้วยแม้เกิดก็ไม่รู้แม้ดับก็ไม่รู้แต่ผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงความละเอียดยิ่งของทุกสิ่งที่มีเพราะเกิดแล้วก็ดับว่าแต่ละหนึ่งนั่นนะคะเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นปัจจัยแล้วก็ปัจจัยก็มีมากมายนะคะไม่ใช่มีแต่เฉพาะปัจจัยเดียวเช่นในขณะที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะพูดถึงเห็นบ่อยๆเพราะกำลังเห็นจริงๆจะไม่ให้พูดถึงเห็นได้ไหมคะในเมื่อกำลังเห็นเพราะฉะนั้นเห็นในขณะนี้เพียงไม่มีจักขุประสาทรูปแล้วก็ไม่มีจิตเห็นสิ่งที่มีจริงๆก็ปรากฏไม่ได้และสิ่งที่มีจริงขณะนี้ก็ต้องเกิดด้วยมิฉะนั้นจะมีได้ยังไงเนี่ยค่ะก็เป็นความลึกซึ้งของธรรมะนะคะซึ่งถ้าฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจขึ้นก็จะเห็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณตลอด45พรรษาเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องของสิ่งที่มีจริงทุกอย่างโดยละเอียดยิ่งนะคะเพื่อเกื้อกูลให้ผู้ที่ยังไม่เห็นการเกิดดับยังไม่รู้ความเป็นไตรลักษณ์ของสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับในขณะนี้ค่อยๆมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่สะสมมานานที่สุดที่ประมาณไม่ได้เลยก็คือความไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นความรู้ที่สามารถที่จะค่อยๆทำให้ความไม่รู้นั้นหมดสิ้นไปได้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจจริงๆในสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นวาจาสัจจะจึงจะเป็นญาณสัจจะที่นำไปสู่มรรคสัจจะขณะนี้ค่ะจิตเกิดระดับวิตกกะเจตสิกมีไหม
0: ก็เกิดพร้อมจิตครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะเกิดพร้อมจิตเว้นกามาวจรจิต10นะคะและจิตภูมิอื่นไม่ต้องกล่าวถึงเพียงแต่ว่าเราอยู่ในโลกที่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสิ่งที่กระทบสัมผัสกายมีการคิดเล็กแล้วแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทั้งนั้นโดยที่ไม่รู้ความจริงว่าทำไมเราคิดไม่เหมือนกันเป็นเราหรือเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นต่างก็ทำกิจการงานในขณะนั้นเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นเท้าของโลกคือไปก็ต้องไปตามการสะสมถ้ามีปัญญาวิตกะก็เกิดกับปัญญาปัญญาก็นำวิตกกับการที่จะตรึกคิดถึงสิ่งที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์ก็ตรงกันข้ามกับขณะที่คิดด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยความไม่เป็นสาระและไม่เป็นประโยชน์ซึ่งเลือกไม่ได้เลยนะคะเมื่อสะสมความไม่รู้มามากเพราะฉะนั้นแม้แต่ความคิดก็คิดไปในทางของโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างแต่ถ้าสะสมปัญญานะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อมีความเข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะการที่จะตรึกในทางกุศลเช่นฟังธรรมะไม่ต้องไปให้หมด โทสะนะคะเป็นไปไม่ได้ค่ะเพียงแต่คิดที่ว่าจะได้ฟังธรรมะซึ่งแต่ก่อนนี้ก็ฟังอย่างอื่นหรือทำอย่างอื่นมากกว่าแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจเป็นปัญญาเห็นประโยชน์ก็ทำให้การตรึกคือวิตกกะเจตสิกนะคะไม่คิดเรื่องอื่นแต่ว่าคิดในทางที่เป็นกุศลในทางที่จะเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามตื่นมาฟังธรรมะก็คือสะสมปัญญาที่เห็นประโยชน์และวิตกกะเจตสิกก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นค่ะเรื่องฟังธรรมะเพราะฉะนั้นก็พาไปสู่ทางของปัญญาตรงกันข้ามกับทางที่เคยไปคือเรื่องของโลภะโทสะเพราะฉะนั้นจะเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะว่าเป็นธรรมะว่ากว่าที่จะรู้ความจริงเดี๋ยวนี้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็สังขารขันธ์เช่นปัญญามนสิการะวิตกะเหล่านี้ค่ะก็เป็นสภาพธรรมะที่กำลังทำหน้าที่กำลังเกิดขึ้นทำกิจของสภาพธรรมะนั้นๆแต่ไม่ได้ปรากฏเพราะเหตุว่าไม่มีปัญญาที่มีกำลังพอที่จะเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งแต่ละหนึ่งเกิดปรากฏแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาจนกว่าแม้แต่คำว่าไตรลักษณะหรือไตรลักษณะติลักษณะสภาพธรรมะใดที่เกิดสภาพธรรมะนั้นดับไม่เที่ยงการเกิดดับเป็นทุกข์ไม่ได้หมายความถึงความรู้สึกนะคะเป็นทุกข์คือไม่เป็นที่ยินดีสิ่งใดที่เป็นสุขเป็นที่ยินดีแต่สิ่งที่เกิดดับเพียงปรากฏเร็วมากสั้นมากน้อยมากแล้วก็หายไปไม่กลับมาอีกเลยสุขเลยค่ะที่จะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดคือต้องเห็นต้องได้ยินต้องคิดได้อย่างเร็วมากสั้นมากไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเหลือเลยเพราะฉะนั้นต่อมาใดที่ได้เห็นความไม่เที่ยงการเกิดดับจริงๆไม่ใช่เพียงแต่คิดนะคะก็จะเห็นระดับของปัญญาแล้วว่าต่างกันขั้นฟังเริ่มเข้าใจแต่ว่ายังไม่ใช่การรู้จริงๆที่เป็นการประจักษ์แจ้งแต่เมื่อสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างนั้นปัญญาที่ได้อบรมแล้วเท่านั้นจึงสามารถที่จะรู้ความจริงนั้นได้นะคะตามปกติเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปบันดาลสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เกิดขึ้นได้และถ้าสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตามปกติรู้ไม่ได้จะเป็นปัญญาได้ยังไงคะไม่ต้องมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องมีการบำเพ็ญบารมีคุณความดีเพื่อที่จะให้อกุศลที่เคยเกิดลดน้อยลงพอที่จะมีกำลังที่จะให้ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้แม้แต่อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องเป็นในขณะนี้ที่ฟังเข้าใจแล้วไม่ได้หวังว่าจะไม่โกรธแต่ว่าเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นจริงๆว่าเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถจะบังคับบัญชาได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่855ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2556
2: อิตสาคริสยานะคะขอเชิญคุณอนบทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ครับก็กำลังสนทนาถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆของผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันสองอย่างก็คือสภาพที่ริษยาซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าอิตสาแล้วก็สภาพที่ตรณีภาษาบาลีใช้คำว่ามัจฉริยะเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตเป็นเจตสิกที่ไม่ดีทีนี้นะครับท่านแสดงไว้ชัดเจนว่าอิตสามัจฉริยะเนี่ยเกิดขึ้นก็ต้องมีเหตุเหตุที่เกิดพร้อมกันคือโทสะเป็นเหตุเป็นมูลแต่โทสะไม่ได้มีอิตสามัจฉริยะเกิดขึ้นตลอดถูกไหมครับเช่นไม่ได้มีความริษยาตรณีอะไรนะแต่มีความรถติดหงุดหงิดอากาศร้อนไม่ได้ริษยาตรณีอะไรคือโทสะที่ไม่ได้มีริษยาหรือไม่ได้มีตรณีเกิดร่วมด้วยก็มีใช่ไหมฮะแต่ในบางครั้งบางคราวนะฮะก็มีริษยาหรือตรณีนะฮะเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งกับจิตซึ่งประกอบด้วยโทสะเจสิกซึ่งเป็นเหตุต้องมีเหตุขณะนั้นนะฮะก็คือโทสะเหตุกับโมหะเหตุเนี่ยต้องมีแต่ริษยากับตรณีเนี่ยก็ต้องต่างกันแต่สรุปก่อนนะว่าทั้งริษยาและตรณีเนี่ยต้องเกิดกับโทสะแต่โทสะเกิดขึ้นโดยไม่มีริษยากับตรณีได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีริษยาตรณีอยู่ตลอดแต่มีโทสะอยู่บ่อยๆนะครับทีนี้นะครับความรู้สึกในขณะนั้นต้องไม่สบายเพราะริษยาตรณีเกิดแล้วเนี่ยความรู้สึกนั้นจะเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจเป็นโทมนัสเวทนาความรู้สึกไม่สบายใจแต่เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้วิสยาหรือตรณีเกิดก็คือโลภะเพราะเรามีความยึดติดในสิ่งนั้นน่ะมากมากเหลือเกินยึดถือยึดติดในสภาวะต่างๆใดๆเนี่ยมากเหลือเกินเพราะนั้นถ้าใครจะมาได้อย่างนี้บ้างทนไม่ได้หวงสภาพนั้นไว้หวงที่หวงคนหวงของหวงทั้งนั้นขณะที่หวงเนี่ยเดือดร้อนใจใครยังมายุ่งขณะนั้นแม้จะมีโลภะเป็นปัจจัยแต่ตอนที่เกิดนะฮะต้องมีโทสะเกิดร่วมด้วยนั่นก็คือความที่จะต้องเกิดกับอกุศลประเภทที่เป็นโทสะแต่มีปัจจัยมาจากโลภะแต่คนละขณะกันเพราะขณะนั้นเดือดร้อนใจต้องมีโทสะทีนี้ลักษณะของริษยาที่ท่านอาจารย์ได้ให้สนทนาเนี่ยฮะริษยาเนี่ยมีสมบัติของผู้อื่นเขาเป็นที่ตั้งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลยเช่นทนไม่ได้เมื่อคนอื่นเขาได้ดีมีสุขอย่างการทำงานอะไรเงี้ยฮะเราก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้าใครเขาจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเขาก็ไม่ได้มาลดขั้นเราซะหน่อยใช่ไหมฮะแต่ทนไม่ได้ที่คนอื่นเขาได้จิตขนาดนั้นต้องหยาบกระด้างมากซึ่งพระโสดาบันไม่มีนะฮะเพราะพระโสดาบันแม้จะมีโลภะแต่โลภะของพระโสดาบันนะฮะไม่หนักหนามากมายจนเป็นปัจจัยให้วิสยาตรณีเกิดในภายหลังได้แม้จะมีโลภะก็ตามแต่ปุถุชนเนี่ยมีความติดข้องในอย่างมากมายนะจนทนไม่ได้ที่คนอื่นเขาจะได้ดีมีสุขก็แย่นะฮะที่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นที่คือลักษณะของเจตสิกที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับทำให้เกิดการผูกใจเอาไว้เพราะจิตขณะนั้นนะฮะถูกความริษยาเนี่ยฮะผูกเอาไว้ร้อยเอาไว้ท่านถึงแสดงว่าเป็นสัญญาณเครื่องผูกเครื่องร้อยใจเนี่ยเอาไว้นะครับขณะนั้นยังไงก็ไม่พ้นจากความริษยาเห็นคนเขาได้ดีมีสุขจิตขณะนั้นก็มีโทสะแล้วก็บวกไว้ด้วยความริษยา เกิดขึ้นบ่อยๆเนืองๆจนเป็นความเคยชินนะฮะที่จะมีความริษยาแววตาก็สังเกตได้นะคนที่มีริษยานะรูปที่เกิดจากจิตนั้นนะฮะแววตาก็ออกมาเลยนะฮะที่ทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นเขาได้ดีมีสุขซึ่งไม่ใช่เรานะฮะแต่เป็นสภาพของเจตสิกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตแล้วก็ปรุงแต่งให้จิตขณะนั้นเป็นความเดือดร้อนใจที่ออกมาในความที่ทนไม่ได้ในอารมณ์ที่ผู้อื่นเนี่ยฮะเขาได้ดีมีสุขเพราะนั้นก็จะต่างกับโทสะธรรมดาที่ไม่มีริษยาเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเป็นสภาพที่ปรุงแต่งจิตที่ไม่ดีนะฮะปรุงแต่งเพิ่มเติมร่วมไปกับโทสะเป็นสังขารขันธ์คือเป็นเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตที่ไม่ดีนะฮะซึ่งพระโสดาบันไม่มีแม้พระโสดาบันยังมีโลภะแสดงว่าคนที่ไม่ได้ขัดเกลาโลภะเลยนะฮะก็ยังมีความริษยาบ้างแล้วก็มีความตระหนี่คือมีสมบัติของตัวเองนะฮะเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์
4: ขอบคุณครับ
2: คุณพัชวัตรมีอิจฉากับมัจฉริยะไหมคะ
4: มีครับอาจารย
2: ์ก่อนฟังธรรมะมีไหม
4: ก็มีครับ
2: ฟังธรรมะแล้วมีไหมคะ
4: มีครับ
2: ค่ะแล้วต่างกันยังไง
4: ก็ก่อนฟังมีโดยไม่รู้
2: อิจ

0: จริงในภาษาไทยภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะซึ่งสามารถจะรู้ได้เข้าใจได้ในความเป็นจริงของสิ่งนั้นคือไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นแม้ว่าขณะที่อาจจะริษยานะคะก็มีการรู้สึกตัวหรือว่าเข้าใจได้ในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นก็เป็นหนทางที่จะทำให้รู้ว่าไม่ใช่เรามิฉะนั้นแล้วก็เรารู้และเราก็จะแก้ไขก็ยังคงเป็นเราอยู่นั่นเองก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะทำดีก็ยังจะต้องศึกษาให้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะด้วยโลกไหนสำคัญคะโลกภายนอกวุ่นวายโลกภายในวุ่นวายหรือเปล่าคะ
1: ก็มีกี่แหละก็วุ่นวาย
0: ค่ะถ้าโลกภายนอกวุ่นวายโลกภายในไม่วุ่นวายเนี่ยต้องมีปัญญานะคะที่สามารถที่จะรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าถ้าขณะนั้นเป็นกุศลจะไม่มีความวุ่นวายใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าขณะนั้นเป็นอกุศลนะคะภายนอกก็วุ่นวายด้วยเพราะเหตุว่าภายในวุ่นวายแต่ว่าถ้ามีปัญญาสามารถที่รู้จักโลกภายในแม้โลกภายนอกวุ่นวายแต่ขณะนั้นเพราะเข้าใจถูกเห็นถูกว่าเป็นธรรมะที่จะต้องขัดเกลาด้วยการรู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธรรมะจึงสามารถที่จะดับความวุ่นวายได้เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ฝ่ายไหนที่สำคัญคะอะไรสำคัญ
1: ภายในสำคัญแต่บางทีก็ชกแวบออกไปภายนอกครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ายังมีความเป็นเรา
2: ครับท่านอาจารย์ครับท่านผู้ฟังท่านอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าอะไรคือโลกภายในและอะไรคือโลกภายนอกครับท่านครับ
0: ค่ะอะไรอยู่ในที่สุดไม่มีอะไรในยิ่งกว่านั้น
2: จิตครับ
0: จิตค่ะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นสัตว์บุคคลต่างๆเป็นภายในหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ภายใน
0: ค่ะเป็นภายนอกเพราะฉะนั้นจะรู้ได้นะคะว่าถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนี้ปรากฏไม่ได้ในบรรดาสิ่งที่เป็นภายในทั้งหมดเนี่ยภายในที่สุดคือจิตเพราะจะมีคำว่าภายในหลายความหมายด้วยนะคะเช่นคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นภายนอกอย่างที่วันก่อนนั้นได้สนทนากันเรื่องของสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้ายังคงเป็นเราจะละความเป็นตัวตนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะนั่นโลกภายนอกเป็นเขาเป็นสีสันวรรณะต่างๆเพราะฉะนั้นสีสันวรรณะต่างๆที่ตัวเนี่ยถ้ายังคงเป็นเราใช่ไหมคะโน่นเขานี่เราก็ยังไม่สามารถที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยต้องเจริญขึ้นจนกระทั่งว่าไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาจะปรากฏที่ไหนก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จึงไม่ใช่เราแต่ว่าที่ทรงแสดงแม้แต่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนะคะหรือว่าพาหิระภายนอกแล้วก็ที่ไม่ใช่พาหิระก็คือภายในเพราะฉะนั้นข้างนอกเป็นคนอื่นแต่ตรงนี้เป็นเราแต่ที่ในที่สุดคือจิตเพราะฉะนั้นโลกภายในคือจิตเจตสิกที่เกิดร่วมกันแม้สองอย่างนะคะจิตกับเจตสิกจิตเป็นภายในเจตสิกเป็นภายนอกเพราะเกิดกับจิตแล้วก็เจตสิกก็เกิดกับจิตประเภทนี้บ้างประเภทนี้บ้างนะคะแต่ตัวจิตนั้นเป็นภายในจริงๆจึงใช้คำว่าหทยะ
2: ครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นประโยชน์มากนะครับพื้นฐานการเข้าใจสภาพธรรมะที่เป็นสภาพธรรมะจริงที่ละเอียดหรือพื้นฐานพื้นธรรมนะฮะว่าภายในจริงๆคือจิตแต่ถ้าจะพูดถึงโดยรวมนะก็คือจิตเจตสิกเนี่ยเป็นธาตุรู้นะจิตในจริงๆเจตสิกเกิดกับจิตถ้าจะเทียบกับจิตก็ต้องเป็นภายนอกสำหรับเจตสิกแต่จิตเจตสิกเนี่ยก็ยังเป็นภายในนะฮะโดยรวมเพราะว่าสิ่งภายนอกที่เป็นสิ่งที่จิตเจตสิกรู้เนี่ยเป็นภายนอกทีนี้เราสนทนาเรื่องริษยาตรณีนะฮะท่านผู้ร่วมสนทนาพอจะพิจารณาได้ไหมครับว่าผู้ที่มากไปด้วยความริษยาตรณีเนี่ยโลกภายนอกหรือโลกภายในสำคัญสำหรับเขาโลกภายนอกใช่ไหมฮะเพราะไม่ได้เห็นความสำคัญของโลกภายในซึ่งเต็มไปด้วยอกุศลก็ถูกสภาพอกุศลเหล่านี้เกิดขึ้นผูกพันจิตเอาไว้ร้อยจิตเอาไว้ที่ท่านจะแสดงว่าเป็นสัญโยชน์นี่แหละแต่ไม่ต้องออกมาเป็นคำเช่นนั้นแต่ว่าขณะนั้นเจตสิกเหล่านี้เกิดกับจิตใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นภายในแย่แล้วก็คือริษยาตรณีเกิดกับจิตจิตก็เป็นโลกภายในที่ต้องเป็นอกุศลที่ประกอบด้วยโทสะริษยาบ้างหรือตรณีบ้างใช่ไหมครับ

0: พราะนั้นถ้าไม่เข้าใจก็ยึดว่ามีเขาที่ได้ดีมีสุขทำไมไม่เป็นเราซะเองหรือสยาเกิดให้ความสำคัญกับโลกภายนอกตรณีทำไมเขาจะต้องมาใช้ของของเราหรือต้องมารู้จักกับคนที่เราคุ้นเคยเพราะฉะนั้นแท้จริงสมกับที่สนทนาในพระสูตรก่อนที่ว่าโลกไม่ปรากฏเพราะความตรณีเพราะจะปรากฏได้ยังไงจะรู้โลกภายในตามความเป็นจริงรู้โลกภายนอกตามความเป็นจริงได้ไงในสิ่งที่ปรากฏก็รู้ไม่ได้เพราะว่าเต็มไปด้วยกิเลสอกุศลคือมากมายโลภะก็ต้องเยอะจึงเป็นปัจจัยให้โทสะนั้นมีตรณีบวกเข้าไปบ้างมีริษยาบวกเข้าไปบ้างนะครับณขณะนั้นมีความเป็นเขาเป็นเรายึดถือในความเป็นเขาเป็นเราเนี่ยอย่างมากจึงไม่รู้ว่าไม่มีเขาไม่มีเราเพราะมีธรรมะนะครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นละอองของปัญญานะคะตามธรรมดาเวลามีการเห็นการได้ยินแต่ละครั้งจะไม่รู้เลยค่ะว่าอกุศลเกิดแล้วแต่อกุศลประเภทละอองโปรยทุลีลงในจิตไม่ไปไหนเลยนะคะอยู่ในจิตนั่นแหละสะสมไว้เพราะฉะนั้นขณะนี้เมื่อเห็นแล้วก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เป็นอกุศลที่เปรียบเหมือนละอองนะคะยังไม่ได้ปรากฏว่าเป็นริษยาหรือว่าเป็นความตระหนี่ที่เห็นได้ชัดว่ามีกำลังเพราะเกิดจากการสะสมความติดข้องแต่ในขณะที่ฟังเนี่ยหวังอะไรจะไปรู้แจ้งอริยสัจโดยเร็วหรือว่าเพียงกำลังโปรยละอองของปัญญาเพื่อที่จะสะสมจนกว่าจะมีความมั่นคงขึ้นแต่ว่าถึงไม่ริษยานะคะเพียงโกรธไม่พอใจก็ได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าโกรธจริงขุ่นเคืองใจในการกระทำของคนอื่นที่ไม่ดีเกิดแล้วเป็นโกรธแต่ว่าริษยาเนี่ยก็ไม่ยินดีในทรัพย์สมบัติหรือว่าในสิ่งของที่ผู้อื่นได้ที่เป็นของคนอื่นเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างกันอย่างละเอียดนะคะตราบใดที่ยังมีกิเลสเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากิเลสมีมากเพียงความโกรธก็ยังไม่พอใช่ไหมคะยังริษยาด้วยแต่ว่าถ้าจะเป็นเพียงความโกรธในการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่ไม่ได้ไปริษยาอะไรนั่นก็เป็นลักษณะของความโกรธที่ยังมีนะคะเมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่ตรงว่าไม่ว่าจะเป็นริษยาซึ่งยังมีอยู่ยังไม่ได้ดับไปอิจฉาเกิดขึ้นเป็นอย่างไรความจริงก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ปะปนกันนี่คือการศึกษาธรรมะด้วยความตรงค่ะ
2: คุณกุลวิไลคะมัจฉริยะเนี่ยนะคะก็จะมีอาวาสมัจฉริยะด้วยในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะจะช่วยยกตัวอย่างว่าขณะไหนเนี่ยที่เรามัจฉริยะในที่อยู่อาศัยที่นั่งที่นอนเหล่านี้ค่ะ
3: ความหวงแหนสมบัติของตนสำหรับผู้ที่ยังติดข้องแล้วก็ไม่ยินดีหรือปกปิดที่จะไม่ให้สมบัติของตนเนี่ยเป็นสาธารณะของผู้อื่นซึ่งจริงแม้แต่ที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่สามารถที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นใช้สอยได้ที่จริงนะคะไม่ต้องที่อยู่อาศัยหรอกแม้แต่ที่นั่งเราคุ้นเคยกับที่ที่เรานั่งอยู่ประจำดูเหมือนว่าคนอื่นมานั่งมีความเดือดร้อนใจแน่นอนทั้งที่เป็นที่สาธารณะจะเห็นได้ว่าสภาพธรรมะมีจริงนะคะรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่ามีผู้อื่นมานั่งในที่ที่เรานั่งประจำอยู่งั้นความเดือดร้อนใจความไม่สบายใจเป็นโทสะที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่พอใจที่มีผู้อื่นมาใช้สอยในสิ่งที่เราใช้สอยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าไม่รู้ธรรมะตามความเป็นจริงอกุศลธรรมมีมากและที่สำคัญนะคะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแม้แต่สภาพธรรมะที่เป็นความหวงแหนความตรณีซึ่งทั้งที่สิ่งเหล่านี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้เนี่ยก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งให้ไม่ได้แต่นี่ก็คือความเป็นธรรมะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นเองเพราะว่ามีปัจจัยจึงเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราสะสมความติดข้องในสิ่งนั้นมากถ้ายิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหวงแหนมากไม่สามารถที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้งั้นการที่จะเห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงและรู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เรานั่นก็เป็นการละคายความติดข้องและความยึดถือสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ ว่าเป็นสิ่งสิ่งใดและก็เป็นของเราค่ะ
2: ค่ะคุณธีรพันธ์คะประณีตระกูลนะคะกุระมัชริยะ
4: อย่างเช่นภิกษุที่ท่านมีญาติโยมคอยอุปถัมภ์นะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆอย่างเช่นอาหารบิณฑบาตก็นิมนต์ไปฉันประจำภิกษุนั้นก็ยินดีต่อปัจจัยที่ญาติโยมที่ชอบพอนะครับก็ยินดีในบิณฑบาตนั้นแต่พอญาติโยมผู้นั้นนะครับเห็นภิกษุรูปหนึ่งอาจจะมาที่อาวาสเดียวกันเห็นว่าท่านมีศีลาจารวัดที่ดีงามท่านก็หันไปอุปถากหรือว่าถวายจีวรหรือว่าบิณฑบาตที่ดีปราณีตกว่าภิกษุรูปเดิมภิกษุรูปเดิมก็ตนีนะครับตนีว่าไม่น่าเลยที่ตระกูลอุปถากของเราเนี่ยไปอุปถากภิกษุอื่นแทนที่จะยินดีด้วยว่าภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ที่มีศีลมีคุณธรรมแต่ว่าจิตใจขณะนั้นก็เป็นไปกับโทสะเพราะว่าไม่อยากให้ตระกูลของเรานะครับซึ่งเคยอุปถัมภ์เรามาก่อนนะครับไปยินดีไปนับถือไปเคารพไปสักการะภิกษุรูปอื่นนี่คือเป็นการตนีตระกูลนะครับในลักษณะของเพศบรรพชิตแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ด้วยกันถ้าเป็นเพื่อนสนิทใช่ไหมครับเคยคบกันมาก็อยากจะให้ผู้นั้นคบแต่ตนผู้เดียวนะครับไม่อยากใหไปคบกับผู้อื่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเห็นมีคนอื่นมาชอบพอหรือว่ายินดีคุ้นเคยกับเพื่อนของเราที่เคยสนิทกันมาก่อนก็รู้สึกไม่พอใจคือนี่คือการตนีตระกูลหรือว่าตนีบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง
1: ค่ะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องที่ตรงแม้แต่จะได้ยินคำว่าตนีอาวาสที่นั่งที่นอนที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยก็ต้องละเอียดด้วยบางคนก็บอกงั้นก็ไม่ตนีก็ใครๆก็มานั่งมานอนอยู่ที่บ้านได้หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นผู้ที่ไม่ได้เข้าใจความจริงไม่เข้าใจความถูกต้องไม่เข้าใจสภาพจิตซึ่งเป็นกุศลและที่เป็นอกุศลว่าต่างกันอันนี้ก็คงจะพูดถึงได้ในระหว่างผู้ที่มาที่มูลนิธินี่นะคะเพราะว่าไม่ทราบรู้สึกตัวบ้างไหมสำหรับผู้ที่ตรณีที่นั่งเพราะเหตุว่าถึงแม้ไม่ตรณีสำหรับตนเองนะคะก็ยังตรณีสำหรับบุคคลอื่นคนนี้นั่งที่นี่คนนั่งนั่งที่นั่นใครก็นั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมเพราะเราก็มาฟังธรรมะแล้วเราก็มีความคุ้นเคยกับทุกคนมีความเป็นมิตรกับทุกคนเนี่ยเสมอกันค่ะเพราะฉะนั้นใครจะนั่งที่ไหนก็ย่อมได้ไม่ต้องจัดการแต่ก็ผู้จัดการก็เยอะนะคะหมายความว่าอดไม่ได้จนกว่าจะได้รู้ความจริงว่าสมควรหรือเปล่า
0: ผมจะขอแทรกถามตรงนี้ท่านนิดหนึ่งครับว่าที่ว่ามาจัดการที่นั่งเนี่ยเขาอาจอยากจะให้จัดการให้เรียบร้อย
1: อันนี้ก็กำลังจะพูดถึงต่อไปถึงความละเอียดนะคะว่ามองดูเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมว่าขณะนั้นเป็นความตนีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราคิดว่าทุกที่นั่งสำหรับทุกคนได้ไม่ผิดนะคะแต่ถ้าเรามีน้ำใจเพิ่มขึ้นคิดถึงอาวุโสคิดถึงความควรไม่ควรขณะนั้นเป็นกุศลแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะจัดการหรือว่าห้ามหวงนะคะหรืออะไรแต่ว่าด้วยความเคารพเพราะว่าทุกคนเนี่ยค่ะจะมีความคารวะในหลายอย่างเป็นอุดมมงคลด้วยการที่มีความอ่อนน้อมหรือมีความคารวะต่อบุคคลที่สมควรหรือที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รู้จักคุณของใครเลยหรือว่าความเป็นอาวุโสหรือความควรไม่ควรใดๆเลยแต่ก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นสภาพจิตที่ดีแต่ไม่ได้เป็นผู้จัดการว่าคนนี้จะต้องอยู่ตรงนั้นหรือคนนั้นมานั่งตรงนี้หรืออะไรนะคะขณะนั้นก็ลืมไปแล้วค่ะอะไรเป็นภายในที่สุดที่ทำให้ภายนอกเนี่ยออกมาเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดด้วยนะคะไม่ทราบตรงกับที่คุณอนพคิดหรือเปล่าคะ
0: อันนี้อันหนึ่งครับผมก็เลยแทรกตรงนี้นิดหนึ่งในเรื่องของว่าไม่รู้จิตใช่ไหมฮะถ้าเป็นจิตที่เป็นกุศลที่ตามควรแล้วมีความเคารพการที่ผู้อาวุโสควรจะนั่งตรงนู้นตรงนี้อันนั้นเป็น
1: คนอื่นรู้ไม่ได้นะคะมองดูเหมือนกับเป็นผู้ที่กีดกันหรือไม่ก็หวงแหนแต่ว่าไม่รู้ใจของคนที่เป็นอย่างนั้นว่าด้วยความเคารพด้วยความอ่อนน้อมในคุณความดีในตำแหน่งหน้าที่หรือในอุปการะอะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือขณะนั้นจิตเป็นกุศล
0: กราบท่านอาจารย์ครับแต่ก็มีอีกป ประเด็นหนึ่งคือตรงข้ามที่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นธรรมะที่หลอกลวงว่าอกุศลเนี่ยลวงว่าเป็นกุศลก็ที่ท่านแสดงว่าอาวาสมัชฌิยะคือความตระหนี่สถานที่นะย่อมลวงเสมือนกับเป็นผู้ที่รักษาดูแลสถานที่รักษาอาวาสถ้าเป็นพระภิกษุนะครับ
1: ค่ะที่จริงนะคะอาวาสที่อยู่เนี่ยก็ต้องรักษาใช่ไหมคะต้องดูแลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลนั้นนะคะเห็นว่าผู้นั้นทำให้สถานที่นั้นเสื่อมเสียก็ต้องดูแลไม่ใช่ว่าด้วยจิตอกุศลที่กีดกันว่าไม่ให้คนนี้มานั่งตรงนี้หรืออะไรแต่เพราะเหตุว่าการกระทำใดๆก็ตามที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่นะคะแล้วก็ช่วยกันบำรุงรักษาขณะนั้นด้วยกุศลจิตไม่ใช่ด้วยอกุศลจิตเพราะฉะนั้นสภาพจิตนะคะเป็นสภาพที่ละเอียดมากนะคะและเป็นผู้ที่ตรงนักรบยิงไวนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็รู้ตามความเป็นจริงไม่พลาดเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าพอฟังอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่เข้าใจแล้วก็ทำตรงไปตามที่ได้ฟังขณะนั้นก็เพราะไม่เข้าใจแต่ว่าตามความเป็นจริงแม้วัดวาอารามเนี่ยค่ะภิกษุที่ไม่เหมาะไม่ควรจะอยู่ในที่นั้นเพราะเหตุว่าทำความเสื่อมเสียหรือว่าทำความเสียหายให้แก่ส่วนรวมนะคะแม้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลก็ไม่ให้บุคคลนั้นอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นโทษเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าอาวาสมัชฌริยะเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่จะเป็นกุศลจิตที่ดูแลหรือว่าป้องกันความเสียหาย
0: แต่ในทางกลับกันนะครับถ้าในใจเนี่ยเป็นความตระหนี่หวงสถานที่ไว้ให้ตัวเองหรือว่าคนที่ตัวเองคุ้นเคยแล้วก็ลวงเหมือนกับเป็นคนที่เป็นการที่เราเนี่ยรักษาหรือจัดดูแลความเรียบร้อยของสถานที่แต่จริงๆแล้วเป็นความตระหนี่ที่ก็ได้ใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นอกุศลเป็นอกุศลถ้ายังไม่รู้ตามความเป็นจริงนะคะก็ละไม่ได้
2: ท่านอาจารย์คะอย่างข้อสุดท้ายเนี่ยค่ะตระหนี่ธรรมะนะคะท่านอาจารย์
5: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่856ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2556
2: ท่านอาจารย์คะอย่างข้อสุดท้ายเนี่ยค่ะตนีธรรมะนะคะท่านอาจารย์ธรรมะมัจฉริยะ
1: ก็อย่างที่คุณอนพกล่าวถึงนะคะธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งเรารู้ไม่ให้คนอื่นรู้ดีไหมตระหนี่ไหมคะแต่ถ้ามีความรู้เท่าไหร่ก็ควรจะเปิดเผยและให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจจริงๆอย่างนั้นค่ะเพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ได้เป็นโทษเลยแต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นคนเลวแล้วก็จะทำให้พระธรรมบิดเบือนไม่ต้องแสดงสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดเพราะว่าเขาไปใช้ในทางที่ผิดเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆค่ะแม้แต่ความตระหนี่ในธรรมะเนี่ยเราอาจจะสิ้นชีวิตเย็นนี้ก็ได้และก็สิ่งที่เรารู้เราเข้าใจเนี่ยไม่ให้คนอื่นได้รับสืบทอดต่อไปหรือซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะแต่ถ้าบุคคลนั้นเป็นคนที่ต้องการเพื่อตนเองจะได้ลาภยศหรือบิดเบือนไม่ตรงต่อพระธรรมซึ่งถ้าบุคคลนั้นได้รับไปนะคะพระธรรมก็จะเสื่อมสูญอย่างนั้นก็ไม่ควรที่จะทำให้เขาได้เข้าใจ
2: ถ้ากล่าวถึงธรรมะเนี่ยนะคะผู้ที่จะอธิบายธรรมะให้ผู้อื่นฟังก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็รู้ด้วยว่าสมควรหรือไม่สมควรใช่ไหมคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะไม่ใช่มัจฉริยะไม่ใช่ความตระหนี่ค่ะแต่เพื่อประโยชน์จริง
0: ๆท่านอาจารย์กล่าวก็นึกถึงข้อความที่ท่านเตือนไว้ในคำสอนต่างๆนะฮะแม้ในเรื่องธรรมะหลอกลวงวัญจกธรรมเนี่ยท่านก็แสดงเรื่องความตระหนี่เนี่ยว่าลวงอย่างไรอย่างเช่นตระหนี่ธรรมะเนี่ยฮะจริงๆเป็นความหวงไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยมีความรู้ในทางธรรมะเหมือนตัวเองเพราะฉะนั้นความตระหนี่ธรรมะเนี่ยอาจจะลวงก็ได้นะฮะลวงเหมือนกับเป็นผู้ที่รักษาพระธรรมไม่ให้พระธรรมเนี่ยไปตกอยู่ในคนที่ไม่เหมาะสมแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะขณะนั้นเป็นความตระหนี่ความรู้กราบเรียนท่านอาจารย์ครับแม้กระทั่งเรื่องความรู้ทางโลกเนี่ยรวมอยู่ด้วย
1: ทุกอย่างค่ะ ต้องรู้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลจิตหรือเป็นอกุศลจิตถ้าเพื่อประโยชน์แล้วเป็นกุศลตามความจริงนะคะสภาพธรรมะนี่ค่ะละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจถ้าไม่ใช่ปัญญาไม่สามารถที่จะเข้าใจได้จริงๆเช่นนะคะโสภณเจตสิกสภาพธรรมะที่ดีงามที่เกิดกับจิตที่ตรัสไว้ประการที่หนึ่งก็คือศรัทธาเห็นไหมคะและทั้งที่ในขณะที่กำลังเกิดกุศลนะคะลักษณะของศรัทธาก็ไม่ได้ปรากฏความผ่องใสเพราะเหตุว่ายังไม่มีกำลังเช่นเดี๋ยวนี้ใครสามารถที่จะรู้ลักษณะของศรัทธาได้แต่ในขณะที่ให้ใครเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนอื่นอย่างสูตรอาหารหรืออะไรๆก็ตามแต่นะคะไม่ใช่มีว่าเฉพาะวงศาคณาญาติหรือตัวเราหรือบริษัทเราเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าทุกบริษัทดีและเก่งขึ้นช่วยกันก็จะนำประโยชน์มาให้ทั้งตนเองและบุคคลอื่นด้วยแต่ถ้าจำกัดวงแคบก็แสดงให้เห็นว่าต่างกันแล้วนะคะขณะที่เรากำลังให้คนอื่นทุกอย่างให้ความดีให้ความเข้าใจให้ความอดทนให้ความจริงใจให้ความมั่นคงนะคะไม่หวั่นไหวเลยเขาจะดีเมื่อไหร่เขาจะเข้าใจธรรมะเมื่อไหร่ขณะนั้นจะเห็นสภาพความผ่องใสของจิตความเบิกบานที่รู้ว่าเราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นและประโยชน์นั้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งด้วยเป็นประโยชน์สำหรับจิตใจเป็นประโยชน์ของชาติหน้าและชาติต่อไปด้วยประโยชน์นั้นเป็นทั้งชาตินี้และชาติต่อไปถ้าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะคะสภาพความผ่องใสลักษณะนั้นที่ไม่มีอกุศลใดๆเจือปนเนี่ยก็จะปรากฏแต่ขณะใดก็ตามที่มีสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลแทรกขณะนั้นก็จะรู้ได้เลยค่ะความผ่องใสแม้มีชั่วขณะเล็กๆน้อยๆที่เป็นกุศลก็ไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าอกุศลไม่ใช่สภาพธรรมะที่ผ่องใสเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้ลักษณะที่ผ่องใสนั้นปรากฏความผ่องใสได้เท่ากับเวลาที่มีจิตที่เป็นกุศลจริงๆและก็เพื่อประโยชน์คนอื่นจริงๆแม้ทำประโยชน์ให้ใครสักนิดหน่อยก็ดีใจขณะนั้นลักษณะนั้นก็ปรากฏได
0: ้ครับก็เตือนมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างความรู้แม้ในวิชาการใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งทำขนมทำอะไรหรือการดำเนินธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จนกระทั่งความรู้สูงสุดก็คือความรู้ในทางธรรมะเนี่ยฮะแม้ความรู้ทางโลกเนี่ยถ้าอาจารย์กล่าวฟังแล้วก็คิดว่าจะเกิดประโยชน์มากๆเลยถ้าคลายจากความตระหนี่นะฮะแล้วก็กระจายความรู้แม้ในทางโลกนะฮะให้กับผู้อื่นเนี่ยได้รู้ได้ทราบซึ่งก็เป็นที่น่าอนุโมทนานะครับเมื่อมีความรู้อะไรนะฮะบางท่านหรือบางหน่วยงานเนี่ยเขาก็ให้ความรู้ให้เป็นสาธารณประโยชน์ใครจะไปขยายธุรกิจทำมาหากินอะไรก็ได้เลยนะครับหรือบางที่เนี่ยก็ยังแจกพวกวัสดุตัวอย่างหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับสาธารณะเนี่ยฮะก็เป็นจิตใจที่ดีงามนะทีนี้อย่างความรู้ในทางธรรมะเนี่ยฮะยิ่งควรที่จะก็คือคุณความดีเนี่ยยิ่งควรจะต้องเผยแพร่นะครับไม่น่าที่ต้องห่วงไว้เลยเพราะว่าถ้าทุกคนยิ่งได้รับความดีเข้าไปในจิตนี่นะครับก็ยิ่งจะเป็นประโยชน
2: ์ท่านอาจารย์คะก็คงต้องค่อยๆยอมรับนะคะเพราะว่าถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันไม่ว่าจะเป็นทั้งอิสสาทั้งมัจฉริยะก็ต้องมี
1: ค่ะไม่เป็นพระโสดาบันแล้วก็มีมัจฉริยะมากๆมีอิสสามากๆหรือว่ายังไม่เป็นพระโสดาบันก็เห็นโทษของอกุศลทุกประเภทก็รู้ว่านะคะถ้าขณะใดที่กุศลจิตไม่เกิดขณะนั้นไม่ใช่เฉพาะโปรยทุลีนะคะหนักหนายิ่งกว่าทุลีลงในจิต
2: เชิญคุณคุณค่ะ
3: ก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ครับการที่เราจะมีความเข้าใจแล้วก็การที่จะวางเฉยกับโลกภายนอกที่วุ่นวายอยู่แต่โลกภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะรักษามากกว่าโลกภายนอกค
1: ่
3: ะ
1: แต่ทำวางเฉยไม่ได้เลยนั่นคือธรรมแต่ไม่ใช่วางเฉยจริงๆวางเฉยจริงๆต้องเป็นปัญญานะคะที่สามารถที่ขณะนี้กำลังเข้าใจลักษณะของธรรมะเพราะฉะนั้นขณะที่เข้าใจลักษณะของธรรมะขณะนั้นนะคะเมื่อมีความมั่นคงว่าเป็นธรรมะจึงสามารถที่จะวางเฉยได้แต่ถ้ายังไม่มีความเข้าใจเลยนะคะก็เพียงแค่คิด แล้วก็เป็นธรรมวางเฉยแต่ความจริงไม่ใช่สภาพธรรมะที่สละละความติดข้องจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพธรรมะที่ละเอียดนะคะแล้วก็ลึกซึ้งแม้แต่คำว่าเข้าใจทุกคนที่ฟังภาษาไทยและคนพูดก็พูดภาษาไทยคนฟังก็เป็นคนที่ฟังภาษาไทยเข้าใจเป็นคนไทยด้วยกันนะคะแต่เข้าใจคำที่พูดหรือเปล่าแม้แต่ที่แคว้นต่างๆที่พระผู้มีพระภาคเสด็จไปแสดงพระธรรมนะคะคนฟังก็ใช้ภาษานั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสในภาษานั้นแต่คนฟังเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจแค่ไหนเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเข้าใจจริงๆคืออยู่ในใจไม่ลืมเช่นคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะมีใครปฏิเสธบ้างเมื่อฟังแล้วไม่มีใช่ไหมคะก็เพียงพูดตามว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่าเข้าใจจนกระทั่งขณะนี้สิ่งที่มีเป็นธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความเข้าใจนี้ก็มีหลายระดับนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่รู้ตามความเป็นจริงว่าเข้าใจจริงๆจึงสามารถที่จะละวางการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้และไม่ใช่เพียงแต่โดยขั้นการฟังนะคะเพราะเหตุว่าขณะนี้กำลังพูดถึงเห็นแล้วเห็นก็มีเข้าใจเห็นหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจเรื่องเห็นซึ่งกำลังเกิดดับแล้วก็เห็นนี่ก็แสดงเห็นว่าแม้แต่จะใช้คำว่าเข้าใจนะคะมีหลายระดับขั้นค่ะ
3: ซึ่งท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าความที่ริษยาสมบัติของผู้อื่นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำอะไรกับกุศลกรรมของบุคคลนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าการได้ลาภยศสรรเสริญของบุคคลอื่นก็ต้องมาจากผลของกุศลกรรมอันนี้ก็เป็นความจริงเพราะว่าถึงเราจะมีความไม่พอใจแล้วก็ริษยาเขายังไงเขาก็ยังได้รับในสิ่งที่เขาได้จากผลของกุศลกรรมแต่เราเองมีอกุศลจิตค่ะ
1: ค่ะผู้อื่นได้สมบัติได้ชื่อเสียงได้อะไรก็ตามแต่ได้ลาภได้ยศนะคะโลกภายในขณะนั้นเป็นอะไรเห็นไหมคะไม่เคยคิดที่จะสนใจในโลกภายในแต่ละขณะซึ่งกำลังรับรู้สิ่งที่เราเรียกว่าโลกภายนอกเพราะคิดถ้าไม่คิดเนี่ยจะไม่มีโลกภายนอกเลยเพราะฉะนั้นทั้งโลกภายในและโลกภายนอกก็เป็นธรรมะแต่ว่าโลกภายในคือจิตและเจตสิกซึ่งเป็นธาตุรู้นะคะโลกภายนอกก็เป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้ทางตาเห็นเนี่ยค่ะโลกภายนอกก็เป็นคนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุการณ์ต่างๆแต่ขณะนั้นเมื่อเห็นแล้วเนี่ยโลกภายในเป็นอะไรไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยรู้จักเพียงโลกภายนอกแต่ว่าไม่ได้รู้จักโลกภายในเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็เพื่อเห็นประโยชน์ว่าแล้วอะไรสำคัญโลกภายนอกเนี่ยสำคัญหรือว่าโลกภายในสำคัญแล้วแต่ว่าอวิชชาตอบหรือว่าปัญญาตอบซึ่งห้ามกันไม่ได้เลยนะคะแม้ว่าจะทรงแสดงโดยละเอียดอย่างไรว่าถ้าไม่มีจิตเจตสิกอะไรๆก็ไม่มีก็ยังไม่เห็นว่าที่วุ่นวายกันเพราะจิตเจตสิกนี่แหละใช่ไหมคะที่ลำบากที่เดือดร้อนหรือจะใช้คำง่ายๆว่าอยู่ไม่สุขเป็นภาษาไทยเพราะอะไรคะอยู่ไม่สุขเนี่ยเพราะกิเลสใช่ไหมคะก็ไม่รู้ตัวว่าที่กำลังเป็นอย่างเนี้ยมีกิเลสแล้วก็กำลังอยู่ไม่สุขด้วยจนกว่าจะได้ฟังธรรมะนะคะแล้วก็มีความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นโลกภายในสำคัญที่สุดค่ะไม่ว่าจะเกิดภพไหนภูมิไหน
6: ชื่อเรวดีนะคะค่ะก็อยากจะสอบถามอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องมัจฉริยะค่ะอย่างสมมติว่าเราเคยซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งแล้วเราก็ให้เสื้อตัวนี้ค่ะให้เพื่อนไปตอนนั้นเนี่ยสภาพธรรมของเราก็คือว่าเอ้ยเสื้อตัวเนี้ยเราว่าเพื่อนเราใส่แล้วต้องสวยแน่ๆเลยค่ะก็ให้ไปละแล้วพออีกสัก 2-3 วันอาทิตย์นึงเอ๊ะทำไมเธอไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเสียดายค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนอาจารย์นะคะว่าอย่างเงี้ยสภาพธรรมอย่างเงี้ยตัวเราเองเนี่ยควรจะยังไงคะในกรณีที่เราให้เขาไปแล้วนะคะแล้วมันมัจฉริยะเนี่ยมันเกิดขึ้นตามหลังนะคะ
1: ไม่มีกฎเกณฑ์นะคะอย่าคิดที่จะวางกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะในขณะนั้นว่าเป็นกุศลหรืออกุศลและรู้ว่าที่ให้แล้วเนี่ยเสียดายเพราะยังมีกิเลสอยู่ พราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือตราบใดที่ยังมีกิเลสนะคะก็จะมีอาการต่างๆของกิเลสเกิดขึ้นอาจจะคิดได้นะคะว่าต่อไปจะไม่ทำแค่คิดแต่จะรู้ได้ยังไงคะว่าจะทำอีกหรือเปล่าตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะเข้าใจธรรมะแล้วก็ทำความดีเพราะว่าถ้ามีอกุศลโปรยทุลีลงในจิตทั้งวันและจะไปเข้าใจธรรมะก็ยากค่ะค่ะฟังธรรมะนี่ต้องละเอียดมากนะคะก็คงจะมีหลายคนที่คิดแล้วก็เคยถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปขอสมบัติพระโสดาบันนะคะพระท่านไม่มีมัจฉิริยะไม่มีความตระหนี่ไม่มีความริษยาด้วยแต่อย่าลืมนะคะโลภะท่านมีหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านให้คือสิ่งที่สมควรเพราะท่านรู้ว่าสมบัติชั่วคราวจะยิ่งมีสมบัติมากเนี่ยจะใช้ยังไงหมดคะแล้วก็วันหนึ่งวันหนึ่งก็แค่เห็นถ้าไม่เห็นมีหรือเปล่าหายไปแล้วก็ได้สมบัติถูกขโมยไปหรืออะไรๆก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยท่านก็จะอยู่ในทางที่แม้ไม่มีมัจฉิริยะแต่เมื่อยังมีโลภะท่านก็ไม่ให้ในสิ่งที่ไม่สมควรแต่ถ้าเป็นสิ่งที่สมควรนะคะสมบัติของท่านคือสมบัติของสงฆ์ไม่ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นนะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามไม่มีความตระหนี่ในสิ่งที่สมควรค่ะก็คงจะเข้าใจชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะคิดว่าไม่มีมัจฉริยะแล้วก็ไปขอสมบัติพระโสดาบันกัน
2: ค่ะแต่ขณะที่มีมัจฉริยะเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ถึงแม้ว่ามีอยู่เนี่ยนะกิเลสนี่ก็มีเยอะมัจฉริยะนี่ก็ไม่ได้เป็นแค่เพียงสังโยชน์นะคะยังเป็นอกุศลธรรมประเภทอื่นๆอีกนะคะท่านอาจารย์แล้วก็การที่จะรู้ลักษณะของธรรมะเหล่านี้นะคะตามความเป็นจริงก็ต้องอาศัยการฟังธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวว่านะคะปัญญาเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะที่จะทำให้รู้ลักษณะของอกุศลธรรมและจริงๆนะคะถึงแม้เรียนเนี่ยนะคะก็เข้าใจเรื่องแต่เวลาที่สภาพธรรมะนั้นเกิดจริงๆก็ไม่ใช่จะรู้ได้ง่าย
1: ๆถูกต้องค่ะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งค่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีจิตใช่ไหมคะอยู่ไหนเห็นไหมคะรู้แต่ว่ามีเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้มีรอคอยไว้เห็นนี่แหละคือจิตเกิดขึ้นเห็นได้ยินนี่แหละคือจิตเกิดขึ้นได้ยินพร้อมเจตสิกนะคะคิดนึกก็จิตนั่นแหละคิดและจิตที่เป็นกุศลคิดหรือจิตที่เป็นอกุศลคิดก็เป็นเรื่องที่ควรจะเห็นความสำคัญที่สุดของโลกภายในซึ่งถ้าไม่มีพระธรรมที่ทรงแสดงไม่มีโอกาสที่จะรู้ความจริงไม่มีโอกาสที่จะขัดเกลากิเลสไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าถ้าไม่มีความรู้ขณะนี้นะคะต่อไปความไม่รู้ก็เพิ่มขึ้นชาตินี้แค่นี้นะคะยังไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงและก็สะสมอกุศลมากมายชาติหน้าเป็นยังไงคิดได้ใช่ไหมคะก็เพิ่มพูนอกุศลไปและถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมไปไหนไม่มีใครรู้เลยนะคะแต่ไปแน่ค่ะอยู่ในโลกนี้สั้นมากประมาทไม่ได้เลยพระปัจฉิมวาจาก็คือว่าไม่ประมาทเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะสั้นมากชั่วคราวมากและสิ่งที่เป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกเท่านี้ไม่พอที่จะละกิเลสแต่ก็ได้มีศรัทธาในการฟังที่จะสะสมต่อไป
7: ก็ขอโอกาสเรียนถามท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับถ้าศึกษาในข้อความพระไตรปิฎกนะครับท่านจะกล่าวถึงอิทธิบาทที่ในส่วนที่เป็นโพธิปักขิยธรรมนะครับก็เป็นธรรมที่จะให้ถึงการตรัสรู้ก็เป็นสิ่งที่ยากแก่การที่จะเป็นการศึกษาในเบื้องต้นครับท่านอาจารย์ดังนั้นในการจะเข้าใจอิทธิบาท4นะครับซึ่งถ้ากล่าวถึงธรรมะเนี่ยก็คือสิ่งที่มีจริงๆดังนั้นการเริ่มที่จะมีความเข้าใจถึงธรรมะที่เป็นอิทธิบาทหรือว่าเป็นธรรมะที่เป็นบาตรหรือเป็นที่ตั้งให้ถึงความสำเร็จนะครับคือยังไงครับท่านอาจารย
1: ์ทุกคนอยู่ที่นี่นะคะต้องการอะไรต้องการความสำเร็จใช่ไหมคะค่ะถ้าใช้หัวข้อว่าอิทธิปาทะหรืออิทธิบาตรเนี่ยอยู่ดีๆความสำเร็จเกิดได้ไหมไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือว่าต้องการอะไรเป็นความสำเร็จในชีวิตที่เกิดมา ต้องการเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้หรือเปล่าเพราะเหตุว่ามีจริงๆนะคะแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะก็เกิดแล้วก็ดับไปไม่มีใครสนใจที่จะต้องเข้าใจเลยนะคะก็มีชีวิตไปวันๆหนึ่งโดยที่ว่าไม่รู้ว่าแท้ที่จริงสิ่งที่มีเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจได้จนถึงที่สุดนี่เป็นความสำเร็จของแต่ละคนที่กำลังฟังในขณะนี้หรือเปล่าคือก่อนอื่นต้องทราบนะคะจุดประสงค์แม่ของการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นแม้แต่การฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าฟังโดยไม่มีจุดประสงค์ใดๆเลยทั้งสิ้นเพียงแต่จะฟังนะคะแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงต้องเป็นผู้ที่เห็นว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏหมดไปโดยที่ว่าไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจความจริงเลยแล้วก็จากโลกนี้ไปนี่แน่นอนที่สุดก็ยังคงไม่รู้อะไรทั้งสิ้นซึ่งเมื่อมีโอกาสที่จะได้ฟังได้เข้าใจได้รู้ก็แล้วแต่บุคคลนั้นนะคะว่ามีความคิดที่จะสำเร็จในเรื่องใดสำเร็จในการที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีหรือว่าเพียงฟังเฉยๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดเริ่มของฉันทิฏฐิบาทคืออิทธิบาทที่เบื้องต้นที่จะทำให้สำเร็จคือฉันทะความพอใจที่จะกระทำเราไม่ได้พอใจอย่างอื่นเลยแต่ว่ามีโอกาสที่ตอนเป็นเด็กก็อาจจะผ่านหูได้ยินได้ฟังธรรมะแต่ธรรมะคืออะไรก็ผ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ฟังธรรมะก็ผ่านไปอีกก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจนกระทั่งมีโอกาสที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงคำว่าธรรมะคืออะไรและสามารถที่จะเข้าใจได้โดยที่ว่าไม่ใช่คิดเองค่ะถ้าคิดเองไม่มีใครคิดได้เพราะว่าโดยมากเนี่ยก็จะคิดถึงเรื่องอื่นๆกันทั้งนั้นเลยไม่ได้คิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆในขณะนี้ว่าสิ่งนี้มีจริงแน่นอนค่ะอย่างอื่นขณะนั้นไม่มีเช่นขณะที่กำลังเห็นนะคะเห็นมีแน่นอนอย่างอื่นยังไม่มีเลยและเวลาที่เสียงปรากฏเสียงมีจริงแน่นอนสิ่งที่ปรากฏทางตาหายไปแล้วไม่ได้ปรากฏในขณะที่เสียงปรากฏนี่คือความคิดของผู้ที่เริ่มที่จะมีความสำเร็จที่ตั้งไว้ที่เกิดมาแล้วก็ขอสำเร็จในการเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคำไม่ใช่เพียงคำนะคะที่เราพูดแล้วก็จำได้อาจจะใช้คำว่าพูดพร่ำเพรื่อถ้าเราพูดบ่อยๆแต่เราไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะบางคนก็ใช้คำว่าทำอะไรก็ต้องมีอิทธิบาทแสดงว่าไม่เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าจุดประสงค์ในการทำนั้นคืออะไรเพียงทำอะไรก็ต้องมีอิทธิบาทและความสำเร็จเพียงเท่านั้นหรือที่เป็นอิทธิจริงๆความสำเร็จจริงๆซึ่งต้องอาศัยบาทปาทะตั้งแต่เริ่มต้นคือต้องเป็นผู้ที่ตรงและก็จริงนะคะและรู้ว่าแม้แต่การฟังแต่ละขณะเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงฟังหรือไม่ใช่คิดว่าเราฟังคนนั้นหรือว่าเราฟังคนนี้แต่ฟังสิ่งที่มีจริงๆซึ่งกำลังปรากฏซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นแม้แต่ความสำเร็จในการที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะก็ต้องเริ่มตั้งแต่การฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังฟังสิ่งที่กำลังฟังคือสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี
7: ้ท่านอาจารย์ครับไม่ใช่เพียงความพอใจเท่านั้นครับท่านอาจารย
1: ์พอใจในอะไรคะเห็นไหมคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดมากค่ะจะพูดอะไรก็รู้จักคำที่พูดจริงๆว่าถ้าพูดคำว่าพอใจพอใจในอะไร
7: เช่นพอใจที่จะมาฟังธรรมะครับท่านอาจารย
1: ์มาฟังทำไมค่ะต้องการอะไรเป็นความสำเร็จเลยคะหรือว่าวันนี้ไม่รู้จะไปไหนก็มาฟังธรรมะอย่างนั้นเลยคะ
7: ก็เป็นความละเอียดจิตใจของแต่ละบุคคล
1: ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่รู้ว่าการฟังเพื่ออะไรเพราะว่ามีค่าจริงๆค่ะสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยไร้สาระมากกับสิ่งที่ได้ฟังมีสาระมากนี่ก็ต่างกันนะคะขอยกตัวอย่างสักคำหนึ่งนะคะซึ่งจะแสดงให้เห็นความต่างของผู้ที่เข้าใจธรรมะกับผู้ที่ไม่รู้จักธรรมะเลย ทุกคนคงได้ยินคำว่าช่วยชาติให้พ้นภัยได้ยินไหมคะคิดยังไงช่วยชาติให้พ้นภัยดูเหมือนกับเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมะนะคะแต่ว่าแต่ละคำที่พูดเนี่ยค่ะ พูดด้วยความเข้าใจจริงๆหรือว่าพูดคำที่ไม่รู้จักช่วยชาติให้พ้นภัยเนี่ยพูดคำที่ไม่รู้จักหรือว่าพูดด้วยความเข้าใจจริงๆชาติคือการเกิดไม่ผิดแน่ใช่ไหมคะชาติคือการเกิดทุกคนขณะนี้เกิดเป็นอะไรสัตว์โลกเป็นมนุษย์นะคะช่วยชาติการเกิดเป็นมนุษย์ให้พ้นภัยจากนรก
5: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: เหมือนไม่เดือดร้อนชินกับการอยู่ด้วยความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหมือนไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมเมื่อไรจึงจะเริ่มเห็นโทษของอกุศลและเข้าใจสิ่งที่มีจริงขัดเกลาความไม่รู้จนกว่าจะพ้นจากทุกโทษภัยได้จริงๆจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ18มีนาคม2555
1: ด้วยเหตุนี้ระดับของจิตจึงมีต่างกันมากเลยจากอกุศลเป็นกุศลต่างกันแล้วใช่ไหมคะจากโลภะเป็นอโลภะจากโทสะเป็นอโทสะจากโมหะเป็นอโมหะคิดดูสิคะเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่ถ้ายังอยู่ในโลภะโทสะโมหะไม่สามารถที่จะรู้ความสงบจากโลภะโทสะโมหะว่าต่างกันนะคะมากมายพ้นมาได้เสียทีเนี่ยลองคิดดูแต่ว่ากำลังอยู่ในความที่ยังเป็นธาตุของความติดข้องบ้างของโทสะบ้างของความไม่รู้บ้างดูเหมือนไม่เดือดร้อนนะคะไม่เห็นเป็นอะไรก็อยู่ไปวันๆก็ไม่เดือดร้อนเลยอย่าลืมนะคะเป็นผู้ที่ติดในกามขณะที่คิดอย่างนี้แหละติดไหมในรูปไม่เดือดร้อนเลยไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่มาจนป่านนี้แล้วไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะคะแต่ชินใช่ไหมคะไม่รู้เลยว่าไม่มีกามได้ไหมอยู่โดยที่ไม่ติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะได้ไหมแต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมจะไม่รู้เลยในความต่างระหว่างความติดข้องกับพ้นจากความติดข้องแค่พ้นก่อนก็อิสระแล้วสบายแล้วแต่กำลังติดข้องจะไม่รู้ในภาวะที่พ้นจากความติดข้องเลยโทสะความขุ่นเคืองใจกับอโทสะอโทสะคือความที่พ้นจากโทสะนะคะโดยประการต่างๆเช่นไม่เดือดร้อนไม่กังวลไม่อะไรทั้งหมดดีกว่าความกังวลความเดือดร้อนไหมโดยคำพูดแค่คำพูดก็ดีกว่าและตัวจริงๆของธรรมะลองคิดดูสิคะจะยิ่งกว่านั้นไหมเพียงแค่ปัญญานิดเดียวเพียงแค่ถามและตอบได้กับการที่สามารถที่จะเห็นโทษของโทสะจริงๆความผูกโกรธความไม่อภัยความพยาบาทความไม่ชอบความเดือดร้อนความขุ่นเคืองเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็คือว่าไม่ได้สบายใจเลยและถ้าพ้นจากภาวะนั้นต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากอกุศลเป็นกุศลเนี่ยก็ยังยากที่จะเห็นว่ากุศลต้องสงบกว่าแล้วก็ดีกว่าสบายกว่าไม่เดือดร้อนกว่าจนถึงจากไม่มีปัญญาไม่เคยรู้ความจริงเลยอยู่ไปวันๆก็ไม่เดือดร้อนก็อยู่ไปอีกเรื่อยๆโดยไม่เดือดร้อนจนตายกับการที่รู้ว่าถ้าเข้าใจย่อมดีกว่าจะอยู่ไปโดยไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆก็เป็นอย่างนี้โดยไม่รู้ว่าต้องเกิดอีกต้องเห็นอีกต้องไม่รู้อีกต้องไม่เข้าใจอีกต้องเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นการที่จะค่อยๆพ้นไปตามลำดับขั้นของปัญญาเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้พ้นจากความไม่รู้สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏแต่เป็นความพ้นที่ยากเพราะเหตุว่าคุ้นเคยกับความอยู่ใต้ความไม่รู้และความติดข้องมานานมากจนคิดไม่ออกเลยค่ะว่าถ้าไม่มีเราจะสบายขึ้นอีกแค่ไหนจะพ้นจากความกังวลความห่วงใยความเดือดร้อนเพราะเหตุว่าเพียงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้จะไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเกิดแล้วมีเหตุปัจจัยที่จะเป็นอย่างนั้นแล้วทุกข์แล้วก็ไม่รู้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นนะคะที่จะทำให้รู้ความจริงนะคะแล้วก็พ้นจากทุกโทษภัยทั้งหมดได้

0: นทนาธรรมที่สมาคมแม่บ้านตำรวจวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2561
1: ไม่ทราบว่าสนใจที่จะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงทุกขณะแม้ขณะนี้ค่ะแต่ว่าเป็นคำที่คนอื่นไม่สามารถที่จะคิดเองหรือเข้าใจเองได้แล้วก็เมื่อฟังแล้วนะคะเราก็เริ่มที่จะรู้ว่าถ้าไม่ได้ฟังคำเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะรู้จักผู้ที่เรากราบไหว้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะถูกสอนมาให้ตื่นเช้ามาหรือว่าก่อนนอนก็กราบพระเราใช้คำนี้เป็นการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ว่าจะตั้งแต่เด็กต่อมานานเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์นะคะแค่ได้ยินชื่อเราก็ไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยรู้จักเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่ทุกคนกราบไหว้เพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ไม่มีใครเปรียบได้เลยไม่ใช่ในโลกมนุษย์เท่านั้นนะคะในสากลจักรวาลในครั้งโน้นที่พระองค์ตรัสรู้และก็ทรงแสดงพระธรรมประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันบ้างพระวิหารเวรุวันบ้างไม่ใช่แต่เฉพาะมนุษย์ค่ะที่มาฟังแม้เทวดาและพรหมนะคะถึงเวลาที่ยามดึกท่านก็ตามกาลโอกาสที่ได้มาเฝ้าไม่ปะปนกับมนุษย์นี่ก็แสดงเห็นว่าเป็นสิ่งซึ่งใครก็ตามไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่รู้จักพระองค์ถ้าถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครจะตอบได้เพียงแค่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะคะโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะแล้วก็ออกบวชแล้วก็ตรัสรู้อริยสัจสี่ก็จบละแล้วก็ปรินิพพานที่ไหนทรงแสดงพระธรรม45พรรษาแต่สักคำหนึ่งใน45พรรษาเนี่ยพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าเราได้ฟังเนี่ยเราจะเข้าใจแค่ไหนส่วนใหญ่นะคะเรารู้จักคนในโลกนี้เขาพูดอะไรเราก็รู้เรื่องใช่ไหมคะภาษาเดียวกันพูดเรื่องเดียวกันแต่เขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำไหนเนี่ยคิดหรือว่าเราจะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าคำที่พระองค์ตรัสมาจากปัญญาที่ทรงตรัสรู้แล้วเราไม่เคยรู้อะไรเลยสั้นสิ้นพอพระองค์ตรัสก็จะให้เราเข้าใจทันทีเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสเช่นคำว่าธรรมะนะคะใครก็พูดได้แต่ลองถามซิว่าธรรมะคืออะไรคนที่ฟังแล้วตอบได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นถามอีกคำถ้าตอบแล้วเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหม
2: ม
1: ีเห็นไหมคะถ้าไม่ฟังเนี่ยจะงงค่ะไม่รู้แน่เอ๊ะธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้มีธรรมะหรือเปล่าก็ไม่รู้ทั้งสิ้นแต่นี่เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นที่จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าธรรมะในภาษาบาลีนะคะและคนไทยก็ใช้คำภาษาบาลีหลายคำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นธรรมะในภาษาบาลีคือสิ่งที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะมีจริงถ้าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่กำลังมีจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อะไรก็ไม่มีอะไรจะตรัสรู้แค่นี้ยังต้องคิดเลยค่ะว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มีจริงแล้วคืออะไรตรัสว่าธรรมะในภาษาบาลีคือทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะแต่คนที่ไม่รู้ทั้งที่สิ่งนั้นปรากฏทุกวันก็ไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และโดยมากนะคะคนที่เริ่มฟังธรรมะเนี่ยก็จะคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องเป็นคำยากยากปฏิจจสมุปบาทะนะคะอริยสัจสี่โพชฌงค์เจ็ดคำอะไรก็ไม่รู้พูดชื่อออกมาก็ไม่รู้แต่แปลกก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แต่ว่าคำทั้งหมดไม่ใช่สำหรับให้คิดว่า

มีและไม่เคยรู้มีเห็นกันทุกคนแต่ไม่รู้นะคะว่าก่อนเห็นเนี่ยไม่มีเห็นกำลังหลับสนิทไม่เห็นไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเวลาที่ตื่นขึ้นมีเห็นหมายความว่าอะไรคะเห็นต้องเกิดถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นแม้เดี๋ยวนี้ค่ะได้ยินต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่มีได้ยินใช่ไหมคะขณะนี้ใครก็ตามที่กำลังคิดคิดเกิดค่ะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีคิดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาพระองค์ตรัสว่าสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นเมื่อวานนี้ไม่มีแล้วเห็นที่เกิดเมื่อกี้นี้ก็ไม่มีแล้วเป็นเห็นใหม่ถ้ามีใครเดินเข้ามาสักคนเห็นใหม่นะใช่ไหมคะถ้าใครออกไปจากห้องนี้สักคนก็เห็นใหม่อีกละเห็นสิ่งนั้นหายไปละเมื่อมีธาตุรู้คือเห็นเกิดขึ้นนะคะก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉันได้ยินเนี่ยเรารู้ไหมว่าขณะนั้นน่ะกำลังรู้เสียงไม่ใช่รู้อย่างอื่นเลยตั้งแต่ลืมตามาเนี่ยค่ะก็มีการรู้ทั้งวันเป็นสภาพที่เกิดขึ้นรู้เดี๋ยวทางตาเห็นทางหูได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นลิ้มรสทางกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสอ่อนแข็งเย็นร้อนเป็นธรรมดาจนไม่มีใครคิดว่าความจริงของสิ่งที่เป็นธรรมดาเนี่ยเป็นยังไงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาคำว่าดับหมายความว่าไม่กลับมาอีกเลยเหมือนคนตายค่ะจากโลกนี้ไปแล้วไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นคนเก่าได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนตายสิ่งที่มีแต่ละขณะก็เกิดและดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยขณะเกิดนะคะไม่เห็นแล้วก็มีเห็นที่เกิดมาแล้วเห็นตอนนั้นอยู่ไหนไม่มีเลยค่ะเห็นเมื่อวานนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะรู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยไม่ใช่จากคิดไม่ใช่จากไตรตรองแต่ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงในขณะที่เห็นเกิดในขณะที่เห็นดับนี่คือพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่านะคะด้วยความไม่รู้ว่าเห็นเนี่ยเกิดและดับเร็วมากสุดที่จะประมาณได้สืบต่อไม่ขาดสายเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ปรากฏรูปร่างสันฐานเช่นเวลานี้ค่ะเต็มไปด้วยรูปร่างสันฐานเป็นกลีบเป็นดอกไม้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นรูปร่างสันฐานทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมก็มีหนีนะคะหรือว่าถ้ามีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดแต่ไม่มีการเห็นจะรู้ไหมว่ามีก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ซึ่งขณะนี้กำลังปรากฏนะคะเป็นรูปร่างต่างๆแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งว่าเกิดและกระดับทีละหนึ่งแต่รวมกันแล้วปรากฏเป็นรูปร่างให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เหมือนเกิดมาเลยพร้อมกันทันทีอุปมาเหมือนกับเราจุดก้านธูปนะคะดอกเดียวแต่แกว่งให้เป็นวงกลมให้เร็วที่สุดเนี่ยเห็นวงกลมของแสงสว่างเราจะไม่เห็นการที่เคลื่อนไปทีละหนึ่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะทั้งหมดที่ปรากฏนี่ค่ะเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะคือคุณความดีที่สามารถจะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะว่าความไม่รู้เนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจได้ขณะนี้ไม่รู้ว่ากำลังเกิดดับถูกต้องไหมคะไม่สามารถประจักษ์แจ้งได้แต่ถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นตามหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงจึงมีผู้ที่รู้ความจริงดับกิเลสเป็นพระโสดาบันนะคะแล้วก็ดับกิเลสต่อไปอีกเป็นพระสกทาคามีบุคคลกิเลสมากเหลือเกินค่ะต้องดับตามลำดับขั้นยังไม่หมดกิเลสนะคะต้องดับต่อไปอีกความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงอย่างนั้นก็ยังต้องดับความยินดีในความเป็นเพราะว่าเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกแล้วเกิดทำไมแค่เกิดมาปรากฏนิดเดียวแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่รู้นะคะก็ไม่ยินดีในสภาพธรรมะซึ่งจะเป็น

0: เราได้ยังไงคะแค่เป็นสิ่งที่มีจริงอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกถ้าสามารถละความติดข้องในภวะในความเป็นคือพบนะคะถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่มีความติดข้องนะคะด้วยความไม่รู้อีกต่อไปไม่มีกิเลสใดๆเหลือเลยเพราะฉะนั้นจากความไม่รู้สู่ความเข้าใจถูกต้องทีละน้อยและเห็นโทษของอกุศลปัญญาที่เห็นโทษของอกุศลสามารถที่จะดับอกุศลได้ตามลำดับขั้นดับเองไม่ได้นะคะเราไปเห็นคนนั้นเขาก็ฟังธรรมะแต่เขาก็สนุกสนานร่าเริงแต่งตัวสวยงามก็งงใช่ไหมคะนี่แหละคนฟังธรรมะคนศึกษาธรรมะเขาไม่เข้าใจเลยค่ะกิเลสมากนะคะเข้าใจธรรมะระดับไหนก็ดับกิเลสระดับนั้นแต่ยังไม่สามารถที่จะดับหมดได้ทีเดียวจากความเป็นปุถุชนถึงความเป็นพระอรหันต์ต้องมีปัญญาเกิดขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยนะคะประโยชน์คือเข้าใจเพราะว่าเราฟังทุกอย่างทุกเรื่องเนี่ยหลากหลายใช่ไหมคะถ้าฟังดูหนังดูละครฟังเพื่อเพลิดเพลินขณะนั้นได้อะไรแต่ชอบนะคะไม่เบื่อหนังแขกหนังไทยหนังอะไรก็แล้วแต่หนังจีนหนังเกาหลีฟังแล้วนะคะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินติดข้องแต่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบประมาณค่าไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าฟังอะไรก็จบแล้วใช่ไหมคะลองย้อนไปนึกถึงหนังแขกที่เพิ่งจบไปสิเป็นยังไงคะลืมหมดเลยจำได้ละเอียดแค่ไหนแค่นิดนิดหน่อยหน่อยไม่เหลือเลยแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเมื่อเข้าใจจริงๆนะคะสามารถที่จะเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกสามารถที่จะรู้ว่าความจริงนี้นะคะคนอื่นที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะพูดได้เลยหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้นได้เลยเช่นเห็นเนี่ยเรานั่งอยู่ที่เนี่ยมีใครคิดบ้างว่าเห็นขณะนี้เกิดเห็นแล้วดับขณะที่ได้ยินไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเสียงปรากฏขณะที่เห็นเสียงไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นต่างขณะใครทำไม่มีใครทำเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงนะคะพระองค์ตรัสว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคนเป็นอัตตาเราเขาดอกไม้โต๊ะเก้าอี้คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าพระองค์ทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงโดยละเอียดอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงเราเห็นดอกกุหลาบไม่คิดเลยค่ะว่าเห็นเกิดและมีสิ่งที่ปรากฏเป็นสีเหลืองถ้าเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองเปลี่ยนได้ไหมไม่ให้เป็นเหลืองไม่ได้ใช่ไหมคะเห็นเกิดแล้วสิ่งนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยและเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าดอกกุหลาบที่เราเห็นเนี่ยดับเพราะรวมกันแล้วแต่ถ้าแยกนะคะเอาดอกกุหลาบเนี่ยไปสับให้ละเอียดยิบไหนดอกกุหลาบไม่มีแต่มีสิ่งที่รวมกันแล้วจะเป็นดอกกุหลาบแต่ว่าแยกออกแล้วเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งละเอียดมากใครจะรู้บ้างคะว่าที่โต๊ะเนี่ยมีอากาศธาตุช่องว่างแทรกอยู่ละเอียดยิบพร้อมที่จะแตกย่อยละเอียดเท่าไหร่ก็ได้ฉันใดนะคะร่างกายของทุกคนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ามีอากาศธาตุแทรกละเอียดยิบแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีใครรู้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ความจริงทำไมเรารู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริงค่ะละเอียดอย่างยิ่งให้ได้เข้าใจให้ได้พิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าหลอกลวงพูดไม่จริงแต่ว่าฟังคำของพระองค์แล้วคำไหนไม่จริงบ้างเห็นมีจริงๆใครทำให้เห็นคะเดี๋ยวนี้ทุกคนเห็นหมดเลยทั้งที่ฟังนี่ก็มีเห็นและไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดแต่เห็นก็เกิดแล้วแสดงความเป็นอนัตตาว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยใครทำเห็นได้ไม่มีทางแต่ไม่มีใครรู้ว่าเห็นคืออะไรสิ่งที่ถูกเห็นคืออะไรกำลังเห็นอย่างนี้ค่ะ พราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นแต่ถ้าไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นจะมีเห็นไหมคะไม่มีตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเห็นเป็นสภาพรู้ค่ะรู้อะไรรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่รู้เกินกว่านี้เลยค่ะรู้เพียงแค่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นอย่างนี้เหมือนเสียงนะคะยังไม่มีได้ยินเสียงไม่ปรากฏเงียบแล้วได้ยินก็เกิดขึ้นเสียงปรากฏเพราะได้ยินกำลังได้ยินเสียงแต่ถ้าได้ยินไม่เกิดเสียงไม่มีถึงได้ยินเกิดแล้วไม่มีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นโลกนี้จริงๆแล้วนะคะว่างเปล่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างไม่มีคนไม่มีโต๊ะไม่มีภูเขาไม่มีต้นไม้แต่พอมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละโลกเพราะฉะนั้นโลกจริงๆนะคะแตกย่อยเหมือนดอกกุหลาบเนี่ยนะคะละเอียดยิบภูเขาแม่น้ำทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างก็แตกย่อยออกได้ละเอียดยิบนะคะจนเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ว่าไม่มีใครไปทำเลยค่ะแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นโลกคือสภาพธรรมะที่เกิดจึงหลากหลายมากเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งถ้าไม่รู้นะคะก็รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่เห็นการเกิดดับเพราะฉะนั้นคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็ไม่สามารถจะชื่อนี้ได้เลยจะไปตั้งใครให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นพระคุณนามหมายความว่าตามคุณคือความที่เป็นจริงที่ทรงประกอบด้วยปัญญาเหนือผู้อื่นในสากลจักรวาลไม่มีใครเปรียบได้เลยปัญญานั่นแหละคือพุทธะที่ตรัสรู้ความจริงนะคะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือบุคคลใดเป็นพุทธเจ้าสัมมามีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของทุกอย่างโดยที่พระองค์ได้ทรงแสดงความจริงให้คนอื่นรู้มิเช่นแล้วจะไม่รู้เลยว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรและความจริงคืออะไรพระเช่นพระสัมมาสัมเจ้าชื่อนี้ชินหูนะคะแต่ถ้าไม่ฟังธรรมะจะไม่รู้จักพระปัญญาคุณ45พรรษาที่ทรงแสดงพระธรรมนี่ยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็มีคำที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏด้วยขอเพียงได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแค่กราบไหว้แล้วไม่รู้พระองค์เป็นใครกราบในพระคุณพระคุณก็คือทำให้เราเนี่ยเข้าใจสิ่งซึ่งมีจริงๆนะคะซึ่งถ้าชาตินี้ไม่ได้ฟังชาติหน้าก็เหมือนชาตินี้ซึ่งไม่ได้ฟังและก็ไม่รู้อะไรแต่ถ้าเริ่มฟังเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะคะความเข้าใจอันนี้ก็จะสะสมสืบต่อไปทำให้บุคคลที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงสามารถรู้ความจริงได้เพราะฟังมานานอย่างท่านพระสารีบุตรนี่นะคะ1อสงไขยแสนกับยากไหมคะที่จะเห็นว่าสิ่งที่กำลังปรากฏดับแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันเลยเห็นจะได้ยินไม่ได้เห็นเป็นเห็นแค่เห็นได้ยินเป็นแค่ได้ยินเสียงสภาพจำไม่ใช่จิตซึ่งรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะในการพอฟังเริ่มรู้เลยไม่เคยได้ยินคำต่างๆเหล่านี้มาก่อนเลยเพราะเขาไม่ได้นำคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากล่าวให้เข้าใจแต่พอเริ่มได้ยินได้ฟังนะคะก็สามารถที่จะมีปัญญาของตนเองสามารถที่จะรู้ได้ว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือเป็นคำของคนทั่วๆไปเขาบอกให้ทำดีแล้วทำไมทำไม่ดีกันล่ะคะทั้งที่บอกกันทั่วบ้านทั่วเมืองให้ทำดีแต่ก็ทุจริตทุกวงการเป็นไปได้ยังไงนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าเพราะไม่เข้าใจความจริงถึงที่สุดนะคะแม้แต่ความดีคืออะไรก็ไม่รู้ถ้าถามว่าความดีคืออะไรตอบกันได้หมดนะคะไม่ทำชั่วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์แล้วดีเป็นอะไรเป็นธรรมะหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าเกิดขึ้นหรือเปล่าใครไปทำให้เกิดหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุปัจจัยทำให้เกิดจึงเกิดได้อยากดีกันทุกคนแต่ไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดเป็นดี จึงไม่มีดีเพราะเหตุว่าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดดีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะคุณของพระองค์ที่ทรงแสดงพระธรรมให้รู้ความจริงว่าธรรมะเป็นธรรมะดีเป็นดีชั่วเป็นชั่วแต่ก็ต้องรู้ก่อนในเบื้องต้นนะคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็มีจริงอะหลับตาแล้วยังได้ยินเลยหลับตาแล้วก็คิดหลับตาแล้วก็ได้กลิ่นหลับตาแล้วก็ลิ้มรสได้เพราะฉะนั้นลืมตาเป็นอะไรก็เป็นหนึ่งขณะซึ่งนะคะมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตายังไงยังไงเห็นไม่ได้แน่เลยค่ะไปให้คนตาบอดเห็นสิเป็นไปไม่ได้แล้วตามาจากไหนอยู่ดีๆก็มีตาอย่างนั้นหรือใครไปทำให้ตาเกิดขึ้นใครก็ตอบไม่ได้นะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดอย่างยิ่งว่าตาไม่เห็นสิ่งที่กระทบตากำลังปรากฏก็ไม่เห็นแต่การกระทบของสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาเป็นปัจจัยให้กรรมหนึ่งที่ได้ทำแล้วในสังสารวัฏถ้าเป็นผลของกุศลนะคะสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่ดีจิตที่เกิดขึ้นเพราะกรรมเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่น่าพอใจแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเราเกิดมาเนี่ยแม้เลือกเห็นก็ยังเลือกไม่ได้เลยบางครั้งเห็นสิ่งซึ่งไม่อยากเห็นเลยนะคะสิ่งสกปรกต่างๆอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยใครอยากเห็นแต่เห็นบังคับได้ยังไงเพราะฉะนั้นถึงวาระที่กรรมที่ไม่ดีเป็นอกุศลกรรมจะให้ผลทางตาก็จะทำให้จิตที่เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปจิตที่เกิดต่อไม่เห็นนี่แสดงเห็นว่าความละเอียดลึกซึ้งของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจและมั่นคงนะคะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่เราไม่ได้เห็นความจริงรู้ความจริงเลยจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกอย่างที่เกิดเนี่ยต้องมีธรรมะที่มีจริงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจะไม่ให้แข็งเนี่ยเกิดเป็นแข็งได้ไหมไหนใครทำสิไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะไม่ให้เห็นเกิดขึ้นเนี่ยใครทำสิถ้ามีปัจจัยพร้อมก็ต้องเห็นก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงไม่ใช่ของเราและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราด้วยรู้ไหมคะพรุ่งนี้อาจจะแขนขาดสองข้างก็ได้ขาขาดก็ได้ตาบอดก็ได้อะไรอะไรก็เกิดได้เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดก็ต้องเกิดยับยั้งได้ยังไงคนสิ้นชีวิตกระทันหันเยอะแยะไปตามข่าวใช่ไหมคะด้วยอาการซึ่งใครก็ทำไม่ได้นอกจากกรรมเช่นขับรถชนช้างเห็นไหมคะแล้วช้างก็ทับรถตายใครจะคิดว่าเขาจะต้องตายอย่างนั้นเหลือเชื่อใช่ไหมคะช้างอยู่ในป่าแล้วก็คนธรรมดาเนี่ยจะขับรถชนช้างแล้วก็ช้างทับรถตายไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าหนึ่งขณะต่อจากขณะนี้คืออะไรอะไรจะเกิดก็ไม่รู้ค่ะออกจากบ้านอย่างมีความสุขแล้วยังไงก็แล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นเพราะธรรมะทั้งหมดนะคะไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเลยค่ะไม่มีเราใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าจะเป็นเราได้ยังไงอ่ะเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ไปทำอ่ะแล้วเห็นก็ดับไปไม่ให้ดับก็ไม่ได้เอาได้ยินเกิดแล้วเนี่ยจะไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็แสดงความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาทั้งหมดถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะจะเข้าใจทุกอย่างไม่หลงผิดว่าเป็นเราแต่รู้ว่าเราเนี่ยแยกออกได้ละเอียดยิบส่วนที่เป็นรูปธรรมก็อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวส่วนที่เป็นธาตุรู้ก็มีเห็นมีได้ยินมีจำมีคิดมีชอบมีชังมีสนุกสนานมีเพลิดเพลินมีโศกเศร้านั่นคือสิ่งที่เป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นธรรมะก็มีสองอย่างไม่ว่าโลกไหนนะคะในจักรวาลทั้งหมดสภาพธรรมะที่เกิดแต่ไม่รู้เป็นรูปธรรมใช้คำว่ารูปธรรมและสำหรับสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งไม่มีรูปร่างไม่มีกลิ่นไม่มีรสเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดสภาพรู้เป็นนามธรรม พราะฉะนั้นถ้าเราจะไปใช้ภาษาไทยอย่างที่ชอบเอาคำบาลีมาใช้นะคะแต่ว่าไม่ได้ตรงตามความหมายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เช่นคำว่ารูปธรรมกับนามธรรมเข้าใจอย่างหนึ่งแต่พอศึกษาธรรมะนะคะรู้เลยถ้าพูดถึงรูปธรรมก็สิ่งใดก็ตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีแต่ไม่รู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรมแต่สภาพที่ไม่มีรูปร่างร่างกายเลยนะคะแต่เกิดขึ้นต้องรู้เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นที่เราว่าเป็นคนเป็นเราไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่แม่น้ำภูเขาเพราะเหตุว่ามีธาตุรู้ซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่านามธรรมแต่นามธรรมมีสองอย่างเห็นไหมคะพระปัญญาคุณยังแยกได้ในสิ่งซึ่งมีในชีวิตประจำวันแต่ไม่มีรูปร่างจะปรากฏให้ไปจับต้องได้เลยเกิดขึ้นรู้ยังแยกเป็นสองอย่างตามความเป็นจริงว่าเป็นจิตประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเจตสิกอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกในต่างกันอย่างไรในเมื่อเป็นสภาพรู้เป็นนามธรรมจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏค่อยๆเพิ่มคำทีละคำนะคะจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นไม่รู้ไม่ได้เมื่อมีธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้นี่ค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะแต่คนไทยออกเสียงว่าอารมณ์วันนี้อารมณ์ดีไหมคะถามคนไทยคนไทยตอบได้ใช่ไหมคะอารมณ์ดีไหมคะแต่ไม่รู้ว่าอารมณ์คืออะไรไม่ตรงกับความเป็นจริงเราบอกว่าอารมณ์ดีเพราะเห็นสิ่งที่ดีได้ยินเสียงดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีกระทบสัมผัสสิ่งที่ไม่ร้อนเกินไปเย็นเกินไปใช่ไหมคะอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้แต่เราไม่รู้หรอกว่าจิตกำลังรู้สิ่งที่ดีเราสบายใจเราก็คิดว่าสบายใจเนี่ยเป็นเราแล้วเราก็บอกว่าอารมณ์ดีแต่ถ้าศึกษาธรรมะเปลี่ยนคำไม่ได้นะคะจิตเป็นสภาพรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเสียงในป่าเนี่ยมีแน่ๆใช่ไหมคะเสียงกลางถนนก็มีเสียงนอกรั้วนี่ก็มีเสียงในห้องนี้ก็มีทั้งหมดนะคะเป็นสิ่งที่ถูกรู้แม้ว่าจะมองไม่เห็นสิ่งเดียวที่มีจริงไม่ว่าโลกไหนที่มองเห็นคือสิ่งที่กระทบตาได้แล้วธาตุรู้ก็เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเห็นจะบอกว่าไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตต้องมีอารมณ์นามธรรมเป็นสภาพรู้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งจิตและเจตสิกรู้อารมณ์แต่จิตไม่ใช่เจตสิกเพราะเหตุว่าจิตเกิดขึ้นเป็นใหญ่ในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏหน้าที่เดียวแต่เจตสิกนี่ค่ะต่างกันหลากหลายเป็น52ประเภทไม่ใช่เราเลยวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะถ้าศึกษาธรรมะอะไรเกิดขึ้นรู้เลยนั่นจิตหรือนี่เจตสิกไม่ใช่เราแต่ก่อนเป็นเราโกรธใช่ไหมคะขุ่นเคืองใจขณะนั้นก็คือว่ากระทบกระทั่งหยาบกระด้างลักษณะของโทสะหรือความโกรธรู้จักโกรธกันทุกคนใช่ไหมคะแต่เป็นเราโกรธนี่ผิดละไม่มีเราเลยถ้าโกรธไม่เกิดเราอยู่ไหนก็ไม่มีเราโกรธแต่เพราะโกรธเกิดเอาโกรธมาเป็นเราได้ยังไงก็โกรธก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและโกรธก็ดับอยู่ตรงนี้ไม่เห็นโกรธเลยแล้วโกรธหายไปไหนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดนี่แหละดับไปไม่มีใครบังคับบัญชาได้และก็ไม่ใช่ของใครเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นคำแรกก็คือว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะทรงแสดงธรรมะให้รู้ตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและไม่ใช่ใครด้วยถ้าเอาชื่อออกนะคะไม่เรียกชื่อเลยโกรธอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละโกรธใช่ไหมคะแต่พอมีชื่อเอ้าคนนี้โกรธคนนั้นโกรธแต่ไม่ใช่ค่ะเอาชื่อออกหมดโกรธตรงไหนก็เป็นโกรธตรงนั้นแล้วก็ดับด้วยแล้วไหนใครอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะเราก็สะสมความไม่รู้มานานแสนนานจนกว่าจะมีผู้ที่เป็นโพธิสัตว์สัตว์คือผู้ที่คล่องนะคะ เราเป็นสัตว์โลกเราคล้องอยู่ในโลกคือในสิ่งที่เกิดดับทั้งที่ไม่รู้ว่าเกิดดับเกิดมาเถอะชอบหมดใช่ไหมคะยังไม่เคยเห็นดอกไม้พอดอกไม้ปรากฏเป็นอารมณ์ให้จิตรู้ก็ชอบติดข้องไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นสัตว์โลกก็ติดข้องในโลกแม้แต่คำว่าโลกเนี่ยนะคะจะไปหาคำนิยามจากใครก็ไม่ตรงเท่ากับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีโลกไหมไม่มีแต่เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดนั่นแหละดับเพราะฉะนั้นโลกคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดดับเป็นโลกจึงมีความว่าโลกุตระนิพพานพ้นจากโลกไม่มีการเกิดดับเมื่อไม่เกิดแล้วจะดับได้ยังไงแต่เวลานี้มีปรากฏหมดเลยเกิดทั้งนั้นห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้จะหยุดไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนิพพานไม่ได้ปรากฏแต่มีจริงนะคะเมื่อดับเหตุที่จะให้เกิดสิ่งนั้นเกิดไม่ได้เมื่อดับกิเลสดับความไม่รู้หมดอะไรก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่านิพพานสภาพธรรมะที่ดับกิเลสแต่ไม่ถึงหรอกนะคะใครจะบอกว่าพาไปนิพพานให้นั่ง10 วัน 7 วันเนี่ยเขาไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นผู้ที่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นผู้ที่หายากที่จะมีโอกาสได้ฟังคำของพระองค์เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือว่านับถือนะคะแต่ถ้าถามว่านับถืออะไรถ้าไม่ได้ฟังจริงๆก็ไม่ได้ตอบว่านับถือพระปัญญาคุณซึ่งทำให้บริสุทธิ์ที่คุณดับกิเลสได้ด้วยพระมหากรุณาคุณจึงมีคำของพระองค์ที่ทำให้เราได้ยินได้ฟังวันนี้ถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้ก็ไม่มีใครรู้แต่เมื่อพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะคะบริสุทธิ์แล้วหมดกิเลสแล้วเห็นโทษของกิเลสและรู้ว่าคนเนี่ยไม่สามารถจะพ้นจากกิเลสได้เลยด้วยตัวเองก็ทรงแสดงเหตุที่จะให้คุณงามความดีทั้งหลายรวมทั้งความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเกิดขึ้นเจริญขึ้นทรงแสดงพระธรรมงามในเบื้องต้นให้เข้าใจความจริงนะคะงามในท่ามกลางเริ่มเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งเพราะฟังเข้าใจแล้วก็เริ่มเข้าใจจริงๆว่าเห็นเดี๋ยวนี้แค่เห็นเท่านั้นแล้วก็ดับไปพระทรงแสดงจิตประเภทต่างๆ89 ประเภทและเห็นนี่1 ประเภทเพราะฉะนั้นจิตอื่นทั้งวันเนี่ยค่ะนอกจากเห็นพระเซนก็แสดงว่าเราไม่ได้รู้จริงๆนะคะแต่ผู้ที่ได้สะสมปัจจัยที่จะให้ได้ฟังไม่ง่ายไปชวนใครมาฟังธรรมะมาไหมคะชวนไปปฏิบัติธรรมะจะได้เป็นพระโสดาบันไปไหมไปก็ไม่รู้อะไรใช่ไหมคะพระเซนความไม่รู้มีมากกว่าความรู้มากมายมหาศาลและความรู้อย่างนี้นะคะประเทศไทยที่ชาวต่างประเทศมาเพื่อที่จะศึกษาเพราะเขาได้ฟังธรรมะจากเว็บไซต์บ้างอะไรบ้างนะคะ dhammahome.com dhamma study group ตอนนี้ก็มีหลายพวกนะคะที่เริ่มที่จะได้เข้าใจความจริงเวียดนามไต้หวันเป็นต้นถ้าศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะคะจะดำรงคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้มิฉะนั้นแล้วก็คลาดเคลื่อนผิดเพราะไม่ละเอียดและไม่ตรงถ้าตรงคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าไม่ใช่ปัญญาความเข้าใจจะไปละความไม่รู้ไม่ได้ไม่ใช่ไปนั่งไปนอนไปยืนไปเดินไปหายใจไปทำอะไรจะไปละความไม่รู้แต่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจเมื่อไหร่ค่อยๆละความไม่รู้ไปเมื่อนั้นเป็นปกตินี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้ค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่ให้ทำแล้วไม่รู้และทำไมและกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไม่รู้ต่างหากเดี๋ยวนี้ค่ะถ้าไม่รู้ก็เป็นเราแน่ๆนั่งอยู่ตรงนี้เป็นดอกไม้เป็นอะไรทุกอย่างแต่พอฟังแล้วนะคะธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งทรงแสดงสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่สภาพรู้นะคะคือรูปธรรมเนี่ย28 ประเภทแสดงสภาพของจิตธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้89 ชนิดนะคะแต่ว่าตามความเป็นจริงคือ1เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งและเจตสิกคือ อย่างอื่นที่เป็นสภาพรู้ซึ่งเกิดกับจิตเช่นโกรธธรรมะตรงค่ะก็ไม่ใช่เราก็ตรงสิมันไม่ใช่เราโกรธก็เป็นโกรธชอบก็เป็นชอบถึงจะเข้าใจธรรมะได้ต้องเป็นผู้ที่ตรงอย่างยิ่งเพราะธรรมะตรงตรงไปตรงมาเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินชอบเป็นชอบไม่ชอบเป็นไม่ชอบบังคับได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ใช่เราแต่ว่าธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันนะคะเพียงได้ยินคำว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเพราะฉะนั้นจิตเกิดพร้อมเจตสิกรู้สิ่งเดียวกันดับพร้อมกันเกิดที่เดียวกันนี่คือเวลานี้นั่นเองนะคะซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าจิตเกิดที่ไหนรู้แค่ว่ามีจิตใช่ไหมคะมีไหมคะจิตมีเกิดที่ไหนจิตต้องเกิดค่ะจิตเกิดขึ้นรู้แต่ต้องมีที่เกิดด้วยหาที่เกิดของจิตได้ไหมคะจิตเกิดที่ไหนต้องมีที่เกิดจิตเกิดที่รูปค่ะจิตเกิดนอกรูปไม่ได้จิตเห็นเกิดตรงนี้รูปนี้ไม่ใช่รูปอื่นจิตได้ยินก็เกิดตรงรูปนั้นไม่ใช่รูปอื่นเพราะฉะนั้นแม้แต่จิตในภูมิที่มีขันธ์ห้านะคะก็ต้องเกิดที่รูปไม่ว่าจะเกิดบนสวรรค์ก็มีรูปเห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเห็นมีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตได้ยินเพราะฉะนั้นสองรูปนี่ไม่ใช่รูปเดียวกันไม่สามารถที่จะเป็นอย่างเดียวกันได้เพราะอย่างหนึ่งเป็นที่เกิดของจิตเห็นอีกอย่างหนึ่งเป็นที่เกิดของจิตได้ยินเพราะฉะนั้นในภาษาบาลีภาษาทะมีไม่ใช่ไม่มีนะคะเป็นรูปที่ต่างกับรูปอื่นเพราะแข็งเนี่ยเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะที่ตาเนี่ยมีตาขาวตาดำก็เป็นรูปสีต่างกันแต่ที่เกิดของจิตอยู่ตรงกลางตาเป็นภาษาทรูปไม่ใช่แข็งถ้าแข็งอย่างนี้จะไปทำให้เกิดเห็นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ภาษาทรูปเนี่ยเป็นรูปที่ไม่ใช่แข็งแต่เกิดที่ตรงแข็งนี่ค่ะความละเอียดอย่างยิ่งตั้งแต่เกิดจนตายทุกอย่างย่อยละเอียดยิบนะคะจนกระทั่งเห็นความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าโลกว่างเปล่าเพราะเหตุว่าก่อนเกิดไม่มีโลกพอเกิดแล้วก็ดับไปไม่เหลือละหายไปละหมดละไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวเลือกเกิดได้ไหมคะอนัตตาเลือกไม่ได้เลยผู้คนถึงได้ต่างกันใช่ไหมคะพี่น้องเกิดกับพ่อแม่เดียวกันแต่นิสัยต่างกันความชอบต่างกันบางคนชอบหวานบางคนชอบเค็มก็เป็นพี่น้องกันเลยค่ะแต่ว่าสะสมมาต่างกันเพราะทันทีที่จิตที่เป็นกุศลและอกุศลดับไปนะคะจิตดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ว่ามีจิตเพราะไม่ขาดจิตนะคะตั้งแต่เช้ามาก็มีจิตนานาประเภทเกิดดับสืบต่อมาจนถึงเดี๋ยวนี้ตอนเย็นมีจิตไหมมีตอนนี้ดับก็เกิดอีกสืบต่ออีกสืบต่ออีกจนกว่าจะสิ้นสุดกรรมที่เราใช้คำว่าถึงแก่กรรมหมายความกรรมทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้นะคะโดยจิตขณะสุดท้ายเกิดดับไม่เป็นปัจจัยให้เป็นบุคคลนี้อีกต่อไปเพราะจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้เงินทองมหาศาลกราบไหว้วิงวอนสักเท่าไหร่ที่จะให้อยู่ต่อไปอีกหนึ่งขณะก็เป็นไปไม่ได้นี่คือธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราเกิดเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราเกิดมาเป็นคนนี้พ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติทรัพย์สมบัติเพื่อนฝูงชื่อเสียงเกียรติยศหรืออะไรก็ตามแต่นะคะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดทั้งหมดค่ะตามเหตุตามปัจจัยทำไมเกิดมาเป็นคนจนแล้วก็ถูกลอตเตอรี่สลากกินแบ่ง30 ล้านทำไมเป็นเศรษฐีมั่งมีบ้านไฟไหม้หมดหรืออะไรก็ได้แขนขาขาดก็ได้พิการก็ได้ไม่มีใครทำนะคะแต่ถึงวาระเวลาที่เหตุได้กระทำแล้วพร้อมที่จะให้เกิดผลเมื่อไหร่จึงเกิดได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นอะไรนี้เราเลือกไม่ได้เลยค่ะเกิดเสียงปังขึ้นมาขณะนี้เราก็เลือกไม่ได้ที่จะได้ยิน ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่าถ้าฟังคำของพระองค์ต่อไปนะคะจะไม่มีความสงสัยแล้วก็คิดเองก็ผิดนอกจากฟังคำของพระองค์และไตรตรองจนกระทั่งมีความเคารพว่าถ้าฟังคำของพระองค์ต่อไปนะคะความเข้าใจก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นประโยชน์คือได้เข้าใจสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายเพิ่มขึ้นดีกว่าศึกษาวิชาอื่นไหมคะวิชาอื่นศึกษาไปก็ไม่รู้จักตัวเองเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ค่ะแต่ไม่มีคำของคนอื่นที่จะทำให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้รู้ได้เป็นความจริงเกิดขึ้นได้อย่างไรหมดไปอย่างไรอะไรสืบต่อและก็ทั้งหมดก็ต้องเป็นไปตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งหมดนี้พอที่จะรู้นะคะว่าถ้าไม่ได้ฟังเรื่องอย่างนี้ก็คือว่าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ได้บอกว่าอะไรเป็นอะไรแต่บอกให้เป็นคนดีแล้วก็สะสมมาที่จะโกรธน่ะแล้วโกรธก็เกิดแล้วแล้วดีไม่แล้วก็ตอนโกรธก็ไม่ดีแล้วยังไงจะให้เป็นคนดีบอกมาซิว่าทำยังไงแต่พอฟังนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้ว่าไม่ใช่เราโกรธอะไรคะโกรธเห็นของเขาเหรอดับแล้วโกรธได้ยินของเขาเหรอก็ดับแล้วอะไรควรจะโกรธคะไม่มีอะไรที่ควรโกรธเลยแต่โกรธเกิดขึ้นเพราะไม่รู้เพราะมีสิ่งซึ่งไม่น่าพอใจแต่เราเป็นสิ่งที่น่าพอใจบอกให้โกรธสิคะก็ไม่โกรธดีใจอยากได้รีบเอามาเลยใช่ไหมคะทั้งหมดก็เป็นธรรมะค่ะซึ่งถ้ารู้จริงๆเนี่ยเราจะรู้จักตัวเองใครจะรู้จักเราเท่าเราเขาบอกว่าเขารู้จักเราดีเนี่ยถูกไหมไม่มีทางเลยค่ะนั่งอย่างนี้ใครจะรู้จักจิตและเจตสิกซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่ใช่เราแต่ละอย่างตามการสะสมเพราะฉะนั้นจิตเห็นนี่นะคะเป็นผลของกรรมเกิดขณะแรกเป็นจิตและเจตสิกและรูปซึ่งเกิดโดยกรรมหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดพร้อมกับรูปนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีนกมีปลามีคนมีงูตามรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมที่ได้ทำไว้สุนัขตัวหนึ่งต่างกับอีกตัวหนึ่งงูก็ยังมีงูหลามงูเขียวงูอะไรตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะตามกรรมหมดถ้าดูแล้วก็เห็นความน่าอัศจรรย์นะเป็นไปได้ยังไงใครก็ทำไม่ได้แต่กรรมทำได้เหลือเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ก็เกิดแล้วเพราะกรรมเป็นปัจจัยไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่เรารู้ว่าประหลาดเหลือเกินนะคะไม่น่าจะเป็นไปได้ก็นั่นแหละใครก็ทำไม่ได้นอกจากกรรมเพราะฉะนั้นการเกิดของแต่ละคนนะคะเป็นผลของกรรมหนึ่งในสังสารวัฏซึ่งไม่รู้ว่าเราเคยเกิดเป็นอะไรมาแล้วบ้างนะคะเป็นงูเป็นนกเป็นคนเป็นเศรษฐีเป็นคนขอทานเป็นพระเจ้าเป็นดินเป็นอะไรเกิดได้หมดค่ะแต่ไม่เหลือสักอย่างทุกอย่างที่เกิดแล้วต้องดับแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยแต่กุศลและอกุศลจะปรุงแต่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลเพราะฉะนั้นจึงแยกจิตนะคะออกเป็นโดยชาติการเกิดชาติในภาษาบาลีนี่ค่ะคือเกิดเป็นกุศลดีงามหนึ่งเกิดเป็นอกุศลไม่ดีหนึ่งนะคะแล้วก็เกิดเป็นผลเพราะเหตุคือกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นเหตุไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรมที่ทำสำเร็จสามารถที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นคือทำให้เกิดหลังจากตายและแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรและเกิดแล้วต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเพื่อรับผลของกรรมใครก็ทำให้ไม่ได้นะคะคิดว่าเขาตีเราและเวลาเราตกกระไดอะเจ็บเหมือนกันกับที่เขาตีอะและใครทำให้เห็นไหมคะชัดเจนว่าไม่ต้องไปคิดถึงว่าใครทำกรรมต่างหากและให้ผลเพราะเหตุว่าถึงเขาตั้งใจจะยิงคนนี้พลาดไปถูกอีกคนนึงกรรมของใครให้ผลเห็นไหมคะไม่มีใครสามารถที่จะบันดาลอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีถ้าเหตุดีผลก็ต้องดีเพราะฉะนั้นเราพูดคร่าวๆอย่างนี้พอไหมไม่พอเหตุดีก็คือเกิดดีนะคะแล้วก็เห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสดีเท่านี้แหละเป็นผลของกรรมนอกจากนั้นไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นเหตุที่จะให้เกิดกรรมต่อไปเช่นโลภะโทสะ หรือความดีความชั่วต่างๆก็จะทำให้เกิดการกระทำดีชั่วซึ่งจะเป็นเหตุที่จะให้ผลต่อไปวัฏฏะคือวนเวียนในสังสารวัฏนะคะเพราะมีกิเลสให้กระทำกรรมและเมื่อเป็นกรรมซึ่งเป็นเหตุก็มีวิบากซึ่งเป็นผลเพราะฉะนั้นก็เป็นกิเลสกรรมวิบากเห็นแล้วชอบไม่ชอบทำดีทำชั่วเป็นเหตุใหม่ที่จะให้เกิดผลต่อไปจริงหรือเปล่าไม่รู้ชาติก่อนก็จริงนะคะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นชาติก่อนของวันนี้หรือเปล่าหมดเลยไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นนะคะชาตินี้เป็นชาติก่อนของชาติหน้าแน่นอนที่สุดค่ะพอเกิดแล้วไม่ต้องไปถามหาชาติก่อนทำอะไรก็เดี๋ยวนี้แหละให้รู้ไว้เลยเป็นชาติก่อนของชาติหน้าแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นรู้โดยที่คนอื่นก็ไม่ต้องบอกเพราะได้เข้าใจธรรมะว่าชาตินี้ก็เพียงแค่เมื่อไหร่ที่จิตขณะสุดท้ายเกิดระดับพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้กลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้แต่กรรมหนึ่งนะคะพร้อมที่จะให้ผลทำให้เกิดสืบต่อทันทีและกรรมที่ทำให้เกิดเนี่ยเป็นผลของกรรมหนึ่งจริงนะคะแต่ประมวลมาซึ่งกรรมที่สามารถจะให้ผลในชาตินั้นได้เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจึงต่างกันเกิดมาพี่น้องร่วมท้องเดียวกันแต่ชีวิตหันเหต่างกันไปตามกรรมที่ได้สะสมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นธรรมะซึ่งปรากฏอยู่นะคะสามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อได้ฟังแล้วก็รู้เหตุรู้ผลถ้ารู้ว่าความไม่ดีเนี่ยจะให้ผลไม่ดีทุกคนอยากได้ผลที่ดีใช่ไหมคะก็ต้องกรรมดีเท่านั้นแต่ฝืนไม่ได้ใช่ไหมก็มีทั้งโลภโกรธหลงอ่ะก็ต้องมีความไม่รู้น้อยลงความรู้เพิ่มขึ้นปัญญาจะนำไปในกิจทั้งปวงที่ดีปัญญาไม่ทำให้ฆ่าใครโกรธใครเกลียดใครปัญญารู้ว่าขณะที่โกรธเกลียดนะคะอกุศลเกิดแล้วที่ตัวเขาสบายดีเขาไม่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นอกุศลที่เกิดกับเรานี่แหละจะให้ผลกับเราเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้นะคะก็มีความเป็นมิตรมากกว่าที่จะโกรธหลายคนก็ไปท่องเมตตาใช่ไหมคะสัพเพสัตตาใช่ไหมคะสัพเพก็ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าที่ไหนหมดต่อไปอะไรคะอเวราหรือเปล่าคะเพราะว่าเดชไม่ได้ท่องนะคะแล้วก็ไม่ท่องด้วยแต่ว่าเข้าใจดีกว่าว่าเมตตาคืออะไรและเมื่อไรขณะที่เป็นมิตรหมายความว่าอะไรคะเป็นเพื่อนเพื่อนจะโกรธเพื่อนได้หรือเพื่อนจะทำร้ายเพื่อนได้หรือเพราะฉะนั้นเพื่อนคือขณะที่หวังดีพร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูลนั่นคือมิตรเพราะฉะนั้นมิตรจะไม่หวังร้ายจะไม่โกรธจะไม่เกลียดจะไม่ทำร้ายใครเลยไม่จำเป็นต้องท่องใช่ไหมคะเพราะท่องแล้วเกิดประโยชน์อะไรไม่รู้ท่องอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะยังคงไปพูดคำที่ไม่รู้จักทำไมพูดแล้วมีประโยชน์อะไรแต่ว่าทุกคำที่พูดเนี่ยรู้ได้เลยก็คืออะไรหมายความว่าอะไรถ้าไม่คิดจะพูดไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เสียงที่เปล่งออกมีจิตที่คิดเป็นสมุดทางไม่เหมือนเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบนั่นเสียงนั้นเกิดจากอุตุความเย็นความร้อนกระทบกระแทกกันใช่ไหมคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเสียงแต่เสียงนกเสียงคนที่มีจิตเสียงนั้นเกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานเพราะฉะนั้นเสียงก็เปล่งออกมาจากความคิดเร็วจนเราไม่รู้เลยนะคะว่าทุกคำที่พูดเนี่ยคิดทั้งนั้นถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีเสียงอย่างนี้และก็ไม่มีคำอย่างนี้คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นแต่ยากที่จะรู้ว่าคิดอะไรเพราะว่าเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแม้คิดที่ไม่มีเสียงก็มีใช่ไหมคะนั่งอย่างนี้ก็คิดแต่พอคิดจะพูดทำให้รูปพิเศษวิการะนะคะทำให้สามารถเปล่งเสียงหรือคำออกมาได้เนี่ยค่ะทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เข้าใจความจริงว่าไม่ใช่เราเลยนะคะแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงๆเนี่ยจะหลงทำสิ่งที่ไม่ดีเพื่อตัวเองไหมอยากได้แล้วก็ไปขโมยไปกระทำทุจริตต่างๆเพราะยึดถือว่ามีเรารักเราที่สุดแต่ไม่มีเราแต่มีธรรมะ พราะฉันมีธรรมะฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรดีเพราะฉันปัญญาก็นำไปในทางที่ดีเพราะฉันคนที่เป็นผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เป็นอุบาสกอุบาสิกามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งคือเรารู้ว่าอย่างอื่นพึ่งไม่ได้หรอกค่ะวิชาการทั้งหลายเรียนมามากมายสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วทุจริตเต็มบ้านเต็มมือแต่ว่าถ้ามีความรู้ความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะทุกอย่างที่ไม่ดีก็จะลดน้อยลงเพราะรู้ว่าเหตุไม่ดีต้องนำมาซึ่งผลไม่ดีและใครจะอยากได้ผลที่ไม่ดีคงไม่ลืมนะคะวันนี้สนทนาธรรมไม่ใช่ฟังธรรมเพื่อความเข้าใจขึ้นค่ะ
1: ท่านอาจารย์คะจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเกิดมาใช้กรรม
0: ค่ะต้องเข้าใจนะคะว่าใช้กรรมคือรับผลของกรรมและต้องรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่ค่ะเราพูดง่ายมากเราเกิดมาใช้กรรมแต่กรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำด้วยเจตนาความจงใจที่จะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะอย่างทำให้เขาตาบอดเนี่ยเจตนาจงใจให้ตาบอดเพราะฉะนั้นเจตนาจงใจให้ไม่มีตาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเจตนานั้นแหละเป็นปัจจัยให้คนที่เจตนานั้นแหละเกิดไม่มีตาไม่ใช่คนอื่นค่ะเพราะคนอื่นเขาไม่ได้เจตนาเพราะฉะนั้นเจตนาที่จะไม่ให้สิ่งนี้เกิดสมความปรารถนาพอเป็นอะไรก็ตามก็ไม่มีจักขุประสาทรูปไม่มีตาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยไม่มีคนไม่มีสัตว์นะแต่มีสภาพธรรมะซึ่งสภาพธรรมะที่เป็นเหตุดับแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดสภาพธรรมะที่เป็นผลเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจเหตุผลนะคะเช่นเหตุคือการกระทำดีชั่วการกระทำดีก็เป็นกุศลกรรมการกระทำชั่วก็เป็นอกุศลกรรมสำเร็จแล้วคอยกาลเวลาที่พร้อมที่จะให้ผลเพราะแม่กรรมก็จะมาเที่ยวให้ผลตามใจชอบไม่ได้ใช่ไหมคะต้องตามถ้ากรรมนั้นแรงให้ผลในชาตินั้นได้เพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยนะคะว่าที่เราเห็นดีเนี่ยเป็นผลของกรรมชาติไหนอาจจะเป็นผลของกรรมชาตินี้ก็ได้ชาติไหนก็ได้แต่ต้องให้ผลเพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมเริ่มต้นขณะแรกคือขณะเกิดขณะแรกในชีวิตที่ว่าคนเกิดสัตว์เกิดเนี่ยก็คือจิตสภาพรู้กับเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะโดยกรรมเป็นปัจจัยว่าให้จิตประเภทไหนเกิดเป็นผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมนะคะเกิดแล้วนี่เป็นช้างเป็นงูเป็นนกเป็นปลาเป็นเปรตเป็นนรกเป็นอสุรกายภพภูมิที่ไม่ดีพอผลของกรรมดีถึงเวลาให้ผลนะคะทันทีที่จิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนที่ทำให้เคลื่อนพ้นความเป็นบุคคลนั้นที่เราใช้คำว่าตายดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นโดยกรรมหนึ่งถ้าเป็นกุศลกรรมก็ทำให้เกิดเป็นมนุษย์นะคะจะอย่างไรอย่างไรก็ตามการเกิดเป็นมนุษย์ก็พ้นจากการเกิดในอบายภพภูมิซึ่งต่ำได้แก่เป็นเปรตนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นคนนั้นนะคะสะสมอะไรมาบ้างเนี่ยไม่มีใครสามารถจะรู้ได้เลยแม่องคุลิมานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าคนนี้เนี่ยมีปัญญาที่สะสมมาแต่เมื่อไม่ถึงเวลาไม่ได้ฟังธรรมะนะคะก็เหมือนแสงไฟที่ถูกครอบแก้วบังไว้ไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าเขาสว่างสวัยแค่ไหนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ว่าถ้าเขาได้ฟังธรรมะนะคะปัญญาที่เขาสะสมมาเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะฉะนั้นการสะสมความเข้าใจธรรมะนี่นะคะก็จะอยู่ในจิตตามกาลว่าชาติไหนมีโอกาสได้ฟังเพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นความรู้ความเข้าใจแค่ไหนแต่โดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่โดยการที่เป็นเราจงใจที่จะทำเพราะฉะนั้นแต่ละชีวิตของพระสาวกที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมท่านแสดงอดีตชาติของท่านในสมัยที่ท่านเกิดเป็นโน่นเป็นนี่มากมายนะคะแล้วเราก็กำลังเป็นอย่างนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์มีสามพระมหาโพธิสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเพื่อรู้แจ้งความจริงที่สามารถที่จะเหนือบุคคลอื่นทั้งสิ้นนะคะและประกอบด้วยพระญาณที่ มหาศาลไม่มีใครเทียบได้ทั้งพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณจึงได้ทรงแสดงธรรมะ45พรรษาโดยไนยะหลากหลายอีกมากทั้งหมดไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปนิพพานแต่ว่าขณะนี้ไม่มีก็กล่าวถึงเฉพาะสิ่งที่รู้ได้นะคะและผู้ที่ได้สะสมบารมีที่จะรู้ความจริงในกาลที่ไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาไม่เท่ากันบารมีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่ในสมัยซึ่งนะคะคนยากที่จะได้ฟังพระธรรมเข้าใจแต่ท่านสะสมมาที่จะแม้เพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นปรากฏปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะคิดรู้ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะและสำหรับผู้ที่กำลังฟังธรรมะเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะด้วยความมั่นคงว่าทั้งหมดที่ได้ฟังเนี่ยรู้ได้เป็นความจริงนะคะไม่ใช่เราสามารถที่จะรู้ความจริงในระดับของสาวกนะคะเป็นสาวกโพธิสัตว์ต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรไม่ใช่ปัจเจกพุทธเจ้าแต่เป็นสาวกโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ไม่ได้บำเพ็ญบารมีที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นสาวกโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นกรรมที่ทำแล้วเนี่ยค่ะเราไม่รู้เลยนะคะในแสนโกรธกับกรรมใดจะให้ผลแต่ถ้าสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีก็เป็นผลของกุศลกรรมถ้าไม่ดีเมื่อไหร่ไม่ใช่ใครทำนะคะกรรมที่ได้ทำแล้วถึงเวลาพร้อมที่จะให้ผลเกิดได้จึงเกิดเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายไม่ดีแค่นี้ค่ะที่เป็นที่ปรารถนาที่ติดข้องของทุกคนที่ไม่รู้อยากเห็นดีใช่ไหมคะเพชรนิลจินดาอยากได้ยินเสียงดีใช่ไหมอยากได้กลิ่นหอมหอมอยากได้รสอร่อยอยากกระทบสัมผัสสิ่งที่ดีเท่านี้เองค่ะปรารถนาอยู่เพียงเท่านี้แต่จะได้หรือไม่ได้แค่ไหนมากน้อยตามกรรมที่ได้กระทำไว้พระฉันเกิดมาเป็นมนุษย์จริงหลากหลายมากนะคะและสภาพรู้ที่เป็นจิตเนี่ยค่ะเกิดขึ้นทำกิจการงานโดยเราไม่รู้เลยว่าเห็นเนี่ยเป็นกิจหนึ่งของจิตที่ต้องเกิดขึ้นเห็นไหมคะทำหน้าที่เห็นพอได้ยินเนี่ยทำไมอ่ะจิตนี้ก็ต้องเกิดขึ้นทำหน้าที่ได้ยินเป็นผลของกรรมที่ต้องได้ยินเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดเป็นผลของกรรมขณะเห็นเป็นผลของกรรมขณะได้ยินเป็นผลของกรรมขณะได้กลิ่นเป็นผลของกรรมขณะลิ้มรสเป็นผลของกรรมขณะรู้สิ่งที่กระทบกายเป็นผลของกรรมนอกจากนั้นทั้งหมดนะคะเป็นกิเลสหรือกุศลแล้วแต่ที่สะสมมาเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าเราสะสมมาทั้งกุศลและอกุศลกรรมเนี่ยมากน้อยประการใดจนกว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างคนถูกสลากกินแบ่งใช่ไหมคะได้ผลของกุศลกรรมที่ทำมาคนที่ทรัพย์สมบัติสูญหายถูกขโมยไฟไหม้ก็เป็นผลของอกุศลกรรมที่ถึงเวลาถ้ารู้อย่างนี้เราจะเสียใจไหมไม่มีใครทำมีเหตุมีผลก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ดับไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเหตุใหม่ต่างหากที่สำคัญว่าควรจะเป็นเหตุที่ดีเพื่อผลที่ดีจะเกิดขึ้นแม้แต่เกิดเป็นสุนัขยังต่างกันเลยใช่ไหมคะกลางถนนบางตัวคนไปเห็นเอามาเลี้ยงเพราะกุศลกรรมถึงคราวที่จะให้ผลเขาก็มีเจ้าของมีคนเลี้ยงดูก็เป็นสิ่งที่ปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีข้อความในพระไตรปิฎกสัตว์โลกเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปเกิดมานี่เป็นผลของบุญหรือบาปรู้ได้เลยใช่ไหมคะและก็ขณะที่กำลังได้รับผลของบุญหรือบาปเราก็รู้ขณะที่กำลังทำบุญหรือบาปเราก็รู้ฆ่าเขาหรือว่าช่วยเขาก็ต่างกันแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปทุกวันไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีไม่รู้กับมีแล้วเข้าใจถูกต้องก็ต่างกันมากและใครล่ะที่จะทำให้ความไม่รู้เนี่ยค่อยๆหายไปลดลงและรู้ขึ้นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่พึ่งนะคะไม่ใช่พึ่งให้เราหายโรคไม่ใช่พึ่งให้เราไปถูกสลากกินแบ่ง พื่อให้เราพ้นทุกข์ไม่ใช่เลยค่ะเพื่อให้เราเข้าใจความจริงซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะให้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงแต่ทุกอย่างที่เป็นคำถามนะคะมีคำตอบในพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วตามกำลังความเข้าใจตอนนี้เราก็รู้เรื่องกรรมและผลของกรรมและก็ไม่ใช่ลอยๆด้วยนะคะผลของกรรมก็ตอนเกิดตอนเห็นตอนได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนอกจากนั้นเป็นกิเลสและกุศลแล้วแต่สะสมอะไรมาอย่างบางคนนะคะเขาเห็นคนยากจนนะคะเขาทนไม่ได้ที่จะให้อีกคนก็เฉยเฉยใช่ไหมคะถูกไหมก็ไม่ได้สะสมมาที่จะช่วยแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ต่างคนต่างอัธยาศัยบางคนก็สะสมมาที่จะฟังพระธรรมเข้าใจธรรมะช่วยให้คนอื่นเข้าใจก็ต่างอัธยาศัยบางคนก็วิชาความรู้อื่นก็ไม่เอานะคะทำกับข้าวดีกว่าไปเรียนทำกับข้าวเห็นไหมคะก็แล้วแต่อัธยาศัยบางคนก็ชอบดนตรีต่างคนก็ต่างเป็นค่ะเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไปแลกกันไม่ได้มอบหมายให้ใครก็ไม่ได้แต่เป็นธรรมะซึ่งจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมไว้เพราะฉะนั้นต้องการเป็นอย่างไรนะคะก็สะสมเสียเดี๋ยวนี้ต้องการที่จะเข้าใจธรรมะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเข้าใจตั้งแต่มีชีวิตอยู่ในชาตินี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจขึ้นอีกได้เพราะแม้แต่คำว่าธรรมะนี่ค่ะลองถามคนที่นับถือพระพุทธศาสนาว่าคืออะไรถ้าเขาไม่ได้ฟังเขาก็ตอบไม่ได้หรือตอบไปตามความที่เขาคิดคนละอย่างแต่ตรงไหมกับความเป็นจริงว่าสิ่งที่มีจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแข็งก็จริงเห็นก็จริงหวานก็จริงโกรธก็จริงชอบก็จริงทุกอย่างเป็นธรรมะธรรมะคือไม่ใช่ใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครมีเกิดขึ้นได้ตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นลองคิดค่ะเราเนี่ยที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยจะทำให้อะไรเกิดขึ้นมาได้ไหมลองคิดค่ะทำได้ไหม
2: ทุกอย่างมันเป็นปรากฏการณ์ตามความจริงที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ทำเราทำไม่ได
0: ้ค่ะถ้าเราบอกว่าเราทำกับข้าวได้ไม่มีมือทำได้ไหม
2: ไม่ได้
0: แค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะไม่คิดทำได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงแยกละเอียดมากค่ะเห็นเกิดมาทำกิจเดียวคือเห็นได้ยินก็เกิดขึ้นทำกิจเดียวคือได้ยินต่างจิตก็ต่างกิจกุศลเกิดขึ้นทำกิจของอกุศลได้ไหมไม่ได้อกุศลไปทำกิจของกุศลได้ไหมอกุศลก็ต้องทำกิจของอกุศลจะไปทำกิจของกุศลไม่ได้ทำคิดได้ไหมคะก็ได้เลยค่ะคิดแล้วอ่ะทำตรงไหนอ่ะเห็นไหมคะคิดแล้วต่างหากเราไปคิดว่าเราทำได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะทุกครั้งที่มาทำได้นั่นคือเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยแม้แต่คิดบอกว่าทำคิดต่างหากกำลังคิดนั่นแหละคิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นก็ศึกษาคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งและจิตที่เกิดก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทรงแสดงไว้ว่านะคะจิตมีมากมายหลายประเภทแต่มีจิต10ประเภทซึ่งมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยน้อยที่สุดคือ7ประเภทต้องรู้นะคะว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แค่เห็นแค่ได้ยินชอบไม่ชอบเจตสิกคิดดีคิดชั่วอะไรทั้งหมดเป็นเจตสิกหมดเพราะแค่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นจิตเราฟังแค่นี้นะคะจิตเห็นเองผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมจึงเป็นสองเป็นจิตเห็นที่เป็นกุศลวิบากวิบากเป็นคำใหม่นะคะหมายความว่าผลของกรรมถ้าใช้คำวิบากแล้วจะเป็นอื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นต้องเป็นผลของกรรมและก็ผลของกรรมที่เป็นวิบากต้องเป็นธาตุรู้ด้วยเพราะถ้าเป็นผลของกรรมที่ไม่รู้อะไรก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะจะเดือดร้อนอะไรเมื่อไม่รู้อะไรเลยแต่เมื่อเป็นวิบากเป็นผลของกรรมเป็นธาตุรู้อย่างหนึ่งนะคะและผลของกรรมที่ไม่รู้คือรูป กรรมทำให้เกิดรูปแต่รูปไม่รู้อะไรด้วยเหตุนี้นะคะกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดทั้งจิตเจตสิกและรูปซึ่งเป็นผลของกรรมเราเลือกรูปร่างของเราตอนเกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วค่อยๆโตมาเปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่มีใครซ้ำกันเลยกี่คนตามกรรมทั้งที่ตาก็มีสองตาก็ยังไม่ซ้ำกันใช่ไหมคะมองไปมองมาแต่ละคนเนี่ยก็เป็น

แต่พอลืมตากระทบจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแต่ไม่รู้ว่าที่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตามีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงละเอียดอย่างยิ่งคิดไม่ออกแน่เหลือเชื่อใช่ไหมคะเพราะปรากฏเพียงแค่สีสันวรรณะที่เป็นรูปร่างสันฐานแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเห็นอะไรถ้าตอบตรงไม่ผิดเลยก็เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้รูปเดียวสิ่งเดียวเท่านั้นในโลกทุกโลกแข็งหลับตาก็ปรากฏได้เสียงหลับตาก็ปรากฏได้กลิ่นหลับตาก็ปรากฏได้แต่เห็นนะคะต้องมีสิ่งที่กระทบตาที่เห็นได้เห็นแข็งได้ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเห็นไม่ได้เลยแต่พอไม่รู้เห็นได้ว่านี่โต๊ะแข็งอะเลยคิดว่าเห็นแข็งแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะไม่มีทางเห็นแข็งเพราะแข็งกระทบตาไม่ได้กระทบกายะประสาทะซึ่งซึมซาบอยู่ทั่วตัวได้เป็นรูปอีกชนิดหนึ่งในรูป28แต่ละรูปแต่ละรูปนี่ค่ะมีจริงๆแยกออกเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะสมุฏฐานต่างกันเราไม่รู้นะคะว่ารูปนี้เกิดจากอะไรรูปนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทบตาได้เหมือนกันแต่เกิดจากอะไรต่างกันละเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมก็มีรูปที่เกิดจากจิตก็มีรูปที่เกิดจากอุตุความเย็นร้อนก็มีรูปที่เกิดจากอาหารที่บริโภคเข้าไปก็มีเพราะฉะนั้นรูปทั้งหลายเนี่ยนะคะจึงต้องอาศัยอาหารเพียงแค่รูปที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากจิตรูปที่เกิดจากอุตุไม่สามารถที่จะดำรงรูปนี้ต่อไปได้ต้องอาศัยรูปที่เกิดจากอาหารอุปธรรมให้รูปนี้สืบต่อดำรงไปได้ทุกอย่างหมดนะคะก็คือชีวิตทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเป็นธรรมะทั้งหมดรู้ได้จริงๆว่าเกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครจะบันดาลได้เลยทั้งสิ้นเริ่มเข้าใจธรรมะแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงเป็นอนัตตาแต่ละหนึ่งไม่ปะปนกันจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปแต่รูปก็หลากหลายเป็น28ประเภทจิตก็หลากหลายทั้งที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะคะแต่ประกอบด้วยเจตสิกต่างๆทำให้จิตหลากหลายเป็น89ประเภทเจตสิกมี52แล้วก็ต้องเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเนี่ยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแยกกันไม่ได้เลยต้องเกิดพร้อมกันภาษาบาลีใช้คำว่าสหชาตะปัจจัยปัจจัยคือธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นนะคะและก็ต้องเกิดพร้อมกันด้วยสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้เกิดแต่ต้องเกิดพร้อมกันกับสิ่งที่อาศัยให้เกิดเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกเกิดพร้อมกันเวลาโกรธเนี่ยมีจิตไหมโกรธเป็นเจตสิกต้องเกิดกับจิตถ้าไม่มีจิตโกรธไม่ได้เลยค่ะไม่มีจิตไม่มีสภาพรู้จะไปโกรธอะไรเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเนี่ยทุกครั้งที่เกิดนะคะจิตเกิดต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจตสิกต้องเกิดกับจิตทุกครั้งโดยสหชาตะปัจจัยเคยไปฟังพระสวดศพเนี่ยได้ยินแต่ปัจจัยใช่ไหมคะเหตุปัจจโยอารมณะปัจจโยตอนนี้รู้แล้วว่าอารมณะคืออะไรคือสิ่งที่จิตรู้แต่เหตุปัจจโยเป็นเจตสิก6ประเภทถ้าเป็นอกุศลเจตสิกก็เป็นเหตุที่ไม่ดีได้แก่โลภะโทสะโมหะเจตสิกโลภะความชอบเนี่ยเป็นเจตสิก1ค่ะบังคับให้เกิดก็ไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นไม่น่าพอใจโทสะเจตสิกก็เป็นอีกประเภทหนึ่งโมหะเจตสิกไม่รักไม่ชังแต่ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยโมหะเกิดกับจิตมากไหมคะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกว่าหลังจากที่เห็นขณะนี้ดับไปจิตที่เกิดต่อ3ขณะอกุศลเกิดแล้วไม่รู้เลยค่ะบางมากเท่าที่จะไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถ้าไม่รู้อย่างนี้ละกิเลสดับกิเลสไม่ได้เลยค่ะนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งรู้ทุกอย่างจึงสามารถที่จะดับเหตุที่จะให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะรู้เหตุเราดับเองไม่ได้ใช่ไหมคะไม่อยากโกรธก็โกรธถึงเวลาก็โกรธไม่ถึงเวลาก็ไม่โกรธบังคับบัญชาไม่ได้นัตตาจะรู้ไหมคะว่าจะจากโลกนี้

0: ไปไม่ได้เดี๋ยวนี้ได้ไหมได้ไม่มีใครรู้เลยค่ะประมาทไม่ได้เลยพระปัจฉิมวาจาก่อนปรินิพพานครั้งสุดท้ายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแม้การฟังก็ไม่ประมาทจึงจะชื่อว่าถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในทุกอย่างถ้าฟังเพลินๆรู้แล้วเข้าใจแล้วประมาทแล้วค่ะผิดแล้วหนทางผิดง่ายมากเพราะไม่รู้ไงคะก่อนฟังธรรมะรู้หรือเปล่าว่าอะไรเป็นธรรมะเห็นไหมคะก่อนฟังธรรมะรู้หรือเปล่าว่าธรรมะมีสองอย่างคือสภาพที่ไม่รู้ก็มีสภาพรู้ก็มีและก่อนฟังธรรมะรู้ไหมว่าสภาพรู้ก็ยังต่างกันเป็นสองอย่างคือจิตกับเจตสิกจิตแค่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเนี่ยรู้ไหมว่าฟ้ากับน้ำไม่ใช่มีแต่ฟ้าและไม่ใช่มีแต่น้ำเพราะจิตรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏคนที่เขาชำนาญนะคะเพชรแท้เพชรเทียมเขารู้เลยหยกเขาก็คลำดูจับดูเขาก็รู้เพราะจิตรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏถ้าถามว่าหวานไหมและคนนั้นตอบว่าหวานเรารู้ไหมว่าหวานแค่ไหนคะหวานแบบน้ำตาลหรือว่าหวานแบบน้ำผึ้งใช่ไหมคะรู้ไหมจนกว่าจะลิ้มรสไม่ต้องบอกเลยสักคำชัดเจนเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งคำไหนก็บรรยายไม่เท่ากับสภาพขณะนั้นที่กำลังรู้แจ้งเพราะฉะนั้นถามใครว่าอร่อยไหมแล้วเขาตอบนี่เราจะรู้ไหมว่าอร่อยนั้นแค่ไหนใช่ไหมคะหรือเค็มจะเค็มแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสภาพของจิตที่เกิดขึ้นนะคะรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่จิตกำลังรู้โดยไม่ต้องพูดแต่รู้แจ้งอย่างเจ็บเนี่ยหมอถามว่าเจ็บไหมบอกว่าเจ็บแล้วหมอจะรู้ไหมว่าเจ็บแค่ไหนใช่ไหมคะแต่คนที่กำลังเจ็บเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเจ็บอย่างเงี้ยแค่นี้ค่ะตรงนี้เจ็บหมอยังต้องถามว่าตรงนี้เจ็บไหมตรงนั้นเจ็บไหมทั้งที่กระทบสัมผัสใช่ไหมคะแต่คนเจ็บเท่านั้นที่จะบอกได้เพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งที่รู้ว่าเจ็บตรงนั้นก็คือจิตเพราะฉะนั้นจิตนะคะเป็นสภาพที่รู้ได้ทุกอย่างไม่เว้นเลยเพียงแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นนะคะแต่จิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งได้ด้วยเหตุนี้จึงหลากหลายเป็น89ประเภทเป็นอกุศลจิตเป็นโสภณะจิตที่ดีงามแยกออกเยอะเลยค่ะเห็นก็เป็นหนึ่งละแต่เห็นไม่ใช่กุศลและอกุศลแม้เป็นจิตนะคะก็เป็นวิบากจิตคือเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นจิตโดยการเกิดขึ้นต่างกันเป็น4อย่างคือ1นะคะเป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุอีกหนึ่งคือเป็นอกุศลต่างกันมากสองอย่างนี้ก็เป็นเหตุแต่เมื่อได้กระทำเหตุคือกรรมสำเร็จลงนะคะก็เป็นปัจจัยให้เกิดจิตที่เป็นผลเพราะฉะนั้นเราเริ่มรู้ว่าผลของกรรมที่เราทำมาเนี่ยก็คือขณะเกิดขณะเห็นขณะได้ยินขณะได้กลิ่นขณะลิ้มรสขณะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีใครทำให้นอกจากกรรมที่ทำแล้วทำให้เห็นทำให้ได้ยินเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็มีกุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งและผลของกรรมภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะแต่คนไทยออกเสียงว่าวิบากก็มีกุศลและจิตอกุศลและจิตวิบากจิตนะคะเหตุและผลและก็มีจิตอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลและวิบากจิตนั้นเป็นกิริยาสำหรับพระอรหันต์เนี่ยค่ะท่านไม่มีอกุศลเลยดับหมดและไม่มีกุศลด้วยเพราะตราบใดที่เป็นเหตุคือกุศลเป็นปัจจัยให้ผลเกิดแต่พระอรหันต์ดับเหตุที่จะให้เกิดเพราะฉะนั้นทันทีที่ปรินิพพานจิตที่เราเรียกว่าตายขณะสุดท้ายพ้นความเป็นบุคคลนี้ดับไม่มีการเกิดอีกเลยแต่คนที่ไม่ใช่พระอรหันต์นะคะทันทีที่จุติจิตขณะสุดท้ายดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดโดยกรรมหนึ่งซึ่งทำให้จิตนั้นเป็นประเภทไหนเป็นผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเกิดมาเป็นใครเป็นนกเป็นงูสีเหลืองสีเขียวอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครทำได้เลยนอกจากกรรมเพ พราะฉะนั้นจิตมีสี่ชาติภาษาบาลีก็ใช้คำว่าชาตินะคะกุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งวิบากหนึ่งกิริยาหนึ่งกิริยาจิตส่วนใหญ่เป็นของพระอรหันต์เพราะไม่เป็นกุศลและอกุศลนะคะความดีทั้งหมดแม้แต่จิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเพียงสองคือไม่มีกุศลและอกุศลอีกต่อไปแต่มีวิบากจิตผลของกรรมในอดีตที่ได้ทำไว้พระเช่นบางครั้งพระองค์ก็ประชวรอยู่ในโรงช่างหม้อเพื่อที่จะไปอนุเคราะห์คนที่เขาสะสมมาที่จะได้เข้าใจธรรมะแต่ก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ใช่ไหมคะพระเช่นก็มีวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์จะไม่มีกุศลจิตไม่มีอกุศลจิตแต่มีวิบากจิตกับกิริยาจิตคิดดีก็เป็นกิริยาไม่เป็นเหตุให้เกิดผลแต่ถ้าคนที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์นะคะคิดดีให้ผลทำให้เกิดดีเห็นดีได้ยินดีเพราะเหตุดีเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกจิตให้ชัดเจนว่าจิตที่เป็นเหตุกับจิตที่เป็นผลและจิตที่ไม่ใช่ทั้งเหตุและผลคือกิริยาแต่เรามีกิริยาจิตด้วยแต่ไม่ใช่แบบเดียวอย่างเดียวกับพระอรหันต์กิริยาจิตที่เกิดนะคะสำหรับทั่วไปก็คือจิตที่เกิดก่อนเห็นหรือเกิดก่อนคิดนึกทางใจเป็นกุศลและอกุศลจะเป็นกุศลและอกุศลทางใจได้ก็ต่อเมื่อมีจิตที่คิดถึงเรื่องนั้นนะคะหรือขณะนั้นและจิตที่เกิดต่อก็เป็นกุศลหรืออกุศลตามจิตที่เกิดก่อนทั้งสองนี่ค่ะเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับก่อนเห็นมีจิตนี่ละก่อนคิดเป็นกุศลและอกุศลก็มีจิตนี่ละเพราะฉะนั้นมีกิริยาจิตสองไม่ยากนะคะถ้าเรารู้ว่าทวาระคือทางออกของจิตทวารคือประตูนี่ค่ะออกไปไหนอะคะจิตออกไปไหนจิตเกิดมายังไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ไหมคะแล้วก็ดับและจิตที่เกิดสืบต่อเนี่ยไม่ได้ทำกิจปฏิสนธิแต่ทำภวังคกิจเป็นผลของกรรมเดียวกันที่ทำให้เกิดแต่ถ้ากรรมนั้นให้ผลขณะเดียวจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยให้ผลยาวกว่านั้นอีกทันทีที่ปฏิสนธิจิตดับกรรมเดียวกับที่ทำให้เกิดเป็นคนนี้นะคะก็ทำให้จิตประเภทเดียวกันเป็นผลของกรรมเดียวกันเกิดสืบต่อแต่ไม่ได้ต่อจากจุติจิตของชาติก่อนแต่ต่อจากปฏิสนธิขณะแรกที่เกิดจึงทำภวังคกิจเคยได้ยินไหมคะภวังค์แต่ไม่รู้จะไหมคะว่าเป็นจิตซึ่งไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกไม่รู้อะไรเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพียงเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมที่ทำให้ดำรงภพชาติเกิดดับสืบต่อไปจนกว่าจะรู้อารมณ์อื่นออกจากภวังค์ไปสู่อารมณ์อื่นเขาฉะนั้นก็มีทางที่จะออกไปคือตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งและใจหนึ่งออกไปไหนคะออกไปเห็นเดี๋ยวนี้จากภวังค์มาเห็นละจากภวังค์มาได้ยินละจากภวังค์มาได้กลิ่นละจากภวังค์ลิ้นรสต่างๆจากภวังค์รู้เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งเพราะฉะนั้นให้ทราบว่ามีปฏิสนธิจิตที่เกิดแล้วก็มีจิตที่สืบต่อเป็นภวังค์ดำรงภพชาติไว้จนกว่าจะถึงกาลละที่กรรมสิ้นสุดแต่ก่อนนั้นต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่ตอนคิดนึกนะคะไม่ใช่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายถูกต้องไหมคะแต่อาศัยใจที่เกิดก่อนที่กุศลจิตและอกุศลจิตจะเกิดเป็นทางทำให้กุศลจิตและอกุศลจิตที่ได้กระทำแล้วนะคะจิตขณะนั้นก็คิดด้วยกุศลและอกุศลคิดทั้งวันก่อนนอนก็คิดก่อนหลับก็คิดแต่ไม่รู้หรอกว่าไม่ใช่เราและไม่รู้ด้วยว่าทางไหนแต่พอฟังแล้วก็พอรู้นะไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นแต่คิดอาศัยใจที่ถึงเวลาที่จะต้องคิดนะคะภวังค์จะเกิดสื่อต่อไม่ได้แต่ต้องมีจิตที่ใช้คำว่ามโนทวาราวัชนะนี่นะคะเกิดก่อนนึกถึงแล้วก็กุศลจิตอกุศลจิตเกิดแต่เราไม่รู้จิตนี้เลยนะคะเพราะเหตุว่ากุศลจิตเกิดอยากจะช่วยคนอื่นคิดช่วยแต่จิตที่คิดต้องอาศัยจิตหนึ่งเกิด ก่อนคิดที่เป็นกุศลและอกุศลละเอียดมากมากเลยค่ะแต่ว่าสามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหากรุณาที่ทรงแสดงความจริงซึ่งถ้าไม่ได้ฟังคนอื่นรู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกนะคะและมีผู้ที่เห็นคุณและก็ศึกษาอบรมปัญญาจนกระทั่งรู้ความจริงเป็นพระอริยบุคคลเป็นสังฆรัตนะในสมัยพุทธกาลก็มากสมัยต่อมาก็ค่อยๆน้อยลงจนถึงสมัยนี้นะคะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเข้าใจไหมเนี่ยไม่มีทางที่จะคิดออกได้เลยเพราะฉะนั้นการได้ฟังธรรมะเป็นผลของบุญความเข้าใจเป็นผลของการสะสมความเข้าใจที่มีมาที่เห็นประโยชน์จึงเข้าใจต่อไปพระรัตนตรัยนะคะมีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะเหตุว่าเงินมหาศาลก็ซื้อไม่ได้แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วนะคะยังมีผู้ที่รักษาศึกษาเข้าใจความถูกต้องดำรงสืบต่อมาให้คนอื่นได้ฟังและได้เข้าใจถูกมีค่าที่สุดเพราะเหตุว่าเงินซื้อไม่ได้อะไรอะไรก็แลกไม่ได้ทั้งนั้นเป็นรัตนะที่สูงค่าที่สุดมีหรือยังรัตนะนะคะประเสริฐสุดในสังสารวัฏด้วยไม่ใช่แค่ชาติเดียวมีเมื่อเข้าใจธรรมะเข้าใจเมื่อไหร่ก็มีเมื่อนั้นค่ะจะน้อยจะมากก็ตามความเข้าใจแต่ก็มีค่ายิ่งกว่าอย่างอื่นตอนนี้มั่นคงในธรรมะนะคะธรรมะเป็นธรรมะไม่เป็นใครทั้งสิ้นจิตต้องเป็นจิตจิตเป็นเจตสิกไม่ได้เป็นรูปไม่ได้รูปก็ต้องเป็นรูปเป็นจิตเป็นเจตสิกไม่ได้เจตสิกแต่ละหนึ่งก็ไม่ก้าวก่ายกันเกิดขึ้นทำกิจของเจตสิกนั้นๆแล้วก็ดับไปปัญญาเป็นเจตสิกค่ะเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงเกิดจึงมีและก็หลากหลายเป็นแต่ละอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอใครถามเราตอบได้เลยใช่ไหมคะคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าก็คิดจริงๆจะไม่เป็นธรรมะได้ยังไงในเมื่อธรรมะคือสิ่งที่มีจริงอะไรที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดเลยแต่ละหนึ่งด้วยจำมีจริงไหมคะกำลังจำใช่ไหมเนี่ยดอกกุหลาบเนี่ยเพราะฉะนั้นจำมีจริงแน่ๆเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะประเภทไหนถ้ากล่าวว่ามีจริงนะคะเป็นธรรมะต้องธรรมะอะไรไม่ใช่รูปซึ่งไม่รู้อะไรก็ต้องเป็นจิตและเจตสิกจิตแค่เป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นนะคะจิตเห็นไม่ทำอะไรทั้งสิ้นทำกิจเดียวคือรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจำเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตจำเกิดกับจิตทุกขณะจิตเห็นอะไรเจตสิกที่จำเกิดขึ้นจำพร้อมจิตเห็นทันทีด้วยเหตุนี้นะคะเจตสิกที่จำเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดประเภทเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตทุกประเภทภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาค่ะจำนี่นะคะสัญญาเจตสิกคนไทยก็สัญญากันใช่ไหมคะจะได้ไม่ลืมใช่ไหมคะเพื่อจะจำแต่หารู้ไหมว่าเจตสิกที่จำเนี่ยเกิดแล้วจำแล้วพร้อมกับจิตที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏทันทีที่เห็นก็จำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพูดได้ไหมเราอยู่ในโลกของความจำตั้งแต่ตื่นจนหลับจำหมดเลยแต่ว่าขณะนั้นเพราะจิตเกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งใดจำก็จำสิ่งที่จิตรู้แจ้งถ้าจิตไม่เห็นจะจำได้ไหมเนี่ยใช่ไหมคะก็จำไม่ได้เพราะไม่เห็นแต่พอเห็นเนี่ยจำเลยเหลืองอย่างนี้กลีบอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นดอกกุหลาบจำหมดค่ะทุกอย่างที่บ้านมีอะไรบ้างคะจำใช่ไหมแค่เห็นประตูบ้านก็จำใช่ไหมบ้านนี้ไม่ใช่บ้านอื่นเข้าบ้านถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในโลกของความจำทั้งหมดเลยเพราะจิตเกิดขึ้นรู้แจ้งแต่จิตที่กำลังรู้แจ้งนี่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นพอโกรธปรากฏอย่างอื่นก็ไม่ปรากฏเพียงทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาโกรธเจตสิกที่ทำหน้าที่อย่างนั้นเกิดขึ้นลักษณะที่หยาบกระด้างเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของโทสะ ภาษาบาลีก็มีคำว่าปฏิฆะกระทบกระทั่งหยาบปรากฏเป็นความขุ่นเคืองใจก็หยาบอีกใช่ไหมคะใจดีๆแท้ๆอยู่ดีๆก็เกิดหยาบกระด้างขึ้นมาเป็นความขุ่นเคืองเพราะเจตสิกนั้นเกิดไม่มีใครไปทำเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่ฟังธรรมะนะคะก็รู้จักจิตเจตสิกรูปและนิพพานว่าไม่ใช่จิตเจตสิกรูปมีใครอยากรู้นิพพานบ้างคะฟังแล้วไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลยแล้วจะไปรู้นิพพานเนี่ยคิดดูสิค่ะเป็นไปได้หรือเพราะฉะนั้นความอยากรู้นิพพานไม่มีเมื่อเข้าใจความอยากมีใช่ไหมคะความติดข้องความพอใจความอยากมีใช่ไหมเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรไม่ใช่รูปไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกภาษาบาลีจะใช้คำหนึ่งนะคะโลภะเจตสิกเป็นสภาพที่ติดข้องมีตั้งแต่น้อยมากไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งรุนแรงถึงกับกระทำทุจริตเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นโลภะเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะแต่เรียกชื่อต่างๆกันแต่ชื่อนั้นเป็นแต่เพียงชื่อให้จำว่าเป็นธรรมะนี้ไม่ใช่ธรรมะนั้นแต่ว่าความจริงก็ธรรมะหมดโกรธอยู่ตรงไหนก็นั่นแหละโกรธไม่ใช่เขาไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งมีปัจจัยก็เกิดขึ้นพระอรหันต์โกรธไหมคะไม่โกรธเพราะอะไรเพราะปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงทุกอย่างเห็นโทษของธรรมะที่เกิดดับว่าไม่ใช่เราแล้วไงอ่ะก็เกิดดับมาแล้วตั้งเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เราเสียเวลาไม่ไปทำอะไรคะเกิดดับอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่มีเราแน่ๆค่ะถ้ายังไม่แน่ก็คือว่ายังไม่เข้าใจถูกแต่เข้าใจถูกจริงๆก็คือไม่มีเราแน่ๆมีแต่ธรรมะพอปัญญารู้อย่างนี้นะคะเขาก็รู้ว่าธรรมะอย่างไหนมีโทษธรรมะอย่างไหนเป็นประโยชน์ปัญญาก็นำไปในกุศลธรรมทั้งปวงคนดีเพราะอะไรดีคะเจตสิกใช่ไหมไม่ใช่เราคนชั่วก็ไม่ใช่ใครทั้งสิ้นก็เจตสิกที่ชั่วที่ไม่ดีสะสมไปเธอเก็บไปเธอมากมายมหาศาลแล้วก็ให้โทษใช่ไหมคะเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นจงแสดงเหตุนะคะปฏิจจสมุปาทะตั้งต้นด้วยอวิชชาจริงหรือเปล่าก็จริงเกิดมาก็ไม่รู้ละเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กี่ชาติก็ไม่รู้ขอเชิญคุณคำปั่นให้คำแปลและความหมายของปฏิจจสมุปบาทค่ะ
1: ครับคำว่าปฏิจจสมุปบาทครับก็เป็นคำภาษาบาลีนะครับมาจากคำว่าปฏิจจคำหนึ่งสังคำหนึ่งนะครับแล้วก็อุปาทะนะครับสังตรงกลางนะครับเมื่อรวมกันกับอุปาทะจึงเป็นสมุปบาทนะครับปฏิจจคืออาศัยนะครับสังก็คือด้วยดีอุปาทะก็คือเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันแล้วนะครับปฏิจจสมุปาทะก็คือธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะครับเป็นการทรงแสดงพระธรรมคือแสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นเหตุและเป็นผลซึ่งก็เป็นสังสารวัฏหรือว่าเป็นขณะนี้นั่นเองครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะเห็นไหมคะเป็นธรรมะและต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยดีจึงสามารถที่จะเป็นอย่างนี้ได้แม้เห็นเป็นเห็นเนี่ยก็ต้องอาศัยธรรมะคือเจตสิกอาศัยกันนะคะจึงสามารถที่จะปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นฟังชื่อแต่ว่าปฏิจจสมุปาทะอยากรู้ปฏิจจสมุปาทะก็เดี๋ยวนี้ไม่มีขณะไหนที่ไม่ใช่ปฏิจจสมุปาทะเพราะมีการเกิดขึ้นโดยอาศัยธรรมะด้วยดีที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นจักขุประสาทรูปรูปนี้วิเศษลักษณะต่างกับรูปอื่นเพราะว่าสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นถ้าไม่มีรูปนี้ที่เราบอกตาบอดมีรูปตาได้นะคะแต่ว่าไม่มีรูปพิเศษรูปนี้ที่ต่างจากรูปอื่นที่กระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏได้จิตเห็นก็เกิดไม่ได้ปฏิจจสมุปาทะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฟังธรรมะด้วยค่ะเพื่อเข้าใจอย่าฟังแบบเผินๆถ้าฟังแบบเผินๆผิดง่ายมากเลยค่ะ ถ้ารู้หมดแล้วไม่มีกิเลสเลยเห็นจะเกิดได้ไหมนี่ปฏิจจสมุปาทะหรือเปล่าเห็นไหมฮะเราได้แต่เรียกชื่อแต่ลืมอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารดีชั่วทั้งหลายในเกิดเพราะความไม่รู้แต่พอถามว่าถ้าเราหมดความไม่รู้แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแหละต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นจึงมีได้ใช่ไหมคะแต่พอรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแล้วก็ดับเหตุแล้วไม่มีเหตุเลยที่จะให้เกิดขึ้นสิ่งนั้นจะเกิดได้ไหมก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าปรินิพพานแต่ถ้าตราบใดที่ยังมีความไม่รู้อยู่นะคะก็ปรินิพพานไม่ได้ค่ะยังมีเหตุที่จะต้องทำให้มีสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะความไม่รู
2: ้ท่านอาจารย์คะคำถามของท่านอาจารย์เมื่อสักครู่ถามว่าหมดกิเลสแล้วเนี่ยเห็นเกิดได้ไหมก็ทำให้นึกถึงว่าพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายอะค่ะท่านอาจารย์ก็ยังมีเห็นอยู่นี่ค่ะก็เลยสงสัยตรงนี้ค่ะ
0: เห็นนั้นเกิดจากกรรมที่มาจากกิเลสให้ผล
2: หมายถึงว่าถ้าพระอรหันต์ยังไม่ตาย
0: หลังจากเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะไม่สามารถที่จะมีกรรมที่จะทำให้เห็นคือไม่มีกรรมที่จะทำให้เกิดอีกเลย
2: ถูกต้อง
0: แต่เห็นหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเป็นผลของกรรมที่ได้ทำแล้วกรรมนั้นต่างหากที่ทำให้เกิดเพราะฉะนั้นสำหรับพระอรหันต์มีจิตสองชาตินะคะวิบากจิตซึ่งเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วกับกิริยาจิตซึ่งไม่ใช่กุศลและอกุศลแม้เป็นสภาพธรรมะที่ดีงามแต่ก็ไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลจึงเป็นกิริยาเพราะฉะนั้นหลังจากเห็นแล้วเห็นได้ยินทุกอย่างเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วในอดีตแต่ไม่ใช่เป็นผลหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วหลังจากตรัสรู้แล้วไม่เป็นกรรมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพอสิ้นสุดกรรมก็คือหมดไม่มีการเกิดไม่มีการเห็นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเข้าใจจริงๆเนี่ยต้องละเอียดมากค่ะและตรงมากด้วยเพราะฉะนั้นอกุศลกรรมเป็นเหตุอกุศลวิบากเป็นผลต้องพูดเต็มถ้าไม่พูดเต็มพูดแค่อกุศลก็ผิดเพราะอกุศลเป็นเหตุแต่ถ้าเป็นผลต้องอกุศลวิบากผลของอกุศลถ้ากุศลกรรมเป็นเหตุเราจะพูดสั้นๆว่ากุศลก็ได้เป็นเหตุนะคะเพราะฉะนั้นกุศลวิบากไม่ใช่กุศลซึ่งเป็นเหตุแต่จิตที่เกิดขึ้นเป็นผลเป็นกุศลวิบากเพราะฉะนั้นเห็นเป็นกุศลวิบากก็ได้อกุศลวิบากก็ได้แล้วแต่ว่าจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจได้ยินก็เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นกุศลวิบากหรือเป็นอกุศลวิบากก็ได้แต่ไม่ใช่กุศลและอกุศลซึ่งเป็นเหตุเพราะฉะนั้นต้องพูดให้ครบและพูดให้เต็มขณะเกิดจิตที่เกิดนี่ค่ะเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นกุศลและวิบากหรือว่าเป็นอกุศลวิบากแต่ไม่ใช่ตัวกรรมซึ่งเป็นเหตุที่ได้กระทำแล้วต้องแยกจิตแต่ละประเภท
3: เวลาที่เราว่างอย่างเงี้ยนะเราไปฟังธรรมจากพระสงฆ์ท่านก็เทศเราก็เข้าใจนะฮะแต่ยังไม่ลึกเท่ากับที่มาฟังอาจารย์เพราะอาจารย์นี่ละเอียดมากแต่เราก็ไม่ค่อยเข้าใจคือจะตามไม่ค่อยได้เพราะเรายังไม่มีความรู้อะไรต่ออะไรแบบนี้นะฮะ
0: ถ้ารู้ว่าธรรมะเข้าใจได้ฟังใช่ไหมคะเพราะยังไงก็เข้าใจได้แต่ต้องรู้ว่าใครเป็นผู้ตรัสรู้เมื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าต้องอาศัยการบำเพ็ญคุณความดีซึ่งเป็นบารมีจนกว่าจะได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปดับกิเลสให้หมดได้โดยวิธีอื่นนอกจากปัญญาความเข้าใจที่ถูกเท่านั้นที่จะค่อยๆละความไม่รู้เพราะฉะนั้นเราพูดคำที่เราไม่รู้จักตลอดชีวิตเลยไม่รู้จักอะไรเลยนะคะแต่พอฟังธรรมะแล้วเราเริ่มทิ้งคำที่พูดผิดๆใช่ไหมคะเราก็พูดถูกต้องขึ้นแทนที่จะไปพูดอย่างเก่าๆด้วยความไม่รู้ตอนนี้เราก็ทิ้งอย่างทำวิปัสสนาเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ใครจะไปทำวิปัสสนาคะ
3: ยากนะคะแบบเราก็เข้าใจเหมือนกันนะเราไม่ได้ไปถึงที่เขาเป็นกันนะเราก็เพียงแต่ว่าทุกครั้งที่ไปก็จิตเรานิ่ง5นาที10นาทีไม่วอกไม่แวกไม่อะไรแบบได้เท่านั้น
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราเป็นเราทั้งหมดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา ถ้าไม่ใช่คำนี้นะคะก็คือยังไม่พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะยังเป็นเราที่ทำดียังเป็นเราที่เกิดยังเป็นเราที่โลภยังเป็นเราที่สารพัดเป็นเราหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เข้าใจคำว่าธรรมะไม่เข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงที่จะต้องเริ่มจากธรรมะนะคะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจว่าธรรมะทั้งหมดเลยค่ะเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เราคิดว่าเป็นนกเป็นแก้วเป็นคนนะคะที่ยังยั่งยืนไม่เกิดดับถ้าอย่างนั้นก็เป็นธรรมดาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จะเป็นอย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะแต่รู้ความจริงถึงที่สุดว่าแม้แต่เราเห็นดอกไม้เนี่ยความจริงเห็นสีสันวรรณะและอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นถ้าไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมจะมีดอกไม้ไหมจะมีสีสันวรรณะไหมแต่ว่าธาตุดินน้ำไฟลมกระทบตาไม่ได้แต่ตรงธาตุดินน้ำไฟลมนั่นแหละมีสิ่งหนึ่งซึ่งกระทบตาได้เราก็เริ่มเข้าใจความละเอียดว่าไม่ใช่เราหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะเหตุนี้เพราะเหตุว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะคะเป็นปรมัตถธรรมบรมใหญ่ใครก็เปลี่ยนไม่ได้แข็งนี่จะเปลี่ยนให้เป็นหวานไม่ได้ผมจะเปลี่ยนให้เป็นเสียงไม่ได้เกิดเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยจริงหรือเปล่าค่อยๆมั่นคงในการที่จะเข้าใจว่าทั้งชีวิตเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมตอนเกิดหนึ่งขณะดับไปแล้วก็ไม่ใช่ขณะต่อไปซึ่งสืบต่อและขณะที่สืบต่อดับไปแล้วมีขณะอื่นเกิดสืบต่อก็ไม่ใช่ขณะก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะมีจริงเมื่อเกิดขึ้นแต่ก็ดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงไม่ปรากฏการเกิดและการดับถูกต้องไหมเนี่ยค่ะต้องค่อยๆ คิดตั้งแต่อย่างหยาบนะคะไม่มีได้ยินแล้วก็มีได้ยินแล้วได้ยินไปไหนเสียงไม่ได้ปรากฏแล้วก็มีเสียงปรากฏแล้วเสียงไปไหนหาอีกไม่ได้เลยในสังสารวัฏเพราะดับคือไม่กลับมาอีกเลยและทุกขณะเป็นอย่างนั้นค่ะพระเซนเกิดเป็นคนนี้ชาตินี้ชาติเดียวและขณะหนึ่งก็เป็นขณะที่ต่างกันขณะที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่ขณะที่เป็นอกุศลขณะที่เห็นก็ไม่ใช่ขณะที่ได้ยินแต่สืบต่อรวมแล้วเหมือนกับเที่ยงเป็นคนหนึ่งคนใดซึ่งประกอบด้วยเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดบ้างจำบ้างแต่ทั้งหมดไม่ใช่ใครเลยค่ะเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้ายังไม่ประจักษ์ยังไม่เข้าใจอย่างนี้ดับกิเลสไม่ได้ดับความเป็นเราไม่ได้เพราะรวมกันเมื่อไหร่มันก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ลองแยกทุกส่วนในร่างกายละเอียดยิบอากาศธาตุแทรกขั้นทุกอนูที่เล็กที่สุดนะคะกระจัดกระจายออกไปได้อย่างนั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าแม้สิ่งนั้นจะแตกย่อยละเอียดยิบอย่างไรก็มีรูปรวมกัน8รูปมี8รูปหมายความว่าไม่ใช่อย่างเดียวกันใช่ไหมคะ8คือ1 1 1 8อย่างรวมกัน8รูปไม่ใช่เราแล้วก็8รูปนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากความเย็นความร้อนหรือว่าเกิดจากจิตหรือว่าเกิดจากอาหารหรือว่าเกิดจากกรรมถ้ารูปที่เกิดจากกรรมนะคะใครก็ทำให้เกิดไม่ได้ไปหาหมอไหนก็รักษาไม่ได้ถ้าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเพราะกรรมต่างหากที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างที่เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งค่อยๆ คลายความที่ยึดมั่นว่าเป็นเราเพราะว่ายึดว่าเป็นเราก็รักเราที่สุดทุกอย่างนะคะเป็นไปเพื่อเราทั้งหมดเลยแต่เราจะเป็นอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่คะแค่วันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะติดตามไปที่มีประโยชน์ที่สุดก็คือความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจไม่ว่าจะเกิดชาติไหนที่ไหนก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าจะหมดกิเลสซึ่งมีผู้ที่เข้าใจธรรมะถึงที่สุดนะคะหมดกิเลสมากมายหลายท่านเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีได้เป็นไปได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่เร็ววันหรือไม่ใช่ว่ามีใครที่จะไปทำได้เหมือนกับสองฝั่งค่ะฝั่งของความไม่รู้คือฝั่งของมหาสมุทรที่กว้างใหญ่มากนะคะอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของความเห็นถูกต้องกว่าจะถึงฝั่งนั้นก็ต้องค่อยๆละฝั่งนี้ไป ซึ่งเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะคะแต่ไม่ใช่ด้วยเราไปพยายามด้วยเราอยากด้วยเราทำแต่ด้วยการเห็นประโยชน์รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นสัจธรรมและเป็นอริยสัจธรรมเมื่อปัญญาสามารถรู้ความจริงนี้ได้ว่าขณะนี้ค่ะทุกอย่างเกิดดับลืมแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นธรรมะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าเราจะได้ฟังสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะจนกว่ามั่นคงเพราะฉะนั้นธรรมะก็มีที่ฝ่ายที่จำนะคะและที่เราบอกว่าลืมก็คือขณะนั้นเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่เราคิดว่าจะคิดก็เลยลืมคิดเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่ากว่าจะมั่นคงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรานะคะแต่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจขึ้นแค่ได้ยินคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่พอค่ะต้องชัดเจนว่าเห็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะมีจริงและที่มีจริงก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดจะมีได้ยังไงและเกิดและดับไปก็จึงไม่ใช่เราและทุกอย่างนั้นก็ชัดเจนในความไม่ใช่เรานะคะแต่ไม่ได้คิดถึงบ่อยๆก็ลืมบ่อยๆเพราะฉะนั้นที่จะมั่นคงขึ้นก็คือฟังบ่อยๆจนกระทั่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะและสัญญาความจำที่มั่นคงว่าเป็นธรรมะเนี่ยก็จะทำให้สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟังอย่างขณะนี้มีเห็นนะคะและได้ยินว่าเห็นต้องเกิดแต่แค่เข้าใจใช่ไหมคะว่าเห็นเกิดแต่เข้าใจแค่นี้ไม่ใช่ความเข้าใจที่มั่นคงเพราะยังไม่ได้ประจักษ์แจ้งขณะที่เห็นเกิดแล้วเห็นดับเมื่อสิ่งใดที่เป็นความจริงสิ่งนั้นรู้ได้นะคะแต่ไม่ใช่ด้วยการที่ความเป็นเราพยายามจะให้เกิดเร็วๆรู้มากๆทันทีเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ต้องเป็นความเข้าใจซึ่งความไม่เข้าใจมีมากกว่าเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเพียงฟังไม่กี่คำแล้วจะไปให้เข้าใจลบล้างความที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนให้หมดทันทีเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มีบารมีหนึ่งนะคะคือความอดทนอดทนอย่างอื่นนะคะเราก็รู้สึกว่าไม่ยากเท่าไหร่แต่ที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่ใช่เราแค่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเนี่ยจะต้องอดทนอีกนานเท่าไหร่แต่ในเมื่อเป็นความจริงนะคะและเริ่มเข้าใจความเข้าใจอันนี้จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีตัวตนที่จะไปทำให้ความเข้าใจเกิดมากๆเร็วๆแล้วก็ประจักษ์แจ้งได้เพราะฉะนั้นนะคะพอได้ยินคำว่าขันติบารมีเนี่ยรู้เลยต้องอดทนแต่ไม่ใช่เรานะคะเป็นธรรมะที่เป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะไม่มีใครเพราะเป็นจิตและเจตสิกและรูปแต่เมื่อลักษณะของจิตไม่ปรากฏลักษณะของเจตสิกก็ไม่ได้ปรากฏนะคะรูปก็ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงปรากฏเป็นสันฐานต่างๆเป็นนิมิตให้จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดกว่าจะลบล้างการที่รวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะฮะให้มีความเข้าใจถูกคือแต่ละหนึ่งต้องเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเดี๋ยวนี้มีแน่ใช่ไหมคะแต่เป็นสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างก็แสดงว่าเราไม่ได้เข้าใจความจริงว่าเห็นแค่เห็นต้องดับและจิตที่เกิดสืบต่อเนี่ยก็จำนิมิตรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงตามลำดับเลยค่ะจากเห็นก็เป็นคิดถ้าไม่คิดจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่ารูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นก็ไปจำไว้ว่านี่เป็นดอกไม้นั่นเป็นโต๊ะนั่นเป็นคนแต่ความจริงก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาเปลี่ยนไม่ได้ต้องมีจิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงจะปรากฏได้ว่ามีจริงๆเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจไม่ใช่มีเราจะไปทำอะไรให้เข้าใจกว่านี้นะคะแต่ความเข้าใจที่เริ่มเกิดนะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นเข้าใจเมื่อไหร่ก็ละความไม่รู้และความไม่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดก็คิดดูในสังสารวัฏแสนไกลนะคะผ่านมาแล้วไม่รู้ทั้งนั้นและจะให้หมดทันทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นบุญนะคะที่ได้มีการฟังและมีการสะสมความเข้าใจจนกระทั่งวันหนึ่งสภาพธรรมะปรากฏเหมือนอย่างที่ได้ฟังเลยแน่นอนค่ะแต่ก็ไม่ใช่ด้วยความหวังนะคะแต่เพราะค่อยๆละความเป็นเราพระเส้นพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนะคะเพื่อละแต่ไม่ใช่เรา หรือตัวตนละแต่ปัญญาที่เข้าใจผูกต่างหากที่ละเพราะฉะนั้นถ้าปัญญายังไม่มีละไม่ได้ถ้าปัญญามีน้อยก็ได้นิดเดียวแค่ฟังถ้าปัญญามีมากขึ้นอีกมากขึ้นอีกนะคะก็ประจักษ์ความจริงว่าทุกอย่างที่ได้ฟังเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นสัจธรรมความจริงซึ่งใครก็เปลี่ยนไม่ได้ความไม่รู้จะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้จะเป็นพระโสดาบันไม่ได้ไปนั่งปฏิบัตินั่งนอนยืนเดินกี่วันด้วยความไม่รู้ก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสใดๆได้แต่การเข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆละความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยอยู่มาในสังสารวัฏนี่นานมากใช่ไหมคะยังอยู่ได้ใช่ไหมคะพระฉันก็จะอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานไม่มีใครสามารถบอกได้ว่านานเท่าไหร่เพราะไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วนะคะเกิดแล้วตายทุกอย่างที่มีในชาตินี้อยู่ไหนเมื่อตายแล้วไม่เหลือเลยพระฉันเมื่อวานนี้สิ่งที่มีหมดแล้วค่ะเป็นวันนี้ละพอถึงพรุ่งนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ต้องไม่มีก็ต้องผ่านไปพระเจ้าก็มีแค่ชั่วขณะที่ปรากฏและก็หมดโดยไม่รู้ก็ติดข้องแต่พอรู้แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของธรรมะไม่มีใครจะไปจัดการอะไรได้เลยมีเหตุปัจจัยก็ต้องเกิดเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นนะคะการที่จะติดข้องในความเป็นเราอย่างมั่นคงค่อยๆลดน้อยไปทีละเล็กทีละน้อยด้วยการทำความดีเพิ่มขึ้นเพราะเหตุว่าแต่ก่อนนี้อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราแต่เมื่อไม่มีเราจะอยากได้อะไรใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆเนี่ยค่ะแค่เห็นแล้วก็ดับแค่เห็นยังดับและสิ่งที่เราคิดว่ามีมันอยู่ไหนถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นอีกก็ไม่มีแต่เมื่อมีจิตที่เกิดดับสืบต่อไปก็ยังจำไว้ว่ามีเท่านั้นเองซึ่งความจริงไม่มีแม้แต่เราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นอีกเรื่อยๆจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระองค์เป็นที่พึ่งเพราะว่าวันนี้นะคะฟังแค่นี้ไปคิดเองต่อไม่มีประโยชน์เลยค่ะเพราะว่าจะคิดได้ยังไงคะคิดก็เหมือนเดิมเป็นเราเหมือนเดิมแต่พอเห็นว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำที่เข้าใจขึ้นก็รู้ว่าฟังแค่นี้ไม่พอที่จะละกิเลสแต่ว่าความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นต่างหากที่จะค่อยๆละสิ่งที่เป็นกิเลสที่มีประโยชน์อะไรเลยก็เป็นชีวิตหนึ่งที่เกิดมานะคะแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ตามการสะสมแลกกันได้ไหมคะไม่มีทางค่ะพ่อแม่ป่วยไข้ลูกขอป่วยแทนยังไม่ได้ลูกเจ็บหนักพ่อแม่ขอแบ่งเบายังไม่ได้เห็นไหมคะไม่มีใครทำอะไรกับใครได้เลยทั้งสิ้นเพราะเป็นธรรมะที่ต้องเป็นไปตามการสะสมไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับก็ไม่ได้ค่ะ
4: กราบท่านอาจารย์ครับความเจ็บที่เกิดที่กายแล้วกายเขาไม่รู้อะไรแล้วทำไมมันมีความเจ็บเกิดขึ้นมา
0: ค่ะธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นธรรมะครับท่านอาจารย์
0: ไหนลองบอกซิว่าธรรมะอะไรบ้าง
4: เป็นรูปธรรมซึ่งไม่รู้อะไร
0: เท่านี้เดี๋ยวนี้มีไหม
4: มีครับ
0: ตรงไหน
4: ทุกส่วนของในร่างกายเนี่ย
0: ทั้งหมดปรากฏพร้อมกันได้เลยค่ะ
4: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉันถามว่าตรงไหน
4: ตรงที่เจ็บแหละครับ
0: เอาเจ็บแล้วนะคะไม่ใช่กายแล้วนะเห็นไหมคะคนละอย่าง
4: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มีกายแต่ไม่เจ็บแล้วก็เกิดเจ็บขึ้นมาเพราะฉะนั้นเจ็บนั้นต้องไม่ใช่กาย
4: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเจ็บเป็นธรรมะอะไร
4: เจ็บเป็นนามธรรมเป็นเจตสิก
0: ต้องการให้เรียกชื่อหรือเปล่าหรือให้รู้ว่ามีจริงจริงแต่ไม่ใช่เรา
4: เจ็บเป็นเจ็บ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเจ็บมีจริงไม่ใช่เราและไม่ใช่จิตเพราะจิต รู้สิ่งที่ปรากฏแต่เจตสิกเป็นสภาพที่ไม่ใช่รู้แจ้งนะคะแต่มีลักษณะต่างๆกันไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกไม่ใช่จิต
4: ใช่ครับ
0: แต่เป็นเจตสิก
4: เป็นเจตสิก
0: และเมื่อมีจิตที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วนะคะจะไม่มีความรู้สึกในสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นความรู้สึกนะคะมี5อย่างความรู้สึกสุขทางกาย1ทุกข์ทางกาย1มีใครไม่รู้จักทุกข์ทางกายบ้างไหมคะ
4: ทุกคนรู้จัก
0: เพราะฉะนั้นเจ็บเป็นอะไร
4: เจ็บก็เป็นทุกทางกาย
0: ถ้าไม่มีกายจะเจ็บไหม
4: ถ้าไม่มีกายก็ไม่เจ็บครับ
0: ค่ะแต่เมื่อมีกายจะไม่เจ็บได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะมีกายก็ต้องมีเจ็บ
4: ใช
0: ่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกกายหนึ่งสุขกายหนึ่งนะคะถึงแม้ไม่ทุกกายสุขกายแต่ใจเป็นสุขโดยไม่ต้องพึ่งอาศัยกายหรือใจเป็นทุกข์โดยไม่อาศัยกายเพราะฉะนั้นความรู้สึกทั้งสองอย่างนี้ต่างกันใช่ไหมคะสุขกายกับสุขใจทุกกายกับทุกใจเพราะฉะนั้นเป็นสี่แล้วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยสุขกายทุกกายหรือว่าสุขใจทุกใจ
4: ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะของสุขกายบ้างหรือว่าสุขใจบ้างแล้วแต่เหตุและปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นครับ
0: ค่ะแต่ความจริงนะคะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งไม่สุขไม่ทุกข
4: ์ครับ
0: ภาษาบาลีก็ตรงเลยนะคะอะทุกขมสุขไม่ใช่ทั้งสุขไม่ใช่ทั้งทุกข์คืออุเบกขาหรือเฉยเฉยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมากไหม
4: มากครับ
0: มากเลยนะนานๆจะสุขใจสุขกายทุกกายทุกใจ
4: ใ
0: เพราะฉะนั้นปกติเนี่ยก็เป็นอุเบกขา รู้ยากไหม
4: ถ้าศึกษาก็รู้ได้ถ้าไม่ศึกษาก็ไม่เคยรู้เลยว่าลักษณะนี้เป็นลักษณะที่เฉยเฉย
0: เพราะฉะนั้นตัวจริงเลยเดี๋ยวนี้อะไร
4: เฉยเฉยครับ
0: เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้คือเฉยเฉยเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องเกิดกับจิตทุกขณะเป็นเจตสิกหนึ่งในเจ็ดที่ต้องเกิดกับจิตทุกประเภททำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงละเอียดอย่างนี้เพื่อให้เราเนี่ยค่อยๆเข้าใจว่าไม่มีเราแต่ที่มันเคยเป็นเราเจ็บเราสุขเราทุกข์ก็คือแค่สภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งเป็นเจตสิกซึ่งต้องเกิดกับจิตทุกขณะแต่เพียงหนึ่งจะสุขก็หนึ่งจะทุกข์ก็หนึ่งจะสุขกายก็หนึ่งสุขใจก็หนึ่งเฉยๆก็หนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นความรู้สึกหลากหลายที่เกิดกับจิตทุกขณะแต่ต้องทีละอย่างใช่ไหมคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้รู้สึกยังไงคะ
4: รู้สึกเฉยๆครับ
0: ถูกต้องไหมคะเห็นนี่ไม่เจ็บอ่ะเห็นเจ็บไม่ได้แล้วเห็นก็สุขไม่ได้ด้วยก็แค่เห็นยังไม่รู้ว่าอะไรแล้วจะไปเป็นสุขได้ยังไงด้วยเหตุนี้นะคะขณะเห็นขณะได้ยินขณะได้กลิ่นขณะลิ้มรสจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตามแต่ไม่ใช่ขณะที่กำลังมีรสเท่านั้นเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นต้องละเอียดมากค่ะชอบรสอร่อยแต่ขณะที่กำลังรู้รสแค่รู้ไม่ใช่ชอบและก็ไม่ใช่อร่อยแต่กำลังลิ้มรสนะคะแค่รู้รสแต่ถ้าชอบก็คือว่าเป็นเจตสิกอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตซึ่งเกิดต่อจากจิตเห็นเพราะว่าจิตเห็นเท่านั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกดีใจเสียใจหรือว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ได้นะคะต้องเป็นเพียงแค่รู้สึกเฉยเฉยเพราะฉะนั้นเจตสิกที่เป็นอุเบกขาหรืออทุกขมสุขเวทนาเนี่ยนะคะจะเกิดกับจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสเท่านั้นที่ต้องเป็นอุเบกขาแต่ทางกายนะคะไม่เฉยเลยนะคะอะไรมากระทบกายความรู้สึกขณะนั้นเป็นสุขหรือทุกข์เท่านั้นแต่น้อยมากค่ะแค่ความรู้สึกว่าเย็นไปทุกข์ละพอลดความเย็นลงไปเฉยๆไม่เห็นใครว่าอะไรใช่ไหมคะแต่พอสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนว่าสุขหรือทุกข์เพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะเห็นตลอดความจริงที่ตลอดก็คือเกิดดับสืบต่อมีจิตอื่นสลับขั้นแต่ไม่ปรากฏเลยเหมือนเห็นตลอดเวลาเพราะว่าจิตเห็นเกิดบ่อยสืบเนื่องจนเหมือนกับมีเห็นอยู่แม้ว่ากำลังได้ยินขณะนี้เห็นก็ยังไม่ได้ดับไปแสดงความรวดเร็วของการที่ดับแล้วเกิดอีกแม้ว่าห่างกันนะคะจิตเห็นกับจิตได้ยินเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าห่างกันมีจิตอื่นเกิดขั้นแต่ก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นก็ฟังธรรมะเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราเมื่อเข้าใจละเอียดขึ้นบังคับไม่ได้เห็นแล้วจะเป็นทุกข์ต้องไม่ใช่ขณะเห็นหลังจากเห็นแล้วรู้ว่าเป็นอะไรจึงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นชีวิตนี่ละเอียดมากเลยแม้แต่อะไรจะเกิดขึ้นหลากหลายต่างกันก็เพราะป ัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น
4: การสะสมความเข้าใจที่ได้ฟังมาวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรว่าเวลาไปเกิดชาติหน้าแล้วเนี่ยส่วนที่มีความเข้าใจเนี่ยจะช่วยเกื้อกูลชีวิตในภพหน้ากับท่านอาจารย
0: ์ค่ะคุณปริญญารู้จักกอไก่ไหม
4: รู้จักกอไก
0: ่สละอิสละอาร
4: ู้จักครับ
0: ค่ะเห็นที่ไหนก็จำได้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ตายแล้วเกิดอีกอะไรที่เคยสะสมไว้สิ่งที่เป็นบุญและบาปหรือกุศลอกุศลติดตามไปสะสมไปทำให้มีอุปนิสัยต่างๆกันมีความชอบมีความไม่ชอบอะไรก็ต่างๆกันไปสิ่งใดที่เกิดแล้วนี่ค่ะก็สะสมอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นถ้าสะสมความเข้าใจฟังธรรมะเห็นประโยชน์ชาติหน้าพอได้ยินคำว่าธรรมะก็สนใจที่จะเข้าใจพอฟังแล้วนะคะความเข้าใจต่างกันเพราะเคยเข้าใจมาแล้วมากเท่าไหร่หรือน้อยเท่าไหร่คนที่เพิ่งฟังครั้งแรกกับคนที่ฟังมาแล้วนานๆหลายชาติก็ต่างกัน
5: ครับท่านอาจารย์ครับขอเรียนถามให้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายเรื่องนิมิตและอนุพยัญชนะครับขอบคุณครับ
0: สภาพที่จำมีจริงใช่ไหมคะแล้วจำนั้นจำอะไรก็ต้องจำสิ่งที่เห็นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นอะไรแล้วก็จำหมดเลยค่ะจำจนกระทั่งว่าดอกกุหลาบสีชมพูก็มีสีเหลืองก็มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีความจำจะรู้ไหมว่าต่างกันก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าจำว่าเป็นคนไม่ใช่สุนัขไม่ใช่แมวใช่ไหมคะแต่จำยิ่งกว่านั้นอีกส่วนละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าไม่สนใจหรือไม่จำนะคะก็จำคร่าวๆอย่างเห็นกระเป๋าสองใบเนี่ยดูเหมือนกันดูดีๆสิเหมือนกันหรือเปล่าต่างกันตรงไหนแม้แต่ตัวหนังสือเล็กๆตรงนั้นก็ยังต่างกันใช่ไหมนั่นคืออนุพยัญชนะส่วนละเอียดแต่ก็เพราะจำนั่นเองและแต่ว่าจะจำแบบไหนจะจำแบบรูปร่างสันฐานนี่คนนั่นแมวใช่ไหมคะแต่ถ้าละเอียดกว่านั้นอีกแมวสองตัวยังต่างกันวัวควายเนี่ยทำไมเจ้าของจำได้แต่คนที่ไม่รู้จักเนี่ยจะจำได้ไหมคะมันเหมือนกันเลยอ่ะใช่ไหมคะวัวสองตัวเหมือนกันแต่คนที่เป็นเจ้าของเขารู้ว่ามันไม่เหมือนกันโดยอนุพยัญชนะส่วนละเอียดปลีกย่อยเพราะฉะนั้นก็คือธรรมดาหมายความต้องมีความจำต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้จำและว่าจะจำเพียงรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตแต่ถ้าจำส่วนละเอียดก็เป็นอนุพยัญชนะเพราะฉะนั้นต้องมีสภาพธรรมะที่มีจริงใช่ไหมคะไม่ต้องเรียกก็มีขณะนี้ได้ฟังธรรมะจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเดี๋ยวนี้เห็นดับไหมดับได้ยินดับไหมดับนะคะรู้ขณะที่หนึ่งเกิดและหนึ่งดับไหมคะไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับสืบต่อปรากฏให้รู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งคือนิมิตเพราะเราไม่รู้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่คะอย่างดอกกุหลาบเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่ละหนึ่งซึ่งเป็นแข็งเป็นอ่อนหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่เห็นทีเดียวก็เป็นดอกไม้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับอย่างเร็วนี่ค่ะปรากฏทำให้เป็นรูปร่างสันฐานที่เคยอุปมาไว้ก็คือว่าก้านธูปหนึ่งดอกดอกเดียวนะคะจุดแล้วก็แกว่งให้เร็วที่สุดเลยให้เป็นวงกลมเห็นอะไรเห็นอะไรคะพอเห็นก็เห็นอะไรเลยเห็นแสงไฟที่เป็นวงกลมฉันใดนะคะสิ่งที่เกิดดับเนี่ยปรากฏเป็นกลมบ้างเหลี่ยมบ้างยาวบ้างสั้นบ้างรูปร่างสันฐานต่างๆกันบ้างแสดงเห็นว่าถ้าเราจะคิดถึงการเกิดดับเนี่ยนะคะสุดที่จะประมาณได้แค่ลืมตาเห็นหมดเลยเวลานี้ไม่รู้ว่าเห็นอะไรก่อนได้ซ้ำไปเพราะเหมือนพร้อมกันแต่ความจริงพร้อมกันไม่ได้ค่ะต้องทีละหนึ่งเกิดระดับแต่เร็วจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเหมือนวงกลมของแสงไฟที่เราแกว่งให้กลมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏได้คือนิมิตของสิ่งที่เกิดดับ พราะไม่สามารถที่จะรู้หนึ่งเดียวที่เกิดและดับแต่หนึ่งเดียวซ้อนกันแต่ละหนึ่งเนี่ยทำให้ปรากฏทางตาเป็นนิมิตสีสันวรรณะต่างกันสันฐานต่างกันเพราะฉะนั้นพอเห็นอย่างนี้แล้วไม่รู้การเกิดดับก็จำเลยใช่ไหมคะนี่เป็นคิ้วนั่นเป็นหูนั่นเป็นแขนนี่เป็นมือเห็นไหมคะการเกิดดับเร็วปานนั้นเลยค่ะเหมือนกับไม่มีเวลาที่เราจะต้องไปนั่งจำอะไรเลยเพราะว่าเร็วจนเกินกว่าที่เราจะรู้ได้เพราะฉะนั้นพอเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะให้ทราบเห็นเพียงนิมิตของสิ่งที่เกิดดับอันนี้พอจะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเห็นกระเป๋าเนี่ยหมดเลยทั้งหูทั้งตัวเนี่ยเห็นพร้อมกันเลยไม่ใช่แยกใช่ไหมคะแต่ความจริงต้องทีละหนึ่งลองคิดดูทีละหนึ่งซึ่งเกิดดับจนปรากฏเป็นนิมิตของหูกระเป๋าเป็นตัวกระเป๋าเนี่ยเท่าไหร่ละเพราะฉะนั้นนิมิตหมายความถึงการเกิดดับที่เร็วที่สุดของสภาพธรรมะปรากฏเพียงรูปร่างสันฐานเพราะเหตุว่าสืบต่อกันจนไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรดับนั่นคือนิมิตเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนะคะจะมีคำว่ารูปะนิมิตรูปทั้งหมดนี่เป็นนิมิตหมดเลยเห็นทีเดียวแป๊บเดียวรู้เลยลืมตาก็เห็นหมดละนะคะเห็นอะไรไม่ได้เห็นการเกิดดับของสภาพที่เป็นรูปธรรมแต่เห็นนิมิตที่เกิดดับแล้วสืบต่อจนปรากฏเป็นนิมิตแล้วนี่คือพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ทำให้คนที่ได้ฟังในอบรมปัญญาจนประจักษ์แจ้งอย่างนี้ได้ค่ะแต่ต้องด้วยความอดทนด้วยการละความเป็นตัวตนจึงจะรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งค่อยๆต่างกันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือนิมิตนะคะเมื่อนิมิตปรากฏหลากหลายจำได้ใช่ไหมคะก็มีการรู้อัตถะคือความหมายของสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรยังเด็กเกิดใหม่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเกิดวันนี้เลยเดี๋ยวนี้มีตาเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่าความจำไม่พอใช่ไหมคะในนิมิตสันฐานที่ปรากฏแต่พอเห็นบ่อยๆเนี่ยรู้เลยว่าอะไรนั่นคือนิมิตซึ่งมาจากสภาพธรรมะที่เกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆเพราะฉะนั้นบัญญัติหมายความว่ารู้ได้โดยประการนั้นๆเพราะฉะนั้นโดยประการที่คิ้วเป็นคิ้วตาเป็นตาหูเป็นหูนี่คือเริ่มบัญญัติละใช่ไหมคะแต่ไม่ได้พูดนะคะเป็นอรรถบัญญัติคือรู้ลักษณะความหมายของสิ่งนั้นอย่างเห็นใบไม้กับดอกไม้เนี่ยเห็นไหมคะถ้าเด็กเกิดใหม่ไม่รู้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าปรากฏความหลากหลายแล้วก็เริ่มจำทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเห็นมันนี่ไม่ใช่นั่นเพราะลักษณะต่างกันใช่ไหมคะนี่เป็นอรรถบัญญัติคือรู้ความต่างของนิมิตจึงรู้ได้โดยประการนั้นๆว่าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นมีปรมัตถธรรมแต่ปรากฏเป็นนิมิตเพราะเกิดดับอย่างเร็วเมื่อปรากฏนิมิตแล้วก็ทำให้รู้โดยประการนั้นๆว่าหลากหลายไม่ต้องพูดโต๊ะไม่ใช่เก้าอี้ไมโครโฟนไม่ใช่ดอกไม้ใช่ไหมคะรู้โดยอาการนั้นๆเพราะฉะนั้นเด็กเกิดใหม่ยังไม่มีคำเลยค่ะแต่เขาเริ่มละที่จะเข้าใจว่าสิ่งนั้นหลากหลายต่างกันใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงคนพูดด้วยทุกวันใช่ไหมคะกว่าจะรู้กว่าจะจับคำแต่ละคำซึ่งเสียงก็ปรากฏเป็นนิมิตอีกเกิดดับเร็วมากทุกอย่างนะคะที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยเป็นนิมิตทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่ปกปิดความจริงซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้นอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับเร็วแล้วก็ปรากฏเป็นสิ่งต่างๆซึ่งทำให้ไม่รู้จึงหลงเข้าใจว่าเป็นเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แสนนานมาแล้วในสังสารวัฏเท่ากับว่ามืดบอดเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็หมดไปใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ทั้งหมดใครจำได้เมื่อวานนี้ตอนเช้ารับประทานอะไรคะนึกไหมเห็นไหมคะถ้าไม่มีปรมัตถธรรมจะมีรูปร่างสันฐานปรากฏเป็นนิมิตไหมว่านี่ปลานั่นกุ้งใช่ไหมคะเนี่ยเรารู้ได้โดยนิมิตเกิดอรรถบัญญัติคือรู้เข้าใจในสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่มีเสียงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เสียงกระทบหูหลากหลายมากจ จนค่อยๆรู้ว่าเสียงแต่ละหนึ่งเนี่ยหมายความถึงอะไรทั้งที่ยังพูดไม่ได้เลยแต่ได้ยินแล้วใช่ไหมคะเด็กเกิดใหม่กว่าจะพูดได้เพราะได้ยินเสียงจนจำได้จนสามารถที่จะเปล่งคำออกไปตามความเข้าใจในเสียงนั้นจึงสามารถที่จะเรียกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นคือสัทธบัญญัติเพราะฉะนั้นให้เข้าใจความหมายของบัญญัติว่านะคะเป็นการรู้ได้โดยประการนั้นๆทางตา

นะคะแต่ก็ต้องมาจากสองอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปนึกถึงเรื่องราวมากมายแต่เมื่อพบคำไหนเข้าใจคำนั้นได้ตอนนี้ยังสงสัยในปรมัตถธรรมไหมถ้าไม่มีปรมัตถธรรมนิมิตไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีปรมัตถธรรมเกิดดับสืบต่อไม่ประจักษ์การเกิดดับสืบต่อสิ่งที่เกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นนิมิตหลากหลายรูปร่างสันฐานคือนิมิตเพราะฉะนั้นก็มีการเข้าใจในรูปลักษณะที่ต่างกันเป็นบัญญัติเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะบัญญัติเนี่ยไม่เหมือนเนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าเรียกว่าดอกกุหลาบแต่รู้เลยว่ามันไม่เหมือนกันน่ะใช่ไหมฮะพอไปเจอดอกมะลิใช่ไหมฮะการเกิดดับของดอกกุหลาบการเกิดดับของดอกมะลิทำให้ปรากฏเป็นนิมิตที่ต่างกันพอนิมิตต่างกันก็เข้าใจในประการที่ต่างกันนั่นคือบัญญัติเริ่มบัญญัติแล้วว่านี่ไม่ใช่นั่นแต่พอมีเสียงเข้ามาก็เรียกเลยนี่ดอกมะลินั่นดอกกุหลาบเพราะฉะนั้นจึงมีอรรถบัญญัติไม่ต้องมีเสียงแต่อาการที่ปรากฏสืบต่อปรากฏเป็นนิมิตใช่ไหมคะพอปรากฏนิมิตแล้วก็เข้าใจในนิมิตนั้นก็เป็นอรรถบัญญัติเพราะฉะนั้นนกมีอรรถบัญญัติไหมคะมีเขาก็รู้นี่ว่าอะไรกินได้หรือกินไม่ได้ไม่ต้องเรียกด้วยใช่ไหมคะนกจะพูดอย่างคนก็คงไม่ได้หรอกแต่ก็จำกัดที่เขาสามารถจะรู้กันได้ในหมู่เขาใช่ไหมคะซึ่งเราก็ไม่สามารถจะไปรู้ได้เราไม่ใช่นกแต่อาจจะสังเกตสังกาจนกระทั่งรู้ได้ว่าอ้อเสียงนี้แล้วนกอื่นทำยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าความเข้าใจว่าไม่ใช่เราเนี่ยค่ะค่อยๆเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเมื่อเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่จะให้หมดความเป็นเราทันทีเป็นไปไม่ได้ให้รู้ความจริงว่าต้องปัญญามากกว่านี้จะไปพูดคำว่าวิปัสสนาโดยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยถูกไหมล่ะก็ผิดหมดใช่ไหมคะต้องเป็นคนตรงแล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีบุคคลใดเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงกล่าวความจริงที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าให้ไปทำอะไรที่ไม่มีเหตุผลเลยจะรู้อะไรก็ไม่บอกไปนั่งๆเนี่ยให้รู้อะไรค่ะไปสำนักปฏิบัติแล้วนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างให้รู้อะไรไปมาแล้วไม่ใช่เหรอคะค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้ได้เลยใช่ไหมคะว่าไม่ได้รู้อะไรแต่เพราะไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพราะใครอ้างคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดเราก็เลยเชื่อตามวิปัสสนาก็วิปัสสนาแต่ไม่รู้ว่าวิปัสสนาไม่ได้เห็นเป็นวิปัสสนาเลยไม่ตรงกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าวิปัสสนาคืออะไรปัญญามีตั้งหลายระดับปัญญาขั้นฟังเนี่ยกำลังฟังในขณะที่สภาพธรรมะกำลังเกิดดับก็ไม่รู้แต่เริ่มเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่กำลังมีจริงๆเป็นปริยัตินะคะหมายความว่าความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องกันขัดกันไม่ได้เลยเพราะเป็นความจริงถึงที่สุดเพราะฉะนั้นจะเอาความเป็นเราไปปฏิบัติให้เกิดปัญญาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะปัญญาต้องรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเริ่มรู้จักคำแรกคือธรรมะสิ่งที่มีจริงแล้วก็มีจริงๆให้เข้าใจด้วยไม่ใช่ไปพูดแล้วไม่มีสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมคะแต่มีไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีและมีแล้วด้วยเมื่อไหร่ก็ได้ขณะไหนก็ได้มีแล้วทั้งนั้นให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังจะไปสำนักปฏิบัติก็ไม่รู้อะไรแล้วก็ไปแล้วจะรู้อะไรแต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจสิ่งที่มีไม่ใช่ให้ไปทำสิ่งที่ไม่มีให้มีทำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มีแล้วเนี่ยรู้ว่าเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นผู้ที่เคารพในพระรัตนตรัยคือผู้ที่เข้าใจธรรมะไม่อย่างนั้นก็เชื่อคนอื่นใช่ไหมคะเพราะเราไม่ได้ศึกษาจริงๆแต่ถ้าศึกษาจริงๆเนี่ยค่ะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตั้งแต่เริ่มฟังจนกระทั่งปฏิก็ไม่ใช่เราค่ะปัญญาเกิดถึงระดับนั้นที่จะรู้ความจริงพร้อมด้วยปัจจัยที่จะทำให้เกิดจึงเกิดได้ไม่ใช่จะ

0: บังคับให้มารู้การเกิดดับขณะนี้เลยนะคะไม่มีปัจจัยที่จะไปรู้การเกิดดับไม่มีปัญญาระดับนั้นและจะไปให้ระดับนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ถ้ามีปัญญาค่อยๆสะสมไปค่อยๆเข้าใจไปค่อยๆละความไม่รู้นะคะอะไรจะเกิดใครรู้บ้างท่านพระสารีบุตรไม่รู้เลยนะคะว่าท่านจะได้พบท่านพระอัสสชิตอนนั้นท่านเป็นอุปติสสะมานพแล้วก็เห็นท่านพระอัสสชิเดินบิณฑบาตด้วยกิริยาอาการที่สงบน่าเลื่อมใสไม่เหมือนผลที่ท่านได้เคยเห็นมาแล้วใช่ไหมคะที่จะมีความสงบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ติดตามไปเพื่อที่จะสนทนาด้วยและผลของการสนทนาไม่กี่คำท่านพระสารีบุตรที่ได้สะสมปัจจัยมาแล้วที่จะเข้าใจก็สามารถที่จะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะวิปัสสนาขณะไหนก็ได้ท่านไม่ได้ไปทำท่านไม่ได้ไปเตรียมตัวท่านไม่ได้ไปจงใจตั้งใจแต่ว่าท่านเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วในขณะนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความต่างกันของผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะว่าธรรมดาสอนให้เป็นคนดีก็เหมือนใครก็ได้ทำไมต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดยิ่งนักไม่มีใครสามารถที่จะเปรียบได้พระเชนมรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือความเข้าใจถูกประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดเพราะว่าเหมือนคนที่อยู่ในความมืดนะคะในสังสารวัฏเพราะอะไรคะกำลังเกิดดับก็ไม่รู้คิดว่ามีคิดว่าเป็นเราและเสร็จแล้วก็ตายไปเกิดมาอีกก็เหมือนเดิมคือไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นชีวิตเหมือนฝันประการหนึ่งก็คือว่าในฝันเนี่ยมีทุกอย่างคนโน้นก็มีคนนี้ก็มีฝันไปพอตื่นขึ้นอยู่ไหนไม่มีเลยเพราะฉะนั้นทั้งชาตินี่ก็เหมือนฝันไปมีโน้นมีนี่มีนั่นแต่ความจริงไม่มีเลยเพราะฉะนั้นตื่นเมื่อไหร่คือรู้ว่าไม่มีแล้วค่ะเมื่อกี้นี่หมดแล้วจะกลับมาอีกไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความเข้าใจก็ค่อยๆมั่นคงขึ้นนะคะจนกว่าจะค่อยๆรู้ขึ้นก็ละไปรู้แล้วก็ละไปรู้แล้วก็ละไปสภาพธรรมะขณะนี้จึงปรากฏตามความเป็นจริงได้วิปัสสนาไม่ใช่ขั้นฟังไม่ใช่ขั้นปฏิบัติแต่เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นขั้นฟังเนี่ยเป็นปริยัติที่เราเรียกว่าปริยัติรอบรู้ในพระพุทธพจน์คือต้องตรงกันหมดไม่ขัดกันเลยเมื่อไม่ใช่เราแล้วจะไปปฏิบัติเนี่ยถูกหรือผิดแค่นี้ก็ไม่รู้ละใช่ไหมคะไม่ได้ไตร่ตรองเพราะว่าไม่ได้ฟังมากพอที่จะรู้ว่าไม่มีใครทำอะไรได้เลยธรรมะต่างหากที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะเราไปทำด้วยความไม่รู้แต่ถ้ามีความเข้าใจปัญญาเกิดเมื่อไหร่ใครรู้เพราะเป็นอนัตตาสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานเกิดเมื่อไหร่ใครรู้สติระลึกรู้อะไรใครไปเลือกให้เกิดแล้วรู้แล้วดับแล้วแสดงความเป็นอนัตตาโดยตลอดนั่นคือปัญญาเพราะฉะนั้นขั้นปฏิบัติก็คือว่าต้องมีปริยัติก่อนมีความเข้าใจก่อนและความเข้าใจต่างหากที่จะทำให้สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏทันทีโดยสติมีปัจจัยก็เกิดถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดนี่แข็งก็แข็งอย่างนั้นแหละตั้งแต่เกิดจนตายแต่ถ้าปัญญาเกิดนะคะแข็งอย่างเดียวเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่นิ้วไม่ใช่อะไรเลยและถ้าปัญญามากกว่านั้นอีกนะคะแข็งนั่นแหละเดี๋ยวนี้กำลังเกิดดับนั่นคือวิปัสสนาปกติธรรมดาเลือกให้เกิดเมื่อนั้นเมื่อนี้ก็ไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะจึงจะเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความเข้าใจความไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่เราเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นผู้ตรงค่ะอุชุปฏิปันโนจะไปทำวิปัสสนาไหม
1: ผมเลยครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ทำอยู่แล้วครับ
0: ค่ะถ้ารู้ไม่มีใครทำใช่ไหมคะเพราะทำไม่ได้ไปทำก็ผิดเลยค่ะหลงเป็นเราทำหลงว่าเรารู้แล้วก็รู้ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่อวิชชาความไม่รู้จะไปรู้ความจริงอย่างนี้ได้ต้องเป็นความรู้เริ่มขึ้นตั้งแต่การฟังคำของผู้ที่ตรัสรู้และความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นในความไม่มีเราเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราคิดนึกไม่ใช่เราไม่ใช่พูดนะคะแต่เข้าใจตามลำดับขั้น สติสัมปชัญญะจึงสามารถรู้ตรงหนึ่งตามที่ได้ฟังถูกต้องตามความเป็นจริงตามลำดับขั้นเป็นวิปัสสนาญาณะตามลำดับขั้นด้วยโดยความเป็นอนัตตาด้วยละเอียดไหมคะลึกซึ้งไหมคะ
1: ละเอียดมากครับเพราะกำลังพยายามทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างนิมิตกับบัญญัติให้ชัดเจนอยู่นะครับว่าจริงๆส่วนต่างของเขาเนี่ยมันแค่ไหนทำไมพระองค์ท่านถึงบัญญัติด้วยคำสองคำ
0: เห็นไหมคะว่าไม่พ้นจากความเป็นเราที่อยากจะรู้และกำลังพยายามแต่รู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเราจิตเจตสิกต่างหากแม้ความพยายามนั้นถูกหรือผิดเป็นมิจฉาหรือสัมมาก็แล้วแต่ไม่ใช่เราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความเป็นเรายังมีอีกมากเพราะว่าสะสมมานานในสังสารวัฏนะคะแต่ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นโดยเข้าใจอะไรคะไม่ใช่เราไม่ใช่พอเข้าใจแล้วเป็นเราเข้าใจใช่ไหมคะนั่นก็ผิดอีกเพราะว่าผิดมานานไม่ต้องถามความเข้าใจเลยนะคะเพราะจิตธรรมเจตสิกธรรมทำแล้วด้วยกำลังทำทุกขณะไม่มีเราเลยแต่ละหนึ่งมีแต่ธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับตลอดเวลาเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งหรือเป็นเราก็ผิดเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะอัตตานุทิฏฐิบ่อยๆเนืองๆคล้อยตามความเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เรื่อยมาในสังสารวัฏและถ้าไม่ประจักษ์ความจริงดับไม่ได้ค่ะเป็นเรามานานมากและหนทางก็ไม่ใช่หนทางอื่นนะจากความเข้าใจซึ่งเป็นปัญญาเจตสิกเจตสิกอื่นทำหน้าที่เข้าใจไม่ได้เลยค่ะเจตสิก52มีเจตสิก1ซึ่งเข้าใจที่กำลังเข้าใจนี่ไม่ใช่เราแต่เป็นเจตสิกสติก็ไม่ใช่ปัญญาศรัทธาก็ไม่ใช่ปัญญาแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆและบังคับให้เกิดก็ไม่ได้มีปัจจัยจึงเกิดไม่มีปัจจัยก็ไม่เกิดถึงเวลาทำไมมีไฟไหม้ป่าก่อนไฟไหม้ก็เป็นป่าธรรมดานี่แหละแต่มีปัจจัยที่จะเกิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นเกิดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะจะถึงระดับไหนก็ต้องเพราะปัจจัยที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นตามลำดับพอถึงเวลานะคะอนัตตาปรากฏสามารถเข้าถึงสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังโดยไม่ใช่เราและไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่เพราะทั้งหมดนะคะเกิดเมื่อมีปัจจัยเลือกการเวลาไม่ได้เลือกขนาดปริมาณไม่ได้เลือกอะไรไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นไปตามปัจจัยฟังแค่นี้จะให้เป็นวิปัสสนาญาณเนี่ยไม่มีทาง
2: ท่านอาจารย์คะหนูเคยฟังชาดกหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยหนูก็เข้าใจเนื้อเรื่องที่
0: เพราะฉะนั้นธรรมะขณะนั้นคืออะไร
2: คือได้ยิน
0: ค่ะคือได้ยินไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็เข้าใจชาดกว่าหมายความถึงอะไรหมายความถึงการเกิดขึ้นของจิตเจตสิกตามปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นชาดกนั้น
2: หมายถึงเนื้อเรื่องของชาดกเกิดจากจิตเจตสิก
0: แน่นอนค่ะถ้าไม่มีจิตเจตสิกจะมีชาดก
2: ที่เป็นชาดกเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็มาจากจิตเจตสิกรูปนี่แหละที่ทำให้มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าชาดกเป็นอย่างนั้นเรื่องราวของพวกเราก็เช่นเดียวกันนะคะ
0: ก็จิตเจตสิกกี่ชาติกี่ชาติก็จิตเจตสิกรูปเกิดดับเกิดดับสืบต่อไม่หยุดเลยค่ะไม่มีใครทำให้หยุดได้เดี๋ยวนี้จะไม่ให้จิตเกิดต่อไม่มีทางความจริงคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร
2: เกิดล้มฟุบไปตายจิตก็หยุดเหมือนกันนะคะท่านอาจารย์ถ้าเกิดคนเขาพูดแบบนั้นนะคะ
0: เดี๋ยวก่อนนะคะทันทีที่จิตหนึ่งดับการดับของจิตนั้นเป็นปัจจัยให้จิตเกิดสืบต่อทันทีโดยนัตถิปัจจัยหมายความว่าจิตนี้ต้องหมดก่อนนะฮะต้องปราดไปนัตถิไม่มีอีกแล้วจิตอื่นจึงสามารถเกิดได้ต่อทันทีไม่ใช่จิตเก่าแต่ถ้าจิตเก่ายังไม่ดับจิตอื่นจะเกิดไม่ได้เพราะเป็นปัจจัยที่ว่าทันทีที่จิตนี้ดับต้องปราดไปก่อนจึงเป็นนัตถิปัจจัยไม่มีอีกแล้วสักหนึ่งขณะเพราะจิตหนึ่งขณะเนี่ยจะเป็นสามอนุขณะนะคะขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับแค่เกิดแล้วดับเนี่ยยังต่างกันที่ว่าขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับและขณะเกิดไม่ใช่ขณะที่ยังไม่ดับเพราะฉะนั้นเกิดแล้วก็ยังไม่ดับแล้วก็ดับ ภาษาบาลีก็อุปาทะทิติพังคะอุปาทะคือเกิดพังคะคือดับทิติคือในระหว่างที่ยังไม่ดับเกิดแล้วยังไม่ดับต้องปราดไปทั้ง3ขณะโดยสิ้นเชิงเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นนะคะโดยจิตนั้นเป็นอนันตระปัจจัยหมายความว่าทันทีที่จิตนั้นดับจิตอื่นต้องเกิดสืบต่อเพราะจิตก่อนเป็นปัจจัยที่จะให้จิตต่อไปเกิดขึ้น
2: ขณะนี้สมมุติเราตายจิตที่ดับก็เป็นอนันตระปัจจัยให้ดวงใหม่แต่ถ้ายังไม่ตายการทำงานของจิตก็เหมือนกัน
0: ยังไม่ตายเพราะว่ากรรมที่ทำให้เป็นคนนี้ยังไม่สิ้นสุดยังต้องเป็นคนนี้ต่อไปจนกว่ากรรมที่ทำให้เกิดเป็นคนนี้สิ้นสุดก็จะเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะทำกิจเพราะจิตทุกขณะที่เกิดต้องทำกิจของตนของตนเพราะฉะนั้นจิตขณะสุดท้ายไม่ได้ทำกิจผวังเหมือนเดิมที่จะดำรงภพชาติแต่ทำให้สิ้นภพชาติเพราะฉะนั้นทันทีที่จิตนี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตต่อไปเกิดอีกคนหนึ่งและแต่จะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามกรรมที่ถึงเวลาที่จะให้ผลทำให้เกิดก็ต้องเกิดเป็นอย่างนั้นเลือกไม่ได้เลย
2: ท่านอาจารย์คะจิตที่เกิดดับไม่แตกต่างหมายถึงก็ยังไม่ตายอย่างนี้ก็มีจิตเกิดดับเกิดดับ
0: เป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิก
2: ค่ะ
0: ต่างกันไหม
2: ต่างค่ะแต่หมายถึงว่าแล้วเราตายไปอย่างเงี้ยจิตหลังจากตายไปจะเปลี่ยนแปลงไหม
0: เพราะฉะนั้นตายคืออะไรก็ต้องพูดกันก่อนไม่ใช่พูดเฉยๆว่าตาย
2: ตายคือหมดความเป็นบุคคลนี้คือ
0: โดยกรรมที่สิ้นสุดที่จะให้เป็นคนนี้จะเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยสักหนึ่งขณะ
2: ในระหว่างนี้หมายถึงว่าจิตที่เกิดดับเกิดดับเห็นบ้างได้ยินบ้างเนี่ยจิตคนละประเภทที่เกิดขึ้นทำกิจการงานของเขา
0: เพราะฉะนั้นนะคะกรรมหนึ่งที่เป็นปัจจัยให้เกิดนะคะกรรมเดียวนะคะที่ได้ทำมาในสังสารวัฏแต่กรรมนี้แหละประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆซึ่งสามารถจะให้ผลได้ในชาตินั้นเพราะฉะนั้นบุญกรรมที่นกสะสมมานะคะจะให้มีบ้านช่องอย่างคนก็ไม่ได้ไปเข้าโรงเรียนอะไรๆก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าเกิดมาโดยกรรมที่ทำให้เป็นนกกุศลใดๆก็ได้แค่แล้วแต่ใครจะเอาไปเลี้ยงดูหรือทำอะไรก็ตามแต่แล้วแต่นะคะให้รู้ว่าเห็นเมื่อไหร่ได้ยินเมื่อไหร่ได้กลิ่นเมื่อไหร่ลิ้มรสเมื่อไหร่รู้สิ่งที่กระทบกายเมื่อไหร่เป็นผลของกรรมต่อจากนั้นคือการสะสมที่จะเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างไม่อย่างนั้นเราก็แยกเหตุกับผลไม่ออกใช่ไหมคะแต่นี่ผลของกรรมคือเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้องเห็นต้องได้ยินสิ่งที่น่าพอใจสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็แล้วแต่กรรมเป็นปัจจัยให้ผลทำให้จิตประเภทที่เป็นผลของตนเกิดขึ้นกรรมไม่ดีจะให้เห็นดีได้ไหมเพราะฉะนั้นกรรมไม่ดีถึงเวลานะคะก็ทำให้จิตที่เห็นเป็นผลของกรรมที่ไม่ดีจึงเห็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเกิดมานี่นะคะเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปก็ต้องรู้ว่าผลคือเมื่อไหร่เห็นนั่นแหละเป็นผลของกรรมและถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมก็เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจ
2: ทีนี้จะมาข้องใจตรงกรรมใหม่สิคะท่านอาจารย์ในเมื่อเราเกิดมาเนี่ยรับผลของกรรมเห็นได้ยินเน
0: ี่
2: ย
0: พอเห็นแล้วคิดไหม
2: คิดแน่นอน
0: เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
2: ออกก็แล้วแต่ค่ะท่านอาจารย์
0: ใช่แล้วเริ่มทำกรรมแล้วใช่ไหมก็เป็นกรรมใหม่ที่จะต้องให้ผลข้างหน้าต่อ
2: แต่เฉพาะเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมที่จะทำแล้วแต่หลังเห็น
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงจิตทุกขณะโดยละเอียดอย่างยิ่งว่าจิตนั้นเป็นชาติอะไรประกอบด้วยเจตสิกอะไรอย่างจิตเห็นนี่นะคะประกอบด้วยเจตสิก7ประเภทจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย10ดวงเนี่ยประกอบด้วยเจตสิก7อย่างถ้าเป็นจิตขณะอื่นมากกว่านี้ค่ะกุศลอกุศลนี่ก็มากกว่านี้ละน้อยที่สุดคือต้องมีจิตที่ประกอบด้วยเจตสิก7ดวงไม่มี2ดวง3ดวงเท่านั้นไม่มีจิตเกิดไม่ได้ต้องอาศัยปัจจัยจิตเจตสิกเนี่ยโดยฐานะใดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งละเอียดยิบเพื่ออะไรคะไม่มีเราแต่เป็นจิตและเจตสิกประเภทไหนก็คือเป็นธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลประเภทนั้น
2: ๆท่านอาจารย์คะเมื่อกี้ก็ทานอาหารหมายถึงว่าจิตก็เกิดขึ้นทำกิจการงาน แต่ว่าก็เป็นเราอะค่ะท่านอาจารย
0: ์และความจริงเป็นอะไร
2: ก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ
0: ้นเป็นเราหรือเปล่า
2: ไม่ใช่แต่ว่าไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นนะคะท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นจึงมีเจตสิกหนึ่งนะคะคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมีจริงๆมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นเราหรือเปล่าม
2: ิจฉาทิฏฐิก็เป็นธรรมะอย่าง
0: ก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้ไง
2: แต่ไม่รู
0: ้เพราะฉะนั้นไม่รู้มีจริงหรือเปล่า
2: ไม่รู้มีจริงค่ะ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
2: ก็เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะอะไร
2: เป็นอวิชชาค่ะท่านอาจารย์ไม่รู้เป็นโมหะ
0: เป็นธรรมะอะไร
2: เป็นเจตสิก
0: ค่ะเป็นเจตสิกเห็นไหมคะต้องรู้ถึงที่สุดจึงจะรู้ว่าไม่ใช่เราถ้ายังไม่รู้ก็ตอบไม่ได้ก็เป็นเราขณะนั้น
2: ถ้าฟังธรรมะบ่อยๆเนืองๆก็จะเกิดการพิจารณาอย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์กล่าวได้หมายถึงว่าก็พิจารณาเอาว่าฟังมาแล้ว
0: พิจารณาเป็นเราหรือเปล่า
2: ก็ไม่ใช่เราอีกค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เขา
0: เป็นอะไรธรรมะอะไร
2: ก็เป็นเจตสิก
0: ก็เป็นเจตสิกก็ไม่มีอะไรนอกจากจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นทรงแสดงลักษณะของจิตทรงแสดงลักษณะของเจตสิกแต่ละหนึ่งด้วยไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะมีลักษณะต่างกันมีกิจการงานต่างกันมีอาการปรากฏต่างกันมีเหตุใกล้ให้เกิดต่างกันทุกอย่างละเอียดมากถึงฟังยังไงก็ยังเป็นเรานะคะจนกว่าสภาพธรรมะปรากฏอย่างที่ได้ฟังเมื่อไหร่ไม่สงสัยเลยว่าเป็นอย่างนั้นจ
1: ึ
0: งสามารถที่จะละอกุศลได้ละการที่เคยยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะสิ่งนั้นเกิดแล้วดับไม่เหลือเลยจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นี่แค่ฟังให้เข้าใจแต่ฟังแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยค่ะจะถึงขณะที่สามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้ไม่อย่างนั้นไม่มีพระอริยบุคคลแล้วมีไหมคะสำนักปฏิบัติในสมัยพุทธกาล
3: ไม่มีด้วยนะ
0: พระเช่นจะมีกี่คนคะที่ตรงไปตรงมาเมื่อความจริงเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้คนอื่นเข้าใจความจริงด้วยเพื่อประโยชน์ต่อการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะให้คนเข้าใจและคำสอนของพระองค์เนี่ยก็ถูกปกปิดไว้หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามความไม่รู้เท่ากับการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่เข้าใจจริงๆนะคะก็จะพูดความจริงไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวเลยในเมื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ด้วยแล้วทำไมไม่พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คนอื่นได้เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็เห็นประโยชน์อย่างยิ่งคือให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยถ้าไม่มีใครเข้าใจเลยพระศาสนาจะดำรงอยู่ได้ไหมคะเพราะพระศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไม่มีคนเข้าใจก็คือหมดอันตรธานเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่เข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมก็อันตรธานจากคนนั้นเลยไม่มีเหลือแต่ถ้ามีความเข้าใจยังอยู่นะคะก็คือพระศาสนาก็ยังดำรงอยู่เพราะฉะนั้นจะเข้าใจธรรมะโดยแค่ฟังตามไม่คิดไม่ไตร่ตรองไม่ศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการสอบถามใคร่ครวญจนกระทั่งเป็นความจริงถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็คือว่าไม่มีใครเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่เชื่อคนอื่น
4: กราบเรียนอาจารย์ค่ะคือขณะที่ฟังทำความเข้าใจกับจำเนี่ย
0: ต้องทำความเข้าใจได้เหรอคำพูดเนี่ยนะคะจะตรงขึ้นเมื่อได้เข้าใจความจริงจะไม่มีคำว่าทำความเข้าใจด้วยว่าเอาไปใช้เลยเอาไปได้ยังไงหมดแล้วดับแล้วทุกขณะใครจะเอาไปได้ทำความเข้าใจเหมือนเราทำใช่ไหมแต่ความจริงไม่มีเราเป็นจิตเจตสิกทุกขณะที่กำลังเกิดขึ้นทำหน้าที่ของตนของตนเพราะฉะนั้นคำพูดเนี่ยแสดงชัดเจนค่ะว่ามีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจระดับไหนยังหลงเหลือความเข้าใจผิดอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมนี่ค่ะเป็นมงคลเพราะเหตุว่านำมาซึ่งความเจริญในความเห็นที่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่รู้แจ้งอริยสัจธรรมมงคล38นะคะเริ่มจากข้อแรกที่สำคัญที่สุดไม่คบคนพาลคบก็คือไปมาหาสู่คุ้นเคยซึ่งก็จะต้องเข้าใจตามคนที่เราคบทีละเล็กทีละน้อยเห็นผิดตามไปด้วยไม่คบคนพันยังไม่พอนะคบบัณฑิตเห็นไหมคะก็ต้องรู้ว่าใครสามารถที่จะทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นั่นแหละบัณฑิต แล้วก็บูชาคนที่ควรบูชาเขาไม่เข้าใจธรรมะเราก็ไปไหว้เห็นไหมคะเราไหว้ใครไหว้คนที่ไม่เข้าใจธรรมะต้องตรงค่ะตรงเป็นเราหรือเปล่าคะเป็นอะไรความตรงเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เราก็เป็นเจตสิกอะไรซึ่งไม่ใช่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายไม่ใช่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏแจ้งชัดนั่นเป็นเจตสิกทั้งหมดความตรงก็เป็นเจตสิกนะคะเป็นเจตสิกที่ดีโสภณะเจตสิกใครจำชื่อภาษาบาลีได้บ้างคะมีแต่คนที่จำชื่อเยอะใช่ไหมคะบางคนเขาก็พูดได้เลยแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรขณะไหนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องจำชื่อนะคะแต่เรื่องเข้าใจถ้าจำชื่อในภาษาบาลีแต่ไม่รู้ว่าอะไรอย่างสวดมนต์เนี่ยและประโยชน์อยู่ที่ไหนเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือระลึกถึงไตรตรองใช่ไหมคะพอเราได้ยินแล้วเราก็เป็นปัจจัยให้เกิดการคิดไตรตรองเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่ลืมแต่ไม่ใช่พูดโดยไม่เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะให้ใครพูดคำที่พระองค์ตรัสไว้แต่ไม่เข้าใจสงสัยไหม
4: เก็บความสงสัยไว
0: ้ค่ะมีประโยชน
4: ์
0: เมื่อมีโอกาสที่จะสนทนาให้เข้าใจแล้วไปเก็บไว้เนี่ยมีประโยชน์ไหม
4: กลัวถามแล้วเดี๋ยวแบบเมื่อกี้ถาม
0: ขอโทษนะคะใครกลัว
4: ยังเป็นตัวเราอยู่
0: ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเป็นธรรมะก็คือไม่ใช่เราหมดแล้วด้วยมีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันที
4: ถ้าเก็บความสงสัยเดี๋ยวเราก็ฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีคนแบบอาจารย์บรรยายแล้วเราก็ฟังแล้วมันค่อยๆตื่นแล้วจนหายสงสัยไปเองก็เลย
0: เพราะฉะนั้นนะคะคอยจนกว่าเขาจะถามใช่ไหม เก็บเอาไว้นานเท่าไหร่ กับเข้าใจได้โดยเราตรงไปตรงมาถามเลยนั่นคือตรงไปตรงมาแต่ถ้าเข้าใจนะคะขณะนั้นก็ไม่ต้องถามแต่ไม่ใช่พยายามจะนึกให้ถามก็ไม่ถูกถ้าไม่เข้าใจก็จะถามทำไมใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีสิ่งที่ควรรู้เข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นประโยชน์ก็ถามได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ปัจจัยที่สะสมมาแต่ต้องเป็นคนที่ตรงว่าไม่ใช่เราไม่ว่ากุศลอกุศลใดๆสงสัยไม่สงสัยก็เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็เมื่อรู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดยังไม่พอนะคะมีปัจจัยไหมที่จะเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเห็นไหมคะฟังแล้วก็จริงแต่ว่าขณะไหนบ้างที่รู้ว่าเป็นธรรมะอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นปัญญาก็ค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับแม้แต่ความคิดเนี่ยค่ะเราเห็นทุกอย่างแล้วก็ลืมแต่บางอย่างเห็นแล้วคิดอีกไปที่ห้างสรรพสินค้าเห็นเยอะเลยคิดถึงอะไรบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นแล้วไม่ได้ติดใจมากมายก็ได้ผ่านไปเลยหรือเห็นแล้วก็คิดเพราะฉะนั้นธรรมะที่ได้ฟังเนี่ยมีไหมที่ฟังแล้วคิดไตรตรองเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นอัธยาศัยนะคะบางคนก็แค่ฟังพอใจละจบละแต่บางคนฟังแล้วก็ยังไตรตรองพิจารณาคิดในใจใช่ไหมถ้าออกมาเป็นเสียงก็เป็นสาธยายที่เราเรียกว่าสวดมนต์แต่คนยุคนี้ไม่เข้าใจจำแต่เสียงคำนั้นต่างๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่การที่จะไตรตรองให้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะที่ละเอียดมากค่ะถ้าฟังแล้วก็เข้าใจละเอียดขึ้นจึงจะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่ถ้าฟังน้อยนะคะความเป็นเราก็ยังมีมากจนกว่าจะเข้าใจละเอียดขึ้นจะเป็นพระโสดาบันชาตินี้ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นไปสำนักปฏิบัติกันทำไมใช่ไหมคะถ้ารู้แล้วไม่ไปค่ะเพราะว่าสิ่งที่ควรรู้ยิ่งคือเดี๋ยวนี้เพราะอะไรคะแค่ปรากฏแล้วหมดถ้าไม่เข้าใจก็คือไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีเพราะสิ่งที่กำลังมีเท่านั้นที่ปัญญาจะเข้าใจได้สิ่งที่ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกจะพยายามไปเข้าใจสักเท่าไหร่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่เหลือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ปรากฏว่าเป็นอะไรแล้วจะไปพยายามเข้าใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นเข้าใจนะคะสิ่งที่มีโดยความเป็นอนัตตาเพราะได้ฟังมีปัจจัยที่จะให้ถึงระดับขั้นที่กำลังรู้ตรงสิ่งหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งตามที่ได้ฟังในความหลากหลายนั่นคือปฏิปฏิเพราะปฏิแปลว่าเฉพาะ ปฏติแปลว่าถึงเฉพาะความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏตามที่ได้ฟังนั่นคือปฏิบัติที่คนไทยไปทำแต่ว่าความจริงทำไม่ได้ค่ะเป็นปัญญาที่เกิดจากการเข้าใจในขั้นฟังจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้สติเกิดเพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างเนี่ยนะคะต้องอาศัยเหตุปัจจัยสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะต้องมีความเข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจไม่มีทางจะเกิดได้เลยแม้แต่กุศลนะคะก็ต้องมีสติระลึกเป็นไปในกุศลอย่างที่จะมาฟังธรรมะเนี่ยถ้าไม่คิดจะมาไหมเห็นไหมคะนี่คือสติขั้นที่เป็นไปในการฟังแต่ฟังแล้วเนี่ยจะไปบังคับให้รู้ลักษณะที่กำลังเกิดดับไม่ได้แต่เมื่อปัญญามีการเข้าใจจนกระทั่งละคลายความไม่รู้ว่าไม่มีคนเลยในห้องนี้ไม่มีอะไรหมดมีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้และสิ่งนั้นอยู่ไหนก็ต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วว่าถ้าไม่มีปรมัตถธรรมไม่มีสิ่งที่มีจริงที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือมหาภูตรูปสีนะคะรูปอื่นๆก็มีไม่ได้สีสันวรรณะก็จะปรากฏไม่ได้เพราะไม่มีมหาภูตรูปแต่ที่ใดที่มีธาตุดินน้ำไฟลมที่นั่นมีรูปที่เกิดโดยอาศัยธาตุดินน้ำไฟลมคือสิ่งที่กระทบตาเป็นสีสันวรรณะต่างๆกลิ่นต่างๆก็อยู่ที่มหาภูตรูปรสต่างๆก็อยู่ที่มหาภูตรูปเพราะฉะนั้นทางตาทางหูจมูกลิ้นไม่ปรากฏมหาภูตรูปนอกจากทางกายแต่ทางอื่นนะคะสิ่งที่ปรากฏต้องมีมหาภูตรูปเกิดร่วมด้วยแต่มหาภูตรูปกระทบตาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ปรากฏเป็นเรื่องที่ละเอียดที่เป็นความจริงนะคะที่ค่อยๆให้เห็นความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่ฟังเลยนะคะจะไปทำยังไงก็ไม่มีทางหลงผิดปฏิบัติผิดเพราะไม่ไตร่ตรองแต่ถ้าเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะไปทำไมธรรมะเดี๋ยวนี้มีไม่ใช่หรือและจะเข้าใจอะไรก็ต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังมีที่ไหนก็ได้แต่ต้องเป็นความเข้าใจที่มาจากการฟังถ้าไม่มีความเข้าใจที่เกิดจากการฟังเลยไปที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะจะไปรู้ได้ไงก็ไม่มีการฟังเข้าใจเลยว่าเป็นธรรมะแล้วจะไปรู้ธรรมะได้ยังไงเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะทำให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดแต่พอไม่ฟังธรรมะคิดว่าเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่ธรรมะเช่นสำนักปฏิบัติเนี่ยจะเป็นธรรมะได้ยังไงเป็นสำนักก็ผิดแล้วใช่ไหมเพราะสำนักคืออะไรสำนักคือที่อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ไหนตรงนั้นเป็นสำนักของพระองค์ไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนค่ะช่างไม้ก็เป็นสำนักช่างไม้ช่างทองก็เป็นสำนักช่างทองถ้าจะมีสำนักปฏิบัติได้ยังไงในเมื่อไม่มีความเข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรงนะคะก็รู้ว่าสิ่งที่ไม่จริงทำลายคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าถูกก็ต้องพูดเพื่อประโยชน์ใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นคนก็ยังอ้ำอึ้งคลุมเครือน่าจะถูกทำไมเขาทำกันทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมคะก็เขาไม่ฟังธรรมะเขาก็ต้องประพฤติตามการที่ไม่เข้าใจธรรมะหลงเข้าใจว่าเป็นธรรมะและถ้าเรามีความหวังดีนะคะเราจะให้คนอื่นเข้าใจถูกไหมใครจะรักจะชังก็ไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมะที่เกิดดับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็คือให้คนได้เข้าใจถูกต้องเพื่อดำรงสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะคือความเข้าใจความจริง
5: สนทนาธรรมที่โรงแรมชายแสงพาเลทจังหวัดสิงห์บุรีวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2561
6: ท่านอาจารย์ครับการที่จะเริ่มต้นเข้าใจว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งผ่านกาลเวลาที่ยาวนานที่จะรู้ว่าสิ่งไหนจริงหรือไม่จริงเริ่มต้นอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็ต้องฟังคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วทุกคำนะคะเป็นคำที่มาจากการตรัสรู้เพราะฉะนั้นเป็นคำที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนเพราะว่าก่อนนั้นไม่มีการตรัสรู้แต่เมื่อมีผู้ที่บำเพ็ญเพียรนะคะอบรมบารมีถึงเวลาที่จะตรัสรู้ยากแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างกำลังปรากฏแต่ว่าไม่มีใครรู้ความจริง พราะเหตุว่าถูกปกปิดไว้นะคะจนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้ซึ่งเป็นความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นคำที่ได้ฟังเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยและก็เป็นคำของผู้ที่ไม่มีผู้ใดเปรียบได้ในพระปัญญาคุณในพระบริสุทธิคุณและในพระมหากรุณาคุณเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเกิดจากการตรัสรู้ความจริงด้วยปัญญาที่เหนือบุคคลใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครได้ยินคำไหนนะคะแล้วก็คิดเองเข้าใจเองแต่จะต้องศึกษาทุกคำให้เข้าใจจริงๆอย่างมั่นคงจึงจะรู้จักคุณธรรมหรือพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยเหตุนี้นะคะกว่าจะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อได้เข้าใจธรรมะที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วมิฉะนั้นแล้วนะคะจะไม่มีใครเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเพราะเหตุว่าแม้พระพุทธรูปหรือเครื่องหมายที่ทำให้ระลึกถึงพระองค์แต่ไม่รู้คุณของพระองค์แล้วจะรู้จักพระองค์ได้อย่างไรทั้งหมดนี้นะคะเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นผู้ที่เริ่มได้ยินได้ฟังธรรมะมีความเคารพสูงสุดในแต่ละคำว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจไม่ใช่เพียงฟังไม่ใช่เพียงจำไม่ใช่เพียงท่องหรือไม่ใช่เพียงคิดแต่จะต้องพร้อมด้วยเหตุผลทุกอย่างซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะขณะนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ทุกกาลสมัยไม่ว่าที่ใดก็ตามเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยค่ะทำให้ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาความละเอียดโดยท่องแท้ด้วยความเคารพนะคะก็เข้าใจผิดเช่นสำนักปฏิบัติเข้าใจว่าอย่างไรเห็นไหมคะได้ยินชื่อแต่ก็ไปสู่สำนักปฏิบัติกันแต่เข้าใจอะไรเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระองค์ไม่ได้ตรัสให้ใครไปที่ไหนนะคะรับไปทำอะไรแต่เมื่อมีคนที่ไปเฝ้าพระองค์พระองค์ก็ตรัสให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ซึ่งเขาไม่ได้เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยค่ะต้องเป็นการฟังด้วยความเคารพจึงจะเป็นชาวพุทธนะคะผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ได้หมายความว่าไม่เข้าใจธรรมะแล้วมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่เมื่อเข้าใจธรรมะนั่นแหละจึงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่จะทำให้รู้ความจริงจนสามารถที่จะค่อยๆคลายอกุศลจนถึงการดับอกุศลได้ตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วเพราะฉะนั้นทุกคำขณะนี้นะคะก็เป็นคำที่จะทำให้ละความไม่รู้ความไม่รู้มีจริงๆค่ะเช่นไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเดี๋ยวนี้คืออะไรและก็จะรู้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะมีความเคารพสูงสุดนะคะในพระธรรมที่ทรงแสดงไว้คือไม่ประมาทว่าคำของพระองค์เนี่ยใครๆก็เข้าใจได้เล็กน้อยแต่ความจริงเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการที่เข้าใจถูกต้องก็จะรู้ว่าความไม่รู้เป็นเหตุนำมาซึ่งกิเลสความไม่ดีงามทั้งหมดความทุจริตทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งหน้าที่การงานทั้งเรื่องครอบครัวทุกอย่างหมดค่ะเป็นเพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงว่าถูกคืออะไรและผิดคืออะไรและธรรมะคืออะไรความจริงก็คือว่าไม่รู้จักอะไรสักอย่างตั้งแต่เกิดและก็จะไม่รู้ต่อไปจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนนะคะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะและธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงนะคะเช่นเห็นได้ยินก็กำลังเห็นแล้วก็กำลังได้ยินแล้วใครรู้อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ไม่มีเลยนะคะถ้าไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละคำเนี่ยค่ะต้องพิจารณาอย่างละเอียดนะคะสิ่งที่มีจริงถ้าถามท่านผู้ฟังว่าเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงเริ่มคิดใช่ไหมคะไม่ใช่ฟังเฉยๆค่ะถ้าฟังเฉยๆก็เพียงแต่รับฟังความเห็นของคนอื่นแต่ความเห็นของคนอื่นเนี่ยตรงกับการที่เดี๋ยวนี้มีอะไรที่ปรากฏซึ่งไม่เคยเข้าใจไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจได้จากคำซึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นวินัยผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงทั้งพระธรรมและพระวินัยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความมั่นคงในการเข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วทั้งพระธรรมและพระวินัยด้วยเหตุนี้นะคะก่อนอื่นเพียงแค่คำเดียวค่ะความจริงของสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะรู้หรือยังถ้ายังไม่รู้นะคะจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้อีกมืดตลอดมืดมาในสังสารวัฏแล้วก็มืดต่อไปแต่เพียงได้ฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เริ่มมีความเข้าใจขึ้นนะคะเหมือนแสงสว่างให้รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้มีเห็นแน่ๆนะคะและมีได้ยินเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงได้ยินมีจริงทั้งวันทุกวันมีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีการคิดนึกมีสุขมีทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตรงกับพระธรรมที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามซึ่งขณะนี้ปรากฏต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดไม่มีและการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดได้ไม่ใช่ใครบันดาลให้เกิดได้เลยนะคะลองบันดาลให้ปัญญาเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้สิไม่มีใครสามารถจะบันดาลได้หรือแม้แต่เห็นก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อมีเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้ชีวิตแต่ละชีวิตของแต่ละคนนะคะจึงหลากหลายประมาณไม่ได้เลยเพราะว่าแต่ละหนึ่งคนเป็นแต่ละหนึ่งธรรมะสิ่งหนึ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆฟังนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงเห็นมีจริงถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นไม่มีเห็นและถ้าไม่มีตาเห็นไม่ได้เลยค่ะและถ้ามีตาแต่ไม่มีสิ่งมากระทบตาอย่างข้างหลังนะคะก็ไม่มีใครเห็นเพราะฉะนั้นแม้แต่หนึ่งขณะของชีวิตซึ่งเห็นนะคะก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่เราก็หลงว่าเป็นเรารักที่สุดคือรักตัวเองขวนขวายหาทุกอย่างเพื่อตัวเองแต่รู้ไหมคะว่าจะจากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่เต็มไปด้วยความไม่รู้และความต้องการและความขวนขวายซึ่งถ้าไม่รู้ความจริงนะคะความอยากความต้องการเนี่ยถึงกับให้ทำทุจริตต่างๆซึ่งเป็นโทษทั้งกับตนเองและคนอื่นด้วยโดยไม่รู้เลยค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงละเอียดยิ่งนะคะทุกขณะทุกอย่างตามความเป็นจริงให้รู้ว่าความถูกต้องคืออะไรสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วความไม่รู้มีจริงๆหรือเปล่าเห็นไหมคะใครบอกว่าไม่มีบ้างคะความไม่รู้ก่อนฟังธรรมะก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงเห็นจริงได้ยินจริงหมดแล้วดับแล้วอยู่ไหนไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีอะไรเหลือเลยเห็นเมื่อกี้หมดแล้วได้ยินเมื่อกี้หมดแล้วทุกอย่างผ่านไปแต่ก็ต้องมีปัจจัยที่จะเกิดและความไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถึงเวลาหรือยังที่จะได้รู้ความจริงเพราะเหตุว่าไม่รู้กับรู้เนี่ยต่างกันมากด้วยเหตุนี้นะคะคำว่าธรรมะไม่ได้บอกว่าคนไม่ได้บอกว่าสิ่งของแต่ธรรมะในภาษาบาลีในภาษาไทยก็คือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยขณะนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะนะคะก็ต้องมีความมั่นคงโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่ามีจริงก็เป็นธรรมะมานะสำคัญตนมีจริงหรือเปล่าทุกอย่างทั้งวันนะคะเริ่มเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะก็หลงโลภหลงโกรธหลงไม่รู้หลงทำทุจริตกรรมต่างๆต่อไปแต่ถ้ารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นก็ดับไปมีอะไรบ้างที่ไม่ดับไปไม่หมดไปพิจารณาด้วยตัวเองลองหาสิคะเสียงเมื่อกี้นี่หมดแล้ว เห็นเดี๋ยวนี้หมดเพราะเหตุว่ามีคนเข้ามาใหม่ข้างหลังเห็นใหม่ละแล้วก็ถ้าใครคนหนึ่งออกจากห้องนี้ไปนะคะก็เห็นอีกแต่ว่าไม่มีคนนั้นละเพราะฉะนั้นมาจากเห็นแล้วก็ความจำต่างๆนะคะและความไม่รู้จึงทำให้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแค่คำว่าธรรมะคำเดียวไตรตรองนะคะเข้าใจแค่ไหนมั่นคงแค่ไหนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่อนัตตาคือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มั่นคงเลยพูดเท่านี้ไม่สามารถที่จะทำให้ใครเห็นจริงได้นะคะเพราะว่าการยึดมั่นว่าเป็นเราเนี่ยนานแสนนานมาแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาด้วยเวลาซึ่งเช้าสายบ่ายค่ำเย็นดึกนะคะก็ยังทรงแสดงธรรมะกับเทวดาหรือพรหมที่มาเฝ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ยินคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้ว 45 พรรษาเลยแม้แต่คำชินหูว่าธรรมะเราก็ไม่ได้ไตรตรองว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีความเข้าใจธรรมะไม่มีความเข้าใจวินัยบวชได้ไหมบวชเพื่ออะไรเพราะว่าคนที่เห็นกิเลสของตนเองคือความไม่รู้ก็จะฟังพระธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสในครั้งนั้นผู้ที่ไปฟังพระธรรมก็มีทั้งคฤหัสถ์ชายหญิงไปเฝ้าฟังธรรมฟังแล้วต่างกันมากนะคะบางคนเป็นพระโสดาบันเพราะสะสมความรู้ทุกคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้เพราะได้ยินบ่อยๆกี่ภพกี่ชาติจนชินเพราะฉะนั้นพอได้ยินว่าธรรมะทั้งหลายเขารู้เลยค่ะไม่มีอะไรที่ขณะนี้ไม่ใช่ธรรมะเห็นเป็นดอกไม้แต่ถ้าไม่มีการเกิดขึ้นของสิ่งที่อ่อนแข็งสีสันวรรณะต่างๆจะเรียกได้ไหมว่าเป็นดอกไม้ก็ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยประมาทไม่ได้ที่จะต้องมีความเคารพจริงๆมั่นคงในพระรัตนตรัยคือศึกษาทุกคำให้เข้าใจมิฉะนั้นก็เป็นอย่างที่ปรากฏนะคะในประเทศไทยและทั่วโลกคือไม่ได้มีใครเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสมีแต่คำบอกเล่าของคนอื่นและก็ทำตามเป็นสิ่งซึ่งไม่ได้เคารพในพระรัตนตรัยพระฉันต้องละเอียดค่ะและต้องไม่ประมาทและต้องรู้ว่าความเข้าใจเพียงวันนี้เนี่ยไม่พอเลยเพราะเหตุว่ายังมีอีกมากที่พระองค์ทรงแสดง45พรรษาแต่ทุกคำเป็นความจริงนะคะทุกขณะด้วยเพราะขณะนี้ก็มีสิ่งที่มีจริงหลากหลายมากก็ต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นมิฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นพระโสดาบันหวังว่าจะรู้ธรรมะใครบอกให้นั่งก็นั่งใครบอกให้เดินก็เดินแล้วรู้อะไรวิกฤตไหมคะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะทุกคำของพระองค์นะคะเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้สิ่งซึ่งไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนทั้งที่ปรากฏทุกวันเป็นความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและดำเนินตามรอยพระบาทโดยการเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเพื่อละกิเลสเพราะกิเลสทั้งหมดมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นใครจะหวังว่าจะเป็นพระโสดาบันจะละกิเลสโดยการนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างแต่ไม่เข้าใจธรรมะเป็นไปได้ไหมลองคิดดูนะคะ
6: ดังนั้นนะครับบุคคลที่ฟังธรรมะในครั้งนู้นนะครับท่านฟังพระธรรมแล้วก็พิจารณาไตรตรองนะครับจนเป็นความเข้าใจและรู้จักอัธยาศัยของตนนะครับว่าจะขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์หรือว่าเพศบรรพชิตครับ
0: ขอถามนะคะได้ฟังเพียงเท่านี้จะบวชไหมเห็นไหมคะต้องเป็นคนที่ตรงเพราะจะบวชหมายความว่าสละชีวิตคฤหัสถ์ทั้งหมดนะคะเพื่อศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสคำนี้ลืมไม่ได้เลยค่ะและถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจะเอาอะไรขัดเกลาขัดเกลากันเองหรือใครบอกขัดเกลาได้ยังไงในเมื่อคนนั้นไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแม่เดี๋ยวนี้ใครจะบวชบ้างถ้าไม่เข้าใจธรรมะจะบวชไหมคะถ้าไม่เข้าใจธรรมะแล้วบวชถูกหรือผิดเพราะว่าการบวชเป็นการขัดเกลากิเลสยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์เพราะว่าคฤหัสถ์เนี่ยค่ะฟังพระธรรมเข้าใจความเข้าใจต่างหากไม่ว่าใครทั้งหมดนะคะ ที่เข้าใจขึ้นจึงละความไม่รู้และค่อยๆละกิเลสตามลำดับแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยจะละกิเลสได้อย่างไรการบวชโดยที่ไม่เข้าใจธรรมะเพื่ออะไร
7: ก็ตอบได้เยอะครับอาจารย์คือไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่ว่าบวชตามประเพณีก็มีนะบวชทดแทนคุณมารดาบิดาก็มีนะครับ
0: แต่ไม่มีเหตุผลนี่ค่ะเพราะว่าการบวชไม่ใช่ให้ทำอย่างอื่นนอกจากศึกษาพระธรรมเพื่อประโยชน์ในการที่จะขัดเกลากิเลสไม่ใช่เพศของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ฟังพระธรรมเข้าใจขัดเกลากิเลสเป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเมื่อไหร่ถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นไม่สามารถที่จะมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์จึงบวชเพราะฉะนั้นการบวชเพื่อขัดเกลากิเลสจนถึงความเป็นพระอรหันต์อันนั้นเป็นสิ่งที่สมควรนะคะเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้คฤหัสถ์เนี่ยบวชได้เพราะรู้ว่าอัธยาศัยของบางท่านเนี่ยสามารถที่จะบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ทุกโอกาสที่จะเป็นไปได้เมื่อได้มีความเข้าใจธรรมะที่ได้สะสมมาแล้ว
7: ถ้าอาจารย์ถามให้คิดนะครับว่าถ้าไม่เข้าใจธรรมะทำไมถึงไปบวชบวชเพื่ออะไรก็จะมีคำตอบที่อาจจะดูดีหน่อยก็คือว่าก็เพราะไม่รู้ธรรมะนะสิถึงจะไปบวชจะได้บวชได้เรียนได้รู้ได้เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้ธรรมะแล้วบวชคิดไปยังไงไม่รู้นี่ค่ะว่าธรรมะคืออะไรไม่เข้าใจธรรมะด้วยว่าธรรมะคืออะไรแล้วจะบวชตรงตัวไหมแต่ถ้าเข้าใจก่อนหรือว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็สะสมมานะคะที่จะละเพศคฤหัสถ์นี่หมายความว่าละทั่วบรรพชาไม่เหลือเลยวงศาคณาญาติทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างการงานอาชีพนะคะทั้งหมดอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกมหาภิเนษกรมนะคะสละได้ทุกอย่างใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้นะคะจะสละสิ่งที่ชอบได้ไหมลองคิดดูค่ะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะใครก็ชอบตัวเองก็ชอบสละให้คนอื่นได้ไหมยังไม่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วจะละอะไรคะสมบัติทั้งหมดไม่ใช่สิ่งเดียวนะคะครอบครัววงศาคณาญาติทุกอย่างหมดเพื่อจะมีชีวิตที่ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่จำเป็นคืออาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก็เป็นได้เพราะฉะนั้นต้องมีการสะสมมานะคะที่จะเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งจึงบวชมีศรัทธาที่จะขัดเกลากิเลสด้วยการฟังพระธรรมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตศึกษาพระวินัยก่อนประพฤติปฏิบัติตามได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เป็นคฤหัสถ์ที่ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ใครบวชนะคะแต่คนบวชต่างหากที่มีอัธยาศัยที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการละคลายกิเลสในเพศบรรพชิต
8: กราบท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรเขตที่ครบยิ่งผมได้ฟังจากท่านผู้รู้ที่อื่นนะครับท่านจักขุบาลอรหันต์นั้นท่านปฏิบัติธรรมจนกระทั่งตาท่านบอดในขณะที่ตาท่านบอดท่านก็บรรลุธรรมก็สงสัยอยู่ว่าเขาบอกเนี่ยปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษจึงทำให้บรรลุธรรมได
0: ้ค่ะไม่ว่าใครจะบรรลุธรรมโดยวิธีใดก็ตามนะคะไม่ใช่คนนั้นเลยค่ะแต่เป็นปัญญาสภาพธรรมะที่เข้าใจถูกเพราะว่าทั้งหมดนะคะต้องเริ่มตั้งแต่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาต้องเดินทางนี้โดยตลอดนะคะจึงจะสามารถละอัตตาได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งคนเนี่ยค่ะหลากหลายมากที่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็แต่ละชีวิตนะคะและตลอดมาจนถึงทุกวันก็ยิ่งหลากหลายกันไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะประพฤติอย่างไรก็ตามนะคะจะนั่งทั้งคืนหรือว่าจะเดินหรือจะอะไรก็ตามแต่เข้าใจอะไรเพราะเหตุว่าเป็นปัญญาต่างหากที่ใช้คำว่าบรรลุธรรมคือรู้แจ้งอริยสัจธรรม4ใช่ไหมคะตามลำดับด้วยเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะเลยจะปฏิบัติยังไงคะอุกฤษบางคนก็คิดว่าเขาจะไปนั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดียทั้งคืนเลยแล้วได้อะไรคะ ในเมื่อไม่มีความเข้าใจแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจที่ค่อยๆสะสมเพื่อละความเป็นตัวตนและความไม่รู้จนวันหนึ่งนะคะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นตามลำดับกว่าจะขัดเกลาและดับกิเลสได้เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะก็คือว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าไม่ใช่เราจะไปทำอย่างที่มองเห็นว่าคนนั้นเดินทั้งคืนหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าปัญญาต่างหากความเข้าใจถูกธรรมะเท่านั้นซึ่งจะต้องเริ่มจากการฟังจนกระทั่งเข้าใจถูกรอบรู้สอดคล้องกันนะคะซึ่งเป็นปริยัติซึ่งเป็นสัจญาณถ้าไม่มีปริยัติความเข้าใจธรรมะจนมั่นคงเป็นสัจญาณว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ได้เลือกการเวลาขณะไหนใช่ไหมคะที่อกุศลจะเกิดหรือกุศลจะเกิดเพราะฉะนั้นปัญญาต้องมั่นคงจนกระทั่งว่าแม้ขณะนั้นเป็นอกุศลอย่างธรรมดาปัญญาที่ได้อบรมแล้วก็สามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะนั้นเป็นธรรมะอะไรซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยละเอียดนะคะทั้งพระธรรมและพระวินัยด้วยเหตุนี้ค่ะไม่ใช่ว่าใครก็ตามเห็นอาการกิริยาภายนอกและคิดว่าคนนั้นจะเข้าใจธรรมะแต่พูดตรงก็คือว่าสนทนากันไม่ใช่เราไปเดานะคะถ้าถามผู้ที่กระทำการที่จะไม่นอนหรือว่าเดินก็ตามแต่ท่านรู้อะไรท่านเข้าใจอะไรเพราะปัญญาเท่านั้นนะคะที่จะทำให้สามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นผู้เลิศในทางปัญญาที่เป็นอัครสาวกทำอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้ทำ
8: ครับถ้าฉะนั้นทุกสรรพสิ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพระอรหันต์ท่านจะบรรลุอรหันต์ก็ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของท่าน
0: ค่ะปาฏิหาริย์คือถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพนะคะเริ่มรู้จักสิ่งที่กำลังปรากฏนั่นคือความถูกต้องใช่ไหม
8: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าเราประมาทไม่รู้อะไรเลยทิ้งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติมาจากไหนฟังใครใครบอกให้ทำอย่างนั้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ทรงกระทำอย่างนั้นแล้วทำได้อย่างไรด้วยความต้องการด้วยความเข้าใจผิดด้วยการหลงว่าเรานะคะจะสามารถทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้แต่ว่าความเป็นจริงไม่ได้เข้าใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำว่าธรรมะไม่ได้บอกว่าอะไรเลยนอกจากสิ่งที่มีจริงๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะที่ตัวทั้งหมดที่ว่าเป็นเราเนี่ยแต่ย่อยออกละเอียดยิบจะเป็นเราได้ไหมเป็นแต่รูปแต่ละรูปธาตุดินแข็งธาตุไฟร้อนเป็นต้นนะคะแม้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นหมดทั้งหมดในขันทีละหนึ่งทีละหนึ่งแยกออกไปแล้วไม่มีใครเลยมีแต่ธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ขั้นฟังค่ะแต่ขั้นฟังนี่แหละนะคะจะนำไปสู่การที่ปัญญาสามารถที่จะรู้ตรงลักษณะที่กำลังปรากฏหนึ่งจนกว่าสิ่งนั้นจะปรากฏความเป็นสิ่งนั้นเป็นความรอบรู้ในสิ่งเดียวทีละหนึ่งซึ่งก็ต้องเป็นปัญญาตามลำดับขั้นนะคะจนกว่าจะถึงการที่สามารถดับกิเลสได้ไม่ง่าย
8: ครับผมกราบขอบพระคุณครับ
9: สวัสดีครับผมจากนครสวรรค์นะครับผมก็สงสัยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงพอไหมที่เราจะนำมาศึกษาเราจำเป็นต้องศึกษาอรรถกถาด้วยหรือไม่ขอความเมตตาครับ
0: ในสมัยโน้นนะคะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกเพราะฉะนั้นพระองค์ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นคำใดก็ตามที่ใครกล่าวทั้งหมดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่บุคคลในครั้งโน้นนะคะอยู่ใกล้กับพระธรรมและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อนุเคราะห์คนรุ่นหลังที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะได้นะคะเพราะฉะนั้นพระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็กล่าวคำอธิบายคำสอนนั้นซึ่งต่อมาก็ได้มีผู้จารึกเป็นคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจถูกต้องในพระธรรมแต่ละพระสูตรและแต่ละข้อความที่ได้ทรงแสดงไว้ว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรเพราะว่าพระธรรมมากมายค่ะแล้วก็คำนั้นคำเดียวอยู่ในที่ต่างๆไม่สามารถที่จะกล่าวได้ทั้งหมดใน45พรรษาซึ่ง มีคำเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อธิบายคำที่คนอื่นอาจจะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องศึกษาทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถาด้วย
9: แต่ในปัจจุบันนี้

0: ในปัจจุบันในแต่ละขณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
1: ธรรมะที่เกิดนะคะต้องมีการดับไปและก็บังคับบัญชาไม่ได
0: ้ครับนิพพานนี้อยู่ในกฎของไตรลักษณ์หรือเปล่าครับ
1: ต้องเข้าใจว่าพระธรรมหลากหลายมากนะคะทั้งหมดทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่แม้ว่าจะหลากหลายอย่างไรก็ตามก็ต่างกันเป็นสองประเภทคือสภาพที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรเช่นแข็งหวานเปรี้ยวเค็มเสียงร้อนพวกนี้ไม่ใช่สภาพรู้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติคำว่ารูปะหรือรูปธรรมแต่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยค่ะเช่นขณะนี้เห็นเนี่ยรู้อะไรก็รู้ว่าห้องนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นอย่างนี้ว่าเป็นอย่างนี้นั่นคือสภาพรู้ที่เกิดขึ้นรู้เสียงนะคะโต๊ะเก้าอี้ไม่รู้เลยไม่ได้ยินแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เสียงปรากฏกับสภาพที่ได้ยินเสียงไม่ได้ปรากฏกับธรรมะเองเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะที่หลากหลายด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะจึงแบ่งเป็นสองประเภทธรรมะที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรธรรมะที่เกิดขึ้นต้องรู้ก็มีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกซึ่งใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นได้เลยทั้งสิ้นนะคะจึงแสดงว่าเป็นปรมัตถธรรมคือสิ่งที่มีจริงแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ว่ามีธรรมะอีกหนึ่งคือนิพพานมีจริงๆเป็นปรมัตถธรรมแต่ไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปเพราะเป็นภาวะที่ดับกิเลสไม่เกิดจึงไม่เป็นที่ติดข้องของกิเลสขณะนี้อะไรก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นเป็นที่พอใจหรือติดข้องทั้งหมดเช่นถ้าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเกิดขึ้นจะมีโลกไหม
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะคะแต่เมื่อมีเพียงสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนั่นแหละโลกเพราะมีการเกิดขึ้นปรากฏแต่ขณะนี้เราไม่สามารถจะรู้ความจริงได้เลยว่าทุกอย่างที่ปรากฏเนี่ยเกิดหมดเลยเกิดทั้งนั้นไม่เกิดไม่มีไม่ปรากฏหลากหลายมากแสดงความรวดเร็วของสภาพธรรมะที่เกิดดับว่าสืบต่อกันนะคะจนปรากฏเป็นนิมิตรูปร่างสันฐานเป็นเก้าอี้เป็นคนเป็นดอกไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งมีการเกิดขึ้นปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายนิพพานยังไม่ได้ปรากฏนิพพานเป็นอริยสัจจะหนึ่งในอริยสัจจะสี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนิพพานก็ต่างกับสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดแล้วก็ดับ
0: ถ้าธรรมะในคำจำกัดความว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนิพพานก็ไม่น่าจะเข้าอยู่ในธรรมะ
1: เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาทั้งหมดแม้นิพพานก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ใครทั้งสิ้น
0: ครับเราจะวางจิตอย่างไรนะครับเมื่อได้รับฟังเสียงเพลงคือดนตรีนี่เพราะมากนะครับคนร้องก็เพราะนะครับ
1: ค่ะถ้าคิดจะวางจิตนะคะก็คือว่าเราเริ่มไม่เข้าใจธรรมะแล้วเพราะว่าธรรมะมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นได
0: ้ครับ
1: ค่ะถ้าไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เลยแม้ปัญญาก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีการฟังการไตร่ตรองการเข้าใจตามลำดับปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเจริญขึ้นได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามปัจจัยจึงกล่าวได้ว่าไม่มีใครทั้งหมดเป็นอนัตตานะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปริยัติปฏิปติปฏิเวทะปริยัติคือการเข้าใจความจริงที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วจนกระทั่งมั่นคงเป็นสัจญาณว่าขณะนี้เห็นมีจริงไหม
0: มีจริงณปัจจุบันนี้แล้วก็ดับไป
1: เห็นเกิดดับ
0: ครับ
1: ปัญญาสามารถรู้ได้ไหม
0: รู้ได
1: ้ค่ะโดยหนทางใด
0: ก็โดยพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง
1: เราพิจารณาหรืออะไรคะ
0: ตอนแรกก็ต้องใช้เราก่อน
1: ไม่ใช่ต้องใช้ค่ะเรานะมีมานานในแสนโกรธกับมีอยู่แล้วแต่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อค่อยๆละความเข้าใจผิดที่ไปยึดว่าเป็นเราแต่นานมากไหมคะกว่าจะละได้หมด
0: ก็นานมาก
1: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราทำใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นปัญญาความเข้าใจความเข้าใจเท่านั้นที่จะค่อยๆละความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งหมดนะคะเพื่อให้ความเข้าใจมั่นคงว่าไม่มีเรา
0: ครับ
1: แล้วก็ถึงเวลาที่ใคร

0: ก็ห้ามไม่ได้เมื่อปัจจัยพร้อมสติสัมปชัญญะก็เกิดเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะใครห้ามไม่เห็นก็ไม่ได้ใครห้ามไม่ให้ได้ยินก็ไม่ได้เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดจึงเกิดแต่ถ้าไม่มีปัจจัยนะคะอยากสักเท่าไหร่ทำอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นก็เกิดไม่ได้ฉันใด
1: ครับ
0: ปัญญาก็เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ไม่มีใครสามารถจะไปทำวิธีอื่นได้เลยด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาทุกคำเลยค่ะเพื่อค่อยๆน้อมไปที่จะเห็นถูกต้องเป็นปาฏิหาริย์จากความไม่รู้และรู้ตรงรู้ถูกว่าไม่มีใครที่จะทำอะไรแต่ว่าสามารถฟังพระธรรมที่ทรงแสดงโดยนัยยะประการต่างๆจนค่อยๆรู้นะคะในขั้นการฟังว่าไม่ใช่เราแต่ยังไม่ถึงปฏิปติซึ่งจะต้องเป็นสติสัมปชัญญะซึ่งปัจจัยที่จะให้เกิดมีประการเดียวคือปริยัติความรอบรู้ความเข้าใจถูกต้องในพระธรรม
1: ที่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยการศึกษาปฏิจจสมุปบาทจะช่วยตรงนี้ไหมครับ
0: ค่ะได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หมายความว่าอะไรคะ
1: สิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันไป
0: ค่ะเพราะฉะนั้นโลภะมีจริงไหมคะความโลภความติดข้องความต้องการ
1: มีครับ
0: เกิดจากอะไร
1: ก็เกิดจากกิเลสที่อยาก
0: อวิชชา
1: อวิชชา
0: ถ้ากล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร
1: ค
0: ือสภาพธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องทุกคำนะคะต้องมั่นคงว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับเท่านั้นแหละค่ะที่จะสามารถทำให้ละความยึดมั่นมาเป็นตัวตนได้ถึงที่สุดคือดับไม่เกิดอีกเลยแต่ต้องเป็นความรู้จริงๆจากขั้นการฟังซึ่งจะนำไปสู่สติสัมปชัญญะซึ่งเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแม้สติก็เป็นอนัตตาไม่มีใครไปเตรียมไปที่ไหนทำอะไรที่จะให้สติเกิดได้แต่ว่าขณะนี้นะคะความเข้าใจมีพอเมื่อไหร่ใครก็กั้นสติสัมปชัญญะไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะว่ามีสิ่งที่แต่ก่อนนี้ไม่รู้แต่พอฟังธรรมะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นก็ไม่ได้รอเวลาที่สติสัมปชัญญะจะเกิดเพราะรู้ว่าเป็นอนัตตาก
2: ราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าสมาธิกับพระพุทธศาสนาความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยคืออย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ก็พูดคำว่าสมาธิแล้วก็ทำสมาธิแต่ไม่รู้ว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ต่างคนก็ต่างคิดไปเองนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่กล่าวให้ทำสมาธิโดยประการต่างๆแต่ไม่ได้เข้าใจเลยนะคะว่าสมาธิที่แท้จริงแล้วคืออะไรขณะนี้มีหรือเปล่าและเมื่อไหร่จึงจะเป็นสัมมาสมาธิซึ่งไม่ใช่มิจฉาสมาธิทั้งหมดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่กล่าวถึงคำว่าสมาธิหลายแห่งหลายตอนแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยบางครั้งพระองค์ตรัสถึงศีลสมาธิปัญญาและก็รู้จักไหมว่าศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรและปัญญารู้อะไรก็ได้แต่กล่าวปัญญาแต่ปัญญารู้อะไรถ้าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดมีจริงทุกขณะแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีก็ไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่ามีสิ่งที่มีจริงๆนะคะแต่เพราะไม่รู้ก็เรียกชื่อและก็เข้าใจผิดต่างๆเช่นคำว่าสมาธิคนที่ทำสมาธิจะตอบได้ไหมคะสมาธิคืออะไร
3: กับเรียนอาจารย์ด้วยความครบยิ่งครับสมาธิก็เป็นธรรมเป็นเอกคตาจิตสิกครับผม
0: ค่ะก็เป็นที่ทราบนะคะว่าสมาธิได้แก่สภาพธรรมะหนึ่งซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์แม้แต่คำว่าอารมณ์นะคะถ้าไม่ศึกษาก็เข้าใจผิดเพราะเราคิดว่าวันนี้อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ไม่ดีกำลังมีใครอารมณ์ไม่ดีบ้างไหมคะนั่นแหละใช่ไหมคะคือเราใช้กันจนเคยชินแต่ว่าตามความเป็นจริงทุกคำต้องศึกษาให้เข้าใจและเปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อมีจิตเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้ที่เป็นนามธรรมต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่กำลังปรากฏในขณะนี้แต่ละหนึ่งนะคะ ไม่ใช่พร้อมกันทันทีทั้งหมดแต่ความรวดเร็วของการเกิดดับสืบต่อไม่ปรากฏการเกิดดับของแต่ละหนึ่งเลยมีแต่ปรากฏเป็นคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆซึ่งเหมือนไม่ได้ดับไปเลยนี่คือความเห็นผิดความเข้าใจผิดนะคะที่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เกิดและดับเร็วขนาดนั้นสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นสิ่งต่างๆมากมายนี่แสดงให้เห็นถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่ทรงตรัสรู้จะทรงแสดงความจริงอย่างนี้ได้ไหมซึ่งทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ต่อเมื่อได้ฟังแล้วพิจารณาไตรตรองนะคะเห็นต้องไม่ใช่ได้ยินแน่นอนเห็นจะมีเสียงเป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่จิตรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำว่าอารมณ์หมายความถึงสิ่งซึ่งจิตกำลังรู้จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์ของจิตทุกคำเลยค่ะต้องตั้งต้นใหม่และให้เข้าใจว่าจิตสามารถจะรู้ได้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าขณะนั้นอะไรเป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้ขณะได้ยินเสียงนะคะเฉพาะเสียงที่กำลังได้ยินเป็นอารมณ์ของจิตได้ยินเสียงอื่นที่ไม่ปรากฏไม่ใช่อารมณ์เพราะว่าจิตไม่ได้รู้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดและบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่เห็นกล่าวเรื่องของวิกฤตมากมายเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรวิกฤตเมื่อไรอะไรผิดอะไรถูกพระมีความเข้าใจที่ถูกต้องจึงรู้ว่าอะไรผิดจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าวิกฤตของพระพุทธศาสนาก็คือว่าไม่มีใครได้ศึกษาเข้าใจคำสอนอย่างถูกต้องมั่นคงนอกจากผู้ที่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ละเลยโอกาสที่จะได้ฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้คิดดูอยากจะฟังเรื่องอะไรบ้างคะมากมายหลายร้อยหลายพันเรื่องแต่ฟังเรื่องอะไรก็ไม่ได้ทำให้เข้าใจความจริงซึ่งกำลังมีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะคะไม่ประมาทเลยแม้แต่ละคำเช่นคำว่าธรรมะสมาธิก็เป็นสภาพนามธรรมแน่นอนโต๊ะเก้าอี้นี่ไม่มีสมาธิเลยมีไม่ได้เพราะไม่ใช่สภาพรู้แต่เมื่อมีสภาพรู้มีสองอย่างสภาพรู้อย่างหนึ่งนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเห็นอะไรต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะจะเห็นหลายๆอย่างพร้อมกันไม่ได้เพราะมีสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกเกิดกับจิตสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะรู้อารมณ์คือสิ่งเดียวที่จิตรู้พร้อมกันดับพร้อมกันทุกขณะที่จิตเกิดจะปราศจากเจตสิกไม่ได้เลยแต่ก็ไม่มีใครไปแยกบอกนะคะว่านี่เป็นจิตและนั่นเป็นเจตสิกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแค่คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานก็ส่องถึงว่าต้องมีสภาพนามธรรมอื่นสภาพรู้อื่นซึ่งเกิดกับจิตแต่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานเฉพาะจิตเท่านั้นที่เป็นใหญ่ในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเช่นสีแดงสีชมพูสีเขียวสีฟ้าถ้าจิตไม่รู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่ปรากฏจะรู้ความหลากหลายต่างกันไหมแม้แต่ชมพูอ่อนชมพูแก่รู้แจ้งในสภาพธรรมนั้นจึงสามารถที่จะบอกได้ว่าต่างกันไม่เหมือนกันแต่เจตสิกที่เกิดกับจิตเนี่ยค่ะดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกันชอบดอกกุหลาบไหมเห็นไหมคะจิตเห็นแต่สภาพที่ชอบไม่ใช่จิตแต่ชอบในสิ่งที่ปรากฏกับจิตเพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเป็นปัจจัยให้ความติดข้องเกิดขึ้นหรือถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบนะคะทันทีที่เห็นก็ไม่ชอบละเพราะฉะนั้นความชอบความไม่ชอบเป็นเจตสิกกล่าวได้เลยค่ะทั้งวันสิ่งที่ปรากฏจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งแต่ขณะที่ปรากฏเนี่ยเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจทั้งหมดไม่ใช่จิตนะคะแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นหนึ่งต้องรู้เพียงหนึ่งเพราะเป็นสภาพรู้โดยมี เจตสิกหนึ่งซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวเจตสิกนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าเอกคตาเจตสิกสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตจึงรู้แจ้งสิ่งที่เอกคตาเจตสิกตั้งมั่นทีละหนึ่งขณะนะคะขณะนี้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีใครบอกว่าเป็นสมาธิต่อเมื่อใดจิตตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะคะนานพอสมควรมากกว่าอารมณ์อื่นก็แสดงว่ากำลังมีสมาธิคือความตั้งมั่นในอารมณ์นานๆแต่เพราะความไม่รู้นะคะก็เป็นเราทำสมาธิเรามีสมาธิแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนก็รู้หมดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแต่เป็นลักษณะของสิ่งนั้นซึ่งเมื่อเกิดต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเจตสิกทั้งหมดนะคะโดยประเภทมี52แต่ว่าหลากหลายมากแม้แต่ความยินดีพอใจเนี่ยค่ะนิดเดียวนะคะก็เป็นความติดข้องถ้ามากคนนั้นก็รู้สึกปลาบปลื้มเพลิดเพลินดีใจสนุกสนานก็เป็นลักษณะของเจตสิกนั่นแหละที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าสมาธิก็ได้แก่เจตสิกซึ่งเป็นเอกคตาเจตสิกแต่ตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์นานนะคะก็ปรากฏลักษณะที่เราบอกว่าอย่า กวนกำลังอ่านหนังสือกำลังคิดเรื่องนี้แสดงว่ามีสมาธิอยู่ที่ตรงนั้นนะคะไม่ฉะนั้นเราก็จะไม่มีคำว่าเสียสมาธิหรืออะไรแต่เราใช้คำอย่างนี้เผลอๆเพราะเป็นเราที่รวมกันยึดถือสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดร่วมกันว่าเป็นเราแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าแต่ละหนึ่งนั้นต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีแน่นอนเกิดแล้วก็ต้องดับด้วยดับแล้วก็มีสภาพธรรมะที่สืบต่อเพราะจิตสภาพรู้ธาตุรู้เนี่ยค่ะทันทีที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดดับแล้วการดับไปของจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีจิตทีละหนึ่งขณะแต่ละคนนะคะไม่ได้มีจิตพร้อมกันสองขณะเลยเพราะถ้าจิตขณะนี้ยังไม่ดับไปจิตอื่นเกิดไม่ได้และทันทีที่จิตนั้นดับไปทันทีเลยนะคะเป็นปัจจัยมีอำนาจสติที่จะทำให้จิตขณะต่อไปเกิดได้แต่ต้องเป็นไปตามปัจจัยไม่ใช่ว่าจิตไหนจะเกิดก็ได้ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะบรมกับอัฏฐะอัฏฐะคือความหมายถ้าไม่มีลักษณะของตนจะกล่าวถึงสิ่งนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งความจำเป็นอย่างหนึ่งนอกจากจิตซึ่งรู้แจ้งแล้วทั้งหมดเป็นเจตสิกด้วยเหตุนี้ความจำก็เป็นเจตสิกเดี๋ยวนี้จำได้ใช่ไหมคะเราจำหรือเปล่าถ้าเจตสิกที่จำไม่เกิดขึ้นทำหน้าที่จำจะไม่มีการจำอะไรได้เลยแต่นี่เพราะเจตสิกนี้เกิดกับจิตทุกขณะไม่เว้นเลยทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะเปลี่ยนไม่ได้ขณะนี้มีทั้งจิตและเจตสิกและขณะที่กำลังจำก็คือเจตสิกหนึ่งซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกคนไทยเราสัญญากันบ่อยใช่ไหมคะเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ลืมบางทีก็ต้องทำสัญญาด้วยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะลงลายมือชื่อกำกับเพื่อไม่ให้ลืมว่าได้กระทำสิ่งนี้แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือสภาพเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นพร้อมจิตดับพร้อมจิตขณะนี้เห็นทุกอย่างจำได้หมดเลยเพราะเจตสิกจำแต่จิตรู้แจ้งเพราะฉะนั้นเอกคตาเจตสิกนะคะคือสภาพที่ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งจิตหนึ่งรู้อารมณ์หนึ่งทีละหนึ่งแต่ถ้ามีมากขึ้นลักษณะของความตั้งมั่นก็ปรากฏที่เราใช้คำว่าสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิหรือเอกคตาเจตสิกนี่นะคะเกิดกับสภาพธรรมะอื่นๆเกิดกับสภาพธรรมะที่ดีงามเป็นกุศลก็ได้เกิดกับสภาพธรรมะที่ไม่ดีงามเป็นอกุศลก็ได้เพราะฉะนั้นจึงมีทั้งอกุศลสมาธิและกุศลสมาธิรู้หรือเปล่าคะทำสมาธิแต่ไม่รู้จักสมาธิก็คิดว่าจะไปทำสมาธิรู้อย่างนี้แล้วใครทำอะไรได้ไหมธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนที่ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วต้องมั่นคงเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีเราแต่มีธรรมะถูกไหมถ้าไม่มีธรรมะสักอย่างหนึ่งจะมีเราไหมแต่เมื่อมีธรรมะแล้วไม่รู้การเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากปรากฏเป็นรูปร่างในมิตรสันฐานเรื่องราวต่างๆก็เข้าใจว่าเป็นเราเกิดเราเห็นเราได้ยินตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เป็นเรานี่แหละเกิดแต่เกิดขณะเกิดขณะแรกเนี่ยจะเป็นเราได้ยังไงคะยังไม่มีชื่อเลยใช่ไหมคะยังไม่เห็นด้วยเห็นทันทีที่เกิดไม่ได้เลยค่ะต้องเมื่อถึงเวลาที่จักขุประสาทรูปพิเศษที่จะสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาถึงวาระที่จะเกิดจึงเกิดและเมื่อมีสิ่งใดกระทบจึงเห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตามิฉะนั้นจะเอาอะไรไปละอัตตาความเป็นเรานานแสนนานเกินแสนโกรธกับและขณะนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเหมือนอยู่ในความมืดสนิทแต่แสงสว่างคือพระธรรมเริ่มนะคะตั้งแต่จุดเล็กๆจนกว่าสามารถที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถรู้ธรรมะอย่างนี้ได้เองนะคะแต่ต้องฟังฟังแล้วต้องไตร่ตรองไม่ใช่เชื่อเพราะฉะนั้นได้ยินคำอะไรใครจะพูดไม่สำคัญเลยค่ะสำคัญที่คำนั้นจริงหรือเปล่าและถ้าได้ยินคำที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลยและก็เป็นความจริงด้วยก็รู้ว่าผู้นั้นต้องรู้อย่างนั้นจึงสามารถที่จะกล่าวอย่างนั้นได้และผู้นั้นก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะเชื่อใครที่เอาคำอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจใดๆเลยทั้งสิ้นเหมือนถูกสะกดไหมคะให้ทำสมาธิใครให้ทำรู้หรือเปล่าว่าสมาธิเป็นอะไรสมาธิไม่ได้เป็นใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะตั้งมั่นในอารมณ์แต่ละอารมณ์ที่ปรากฏจนกว่านะคะจะมีการเห็นโทษของสิ่งที่ปรากฏถ้าไม่มีสิ่งใดปรากฏเลยจะพอใจในสิ่งนั้นไหมโลกไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสภาพรู้ธาตุรู้สิ่งนั้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นแหละเกิดแล้วดับด้วยเพราะว่ามีสิ่งอื่นทั้งหมดขณะนี้นะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นต่อกันสนิทจนเหมือนกับเรื่องราวเช่นเมื่อกี้นี้เราไปรับประทานอาหารเราแหละค่ะหรือว่าธรรมะไม่มีจิตไม่มีเจตสิกไม่มีรูปไปได้ไหมหรือจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่เราค่ะแต่ต้องเป็นธรรมะจริงๆนะคะไตรตรองว่าสภาพที่เกิดแล้วดับจะเป็นเราได้ยังไงถ้ามีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะทันทีนั้นเลยสิ่งนั้นดับก็ไม่รู้ก็เข้าใจว่ายังอยู่ยังเป็นที่ตั้งของความพอใจเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยมากมายระดับไหนด้วยเหตุนี้นะคะสัตว์โลกเกิดมาเนี่ยค่ะต่างอัธยาศัยต่างการสะสมผู้ที่ต้องการที่จะรู้ความจริงหรือว่าต้องการที่จะละสิ่งที่ไม่ดีมีก่อนพุทธกาลแต่ว่าอย่างมากที่สุดที่คนเหล่านั้นจะกระทำได้ก็คือการที่เห็นโทษของการที่เกิดมาเห็นได้ยินทุกอย่างทุกขณะแล้วก็พอใจจนกระทั่งอกุศลจิตเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมากมายนะคะตามปัจจัยมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเห็นโทษของความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นโทษอย่างยิ่งนะคะเพราะนำมาซึ่งความติดข้องเพิ่มขึ้นทำให้เดือดร้อนไหมถ้ายังไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนนะคะก็ไม่ต้องไปแสวงหาอะไรแต่ผู้มีปัญญาค่ะทุกวันเนี่ยสาระอยู่ตรงไหนทุกสิ่งมีจริงไม่ใช่ไม่มีแต่หมดแล้วทุกวันไม่เหลืออะไรเลยทั้งวันพอถึงเวลาหลับหรืออะไรบ้างมีอะไรที่เป็นเราหรือเป็นของเราบ้างขณะที่หลับสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องจิตโดยประเภทต่างๆนะคะให้มีความเข้าใจขึ้น45พรรษา เพื่อที่จะให้ปัญญาเนี่ยค่ะค่อยๆรู้ความจริงจนกระทั่งสามารถรู้ได้ว่าแม้แต่สภาพที่ตั้งมั่นก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ทำสมาธิด้วยความพอใจถูกไหมดีไหมให้มีมากๆด้วยแต่เปลี่ยนอารมณ์ถ้าไม่ได้ทำสมาธิความชอบก็กระเจิดกระเจิงไปทั้งวันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่เวลาเห็นโทษหรือว่าอยากที่จะมีสมาธิมีคนสองประเภทนะคะคนหนึ่งเห็นโทษของโลภะความติดข้องเดือดร้อนทั้งวันติดโน่นติดนี่แสวงหาอย่างโน้นอย่างนี้แค่อาหารก็แต่ละมื้อยากไหมเปลี่ยนไปเรื่อยรสนี้ไม่พอใจทำรสใหม่ขึ้นมาอีกมีแต่การปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาหารู้ไหมว่านั่นเป็นความติดข้องโดยที่ว่าแล้ววันหนึ่งก็จากโลกนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้และทั้งหมดที่มีทุกคนที่ติดข้องนะคะความติดข้องเนี่ยค่ะติดตามสะสมอยู่ในจิตแต่สิ่งที่มีไม่ได้ติดตามไปเลยแม้แต่ร่างกายที่ขณะนี้กำลังอยู่ตรงนี้ทันทีที่จิตไม่เกิดที่ร่างกายเหมือนท่อนไม้เลยค่ะพูดไม่ได้เดินไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้ยินจริงไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างในขณะนี้นะคะเป็นไปตามอำนาจของจิตซึ่งเป็นสภาพที่รู้แจ้งในอารมณ์เฉพาะในสิ่งที่เป็นอารมณ์นะคะจิตจะรู้เกินกว่านั้นไม่ได้เพราะจิตไม่ใช่ปัญญาจิตเป็นเพียงธาตุที่มีใครห้ามไม่ให้จิตเกิดก็ไม่ได้เหมือนห้ามแข็งไม่ให้เกิดไม่ได้ห้ามเย็นห้ามร้อนไม่ให้เกิดไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามเหตุตามปัจจัยทั้งนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าไม่ว่าจะกล่าวถึงอะไรถ้าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำไปผิดเช่นทำสมาธิไม่ต้องทำค่ะมีสมาธิแล้วแต่ว่าเป็นอกุศลหรือกุศลอันนี้ไม่รู้ใช่ไหมคะก็เลยทำแต่ถ้าเป็นกุศลเป็นไปเพื่อการละไม่ใช่เป็นไปเพื่อการติดข้องเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทุกขันธ์ที่ได้ตรัสไว้เพื่อละความเห็นผิดความเข้าใจผิดที่หลงเข้าใจผิดมานานแสนนานในสังสารวัฏว่าเป็นเรามีเราขณะนี้ก็เริ่มเข้าใจถูกต้องนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ติดข้องไม่เป็นอกุศลอีกมากมายมีทั้งความสำคัญตนมีทั้งความริษยามีทั้งความตระหนี่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะความไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะคนที่ไม่รู้จักสมาธิไปทำสมาธิไม่อย่างนั้นก็ตอบได้ใช่ไหมคะว่าสมาธิคืออะไรแต่ขณะใดก็ตามที่มีความเข้าใจธรรมะขณะนั้นจิตนะคะรู้แจ้งเสียงที่กำลังปรากฏและสภาพธรรมะอื่นก็พิจารณาไตรตรองไม่ใช่เราเลยนะคะแล้วก็ทำงานอย่างเงียบที่สุดไม่ปรากฏจิตเลยปรากฏแต่สิ่งที่จิตรู้ทั้งวันแต่หารู้ไม่ว่าเพราะจิตเจตสิกเกิดสิ่งนั้นจึงปรากฏให้รู้ได้ว่ามีแต่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่าไม่มีเราไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่อยากทำสมาธิแล้วจะได้อะไรคิดว่าสงบแต่อยากได้สมาธิแทนที่จะอยากได้สิ่งอื่นเหมือนเคยไม่ใช่อยากได้ดินสอปากกาต้นไม้ดอกไม้แต่อยากได้สมาธิความอยากเป็นความอยากค่ะเปลี่ยนไม่ได้แล้วแต่ว่าจะอยากอะไรเพราะฉะนั้นความอยากเป็นอกุศลธรรมเป็นเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตหลังจากที่เห็นแล้วได้ยินแล้วก็แล้วแต่ว่าเจตสิกประเภทไหนจะเกิดขึ้นบ้างแต่เอกคตาเจตสิกเกิดกับจิตทุกขณะเพราะฉะนั้นก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผู้ที่เห็นโทษของความต้องเหน็ดเหนื่อยและเกินกับการต้องแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างมาเพียงเพื่อเราแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะเพียงเพื่อเห็นและกระดับได้ยินและกระดับไม่ว่าจะเป็นลาภสิ่งที่ได้มาได้ยศหรือคำสรรเสริญก็ตามแต่ชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ไม่กลับอีกแต่สัญญาเจตสิกสภาพจำหมดทุกอย่างแต่จำผิด จึงเป็นสัญญาวิปลาสทุกคำที่ได้ฟังนี่นะคะอยู่ในพระไตรปิฎกในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดละเอียดอย่างยิ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตซึ่งแสนสั้นและสิ่งที่เกิดในชาตินี้ที่เป็นกุศลและอกุศลนะคะติดตามสืบต่อสะสมอยู่ในจิตไม่หายไปไหนเลยเพราะเหตุว่าเป็นนามธรรมแต่รูปธรรมติดตามไปไม่ได้เลยนะคะร่างกายทั้งหมดเปื่อยเน่าเพราะไม่มีจิตยังเป็นที่ยินดีไหมเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงในขณะที่คนอื่นเนี่ยอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นอยากทำสมาธิแต่ว่าในครั้งพุทธกาลนะคะผู้ที่มีปัญญาก็มีมากที่สะสมมาแล้วเห็นโทษของสิ่งที่ปรากฏว่าไม่ยั่งยืนเล็กน้อยก็แสวงหาทางที่จะพ้นจากการที่จะต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสและคิดนึกแต่เรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏทั้งที่สิ่งที่ปรากฏไม่เหลือเลยแต่เรื่องราวความทรงจำในสิ่งต่างๆนี่ค่ะก็สามารถที่จะคิดถึงได้นะคะแต่สิ่งนั้นที่ดับไปแล้วจะไม่กลับไปอีกเลยเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้นะคะผู้นั้นรู้หนทางที่จะทำให้จิตสงบแต่เป็นตัวตนเพราะเหตุว่ารู้หนทางที่จะทำให้จิตซึ่งเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยสงบเพราะฉะนั้นจึงมีภาวนาที่ชื่อว่าสมถภาวนาหมายความว่ากระทำจิตให้สงบเพราะปัญญารู้ว่าตราบใดที่ยังเห็นยังได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็คิดแต่เรื่องอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีจริงๆหมดแล้วจริงๆเพียงแค่จำไว้ถ้าไม่จำก็ลืมเลยใครจำได้ครบบ้างคะตอนเป็นเด็กไม่ต้องเป็นเด็กค่ะเมื่อเช้านี้ทำอะไรบ้างบอกสิเอาให้หมดเลยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นจึงสามารถที่จะเห็นโทษของสิ่งที่ติดข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายกระทำจิตให้พ้นจากอกุศลที่ติดข้องโดยรู้ว่านะคะระลึกอย่างไรจึงจะเป็นกุศลนี่ก่อนทำสมาธิแต่คนที่ไปทำสมาธิด้วยความอยากตลอดเวลาเป็นอกุศลเพราะเหตุว่าผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นจึงสามารถที่จะค่อยๆเห็นโทษของสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและเห็นว่าสิ่งที่มีประโยชน์กว่าคือการที่จิตสงบจากสิ่งเหล่านี้จึงมีสมถภาวนาสมถะคือสงบนะคะภาวนาคืออบรมเห็นว่าสิ่งใดไม่มีประโยชน์และสิ่งใดสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นจึงมีสมถภาวนาก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ง่ายนะคะสมถภาวนานี้ไม่ง่ายเลยไม่ใช่ว่าเราไปนั่งเฉยๆแล้วก็บอกให้คิดถึงลมหายใจเป็นต้นทำไมไปคิดถึงลมหายใจแล้วจะสงบคะเอาปัญญาที่ไหนมารู้ว่าขณะนั้นน่ะสงบหรือเปล่าเข้าใจเองใช่ไหมว่าสงบเพราะคิดว่าถ้าไม่คิดถึงเรื่องราวใดๆที่เคยรำคาญใจเดือดร้อนนะคะไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินเข้าใจว่าขณะนั้นสงบแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงพระองค์ตรัสไว้ว่าอย่างไรในเรื่องของสมาธิมิจฉาสมาธิต่างกับสัมมาสมาธิสมาธิทั้งหมดนะคะจะเป็นสมาธิที่เป็นกุศลไม่ได้เลยถ้าขณะนั้นกุศลจิตไม่เกิดและถ้ายังคงเป็นเราสงบขณะนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิเพราะเหตุว่าไม่ได้มีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแม้แต่หนทางที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะก็มีสัมมาสมาธิแต่ทั้งหมดที่เป็นมรรคมีองค์8เจตสิก8ดวงนี้นะคะก็ต้องมีปัญญาเป็นใหญ่เพราะเหตุว่าถ้าไม่มีปัญญาเลยเนี่ยไปนั่งสงบทำไมเพื่อเราต้องการขณะที่ต้องการจะสงบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งซึ่งใครก็ไม่รู้ได้เช่นจิตเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จิตที่ดับแล้วเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเห็นขณะนี้ดับไหมลองไตร่ตรองนะคะไม่ใช่ได้ยินเนี่ย ไม่ใช่คิดเนี่ยคนละอย่างคนละอย่างแล้วต้องเกิดทีละหนึ่งด้วยเพราะจิตจะเกิดขึ้นทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้เห็นจริงๆแล้วก็ดับไปก่อนเห็นมีจิตไหมคะมีแต่ไม่เห็นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจิตก่อนเห็นไม่ใช่จิตเห็นและเดี๋ยวนี้เองค่ะจิตก็เกิดและดับเร็วสุดที่จะประมาณได้มากมายมหาศาลนะคะแต่ก็สืบต่อจนปรากฏให้รู้ว่านี่จิตนะที่กำลังรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นนิมิตหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ว่ามีจิตเพราะจิตเกิดดับสืบต่อจากขณะก่อนมาถึงขณะนี้แต่เร็วมากสุดที่จะประมาณได้ด้วยเหตุนี้นะคะทันทีที่จิตเห็นดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดจิตที่เกิดต่อนะคะเรียกตามกิจของจิตนั้นถ้าเป็นคนที่เป็นนักร้องเราก็บอกว่านักร้องใช่ไหมคะคนที่ทำนาเราก็บอกว่าเขาเป็นชาวนาเพราะฉะนั้นเราก็เรียกชื่อจิตนี่ค่ะตามกิจหน้าที่ของจิตว่าทันทีที่จิตเห็นดับหนึ่งขณะเองนะคะจิตที่เกิดต่อไม่เห็นค่ะใครจะรู้แต่ว่าเกิดหลังจากที่จิตเห็นดับทันทีโดยรู้สิ่งที่จิตเห็นนั่นแหละแต่ไม่เห็นเห็นไหมคะว่าเร็วปานใดขณะนี้ทรงแสดงการเกิดดับของจิตอย่างละเอียดยิ่งทีละหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนอื่นไม่รู้คิดว่าเป็นกุศลสมาธิแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่านะคะขณะเห็นเดี๋ยวนี้ดับมีจิตที่เกิดต่อทำกิจรับรู้แต่ไม่เห็นชื่อว่าสัมปติชนะกิจจึงเรียกจิตนั้นว่าสัมปติชนะจิตสัมปติชนะจิตก็ตั้งดับเกิดขึ้นนิดเดียวแล้วก็ดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อนะคะอีกประเภทหนึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสันติรณะจิตเพราะกระทำสันติรณะกิจแต่ยังมีความละเอียดอีกมากนะคะในสภาพของจิตแต่ละหนึ่งขณะและจิตที่รับรู้อารมณ์ต่อจากสัมปติชนะดับสันติรณะจิตที่รู้อารมณ์ต่อจากสัมปติชนะก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นอีกหนึ่งขณะหนึ่งขณะนะคะต่อจากนั้นสิ่งที่ได้สะสมมาในจิตแสนโกรธขณะเกินกว่านั้นถึงเวลาที่จะเกิดได้ไหลไปตามอารมณ์เดี๋ยวนี้ใครรู้ว่าเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นแม้คนที่ไม่รู้อะไรเลยแต่อยากสงบก็ไม่รู้ว่าสงบต้องเป็นการที่ไม่ใช่อกุศลจิตแต่ขณะเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยอกุศลจิตเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเรากำลังฟังธรรมะและเข้าใจธรรมะท่ามกลางอกุศลแต่ให้ทราบว่านะคะไม่ว่าจะเป็นกุศลประเภทใดหรืออกุศลประเภทใดที่ดับแล้วก็สะสมโดยฐานะที่เกิดแล้วแปดเปื้อนจิตแล้วหรือว่าดีงามก็ตามนะคะก็ทำให้จิตนั้นเนี่ยเป็นลักษณะที่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีใครรู้แต่ละหนึ่งขณะเนี่ยค่ะจิตเจตสิกกำลังทำงานโดยรู้รูปธรรมก็เกิดดับแต่ไม่รู้ก็มีเท่านี้เองนะคะที่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นดาวเป็นพระอาทิตย์เป็นประเทศเป็นรถยนต์เป็นอะไรก็ตามก็ต้องเป็นหนึ่งธรรมะคือเป็นรูปธรรมหรือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นการไม่เข้าใจธรรมะนะคะแล้วอยากทำสมาธิแต่ไม่รู้หรอกค่ะว่าขณะนั้นน่ะไม่ได้เป็นปัญญาเลยไม่ได้เห็นโทษของอะไรเลยแต่ว่ากุศลธรรมต่างกับอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้นะคะจะระงับอกุศลธรรมได้อย่างไรเพราะว่าในขณะเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะก็มีอกุศลตามได้ยินเดี๋ยวนี้ก็มีอกุศลตามอยู่เรื่อยๆมากมายแต่ปัญญานะคะถ้าสะสมแล้วค่ะมีกำลังสามารถที่จะละความไม่รู้และกิเลสได้ตามลำดับคือการหลงผิดว่าเป็นเราก่อนการตรัสรู้มีผู้ที่มีปัญญาที่เห็นและเข้าใจถูกต้องนะคะว่าเดี๋ยวนี้จิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ยังเป็นเราไม่ใช่การรู้ว่าเป็นธรรมะนี่คือความต่างของผู้ที่มีปัญญาระดับขั้นสมถภาวนาซึ่งมีก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลก็คือความสงบจนกระทั่งยากมากนะคะแต่ก็บรรลุฌานจิตที่ตั้งมั่นในอารมณ์ตามลำดับตั้งแต่ฌานแรกปฐมฌาน ยังเห็นโทษของจิตขณะนั้นว่ายังประกอบด้วยสิ่งที่ใกล้ชิดต่อความติดข้องและรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นโทษจึงละเจตสิกที่เกิดพร้อมฌานจิตในขั้นปฐมฌานแล้วก็มีความสงบได้โดยไม่ต้องอาศัยวิตกะเจตสิกมีแต่วิจาระเจตสิกซึ่งขณะนี้เป็นชื่อนะคะแต่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจได้ด้วยการฟังเห็นคุณไหมว่ามีสิ่งที่เราไม่รู้และไม่ได้ฟังเพราะเหตุว่าไม่มีใครกล่าวถึงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อได้ฟังคำแล้วนะคะมีความเข้าใจแล้วก็คือช่วยกันให้คนอื่นได้มีความเข้าใจถูกต้องเพื่อดำรงพระพุทธศาสนาซึ่งยากยิ่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้และทรงแสดงความจริงให้แต่ละคนเนี่ยได้เริ่มเข้าใจตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้สามารถที่วันหนึ่งนะคะก็จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับขณะนี้ไม่ใช่สมถภาวนาแล้วนะคะเป็นวิปัสสนาภาวนาแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาญาณเพียงแต่เข้าใจถูกเป็นขั้นต้นโดยการฟังมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีเราขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้นะคะถ้าเข้าใจถูกต้องว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินเพียงเท่านี้ค่ะก็จะเห็นความไม่ใช่ตัวตนละใครจะไปบังคับได้ว่าจะให้ได้ยินอะไรให้เห็นอะไรเห็นแล้วคิดอะไรเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครแต่มีธรรมะซึ่งเกิดขึ้นทำกิจตามการสะสมตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างละเอียดอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมไม่มีใครเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งได้และเป็นอภิธรรมะอภิคือลึกซึ้งละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นทุกอย่างในขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมแม้แต่สมาธิไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่จะพูดกันทำกันนะคะแต่ต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วซึ่งเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาระดับที่สามารถที่จะทำให้จิตสงบแต่ยังคงเป็นเรานะคะก็คือผู้ที่ได้ฌานในยุคนั้นแต่สมัยนี้อะไรกันคะไปที่ไหนสักแห่งสำนักหนึ่งแล้วก็ทำอะไรก็ไม่รู้บางคนก็บอกเนี่ยได้ฌานละบางคนก็บอกถึงฌานที่ห้าละบางคนก็เป็นวิปัสสนาญาณไปละวิกฤตไหมตอนนี้รู้ว่าวิกฤตพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนแล้วใช่ไหมคะหรือยังไม่รู้วิกฤตของพระพุทธศาสนาก็คือความไม่รู้จึงมีสำนักปฏิบัติใช้คำว่าสำนักปฏิบัติหรือสำนักวิปัสสนาแต่ว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยไม่รู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรปัญญารู้อะไรแต่ว่ามีความต้องการเพียงชื่อได้ยินก็อยากจะมีแต่ว่าจะเป็นไปได้ยังไงคะโดยไม่ได้เข้าใจให้ถูกต้องว่านั่นถูกไหมไม่รู้อะไรแล้วก็ไปปรารถนาปัญญาระดับที่จะดับกิเลสซึ่งเดี๋ยวนี้มีกิเลสไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะคะเป็นหนทางละอกุศลและความไม่รู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความติดข้องพอใจที่จะไปสำนักปฏิบัติแต่ว่าไม่รู้อะไรและหลงเข้าใจว่าได้ญาณวิปัสสนาญาณหรือบางคนก็เข้าใจว่าได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ไม่รู้ว่าเห็นขณะนี้ไม่ใช่เราและความไม่รู้ต่างหากที่กำลังยึดถือเห็นว่าเป็นเรากำลังได้ยินความไม่รู้ก็ไม่รู้ลักษณะที่ได้ยินว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรามีปัจจัยจึงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเต็มไปด้วยความไม่รู้จึงไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องฟังนะคะใครพูดก็ได้ที่ไหนก็ได้เรื่องอะไรก็ได้จริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นคือปัญญานะคะปัญญาก็เริ่มทำกิจหน้าที่ของปัญญายิ่งเข้าใจขึ้นคือปัญญารู้ความจริงมากขึ้นนะคะก็จะนำไปสู่ปฏิปติเพราะเหตุว่าปริยัติคือการเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส ไว้ดีแล้วเนี่ยนะคะอย่างละเอียดรอบคอบลึกซึ้งมั่นคงจนเป็นสัจจญาณคนที่ฟังพระธรรมในครั้งโน้นค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเขารู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปทำอะไรที่ผิดปกติแต่เขารู้ว่ากำลังเห็นเนี่ยไม่เคยมีใครบอกความจริงว่าเห็นนี่ต้องเกิดต้องมีปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่คิดไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นทุกอย่างตั้งแต่เกิดทั้งวันทุกวันเนี่ยนะคะไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงวิกฤตเพราะเหตุว่าพอไม่รู้แล้วก็จะนำมาซึ่งอกุศลนานาประการทุจริตทุกวงการอย่างที่เราได้ทราบถูกไหมและนี่หรือคือคำสอนที่เข้าไปปฏิบัติเพราะเหตุว่าถ้ามีความเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเห็นประโยชน์แล้วก็รู้ว่าแค่นี้ไม่พอฟังแค่นี้ไม่พอเข้าใจแค่นี้ไม่พอยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเข้าใจขึ้นอีกก็เข้าใกล้ที่จะได้เห็นคุณของพระองค์มากเท่านั้นแต่ถ้าตราบใดที่ผู้ที่เข้าใจว่าพุทธศาสนาไม่ต้องศึกษาหรือเวลามีสำนักปฏิบัติก็บอกว่าทิ้งปริยัติให้หมดแล้ว45พรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจะเป็นประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่เข้าใจธรรมะนะคะลบหลู่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดึงพระศาสนาลงต่ำเหมือนเป็นสิ่งที่ง่ายมากไม่ต้องรู้ไม่ต้องเข้าใจเลยค่ะแค่ไปสำนักปฏิบัติก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมนี่คือวิกฤตของพระพุทธศาสนา
4: เสริมเนื่องจากที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเมื่อกี้ว่าความหมายของการที่ว่าเป็นสมาธิเนี่ยหมายถึงว่าในขณะนั้นเราเห็นไม่ว่าจะแป๊บเดียวหรือจะนานนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิถูกไหมครับ
0: มีเจตสิกประเภทหนึ่งนะคะ
4: ครับ
0: ซึ่งตั้งมั่นในอารมณ์จิตรู้แจ้งสิ่งที่เจตสิกนั้นตั้งมั่นเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นในอารมณ์ใดจิตก็รู้แจ้งอารมณ์ที่เจตสิกนั้นตั้งมั่นและยังมีเจตสิกอื่นซึ่งเกิดกับจิตนะคะจิตจะเกิดโดยปราศจากเจตสิกไม่ได้และเจตสิกจะเกิดโดยปราศจากจิตไม่ได้แต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นในขณะนี้กำลังจำหรือเปล่าคะ
4: มีสภาพที่ได้ยินในสิ่งที่เป็นจริงที่อาจารย์ถาม
0: ขณะที่ได้ยินมีสภาพจำไหม
4: มีครับ
0: ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะรู้ไหม
4: ไม่ทราบค่ะ
0: ด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าขณะใดสิ่งใดทั้งสิ้นที่มีจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงโดยละเอียดยิ่งเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าสมาธิก็คือเอกคตาเจตสิกตั้งมั่นในอารมณ์เดียวทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนานก็ปรากฏลักษณะของความตั้งมั่นซึ่งใช้คำว่าสมาธิ
4: ขออนุญาตให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยชี้แนะมรรควิธีง่ายๆในการที่ว่าเราจะหลุดออกจากความขัดข้องและไม่รู้จนเกิดเป็นวิกฤตพระพุทธศาสนาเนี่ยด้วยครับ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครและทรงแสดงพระธรรมถึง45พรรษาและใครจะนำคำสองคำมาทำให้รู้แจ้งสภาพธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ทุกคำใน45พรรษาเช่นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งธาตุรู้ซึ่งอาศัยตาและสิ่งที่กำลังปรากฏกระทบกันเป็นปัจจัยให้กรรมหนึ่งที่ได้ทำไว้แล้วในอดีตจะเป็นชาติไหนก็ได้เราไม่สามารถจะรู้ได้นะคะแต่รู้ได้ว่าผลของกรรมก็คือเกิดแล้วแต่จะเกิดเป็นอะไรถ้าเป็นผลของอกุศลก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนกหนูปูปลาหรือเกิดเป็นเปรตหรือเกิดในนรกหรือเกิดเป็นอสุรกายตามกำลังของกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นกรรมที่สำเร็จไปแล้วเนี่ยนะคะประมาทไม่ได้เลยจะให้ผลวันไหนวันนี้ร่างกายแข็งแรงดีพรุ่งนี้ไม่มีแขนไม่มีขาก็ได้ใครทำทำได้อย่างละเอียดทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าผลของกรรมคือขณะเกิดที่ต่างกันนะคะแล้วเกิดแล้วก่อนตายก็เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นผลของกรรม พราะฉันเมื่อกล่าวถึงเหตุคือกรรมก็ต้องรู้ว่าผลของกรรมคือเกิดมาต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสถ้าเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะเป็นผลของกุศลกรรมที่จะทำให้ผลคือวิบากจิตภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะหมายความว่าได้ยินคำว่าวิบากเมื่อไหร่ก็คือว่าเป็นผลที่กรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเช่นเรากำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะมาจากกรรมไหนในสังสารวัฏไม่สามารถจะรู้ได้แต่รู้ว่านี่เป็นผลของกรรมเลือกไม่ได้เลยจะเห็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแล้วแต่เหตุซึ่งเป็นกุศลและอกุศลเห็นแล้วนะคะได้ยินแล้วได้กลิ่นแล้วลิ้มรสแล้วรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วต่อจากนั้นไม่ใช่กรรมแล้วค่ะเป็นกิเลสหรือกุศลก็ได้แล้วแต่การสะสมเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะรู้หรือเปล่าว่าต้องเกิดเห็นถ้าไม่รู้หาวิธีลัดยังไงไปทำยังไงให้รู้ทำยังไงจะรู้ได้ไหมว่าขณะนี้เห็นกำลังเกิดดับเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรพยากรณ์สุเมธาดาบทว่าอีก4อสงไขยแสนกับสุเมธาดาบทจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมแล้วเรามีบารมีอะไรที่จะรู้ว่าขณะนี้จิตเกิดระดับก่อนเห็นไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะปัญญารู้แล้วก็เห็นก็เกิดปัญญาก็รู้ว่าเห็นจะเป็นเราได้ยังไงเพราะเหตุว่าขณะที่เห็นปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมมาจากปริยัติการฟังจนเป็นปัจจัยให้สัมมาสติเกิดขึ้นเป็นปฏิปัตติจนกว่าจะถึงการรู้แจ้งปฏิเวทะถ้าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เกิดดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสไหมและถ้ารู้ว่าคนอื่นรู้ไม่ได้จะตรัสไหมแต่รู้ว่าคนอื่นสามารถฟังแล้วเริ่มเข้าใจเหมือนชาติก่อนๆของพระองค์และพระสาวกทั้งหลายเคยฟังมาแล้วนานเท่าไหร่ท่านพระอนนท์แสนกับท่านพระสารีบุตร1อสงไขยแสนกับแล้วเราเป็นใครจะรู้อะไรถ้าไม่ใช่เห็นที่กำลังเห็นเพราะเห็นจริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆเพราะไม่ใช่ได้ยินได้ยินก็ไม่ใช่เห็นได้ยินก็เกิดจริงๆได้ยินจริงๆแล้วก็ดับแต่เร็วมากนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความห่างของจิตเห็นและจิตได้ยินซึ่งเหมือนพร้อมกันเดี๋ยวนี้มีจิตอะไรขั้นบ้างเท่าไหร่แล้วเราจะหาวิธีลัดที่จะรู้ว่าขณะนี้จิตกำลังเกิดดับได้ไหมต้องเป็นคนตรงเพราะเราไม่รู้ว่าขณะใดที่เข้าใจนะคะมีสภาพธรรมะที่ดีงามเจตสิกที่ดีคือสติเจตสิกเกิดแต่เดี๋ยวนี้สติเจตสิกไม่ได้ปรากฏเลยจิตก็ไม่ได้ปรากฏเจตสิกอื่นๆก็ไม่ได้ปรากฏเพราะไม่ใช่ปัญญาที่ได้อบรมจากขั้นฟังเข้าใจความต่างของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้นะคะจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีใครจะทำอะไรแต่มีปัจจัยที่ธรรมะใดจะเกิดธรรมะนั้นต้องเกิดไม่เกิดไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงมากขึ้นนะคะสัมมาสติเกิดโดยความเป็นอนัตตาให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าแต่ละอย่างเนี่ยค่ะเป็นอนัตตาอย่างไรจากการที่ฟังเดี๋ยวนี้ว่าเห็นไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยขณะที่ได้ยินก็ไม่ใช่เห็นมีปัจจัยต่างกับเห็นได้ยินจึงเกิดขึ้นได้แล้วก็ดับไปแล้วจะไม่รู้อย่างนี้จะละความเป็นตัวตนได้ไหมเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความเป็นเราเพราะไม่รู้ในทุกอย่างแม้แต่ในรูปซึ่งกำลังเกิดดับก็ไม่เห็นนามธรรมซึ่งเป็นจิตและเจตสิกซึ่งทรงแสดงโดยนัยยะของขันห้ารูปขันหนึ่งเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันหนึ่งวิญญาณขันหนึ่งรู้ขันไหนบ้างคะแล้วก็ถ้าไม่รู้จะละความเป็นตัวตนได้ไหมเพราะพระองค์ตรัสว่าอุปาทานคือความยึดมั่นในขันทั้งห้าประมาทได้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ยึดมั่น ในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอัตวาทุปาทานคล้อยตามความเห็นยึดมั่นว่ามีตัวตนอุปาทานนี้ยึดมั่นนะคะบอกยังไงว่าไม่ใช่เราบอกยังไงว่าเห็นเกิดดับบอกยังไงว่านั่นเป็นอกุศลก็ไม่ได้เข้าใจเท่าที่เป็นจริงแค่ฟังเผินแต่ถ้าใครฟังไม่เผินนะคะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเป็นความจริงทุกสมัยทันสมัยไหมคะทันหรือยังเพราะว่าบางคนบอกว่าคนที่เข้าวัดในสมัยโน้นนะคะไม่ทันสมัยหรือว่าคนที่ฟังธรรมะหรืออะไรก็ตามคร่ำครึโบราณใช่ไหมคะไม่ทันสมัยเขาไม่รู้จักคำว่าสมัยและไม่รู้จักคำว่าทันสมัยสมยะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะสมัยหนึ่งขณะจิตถ้าไม่มีจะเป็นสมัยได้ยังไงแต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นสมัยหนึ่งครั้งหนึ่งและไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสมัยหนึ่งดับแล้วใครทันสมัยบ้างปัญญาต่างหากที่จะทันสมัยเพราะฉะนั้นคนที่รู้เรื่องอื่นทั้งหมดและกล่าวหาบุคคลซึ่งศึกษาธรรมะฟังธรรมะว่าไม่ทันสมัยเนี่ยผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นคำพูดของคนตั้งแต่เกิดจนตายที่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่รู้จักอะไรเลยหลงผิดเข้าใจผิดด้วยว่าเป็นเราติดตามไปถึงชาติต่อไปในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลที่เกิดแล้วดับแล้วนะคะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตท่านพระสารีบุตรตอนที่เป็นอุปติสสะมานพฟังคำของท่านพระอัสสชิไม่มากใช่ไหมคะแต่สามารถประจักษ์แจ้งการเกิดดับของสภาพธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันไม่เห็นผิดเลยว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเที่ยงแต่รู้ในความไม่เที่ยงซึ่งถ้าปัญญาไม่ถึงระดับนั้นนะคะหาวิธีไปสิคะไปขอร้องคนอื่นมาช่วยแนะนำหน่อยแสดงวิธีง่ายๆหน่อยที่จะได้เป็นผู้ที่รู้ธรรมะเป็นพระโสดาบันคิดผิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นนะคะที่จะนำไปในกิจทั้งปวงที่เป็นกุศลเริ่มตั้งแต่ได้ฟังพระธรรมได้รู้ว่าไม่ใช่เราทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทุกชาติเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งไม่มีเราเลยค่ะเกิดขึ้นระดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกและสามารถจะรู้ได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราค่ะแต่ด้วยความเข้าใจจากการฟังไตรตรองและผู้นั้นก็รู้เองนะคะว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่าเนี่ยเป็นธรรมะไม่มีใครเลยแต่ธรรมะประเภทนั้นเกิดก็เป็นประเภทนั้นแล้วก็ดับไปแต่เกิดรวมกันจนกระทั่งเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงถ้าแยกทุกส่วนในร่างกายออกตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเราอยู่ตรงไหนมีเราไหมคะไม่มีนี่แหละค่ะคือความมั่นคงแล้วต้องเริ่มมั่นคงเพราะฉะนั้นทำวิปัสสนาได้ไหมได้ไหมคะไม่มีเราแล้วเราจะไปทำวิปัสสนาได้ยังไงวิปัสสนาคือการรู้เพื่อละถ้าไม่รู้อย่างนั้นก็ละไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปถามหาคนที่เขาแสดงหนทางย่อนะคะหนทางผิดทั้งหมดเพราะไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคนนั้นไม่ได้เอ่ยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักคำได้แต่พูดคำในภาษาบาลีเช่นอานาปานสติก็บอกว่าให้ทำอานาปานสติทำอานาปานสติทำยังไงไม่รู้จักลมหายใจใช่ไหมว่าลมหายใจเกิดตามเหตุตามปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้ลมหายใจเกิดก็ไม่มีลมหายใจแล้วรู้ไหมว่าอะไรเป็นปัจจัยให้ลมหายใจเกิดความเย็นความร้อนอ่อนแข็งหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนทำให้ลมหายใจเกิดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะตอนนี้ทราบไหมคะว่าขณะนี้ลมหายใจเกิดจากอะไรมีจริงๆกำลังมีแต่ไม่รู้แล้วก็จะไปทำลมหายใจหรือให้สติรู้ที่ลมหายใจก็ลืมว่าสติก็เป็นธรรมะสติก็เป็นอนัตตาใครจะไปทำได้หลงตั้งแต่แรกเพราะไม่รู้และอยากทางลัดแต่ไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำที่รู้ว่ากว่าจะเข้าใจถูก เห็นถูกต้องขึ้นตามลำดับต้องอาศัยการฟังการไตร่ตรองนานเท่าไหร่สาวกคือใครสาวกคือใครคะคุณคำปัน
5: กราบท่านอาจารย์ครับสาวกก็คือผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำจริงเพราะฉะนั้นปัญญานะคะมีปัจจัยจึงเกิดได้ไม่ใช่ว่าเขาบอกเราแล้วปัญญาเรา

0: ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระโสดาบันเพราะเข้าใจด้วยเหตุนี้นะคะวิกฤตที่จะทำให้พุทธศาสนาลบเลือนเสื่อมสูญก็คือความไม่เข้าใจและความหลงผิดเพราะความติดข้องต้องการอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่ละเพราะไม่รู้ก็ยิ่งเพิ่มความติดข้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำไม่ใช่เพื่อความติดข้องค่ะแต่เพื่อความเข้าใจถูกเพื่อที่จะละความติดข้อง
1: ครับก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตรงตามความเป็นจริงซึ่งในพระไตรปิฎกนะครับในธรรมสวนสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเลยนะครับว่าผลจากการได้ยินได้ฟังคำจริงนั้นมีอะไรบ้างประการแรกเลยนะครับก็คือได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังประการต่อมาก็คือสิ่งใดก็ตามที่ได้ฟังแล้วได้ฟังอีกความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นประการต่อมาก็คือคลายความสงสัยเสียได้แน่นอนนะครับว่าเต็มไปด้วยความสงสัยมากไปด้วยความไม่รู้แต่พอเริ่มฟังเริ่มศึกษาก็ค่อยๆขัดเกลาความไม่รู้ความสงสัยไปตามลำดับเมื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกเจริญขึ้นประการต่อมาก็คือทำความเห็นให้ตรงด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและประการสุดท้ายนะครับจิตของผู้ฟังธรรมะผู้ฟังคำจริงนั้นย่อมผ่องใสเพราะว่าไม่ขุ่นมัวไม่เป็นไปกับอกุศลเพราะว่าได้เริ่มสะสมความเข้าใจในความจริงจากคำแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างครับที่ได้ยินได้ฟังนะครับตรงไปตรงมาเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงโดยตลอดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ผิดเลยเป็นคำที่เกิดจากพระปัญญาตรัสรู้ซึ่งไม่มีใครที่จะมีปัญญาเทียบเท่ากับพระองค์เลยเพราะฉะนั้นทุกคำที่พระองค์ตรัสนะครับเป็นคำจริงทั้งหมดเป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยตลอดซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์นะครับไม่มีทางที่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้ทรงมอบปัญญาของพระองค์ให้แก่พุทธบริษัทแต่ว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดโดยนัยยะประการต่างเพื่อเกื้อกูลแก่ผู้ฟังปัญญาของผู้ฟังเกิดขึ้นผู้นั้นแหละคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ
0: ค่ะก็น่าถามนะคะแล้วจะแก้วิกฤตไหมไม่ได้ถามใครถามตัวเองนะคะเพราะเหตุว่าไม่รู้จริงวิกฤตหนทางแก้ความวิกฤตความทุจริตความเสียหายล่มจมทั้งหมดก็มาจากความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราแต่มีกุศลธรรมและอกุศลธรรมซึ่งเป็นโทษทั้งตนเองและผู้อื่นยังคงจะต้องอยู่ไปในสังสารวัฏอีกนานแสนนานนะคะตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงแล้วก็เพิ่มอกุศลเพราะเหตุว่าแม้ขณะนี้การฟังและการเข้าใจธรรมะยังเป็นท่ามกลางอกุศลเพราะมีเห็นก็ต้องมีความไม่รู้ในเห็นมีได้ยินก็ต้องมีความไม่รู้ในได้ยินเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องนะคะจะแก้ปัญหาไหมจะกล้าที่จะกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแทนความไม่รู้ซึ่งเป็นการแก้วิกฤตไหมแต่รู้ไหมว่าอะไรทำให้ทำไม่ได้หรือทำถ้ามีปัญญาปัญญาทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะเพราะเหตุว่าความถูกต้องน่ากลัวหรือความจริงน่ากลัวหรือเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ถ้าไม่มีความไม่รู้ก็ยังคงไม่รู้และก็ยังไม่กล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่กล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์กับโลกไม่ว่าใครทั้งสิ้นเป็นสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ที่สุดในชาติหนึ่งชาติหนึ่งแต่ทำไม่ได้บางคนไม่ทำบางคนบอกไม่ต้องทำหรอกนะคะอย่าไปทำเลยเพราะอะไรคะเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่กิจของปัญญาที่จะไม่ทำสิ่งที่ควรแต่เมื่อปัญญาเกิดขึ้นนะคะตามกำลังของปัญญาใครจะกล้าทำอะไรแค่ไหนก็เพราะปัญญาที่เห็นประโยชน์เท่านั้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจะมีโทษอะไรไม่ว่าโทษอะไรอะไรที่จะเกิดกับใครนะคะไม่ใช่เพราะ

0: ปัญญาแต่เพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของความตายเนี่ยไม่น่ากลัวเลยค่ะเพราะเหตุว่าเป็นจิตหนึ่งขณะแล้วเดี๋ยวนี้ใครรู้จิตหนึ่งขณะไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นความตายจะเกิดเมื่อไหร่หนึ่งขณะจิตนะเกิดและดับจิตนั้นทำหน้าที่เคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงจะกลับมาเป็นคนนี้อีกไม่ได้เลยแม้หนึ่งขณะจะเอาเงินมากมายมหาศาลที่จะต่อไปอีกหนึ่งขณะก็ไม่ได้เพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วถึงวาระถึงโอกาสที่จะเกิดก็ต้องเกิดหนึ่งขณะจิตทำจุติกิจคือจิตที่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ดับเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดขึ้นใช้คำว่าปฏิสนธิจิตตามกิจคือเกิดสืบต่อจากจุติจิตซึ่งดับไปไม่มีระหว่างขั้นเลยค่ะทันทีที่พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ก็เป็นบุคคลใหม่เร็วแค่จิตสองขณะไม่เห็นจะต้องตกใจหรือหวาดกลัวอะไรนะคะเพราะไม่รู้เดี๋ยวนี้จิตกี่ขณะเกิดไปแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความตายหนึ่งขณะจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดนะคะก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นไปตามกรรมที่ได้กระทำแล้วที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นเมื่อต้องตายอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าหรือปีหน้าก็ได้นะคะทำไมไม่ทำความดีหรือว่าไม่เริ่มฟังธรรมะให้เข้าใจให้ถูกต้องเพราะจะเป็นที่พึ่งต่อไปเหมือนสาวกในอดีตการท่านได้ฟังธรรมะท่านได้สะสมความเข้าใจธรรมะจนในที่สุดท่านก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะคะก็คือไม่รู้ต่อไปซึ่งจะเป็นเหตุให้เป็นอกุศลต่อไปกับถ้าเริ่มรู้เริ่มเข้าใจนะคะกุศลเพิ่มขึ้นเป็นการแก้ความวิกฤตทั้งของพระศาสนาและของประเทศชาติ
1: สวัสดีครับมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราจะบริหารจัดการที่จะทำลงพระพุทธศาสนาสืบทอดต่อไปยังลูกหลานเราเนี่ยให้อยู่กันนานๆได้อย่างไรขอบพระคุณมากครับ
0: ก็ขอเรียนให้ทราบนะคะว่ามูลนิธิทำทุกทางเท่าที่มูลนิธิและผู้ฟังนะคะซึ่งถ้าปราศจากคนหนึ่งคนใดก็คงจะไม่เป็นอย่างวันนี้เพราะทุกคนเนี่ยค่ะเมื่อได้เข้าใจพระธรรมแล้วนะคะก็ทำทุกอย่างตามกำลังความสามารถเต็มกำลังเพื่อที่ว่าจะให้พระศาสนาดำรงอยู่แล้วก็ให้พ้นจากความวิกฤตซึ่งเราก็รู้ว่ายากเพราะเหตุว่าคนที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยมีน้อยนะคะแต่ถึงอย่างไรไม่ท้อถอยค่ะเป็นบารมีใช่ไหมคะขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิฐานะบารมีทุกอย่างนะคะเพื่อคนอื่นตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกระทำแล้วและผู้ใดก็ตามที่ได้รับประโยชน์คือความเข้าใจถูกจากพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะก็เห็นคุณอย่างยิ่งของพระธรรมคือความถูกต้องที่เมื่อพระองค์ทรงพระมหากรุณาแสดงธรรมะถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเราก็ไม่ท้อถอยนะคะเพราะเหตุว่าทำเต็มกำลังอยู่แล้วเพราะฉันก็ได้กล่าวให้ทราบแล้วเมื่อกี้นี้ว่ามิฉะนั้นก็ไม่มีวันนี้ซึ่งผู้ที่จัดก็คือคุณหมอวิภากรนะคะทุกคนก็ร่วมกันจัดที่โน่นบ้างจัดที่นี่บ้างไม่ใช่อยู่เฉพาะที่มูลนิธิค่ะเพราะเหตุว่าการออกไปสู่ที่ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้คนในท้องถิ่นนั้นนะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเขาคงจะไม่สะดวกที่จะไปที่มูลนิธินะคะเราก็มีทั้งหนังสือโทรทัศน์ MP3 ทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องประกอบซึ่งเมื่อมีปัญญาแล้วปัญญานำไปในกิจทั้งปวงตามกำลังของปัญญาเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้นะคะเราก็เห็นสิ่งที่ได้รับเนี่ยทำอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าที่ไหนก็เป็นประโยชน์ค่ะแม้เล็กน้อยทีละหนึ่งคนหนึ่งคนรวมกำลังก็มากนะคะเหมือนกับที่ว่าจะยกเสาใหญ่ต้นหนึ่งเนี่ยร่วมกันยกถามว่าใครยกก็ทุกคนนั่นแหละยกเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาแล้วนะคะปัญญาจะนำไปในการที่เห็นประโยชน์ของการที่มีชีวิตอยู่เพื่อความดีนะคะแต่ไม่พอต้องเข้าใจพระธรรมและความดีนั้นก็จะเพิ่มขึ้นนำมาซึ่งประโยชน์ทั้งในชาตินี้และชาติต่อไป
2: สนทนาธรรมที่บ้านนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกสิทธิ์ วันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2561
0: วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ทุกคนมีความสุขในธรรมะด้วยไม่ใช่แต่ในทางโลกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่จะได้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากและการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลนะคะเพราะเหตุว่าทำให้มีความเข้าใจธรรมะที่ได้ฟังยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่สุขสบายแม้แต่ธรรมะนะคะก็สบายด้วยค่ะคือว่าไม่ต้องกังวลว่าเรารู้น้อยหรือว่าเราจะรู้มากขึ้นได้ยังไงนะคะเพราะว่าเป็นธรรมดาที่ไม่รู้ถ้ารู้สิคะไม่ธรรมดาใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นธรรมดาที่ไม่รู้และก็เป็นธรรมดาที่มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมแต่ธรรมดาอันนี้หายากนะคะเป็นธรรมดาที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมและที่ประเสริฐที่สุดก็คือว่าได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นความไม่รู้หรือคนไม่รู้นะคะไม่มีทางจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไม่รู้ได้จะรู้ได้ยังไงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต่างกับคนอื่นเปรียบไม่ได้เลยว่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเข้าใจเมื่อไหร่ก็เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นเมื่อนั้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งปัญญาสามารถที่จะเข้าถึงที่พระองค์ได้ตรัสไว้เมื่อนั้นก็จะรู้เลยว่าพระองค์ได้ประจักษ์แจ้งความจริงจึงได้ทรงอนุเคราะห์ชาวโลกให้รู้ตามได้แต่ต้องไม่ประมาทนะคะรู้ตามได้ต้องรู้จริงๆไม่ใช่รู้นิดรู้หน่อยแล้วรีบไปรู้มากๆไปทำสิ่งที่ผิดแต่รู้จริงๆต้องเข้าใจจริงๆทีละเล็กทีละน้อยและรู้ว่าความเข้าใจเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะทุกวันเพราะมีสิ่งที่ปรากฏให้ระลึกได้ว่าเข้าใจหรือเปล่าเช่นในขณะนี้นะคะมีเห็นเข้าใจเห็นหรือเปล่ายังไม่เข้าใจว่าไม่ใช่เราเกิดขึ้นระดับไปแต่เริ่มฟังว่าเห็นมีจริงๆและเห็นก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องดับไปถ้าไม่ดับจะไม่มีอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นจะต้องมีแต่เพียงเห็นแต่ขณะนี้นะคะไม่ใช่มีแต่เพียงเห็นมีอย่างอื่นด้วยก็แสดงว่าไม่มีใครรู้ว่าเห็นดับแล้วจึงได้มีอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดดับรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่แม้กระนั้นนะคะความเข้าใจก็ค่อยๆเริ่มเข้าใจและความเข้าใจก็จะค่อยๆรู้ว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเป็นเราได้ไหมในเมื่อเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยไม่ใช่ฟังแล้วผ่านนะคะแต่ฟังและไตร่ตรองแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าเป็นความจริงและความจริงนี้ก็สามารถประจักษ์แจ้งได้แต่ไม่ใช่ได้ความที่เป็นเรายังอยู่มากมายแล้วก็พยายามที่จะไปทำให้ประจักษ์แจ้งความจริงนั่นก็เป็นความเข้าใจผิดนะคะเพราะแม้แต่คิดว่าเป็นเราจะทำหรือเราอยากจะมีปัญญาหรือเราอยากจะละกิเลสขณะนั้นเพิ่มความเป็นเรายิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมแล้วเข้าใจความเข้าใจละความไม่รู้ซึ่งถ้าไม่เข้าใจจะละความไม่รู้ไม่ได้เลยค่ะได้แต่ท่องชื่อเรียกชื่อพูดชื่อนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อที่เรากำลังกล่าวถึงคือเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยที่กำลังเกิดและดับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็ให้เข้าใจได้นะคะว่าจากการที่มีธรรมะปรากฏแต่ไม่รู้ก็มีการได้ยินได้ฟังว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะระลึกได้เมื่อไหร่คือรู้ว่ากำลังมีสิ่งที่เมื่อฟังแล้วจะค่อยๆเข้าใจขึ้นในความเป็นจริงทีละอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามลำดับนะคะแต่ว่าถ้ามีใครที่ถูกโลภะลวงก็คือว่าอยากให้รู้เร็วๆทำยังไงถึงจะรู้ได้โน่นก็ยังไม่รู้นี่ก็ยังไม่รู้ขวนขวายจะไปรู้แต่ความขวนขวายด้วยความติดข้องไม่มีประโยชน์ถ้าขวนขวายด้วยความเข้าใจถูกก็คือว่าไม่ละโอกาสที่จะฟังพระธรรมทุกโอกาสซึ่งบางทีไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะกำลังมีอะไรที่สนุกแล้วก็มีพระธรรมก็เห็นได้ว่าเราเลือกอะไรพระเชษฐ์ก็เป็นธรรมดาแม้แต่ขณะนั้นนะคะก็ไม่ใช่เราคิดดูไม่ว่าจะขณะไหนทั้งสิ้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เราได้เริ่มเข้าใจเนี่ยความละเอียดของธรรมะซึ่งหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นและดับไปไม่กลับมาอีกหนึ่งขณะที่ดับไปนั้นไม่รู้ ไม่รู้แล้วนะคะดับไปมีขณะใหม่เกิดขึ้นปรุงแต่งจากขณะเก่าก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะแต่ว่าความรู้ความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปเลือกรู้สิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ได้แต่ขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งของความเข้าใจที่สะสมมาว่าถึงเวลาที่จะรู้ธรรมะไหนซึ่งขณะนี้นะคะเราไม่รู้ว่าขณะต่อไปเป็นอะไรและเราจะไปรู้ขณะต่อไปได้ไหมยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยนะคะที่จะไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดแม้คำเล็กๆน้อยๆนี่ค่ะก็เตือนว่าถ้าอย่างนั้นรู้อะไรล่ะก็รู้สิ่งที่กำลังมีสิ่งที่กำลังมีทุกวันแต่ก็ไม่รู้ทุกวันนะคะแต่ก็ฟังไปจนกว่าจะค่อยๆรู้สิ่งที่มีขณะนั้นก็คือว่าค่อยๆเข้าใจถูกต้องนะคะว่าความจริงก็คือว่าถ้าไม่มีอะไรเลยในโลกทั้งสิ้นก็จะไม่มีอะไรเราก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่เราก็ไม่ได้ไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดได้แต่เกิดมาก็มีหมดทุกอย่างก็แสดงว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วโดยไม่มีใครไปทำเลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังธรรมะด้วยความเบิกบานที่ได้มีความเข้าใจที่เริ่มเปิดเผยความจริงของสิ่งที่ถูกปกปิดมานานให้ได้มีความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเป็นธรรมะทั้งหมด
3: ครับท่านอาจารย์ครับอกุศลมีมากในแต่ละวันครับท่านอาจารย์แล้วก็โดยมากคนทั่วไปก็คิดว่าแล้วจะละอกุศลอย่างไรครับโดยที่ไม่ได้เข้าใจว่าธรรมะคืออะไร
0: ครับท่านอาจารย์ลองฟังประโยคนี้นะอกุศลมีมากแล้วจะละได้อย่างไรมาละมาเร็วมากเห็นไหมคะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยแม้แต่คิดก็ไม่ได้คิดมาก่อนใช่ไหมคะคุณวิชัยก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะถามคำนี้แต่ลองฟังคำถามอกุศลมีมากมาละคนที่คิดหรือคนที่ถามแล้วจะละได้อย่างไรเห็นไหมคะถ้าเราไม่กล่าวถึงความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่านี่ลึกซึ้งแค่ไหนแค่พูดคำนี้ใครรู้บ้างว่าด้วยความหวังด้วยความต้องการด้วยความเป็นตัวตนมาพร้อมเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดอกุศลมากมากแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์นะคะคำของพระองค์เนี่ยทำให้รู้ได้ทีละเล็กทีละน้อยแม้แต่เมื่อกี้นี้นะคะถ้าไม่ได้ศึกษามาก่อนจะรู้ไหมเพียงฟังเผลอๆทุกคนก็ผ่านไปละแค่ประโยคเดียวนะคะแล้วอีกกี่ประโยคนะวันหนึ่งพูดกี่ประโยคไม่ได้พูดแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านข้อความนี้ไปถึงข้อความอื่นเราละเลยละไม่รู้ว่านั่นแหละโลภะเกิดแล้วทำให้คิดอย่างนั้นแล้วเพราะว่าขณะนั้นไม่ใช่กุศลเห็นไหมคะเครื่องที่จะให้รู้ว่าถูกต้องไหมก็คือว่าขณะนั้นไม่ใช่กุศลเพราะฉะนั้นอกุศลและกุศลเนี่ยค่ะจะเกิดดับไม่มีใครรู้ได้เลยแล้วก็เป็นปกติของธรรมะที่จะต้องเป็นไปตามธรรมะนั้นเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือว่าเข้าใจซึ่งไม่เคยมีว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งซึ่งเราไม่รู้แค่นี้ก่อนยอมรับตามความเป็นจริงว่าไม่รู้นะคะรู้จักแต่ชื่อรูปร่างสันฐานอย่างนี้เรียกว่าอะไรเป็นอะไรปกปิดความจริงที่ว่าแล้วสิ่งที่ปรากฏนี่แหละความจริงมีจริงแน่ๆนะคะต้องเกิดขึ้นด้วยถ้าไม่กระทบตาก็ไม่ปรากฏแค่นี้ก็ลืมทั้งหมดเวลานี้ที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้เห็นนะคะเพราะสิ่งนั้นกระทบตาตาไม่เห็นสิ่งที่กระทบตาไม่เห็นแต่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปไม่มีเรานี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะทุกชาติได้ฟังมั่นคงค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รู้ว่าไม่มีหนทางอื่นเลยค่ะนอกจากเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจก็ละความไม่รู้ซึ่งมีมากไม่ได้เลยแต่เข้าใจอะไรก็ละความไม่รู้ในสิ่งนั้นที่มีมากมากมายนับไม่ถ้วนจริงๆค่ะดำมืดไปหมดเลยหาไม่เจอว่าอะไรบ้างแต่ก็ดำทั้งนั้นดำทั้งหมดไม่รู้ทั้งหมด
3: เพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะคิดว่าจะละอกุศลยังไงนะครับรู้จักอกุศลหรือเปล่าหมายถึงว่ารู้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ประเสริฐสุดนะครับแล้วมีปัญญามากกว่าผู้ใด ก็ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์แสดงธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อละคลายอกุศลอย่างไรและเมื่อมีความรู้ความเข้าใจแล้วนะครับปัญญาของบุคคลนั้นเองนะครับที่จะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วค่อยๆที่จะละคลายอกุศลด้วยปัญญาดังนั้นถ้ายังมีความเป็นเรานะครับที่จะเป็นอกุศลก็เป็นเราจะแสวงหาหนทางที่จะละอกุศลก็เป็นเราอีกดังนั้นเมื่อเป็นเราอย่างนี้นะครับก็ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของอกุศลซึ่งไม่ใช่ปัญญาเลย
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะจะละอกุศลหรือว่าจะเข้าใจธรรมะถ้าจะละอกุศลก็รีบไปสำนักปฏิบัติ ใช่ไหมคะคิดว่าจะละอกุศลได้แต่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะ
4: ครับพระอาจารย์ครับอกุศลในชีวิตประจำวันเนี่ยประเมินประมาณไม่ได้เลยเยอะจริงๆครับพระอาจารย์เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นกุศลเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับพระอาจารย์ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะต่างกับที่คิดที่จะไปไม่ให้เกิดอกุศลอย่างไรครับพระอาจารย
0: ์ค่ะต้องไตร่ตรองนะคะเพราะว่าฟังด้วยกันอกุศลควรละก็เลยละเพราะคิดว่านะคะทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าง่ายนะคะพระองค์ตรัสให้ละอกุศลก็ละเลยเห็นไหมคะอย่างนี้หรือนี่ไม่ได้เข้าใจเลยนะคะว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรเข้าใจควรไตร่ตรองนะคะแม้พระองค์ตรัสและใครก็รู้ตามความเป็นจริงว่าอกุศลเนี่ยควรละมีใครยุโยงใครให้มีอกุศลมากๆให้ชกต่อยตีรันฟันแทงกันเยอะๆทุกวันหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะควรละแต่ทำไมไม่ไตร่ตรองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วก็พระองค์ตรัสเท่านี้หรือคะว่าควรละไม่แสดงหนทางว่าจะละได้อย่างไรเลยแล้วเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคนอื่นเนี่ยจะต่างกันตรงไหนในเมื่อทุกคนก็อกุศลควรละทั้งนั้นแหละแล้วก็คนอื่นก็คิดง่ายๆก็ละเลยวันนี้นะคะรับประทานอาหารน้อยๆบ้างทำอะไรบ้างที่คิดว่าละอกุศลแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องละเอียดและลึกซึ้งเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องนะคะจะละอะไรแม้แต่จะละก็ยังไม่รู้เลยว่าจะละอะไรคิดว่าจะละโทสะจะละโลภะได้ไหมไม่รู้ต่างหากว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นโลภะแล้วแม้ว่าจะไม่ใช่โทสะทั้งนี้ทั้งหมดนะคะก็เพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้เมื่อเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเพราะฉะนั้นทุกคำของพระองค์ก็เป็นคำที่ทำให้เข้าใจถูกต้องว่าความเข้าใจถูกความเห็นถูกเนี่ยคือปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะละสิ่งที่ไม่ดีได้เพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเกิดเพราะไม่รู้ต้องละเอียดมากค่ะแต่ละคำเนี่ยไม่ใช่เผินเลยนะคะ
4: คืออย่างนี้ฮะท่านอาจารย์ความที่จะคิดไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะคิดว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามฟังพยายามเพื่อไม่ให้อกุศลเกิดอะไรเงี้ยเพราะท่านแสดงไว้อย่างนั้นคือความเป็นตัวตนพร้อมที่จะคิดแบบตัวตนเสมอ
0: เราถูกหรือผิดแม้แต่เราจะพยายามก็ไม่รู้ว่าผิดแล้วเพราะไม่มีเราทั้งหมดในขันสัตว์โลกไม่รู้นะคะก็คิดไปด้วยความคิดถึงตัวเองจะทำดีจะอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือคำสอนของคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาไม่ได้สอนให้เข้าใจความจริงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นเราจะดีสักเท่าไหร่ก็ตามเราจะเก่งสักเท่าไหร่ก็ตามก็ยังเป็นเราอยู่ค่ะยังเป็นเราอยู่ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละย่อมมีรักย่อมมีชังย่อมมีความสำคัญตนย่อมมีความริษยามีทุกอย่างที่มีให้เห็นว่ามีเพราะเหตุว่าทั้งหมดนั้นนะคะเกิดขึ้นแล้วยังเข้าใจว่าทั้งหมดนั้นเป็นเราด้วยถ้าไม่ใช่เราก็เขาแต่ความจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวนะคะถ้าเข้าใจมั่นคงท่องแท้จริงๆนะคะถึงความเป็นพระอรหันต์พระทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบอกอย่างคนอื่นไหมคะให้ละอกุศลหรือว่าละชั่วทำดีชำระจิตให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นแสดงว่าจิตไม่บริสุทธิ์เป็นยังไงและจิตจะบริสุทธิ์ขึ้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นต้องฟังอย่างละเอียดมากค่ะว่าละชั่วพระอรหันต์ตรัสว่าละชั่วนะคะหมายความว่า ละสภาพธรรมะที่ชั่วไม่ใช่เราละชั่วเพราะคำสอนของคนอื่นเนี่ยเราละชั่วเราทำดีแต่ว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็คือว่าต้องเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยเข้าใจธรรมะหรือเปล่าถ้าบอกว่าเข้าใจบอกซิว่าธรรมะคืออะไรก็บอกไปต่างๆนานานะคะแต่จะบอกไหมว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงแต่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือเข้าใจธรรมะแล้วก็ต้องมั่นคงด้วยจะยากรู้จักธรรมะยังคะ
5: หนูยังไม่เข้าใจ
0: ถูกต้องเป็นคำตอบที่น่ารักชัดเจนมากนะคะคือยังเห็นไหมคะถ้าฟังแล้วเนี่ยฟังตั้งกี่คำเนี่ยแล้วไปคิดคร่าวๆประมาทว่าเข้าใจแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะแต่ต้องพิจารณาไตรตรองเดี๋ยวนี้มีแข็งไหมคะ
5: มีค่ะ
0: มีจริงไหมคะ
5: จริงค่ะ
0: แข็งจริงๆใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: แข็งเมื่อไหร่ตรงไหนตรงที่ปรากฏใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: ตรงไหนก็ได้ที่ปรากฏจะย่าไปทำให้แข็งเกิดหรือเปล่า
5: ไม่ค่ะ
0: ทำให้แข็งเกิดได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะ
0: กระทบน้ำเนี่ยแข็งหรืออ่อนถ้าน้ำไม่ร้อนน้ำไม่เย็นขณะนั้นต้องมีสิ่งที่ปรากฏทันทีที่กระทบลักษณะที่ไม่ร้อนไม่เย็นเนี่ยมีเป็นอ่อนใช่ไหมคะเพราะเป็นน้ำคือของเหลวถ้าคนขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็บอกว่า มันก็แข็งขึ้นอีกมาอีกหน่อยนึงพอทำให้คนขึ้นมาอีกนะคะเติมน้ำตาลเติมอะไรแป้งเปื้อนเข้าไปมันก็แข็งขึ้นใช่ไหมคะอันนั้นก็ปรากฏความแข็งเพราะฉะนั้นมันมาจากสิ่งที่มีที่ปรากฏแม้ว่าจะน้อยมากนะคะแล้วแต่ว่าเราบังคับไม่ได้ว่าจะให้อะไรปรากฏเย็นปรากฏก็ได้ใช่ไหมคะสิ่งที่เราเรียกว่าน้ำเนี่ยร้อนก็ได้แล้วเราก็บอกว่าน้ำร้อนน้ำเย็นแต่เราคิดว่าเป็นน้ำแต่จริงๆถ้าลักษณะที่ร้อนเย็นไม่ปรากฏเนี่ยก็จะมีลักษณะหนึ่งไม่เรียกว่าอะไรก็ได้แต่ถ้าข้นขึ้นข้นขึ้นก็จะปรากฏเป็นแข็งขึ้นถูกต้องไหมคะ
5: ค่ะ
0: ฉายาไม่ได้ทำเพราะว่าขณะที่กำลังกระทบเกิดแล้วทำน้ำแข็งดูเหมือนทำได้นะคะแต่ทำน้ำได้ไหม
5: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำแข็งก็ต้องมาจากน้ำอ่อนๆก่อนใช่ไหมคะซึ่งเกิดแล้วไม่มีใครไปทำให้เกิดได้แต่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพแต่หมายความสิ่งนั้นต้องเกิดดับด้วยเนี่ยค่ะไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กก็ตามนะคะฟังแล้วก็ต้องไตร่ตรองความเข้าใจไม่ขึ้นอยู่กับวัยแต่อยู่ที่การพิจารณาว่าจริงหรือเปล่ามีแล้วต่างหากทำเห็นได้ไหมคะ
5: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ถ้ามีตาใช่ไหมข้างหลังมีอะไรทราบไหมคะไม่มีทางเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังต้องเห็นสิ่งที่กระทบตาไม่ให้กระทบก็ไม่ได้นะคะถึงเวลากระทบเกิดแล้วค่ะไม่ใช่ก่อนจะกระทบเราไปทำให้กระทบแต่เกิดแล้วต่างหากแม้การกระทบก็เกิดแล้วแสดงเห็นว่าถ้าย่อยลงไปนะคะทุกอย่างเนี่ยมีเกิดขึ้นโดยไม่มีใครทำแต่ทำไมมีล่ะไม่สามารถจะบังคับสิ่งที่ปรุงแต่งอาศัยกันและการเกิดขึ้นตรงนี้มีแข็งเนี่ยใครไปทำให้ไม่มีได้ไหมหรือใครไปทำให้มีได้ไหมแต่มีแล้วต่างหากเพราะฉะนั้นธรรมะก็ละเอียดมากนะคะต้องมีความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นว่าสิ่งที่มีเนี่ยค่ะไม่ได้มีใครไปทำเลยแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นนะคะก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอื่นไม่ได้เป็นคนอื่นได้ไหม
5: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะมีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นอื่นไม่ได้เลยค่ะแล้วก็มารวมเรียกว่าจายาแต่ความจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี้มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่างมั่นคงค่อยๆลึกลงไปตามลำดับว่าสิ่งที่มีไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นแน่นอนมั่นคงหรือยังนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยมีปัจจัยที่จะเกิดก็ต้องเกิดเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เป็นหวานเกิดขึ้นจะให้หวานนั้นเปลี่ยนเป็นขมได้ไหมคะ
5: ไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องเข้าใจอย่างนี้ค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีแล้วเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วเปลี่ยนไม่ได้ ไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนได้เลยเพราะเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วและถ้าเราไม่เข้าใจละเอียดนะฮะเราก็ไปคิดเอาเองถ้ามันเค็มไปก็ใส่น้ำตาลสิเราคิดว่าจะทำให้รสเปลี่ยนได้แต่ทำเค็มได้ไหมทำหวานได้ไหมใช่ไหมคะและความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ชาวโลกไม่รู้เลยก็คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีปรากฏเพราะเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีและสิ่งต่อไปที่ชาวโลกไม่รู้ก็คือว่าสิ่งนั้นดับไปเลยไม่กลับมาอีกเลยเร็วมากสุดที่จะประมาณได้ไปหาใครตอนเป็นเด็กเนี่ยหาไม่เจอนะคะเกิดแล้วเป็นแล้วไหนล่ะหามีไม่ทันทีที่เกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็เป็นการเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็มีตลอดเวลาตั้งแต่เกิดแต่ว่าไม่คงที่โดยที่ใครก็ไม่รู้ว่าความจริงเนี่ยสภาพธรรมะใดก็ตามที่ปรากฏดับทันทีมิฉะนั้นก็ยังหลงเข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงมองดูดอกบัวเนี่ยไม่ดับค่ะยังไงยังไงก็ไม่ดับใช่ไหมคะแต่ว่าดอกบัวมีอะไรบ้างแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้แยกออกไปถ้าแยกออกไปนะคะแต่ละหนึ่งเนี่ยพอมีกลิ่นปรากฏไม่ใช่รูปร่างสันฐานละเพราะฉะนั้นขณะที่กลิ่นปรากฏต้องไม่มีรูปร่างสันฐานเขียวแดงปรากฏถูกต้องไหมคะชั่วหนึ่งขณะที่มีสิ่งใดปรากฏต้องสิ่งนั้นสิ่งเดียวปรากฏสิ่งอื่นจะปรากฏพร้อมกันไม่ได้เนี่ยค่ะคือความลึกซึ้งอย่างยิ่งที่รวดเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลวงไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่เพราะฉะนั้นกำลังชอบพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามความเป็นจริงเพราะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นดับหลงชอบสิ่งที่ไม่มีแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยทุกคำต้องค่อยๆฟังค่อยๆไตรตรอง
3: ถ้าได้เข้าใจธรรมะจริงๆนะครับธรรมะเนี่ยเกิดดับเร็วมากขณะที่เกิดเพียงอายุไม่เท่าไหร่ก็ดับแล้วนะครับดังนั้นลักษณะสิ่งใดเกิดแล้วเป็นลักษณะนั้นเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้แต่เมื่อดับไปแล้วนะครับก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้รูปเกิดใหม่รูปที่เกิดใหม่เนี่ยจะเป็นรูปเดิมได้ไหมได้ไหมครับก็ต้องเป็นรูปใหม่และขณะที่รูปใหม่ก็จะเปลี่ยนลักษณะรูปที่เกิดแล้วให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีอายุของรูปแล้วก็ดับไปแล้วก็มีปัจจัยให้รูปเกิดใหม่ตามสมุฏฐานของตนแล้วแต่นะครับมีความเปลี่ยนแปลงของมหาพุทธรูปอะไรต่างๆนะครับก็เป็นเหตุให้รูปนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็สมมุติกันนะครับว่าอาจจะเป็นรสเปลี่ยนจากหวานเป็นขมหรือขมเป็นหวานก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นแล้วก็จะมาคิดจำหมายรู้ว่าเป็นสิ่งนั้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความเป็นจริงนะครับว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเมื่อเกิดแล้วเนี่ยครับดับทันทีเพราะมีอายุสั้นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมก็ตามแต่นั้นเมื่อเกิดแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนลักษณะของธรรมะนั้นไม่ได้แต่เมื่อเกิดใหม่นะครับก็จะเหมือนกับรูปเดิมนั้นไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีลักษณะเป็นไปนะครับตามเหตุปัจจัยที่จะให้รูปแต่รูปนั้นเกิดขึ้นเป็นไป
0: ไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นค่ะสิ่งที่มีจริงเป็นแต่สิ่งที่มีลักษณะที่เกิดขึ้นโดยปัจจัยที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มีจายาใช่ไหม
5: ค่ะ
0: ตรงไหนเป็นจายาแข็งไม่ใช่เลยค่ะและแข็งเนี่ยเหรอคะเป็นจายา
5: ไม่ค่ะ
0: นิ่มนิ่มในครัวก็มีสักหลายอย่างนิ่มทุกอย่างที่นิ่มเป็นจายาหรือเปล่า
5: ไม่
0: ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือว่าเรารับประทานเนื้อสัตว์ก่อนจะตายมาอยู่ในจานเนี่ยมันเป็นตัวอยู่ใช่ไหม
5: ค่ะ
0: เราก็บอกว่านั่นเป็นวัวแต่พอมันออกมาเป็นเนื้อนุ่มๆอยู่ในจานเป็นวัวหรือเปล่า
5: ไม
0: ่เป็นอะไรคะ
5: เป็นนุ่ม
0: ๆค่ะเป็นนุ่มๆเป็นเนื้อนุ่มๆใช่ไหมคะแต่ตอนนุ่มๆยังไม่อยู่ในจานเนี่ยมันเป็นตัววัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมาจากตัวใช่ไหมที่นุ่มๆเนี่ยเราเข้าใจว่านุ่มๆมันเป็นเราแต่พอเอาออกจากตัวนั้นมาอยู่ในจานนุ่มๆเนี่ยไม่ใช่วัวละเพราะฉะนั้นเอาไอ้นุ่มๆเนี่ยไปรวมๆกันเราก็คิดว่ามันเป็นตัววัว ช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆและนุ่มๆนั่นน่ะมันจะใช่วัวไม่ได้ถ้ามันไม่รวมกันเพราะฉะนั้นถ้ามันแยกออกละเอียดยิบนะคะอย่างนุ่มๆในจานเนี่ยฉีกให้ละเอียดเลยละเอียดยิบเลยมันก็ยังนุ่มแต่มันก็ไม่ใช่ชิ้นโตๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ชิ้นเนื้อวัวและตอนที่มันเป็นเนื้อวัวอยู่ในจานมันก็ไม่ใช่ตัววัวนะฮะแต่จริงๆทั้งหมดก็คือสิ่งที่มีจริงที่ละเอียดยิบพระตัวจายานั่งอย่างนี้นะคะแตกย่อยในพริบตาได้หมดเลยละเอียดยิบเพราะมีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่ไหนและส่วนไหนและจายานุ่มๆเมื่อกี้นี่แหละค่ะเป็นจายะมันละเอียดไปหมดแล้วอะเพราะฉะนั้นตามความเป็นจริงก็คือสิ่งที่มีจริงเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นสิ่งนั้นเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีใครทำด้วยแต่มีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยนะคะว่าอะไรอาศัยกันและกันทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นลิ้นจี่สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นมะม่วงสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นลำไยแต่ก็มีสิ่งที่รวมๆกันใช่ไหมคะเป็นรสบ้างเป็นแข็งบ้างเป็นอ่อนว่าเอามารวมกันก็เป็นแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่รวมกันนะคะแตกย่อยออกไปแล้วก็มีสิ่งที่มีจริงๆแน่ๆแต่ไม่เหมือนอย่างที่รวมกันเพราะฉะนั้นพอมารวมกันเราก็เข้าใจผิดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งของต่างๆทั้งหมดแตกย่อยทำลายได้ละเอียดยิบแต่คงความเป็นสิ่งนั้นถ้าสิ่งนั้นหวานก็ต้องหวานแตกย่อยให้ละเอียดยังไงหวานก็ยังหวานถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่แข็งแตกย่อยยังไงสิ่งนั้นก็แข็งถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นเราทำให้เกิดไม่ได้เลยเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าไม่มีอะไรเลยเราจะไปทำอะไรได้ไหมไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเราก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเราไม่รู้เลยนะคะว่าเกิดได้ยังไงแต่เกิดแล้วอะพระอาทิตย์เนี่ยพระจันทร์เนี่ยดาวเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยเกิดมาได้ยังไงแต่เกิดแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเกิดได้ยังไงแต่ต้องมีสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นแน่นอนต้องอาศัยกันและการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏนะคะเกิดแล้วสิ่งนั้นมีจริงๆภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะพอได้ยินคำว่าธรรมะก็รู้ว่าหมายความถึงอะไรไม่อย่างนั้นเราได้แต่เรียกชื่อธรรมะเราจะฟังธรรมะคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสถึงทุกสิ่งที่มีจริงว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะจะได้เข้าใจธรรมะใช่ไหมคะไม่งั้นเราก็เป็นเรื่องอื่นซึ่งไม่มีโอกาสจะเข้าใจธรรมะเลยแต่ว่าเราเรียนทุกวิชามาแล้วเรื่องอะไรก็มากมายแต่ว่าธรรมะคืออะไรเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงให้เราได้ยินได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็คือว่าฟังแล้วเข้าใจว่าธรรมะคืออะไร
6: เวลาฟังแล้วก็จะพลั่งพลูมาเลยค่ะท่านอาจารย์สิ่งที่มีจริงบังคับบัญชาไม่ได้เกิดเพราะเหตุและปัจจัย
0: ค่ะเป็นความจำชื่อแต่เดี๋ยวนี้ที่เห็นเนี่ยเกิดเพราะปัจจัยรู้หรือเปล่า
6: ก็ไม่รู้ค่ะ
0: โดยไม่ท่องแต่เป็นความเข้าใจที่มั่นคง
6: แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปรู้ปัจจัยให้ครบ
0: ค่ะแต่รู้ไม่ว่าความเข้าใจจะมั่นคงได้อย่างไรและเมื่อไหร
6: ่เมื่อฟัง
0: ค่ะฟังแล้วมั่นคงหรือยัง
6: ยังต้องเข้าใจ
0: จะมั่นคงเมื่อไหร่
6: เมื่อเข้าใจตรงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้น
0: เมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏตามความเป็นจริงอย่างนั้น
3: ดังนั้นต้องเข้าใจความรู้ไงครับความรู้ระดับไหนขั้นปริยัติคือฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเข้าใจว่าพระองค์แสดงสิ่งที่มีจริงขณะนี้ไว้ว่าอย่างไรไม่ใช่ไปจำชื่อจำปัจจัย24ทั้งหมดแต่ว่าเมื่อฟังอย่างเช่นอารัมณปัจจัยเนี่ยธรรมะที่เป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกเพียงแค่นี้ครับเข้าใจความเป็นปัจจัยหรือเปล่าว่าขณะที่เห็นเกิดได้เนี่ยถ้าไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นหรือสิ่งที่ปรากฏทางตานี่เห็นจะเกิดได้ไหม
6: ไม่ได้
3: เมื่อฟังความเป็นอารัมณปัจจัยแต่ค่อยๆเข้าใจความเป็นธรรมะที่เกิดเพราะมีปัจจัยโดยอาศัยสิ่งนั้นที่เป็นอารมณ์เห็นเกิดเพราะมีปัจจัยได้ยินเกิดเพราะมีปัจจัยแต่ว่าเพียงแค่นี้พอไหมหรือว่าคำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ครับเกื้อกูลต่อปัญญาที่จะเกิดขึ้นเข้าใจความเป็นจริงและมั่นคงเ พราะยิ่งศึกษาละเอียดมากเท่าไหร่นะครับก็เห็นความไม่ใช่เรามากเท่านั้น
6: ท่านอาจารย์คะความลึกซึ้งของตรงที่ว่าไม่ใช่รูปเก่าอีกแล้วเป็นรูปใหม่ตลอดเวลาซึ่งปัญญาเราไม่สามารถรู้ได้ตรงนี้แต่ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นในตรงนี้ค่ะความรู้สึกตรงนี้เป็นอย่างไรคะ
0: เห็นไม่ใช่ได้ยินใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: ขณะที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏจะมีเสียงปรากฏไหม
6: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะและในขณะที่เสียงปรากฏขณะนั้นเสียงปรากฏหมายความอย่างอื่นไม่ปรากฏใช่ไหม
6: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็เห็นหลังจากที่ได้ยินดับเป็นเห็นเดิมหรือเปล่า
6: ไม่เป็น
0: ค่ะเพราะเหตุว่าเห็นจะเกิดได้ตอนเมื่อมีตา
6: ค่ะ
0: นะคะแล้วมีสิ่งที่กระทบตา
6: ค
0: ่
6: ะ
0: เห็นเกิดเห็น
6: ค่ะ
0: เห็นได้ยินได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังได้ยินเป็นเห็นหรือเปล่า
6: ไม่เป็น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพอได้ยินเสียงหมดไปแล้วมีเห็นอีกต้องเริ่มเข้าใจตั้งแต่ต้นนี่คือความหมายว่าตั้งแต่ต้นต้องเข้าใจจริงๆเห็นยังไม่มีได้ยิน
6: ค่ะ
0: แล้วพอมีได้ยินต้องไม่มีเห็นอันนั้น
6: ค่ะ
0: พอได้ยินหมดแล้วมีเห็นเห็นใหม่หลังได้ยินเนี่ยเป็นเห็นที่เกิดก่อนได้ยินหรือเปล่า
6: ก็เป็นเห็นที่กระทบใหม
0: ่เพราะฉะนั้นจะเป็นเห็นเก่าไม่ได้เลยใช่ไหมนี่ค่ะค่อยๆเข้าใจค่อยๆมั่นคงไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นแต่ไตร่ตรองและพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่เที่ยงถ้าฟังอย่างนี้นะคะคิดเกิดระดับไปคิดเกิดอีกไม่ใช่คิดเก่าละคิดเก่าหายไปไหนทุกอย่างที่เหมือนขณะนี้มีหายไปหมดแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อแต่ละหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเริ่มพิจารณาอย่างหยาบหยาบพอให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้แต่ความลึกซึ้งเนี่ยลึกซึ้งโดยที่ว่าดับไปก็ไม่รู้เกิดต่อก็ไม่รู
6: ้ไม่รู
0: ้ครับแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมและจะรู้ความจริงอย่างนั้นได้ไหม
6: รู้ได้
0: ค่ะรู้ได้แต่ไม่ใช่เรา
6: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะไปเพียรพยายามรู้ได้ไหม
6: ยังเพียรก็ยังไม่ได
0: ้แล้วจะเข้าใจมั่นคงขึ้นได้อย่างไรนะคะถ้าไม่รู้ว่าแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นอีกนานไหม
6: นานมาก
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเกินกว่าที่เข้าใจเข้าใจอย่างนี้มั่นคงขึ้นอย่างนี้ทำไมเราศึกษาธรรมะใช่ไหมคะการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อรู้ความจริงแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะเพื่อเหตุอื่นไม่ตรงก็จะไม่รู้ความจริงด้วยเหตุนี้นะคะต้องเป็นผู้ตรงเท่านั้นจึงจะได้สาระจากพระธรรมถูกก็คือถูกและผิดก็คือผิดธรรมะก็เป็นธรรมะจะเป็นอื่นไม่ได้ต้องตรงตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าธรรมะจะเป็นเราไหนล่ะดับหมดแล้วเราอยู่ไหนใช่ไหมฮะเมื่อไม่มีเราไม่มีเขาแต่มีธรรมะทั้งหมดแม้ที่เราเรียกว่าเป็นลูกของเราก็คือธรรมะที่เกิดดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าเกิดคนเดียวใช่ไหมและจริงๆที่เกิดนั่นก็ไม่ใช่คนด้วยเป็นธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับกว่าจะค่อยๆละคลายความเป็นเราในขั้นการฟังให้เห็นว่าความเป็นเราเนี่ยเหนียวแน่นมหาศาลมากค่ะถ้าฟังไม่พอนะคะไม่มีทางเลยค่ะที่จะไม่เป็นเราแม้ในขั้นฟังก็ยังเป็นเรานั่นแหละที่เราฟังและเราก็ต้องการเข้าใจและเราก็อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแม้ในขั้นการฟังที่จะละความเป็นเราเพราะเข้าใจขึ้นก็ต้องนานและต้องตรงด้วยว่าละได้แค่ไหนได้แค่พอใครถามเราเข้าใจทันทีว่าเป็นธรรมะตอบว่าเป็นธรรมะแม้ว่ายังไม่ได้ดับความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแต่ความเข้าใจนั้นก็มั่นคงมากจึงเป็นสัจจญาณไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราโกรธนะคะเพราะวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีความขุ่นเคืองมีความไม่พอใจขณะนั้นไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะจึงได้โกรธเพราะฉะนั้นถ้าขณะนั้นนะคะเข้าใจว่าเป็นธรรมะในขั้นฟังโกรธอะไรอะโกรธตาหรือโกรธคิดหรือโกรธจำของคนอื่นโกรธอะไรหรือโกรธชื่อเขาหรือโกรธความเป็นเขาทั้งหมดซึ่งเรายึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นคนนั้นแหละรวมสภาพธรรมะทั้งหมดว่าเป็นคนนั้นแล้วก็โกรธสภาพธรรมะนั้นเพราะไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วแม้สภาพธรรมะนั้นก็ไม่มีเพราะว่าเกิดแล้วก็ดับไปกว่าในขั้นการฟังเนี่ยค่ะจะค่อยๆมีความมั่นคง ซึ่งจะปรากฏได้ในชีวิตประจำวันนะคะว่ายังไม่ได้รู้ความจริงยังได้ประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะแต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ถูกต้องในขณะนั้นและเพิ่มกำลังของความเข้าใจขั้นปริยัติเพราะฉะนั้นแม้การฟังความจริงขั้นปริยัติเนี่ยคะก็ยังต้องมีกำลังคือความมั่นคงว่าแค่ไหน
7: กราบท่านอาจารย์คือฟังแล้วเนี่ยคือความละเอียดลึกซึ้งนี่มันสูง
0: แน่นอนที่สุดค่ะใครไม่ละเอียดจะไม่เข้าใจธรรมะ
7: ความมั่นคงเมื่อกี้ที่ท่านกรุณากล่าวเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับความเข้าใจถึงสภาพธรรมเนี่ยที่ระลึกรู้สภาพธรรมมาเรื่อยๆอย่างนั้นเลย
0: ต้องค่ะละเอียดมากละเอียดมากไม่อย่างนั้นกิเลสเยอะแยะทำไงฮะมันมากมายมหาศาลแล้วก็ถ้าไม่มีความเข้าใจมั่นคงในธรรมะจะมีปัจจัยที่จะระลึกได้ไหมเมื่อขณะนั้นน่ะเป็นอะไรไม่ใช่เราแม้เป็นธรรมะในขั้นคิดก็ยังไม่ได้คิดแต่ถ้ามีความมั่นคงนะคะก็จะมีการที่ปรุงแต่งตามลำดับของแต่ละหนึ่งคนแต่ละขณะในสังสารวัฏคิดดูถึงความละเอียดของธรรมะไม่กลับมาอีกเลยนะคะแต่จิตที่เกิดแล้วนั่นแหละดับแล้วนั่นแหละจะค่อยๆปรุงแต่งอื่นต่อไปอีกกว่าจะค่อยๆปรุงแต่งนะคะเป็นคุณความดีต่างๆที่เป็นบารมีต่างๆเพราะถ้ายังเหมือนเดิมนะคะก็แสดงว่าความไม่รู้เนี่ยมากและความเป็นตัวตนก็เหนียวแน่นมากแต่ว่าอนุภาพหรือปาฏิหาริย์ของพระธรรมเนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะทำให้จิตที่ตรงนะคะค่อยๆเข้าใจธรรมะแล้วค่อยๆละคลายประโยชน์มากมหาศาลแค่ไหนที่จะรู้ว่าไม่มีเรา
6: ถ้าท่านครับถ้าเข้าใจธรรมะก็จะไม่โกรธ
0: ไม่ใช่ค่ะหมายความว่าโกรธยังโกรธใช่ไหมคะทุกคนก็ยังมีรกชาติมีกิเลสมีอะไรมากมายและพระธรรมก็ฟังความเข้าใจพระธรรมก็มีแต่พอโกรธขึ้นเนี่ยขณะนั้นอะธรรมะที่ได้ฟังมาเนี่ยจะเกิดปรุงแต่งเป็นอะไรในขณะนั้น
6: อย่างก่อนการศึกษาเราโกรธแล้วก็โกรธก็ไม่ได้อะไรแต่เมื่อมีความเข้าใจในพระธรรมมากขึ้นตอนนี้ก็อาจจะมีบางครั้งที่ความรู้ทางพระธรรมเข้ามาว่าโกรธเกิดขึ้นแล้วโกรธก็เป็นธรรม
0: ะลองคิดดูนะคะถ้ายังไม่เข้าใจพระธรรมอย่างความเป็นธรรมเนี่ยถูกเขาด่าถูกเขาว่าเนี่ยเราโกรธมากใช่ไหมแต่พอเข้าใจพระธรรมแล้วเนี่ยจะรู้เลยค่ะเพราะธรรมะใช่ไหมที่สงสารไม่โกรธเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะก็จะเพิ่มหน้าที่ที่มั่นคงขึ้นนะคะไม่โกรธแล้วยังสงสารด้วยในความไม่ดีของคนนั้น
8: กราบเรียนท่านอาจารย์ได้มีธรรมกถาเพื่อให้ได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปถึงเข้าไปสู่ความจริงของความไม่งามที่มองไม่เห็นนะคะท่านอาจารย์นะ
0: ค่ะก็จะเร็วไปไหมคะค่ะที่จะเห็นความไม่งามในความงามก็ต้องตามลำดับค่ะยังไงสะสมมาที่จะเห็นว่างามนะคะก็เพราะขณะนั้นไม่รู้ความจริงถ้าเป็นความจริงอย่างที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตายังเพิ่มความไม่งามขึ้นอีกหนึ่งแสดงเห็นว่าความไม่งามในที่นี้นะคะไม่ได้หมายความถึงลักษณะที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจแต่หมายความถึงการรู้ว่าสิ่งนั้นนะคะไม่เที่ยงถ้าเที่ยงเนี่ยเราเห็นว่างามเพราะว่าสิ่งที่ดูงามนะคะเพราะรวมกันถ้าแยกออกเป็นแต่ละหนึ่งนะคะแล้วก็เกิดระดับไปด้วยจะงามไหม
8: หาความงามไม่ได้ในสิ่งที่เกิดดับค่ะขณะนี้แล้วยังต้องคงต่อไปอีกนานแสนนานที่ยังจะต้องเห็นว่างามอยู่แม้ว่าจะเข้าใจขั้นการฟังว่าไม่เที่ยงคือไม่งาม
0: ค่ะด้วยความไม่ประมาทนะคะและด้วยความเข้าใจที่ตรงกับความเป็นจริงว่าความเป็นจริงอย่างนี้แต่ว่าปัญญาที่จะรู้อย่างนี้ยังไม่เกิดขึ้น
8: เราไม่ประมาทโดย
0: ที่ว่ายังคงหลงอยู่ในสิ่งที่ไม่งามไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนะคะว่างามเที่ยงแล้วก็เป็นสุขแล้วก็เป็นตัวตน
8: ก็ต้องฟังต่อไปอีก
0: ค่ะไม่มีใครจะบันดาลให้สิ่งที่สะสมมามากมายมหาศาลนะคะซึ่งไม่รู้แล้วก็ทำให้เกิดความไม่ดีต่างๆเนี่ยหมดสิ้นไปได้เองไม่มีใครจะบันดาลได้แต่ต้องเป็นความเข้าใจเท่านั้นค่ะต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่ดีสักเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะก็ยังเป็นเราดียังคงเป็นเรา จนกว่าจะมีปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆ คลายกิเลส ที่มากมายนะคะทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆหมดไปหลุดไปถ้าไม่มีปัญญาเลยกิเลสเป็นไงคะ
8: ถ้าไม่มีปัญญาเลยก็พอกพูนมหาศาล
0: ถ้ามีปัญญาขึ้นนิดนึงกิเลสก็ยังคงมีเหมือนเดิมที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยก็สามารถที่จะรู้ความจริงในขณะที่อวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงเลย
3: ท่านอาจารย์ครับความรู้ที่จะเกิดขึ้นรู้แล้วก็จะละอกุศลโดยการที่จะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาหรือไม่งามนี่ครับท่านอาจารย์การที่จะค่อยๆรู้ในลักษณะของสภาพธรรมะจะเป็นการรู้ในลักษณะอย่างไหนครับท่านอาจารย
0: ์ก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยมีลักษณะที่ต่างกันสองอย่างถ้าเป็นรูปธรรมก็คือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นที่น่าพอใจอีกอย่างหนึ่งไม่อย่างนั้นเราคงไม่มีคำว่างามใช่ไหมคะแต่งามไม่ใช่คำพูดนะคะสิ่งที่มีนั่นแหละเป็นที่น่าพอใจของคนส่วนใหญ่เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ตามความเป็นจริงก็คือทุกอย่างเนี่ยค่ะเกิดดับแต่ละหนึ่งเนี่ยเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าปรากฏให้เห็นชัดเจนอย่างนี้นะคะก็ไม่มีใครติดข้องแต่เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนามธรรมรูปธรรมนะคะรูปธรรมคือสภาพไม่รู้แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ย8อย่างรวมกันโดยมีธาตุ4เป็นใหญ่เป็นประธานไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อเกิดแล้ว4ธาตุก็เป็นที่อาศัยเกิดของอีก4ธาตุคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็กลิ่นรสโอชาอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมเนี่ยค่ะหลากหลายมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสีสันวรรณะที่ปรากฏเนี่ยเมื่อรวมกันนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งดูงามเป็นที่น่าพอใจจะบอกว่าน่าเกลียดก็ไม่ได้จะบอกว่าไม่สวยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าสวยก็มีไม่สวยก็มีนี่แสดงว่ามีจริงๆทั้งสองอย่างสวยก็มีไม่สวยก็มีแต่เมื่อรวมกันแล้วใช่ไหมคะจึงจะปรากฏให้เห็นได้ถ้าแยกออกไปแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งความสวยก็ต้องยังมีในรูปที่น่าพอใจและความไม่งามก็ต้องมีในรูปที่ไม่น่าพอใจพอรวมกันแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นรูปที่สวยน่าพอใจแล้วก็ถ้าสิ่งที่ไม่น่าพอใจรวมกันก็ชัดเจนว่าไม่น่าพอใจเปลี่ยนธรรมะไม่ได้แต่ปัญญาสิคะที่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยควรพอใจไหมแค่จากไม่มีนะคะแล้วก็เกิดมีขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปเพียงแค่ลวงให้เห็นว่าน่าพอใจแต่ว่าตามความจริงถึงแม้เป็นสิ่งที่น่าพอใจแต่สิ่งนั้นก็เกิดดับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญาที่จะเข้าใจถูกนะคะเห็นสิ่งที่เกิดดับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ต้องเกิดขึ้นก็ต้องดับไปเพราะฉะนั้นคนที่ปัญญาน้อยนะคะอย่างปุถุชนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยพอถึงความเป็นพระโสดาบันเนี่ยอีกระดับหนึ่งเลยจากปุถุชนสู่ความเป็นพระอริยะซึ่งสามารถที่จะเห็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงประจักษ์แจ้งเป็นวิปัสสนาญาณแต่ละขั้นนะคะทำไมหลายขั้นนักล่ะคะก็กิเลสก็มากและสภาพธรรมะจะปรากฏทันทีกับปัญญาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าปัญญายังอ่อนจากปุถุชนเนี่ยแล้วก็มีการได้ยินได้ฟังธรรมะมีการที่ปัญญาจะเกิดขึ้นเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะท่ามกลางอกุศลนะคะไปจนกระทั่งวันหนึ่งด้วยการที่สามารถที่จะเข้าใจในความไม่ใช่เราไม่ใช่มีตัวเราไปทำอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ชีวิตประจำวันทั้งหมดเนี่ยค่ะขณะใดก็ตามนะคะที่สติสัมปชัญญะเกิดพร้อมปัญญาที่ได้ฟังมาแล้วเนี่ยสามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีตามลำดับขั้นของปัญญาเพราะฉะนั้นขั้นแรกนะคะก็คือเราพูดถึงสติสัมปชัญญะแล้วคนที่เขาไม่เคยฟังธรรมะเลยเนี่ยแล้วไปบอกให้เขาทำสติไปบอกให้เขามีสติสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นไปได้ยังไง พราะเขาไม่รู้ว่าสติกับสติสัมปชัญญะเนี่ยต่างกันยังไงใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้พระธรรมจึงถูกบิดเบือนหรือว่าคลาดเคลื่อนไปด้วยความไม่รู้แต่ความตรงและให้รู้ว่ายากแสนยากค่ะกว่าจะได้ฟังพระธรรมยากแสนยากกว่าจะเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพราะเหตุว่าคำที่พระองค์ตรัสกับคำที่เราพูดคำเดียวกันแต่ปัญญาห่างไกลกันมากหรือแม้ท่านพระสารีบุตรจะกล่าวคำเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปัญญาของท่านพระสารีบุตรก็ไม่เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่น่าอัศจรรย์นะคะสามารถที่จะฟังเข้าใจคิดเองคิดไม่ได้แน่นอนใช่ไหมคะต้องเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นด้วยไม่ใช่คำของคนอื่นคำของคนอื่นก่อนการตรัสรู้เนี่ยไม่มีทางที่จะพูดตามได้เลยแต่พอตรัสรู้แล้วนะคะทรงแสดงธรรมมาแล้วคนอื่นค่อยๆเข้าใจขึ้นพูดตามความเข้าใจว่ามีความเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่คำของคนนั้นก็แสดงสิ่งที่มีให้ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นกว่าจะปุถุชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้ฟังจนกระทั่งได้มีโอกาสฟังและใครจะรู้ล่ะคะว่าชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยอายุยืนยาวเท่าไหร่จะได้ฟังเท่าไหร่ฟังมา60ปีเห็นก็ยังเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นที่สวยใช่ไหมคะคนที่ไม่ได้ฟังเลยเนี่ยก็ไม่มีทางเลยค่ะมืดสนิทในชาตินั้นแต่ละชาติไปเพราะฉะนั้นกว่าจะแต่ละหนึ่งชาติได้มีโอกาสได้ฟังได้สะสมเพราะฉะนั้นก็แม้คนที่ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาต่างกันบางคนก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้บางคนถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะคะตามความเข้าใจที่ได้สะสมแต่ต้องเป็นความเข้าใจไม่มีตัวตนที่จะไปทำอะไรได้เลยนะคะขณะใดก็ตามที่คิดว่าเป็นเราขณะนั้นเพราะไม่ได้ฟังความเห็นถูกความจริงของสิ่งที่มีจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงในขั้นฟังปริยัติรอบรู้ในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งเป็นสัจญาณมั่นคงเลยค่ะถ้าไม่ใช่ปกติเพราะขณะนี้เป็นธรรมะที่เกิดแล้วเป็นอนัตตาไม่มีใครไปทำเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีใครไปทำสักนิดก็ไม่ใช่ธรรมะที่เป็นปกติในชีวิตประจำวันซึ่งเกิดแล้วเป็นแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นต้องตรงนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วพระองค์ประจักษ์การดับไปไม่กลับมาอีกของสิ่งที่ดับไปแล้วไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็สิ่งนั้นยังไม่เกิดแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงคะว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีทางเลยค่ะจะเป็นเห็นหรือจะเป็นคิดหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเฉพาะสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเท่านั้นที่สามารถจะให้ความเข้าใจเกิดขึ้นได้ในความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะถ้ามีการฟังเข้าใจมั่นคงนะคะทุกอย่างกำลังเกิดดับแต่ละหนึ่งที่ละเอียดมากค่ะที่มารวมกันแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะประจักษ์การเกิดดับได้ต้องไม่ใช่สิ่งที่รวมกันเพียงแต่ต้องเป็นสิ่งหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแข็งเป็นแข็งไม่ใช่ว่าอาหารอร่อยนี้มีทั้งแข็งมีทั้งนุ่มมีทั้งรสชาติมีทั้งสีสันอยู่ตรงนั้นไม่ได้แยกออกไปเลยแต่นี้ต้องทีละหนึ่งเพราะแต่ละหนึ่งเนี่ยแยกขาดจากกันไม่ใช่ธรรมะอย่างเดียวกันต้องฟังนะคะจนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่มั่นคงเป็นสัจญาณเพราะฉะนั้นเมื่อมีปริยัติจึงสามารถที่จะเกิดปฏิปฏิเมื่อเป็นสัจญาณพระปฏิปตินะคะคือสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เราที่เข้าใจสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วพร้อมกับสติเกิดเพราะสัจญาณมั่นคงไม่ได้คอยเลยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็ได้อีก10วัน10เดือน10ปีก็ได้มั่นคงจนกระทั่งว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เลยแต่มีความเข้าใจถูกต้องขึ้นว่าไม่ใช่เราเมื่อใดที่สติสัมปชัญญะเกิดสงสัยไหมว่าเป็นสติสัมปชัญญะ
3: ไม่สงสัย
0: เห็นความต่างจากสิ่งที่ไม่เคยเกิดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นปกติด้วยคิดดูเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะไม่ใช่ใครจะไปทำให้ผิดปกตินะคะ แล้วก็รู้นั่นรู้นี่วิบวับเกิดดับขึ้นมาเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เห็นวิบวับแล้วจะไปวิบวับดับขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ถูกหลอกถูกลวงด้วยโลภะนะคะซึ่งเกิดเพราะความไม่รู้นะคะและก็จะลวงต่อไปแม้แต่วิปัสสนา

0: ญาติคนเท่าไหร่นั่งอยู่ที่นี่และไม่ได้มีแต่คนนะคะดอกไม้อีกกี่ดอกกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้นะคะจิตต้องเกิดขึ้นทีละหนึ่งจนกว่าจะปรากฏรวมกันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปประมาณการเกิดดับสืบต่อของจิตเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ให้รู้ว่านะคะแม้อย่างนั้นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่านิมิตะหมายความว่าเพียงหนึ่งที่เกิดระดับไม่มีทางที่จะรู้ได้แม้การแสดงโดยอภิธรรมะนะคะวิถีจิตก็ไม่มีปัญญาไปเกิดแทรกวิถีจิตแต่ละหนึ่งได้จะต้องเป็นไปตามวิถีจิตที่จะต้องเป็นไปเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นจริงๆนะคะว่าทุกครั้งที่อะไรปรากฏนั่นคือนิมิตคนไทยก็บอกว่าฝันใช่ไหมคะนิมิตของสิ่งหนึ่งสิ่งใดและสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดหมายความว่านิมิตคืออาการที่ปรากฏอย่างขณะนี้ค่ะใครจะไม่เห็นเป็นดอกไม้หนึ่งดอกได้ไหม
1: ไม่ได้ครับเพราะจิต
0: ไม่มีทางเลยนะคะเพราะว่าต้องเป็นนิมิตทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนี่ยังเป็นนิมิตเลยค่ะเห็นไหมคะฉีกออกไปให้เล็กเท่าไหร่ก็ยังเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นให้เข้าใจความหมายของคำว่านิมิตว่าถ้าไม่มีปรมัตถธรรมสภาพที่เป็นจิตเจตสิกรูปนะคะก็จะไม่มีนิมิตของรูปไม่มีนิมิตของเวทนาไม่มีนิมิตของสัญญาไม่มีนิมิตของสังขารไม่มีนิมิตของวิญญาณทรงแสดงโดยนัยยะของขันธ์ 5แสดงเห็นว่าตลอดเวลาเนี่ยเราอยู่ในโลกของนิมิตด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงตลอดนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าชาตินี้สำคัญเหลือเกินพอถึงชาติหน้าไม่รู้จักเลยชาติก่อนเป็นยังไงทุกข์ยากลำบากสุขสบายยังไงก็ไม่รู้นะคะและตอนนี้ทำไมสำคัญนักหนาอีกไม่นานก็หมดแล้วอีกไม่นานก็ถึงชาติหน้าแล้วอีกไม่นานก็ไม่รู้ว่าชาตินี้เดี๋ยวนี้มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะคะที่ได้เข้าใจเนี่ยจะค่อยๆทำหน้าที่เช่นปัญญาที่เป็นขั้นฟังเนี่ยจะทำหน้าที่แค่ไหนก็ทำหน้าที่แค่ไม่เข้าใจผิดนะคะฟังแล้วเข้าใจว่าอยู่ในโลกของนิมิตทุกขณะมีจริงหรือเปล่ามีธรรมะที่เกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกต่างหากค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะคิดถึงโดยนัยยะของความงามหรือโดยนัยยะของอะไรก็ตามทั้งหมดนะคะก็เป็นการพูดถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งสิ่งที่มีจริงที่เป็นรูปธรรมเนี่ยค่ะที่น่าพอใจก็มีที่ไม่น่าพอใจก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าพอใจใครจะบอกว่าไม่สวยก็เรื่องของเขาแต่เปลี่ยนลักษณะธรรมะนั้นไม่ได้ใครจะคิดจะยังไงก็ตามแต่นะคะธรรมะนั้นต้องเป็นธรรมะนั้นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่คนชอบรสไม่อร่อยเลยขมมากก็ชอบนะคะมีใครเคยรับประทานลูกเนียงไหม เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งรสชาติไม่น่าจะเป็นที่น่าพอใจเลยใช่ไหมคะแต่บางคนก็ชอบเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่การสะสมแต่ละอัธยาศัยตามที่สะสมมาแต่เปลี่ยนสภาพธรรมะไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าธรรมะต้องเป็นธรรมะค่ะจิตเป็นจิตไม่ใช่เราเจตสิกเป็นเจตสิกไม่ใช่เรารูปเป็นรูปไม่ใช่เรารูปที่น่าพอใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ว่ามีอิทธารมณะอิทธารมรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นอนิทธารมนะคะรูปที่น่าพอใจยิ่งอติอิทธารมคือไม่ใช่ว่าเป็นคำเปล่าๆแต่ว่าตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแต่ก็เกิดดับเพราะฉะนั้นกว่าสภาพธรรมนั้นจะปรากฏนะคะและปัญญาต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าปรากฏกับคนที่ยังไม่เคยมีการประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะเลยที่จะถึงการเห็นว่าสิ่งนั้นที่ไม่เที่ยงเนี่ยไม่งามไม่น่าพอใจอย่างพระอนาคามีก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญานะคะซึ่งต้องตรงแต่ไม่ต้องหวังอะไรค่ะเพราะเหตุว่าการฟังธรรมะเพื่อไม่หวังหวังคือเราเพราะฉะนั้นหวังเมื่อไหร่ก็เพิ่มความเป็นเราขึ้นเมื่อนั้นนะคะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจทำหน้าที่ของความเข้าใจตามลำดับความเข้าใจภาษาบาลีก็ใช้คำว่าปัญญาแต่ภาษาไทยก็คือว่ามีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงขณะนั้นก็ไม่ใช่เราที่เข้าใจนะคะเพราะเดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรง
1: อาจารย์ครับ

0: กล่าวถึงพระอนาคามีบุคคลซึ่งท่านดับความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือดับความยินดีพอใจในกามท่านก็ละสัญญาวิปลาสและจิตตวิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างามได้แสดงว่าอกุศลที่สะสมทับถมกันมายาวนานนี่ครับกว่าปัญญาที่จะค่อยๆเจริญขึ้นที่จะค่อยๆละวิปลาสเนี่ยก็ไม่ได้ละคราวเดียวทั้งหมดนะครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะเพราะว่ากิเลสมากนะคะจะดับทีเดียวหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นพระโสดาบันเมื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมครั้งแรกไม่ใช่พระอรหันต์ที่ดับกิเลสหมดแล้วก็ต้องเป็นไปตามการสะสมของแต่ละหนึ่งแต่ละพระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระราชาก็มีเป็นคนยากจนเข็นใจก็มีนะคะเป็นภิกษุบวชในธรรมวินัยก็มีเพราะฉันเห็นกิเลสไหมคะว่าไม่ใช่ว่าจะเสมอกันไปทุกชาติว่าเป็นภิกษุทุกชาติหรือว่าเป็นพระราชาทุกชาติหรืออะไรนะคะธรรมะไม่มีใครสามารถที่จะไปดลบันดาลอะไรได้เลยทั้งสิ้นค่ะพอเข้าใจว่าเป็นธรรมะเท่านั้นหมดจบไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยมีแต่บทบาทของธรรมะที่จะเกิดขึ้นเป็นไปในแต่ละชีวิตในแต่ละชาติเท่านั้นแต่ละหนึ่งคนชาติก่อนเป็นใครก็ไม่รู้ชาติก่อนโน้นโน้นโน้นเป็นใครก็ไม่รู้ชาติหน้าเป็นใครก็ไม่รู้โน้นโน้นต่อไปข้างหน้าเป็นใครก็ไม่รู้สลับเปลี่ยนแปลงไปพอรู้ว่าเป็นธรรมะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำอะไรได้เลยทำไมบางพระชาติเป็นภิกษุทำไมบางพระชาติเป็นพระราชาแล้วจากนั้นไปเป็นนายมาตังคะนี่คิดดูแต่นายมาตังคะนี่ก็น่าอัศจรรย์นะคะมีปัญญาระดับที่สามารถที่จะทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้เพราะฉะนั้นใครทำนายมาตังคะให้เป็นอย่างนั้นไม่มีใครเลยแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะไม่มีเราเป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ต้องเป็นอย่างที่แต่ละธรรมะทำให้เป็นไปด้วยอย่างขณะนี้ฟังเข้าใจว่าสภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับแล้วก็หนึ่งอย่างที่ปรากฏเนี่ยสามารถที่จะแตกย่อยออกไปเป็นส่วนละเอียดซึ่งเกิดดับฟังอย่างนี้ก็ยังสวยใช่ไหมฮะก็ยังดีก็ยังชอบเหมือนเดิมเพราะปัญญายังไม่ได้ประจักษ์แจ้งแสดงเห็นความต่างของปัญญาเมื่อเป็นปัญญาของพระโสดาบันซึ่งประจักษ์แจ้งสิ่งซึ่งไม่เคยประจักษ์เลยเช่นการเกิดดับจนกระทั่งรู้แจ้งอริยสัจธรรมปัญญาระดับนั้นดับอะไรก็ดับการที่เคยไม่รู้เลยว่าเนี่ยเกิดดับทุกอย่างเนี่ยที่ปรากฏนี่นะคะไม่ใช่ว่าวิปัสสนาญาณจะเกิดตลอดเวลาขณะใดที่ประจักษ์แจ้งชัดขณะนั้นเป็นวิปัสสนาแต่ว่าวิถีจิตก็ต้องเกิดไปตามที่ว่าต่อจากนั้นจะเป็นอะไรไม่ใช่ว่ามีวิปัสสนาญาณทั้งวันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ท่านมีปัญญาระดับหนึ่งที่ได้ประจักษ์แจ้งอริยสัจอริยสัจสี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะเป็นอริยสัจสี่ตลอดไม่ว่าใครจะรู้แจ้งแต่ปัญญาต่างหากที่ต่างกันเพราะฉะนั้นปัญญาของผู้ที่เริ่มที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะเช่นวิปัสสนาญาณที่หนึ่งก็ต้องต่างกับที่เคยมีในชีวิตประจำวันว่าไม่เห็นมีอะไรที่แยกขาดจากกันเลยแต่ว่าวิปัสสนานั้นสามารถที่จะสิ่งนั้นปรากฏกับปัญญานะคะสิ่งเดิมไม่ได้แยกเลยนะคะอย่างนี้เลยแต่ก็ปรากฏกับปัญญาที่เข้าใจในความเป็นหนึ่งลักษณะทางตาต้องต่างกับทางหูใช่ไหมคะอย่างเวลานี้เราก็ไม่ได้แยกเลยต่อกันไปเลยตลอดเวลาแต่ปัญญาที่ค่อยๆเห็นความต่างค่อยๆเห็นความชัดเจนขึ้นลักษณะที่ไม่ใช่สิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เที่ยงหรือว่าเป็นเราเนี่ยนะคะลักษณะที่เป็นธรรมะจริงๆก็ปรากฏอย่างเวลานี้ค่ะเราบอกว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะที่มีจริงใครล่ะจะไม่เห็นแต่ว่าความรู้แค่ไหนในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเห็นไหมคะยังไม่เป็นพระโสดาบันทั้งที่ได้ยินทุกวันนะคะมีสิ่งเดียวที่สามารถปรากฏได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏขณะที่กำลังเห็นแต่ว่าลักษณะของสิ่งนี้ไม่ได้ปรากฏในความเป็นสิ่งนั้นที่เป็นธรรมะก็ยังเป็นคนใช่ไหมคะเห็นทีไรแต่เริ่มเข้าใจนิดหนึ่งทีละนิดทีละนิดทีละนิดว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จะบอกว่าไม่จริงหรือคะมีใครว่าไม่จริงบ้าง พูดได้ยังไงกำลังเห็นจะบอกว่าไม่จริงเป็นไปไม่ได้เลยฮะแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่ฟังรู้ว่าพูดถึงอะไรรู้ว่าพูดถึงสิ่งที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ว่ามีจริงแน่นอนนะคะแต่ลักษณะความไม่ใช่คนไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยไม่ได้ปรากฏกว่าจะลอกนะคะสิ่งที่เคยเคลือบไว้ใช่ไหมคะในสิ่งที่แข็งเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาได้เท่านั้นแต่ว่าตามความเป็นจริงก็คือว่าถ้าไม่ใช่ปัญญาที่มีความเข้าใจนะคะไม่มีทางเลยที่จะค่อยๆอย่าใช้คำว่าละไปทันทีนะคะค่อยๆคลายจากติดที่เหนียวแน่นนะคะเหมือนกับสิ่งที่เราจะต้องเปิดออกแต่เปิดแสนยากเพราะมันติดกันนะคะแล้วก็กว่าจะคลายออกมาได้โดยวิธีไหนคะวันนี้ฟังละมีสักขณะหนึ่งไหมที่เกิดคิดว่าไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแค่เป็นสิ่งที่ปรากฏและไม่ใช่เพียงคำพูดด้วยต้องเป็นความเข้าใจในความเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเห็นไหมคะกว่าจะถึงระดับขั้นที่จะถึงความเป็นพระโสดาบันฟังแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีเคยคิดตอนไหนบ้างลืมหมดเลยใช่ไหมคะทั้งที่ฟังเนี่ยก็ผ่านหูแต่ก็ลืมจนกว่าจะมั่นคงเพราะฉะนั้นการที่จะละกิเลสเนี่ยเป็นเรื่องจริงละได้แต่ไม่ง่ายและไม่เร็วต้องเป็นความตรงที่ว่าไม่ใช่เราก่อนนะคะถ้ายังเป็นเราจะไปละกิเลสไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะด้วยเหตุนี้สำนักปฏิบัติเนี่ยทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเป็นตัวตนที่มีความต้องการและหาวิธีที่จะไปจริงๆแล้วก็คือไม่รู้อะไรแต่คนที่ไปเนี่ยคิดว่าจะรู้จึงไปแต่ความจริงไม่รู้อะไรแน่ๆที่ไปไม่เหมือนกับการที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีความเข้าใจตามธรรมดาตามปกตินี่เพียงแค่หนึ่งนะคะที่จะกล่าวถึงให้รู้ว่ายากเท่าไหร่ที่จะสภาพธรรมะปรากฏโดยความเป็นธรรมะแล้วก็แต่ละหนึ่งด้วยเพราะสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยหนึ่งจริงๆค่ะหลับตาแล้วไม่มีก็แสดงว่าสิ่งที่มีเนี่ยมีแต่กว่าจะรู้ในความเป็นธรรมะเหมือนเสียงใช่ไหมคะเสียงก็ได้ยินได้ฟังทั้งวันเนี่ยแต่กว่าจะรู้ในความเป็นเพียงธรรมะจนกระทั่งทุกอย่างก็เหมือนอย่างเนี้ยคือไม่ว่าอะไรก็ตามเหมือนกันหมดค่ะค่อยๆเข้าใจค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งกว่าลักษณะของธรรมะจะปรากฏกับปัญญานามรูปะปริเฉทญาณะนามธรรมไม่ใช่รูปแล้วก็แยกขาดจากกันไม่มีทางที่รูปจะรู้อะไรได้เลยและนามธรรมเกิดขึ้นรู้ไม่รู้ไม่ได้เลยเป็นสภาพที่เกิดรู้เห็นไหมคะเกิดรู้เนี่ยติดกับเกิดเลย
0: ท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงปัญญาในขั้นของการรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่รู้ลักษณะธรรมะทีละลักษณะไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้ใจเองก็ตามซึ่งเป็นเพียงนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นอย่างเช่นเห็นต่างกับสิ่งที่ปรากฏก็ต้องเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันแต่ว่าขณะนี้นะครับไม่ได้รู้แม้แต่ลักษณะของธาตุรู้ซึ่งเป็นเห็นกับรูปซึ่งปรากฏได้ทางตาดังนั้นเนี่ยครับการที่ปัญญารู้ลักษณะทีละหนึ่งทั่วทั้งหกทวารจนมีกำลังที่จะรู้ความแยกขาดจากกันเป็นปกติอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
0: คำแน่นอนครับแม่ท่าน
1: เพราะฉะนั้นกำลังฟังเนี่ยก็มีธรรมะปรากฏ
0: มีครับ
1: แต่ไม่รู
0: ้ยังไม่รู้ครับ
1: ฟังเรื่องเพื่อกำลังเข้าใจ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นความเข้าใจเป็นปัญญาระดับหนึ่งถ้าไม่มีความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะคะคิดไหมคะอยู่ที่ไหนก็ได้กำลังอ่านหนังสือพิมพ์หรือกำลังเดินอยู่ตามสวนในถนนก็ตามเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเคยมีบ้างไหมใช่ไหมทันทีทันใดเนี่ยขณะนั้นต้องมีการละนิดหนึ่งเพราะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเห็นไหมแค่นี้ค่ะเพียงแค่ความเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็จะนำมาสู่การเริ่มที่จะละเพียงแค่ปรากฏใช่ไหมคะละอะไรละการเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นนิมิตใช่ไหมคะ ปรากฏแต่เพียงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะว่าอะไรคะการละกิเลสต้องละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอัตตานุทิฏฐิใช่ไหมคะไม่เกิดดับจึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสักกายทิฏฐิอัตตานุทิฏฐินั่นแหละแต่ที่ตรงนี้เป็นเราเป็นเราจึงเป็นสักกายะเพราะฉะนั้นก็คืออัตตาแต่ว่าเป็นเราแต่อัตตานี้ไม่ใช่เราอัตตาอื่นไม่ใช่เราใช่ไหมคะและที่นั่งอยู่นี่นี่อัตตาหมดเลยจนกว่าจะละความเป็นอัตตาเพราะเป็นเพียงสิ่งที่เห็นได้แค่ปรากฏแล้วก็หมดเห็นไหมคะการฟังทั้งหมดได้จะมาประกอบกันแม้แต่ที่จะเกิดความเข้าใจที่เกิดโดยที่ไม่รู้วันไหนจะเกิดความคิดแม้เพียงความคิดก็เป็นความคิดที่ประกอบด้วยปัญญาที่เข้าใจถูกและเริ่มละเพราะฉะนั้นเราเรียนด้วยความต้องการในอย่างหนึ่งค่ะผิดละละคัดถูละใช่ไหมคะจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่แล้วไปสอบแล้วอยากรู้นั่นอยากรู้นี่แต่ว่าการฟังด้วยความเข้าใจว่าไม่ใช่เราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อเป็นการที่ฟังธรรมะโดยตั้งจิตไว้ชอบไม่ใช่เราตั้งนะคะแต่ปัญญาที่สะสมมาก็รู้ว่าฟังทำไมฟังเพื่อรู้เพราะความรู้จะละความไม่รู้ต้องรู้ว่าละความไม่รู้เพราะฉะนั้นแม้แต่ที่ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้คำนี้แค่นี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้จะมีความต่างระดับไหมว่าพูดเฉยๆก็มีใช่ไหมคะนึกขึ้นมาแต่ว่าขณะที่มีกำลังขึ้นเนี่ยแม้เพียงกำไลมือกระทบกันยังเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าได้คิดดูใช่ไหมคะเพราะการสะสมที่สะสมมาที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นอะไรมีอะไรจะเกิดขึ้นแต่เป็นผู้ตรงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ละอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าอย่างนะคะก็คือต่อไปอีกมั่นคงต่อไปอีกฟังไปนะคะจนกว่าจะปรุงแต่งเป็นความละแม้เพียงนิดหนึ่งก็จะนำไปสู่การละอย่างอื่นด้วยนี่เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเห็นเท่าไหร่เห็นทั้งวันสิ่งอื่นปรากฏยังไม่เท่ากับทางตาใช่ไหมคะและทางตาไม่เคยคิดว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วเมื่อไหร่จะไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งเป็นแต่เพียงธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นจริง
0: ๆอาจารย์ครับฟังแล้วเหมือนกับเป็นยอดของความอดทนนะครับท่านอาจารย์กว่าที่จะเก็บเล็กผสมน้อยในการฟังแต่ละครั้งเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างหลงลืมทั้งวันบ้างกว่าปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นนะครับ
1: ขันติบารมีนะคะไม่มีทางที่จะถึงฝั่งของความรู้ถ้าไม่มีความอดทนอย่างยอดยิ่งนั่นก็ต้องเป็นคนตรงนะคะเพราะเหตุว่าแม้จะกล่าวคำเดียวกันต้องไม่ลืมปัญญาต่างกันเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แต่มีความละบ้างไหมในขณะที่พูดแค่เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้มีการละการติดข้องในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้างไหมยังไม่ต้องไปละความยินดีที่มีความติดข้องขั้นพระอนาคามี
2: อาจารย์หมายถึงละระดับไหน
1: ละการที่ยังคงเป็นคนนี้อยู่ไงที่นั่งกันอยู่เนี่ยคนทั้งนั้นเนี่ยความจริงเป็นหรือเปล่าไม่เป็นเป็นธรรมะเห็นไหมคะกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะหนึ่งนะคะคือกระทบตาได้และก็ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นได้แล้วก็ดับเพราะฉะนั้นแต่ละคนสะสมมานะคะได้ฟังธรรมะแล้วก็จะสะสมต่อไปแต่ต้องเป็นคนที่ละเอียดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงแค่ขั้นคิดเนี่ยเห็นไหมคะคำถามให้คิดว่าแค่เพียงจะเกิดคิดว่าเพียงเห็นเพียงปรากฏให้เห็นได้แค่ขั้นคิดละอะไรบ้างไหมนิดหนึ่งมีหรือยังถ้ายังไม่มีก็ไม่มีก็พูดตามได้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามีก็รู้ว่ามีแต่มีเนี่ยอีกนานเท่าไหร่กว่าจะมากขึ้นมากขึ้นเพียงเห็นก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏจึงสามารถที่จะละใครความติดข้องนะคะซึ่งปิดกั้นทำให้ไม่สามารถรู้ความต่างกันของแต่ละหนึ่งที่จะประจักษ์การเกิดดับได้ต้องสืบเนื่องกันไปค่ะทีละเล็กทีละน้อยแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะความเป็นเราเนี่ยมีมากเป็นเหตุให้แม้กุศลเพียงเล็กๆน้อยๆก็ไม่ทำ เห็นไหมคะความเป็นเราจะทำทำไมละลำบากสบายสบายดีกว่าบางคนคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะทำไมจะต้องไปลำบากทำความดีแต่ว่าความดีเนี่ยค่ะโอกาสไหนเกิดได้หมดเลยแม้แต่การเห็นกันก็ยังดีได้เป็นมิตรเป็นเพื่อนพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลปัญญาเห็นประโยชน์ของขณะที่ไม่มีความติดข้องในความเป็นเราและในความไม่รู้นะคะและรู้ว่ากว่าจะถึงการที่จะค่อยๆให้พวกนี้น้อยลงเพราะว่าพอได้ยินได้ฟังธรรมะก็อยากจะรู้แค่นี้ก็กันละและอย่างอื่นมีมากยิ่งกว่านี้หรือในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ประมาทในอกุศลนะคะซึ่งเกิดตลอดและบ่อยและไม่ประมาทในกุศลแม้เพียงเล็กน้อยหนึ่งขณะก็ขาดไม่ได้เพราะขาดไปหนึ่งขณะหนึ่งขณะจะเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม้เพียงนิดหนึ่งเนี่ยก็ช่วยเสริมให้กุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาก็จะทำให้เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงจากการที่เห็นแก่ตัวเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่พูดนะแต่เราเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะถ้าพูดจะยิ่งแค่ไหนใช่ไหมคะปรากฏชัดเจนแต่ทั้งๆที่เหมือนไม่ปรากฏแต่ยังมีความเป็นเราก็แสดงว่ายังมีความรักตัวเพราะฉะนั้นที่จะหมดความเป็นตัวตนได้ก็ต้องอาศัยกุศลทุกอย่างความเป็นผู้ละเอียดเป็นผู้ที่เห็นว่านะคะแทนที่จะโกรธก็อภัยหรืออะไรอย่างนั้นสงสารนี่แหละกุศลทั้งหลายนะคะที่เป็นบารมีเนี่ยก็จะมาร่วมกันประกอบกันค่อยๆเกิดขึ้นจากการที่เห็นโทษของอกุศลและรู้ว่ากุศลเท่านั้นไม่พอค่ะต้องเป็นปัญญาด้วยจึงมีการฟังธรรมะไตรตรองมั่นคงในความที่ว่าไม่ใช่เราจนกว่าจะถึงอภิสมัยคือขณะที่รู้ความจริงคืออริยสัจธรรมถึงได้นะคะไม่ใช่วันนี้แต่ละหนึ่งขณะหนึ่งขณะเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์มากเพราะฉะนั้นปริยัตตินะคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์ก็รู้ว่าธรรมะมีหลายระดับขั้นไม่ว่าจะเป็นศรัทธาหรือสติปัญญาเพราะฉะนั้นเวลานี้เราพูดถึงสติสัมปชัญญะเพราะเป็นสติปัฏฐานเราได้ยินคำว่าสติปัฏฐานนะคะปัฏฐานะที่ตั้งของสติที่กำลังรู้ถึงนั้นเวลานี้เราพูดเรื่องเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะสติสัมปชัญญะเกิดหรือไม่เกิดจะรู้ได้ใช่ไหมคะถ้าพูดถึงเรื่องสติสัมปชัญญะแล้วก็ฟังไปไม่ใช่สติสัมปชัญญะแต่เป็นสติที่เข้าใจขั้นนั้นนี่เป็นความต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องรู้ว่าสติสัมปชัญญะที่เป็นขั้นปฏิปัตติไม่ใช่ขั้นปริยัติเนี่ยคืออย่างไรที่ใช้โดยพยัญชนะที่ทรงแสดงก็คือปฏิเฉพาะปฏิแปลว่าถึงเฉพาะนี่นะคะหมายความว่าเราพูดถึงสิ่งหนึ่งขณะนั้นสติสัมปชัญญะจริงๆนะคะรู้ตรงสิ่งนั้นตรงยังตรงบ้างไหมเห็นไหมคะไม่ต้องถามใครเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างเราพูดถึงสติสัมปชัญญะนะคะถึงเฉพาะเวลานี้มีแข็งใช่ไหมไม่มีใครรู้เลยอะใช่ไหมคะเหมือนก็เห็นก็ผ่านไปได้ยินก็ผ่านไปเสียงก็ผ่านไปไม่ได้ถึงเฉพาะแต่ขณะใดก็ตามที่ถึงเฉพาะหนึ่งขณะนั้นจะรู้ไหมว่ากำลังมีลักษณะหนึ่งแม้ว่าจะสั้นแต่ว่าสติสัมปชัญญะขณะนั้นไม่ได้เลยไปเลยอย่างเวลาเนี้ยไม่มีใครคิดถึงแข็งไม่มีใครคิดถึงเห็นไม่มีใครคิดถึงเสียงแต่ขณะเนี้ยที่ใช้คำว่าระลึกคือขณะนั้นสติเกิดนะคะใช้คำว่าระลึกนี่ไม่ได้หมายความถึงระลึกถึงอดีตหรืออะไรเลยนะคะแต่มีสิ่งนั้นปรากฏอยู่ไงแล้วก็รู้ตรงนั้นคือถึงเฉพาะตรงนั้น
0: ท่านอาจารย์ครับแล้วถ้าเป็นความสมบูรณ์ของปัญญาคงไม่ใช่เป็นการรู้เพียงลักษณะหนึ่งเดียวเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานอีกนานไหม
0: นาน
1: กว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีหรือมีแล้วอีกนานแสนนานกว่าจะมีสักทีแล้วโลภะมาตอนไหนมาทำให้คลาดเคลื่อนไปหรือเปล่าทำให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้หรือเปล่าทุกอย่างต้องเป็นปัญญาที่ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะสติปัฏฐานเป็นเบื้องต้น
2: อาจารย์สติขั้นปฏิปัตติแม้จะเกิดเล็กน้อยเนี่ย แต่ก็รู้ว่าขณะนั้นสติเกิดแต่ว่าสติที่ศึกษาธรรมะฟังธรรมะเกิดด้วยแยะเราก็ยังไม่รู้เลยครับท่านอาจารย์
1: เราพูดถึงสภาพธรรมะหมดทุกอย่างไม่ปรากฏเพราะเป็นปริยัติต่อเมื่อไรเป็นสติปัฏฐานเท่านั้นสภาพนั้นจึงปรากฏ
2: แม้จะเล็กๆน้อยๆก็ยังรู้ความต่าง
1: เมื่อกี้นี้ก็รับประทานอาหารนะคะจับช้อนจับซ่อมเลื่อนจานยกโน่นยกนี่แข็งทั้งนั้นเลยไม่รู้ใช่ไหมคะเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นอาศัยการฟังเข้าใจนะคะในความเป็นอนัตตาไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะถึงขณะที่เกิดใครก็ยับยั้งไม่ได้แค่รู้นิดหนึ่งตรงที่ก็เหมือนเดิมอะที่จับยกนะคะแต่ขณะนั้นมีการรู้ลักษณะที่แข็งแต่ต้องได้ความเข้าใจนะคะและจะรู้ว่าความเข้าใจเนี่ยน้อยแสนน้อยเลยเพียงแต่เริ่มที่จะตรงลักษณะ
0: ท่านอาจารย์ครับซึ่งในอริยสัจทั้ง4พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงมรรคสัจเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเพราะเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเพราะว่าไม่ได้ปรากฏอย่างทุกขอริยสัจหรือสมุทัยอริยสัจเพราะว่าความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังค่อยๆมากขึ้นเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่การที่จะมีสติสัมปชัญญะนี่ครับที่จะลึกตรงลักษณะซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวให้เห็นถึงความเลยว่าขณะนั้นเนี่ยมีความคลาดเคลื่อนไหมมีโลภะไหมมีความพอใจจดจ้องหรือเปล่าหรือเป็นความคิดเองไหมที่ว่าเป็นสติปัฏฐานคือความสงสัยย่อมมีเพราะว่ายังละไม่ได้ดังนั้นหนทางที่ยังอยู่ในที่ที่ปกปิดนะครับยังไม่ได้ปรากฏหนทางเพราะว่าโดยสภาพธรรมะของปัญญาที่เขาจะเจริญขึ้นเนี่ยยังไม่ถึงระดับที่จะมั่นคงที่จะรู้ว่านี่แหละเป็นหนทางเพราะว่าความสงสัยหรือว่าความหลงผิดเข้าใจผิดหรือว่าแม้แต่ความพอใจเองก็ยังพาให้คลาดเคลื่อนได้ครับท่าน
1: เพราะฉะนั้นคุณวิชัยก็เห็นความอดทนต่อไปค่ะไม่มีการที่จะขาดความอดทนได้เลยค่ะเพราะลองคิดถึงนะคะเด็กไม่เคยรู้เลยว่าแข็งเนี่ยไม่ใช่เราแต่เด็กก็รู้แข็งทั้งวันเหมือนกันใช่ไหมคะเอาเด็กที่ไม่รู้ว่าแข็งไม่ใช่เรามานะคะแล้วเอาคนที่ได้ฟังธรรมะบ้างมาแล้วก็บอกให้ทุกคนจับรู้แข็งต่างกันเลยใช่ไหมคะคือเด็กก็รู้แข็งคนที่ฟังธรรมะบ้างรู้แข็งมันยังเด็กเลยได้แน่นอนใช่ไหมคะแต่คนที่ขณะนั้นเข้าใจว่าแข็งเนี่ยไม่ใช่เรามีได้เพราะอะไรคะความเข้าใจของเขามากจากการฟังมากเข้าใจมากเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ได้ผิดปกติเลยอาการภายนอกเหมือนเดิมแต่ต่างกันหมดด้วยปัญญาค่ะเพราะฉะนั้นแม้ปัญญาขั้นสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานนะคะระดับหนึ่งกับการที่สามารถที่จะรู้ความจริงในความต่างกันของขณะที่ไม่ใช่สติปัฏฐานจนกระทั่งทั่วหมดกว่าจะไม่เหลือความสงสัยแต่ว่าความสงสัยก็มีปัจจัยที่จะเกิดตามลำดับของวิปัสสนาญาณเลยเพราะฉะนั้นความสงสัยเนี่ยจะดับไม่เกิดอีกเลยต่อเมื่อถึงอริยสัจธรรมทั้ง4
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่าอยู่ในที่มืด
1: ถูกต้อง
3: แล้วก็พูดไปถึงสิ่งที่ห่างไกลมากเช่นสติปัฏฐานเนี่ยเนื่องจากว่าท่านอาจารย์ขั้นปริยัติเนี่ยเพิ่งฟังรู้ไม่เยอะเลยแล้วเพียงเข้าใจตามว่าไม่มีคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดความเข้าใจ
1: ถ้าเราไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะพอได้ฟังเราก็รู้ว่าเป็นสิ่งซึ่งเราไม่เคยฟังมาก่อนและเรารู้ยังมีอีกมากแน่นอนเลยใช่ไหมคะไม่ใช่มีเพียงเท่านี้เราก็ฟังต่อไป
3: จากเดิมที่ไม่เคยคิดถึงเดี๋ยวนี้ก็คิดถึงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏนะแต่ก็เข้าใจว่าก็คือขั้นของความคิด
1: เพราะฉะนั้นนะคะจะรู้ด้วยตัวเองค่ะว่าเพียงคิดว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏกับปัญญาที่เข้าใจขณะที่เข้าใจนี่จะมีการละบ้างไหมแต่ขณะที่พูดว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏก็พูดไปใช่ไหมคะแต่ขณะที่เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏที่นึกและขณะนั้นก็ยังค่อยๆจะเกิดการเข้าใจจริงๆว่าเพียงสิ่งที่ปรากฏเข้าใจกับพูดไม่เหมือนกัน
3: ค่ะ ซึ่งเมื่อพอฟังมากๆก็จะเห็นเครื่องกั้นต่างๆเช่นอยากได้ความเข้าใจมากๆนั้นความเป็นตัวตนมาตลอด
1: ฟังด้วยกันฟังแล้วกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราใช่ไหมคะเป็นธรรมะเท่านั้นแล้วก็ฟังต่อไปนี่ก็ต้องผ่านพ้นการที่เรายังมีกิเลสมากเราจะต้องฟังด้วยความอดทนก็เป็นเราไปตลอดใช่ไหม
3: คะ
1: นี่ก็ต้องอดทนแค่ไหนกว่าจะถึงระดับนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จากระดับนี้ไปถึงระดับที่สติสัมปชัญญะเริ่มเกิดความอดทนต้องมีไหมแล้วแต่ปัจจัยที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเกิดเลือกไม่ได้เลยนั่นคือการละไม่มีความเป็นเราเข้าไปขัดขวางหรือเข้าไปทำให้ห่างไกลออกไปจากการที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงวิปัสสนาญาณเลยใช่ไหมคะแล้วพอถึงวิปัสสนาญาณ นามรูปปริเฉทญาณะปัจจยะปริคหญาณะสัมมสนญาณะนะคะอุทยพยญาณะความอดทนเป็นความอดทนทั้งที่มีปัญญาแล้วนะคะสามระดับจากสัมมสนญาณะถึงอุทยพยญาณะเป็นความอดทนอย่างอ่อนญาณะแล้วจากสัมมสนญาณะที่จะถึงอุทยพยญาณะเนี่ยความอดทนเนี่ยคนนั้นจะรู้เลยค่ะไม่ใช่การที่จะไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะต้องมีความเข้าใจเพื่อที่จะละอย่างเดียวเพราะเหตุว่าแม้สภาพธรรมะปรากฏการเกิดดับแต่ไม่ใช่ระดับขั้นของอุทยพยญาณกว่าจะถึงนี้ได้คือหมายความว่าต้องทั่วจริงๆในชีวิตประจำวันและโดยความเป็นอนัตตาด้วยไม่หวังไงคะอดทนที่จะไม่หวังแล้วก็เป็นปกติแล้วก็จากอุทยพยญาณไปถึงสังขารุเปกขญาณอดทนอย่างกลางดูระดับของความอดทนสิเพราะฉะนั้นการที่จะละกิเลสจริงๆเนี่ยค่ะต้องเป็นสิ่งที่ละเด็ดขาดมั่นคงไม่ใช่เพียงชั่วคราวนะคะดับได้จริงๆแต่ต้องเป็นปัญญาจริงๆตามลำดับขั้นไม่มีการทุจริตไม่มีการโกงนะคะว่าถึงโน่นถึงนี่ค่ะ
2: แต่จากครับแล้วตั้งแต่ปัจจยะปริคหญาณเนี่ยลงมาเนี่ยอดทนระดับไหนให้ยังไม่ถึงการที่จะกล่าวว่าถึงขั้นที่อดทนเลยหรือไงครับท่านอาจารย
1: ์อดทนฟังอดทนเข้าใจอดทนเห็นการที่เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราในขั้นไตรตรองพิจารณาจนกระทั่งในขั้นของสติสัมปชัญญะที่ว่าอดทนอดทนกันเนี่ยไปเปรียบกับอดทนนั่นสิเพราะฉะนั้นลึกขึ้นละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้น
2: ท่านอาจารย์ครับสัมมสนญาณน่ะก็เป็นวิปัสสนาญาณที่รู้ในความเกิดดับของสภาพธรรมะแต่ยังไม่ละเอียดลึกชัดเจนเนี่ยแต่ว่าอุทยพยญาณก็รู้ความเกิดดับของสภาพธรรมะที่ชัดเจนเนี่ยทำไมสองวิปัสสนาญาณที่ติดกันเนี่ยจึงเริ่มเป็นความอดทนอย่างอ่อนต้องอดทนมากจากญาณนี้ไปถึงญาณนั้นอย่างไรครับ
1: ค่ะถ้าไม่ได้ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะที่เป็นวิปัสสนาญาณะจะเห็นความต่างของปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณะกับที่ไม่ใช่วิปัสสนาญาณะไหม
2: ใช่
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็รู้ว่ากว่าจะถึงระดับนั้นได้เนี่ยก็จะต้องมีการฟังมีความเข้าใจมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดโดยความเป็นอนัตตาแต่อ่อนไหมเพราะว่าพอหมดวิปัสสนาญาณนั้นละความเป็นสัตว์บุคคลก็ยังเต็มยังไม่ได้หมดไปเลยเพียงแต่รู้เห็นประจักษ์แจ้งหนึ่งครั้งเทียบกับที่กี่พันครั้งกี่แสนโกรธครั้งที่ไม่รู้ตราบใดที่ยังไม่ถึงอริยสัจธรรมก็แสดงเห็นว่าวิปัสสนาปัญญาก็ตามลำดับขั้นตั้งแต่ขั้นแรกจะเหมือนกับขั้นที่มั่นคงขึ้นไม่ได้
2: ดังนั้นสองวิปัสสนาญาณเนี่ยก็คือวิปัสสนาญาณที่สามที่สี่เนี่ยแม้จะรู้ความเกิดขึ้นระดับไปของสภาพธรรมะแต่ว่าความที่จะชัดเจนละเอียดแล้วก็ทั่วเนี่ยก็ต่างระดับกันถึงขนาดพระองค์ทรงแสดงว่าเป็นขันติญาณะอย่างอ่อน
1: แล้วก็เป็นปกติและจะรู้ได้ว่าเพราะมั่นคงชัดเจนขึ้นจึงสามารถรู้สิ่งที่เป็นปกติและไม่เคยรู้ก็เก็บเล็กผสมน้อยเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในชีวิตจริงๆนะคะในสังสารวัฏเพราะจะต้องเดินทางไปอีกไกลเพราะฉะนั้นถ้าเดินในทางที่ถูกต้องในทางที่ตรงก็เป็นประโยช ไม่ว่าจะในเรื่องใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือนะคะว่าเราได้ฟังตั้งหลายอย่างหลายเรื่องแล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจอย่างนี้นะคะมีอีกหนึ่งที่สำคัญคืออะไรไหมคะไม่ว่าจะพูดเรื่องการใช้เงินในเรื่องการที่มีจริงๆหรือเปล่าในเรื่องที่เป็นของเราจริงๆหรือเปล่าแล้วก็ชาติหน้าอีกกี่ชาติภพชาติต่อไปใช่ไหมคะก็จะต้องมีการเกิดนี่แน่นอนเพราะฉะนั้นอะไรอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมากเลยในชีวิตค่ะไม่ประมาทพระปัจฉิมวาจาคำสุดท้ายเตือนแค่ไหนคะทั้งหมดไม่ว่าโลกไหนใครทั้งสิ้นจงอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแสดงว่าเราประมาทหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าเราฟังธรรมะนะคะเราก็ฟังด้วยความเข้าใจไม่ประมาทแต่ต้องไม่ประมาทโดยการที่ว่าเห็นคุณค่าของการฟังเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือความไม่ประมาทจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแม้ในการฟังฟังก็ต้องไตร่ตรองละเอียดนะคะคำพูดธรรมดาเนี่ยเหมือนเข้าใจแล้วเหมือนครบถ้วนแล้วแต่ก็ยังไม่พอก็ยังต้องไตร่ตรองต่อไปให้เข้าใจละเอียดขึ้น
3: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราคงไม่ซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมคะ
1: เริ่มเสียเวลาแล้วค่ะ
3: เริ่มเสียเวลา
1: เสียเวลากะแผนการโครงการต่างๆยังมีกิเลสยังไม่ใช่พระอนาคามียังไม่ใช่พระโสดาบันก็เริ่มจะไม่ซื้อเสื้อผ้าสวยๆกันละใช่ไหมคะแม้จะคิดไม่ซื้อก็ไม่ใช่เราตรงนี้ต่างหากค่ะจะซื้อก็ไม่ใช่เราจะไม่ซื้อก็ไม่ใช่เราสำคัญที่รู้ความจริงว่าไม่มีเราแทนที่ว่าเป็นเราเนี่ยดีเหลือเกินเริ่มจะทำตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างโน้นอย่างนี้แต่ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นต้องรู้ตามความเป็นจริงค่ะกิเลสมากมายดับไม่ได้ค่ะแค่ไม่ซื้อวันนี้วันต่อไปก็ซื้อใช่ไหมคะใครจะรู้เพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังเป็นเราก็ยังเต็มไปด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นอยู่ในความมืดเสมอเมื่อไม่มีแสงสว่างคือพระธรรมโลภะเมื่อกี้นี้อยู่ในความมืดหรือเปล่าคะไม่รู
4: ้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะเรามีความติดข้องในเสื้อเราชอบแล้วไปพาให้พี่เขามีอกุศลเพิ่มขึ้นอีกมันเป็นกำลังของเราที่เป็นอกุศลแล้วแบบทำให้มีเพิ่มขึ้นอีกหร
1: ือ
4: เปล่าคะ
1: ขณะที่มีความสุขมากได้เสื้อสวยๆปัญญาเกิดได้ไหม
4: เกิดได้ค่ะ
1: ขณะที่อยากได้แล้วเกิดแต่ยังไม่ได้ไปซื้อปัญญาเกิดได้ไหม
4: เกิดได
1: ้ค่ะซื้อแล้วก็สวยดีปัญญาเกิดได้ไหม
4: เกิดได
1: ้ค่ะแล้วจะยังไงคะไม่มีเราอ่ะมีแต่ธรรมะทั้งหมดมาในรูปต่างๆแล้วแต่จะปรุงแต่งซึ่งไม่ใช่เราหลงกังวลก็เป็นเราใช่ไหมคะก็เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะข้อสำคัญที่สุดนะคะที่ลืมและปิดบังตลอดเวลาก็คือว่าสิ่งนั้นเกิดแล้วไม่รู้ใช่ไหมคะวิตกเกิดแล้วไม่ใช่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วไม่รู้ในสิ่งที่เกิดแล้วไปคิดจะทำอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดแล้วไม่รู้
5: ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วข้อความธรรมะมีความลึกซึ้งหลายระดับเช่นข้อความว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์ช่วยเตือนใจทั่วๆไปในชีวิตประจำวันให้เดือดร้อนน้อยลงได้บ้างแต่ความลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคืออย่างไรจากการสนทนาพระธรรมวินัยที่มสพวันมาฆบูชา7 มีนาคม 2555

เรื่องเห็นฟังแล้วและก็กำลังเห็นด้วยแต่เห็นขณะนี้ก็เกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้เมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าเพราะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากค่ะไม่ต้องหวังว่าจะรู้ธรรมะไหนแต่ว่าเริ่มฟังแล้วก็เข้าใจความจริงว่าสิ่งที่มีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใครก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้และเมื่อเกิดแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งไม่ให้ดับไปก็เป็นชีวิตธรรมดานะคะทุกภพทุกชาติทุกวันทุกขณะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะความลึกซึ้งมีมากเช่นไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วธรรมดาใช่ไหมคะไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอดีตเก่าแก่หลายปีมาแล้วไม่กังวลหรือคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่เกิดและเวลาเกิดนั้นจะเป็นอย่างที่คิดหรือเป็นไปไม่ได้เลยค่ะสิ่งใดจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องมีเหตุปัจจัยที่ควรแก่การที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะแม้แต่เรื่องชีวิตประจำวันจะเดือดร้อนไหมคะสิ่งที่ผ่านไปแล้วหมดแล้วค่ะและก็สิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏนี่เพียงแต่ชีวิตประจำวันนะคะแต่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือขณะใดก็ตามที่ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจเรื่องสภาพธรรมะแล้วก็สามารถที่จะเกิดการเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจะรู้ได้เลยค่ะขณะนั้นที่กำลังเริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏไม่มีสิ่งอื่นที่ล่วงแล้วและไม่มีสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะฉะนั้นคำนั้นก็จะเป็นคำที่ป้องกันไม่ให้ตกไปด้วยกำลังของโลภะที่อยากจะให้สิ่งนั้นเป็นอย่างอื่นอยากจะให้มีความเข้าใจสิ่งนั้นทันทีเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่รู้คืออย่างนี้และเวลามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะสิ่งที่ปรากฏก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่ารู้ขึ้นค่อยๆรู้ขึ้นเป็นอย่างนี้จนกระทั่งถึงขณะที่สภาพธรรมะนะคะปรากฏตามความเป็นจริงสามารถที่จะรู้ว่าตรงตามที่ได้ฟังทุกอย่างไม่ต่างกันเลยนี่คือปริยัติปฏิปฏิและปฏิเวทะเพราะฉะนั้นปริยัติคือความรอบรู้ในพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงซึ่งต้องสอดคล้องกันทั้งหมดเช่นขณะนี้สิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะจะให้ไม่มีไม่ได้เพราะเกิดแล้วภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะแต่ภาษาไทยที่เข้าใจได้ก็คือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แหละจะไม่ให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะเกิดแล้วนี่คือความหมายของธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลยนี่ก็คือทุกคำนี่นะคะถ้ามีความเข้าใจละเอียดและลึกซึ้งขึ้นจะเห็นได้ว่าทำไมกล่าวถึงไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วเพราะขณะนี้มีธรรมะที่สติเริ่มเข้าใจเห็นไหมคะเพิ่มความหมายขึ้นขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นของธรรมดาแต่ความไม่รู้ก็ยังไม่รู้เป็นธรรมดาแต่พอมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการฟังเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงนี้แหละขณะนี้เป็นจริงอย่างที่กำลังเป็นแม้ว่ายังไม่ถึงการที่จะรู้ลักษณะที่ละเอียดขึ้นแต่ก็รู้ว่าเป็นจริงๆมีจริงๆสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเข้าใจความหมายว่าในขณะที่เริ่มรู้เฉพาะลักษณะนั้นในขณะนั้นสิ่งอื่นซึ่งยังไม่เกิดก็ยังไม่มาถึงมีแต่เฉพาะสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจนี้จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะละคลายความติดข้องเพียงคำที่ว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงหมายความว่าขณะนั้นเริ่มรู้ลักษณะที่กำลังปรากฏตรงกันไหมคะแต่ขณะนี้ก็เหมือนสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็หมดแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่มาถึงแต่ไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเท่านี้เองค่ะคือความต่างกันเพราะฉะนั้นการฟังก็คือว่าไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏและก็มีความเข้าใจขึ้นในความเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ใช่ของใคร

สถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์

0: ปกิณกะธรรม
1: ตอนที่696สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: ค่ะและข้อความของอรรถกถานะคะก็มีข้อความว่าพระตถาคตทรงบัญญัติความรอบรู้กามทั้งหลายด้วยอนาคามิมรรคเพราะฉะนั้นต้องรอบรู้คือรู้ตามความเป็นจริง
3: คือสรุปแล้วในที่สุดผมคิดว่ากามคุณนี้ไม่ได้สอนให้เราเห็นด้วยกับมันเท่าไหร่คืออย่าให้ไปหลงในกามคุณผมนึกว่าอย่างนั้นเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาแต่ไหนแต่ไรหลายหลายแห่งนะครับอาจารย์ฮะ
2: คือคุณเด่นพงษ์จะละกามคุณหรือจะละกาม
3: ละกามคุณ
2: หรือละกาม
3: ก็ถ้าคุณในที่นี้แปลว่าเครื่องผูกผมก็จะละด้วย
2: กามมีสองความหมายใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: กิเลสเป็นกาม
3: ครับใช่ครับ
2: แล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นกามอย่างกามมาวจระจิตนะคะก็หมายความถึงจิตที่เป็นไปในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแม้จิตของพระอรหันต์ก็มีแต่เป็นกิริยาจิตคือยังเป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะฉะนั้นจะละกามคุณหรือว่าจะละกาม
3: คือเท่าที่ผมได้ยินนะท่านอาจารย์ด้วยความเคารพคือได้ยินแต่คำว่ากามคุณกามคุณกามโทษไม่เคยได้ยิน
2: โทษของกามก็มีนี่ค่ะ
3: ท่านสิแต่คำว่ากามโทษไม่ค่อยเห็นก็เลยคิดว่าคำว่ากามคุณนี่มันตีความถึงความผูก
2: อันนี้คงเป็นเรื่องที่เราติดในภาษาน
3: ะคะ
2: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราต้องคิดถึงความเข้าใจกามมีจริงนะคะเป็นกิเลสกามนั่นเป็นนามธรรมนะคะที่จะต้องละค
3: ่
2: ะแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ชื่อว่ากาม
3: วัตถุ
2: ค่ะวัตถุกามนี่กว้างกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคืออะไรอะไรทั้งหมดนะคะที่เป็นที่ตั้งของความติดข้องเป็นวัตถุกามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนามธรรมรูปธรรมก็เป็นวัตถุกามแต่เวลาที่เราพูดถึงกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราแยกออกมานะคะจากวัตถุกามอื่นๆว่าหมายเฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะส่วนกิเลสกามเป็นสิ่งที่จะต้องละแล้วเราจะละรูปที่เป็นอิทธารมได้ไหมในเมื่อรูปนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
3: คือบังเอิญความเข้าใจเก่าๆเนี่ยมันมีแต่ความไม่ดีเห็นแต่สิ่งไม่ดีทั้งนั้นก็เลย
2: แต่จริงๆแล้วเราก็พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจใช่ไหมคะ
3: คือส่วนตัวผมนะถึงแม้พอใจก็เพียงพอใจในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นความรู้สึกผมเนี่ยนะรถรามาใช้อะไรที่รวยๆสวยๆงามๆเนี่ยผมไม่รู้สึกเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็แค่นั้นอะไรเงี้ยความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะอันนี้น่าจะใช่น่าจะถูกต้อง
2: แต่วันหนึ่งคุณเด่นพงษ์จะหนีไม่พ้นกามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแน่นอน
3: แน่นอนครับ
2: ใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: แล้วพอใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดไหน
3: ครับ
2: อันนี้ค่ะเราต้องเป็นผู้ตรงจะพอใจประเภทที่เป็นอนิจฐารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจหรือว่ายังคงมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าพอใจนี่คือความจริงค่ะ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นความจริงเป็นยังไงก็ต้องเข้าใจความจริงอันอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องรู้ทั้งคุณและโทษค่ะ
3: ขอบพระคุณครับ
4: เพิ่มเติมนิดนึงในขุททกนิกายมหานิเทศนะฮะกามทั้งหลายเปรียบด้วยโครงกระดูกเพราะอัตถะว่าเป็นของมีความยินดีน้อยกามทั้งหลายเปรียบด้วยชิ้นเนื้อเพราะอัตว่าเป็นของสาธารณะแก่ชนหมู่มากกามทั้งหลายเปรียบด้วยคบหญ้าเพิงเป็นของตามเผาเพราะอัตว่าเป็นเครื่องตามเผากามทั้งหลายเปรียบด้วยหลุมฐานเพิงเป็นของให้เล่าร้อนมากกามทั้งหลายเปรียบด้วยความฝันด้วยอัตว่าเป็นของปรากฏชั่วคราวกามทั้งหลายเปรียบด้วยของขอยืมเพราะอัตว่าเป็นของเป็นไปชั่วการกำหนดกามทั้งหลายเปรียบด้วยต้นไม้มีผลมากเพราะอัตว่าเป็นของทำให้กิ่งหักและให้ต้นล้มกามทั้งหลายเปรียบด้วยดาบและมีดเพราะอัตว่าเป็นของฟันกามทั้งหลายเปรียบด้วยหัวงูเพราะอัตว่าเป็นของน่าสะพึงกลัวกามทั้งหลายเปรียบด้วยกองไฟเพราะอัตว่าเป็นดังกองไฟใหญ่ มีในพระไตรปิฎกหลายแห่งนะฮะอันนี้ผมนำมาจากขุททกนิกายมหานิเทศ
2: ต้องเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเห็นเหมือนเดิมดูกระภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนกามทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายการกำจัดฉันทราคะในกามทั้งหลายการละฉันทราคะในกามทั้งหลายใดเล่านี่เป็นการไถ่ถอนกามทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงกามจะต้องเข้าใจนะคะว่าหมายความถึงกิเลสกามหรือหมายความถึงวัตถุกามหรือหมายความถึงกามที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะใช้คำเดียวกันแต่จะต้องมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานนะคะก็อะไรเล่าเป็นการถ่ายถอนกามทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายการกำจัดฉันทราคะในกามทั้งหลายการละฉันทราคะในกามทั้งหลายใดเล่านี้เป็นการถ่ายถอนกามทั้งหลาย
0: วันนี้ที่ผมมาเนี่ยครับผมอยากได้ชี้แจงตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอัตตาตัวตนนั้นนะครับมันมีแต่มันมีเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านตรัสว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนเนี่ยเหตุผลนั้นหมายถึงว่ามนุษย์ผู้ที่เกิดมาเนี่ยครับอาจจะมีอายุก็ต้องอุปมาใหม่นะครับ1ขวบถึง10ปี1ปีถึง20ปี1ปีถึง60ปีเนี่ยแล้วแต่อายุขัยของเขาพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็เลยทรงสั่งสอนว่าจงอย่าอยู่ด้วยความประมาทจงสร้างบุญกุศลเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะเป็นอนัตตาเมื่อไหร่ก็คือหมดตัวตนความเป็นตัวเป็นตนเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับไม่ทราบถูกผิดก็ขอให้อาจารย์สุจินต์ได้โปรดช่วยคณะชี้แจงด้วยครับ
2: ก็ขอสนทนานะคะขณะนี้มีอะไรเดี๋ยวนี้เองค่ะขณะนี้มีอะไรคะ
0: ขณะนี้แหละครับก็ที่ผมเห็นเนี่ยก็มีเรามีเขาอยู่ครับ
2: มีนะคะ
0: ครับ
2: สิ่งที่กำลังปรากฏทางตามีแน่นอน
0: มีครับ
2: นะคะมีเห็นไหมคะ
0: มีครับ
2: ค่ะเห็นกับสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอันเดียวกันหรือเปล่า
0: ถ้าโดยรวมๆก็เป็นอันเดียวกัน
2: ไม่รวมค่ะ
0: ถ้าโดยไม่รวมนี่ไม่ใช่ครับ
2: ค่ะสิ่งที่ปรากฏทางตามี
0: ครับ
2: แล้วเห็นก็มี
0: ครับ
2: และเห็นก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตา
0: ครับ
2: เราอยู่ที่ไหน
0: ก็ถ้าโดยรวมๆเอาทั้งโลกนะครับก็อยู่บนโลก
2: คือนี่เป็นความคิดนึกก่อนฟังธรรมะใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อฟังธรรมะแล้วเราต้องทราบค่ะที่เราเคยคิดกับที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ด้วยการทรงบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับและทรงแสดงพระธรรม45พรรษาถ้าก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมหมายความว่าใน45พรรษานี้เราไม่เคยรู้เลยว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอะไรถูกต้องไหมคะแต่เวลาที่ฟังแล้วเนี่ยค่ะที่จะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อเราฟังสิ่งที่เราไม่เคยฟังมาเลยไม่ใช่ความคิดของเราด้วยเพราะเราจะคิดอย่างพระปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยนะคะต้องอาศัยการฟังแล้วก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังถูกต้องไหมนะคะในเมื่อพระองค์ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแสดงว่าทุกอย่างหมดนะคะแสดงว่าไม่มีอัตตาเพราะว่าเป็นอนัตตาจะมีอัตตาและเป็นอนัตตาไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเราต้องยอมรับความจริงเนี่ยนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาก่อนฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นธรรมะ
0: ใช
2: ่แต่เวลาฟังแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้ว่าทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะจึงเป็นอนัตตาความหมายเหมือนกันเลยค่ะเพราะเหตุว่าอนัตตาก็คือว่าไม่ใช่ตัวตนเมื่อไม่ใช่ตัวตนก็คือธาตุหรือธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นเราและเคยคิดว่ามีเราความจริงเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็รู้ว่าความจริงแล้วก็เป็นธรรมะหรือว่าเป็นธาตุแต่ละลักษณะซึ่งมีลักษณะจริงๆนะคะสามารถที่จะปรากฏได้แต่ละทางเช่นทางตาในขณะนี้นะคะถ้าบอกว่ามีเห็นกับมีสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจะเป็นใครไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะกระทบโสตประสาทะก็ไม่ได้กระทบกายะประสาทะก็ไม่ได้ต้องกระทบเฉพาะจักขุประสาทะ ซึ่งคนที่มีจักขุประสาทเท่านั้นนะคะจะเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นคนตาบอดเนี่ยค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจะกระทบไม่ได้เลยกระทบตรงไหนก็กระทบไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้จะปรากฏกับคนตาบอดนี่คือความหมายของอนัตตาไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เลยนะคะสิ่งใดจะเกิดก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยที่สมควรแก่สิ่งนั้นๆที่จะเกิดขึ้นโดยที่ว่าอยากจะให้เกิดก็ไม่ได้จะไม่ให้ไม่เกิดก็ไม่ได้ในเมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดนี่คืออนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อศึกษาต่อไปนี่ค่ะจะเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาจริงๆเป็นอนัตตาทั้งหมดแต่เพราะความไม่รู้นะคะจึงทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่มีในขณะนี้ค่ะเป็นอัตตาคือเป็นเราแล้วก็เป็นคนอื่นแต่จริงๆแล้วต้องแยกย่อยเป็นแต่ละลักษณะที่ปรากฏแต่ละทางเกิดขึ้นจึงได้ปรากฏถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏแม้สิ่งนี้กำลังเกิดก็ไม่รู้เมื่อเกิดแล้วก็ดับไปก็ไม่รู้นี่คือการที่จะเข้าใจได้นะคะว่าผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมจะรู้อย่างนี้ไม่ได้ต้องฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเห็นตามว่าไม่มีตัวตนนะคะมีแต่ธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าอภิธรรมอภิธรรมคืออะไร
0: ถ้าเป็นอภิธรรมธรรมะก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเน
2: ี่ยค่ะพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำที่ตรัสเนี่ยเป็นคำจริง
0: ครับ
2: ไม่มีคำเท็จเลย
0: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นทรงแสดงธรรมะซึ่งเราจะต้องเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรก่อนมิฉะนั้นเราอาจจะคิดว่าเราปฏิบัติธรรมะเราศึกษาธรรมะแต่ความจริงถ้าเราคิดว่าเราปฏิบัติธรรมะและศึกษาธรรมะแต่เราไม่เข้าใจธรรมะนั่นก็คือเราไม่ได้ศึกษาและไม่ได้ปฏิบัติใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราได้ยินชื่อเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะธรรมะคืออะไรธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะคือทรงแสดงให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงสิ่งที่ไม่มีไม่ปรากฏเนี่ยค่ะจะแสดงทำไมใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ใช่ไหมคะแต่ขณะนี้สิ่งนี้กำลังมีและไม่เคยรู้ทรงแสดงให้เห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อขณะนี้มีเห็นนะคะจริงไหมคะเห็นได้จริงไหมคะ
0: จริงครับ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
0: เป็นครับ
2: เป็นนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมะไหมคะ
0: ถ้ามองเฉยๆนี่มันจะไม่เป็นแต่ถ้าเมื่อมองเห็นแล้วเกิดความรู้สึกเป็นกุศลหรืออกุศลคือดีหรือชั่วตรงนี้เป็นธรรมะ
2: ยังไม่พูดถึงขณะนั้นนะคะพูดถึงแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงๆหรือเปล่าม
0: ีครับ
2: มีสิ่งที่มีจริงนี่ค่ะเป็นธรรมะไหมคะ
0: ต้องเป็นคร
2: ับ ค่ะต้องเป็นเนี่ยค่ะคือเราเริ่มที่จะเข้าใจตามพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องตรงนะคะจะไม่เปลี่ยนเลยสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงๆเป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะคิดนึกเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
0: เป็นหมดครับ
2: เป็นหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะฟังธรรมะก็คือเราฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นนะคะไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะนี่เพียงขั้นต้นที่กล่าวตามว่าเป็นธรรมะแต่ยังไม่ถึงความเป็นธรรมะด้วยปัญญาอีกระดับหนึ่งเป็นแต่เพียงเป็นธรรมะด้วยความเข้าใจที่เริ่มตรงว่าทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมคือแสดงเรื่องสิ่งที่มีจริงเรื่องทุกอย่างไม่เว้นเลยเสียงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงหรือเปล่าคะ
0: ก็มีคร
2: ับ ค่ะกลิ่นรสโลภโกรธหลงทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของโทสะความขุ่นเคืองความหยาบกระด้างให้เป็นลักษณะอื่นไม่ได้เพราะว่าสภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือความเป็นปรมธรรมะนะคะลักษณะปรมัตถธรรมธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยและในปิฎกที่3คือพระภิธรรมปิฎกเนี่ยค่ะก็แสดงความละเอียดยิ่งเป็นอภิธรรมะพระธรรมชาติจะมีคนกล่าวว่ารู้จักธรรมะแต่ไม่รู้จักพระภิธรรมถูกหรือผิดคะเพราะว่าก็อภิธรรมก็คือธรรมะแล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้ละเอียดแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจเพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะเราละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนไม่ได้แม้แต่คำว่าปฏิปฏิภาษาไทยใช้คำว่าปฏิบัตินะคะแต่ความหมายจริงๆในภาษาบาลีหมายความว่าถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะ ขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากนะคะเร็วจนกระทั่งปรากฏเหมือนกับว่าไม่ได้ดับเลยแต่ความจริงนะคะเพราะเกิดดับอย่างเร็วต่างหากที่ทำให้ปรากฏเหมือนไม่ดับเพราะฉะนั้นถ้าสติสัมปชัญญะไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดสภาพธรรมะนั้นนะคะปรากฏและดับไปเลยขณะนี้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นการที่เราจะปฏิบัติธรรมะไม่ได้หมายความว่ามีความเป็นตัวตนที่จะทำ

0: ธรรมะและปัญญาก็จะสามารถเห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่สติระลึกเพราะฉะนั้นสติกับปัญญาก็เกิดร่วมกันที่จะปฏิบัติธรรมะนะคะซึ่งก็ได้แก่โดยทั่วไปใช้คำว่ามรรคมีองค์8แต่ตามปกติก็จะมีมรรค5องค์เกิดร่วมกันเว้นวิรติ3ก็ไม่ใช่เราค่ะแต่ถ้าเราไม่มีความเห็นถูกเลยนะคะแล้วก็มีตัวตนซึ่งไปปฏิบัติธรรมะเราก็จะไม่ได้รู้ถูกอะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องตรงแล้วก็ต้องถูกต้องค่ะไม่ใช่ว่าเราเข้าใจว่าเราปฏิบัติธรรมะแต่เป็นเราปฏิบัติก็ไม่ตรงกับที่ว่ามรรคนะคะปฏิบัติไม่ใช่เราปฏิบัติมรรคก็ไม่ใช่ตัวตน
1: ขอรบกวนเวลาสักครู่นะฮะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยครับมันเหมือนกับคล้ายๆแบบว่าคือมันยังมีตัวมีตนแต่ว่า
0: ถูกต้องค่ะ
1: มันไม่แน่นอน
0: ยังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันก็ยังต้องมีความเป็นตัวตน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเป็นความเห็นผิด
1: ใช่ครับก็จึงให้สรุปว่ายังคิดว่ามีอัตตาตัวตนอยู่เนี่ยก็จงอย่าอยู่ด้วยความประมาทก็จงสร้างบุญกุศลสร้างบารมี
0: โดยเฉพาะคือความเห็นถูก
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ากุศลขั้นทานก็มีขั้นศีลก็มีขั้นความสงบก็มีนะฮะแต่ไม่ใช่ขั้นความเห็นถูกก็ได้คือธรรมะมีแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเข้าใจถูกเห็นถูกว่าธรรมะเป็นธรรมะเป็นอนัตตากับเห็นว่าธรรมะที่มีอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอัตตาความเห็นอย่างไหนถูกความเห็นอย่างไหนผิด
1: มันต้องเป็นอนัตตาทั้งหมดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ถูกก็คือถูกใช่ไหมคะต้องยอมรับที่ผิดก็คือผิดเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่ามีความเห็นผิดอยู่จะหมดความเห็นผิดได้อย่างไรหรือว่าอยากจะมีความเห็นผิดต่อไป
1: ก็ต้องศึกษาก็ต้อง
0: ค่ะก็ต้องศึกษาค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ขณะนี้มีเห็นแล้วก็ไม่รู้ความจริงของเห็นกับมีเห็นแล้วก็รู้ความจริงของเห็นเวลานี้มีสองทางทางหนึ่งคือรู้อีกทางหนึ่งไม่รู้นะคะควรจะเป็นทางไหนจะอบรมทางไหนทางไม่รู้ต่อไปแล้วก็ไปภาวนาแล้วก็ไม่รู้ความจริงของเห็นที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้หรือว่าสามารถที่จะค่อยๆอบรมความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วนี่คือความหมายของภาวนาค่ะอบรมให้มีความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏแม้แต่การฟังนะคะสิ่งที่จะทำให้สามารถเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะก็เป็นอนุตตริยะมูละคือครั้งแรกที่มีความเข้าใจถูกอันนั้นก็คืออนุตตริยะแล้วที่จะทำให้ถึงการเป็นพระโสดาบันเมื่อได้อบรมเจริญปัญญาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจถูกความเห็นถูกในขั้นการฟังจะมีปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต้องเป็นสาวกต้องเป็นผู้ฟังแล้วก็เมื่อฟังแล้วก็จะมีความเข้าใจถูกว่าปัญญามีหลายระดับปัญญาที่ฟังขณะนี้นะคะเริ่มมีความเข้าใจถูกจากที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยเป็นเพียงระดับเข้าใจในเรื่องราวแต่ก็รู้ว่าความเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่การประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นจึงดับกิเลสไม่ได้จะต้องอบรมเจริญต่อไปนะคะจนกระทั่งปัญญาสามารถที่จะค่อยๆรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นนี่คือการภาวนาเพราะฉะนั้นเป็นผู้ตรงที่จะต้องเข้าใจว่านานแสนนานมาแล้วของสังสารวัฏเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยความไม่รู้ไม่รู้อะไรต้องไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏไม่ใช่ไปไม่รู้อย่างอื่นขณะนี้นะคะไม่รู้ก็คือไม่รู้ในสิ่งนี้ไม่ใช่ขณะนี้ไม่รู้แล้วไปเข้าใจว่าไม่รู้สิ่งอื่นขณะนี้เมินเฉยไม่สนใจที่จะรู้ก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแม้แต่ความไม่รู้เนี่ยค่ะก็ต้องรู้ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้ในขณะนี้เองนะคะจึงต้องอาศัยการฟังที่ทรงแสดงเรื่องของสภาพธรรมะทางตาเพราะกำลังเห็นทางหูเพราะกำลังได้ยินถ้ามีการได้กลิ่นมีการลิ้มรสก็จะต้องรู้ในสภาพธรรมะนั้นๆว่าเป็นอนัตตาคือทั้งหมดเนี่ยค่ะต้องเป็นความเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มจากการฟังนะคะขณะนั้นละความไม่รู้ตามลำดับถ้าฟังแล้วเข้าใจเมื่อไหร่ก็ละความไม่รู้ซึ่งเกิดจากการไม่เคยฟังมาก่อนนะคะและเวลาที่พิจารณาอย่างวันนี้ได้ฟังตรงนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ไปไตร่ตรองพิจารณาว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้ไม่ต้องนับถือใครเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ผู้ตรัสรู้เนี่ยค่ะทรงแสดงทั้งหนทางที่จะทำให้ผู้ที่ได้ฟังสามารถอบรมเจริญปัญญาจนรู้ความจริงคือรู้อริยสัจธรรมได้

เป็นพระอริยะบุคคลได้แต่ต้องอาศัยจากปัญญาของบุคคลนั่นเองไม่ใช่ปัญญาของบุคคลเองเพราะฉะนั้นถ้าจะมีครูอาจารย์ที่เราคิดว่าเราจะปฏิบัติเนี่ยนะคะเราจะต้องเข้าใจว่าปฏิบัติอะไรอย่างไรเพื่ออะไรแล้วก็ปัญญารู้อะไรถ้ามีคนบอกว่าให้นั่งก็น่าจะต้องคิดว่าทำไมต้องนั่งขณะนี้ก็มีสภาพธรรมะแล้วมีหนทางใดที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าบอกว่ามีคนหนึ่งค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะท่านก็มาสนทนาธรรมด้วยและท่านก็ไปปฏิบัติธรรมะแล้วท่านก็บอกว่าท่านนอนไม่หลับนะคะครูอาจารย์ที่สอนก็บอกว่าให้นอนแบบสีหสายยานะคะคนนั้นก็นอนแบบสีหสายยานะคะโดยที่ว่ายังไม่รู้เลยว่าทำไมต้องนอนอย่างนั้นน่ะและนอนอย่างนั้นน่ะแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าใจของเขาเนี่ยเขาต้องการหลับอย่างเดียวนะคะมาให้เขานอนอย่างนั้นทำไมแต่ถ้าบอกเขาว่านอนอย่างนั้นแล้วเขาจะนอนหลับเขาก็ทำตามแต่เขาก็ไม่หลับอีกนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ได้มีเหตุผลหรือว่าไม่มีความเข้าใจของเราเองข้อสำคัญที่สุดนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงเป็นพระบรมศาสดาด้วยเหตุใดด้วยทรงแสดงพระธรรมที่ทำให้คนที่ได้ฟังสามารถพิจารณาไตรตรองนะคะเกิดความเห็นถูกเกิดปัญญาของตัวเองต้องเป็นปัญญาของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่สมเหตุสมผลแล้วก็จะให้ทำแล้วก็บอกว่าแล้วปัญญาจะเกิดแล้วก็ไม่บอกว่าปัญญารู้อะไรทั้งที่กำลังเห็นก็ไม่ได้แสดงหนทางที่จะทำให้เกิดความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังเห็นทุกอย่างที่เป็นจริงมีจริงในชีวิตประจำวันแล้วไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วให้ไปรู้อะไรนี่ก็แสดงว่าไม่ตรงตามความเป็นจริงนะคะ

0: ปกิณกะธรรม
1: ตอนที่697
0: สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: ทั้งที่กำลังเห็นก็ไม่ได้แสดงหนทางที่จะทำให้เกิดความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังเห็นทุกอย่างที่เป็นจริงมีจริงในชีวิตประจำวันแล้วไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วให้ไปรู้อะไรนี่ก็แสดงว่าไม่ตรงตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาแล้วก็จะรู้ได้เลยค่ะว่าปัญญาต้องเจริญขึ้นตามลำดับขั้นไม่ใช่ว่าเราไม่มีปัญญาขั้นฟังขั้นพิจารณาแล้วเราจะไปทำอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่สามารถที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆว่าเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนอย่างไรอันนี้ก็ตรวจสอบได้ในพระไตรปิฎกนะคะก็จะรู้ได้ว่าต้องเป็นปัญญาของเราเองถึงจะเป็นประโยชน์การฟังแต่ละครั้งที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นอนุตตริยะประเสริฐกว่าการฟังใดๆหรือลาภทั้งหมดที่ได้มานะคะขณะที่เกิดศรัทธาที่จะเห็นถูกแล้วก็มีความเข้าใจในพระธรรมคำสอนว่าทำให้เราสามารถเกิดปัญญาได้จริงๆจนกระทั่งนำไปสู่การเป็นพระโสดาบันนั่นก็เป็นลาภานุตตริยะเป็นลาภอันประเสริฐตั้งแต่เพียงครั้งแรกที่ได้ฟังที่เป็นมูลที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมก็เป็นลาภที่ประเสริฐเป็นอนุตตริยะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนะคะขอให้รู้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยนะคะเพื่อให้เข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยว่าเป็นอนัตตาต้องรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมแต่ถ้าใครก็ตามจะไปปฏิบัติโดยที่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เกิดปัญญาของตัวเองแม้แต่ในขั้นการฟังปัญญาขั้นอื่นก็เกิดไม่ได้เพราะแม้ปัญญาขั้นฟังก็ไม่มีแล้วจะเกิดปัญญาได้อย่างไรพระอภิธรรมอยู่ในหนังสือหรือเปล่าคะ
3: ถ้าตอบให้ลึกเลยมันต้องอยู่ในใจเรา
2: เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นศึกษาสิ่งที่กำลังมีนี่คือศึกษาพระอภิธรรมถ้าไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เลยเช่นถ้าไม่มีเห็นถ้าไม่มีได้ยินจะมีการยึดถือเห็นว่าเป็นเราเห็นเป็นเราได้ยินหรือไม
3: ่ไม่มีครับ
2: ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วไม่รู้ต่างหากจึงยึดถือเห็นว่าเป็นเราไม่ได้ไปยึดถืออย่างอื่นเลยค่ะยึดถือสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันทั้งหมดว่าเป็นเราสุขก็เป็นเราทุกข์ก็เป็นเราเห็นก็เป็นเราคิดนึกก็เป็นเราเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วไม่รู้จึงมีความเห็นผิดที่ยึดถือสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นเราแต่ถ้ารู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะอาศัยเหตุปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยทุกอย่างนะคะขณะนี้กำลังไปโดยตลอดเกิดขึ้นแล้วก็ไปดับไปดับไปนี่คือการที่จะรู้ว่าเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นว่าเป็นตัวตนเมื่อไหร่นะคะก็เป็นความเห็นผิดซึ่งกว่าจะดับความเห็นผิดเป็นสมุจเฉทได้ต้องอาศัยการฟังพระธรรมแล้วก็เกิดความเข้าใจของตัวเองนะคะแล้วก็ค่อยๆอบรมปัญญาความเห็นถูกนานกว่าเราจะสามารถดับความเป็นตัวตนได้แต่ต้องรู้ว่าขณะใดที่มีความเป็นเราขณะนั้นก็คือความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและถ้าสภาพธรรมะไม่เกิดไม่ปรากฏเลยความเห็นผิดว่าเป็นเราก็มีไม่ได้เลยเพราะไม่มีอะไรให้เห็นผิดแต่ว่าเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพราะไม่รู้จึงมีความเห็นผิดว่าเป็นเรา
3: ถ้าตัวเป็นธรรมะสมาธิก็คือการภาวนา
2: ภาวนามีสองอย่าง
3: ครับ
2: สมถภาวนาวิปัสสนาภาวนานะคะสมถภาวนาคือการอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นจนกระทั่งถึงอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิเพราะว่าทุกขณะที่กุศลจิตเกิดสงบแล้วจากอกุศลแต่สั้นมากน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นสมถภาวนาก็คือจิตที่สงบบ่อยขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าวันหนึ่งจิตของเราไม่สงบบ่อยใช่ไหมคะแต่ขณะใดที่มีกุศลหรือเป็นกุศลไม่มีโลภะโทสะโมหะขณะนั้นก็สงบอาจจะเป็นการระลึกถึงความตายหรือว่ามีความเมตตามีความเป็นมิตรกับใครๆขณะนั้นก็เป็นชั่วขณะที่กุศลจิตเกิดเพราะฉะนั้นภาวนาต้องหมายความถึงไม่ใช่ขั้นทานไม่ใช่ขั้นศีลนะคะแต่เป็นขั้นอบรมซึ่งมีสองอย่างอบรมความสงบของจิตหรือว่าอบรมปัญญาที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้เองที่กำลังฟังเนี่ยค่ะถ้าไม่มีความเข้าใจเลยเจริญภาวนาไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังฟังนี่ค่ะคือ อบรมเจริญภาวนาจนกว่าจะถึงการเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเราใช้คำนี้นะคะจะไม่สามารถอบรมเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเลยสัมปชัญญะคือปัญญาเพราะฉะนั้นต้องมีสติพร้อมปัญญาจึงสามารถจะอบรมเจริญสมถภาวนาได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสมถภาวนาแต่ไม่มีปัญญาก็เจริญไม่ได้ค่ะและขณะนี้ที่เห็นเนี่ยจะเจริญปัญญารู้เข้าใจถูกในเห็นว่าเป็นสภาพธรรมะหรือเปล่า
3: อันนี้ใช่แน่นอนครับ
2: เพราะฉะนั้นก็อบรมเจริญจากขั้นการฟัง
4: กราบท่านอาจารย์นะฮะท่านอาจารย์เคยยกตัวอย่างเหมือนกับว่าคนที่เขาขาขาดแล้วเนี่ยเขาก็ยังลืมไปเลยว่าขาเขาขาดเหมือนกับว่ามีครบอยู่ในที่อาจารย์กรุณากล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะจะชี้ให้เห็นยังไงฮะให้เห็นว่ามันมีหรือมันไม่มีอยู่คะ
2: ตอนนี้ทุกคนเหมือนกับว่ามีรูปตั้งแต่ศีรษะจดเท้าใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
2: เหมือนอย่างนั้นเพราะอะไรคะ
4: เพราะความจำค่ะ
2: เพราะจำนั่นคืออัตสัญญาค่ะจำว่ายังมีอยู่ครบเลยถ้าพูดถึงปอดมีปอดพูดถึงหัวใจมีหัวใจทั้งๆที่ไม่ได้ปรากฏเลยนี่ก็คือความจำว่ามีเราแล้วก็รูปเป็นเรานะคะรูปเป็นตัวตนของเราแต่ว่าตามความเป็นจริงค่ะขณะเห็นเรามีอยู่ที่ไหนที่เป็นรูปรูปอะไรปรากฏบ้างคะขณะที่กำลังเห็นมีรูปเดียวที่ปรากฏคือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาแล้วก็มีจิตขณะที่กำลังเห็นจิตอื่นก็ไม่มีเพราะว่าจิตเนี่ยต้องเกิดทีละหนึ่งขณะเท่านั้นเพราะฉะนั้นความจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจริงหรือเปล่าเพื่อเราจะได้อบรมเจริญปัญญาจนประจักษ์แจ้งว่าความจริงก็คือจริงอย่างนี้แหละแต่ตอนที่ยังมีอัตสัญญาอยู่ยังไม่ได้ละยังไม่ได้คลายอัตสัญญาอัตสัญญาก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแท้ที่จริงและขณะนั้นไม่ได้มีอะไรเลยทั้งหมดนี่นะคะไม่เหลือเลยสิ่งที่มีจริงๆก็คือเพียงสิ่งที่กำลังปรากฏทางตากับเห็นเท่านั้นเองนี่คืออนัตตาจริงๆหมายความว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นอัตตาได้เลยเพราะว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมที่เห็นและสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีจริงๆนะคะก็เป็นรูปธรรมชั่วขณะที่ยังไม่ดับและเมื่อดับแล้วก็มีนามธรรมอื่นรูปธรรมอื่นสืบต่อโดยที่ว่าเราหลงเข้าใจว่ายังมีเราอยู่ทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะจดเท้าความจริงรูปที่ตัวนี้ค่ะก็ทยอยกันเกิดทยอยกันดับรูปใดที่ไม่ปรากฏรูปนั้นเกิดแล้วดับแล้วลองหาดูสิคะรูปใดที่ไม่ปรากฏอยู่ที่ไหนมีไหมคะนอกจากจำว่ามีแต่ความจริงไม่มีนี่คือความจริงแท้ที่เมื่อประจักษ์ก็ประจักษ์อย่างนี้แต่ที่ไม่ประจักษ์อย่างนี้เพราะอัตสัญญายังไม่ได้คลายลงไปเลยยังเต็มอยู่จนกว่าอัตสัญญานี่ค่ะจะค่อยๆ คลายลงไปเมื่อไหร่นะคะสิ่งที่ปกปิดคืออวิชชาและโลภะเนี่ยค่ะก็จะน้อยลงจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ความจริงหรือแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นจริงอย่างนี้ในขณะนี้ได้เพราะฉะนั้นต่างกันที่ปัญญาสภาพธรรมะเหมือนเดิมคือสิ่งที่ไม่ปรากฏขณะนี้ที่เป็นรูปก็เกิดแล้วดับแล้วเท่านั้นเองไม่เหลือเลยนะคะรูปใดที่ปรากฏรูปนั้นก็เกิดและดับด้วยแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วย
4: กราบท่านอาจารย์นะคะในขณะที่กล่าวบอกว่ารูปเนี่ยค่ะก็มี27รูปในของแต่ละท่านเนี่ยนะคะรูป27รูปมันก็มีสีกลิ่นรสอะไรงั้นแต่ปรากฏว่าพอมาเรามาพูดกันจริงก็บอกว่ามีตับมีปอดมีไตไม่ว่าจะตับปอดไตอันนั้นก็คือมหาภูตรูปจริงๆแล้วมันไม่มีจริงๆตรงนี้ถูกต้องใช่ไหมคะ
5: คิดว่ามีมันก็มีเรามีเงินฝากธนาคารไว้เยอะแยะถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่มีเลยเงินในธนาคารนี่เหมือนไม่มีนะมีก็เหมือนไม่มีเรามีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้คิดถึงมันก็มีก็เหมือนไม่มี
4: ค่ะท่านหานิพัทธ์หมายถึงว่าอะไรจะมีก็คือขณะที่คิดถึงใช่ไหมคะ
5: ใช่
4: ตอนนี้ถ้าเผื่อว่าถ้าอย่างนั้นขณะเนี้ยสภาพธรรมเขาว่าเกิดดับทีละขณะเพราะฉะนั้นแต่ละขณะนั่นใช่ไหมคือธรรมะ
5: ก็ใช่สภาพธรรมที่ปรากฏแต่ละขณะนั่นแหละธรรมะทีนี้ว่าเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องใช้คำว่าภาวนาหมายความว่าอบรมทำให้เกิดให้มีขึ้นเป็นสองอย่างคือสมถภาวนาก ับวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาเขาก็มีองค์ของเขามีอารมณ์ของเขาแน่นอนตายตัวไม่ใช่สเปะสปะเอานู่นเอานี่มาก็เป็นสมถะไม่ใช่เขามีหลักมีเกณฑ์แล้วก็วิปัสสนาภาวนาก็ต้องศึกษาสติปัฏฐานเนี่ยให้เข้าใจแล้วก็อบรมสติปัญญาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้ว่าอะไรคือธรรมะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อเรารู้สภาพธรรมะตามทวารต่างๆโดยไม่สงสัยแล้วเนี่ยความเป็นตัวตนมันก็ไม่มีครับความเป็นตัวตนว่าเราว่าเขาที่ยึดถือนั้นมันจะมีก็ต่อเมื่อเราไม่ได้ระลึกรู้เราขาดสติสัมปชัญญะเราก็คิดว่ามันมีแต่มันมีต่อเมื่อคิดผมว่าตามีอะไรมีเห็นกับได้ยินมีคนไหมมีผู้หญิงมีผู้ชายไหมมันไม่มีแต่มันมีเมื่อคิดเมื่อถึงมโนทวารแล้วเมื่อถึงทางใจแล้วก็คิดว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างโน้นสารพัดอย่าคิดถ้าไม่คิดมันก็มีแต่สภาพธรรมล้วนๆเท่านั้นเองทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เขาปรากฏให้อยู่ใครจะรู้หรือไม่รู้เขาก็ปรากฏอยู่อย่างนั้นเพราะมันเป็นสังขารธรรมที่ปรุงแต่งมาด้วยเหตุปัจจัยของเขาอยู่อย่างนั้น
4: กราบท่านอาจารย์อีกครั้งนะคะพูดถึงบอกว่าตอนเช้าตื่นมาได้ยินเสียงจักรจั่นร้องอ่ะก็เป็นเสียงก็รู้ว่าเป็นธรรมะเป็นเสียงแต่พอไปได้ยินเสียงนาฬิกาเนี่ยเขาบอกนาฬิกานั่นนะมันคนทำไม่ใช่เป็นธรรมชาติตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์จะแก้ได้ยังไงคะว่าทุกอย่างเป็นธรรมะหมดนะคะ
2: ถ้าพูดถึงเสียงเสียงเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
4: ก็คงไม่ได้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเสียงที่หลากหลายก็ทำให้เกิดการคิดนึกตามเสียงนั้นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรเพราะฉะนั้นอดคิดไม่ได้ค่ะหลังเห็นแล้วก็คิดหลังได้ยินแล้วก็คิดทุกอย่างก็คิดไปเรื่อยๆโลกของความคิดนี่มากมายเหลือเกินค่ะแม้ไม่เห็นไม่ได้ยินก็ยังคิดเพราะจำแล้วก็จำว่าเป็นสิ่งที่มีโดยที่ว่าไม่ได้ดับด้วยนะคะเช่นคิดถึงใครก็เหมือนกับมีคนนั้นอยู่ซึ่งยังไม่ใช่เป็นขันธ์ซึ่งเกิดดับเลยคิดว่ายังมีคนมีสัตว์ต่างๆก็ยังดีนะคะที่เรามีโอกาสได้ฟังพระธรรมได้ไตร่ตรองได้สนทนาเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นความเข้าใจที่ทีละเล็กทีละน้อยจริงๆแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าเมื่อได้สามารถฟังแล้วก็เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะฟังต่อไปอีกทีละเล็กทีละน้อยขึ้นอีกจนในที่สุดก็จะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะที่รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็เพิ่มความเข้าใจถูกขึ้นอีกระดับหนึ่งจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรม
6: อาจารย์ครับในพระสูตรนี้ในการแสดงโทษของรูปนะครับทำไมท่านแสดงเป็นระยะที่ยาวมากเลยนะครับตั้งแต่อายุ 80-90 ปีถึงจะรู้นะครับว่าโทษของรูปปรากฏเรื่องของตาแล้วนะครับจนหนึ่งตั้งแต่1วัน2วันไปจนถึงถูกทิ้งป่าช้านะครับจนกระดูกนี่นะครับไปคนละทิศละทางจนเป็นหุยผงเป็นระยะทางที่ยาวเหลือเกินถึงจะโทษของรูปปรากฏ
2: ทรงแสดงตามความเป็นจริงนะคะขณะนี้ใครจะอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะตรงอย่างที่ทรงแสดงใช่ไหมคะตั้งแต่15ไปจนกระทั่งถึง80ก็ได้แล้วรู้หรือยัง
6: รู้หรือยัง
2: ค่ะเมื่อไม่รู้ก็ทรงแสดงตามที่ว่าโทษก็คือว่าแม้ว่าจะอายุอย่างนั้นอย่างนั้นก็ยังไม่รู้จนกว่าจะแสดงถึงโทษของรูปที่คุณประเชิญสงสัยว่าทำไมถึงนานใช่ไหมคะก็มีอยู่ทุกวันซ้ำอย่างนี้ก็ไม่ได้รู้จะอายุเท่าไหร่เพิ่มไปอีกกี่วันกี่เดือนก็ยังไม่รู้นานไหมคะที่ไม่รู
6: ้ก็นาน
2: ค่ะจนกว่าจะปรากฏเมื่อไหร่แล้วก็ระลึกได้เมื่อไหร่รู้เมื่อไหร่ก็จะรู้ว่านานจริงๆกว่าจะรู้ได
6: ้ครับแต่จริงๆแล้วผู้ที่อายุล่วงเลยผ่านวัยไปก็มีมากมายปรากฏอยู่ก็นั่นก็คือโทษของรูปปรากฏอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะรับรู้ไหมคะว่าเป็นโทษ
6: ไม่รู้ครับหรือว่าขณะที่ได้พบเห็นผู้ที่ตายไปนี่นะครับหรือถูกเผาก็ดีหรือเป็นผุยผงนี่นะครับอันนั้นก็โทษของรูปเหมือนกัน
2: ค่ะตอนนั้นเห็นไหมคะมีใครบ้างไม่เห็นว่าเป็นโทษของรูปตายแล้วไม่มีใครเห็นไหมคะ
6: ไม่รู้สึกเลยครับว่าเป็นโทษของรูป
2: ไม่รู้ได้ยังไงเหลือแค่นั้นเองค่ะแค่กระดูกแต่จะรู้เมื่อเห็น
7: กับเรียนถามอาจารย์ที่เป็นคำว่าเห็นเนี่ยเห็นหลายๆรูปใช่ไหมครับเห็นแล้วละเนี่ยไม่ถูกต้องใช่ไหมครับขอให้อาจารย์อธิบาย
2: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องตรงนะคะบางทีเราอาจจะคิดเองว่าเราเก่งนะคะเห็นแล้วก็ละเสียไม่ติดข้องและเข้าใจว่าเราทำอย่างนั้นได้ด้วยใช่ไหมคะนั่นก็เป็นความเห็นผิดเป็นความไม่ตรงคือไม่รู้จริงๆว่าการที่จะละความติดข้องในสิ่งที่เห็นไม่ใช่ง่ายต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญานะคะอย่าไปหลงคิดว่าได้ละอะไรคิดว่าตัวเองเนี่ยเห็นอะไรก็ละได้ยินอะไรก็ละนะคะจิตสงบ
7: เห็นแล้วละเนี่ยไม่ถูกต้องใช่ไหมครับ
2: ละด้วยอะไร
7: ละด้วยสติปัญญานี่ครับ
2: ค่ะปัญญารู้อะไร
7: รู้สภาพธรรมะ
2: ที่ปรากฏ
7: ขณะที่สภาพธรรมะปรากฏ
2: ค่ะและพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นคือละความไม่รู้นะคะก่อนที่จะละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งจะละได้โดยรอบรู้รูปหรือกามทั้งปวงนี่นะคะโดยอนาคามิมรรครู้จริงๆอย่างนั้นจนถึงอย่างนั้นแล้วก็ดับความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้ถ้ารู้อย่างนี้ก็เป็นอันว่าเริ่มถอยกลับมาที่ตัวเองตามความเป็นจริง
7: อาจารย์ครับขณะที่สภาพธรรมปรากฏเนี่ยต้องระลึกบ่อยๆใช่ไหมครับ
2: เปล่าเลยค่ะบังคับไม่ได้เข้าใจหรือยังไม่ใช่ไปต้องระลึกบ่อยๆนะคะแต่ขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะฟังให้เข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะเข้าใจความหมายของธรรมะว่าไม่ใช่เราและธรรมะนี่ก็ต่างกันเป็นสองอย่างนะคะคือสภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้กำลังเห็นเนี่ยไม่มีรูปร่างเลยแล้วก็ไม่ใช่เราแต่เห็นเนี่ยค่ะฟังอย่างนี้อีกแล้วก็ค่อยๆเข้าใจอีกทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะเข้าใจว่าขณะนั้นนะคะสติสัมปชัญญะเกิดจึงได้เข้าใจอย่างนั้นในสิ่งที่กำลังรู้ถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดขณะนั้นก็จะเป็นความคิดเกิดขึ้นว่าไม่ใช่ตัวตนนะคะเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมก็แล้วแต่จะคิดเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏก็มีหลายขั้นขั้นแรกก็ฟังให้เข้าใจก่อนแต่ไม่ใช่ไปเห็นแล้วก็ละเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ต้องค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจและประการที่สำคัญที่สุดประการแรกก็คือรู้ว่าขณะที่หลงลืมสติต่างกับขณะที่สติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่กำลังปรากฏ
7: อย่างสภาพธรรมะปรากฏทางหูเนี่ยก็มีเสียงหลายๆอย่างหลายๆเสียง
2: ตอนนี้ก็เป็นเรากำลังคิดใช่ไหมคะอยากจะรู้ว่ากี่เสียงบ้าง
7: อาจารย์ครับตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วก็ตั้งแต่เย็นจนสว่างเสียงก็จะกระทบทางหูเนี่ยตลอดเวลาขณะที่นอนหลับนี่ก็จะไม่ได้ยินเสียง
2: ไม่ต้องไปคิดถึงตอนนั้นเลยค่ะตอนนอนหลับ
7: ขณะที่ได้ยินเนี่ยมัน
2: เดี๋ยวนี้ที่กำลังได้ยิน
7: ที่ปรากฏเนี่ยมันปรากฏอยู่ตลอดเวลา
2: เดี๋ยวนี้กำลังได้ยินจะต้องคิดไหมคะว่าหลายเสียงหรือเสียงเดียวเพราะว่าขณะนั้นมีเสียงปรากฏเข้าใจในเสียงนะคะเข้าใจในสภาพที่ได้ยินโดยมากก็จะมีความคิดนึกต่อจากที่การที่สติสัมปชัญญะอาจจะเกิดเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็คิดและบางคนก็อยากจะรู้จักชื่อด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปนั่งนับหรือนั่งคิดนะคะว่ากี่เสียงกี่รูปที่ปรากฏแต่เพิ่มความเข้าใจว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งค่ะ
7: ครับขณะเสียงปรากฏทางโสตทวารเนี่ยเราจะธรรมะข้อไหนมาปฏิบัติเผื่อว่าจะให้ไม่ให้เสียงกระทบมันติดข้องเพราะว่าได้ยินเสียงทีไรก็จะติดข้องอยู่ตลอดเวลา
2: ค่อยค่อยฟังให้เข้าใจถ้าถามว่าจะเอาสภาพธรรมะไหนมานะคะก็คือค่อยค่อยฟังจนกระทั่งเป็นความค่อยค่อยเข้าใจขึ้นค่ะไม่ต้องไปคิดค่ะเรื่องจะเอาอะไรมาไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไหร่จะละแต่ว่าขณะนี้ที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอไปถึงหลังจากนี้ก็ได้นะคะขณะที่กำลังฟังว่ามีสภาพหรือมีธาตุที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะค่อยๆใกล้ชิดสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นสภาพที่มีจริงๆกำลังเห็นจะได้รู้ว่าไม่ใช่เรา แต่มีลักษณะหนึ่งที่กำลังเห็นค่ะ
4: ขออนุญาตท่านอาจารย์ค่ะพอดีท่านผู้ร่วมสนทนากล่าวถึงบอกว่าขณะที่ได้ยินเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับว่ามีหลายเสียงแต่คำตอบของท่านอาจารย์เหมือนกับว่าไม่ต้องไปสนใจหรือว่าแยกขอให้เป็นเสียงที่ได้ยินขณะนั้นก็พอแล้วเหรอคะ
2: ก็เข้าใจขณะนั้นสติสัมปชัญญะก็กำลังรู้เสียงแทนที่จะเป็นตัวเราที่กำลังคิดว่าหลายเสียงหรือกี่เสียงค่ะเพราะว่าเป็นเราทั้งนั้นเลยจนกว่าจะทั่วว่าไม่มีเราถ้าคิดแทรกเข้ามานะคะก็คือว่าขณะนั้นไม่ได้รู้ลักษณะของเสียงแล้ว
4: สรุปแล้วก็คือถ้าได้ยินก็เป็นเสียงก็คือเข้าใจตรงที่เสียงไม่ต้องไปกล่าวว่ามีกี่เสียงค่ะ
2: ค่ะจริงๆแล้วนะคะขณะที่กำลังได้ยินเสียงถ้าก้าวต่อไปและที่ไม่ลืมคือละความเป็นเราแทนที่จะเป็นกี่เสียงนั่นคือเราใช่ไหมคะกำลังคิดว่ากี่เสียงคือเราแต่ขณะที่ละความเป็นเราเพราะรู้ว่าขณะนั้นก็เป็นเพียงสภาพธรรมะ
6: เรียนถามท่านอาจารย์ตามพระบาลีในข้อ34นะครับว่าสมาธิทิฏฐิคือความรู้ในทุกข์ในทุกขสมุทัยในทุกขนิโรธะในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี่นะครับอันนี้เป็นสมาธิทิฏฐิซึ่งความรู้ในสัจจทั้ง4นี่นะครับอาการที่1ก็คือด้วยสามารถการฟังบาลีคือสวนะครับที่2สัมมาสนะที่3เป็นปฏิเวทะที่4เป็นปัจเจเวคขณะนะครับกับเรียนถามท่านอาจารย์ในเรื่องของญาณในทุกข์นะครับด้วยสามารถการฟังจะเป็นลักษณะอย่างไรครับผม
2: ได้ยินคำว่าทุกข์นะคะก็ต้องทราบว่าทุกข์ที่เป็นอริยมรรคนั้นคืออย่างไรเป็นความรู้ในทุกข์นะคะไม่ใช่ความรู้ที่เราเคยมีว่าเกิดมาก็ทุกข์นะคะความจริงก็จริงแต่ว่าเป็นเราทุกข์เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ใช่ความเห็นที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นความเห็นที่ถูกต้องก็คือสามารถที่จะเข้าใจถูกว่าขณะนี้ไม่มีเราแต่ว่ามีสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์เพราะเกิดขึ้นและดับไป
5: ความหมายมันถึงแค่ไหนท่านอาจารย์ครับการฟัง
2: ที่จริงที่เราฟังมาโดยตลอดเนี่ยนะคะก็คือฟังธรรมะและธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏจนกว่าเราจะมีความเข้าใจจริงๆค่ะว่าไม่มีเราแต่ว่ามีธรรมะจริงๆเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องนะคะก็ยังจะต้องเข้าใจว่าธรรมะที่มีจริงเนี่ยค่ะอาศัยเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับนี่คือลักษณะของความรู้ในทุกข
5: ์ฟังธรรมะให้รู้ว่ามันมีธรรมะธรรมะในขณะฟังเนี่ยเทศทางหูเนี่ยได้ยินเนี่ยมีธรรมะอะไรต้องให้เข้าใจด้วยว่ามีธรรมะทางตาเห็นมีธรรมะอะไรเนี่ยต้องให้รู้ด้วยว่ามันมีธรรมะจริงๆไม่ใช่เป็นตัวหนังสือเฉยถึงจะเป็นการฟังธรรมะ
2: ด้วยเหตุว่าเวลาที่อ่านพระสูตรนะคะหรือว่าจะเป็นพระพิธรรมก็ตามแต่ต้องทราบว่าจุดประสงค์คือไม่ใช่เพียงให้เรารู้โดยการฟัง
0: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

0: ัธยาศัยใหม่ที่ไม่ใช่เลือกทำความอยากที่จะทำให้กุศลเกิดมากๆกับการสะสมอัธยาศัยใหม่ในทางธรรมะต่างกันอย่างไรและอย่างไหนเป็นความเข้าใจในความเป็นปกติของธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ26กุมภาพันธ์2555
1: ถ้าเป็นความเข้าใจคือขณะนั้นนะคะสติสัมปชัญญะสามารถเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะไม่ว่าสภาพธรรมะใดๆทั้งสิ้นเลือกไม่ได้ค่ะเลือกเมื่อไหร่ก็คือความเป็นตัวตนและความไม่รู้และโลภะก็มีความต้องการไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ต้องการจะเข้าใจอย่างอื่นเวลาอื่นด้วยและถ้าตายขณะนั้นจะเข้าใจไหมเพราะคิดว่าไม่สามารถจะเข้าใจได้
2: เอาเวลาที่ไปพวกนั้นมาฟังธรรมะเหมือนจะเป็นประโยชน์มากกว่าในนั้นนะครับ
1: คิดไปเถอะแต่ขณะนั้นไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้นะคะและเมื่อไหร่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจริงๆหลากหลายมากค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยว่าโลภะความเพลิดเพลินจะถึงระดับไหนโทสะความขุ่นเคืองใจจะถึงระดับไหนไม่มีใครสามารถรู้ขณะต่อไปได้เลยนะคะแต่ทุกขณะที่จะเกิดต้องมีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนั้นและความเข้าใจถูกอาจฐานร่าเริงนะคะที่จะละอนุสัยค่ะไม่ใช่ละโลภะโทสะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยความเป็นตัวตนแต่ปัญญาจะละอนุสัยกิเลสนะคะขณะนั้นสามารถที่จะเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะโดยที่ไม่หวั่นไหวเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้ถูกไหมคะหรือว่าไปพยายามไม่ให้เกิดโดยความมีเราคิดว่าเราเห็นโทษอย่างนั้นเห็นโทษอย่างนี้แต่ปัญญาอยู่ที่ไหนขณะนั้นสภาพธรรมะก็เกิดดับไปโดยไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะในขณะนั้นได้จะเลือกเอาอย่างไหนไม่พ้นจากความเป็นธาตุของโลภะจะไม่รู้สึกเลยนะคะถึงความต่างกันของการที่ขณะใดที่พ้นจากโลภะโลภะไม่ครอบงำตรงข้ามกับถูกโลภะครอบงำให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้โดยไม่รู้เลยว่าขณะนั้นไม่ใช่ความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแล้ววันไหนจะเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลที่เกิดขณะนี้ก็สามารถที่จะเข้าใจได้ตามปกติเพราะฉันไม่ลืมนะคะเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญปัญญารู้ความจริงของสิ่งที่เกิดแล้วในขณะนี้จึงปรากฏเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ต้องอาจหาร่าเริงนะคะที่สามารถที่จะเข้าถึงการที่จะดับอนุสัยกิเลสค่ะไม่ใช่เพียงแต่โลภะเป็นอย่างนี้เราก็จะทำอย่างนั้นแต่ถ้าใครจะทำไม่ใช่เพราะอยากหรือต้องการแต่ขณะนั้นสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะว่าขณะนั้นมีปัจจัยที่ทำให้ทำอย่างนั้นจากคนที่เคยอ่านหนังสือเรื่องบันเทิงต่างๆอาจจะเป็นเรื่องตลกการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่ตามอุปนิสัยนะคะก็ค่อยๆหายไปเป็นการอ่านพระไตรปิฎกและอรรถกถาโดยไม่ใช่ว่าจะจงใจแต่สะสมอัธยาศัยใหม่เป็นเหตุปัจจัยให้มีหนังสือสองเล่มก็หยิบพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาแทนที่จะหยิบหนังสือที่เป็นเรื่องของความเพลิดเพลินเหมือนแต่ก่อนทุกคนนี่ค่ะรับรองได้ว่าดูโทรทัศน์ดูอะไรคะบางคนดูข่าวบางคนดูละครบางคนดูเกมต่างๆก็แล้วแต่อัธยาศัยไม่ใช่ว่าจะบังคับเอาไว้แล้วอนุสัยกิเลสที่มีเนี่ยค่ะก็ยังคงมีไม่มีทางที่จะลดน้อยลงเลยเพราะความไม่อาจฐานที่จะเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยแม้คิดก็เป็นธรรมะก็ยังไม่รู้เลยแต่โลภะก็ทำให้คิดแล้วก็นำไปสู่ทางที่ไม่ใช่การที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็จะข้ามการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดแล้วไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานจึงมีข้อความว่าเป็นผู้มีปกติค่ะปกติจริงๆเกิดแล้วนี่จะไม่เป็นปกติได้ยังไงก็เข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วเพราะมีปัจจัยจริงๆสิ่งนั้นจึงได้เกิดขึ้นเข้าใจธรรมะที่เกิดแล้วคิดมีไหมเห็นมีไหมชอบมีไหมแม้แต่ความคิดขณะนั้นที่หลากหลายก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้คิดอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะกว่าจะเป็นผู้ที่มีปกติเข้า ข้าใจสิ่งที่ปรากฏเพื่อละความติดข้องก็ต้องในขณะนี้ค่ะสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเพราะฉะนั้นจะเข้าใจถึงความหมายของคำว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและไม่กังวลถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1119ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2525
2: สำหรับหมวดที่2ของอกุศลคืออกุศลเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลเป็นไปได้ไหมคะช่างเป็นเรื่องซึ่งยุ่งยากแล้วก็ละเอียดซับซ้อนจริงๆนะคะกว้างขวางมากสำหรับปกตูปะนิสยปัจจัยเพราะเหตุว่าเป็นปัจจัยได้โดยกว้างขวางจริงๆแม้แต่อกุศลเนี่ยค่ะก็เป็นปกตูปะนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลได้ท่านที่กลัวยากลำบากกลัวว่าถ้าไม่ให้ทานแล้วก็จะเป็นคนที่ยากจนขัดสนเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีกุศลกรรมเป็นปัจจัยกุศลวิบากทั้งหลายก็เกิดไม่ได้เมื่อรู้อย่างนี้เพราะต้องการผลคือกุศลวิบากจึงกระทำกุศลมีทานะกุศลเป็นต้นมีไหมคะอย่างนี้มีค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าอกุศลนั่นเองคือโลภะความต้องการมนุษย์สมบัติหรือว่าสวรรค์สมบัติเป็นปัจจัยให้กระทำกุศลเพราะฉะนั้นอกุศลก็เป็นปกตูปะนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลหรือว่าบางท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญตนในฐานะหรือว่าในชื่อเสียงด้วยเหตุนี้ท่านจึงกระทำทานกุศลก็ได้แต่ไม่ใช่เพื่ออะไรค่ะเพราะตนเองเพราะความสำคัญตนเพราะเกียรติยศหรือเพราะชื่อเสียงนั่นก็อกุศลเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลหรือว่าบางครั้งนะคะความไม่รู้หรือความเห็นผิดเนี่ยค่ะก็เป็นปัจจัยให้ทำกุศลได้เหมือนกันเคยได้ยินได้ฟังไหมคะที่ว่ามีการตื่นเต้นนะคะว่าผู้ที่เกิดปีมะโรงจะต้องตายถ้าไม่มีการให้ทานก็ปรากฏว่าผู้ที่เกิดปีมะโรงเนี่ยค่ะก็ให้ทานกันเป็นการใหญ่ทีเดียวเพราะเหตุว่ากลัวว่าเมื่อตนเกิดปีนั้นแล้วก็ไม่ให้ทานนะคะพวกที่เกิดปีมะโรงปีนั้นจะต้องตายนี่ก็เป็นเพราะความไม่รู้หรือว่าความเห็นผิดความเข้าใจผิดจึงเป็นอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลหรือว่าบางคนนะคะอาจจะทำอกุศลกรรมแล้วนึกถึงอกุศลที่ได้ทำไปแล้วก็เห็นว่าเป็นโทษเพราะฉะนั้นจึงขวนขวายที่จะทำกุศลชดเชยกับอกุศลที่ได้กระทำแล้วก็มีแม้ในครั้งอดีตนะคะพระเจ้าอโศกมหาราชหรือพระเจ้าอชาติศัตรูซึ่งเป็นผู้ที่ได้กระทำอกุศลไว้มากก็เป็นผู้ที่ระลึกได้แล้วก็ทำกุศลเพราะฉะนั้นอกุศลก็เป็นปกตูปะนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลได้สำหรับหมวดต่อไปของอกุศลคืออกุศลเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยให้เกิดอัพยากตะก็โดยนัยยะเดียวกับกุศลเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยให้เกิดอัพยากตะเพราะเหตุว่าเวลาที่อกุศลเกิดขึ้นนะคะมีความปรารถนามีความอยากได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนั่งเฉยๆจะได้ไหมคะก็ไม่ได้ก็จะต้องมีการขวนขวายประกอบกิจการงานต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความโลภมีความต้องการมีความปรารถนาวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะก็จะต้องมีการขวนขวายซึ่งจะเป็นเหตุให้วิบากจิตเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วแต่ว่าจะเป็นอัพยากตะคือวิบากจิตประเภทใดอาจจะเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากก็ได้นี่ก็เป็นชีวิตประจำวันตามความเป็นจริงนะคะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
3: ที่ว่าอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลนี่แหละฮะสมัยเนี่ยหมอดูต่างๆนี่มีเยอะแล้วก็พวกที่ไปหาหมอนั่นน่ะส วนใหญ่แล้วก็มีความทุกข์อาจจะเกิดมีเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเกิดเคราะห์ร้ายอะไรต่างๆไปหาหมอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ทำสังฆทานบ้างให้ทำบุญทำกุศลต่างๆรักษาศีลบ้างก็มีการกระทำอย่างนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่มีกำลังอะไรเพราะว่าเชื่อหมอแล้วก็จะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยหรือเปล่าครับ
2: เป็นปกตูปนิสยปัจจัยค่ะเพราะเหตุใดกุศลนั้นจึงเกิด
3: ก็ไม่มีกำลังอะไรนี่ครับ
2: จะมีกำลังหรือไม่มีกำลังก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วแสดงว่ามีกำลังพอจึงเกิดส่วนกำลังจะมากจะน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีกำลังพอที่จะเกิดจึงเกิดถูกไหมคะที่เกิดแล้วเนี่ยค่ะแสดงว่ามีปัจจัยที่มีกำลังจึงทำให้เกิดแม้แต่วิบากกรรมต่างๆนะคะคือผลของกรรมในชาตินี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าขณะใดที่ได้รับผลของกรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถึงแม้ไม่รู้นะคะว่าเป็นเพราะกรรมอะไรแต่กรรมนั้นนะคะต้องเป็นอุปนิสยปัจจัยเป็นปกตูปนิสยปัจจัยแล้วจึงสามารถเป็นปัจจัยทำให้วิบากประเภทนั้นๆเกิดได้เพราะเหตุว่ากรรมมีมากเหลือเกินนะคะแต่กรรมใดซึ่งสามารถทำให้วิบากเกิดได้กรรมนั้นนะคะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยจึงทำให้วิบากนั้นเกิด
4: เพื่อความชัดเจนนะผมก็เรียนอาจารย์สรุปว่าปกตูปนิสยปัจจัยนี่คือว่าเป็นปัจจัยทั้งในทางที่จะเป็นกุศลและเป็นอกุศลเนี่ยคือว่าเป็นตัวอย่างที่อาจารย์ว่าเป็นแสงใช่ไหมฮะคือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเห็นอะไรอย่างนั้นเพื่อเป็นความชัดเจนนะ
2: ค่ะคือสภาพธรรมะใดก็ตามนะคะซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังด้วยอำนาจสภาวะของตนเองไม่เกี่ยวข้องด้วยอารมณูปนิสยปัจจัยและอนันตรูปนิสยปัจจัยชื่อว่าปกตูปนิสยปัจจัยนี่แสดงถึงความกว้างขวางของปกตูปนิสยปัจจัยเพราะเหตุว่าธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังด้วยอำนาจสภาวะของตนเองซึ่งไม่เกี่ยวข้องด้วยอารมณูปนิสยปัจจัยและอนันตรูปนิสยปัจจัยแล้วนะคะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลหรืออัพยากตะก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่จะทำให้กุศลหรืออกุศลหรืออัพยากตะเกิดขึ้นและในวันหนึ่งนะคะก็มีกุศลบ้างอกุศลบ้างอัพยากตะคือวิบากจิตและกิริยาจิตเกิดบ้างเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นถึงปกตูปนิสยปัจจัยซึ่งทำให้กุศลบ้างอกุศลบ้างวิบากบ้างกิริยาจิตบ้างเกิดขึ้นในวันหนึ่งกรรมมีมากมายนะคะนับไม่ถ้วนทั้งในชาตินี้ในชาติก่อนในอดีตอนันตชาติแต่ขณะที่ได้รับผลของกรรมหนึ่งกรรมใดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้ทราบว่าในขณะนั้นนะคะกรรมที่เป็นปกตูปนิสยปัจจัยทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นหรือทำให้กุศลจิตเกิดได้ไหมคะอีกทีนะคะในวันหนึ่งนะคะมีจิตซึ่งเป็นกุศลจิตบ้างอกุศลจิตบ้างวิบากจิตบ้างกิริยาจิตบ้างวิบากจิตเป็นผลของกุศลและอกุศลซึ่งได้กระทำแล้วอาจจะเป็นกุศลในชาตินี้เองหรือในชาติก่อนหรือในอดีตอนันตชาติมาแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นขณะใดที่กำลังเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการรับผลของกรรมหนึ่งหรือว่าขณะที่ได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายเป็นวิบากจิตซึ่งเป็นผลของอดีตกรรมแต่เพราะเหตุว่ากรรมมีมากขณะใดซึ่งกรรมใดให้ผลทางตาทำให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นทำให้โสตวิญญาณเกิดขึ้นเหล่านี้ แสดงว่ากรรมนั้นนะคะเป็นกรรมที่มีกำลังเป็นปกตูปนิสยปัจจัยจึงสามารถทำให้วิบากจิตเกิดขึ้นได้ตอนหนึ่งนะคะและกรรมนั้นเองจะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้กุศลจิตเกิดได้ไหมคะได้ค่ะเพราะเมื่อกี้นี้กล่าวถึงกุศลกรรมเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้อัพยากตะจิตเกิดคือให้มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่ไม่ใช่เพียงแต่ให้วิบากเกิดนะคะแม้กุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้กุศลจิตเกิดได้เพราะเหตุว่าการสะสมสืบต่อที่ได้กระทำมาแล้วด้วยดีเป็นปกตูปนิสยปัจจัยเป็นปกติเป็นอุปนิสัยโดยปกติที่จะทำให้กุศลจิตประเภทนั้นๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอกุศลก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้อกุศลจิตเกิดอีกได้หรือว่าเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้อกุศลวิบากจิตเกิดได้หรือว่ายิ่งกว่านั้นนะคะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้กุศลจิตเกิดก็ได้นี่เป็นความกว้างขวางของปกตูปนิสยปัจจัยแสดงให้เห็นว่านามธรรมขณะหนึ่งขณะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นนะคะย่อมเป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่จะให้นามธรรมข้างหน้าเกิดต่อๆไปอีกตามประเภทของนามธรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นครั้งนั้นชาตินี้ท่านผู้ฟังทำกุศลประเภทนี้ไว้นะคะชาติหน้าท่านผู้ฟังก็จะกระทำกุศลประเภทนี้อีกนั่นแหละเพราะเหตุว่ากุศลประเภทที่ท่านทำในชาตินี้เป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่จะทำให้กุศลประเภทนี้เกิดอีกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทานในเรื่องของศีลในเรื่องของการศึกษาการอบรมเจริญปัญญาสำหรับหมวดต่อไปนะคะของปกตูปนิสยปัจจัยคืออัพยากตธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตธรรมได้แก่วิบากจิตกิริยาจิตเมื่อไม่ใช่กุศลและอกุศลจึงเป็นอัพยากตะและรูป28ปุตุโภชนะเสนาสนะเป็นปัจจัยให้เกิดกายวิญญาณจิตได้หรือว่าเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลจิตและอกุศลจิตได้เพราะฉะนั้นอัพยากตะเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะได้อัพยากตะเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลได้อัพยากตะเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลได้นี่แสดงถึงปัจจัยที่กว้างขวางคือรวมถึงอุตตุนะคะความเย็นความร้อนโภชนะอาหารที่บริโภคเสนาสนะคือที่อยู่เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลจิตได้เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลจิตได้เป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะจิตได้ข้อความในปปัญจสูทนีอัตถกถามัชฌิมนิกายมูลปัณณาสสติปัฏฐานสูตรมีข้อความที่แสดงว่าด้วยเหตุใดพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรกับชาวกุรุมีข้อความว่ามีคำถามว่าเหตุไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงแสดงพระสูตรนี้แก้ว่าเพราะพวกชาวกุรุสามารถจะรับฟังซึ่งเทศนาอันลึกได้คือพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในแคว้นกุรุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัจจัยคืออุตตุเป็นต้นเป็นผู้มีร่างกายชุ่มชื่นมีจิตใจชุ่มชื่นอยู่เป็นนิดด้วยแว่นแคว้นนั้นมีปัจจัยคืออุตตุเป็นที่สบายพวกนั้นเป็นผู้มีกำลังปัญญาอันความชุ่มชื่นแห่งจิตและร่างกายทำนุบำรุงไว้แล้วเป็นผู้สามารถจะรับการแสดงธรรมะอันลึกซึ้งได้ท่านผู้ฟังจะเห็นความสำคัญของอุตตุนะคะอากาศที่สบายทำให้ร่างกายและจิตใจชุ่มชื่น ถึงแม้ว่าเป็นผู้ที่มีกำลังปัญญาเนี่ยค่ะแต่ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะคะเป็นยังไงคะปัญญาสามารถที่จะร่าเริงอาจหาญลึกซึ้งเข้มแข็งกว้างขวางได้ไหมยามป่วยไข้ไม่ได้เพราะเหตุนี้ถึงแม้ว่าชาวกุรุเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีกำลังปัญญาที่ได้สะสมมามากแล้วก็จริงนะคะแต่พวกนั้นเป็นผู้มีกำลังปัญญาอันความชุ่มชื่นแห่งจิตใจและร่างกายทำนุบำรุงไว้แล้วเป็นผู้สามารถ

รุนแรงในขณะนั้นกำลังปัญญาก็ไม่พอที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้ถ้าท่านผู้ฟังอยู่ในสภาพซึ่งป่วยไข้อย่างกระทันหันนะคะเป็นลมอย่างปัจจุบันทันด่วนมีความปั่นป่วนในร่างกายเพราะอุตุขณะนั้นจะรู้ได้นะคะว่าปัญญาก็ไม่อาจหารร่าเริงแจ่มแจ้งได้นอกจากผู้ที่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมย่อมสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ไม่ว่าในขณะไหนทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นในขณะที่กำลังอบรมเจริญปัญญานะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของอุตุคืออากาศก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเหตุว่าร่างกายเนี่ยค่ะนับแต่เกิดจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้นะคะแม้ในขณะนี้เองมีภัยอย่างใหญ่คือสามารถที่จะแตกย่อยยับลงได้ในวินาทีหนึ่งวินาทีใดก็ได้ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะนี่เป็นภัยของร่างกายค่ะซึ่งเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องระวังที่สุดนะคะกระทบนิดเดียวมีแผลหรือว่ามีภัยซึ่งอาจจะถึงแก่ชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้และร่างกายที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะดูเหมือนกับว่าเป็นสิ่งซึ่งยั่งยืนเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีอยู่วันก่อนก็มีอยู่แต่ความจริงแล้วในนาทีหนึ่งนาทีใดเนี่ยนะคะก็อาจจะย่อยยับแตกสลายกระจัดกระจายไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของอุตุเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่จะทำให้เกิดอกุศลจิตก็ได้หรือกุศลจิตก็ได้หรืออัพยากตธรรมก็ได้ถ้าอากาศสบายนะคะจิตเป็นไงคะชอบไหมคะเย็นดีสบายดีนะคะพอเริ่มก็โลภะมูลจิตก็เป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลหรือว่าถ้าเห็นว่าไม่ว่าจะหนาวหรือว่าไม่ว่าจะร้อนนะคะก็ควรที่จะอบรมเจริญปัญญาไม่จำเป็นต้องรอให้อากาศสบายสบายซะก่อนนะคะและถึงจะอบรมเจริญปัญญาในขณะนั้นนะคะถึงแม้จะหนาวหรือว่าอุตุจะร้อนก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดกุศลได้สำหรับอาหารก็โดยนัยยะเดียวกันนะคะเพราะเหตุว่าถ้าอาหารเป็นที่สะดวกสบายจิตใจเข้มแข็งร่าเริงไม่กระสับกระส่ายไม่กระวนกระวายก็ไม่มีอุปสรรคในการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นแต่ถ้าเป็นผู้ซึ่งได้รับโทษเพราะอาหารเช่นอาหารเป็นพิษนะคะก็คงจะต้องเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะธรรมคือทุกขกายวิญญาณเป็นเรื่องที่จะต้องเยียวยารักษาเป็นเรื่องของความเดือดร้อนเป็นเรื่องของความกระวนกระวายกายและใจซึ่งก็แสดงว่าอาหารก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยของกุศลจิตหรืออกุศลจิตหรืออัพยากตะจิตกายวิญญาณซึ่งเคยเกิดในอดีตนะคะเป็นอัพยากตะเป็นปัจจัยให้เกิดกายวิญญาณในปัจจุบันได้ไหมคะโดยปกตูปนิสยปัจจัยแล้วได้ทั้งนั้นค่ะย่อมได้ถ้าเคยอยู่ในที่ใดนะคะซึ่งรู้สึกสบายเช่นในที่ที่มีเครื่องปรับอากาศเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดสุขกายวิญญาณคืออยู่ในที่นั่นอีกให้เกิดสุขกายวิญญาณจิตอีกได้ใช่ไหมคะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยได้ไม่ว่าจะเป็นความพอใจในสิ่งที่ปรากฏทางตาย่อมทำให้เกิดการแสวงหาให้ได้เห็นสิ่งนั้นอีกเพราะฉะนั้นอัพยากตะธรรมก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอัพยากตะธรรมอีกเคยชอบเสียงอย่างไรนะคะก็ขวนขวายที่จะให้ได้ยินเสียงนั้นอีกเพราะฉะนั้นอัพยากตะธรรมทางหูซึ่งเคยเกิดแล้วก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอัพยากตะธรรมทางหูอีกทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยนัยยะเดียวกันนี่เป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะ

0: แต่ละท่านชอบสิ่งใดเห็นสิ่งใดก็จะเห็นสิ่งนั้นอีกถ้าไม่มีนะคะในวันนั้นก็ไปขวนขวายหามาจนกระทั่งมีสิ่งนั้นอีกที่จะเห็นอีกที่จะได้ยินอีกที่จะได้กลิ่นอีกที่จะลิ้มรสอีกที่จะกระทบสัมผัสอีกแสดงให้เห็นว่าไม่พ้นจากปกตูปนิสยปัจจัยในวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าพิจารณาโดยละเอียดนะคะก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นอุตตุไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเสนาสนะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอัพยากตะธรรมก็ได้กุศลธรรมก็ได้อกุศลธรรมก็ได้
1: คืออยากจะเรียนถามอาจารย์ในคำจำกัดความอันแรกนะคะว่าธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังแรงกล้าที่ได้ทำมาด้วยดีทีนี้คำว่าด้วยดีเนี่ยหมายความถึงกุศลเท่านั้นหรือเปล่าคะ
0: ไม่ค่ะทุกอย่างค่ะทำมาแล้วมากด้วยดีคือสามารถที่จะเป็นกำลังสามารถที่จะมีกำลังทำให้สภาพธรรมะตื่น
1: ค่ะขอบคุณ
0: สามารถที่จะทำให้สภาพธรรมะนั้นๆเกิดอีกได้เพื่อเข้าใจเรื่องของปกตูปนิสยปัจจัยไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังพิจารณาเพื่อที่จะรู้ลักษณะของปัจจัยนี้ในชีวิตประจำวันบ้างแล้วหรือยังคะสำหรับปกตูปนิสยปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยที่กว้างขวางนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ในชีวิตประจำวันเช่นกุศลธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมกุศลธรรมที่ได้เคยกระทำมาแล้วในอดีตเป็นอุปนิสยปัจจัยเป็นอุปนิสัยเป็นปกตินะคะที่จะทำให้เกิดกุศลอีก
2: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาคุณแสงมณีชิงดวงและทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 นถึง 6:30 นบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุปการีผู้มีพระคุณและสหายธรรมที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 นถึง 7:00 นพลตรีหญิงนันทาเกตหอมพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีกาญจนสหัสคุณชุติมันพานิศักดิ์พัฒนาคุณวิสาขากรกีรติคุณสมสุขสิริไพโรธคุณองอาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 12:00 นและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นและรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ
3: ครั้งที่1120ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2525
0: สำหรับปกตูปนิสยปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยที่กว้างขวางนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ในชีวิตประจำวันเช่น กุศลธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลธรรมกุศลธรรมที่ได้เคยกระทำมาแล้วในอดีตเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นอุปนิสัยเป็นปกตินะคะที่จะทำให้เกิดกุศลอีกในขณะนี้เช่นท่านที่สนใจในการฟังพระธรรมหรือในการศึกษาธรรมะถ้าไม่พิจารณาถึงปกตูปนิสัยปัจจัยนะคะก็อาจจะไม่ทราบว่าเพราะอะไรจึงทำให้เป็นผู้ที่สนใจศึกษาธรรมะแต่ให้ทราบว่าท่านที่สนใจศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะจะไม่ให้สนใจศึกษาธรรมะก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องเป็นไปตามปกตูปนิสัยปัจจัยเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่มีปกติสะสมกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาหรือศรัทธาหรือศีลสุตะจาคะมาแล้วในอดีตชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ให้ทานในขณะนั้นนะคะสามารถที่จะระลึกรู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเพราะเหตุว่าแม้การให้ทานหรือกุศลที่เป็นไปในทานในขณะนั้นนะคะก็เป็นเพราะปกตูปนิสยปัจจัยคือทานกุศลที่ได้กระทำมาแล้วในอดีตเป็นปัจจัยแต่ว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะก็มีการสะสมในเรื่องของสภาพธรรมะทั้งจิตและเจตสิกในลักษณะต่างๆเช่นบางท่านนะคะเป็นผู้ที่ให้ทานมากจริงมีอุปนิสัยในการให้ทานแต่เป็นผู้ที่มีศีลน้อยหรือว่ามีสุตตะคือมีการฟังมีการศึกษาน้อยเป็นไปตามปัจจัยอีกเหมือนกันนะคะเพราะเหตุว่าสะสมปัจจัยที่จะกระทำทานกุศลแต่ว่าไม่ได้สะสมปัจจัยในการฟังในการศึกษาธรรมะหรือว่าในการที่จะเจริญศีลให้มั่นคงขึ้นหรือว่าบางท่านเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ที่ศีลดีเพราะว่ามีอุปนิสัยสะสมมาในการที่จะวิรัติทุจริตทางกายทางวาจาแต่ว่าเป็นผู้ที่มีทานกุศลน้อยนี่ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งสิ้นนะคะหรือบางท่านเป็นผู้ที่มีศีลดีแต่เมตตาน้อยเป็นไปได้ไหมคะเพราะฉะนั้นศีลย่อมไม่มั่นคงถ้าเป็นผู้ที่ขาดเมตตาเพราะเหตุว่าบางท่านเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ไม่กระทำทุจริตทางกายทางวาจาเป็นปกตินะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวไม่ผิดศีลไม่ได้กระทำทุจริตทางกายทางวาจาแต่คิดถึงแต่ความสุขของตัวเองไม่คำนึงถึงความสุขของคนอื่นก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีศีลดีนะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่ยังขาดเมตตาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าถ้ามีการปรารถนาความสุขของตนมากขึ้นศีล นั้นก็ย่อมจะไม่มั่นคงเพราะเหตุว่าย่อมมีการกระทำทุจริตทางกายทางวาจาได้ถ้ายังคงเป็นผู้ที่เห็นแก่ความสุขของตนเองจนกระทั่งสามารถที่จะกระทำทุจริตทางกายทางวาจาได้นี่ก็เป็นในขณะที่กุศลเกิดนะคะในวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นกุศลประเภทของทานหรือศีลหรือการศึกษาธรรมะการอบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันไม่ได้มีแต่กุศลนะคะอกุศลก็มีมากเพราะฉะนั้นขณะใดค่ะซึ่งแต่ละบุคคลจะเป็นผู้ที่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นเกิดความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสลักษณะใดก็เป็นเพราะอุปนิสัยปัจจัยที่สะสมมาเป็นปกติคือเป็นปกตูปนิสัยปัจจัยทำให้พอใจในรูปเช่นนั้นเช่นนั้นหรือว่าในเสียงอย่างนั้นอย่างนั้นในกลิ่นอย่างนั้นอย่างนั้นในรสอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นชีวิตปกติประจำวันซึ่งเวลาที่ท่านผู้ฟังนึกถึงอาหารที่จะบริโภคเนี่ยนะคะแต่ละคนก็นึกถึงอาหารที่ชอบใจตามการสะสมที่เป เป็นปกติทำให้พอใจในรสอาหารเช่นนั้นเช่นนั้นหรือขณะที่โกรธไม่พอใจก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นความโลภหรือความโกรธบางคนก็ไม่พอใจในรูปอย่างนั้นในเสียงอย่างนั้นในกลิ่นอย่างนั้นในรสอย่างนั้นในกิริยาอาการในมารยาทในวาจาของบุคคลอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งอาจจะเป็นที่พอใจของบุคคลอื่นนะคะแต่สำหรับท่านไม่พอใจนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นความต่างกันตามอุปนิสัยที่สะสมมาเป็นปกติจึงเป็นอุปนิสัยที่มีกำลังเป็นปกตูปนิสยปัจจัยท่านผู้ฟังซึ่งยังไม่ใช่พระอริยะบุคคลย่อมมีทุจริตกรรมบ้างแล้วแต่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางวาจาคงจะมีการฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยปาณาติบาตให้ทราบว่าถ้าไม่เคยฆ่ามาก่อนในอดีตปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่ฆ่าเพราะเหตุว่าบางท่านเนี่ยค่ะไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่แต่ว่ายังมีการเบียดเบียนชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นข้ออ้างได้หลายอย่างว่าเป็นสัตว์ที่ทำให้ท่านเดือดร้อนเช่นยุงมดเป็นต้นแต่ให้ทราบว่าในขณะที่กระทำปาณาติบาตครั้งหนึ่งก็จะเป็นอุปนิสยปัจจัยคือเป็นปัจจัยที่มีกำลังที่จะทำให้เกิดการฆ่าหรือปาณาติบาตอีกในอนาคตและอาจจะรุนแรงจนกระทั่งถึงสามารถที่จะฆ่าแม้มารดาบิดามิตรสหายหรือว่าผู้ที่มีคุณก็ได้นี่ก็เป็นเพราะปกตูปนิสยปัจจัยนะคะคือปัจจัยที่มีกำลังทำให้สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นข้อความในพระไตรปิฎกได้แสดงว่าปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์อื่นนี่นะคะเป็นอุปนิสยปัจจัยให้เกิดปาณาติบาตอีกหรือว่าเป็นปัจจัยให้เกิดอทินนาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นปัจจัยให้เกิดกาเมสุมิจฉาจารเป็นปัจจัยให้เกิดมุสาวาทได้นี่ก็เป็นชีวิตประจำวันนะคะที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลประเภทต่างๆมากขึ้นเพิ่มขึ้นเช่นปาณาติบาตการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยให้เกิดอทินนาทานได้เมื่อฆ่าแล้วก็เอาทรัพย์สิ่งของของบุคคลนั้นด้วยมีไหมคะอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เกิดกาเมสุมิจฉาจารได้เพราะเหตุว่าบางท่านบางทีนะคะฆ่าสามีแล้วก็ประพฤติผิดในกามในภรรยาของบุคคลนั้นด้วยและสำหรับปาณาติบาตเป็นปัจจัยให้เกิดมุสาวาทเนี่ยค่ะเป็นของธรรมดาเพราะเหตุว่าเมื่อฆ่าแล้วก็ย่อมจะมีทุจริตกรรมต่อไปคือไม่ต้องการที่จะให้บุคคลล่วงรู้ถึงกรรมที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดมุสาวาทแม้อทินนาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นปัจจัยแก่ปาณาติบาตได้ใช่ไหมคะปล้นแล้วก็ฆ่าด้วยไม่ใช่เพียงแต่จะเอาทรัพย์ไปอย่างเดียวแต่เมื่อปล้นแล้วนะคะก็ยังฆ่าปิดปากเพราะฉะนั้นการปล้นเอาทรัพย์ของบุคคลอื่นก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดปาณาติบาตได้เป็นปัจจัยให้เกิดกาเมสุมิจฉาจารได้เป็นปัจจัยให้เกิดมุสาวาทได้เป็นปัจจัยให้เกิดพรุสวาจาการพูดคำหยาบได้นี่ก็เป็นชีวิตประจำวันจริงๆนะคะคำหยาบที่พูดถ้าไม่มีปัจจัยก็ย่อมพูดไม่ได้เกิดไม่ได้แต่เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้พูดคำหยาบ ครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นปัจจัยให้พูดคำหยาบครั้งต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเป็นปกตูปนิสยปัจจัยเป็นอุปนิสัยที่จะให้เป็นผู้ที่มีปกติพูดคำที่หยาบคายได้และสำหรับพรุสวาจาเนี่ยค่ะก็จะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดปานาติบาตได้เป็นปัจจัยให้เกิดอทินนาทานได้เป็นปัจจัยให้เกิดกาเมสุมิจฉาจารได้ผู้ที่พูดคำหยาบจิตที่พูดในขณะนั้นนะคะต้องเป็นจิตที่ประทุษร้ายบุคคลที่ตนกล่าวคำหยาบด้วยและถ้ามีโทสะเกิดมีกำลังแรงกล้าขึ้นไม่ใช่เพียงแต่จะกล่าววาจาที่เป็นพรุสวาจาเท่านั้นนะคะก็ยังถึงกับประทุษร้ายร่างกายได้หรือถึงแก่ทำลายชีวิตได้อันเนื่องมาจากการพูดคำหยาบนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้การสะสมการพูดคำหยาบก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่จะให้เกิดอกุศลกรรมต่างๆเช่นปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารเป็นไปได้ไหมคะคำหยาบที่จะทำให้เกิดกาเมสุมิจฉาจารคำหยาบคำลามกซึ่งจะทำให้เกิดกาเมสุมิจฉาจารได้ถ้ามีการเสพบ่อยๆสำหรับคำพูดส่อเสียดนะคะแม้เพียงคำพูดส่อเสียดเนี่ยค่ะแต่ก็จะเห็นได้ว่าเป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่จะทำให้เกิดทุจริตกรรมแม้ปานาติบาตก็ได้อทินนาทานก็ได้กาเมสุมิจฉาจารก็ได้หรือมุสาวาทก็ได้สำหรับวัยรุ่นนะคะจะเห็นได้ว่าเพียงการส่อเสียดกันเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยค่ะก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ถึงกับโกรธอย่างรุนแรงแล้วก็เกิดการทำร้ายกันและการฆ่ากันได้นี่ก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยของการที่สะสมคำพูดที่ส่อเสียดและในขณะเดียวกันนะคะเมื่อมีการส่อเสียดแล้วมีจิตคิดจะประทุษร้ายแล้วก็เป็นเหตุให้กระทำอทินนาทานได้ถ้าคิดที่จะประหัตประหารกันก็จะต้องแสวงหาอาวุธที่จะทำการประหัตประหารกันก็จะต้องถือเอาสิ่งของซึ่งเจ้าของไม่ได้ให้นะคะคืออาวุธต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ประหัตประหารกันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าอกุศลทั้งหมดสามารถที่จะเชื่อมโยงเป็นปัจจัยโดยเป็นปกตูปนิสยปัจจัยแม้สัมผัสปลาปะวาจาคำพูดเพ้อเจ้อสร้างอารมณ์เพ้อฝันต่างๆก็ย่อมจะเป็นปัจจัยให้เกิดปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารและมุสาวาทได้เพราะฉะนั้นการไม่อบรมเจริญปัญญาเพื่อที่จะละความไม่รู้ก็ย่อมจะทำให้อกุศลจิตเกิดเป็นไปไขว้เขวประการต่างๆสนับสนุนเป็นปกตูปนิสยปัจจัยที่จะทำให้พอกพูนอกุศลยิ่งขึ้น
4: ที่อาจารย์ได้กล่าวว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์เนี่ยสามารถเป็นปัจจัยให้ทำอกุศลด้วยอทินนาทานก็ได้กาเมสุมิจฉาจารจะได้มุสาวาทจะได้ผมคิดว่าอันนี้มันไม่น่าจะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยน่าจะเป็นเหตุปัจจัยมากกว่า
0: ท่านผู้ฟังอาจจะคิดถึงประเภทของจิตนะคะซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำนั้นๆได้เช่นการฆ่าจะต้องเกิดขึ้นเพราะโทสะมูลจิตคืออกุศลประเภทโทสะเป็นปัจจัยไม่ใช่โลภะมูลจิตใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดการฆ่า
4: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นโลภะจะเป็นปัจจัยให้เกิดการฆ่าได้ไหมลองคิดดูนะคะ
4: เป็นปัจจัยได้ครับ
0: เป็นปัจจัยได้โดยเป็นปกตูปนิสยปัจจัยอย่าลืมนะคะจิตที่ฆ่าต้องเป็นโทสะมูลจิตต้องการทำลายชีวิตของบุคคลหรือสัตว์นั้นเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะจิตต้องเป็นโทสะมูลจิตแน่นอน แต่ว่าที่จะฆ่าเพราะปรารถนาทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นการฆ่านั้นนะคะย่อมเกิดจากมูลสามได้คือเกิดจากโลภะมูลก็ได้เกิดจากโทสะมูลก็ได้เกิดจากโมหะมูลก็ได้ถ้าเกิดจากโลภะเป็นมูลโดยเป็นปกตูปนิสยปัจจัยเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดการฆ่าแต่ในขณะที่ฆ่าจิตที่ฆ่านั้นจะต้องเป็นโทสะมูลจิตเพราะฉะนั้นจะเห็นความกว้างขวางของปกตูปนิสยปัจจัยได้โลภะก็เป็นปัจจัยให้เกิดโทสะได้แต่เวลาที่โลภะจะเป็นปัจจัยให้โทสะมูลจิตเกิดขณะนั้นโดยเป็นปกตูปนิสยปัจจัย
4: เหตุปัจจัยเนี่ยจะมีปัจจัยเกิดร่วมถึง9ปัจจัยหรือ11ปัจจัยอะไรพวกนี้ทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมการฆ่าเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้ทำให้ถือเอาสิ่งของของเขาด้วยแล้วก็ถือเอาภรรยาของเขาด้วยมันไม่น่าจะเป็นปกตูปนิสยปัจจัย
0: ชีวิตประจำวันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
4: เป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุปัจจัยมากกว่า
0: แต่ว่าปกตูปนิสยปัจจัยนะคะไม่เป็นสหชาตะปัจจัยเช่นการที่ท่านผู้ฟังจะมาศึกษาธรรมะเนี่ยนะคะขณะนั้นนะคะมีอะไรเป็นอารมณ์แต่ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ท่านมาศึกษาธรรมะต้องเป็นปกตูปนิสยปัจจัยศรัทธาเป็นปัจจัยให้ถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะแต่ว่าถ้าขาดสุตตะคือการฟังการพิจารณาโดยแยบคายศรัทธาเป็นปัจจัยให้เกิดมานะหรือทิฏฐิได้โดยปกตูปนิสยปัจจัยอาศัยศรัทธานั่นเองเพราะฉะนั้นอุปนิสยะหมายความถึงสภาพธรรมะซึ่งเป็นที่อาศัยที่มีกำลังนิสยะคือที่อาศัยอุปปะคือสภาพที่มีกำลังเพราะฉะนั้นอุปนิสยปัจจัยคือที่อาศัยที่มีกำลังเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเป็นอุปนิสยปัจจัยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่ทำให้เกิดทุจริตกรรมคืออทินนาทานถือเอาสิ่งของที่คนอื่นไม่ได้ให้เมื่อถือเอาสิ่งของที่คนอื่นไม่ได้ให้โดยการปล้นแล้วยังฆ่าด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อฆ่าในขณะนั้นนะคะที่ปล้นแล้วฆ่าการปล้นนั้นเป็นอุปนิสยปัจจัยที่ทำให้ฆ่าเป็นที่อาศัยที่มีกำลังถ้าไม่ปล้นก็ไม่ฆ่าแต่เมื่อปล้นแล้วฆ่าการปล้นนั่นเองนะคะเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่ทำให้เกิดการฆ่าในขณะนั้นเพราะฉะนั้นอทินนาทานนั้นก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยคือเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่ทำให้เกิดปานาติบาตและก็เป็นที่อาศัยที่มีกำลังนะคะที่จะทำให้เกิดมุสาวาทและก็เป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่จะทำให้เกิดพรุสวาจาและก็อาจจะเป็นที่อาศัยที่มีกำลังตามเหตุการณ์ให้เกิดกาเมสมิจฉาจารได้เพราะอาศัยการฆ่าหรืออาศัยอทินนาทานการถือเอาสิ่งของซึ่งเจ้าของไม่ได้ให้เพราะฉะนั้นก็เชื่อมโยงกันไปนะคะโดยที่เหตุการณ์หนึ่งก็เป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่จะทำใหเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นต่อไปนั่นคือสภาพที่เป็นปกตูปนิสยปัจจัย
4: ทีนี้ก็ขอกลับมาถามถึงเรื่องของทานนะฮะผู้ที่ให้ทานในสมัยนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็มักจะผมเห็นมาเยอะแยะแล้วครับเอาอาหารนี่นะฮะใส่ในจานแล้วก็ยกขึ้นหัวเลยครับทูลขึ้นหัวแล้วก็นึกในใจคงจะเขาเรียกกันว่าอธิษฐานคงจะอธิษฐานอยากจะไปได้ไอ้นนท์ได้ไอ้นี่หรือว่าอยากจะให้ร่ำรวยหรือจะอยากจะได้สมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยการให้ทานแบบนี้ จะถือว่าเป็นปัจจัยอะไรครับ
0: กุศลเป็นปกตุปะนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลเพราะเหตุว่ามีทานกุศลเกิดแล้วนะคะแต่อาศัยทานกุศลนั่นเองเป็นปัจจัยคือเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่ทำให้ปรารถนาผลอย่างหนึ่งอย่างใดของกุศลนั้นขึ้นในขณะนั้น
4: แล้วถ้าเราจะไม่ให้อกุศลจิตเกิดทำยังไงครับ
0: เจริญสติที่มีประโยชน์ที่สุดนะคะคือมหากุศลญาณสัมปยุตค่ะไม่ว่าจะเป็นในขณะที่ให้ทานหรือในขณะที่วิรัตทุจริตจะเห็นได้ว่าการให้ทานนะคะที่เป็นกุศลญาณวิปยุตก็มากคือไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าประกอบด้วยปัญญาแล้วแม้ในขณะที่ให้ทานสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมในขณะนั้นเป็นหนทางที่จะดับกิเลสได้นะคะเป็นสมุจเฉทโดยการที่เพิ่มความรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆแต่ละขณะเพราะฉะนั้นก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังไม่ว่าจะให้ทานก็ต้องเป็นปกตูปนิสยปัจจัยเมื่อให้ทานแล้วนะคะยังเกิดความปรารถนาผลที่จะเกิดจากทานนั้นก็เป็นเพราะปกตูปนิสยปัจจัยเป็นที่อาศัยที่มีกำลังโดยกุศลเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดอกุศลได้กุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลก็ได้กุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้กุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอัพยากตะคือวิบากจิตและกิริยาจิตก็ได้ท่านที่เข้าใจว่าท่านเองนี่นะคะเป็นผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วถ้าไม่พิจารณาจริงๆเนี่ยค่ะอาจจะไม่ทราบว่าขณะใดท่านเคลื่อนไปจากการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยอาศัยศรัทธาจึงถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะแต่ในขณะที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมไม่ได้พิจารณาหนทางข้อปฏิบัติที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่มีความเลื่อมใสนับถือในข้อประพฤติปฏิบัติของบุคคลซึ่งข้อประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ใช่หนทางที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่มีพระอริยสงฆ์เป็นสรณะ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณบวรเสถียรถีรกุลอุทิศให้คุณแก้วตาอเนกพุทธ 1,200 บาทพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตร 1,000 บาทคุณสมศักดิ์สุภักษิรกุล 500 บาทคุณพันนิพาวิมุกตานนท์ 200 บาทคุณวิชัยโชติกมลธรรม 500 บาทคุณวันวิไลชาวธาดาพงศ์ 1,000 บาทคุณประสงค์กัลยา 400 บาทคุณแม่สำอางรอดสวัสดิ์ 500 บาทคุณปิยนันท์พันนิยม 1,000 บาทคุณบุญล้อมประเสริฐสุด200บาทคุณณัฐกฤตปัทมสิงห์500บาทคุณอริยาเกรียงอุดมกุล400บาทคุณสุกัญญาเกรียงอุดมกุล400บาทคุณอารีวันถนอมพงศ์200บาทและคุณสุทธิศักดิ์สุขในศิล500บาทครับขอเชิญร่วมสนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.และเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพ.มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพ.กับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.รายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพ.และรับชมการสนทนาผ่าน YouTubeมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพ.และเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพ.ขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.วันเสาร์เวลา 2:00 น.ถึง 3:00 น.วันอาทิตย์และเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.
วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: ขณะของชีวิตเช่นเห็นได้ยินนั้นเพียงอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นและดับไปไม่เหลือเลยแต่ก็ไม่รู้อย่างนี้จริงๆเลยน่าสลดใจไหมว่าเท่านี้ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ยังคงหลงยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ18มีนาคม2555
1: ศึกษาเข้าใจจริงๆว่าสิ่งนี้ถ้าไม่มีปัจจัยที่เหมาะสมที่จะให้เกิดเป็นอย่างนี้ก็เกิดเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพียงชั่วขณะสั้นๆที่เกิดเนี่ยก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายปัจจัยนะคะอุปถัมภ์เกื้อกูลให้เกิดขึ้นแล้วก็หายไปไม่กลับมาอีกเลยสลดไหมแค่นี้เองไม่ว่าจะเป็นขณะไหนในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายก็คือแค่นี้เองมีสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ดับหายไปเลยไม่กลับมาให้รู้ให้ศึกษาให้เข้าใจต้องในขณะที่สิ่งนั้นยังมีจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าแท้ที่จริงลักษณะนี้เพียงปรากฏเพราะมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปจะต่างกับการที่เราจะต้องมีชื่อต่างๆมากมายแต่ไม่เข้าใจว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้เพราะไม่มีเราเห็นเป็นเห็นดับแล้วหมดแล้วเราอยู่ที่ไหนเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะฟังเพื่อเข้าใจความจริงเพื่อละแต่ไม่ใช่เพื่อไปจำชื่อหรือว่าจำหัวข้อ4บ้าง5บ้าง2บ้าง10บ้าง7บ้างแต่การฟังมีประโยชน์ที่จะรู้ว่าปัญญาของเราไม่สามารถจะรู้อย่าง